สำหรับวันนี้ฮิโรซังของเราจะพาคุณผู้ชมไปยังจังหวัดอิบารากิค่ะและเราจะไปยังเมืองซากุระงาวะจังหวัดอิบารากินั้นเป็นจังหวัดที่อยู่ข้างๆจังหวัดฟุกุชิมะค่ะ

0: ちゃんは茨城行かん。
1: เมืองนี้ถือได้ว่าเป็นเมืองที่มีธรรมชาติอันสวยงามและวัฒนธรรมอันยาวนานค่ะ

0: เราถือได้ว่าโชคดีนะคะเพราะว่าตอนที่เราได้ถึงเมืองซากุระงาวะนี้เป็นช่วงที่เขาจะมีเทศกาลมาคาเบกิองนั่นเองค่ะซึ่งเป็นเทศกาลที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานถึง400ปีอย่างที่เห็นนะคะว่าตอนนี้ผู้คนในเมืองนี้กำลังยุ่งวุ่นวายกับการเตรียมตัวค่ะเพราะอะไรนั่นแหละคะเพราะว่าเทศกาลนี้ไม่ได้เป็นเทศกาลของคนในเมืองเท่านั้นนะคะแต่ว่าเพื่อนบ้านที่อยู่รอบๆเขาก็จะมาเยี่ยมชมเทศกาลนี้กันค่ะเห็นเด็กๆไหมคะทุกคนกำลังเต็มที่กับงานเทศกาลหน้าร้อนครั้งนี้ทุกคนดูตื่นเต้นกันมากเลยค่ะ
1: เด็กๆลากอะไรมาเนี่ยฮะนี่อะไรรอดูนะครับ

0: แน่นอนนะคะถ้าเกิดพูดถึงงานเทศกาลแบบญี่ปุ่นแล้วก็ต้องมีการแห่มิโคชิกันค่ะซึ่งมิโคชิหรือว่าโอมิโคชินั้นหน้าตาของมันจะคล้ายๆเกี้ยวค่ะแต่ความจริงแล้วคือศาลเจ้าเล็กๆที่ผู้คนแห่เอาไว้ขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะแล้วจุดเด่นของการแห่มิโคชิก็คือจะต้องร่วมมือร่วมใจกันแห่แล้วก็ส่งเสียงออกดังๆแบบนี้ค่ะเห็นไหมคะตอนนี้เด็กๆ เขากำลังลากมิโคชิกันอย่างเต็มที่ค่ะแต่ดูดีๆนะคะด้านหลังความจริงแล้วมีผู้ใหญ่ช่วยดันค่ะแต่ทีนี้ด้วยความที่เด็กๆ เขากำลังเต็มที่กับการลากอยู่นั้นผู้ใหญ่ก็ต้องดันกันเบาๆค่ะเพื่อที่จะให้เด็กๆรู้สึกว่ามีส่วนร่วมกับทางเทศกาลค่ะหลังจากที่ประเทศญี่ปุ่นประสบภัยธรรมชาติผู้คนสูญเสียบ้านและก็ทรัพย์สินแล้วแน่นอนว่าจิตใจของพวกเขาก็เต็มไปด้วยบาดแผลที่ไม่อาจจะรบเรือนได้อย่างรวดเร็วแต่ก็ยังมีอีกสิ่งนึงค่ะที่ทำให้ชาวญี่ปุ่นทุกคนต้องรู้สึกเสียใจนั่นก็คือการสูญเสียวัตถุโบราณและก็สิ่งมีค่าทางวัฒนธรรมค่ะประเทศญี่ปุ่นถือได้ว่าเป็นชนชาติที่ให้ความสำคัญกับประวัติศาสตร์ของตัวเองอย่างมากเพราะฉะนั้นการสูญเสียหรือว่าการเสียหายของสิ่งเหล่านี้ถือได้ว่าเป็นเรื่องใหญ่ค่ะแล้วแน่นอนเมื่อมีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นจะต้องมีกลุ่มคนที่ยืนหยัดขึ้นมาเพื่อที่จะบูรณะสิ่งเหล่านั้นค่ะแล้วในเมืองที่มีวัฒนธรรมเก่าแก่นี้เองค่ะเป็นที่อาศัยของกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่พวกเขาก่อตั้งขึ้นเพื่อที่จะบูรณะวัตถุโบราณนั่นเองค่ะ
1: ผมวันนี้นะครับมาที่จังหวัดอิบารากินะครับเพราะว่ามาหาที่นี่ครับภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าโคบุตสึชูฟุกุโคโบนี่คือเป็นบูรณะซ่อมแซมนะครับของโบราณนะครับ

0: ยังไงเข้าไปข้างในครับพอวันนี้เทศกาลนะครับพอดีมีแบบนี้วันเทศกาลยังไงเข้าไปครับคนนี้ชัวร์นะครับอ๋อที่ข้างนอกก็สวยนะรู้สึกของเก่านะฮะเข้าไปครับเนี่ยกี่อันนี้คบุตรชูฮุกโคโบครับข้างในนี้นะครับมีอาจารย์อยู่นะครับ
1: ซึ่งสถานบูรณะแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นในสมัยเมจิโดยใช้สถานที่แห่งนี้นั่นก็คืออดีตโรงเรียนประถมนั่นเองค่ะซึ่งโรงเรียนประถมแห่งนี้ความจริงนั้นเก่ามากแล้วก็เกือบจะถูกทำลายแล้วค่ะแต่ว่าคุณอีซูมินั้นซื้อต่อมาจากกระทรวงวัฒนธรรมแล้วก็ทำให้มันเป็นสถานบูรณะอย่างที่เห็นอยู่ทุกวันนี้ค่ะซึ่งงานหลักๆของคุณอีซูมิก็คือการบูรณะวัตถุโบราณและก็งานศิลปะที่ทำมาจากไม้ค่ะ
0: จ้าเข้าไปเลยเข้าไปเลยโอเคศิลปะก่อนนะน่าใจดีน่าใจดี
2: こんにちは失礼します。
3: こんにちは。
0: よろしいですか？
3: はい。
0: はい。失礼します。あ、じゃあ、これ。かっこいい。おお、すごい。みよ、やれ。失礼します。よろしくお願いします。
3: あ、こんにちは。
0: タイから来ました。
3: はい、いらっしゃいませ。
0: 今何されてるんですか？
3: 今はもう壊れてしまって、ええ、もう欠けてなくなってしまったようなところを、ええ、削ってるところですね。
0: あ、なるほど。はい。なんかお話で聞いたんですけれども、はい、今回震災があったじゃないですか。
3: はい。
0: それで、まあ、こちらでその修復作業をしてるってことの話聞いたんですけれども、
3: はい、
0: 例えばこちら今大きなのが、
3: あ、そうですね。
0: 出てますけれども、こちらもその震災時のものですか。
3: はい、そうです。今ここに出してるのでは、はい、その像と、ええ、この像とあと何体か、はい、お預かりしてます。
0: うわ、これ見事にもう
3: そうですね、
0: 至ってますね、
3: はい、でももうだいぶ作業は進んでるんで、こっちの台座の方とかですね、
0: はい、
3: こっちとかはもう組み上がってきたところです。
0: あ、これ台ですね。
3: これは台ですね。これが立つ台です。
0: にに、
3: はい、
0: あ、すいません、これ日本語で なんて言うんですか。
3: これは不動明王。
0: 不動明王、
3: はい。
0: これなんかすごく古いですけども、何年ぐらいの前の不動明王なんですか。
3: はい、修理名というか造立名がないんで正確には分からないんですけど、ちょうど来年ぐらいでそのお寺が500周年記念らしいんです。で、
0: ハロイピー、ハロイピ
3: ー、でそこの本尊で多分作風的にも大体そのぐらいのもんなんじゃないかなっていうふうに考えてます。
0: อาจารย์ก็คิดว่าประมาณ500ปีนะครับไม่บอกไม่ได้ว่าจัดเจนนะกี่ปีแล้วแต่ประมาณ500ปีเพราะว่าวัดก็อยู่มานาน500ปีเหมือนกัน大変なことですねそれは。
3: そうですね、やっぱ時間かかるんで1年ぐらいお預かりして修理していく予定です。
0: あ、そうですか。そんじゃぐらいのピーが、
3: ただ今回は地震で相当数仏像壊れて仕事が入ってきてるんで、やっぱもうちょっとかかっちゃうかもしれないです。
0: あ、じゃあもう本当にお忙しいんですね。
3: はい、そうですね、昨日もちょうど収めてきたところですね。
0: あ、そうですか、はい、

การฟื้นฟูประเทศญี่ปุ่นนั้นไม่ได้มีเพียงแค่การทำความสะอาดและก็สร้างสิ่งของใหม่ขึ้นมาเท่านั้นค่ะเราจำเป็นจะต้องรักษาบูรณะวัตถุโบราณหรือว่าสิ่งสำคัญทางวัฒนธรรมที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า100ปีค่ะแล้วสิ่งสำคัญในการบูรณะวัตถุโบราณนั้นไม่ใช่การที่จะทำให้มันดูใหม่เอี่ยมนะคะแต่จะต้องช่วยรักษาให้มันอยู่ในสภาพที่มันเคยเป็นนั่นเองค่ะคุณอีซึมิเชื่อว่าการที่เขาได้บูรณะและก็รักษาวัตถุโบราณเหล่านี้จะช่วยเยียวยาแผลที่อยู่ในใจชาวญี่ปุ่นด้วยค่ะ

วิวทิวทัศน์ของเมืองซากุระงาวะทำให้เราได้กลิ่นอายของเมืองเก่าและในเมืองนี้นี่เองนะคะที่ตอนนี้กำลังคึกคักไปด้วยเทศกาลหน้าร้อนค่ะตอนนี้พระอาทิตย์ก็รับฟ้าแล้วนะคะทำให้บรรยากาศนั้นเริ่มคลึกครื้นมากยิ่งขึ้นเพราะอะไรน่ะเหรอคะเพราะว่าผู้คนจากเมืองข้างๆจะมาเริ่มรวมตัวกันแล้วนะสิคะตอนนี้ทุกคนกำลังสนุกสนานกับเทศกาลหน้าร้อนในวันนี้ดูดีๆสิคะเด็กๆทุกคนกำลังจริงจังมากค่ะจริงจังกับอะไรน่ะเหรอคะนี่พวกเขาทุกคนกำลังเล็งของเล่นที่อยากได้อยู่ค่ะไม่ว่าจะเป็นการ์ดพลังหรือว่าของเล่นที่มาจากการ์ตูนที่ตัวเองชอบตอนนี้ทุกคนเต็มที่ค่ะสำหรับเด็กผู้หญิงก็แต่งตัวน่ารักน่ารักในชุดยูกะตะหรือว่ากิโมโนหน้าร้อนแล้วก็เดินสนุกสนานกันอย่างที่เห็นค่ะ

まあ、フィードに。ผู้ชายก็ทันใช่ไหมแล้วก็ฟี่นะพัดลมพัดให้

ศกาลในค่ำคืนนี้เป็นเทศกาลที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานมาถึง400ปีน่าจะเป็นค่ำคืนที่เด็กๆมีความสนุกและก็ความทรงจำในฤดูร้อนที่ดีที่สุดเลยก็ว่าได้ค่ะแล้วผู้ใหญ่เองก็อาจจะมองเด็กๆเหล่านี้แล้วก็นึกถึงสมัยที่ตัวเองเด็กๆและก็มาเที่ยวเทศกาลนี้อยู่หรือเปล่านะ

Ha ha ha!

ลอยพีเด็กๆสนุกสนานผู้ใหญ่เพลิดเพลินกับความหลังประเพณีและมรดกที่ดีงามยันสืบทอดสู่รุ่นต่อไปฮิโร

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

ระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: เอาละถึงเวลาตอบคำถามของข้าแล้วเจ้าปันกินซาลาเปาหรือซาลาเปากินเจ้าปัน
1: คำตอบก็คือไม่มีใครกินใครทั้งนั้นไม่มีเจ้าปันที่กินซาลาเปาไม่มีซาลาเปาที่กินเจ้าปันถ้าไม่มีตัวเจ้าปันซาลาเปาก็ไม่มีถ้าไม่มีซาลาเปาก็ไม่มีตัวเจ้าปันเพราะขันห้าคือรูปกับน้ำไม่ใช่ของเราอย่างแท้จริงขอรับ

0: ขอบใจนะศิลาข้ารู้คำตอบเพราะแว่นสัมมาทิฏฐิที่เจ้าให้ยืมเลย
1: อ้าเจ้าปันนี่เจ้ารู้คำตอบแล้วหรอไวจัง
2: นั่นสิเจ้านี่ฉลาดสมชื่อปันจริง
0: ๆข้าก็แค่ทบทวนความรู้เรื่องขันห้าเรื่องรูปกับน้ำเท่านั้นเองแหละ
3: แล้วเจ้าปันตอบถูกไหมเจ้าคะท่านนามารูป
4: คำตอบของเจ้าปันถูกต้องแล้ว
5: เย้เย้เย้เย้เย้เย
4: ้พวกเจ้าผ่านด่านของนามารูปไปได้เพราะเจ้าปันเข้าใจนามรูปอย่างถ่องแท้ต้องขอบคุณเพื่อนของเจ้านะ
0: ข้าต้องขอบคุณท่านนามรูปมากกว่าที่ช่วยสั่งสอนข้าน
1: ี่เจ้าตอบไปว่าอะไรหรอข้าไม่ได้ยินเลย
0: ข้าตอบไปว่าไม่มีใครกินใครทั้งนั้นไม่มีเจ้าปันที่กินซาลาเปาไม่มีซาลาเปาที่กินเจ้าปันถ้าไม่มีตัวเจ้าปันซาลาเปาก็ไม่มีถ้าไม่มีซาลาเปาก็ไม่มีตัวเจ้าปันเพราะขันห้าคือรูปกับน้ำไม่ใช่ของเราอย่างแท้จริง
1: เจ้าขยายความหน่อยสิทำไมถึงตอบแบบนี้ล่ะ
0: เรื่องบางอย่างเจ้าต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองนะถึงจะเข้าใจอย่างถ่องแท
3: ้โอ้โหทำไมต้องพูดเหมือนกันทำท่าเหมือนกันด้วยล่ะเนี่ย
0: เอานะพักกินซาลาเปากันก่อนดีกว่ามาข้าแจกให้อิ่มละ
2: ปกติเจ้ากินมากกว่านี้นี่เจ้าปันทำไมคราวนี้อิ่มเร็วนักล่ะ
0: แค่นี้ก็พอแล้วซาลาเปาก็เป็นแค่ธาตุที่ประกอบกันขึ้นมาไม่มีตัวตนจริงๆสักหน่อย
2: เจ้านี่พูดอะไรยากๆอีกแล้ว
4: เอาละก่อนจะผ่านด่านนี้ไปข้าจะเล่าอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับนามรูปให้พวกเจ้าฟังก็แล้วกันอยากฟังกันไหม
5: เย้อยากฟังอยากฟัง
4: งั้นไปที่กำแพงเมืองกัน
2: ว้าวบนนี้สวยจังเลย
3: เมืองนามรูปสวยๆว่าแต่ทำไมต้องชื่อเมืองนามรูปล่ะ
2: นามรูปก็คือขันห้าถูกต้องไหมเจ้าคะ
4: ถูกต้องแต่ถ้าให้อธิบายเต็มๆการรู้จักนามรูปก็คือรู้จักนามได้แก่เวทนาความรู้เป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขสัญญาความรู้จำได้หมายรู้เจตนาความจงใจผัสสะความกระทบมนสิการการกระทำไว้ในใจรู้จักรูปก็คือรู้จักมหาภูตรูป4และอุปาทายรูปรูปอาศัยแห่งมหาภูตรูปทั้ง4นั้น
1: แต่ข้าก็ยังสงสัยที่เจ้าปันบอกว่าไม่มีเจ้าปันที่กินซาลาเปาไม่มีซาลาเปาที่กินเจ้าปันเพราะขันห้าคือรูปกับน้ำไม่ใช่ของเราอย่างแท้จริงทำไมถึงเป็นอย่างนั้นล่ะขอรับ
0: อ้าวก็บอกแล้วไงว่าต้องเรียนรู้เอาเอง
2: ข้าก็อยากรู้อธิบายเพิ่มให้หน่อยนะเจ้าคะท่านนามรูป
4: งั้นข้าขอถามก่อนว่าถ้าข้าบอกว่าแม้แต่ตัวข้าเองก็ไม่มีตัวตนอย่างแท้จริงพวกเจ้าจะเชื่อไหม
3: ไม่เชื่อก็ข้าเห็นท่านนามรูปสุดหล่อว่ามีอยู่จริงๆนี่นาเดินไปจับก็ได้ด้วยอ่ะว่าแล้วก็จับ
4: ที่เจ้ามองเห็นและสัมผัสอยู่

0: อย่างการเป็นสุขเป็นทุกข์การจดจำสิ่งต่างๆแต่รูปข้ายังไม่เข้าใจ
1: รูปจริงๆแล้วแปลว่าชำรุดอะไรก็ตามที่ชำรุดได้เสื่อมสลายได้นั่นคือรูปรูปคือรูปกายประกอบไปด้วยธาตุทั้ง4เป็นธาตุส่วนใหญ่ประกอบเข้าเป็นกายเมื่อธาตุทั้ง4นี้ยังคุมกันอยู่กายนี้ก็ยังมีชีวิตอยู่ได้เมื่อธาตุทั้ง4นี้แตกสลายกายนี้ชีวิตนี้ก็ต้องสิ้นไป
2: อย่างนี้นี่เอง
0: แบบนี้ร่างกายเราก็ไม่ต่างอะไรกับประสาททรายที่ก่อขึ้นเป็นรูปร่างเลยนะสิถ้าคลื่นซัดก็พังทลายไปหมดแล้ว
1: ใช่แล้วไม่เหลือรูปอะไรให้ตาเห็นได้อีก
0: ข้าเข้าใจที่เจ้าปันตอบคำถามแล้วเจ้าค่ะ
3: เก่งมากเก่งมากเก่งมาก
2: เข้าใจแล้วขอรับแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าส่วนไหนในร่างกายเป็นธาตุอะไร
3: เรื่องนี้ข้าขออธิบายเองขอรับท่านนามารูปเริ่มจากธาตุดินเจ้าคิดว่าธาตุดินคืออะไรศิลา
2: ก็น่าจะเหมือนดินที่ปลูกต้นไม้อะไรแบบนั้นละมั้ง
3: ไม่ใช่ปฐวีธาตุหรือธาตุดินคือของแข็งเป็นส่วนที่แข็งที่มีอยู่ในกายเช่นผมขนเล็บฟันหนังต่างหากล่ะ
2: ฮะไม่เหมือนที่คิดไว้เลยแฮะเพิ่งรู้นั่นเนี่ย
0: ข้าก็เพิ่งรู้เหมือนกัน
3: ต่อไปธาตุน้ำคำว่าธาตุน้ำในความเข้าใจของเจ้าคืออะไร
2: ก็เหมือนน้ำใสๆน้ำในแก้วน้ำแบบนั้นไง
3: หอยอาโปธาตุหรือธาตุน้ำคือของเหลวเป็นส่วนที่เอิบอาบเหลวไหลอยู่ในกายเช่นน้ำเลือดน้ำเหงื่อน้ำตาต่างหาก
2: เอานะก็เป็นน้ำเหมือนกันแหละ
3: ต่อไปธาตุไฟเจ้านึกถึงไฟแบบไหน
2: ก็ไฟร้อนๆแบบที่ใช้ปิ้งไก่ย่างไงถูกไหม
0: ไม่น่าจะใช่นะศิลา
3: เตโชธาตุหรือธาตุไฟคือพลังงานเป็นส่วนที่อบอุ่นหรือเร่าร้อนอยู่ภายในอย่างเช่นความร้อนที่เกิดขึ้นเวลาย่อยอาหารต่างหากล่ะ
2: ว้าตอบไปถูกสักข้อเลย
3: สุดท้ายแล้วธาตุลมคิดให้ดีๆก่อนตอบนะศิลา
2: ธาตุลมในร่างกายรู้แล้วก็ลมหายใจของเราไง
3: เก่งมากใช่แล้ววายโยธาตุหรือธาตุลมคือช่องว่างเป็นส่วนที่พัดไหวอยู่ในกายอย่างเช่นลมหายใจเข้าออกนั่นแหละถูกต้องแล้ว
2: เย้ถูกข้อหนึ่งก็ยังดี
1: ทีนี้พวกเจ้าก็เข้าใจนามรูปกันแล้วตอนนี้เวลาหมดแล้วรีบไปด่านต่อไปเถอะ
0: ขอบคุณท่านนามารูปมากเจ้าค่ะที่สั่งสอนพวกเราให้ได้ความรู้มากมายเลย
2: ขอบคุณมากจริงๆขอรับ
3: ว่าแต่ท่านนามารูปข้าสงสัยว่าตั้งแต่ดินแดนทะเลทรายจนถึงเมืองของท่านเนี่ยจริงๆแล้วมันคืออะไรหรอขอรับ
1: ตั้งแต่สุดขอบทะเลทรายจนถึงในเมืองนี้ถ้าเจ้าเข้าใจทุกสิ่งเจ้าก็จะเข้าใจทุกอย่าง
3: ถ้าเข้าใจทุกสิ่งก็จะเข้าใจทุกอย่างมีเรื่องให้ไขปริศนาอีกแล้ว
4: พวกศิลาผ่านด่านนามรูปไปได้ด้วยดีแต่ยังมีด่านอื่นๆรอให้ผจญภัยอีกมากเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปโปรดติดตาม

0: ในทุกพื้นที่ของประเทศไทยมีประเพณีประจำปีที่คอยบอกเล่าเรื่องราวรากเหง้าความเชื่อและวิถีชีวิตของผู้คนบางประเพณีโด่งดังไปทั่วโลกแต่บางประเพณียังเป็นอันซีนที่รอให้เรามาสัมผัสเสน่ห์อันลึกซึ้งวันนี้ French Fry จะพาคุณไปรู้จักกับประเพณีไทยที่สืบทอดมายาวนานนับศตวรรษซึ่งเป็นเสน่ห์อีกมุมนึงของความเป็นไทยค่ะ
1: เริ่มต้นปีใหม่ไทยในช่วงกลางเดือนเมษายนของทุกปีตรงกับประเพณีสงกรานต์ประเพณีไทยอันงดงามที่ไม่ใช่เพียงแค่การสาดน้ำเพื่อความสนุกสนานแต่ยังสะท้อนคุณค่าของความกตัญญูกตเวทีของคนไทยต่อบรรพบุรุษโดยสงกรานต์ในประเทศไทย

ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นรายการในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้จากองค์การยูเนสโกเมื่อวันที่6ธันวาคม2566จากฤดูร้อนสู่ฤดูฝนเป็นเวลาเริ่มต้นของฤดูการเพาะปลูกคนไทยโดยเฉพาะในภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนอกจากหาแหล่งน้ำตามธรรมชาติสำหรับทำเกษตรกรรมแล้วยังมีประเพณีบุญบั้งไฟที่แสนสนุกสนานเพื่อขอน้ำฝนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยสร้างขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิตการอุปสมบทหรือว่าการบวชเป็นประเพณีสำคัญในการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่สังคมไทยผู้ชายที่บวชจะได้เรียนรู้พระธรรมคำสอนและยังถือเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณการบวชนิยมจัดขึ้นก่อนช่วงเทศกาลเข้าพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปีเนื่องจากมีความเชื่อว่าพระสงฆ์ที่ได้บวชและอยู่จำพรรษาครบ3เดือนจะได้รับกุศลอย่างสูงหลังจากช่วงเวลาการเข้าพรรษาสิ้นสุดลงถึงช่วงออกพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนตุลาคมของทุกปีทุกพื้นที่ของประเทศไทยกลับมาคึกครื้นสนุกสนานอีกครั้งด้วยหลากหลายประเพณีทอดกฐินเป็นบุญใหญ่ที่ทำได้ปีละครั้งเท่านั้นค่ะเสียงกลองยาวสนั่นขบวนแห่คึกคักผู้ใหญ่และเด็กๆเต้นยิ้มกันตลอดทางทุกก้าวย่างของขบวนกฐินเปี่ยมด้วยแรงศรัทธาในการบำรุงพระพุทธศาสนางานบุญตาลก๋วยสลากของชาวล้านนานำเครื่องไทยทานใส่ก๋วยซึ่งเป็นภาชนะสารแขวนขึ้นสูงก่อนถวายให้ผู้มีบุญจับสลากชี้ให้เห็นถึงความศรัทธาและการร่วมแบ่งปันของคนในชุมชนหากคุณไปท่องเที่ยวทางภาคใต้มีประเพณีชักพระจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีขบวนชักพระทางน้ำซึ่งหาได้ยากเรือพระที่ตกแต่งประดับประดาอย่างสวยงามประดิษฐานพระพุทธรูปแล่นไปกลางแม่น้ำตาปีสะท้อนแรงศรัทธาอย่างงดงามและด้วยวิถีชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำการแข่งเรือยาวเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่สร้างสีสันให้ท้องถิ่นเรือแข่งแต่ละลำยาวกว่า20เมตรมีฝีพายนับ10ชีวิตต้องพายให้พร้อมเพรียงสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวเพื่อคว้าชัยชนะมาครอบครองหลังจากนั้น1เดือนถึงเวลาของประเพณีลอยกระทงผู้คนต่างประดิษฐ์กระทงจากต้นกล้วยและดอกไม้อย่างประณีตงดงามโดยประเพณีลอยกระทงในบางพื้นที่อาจมีความพิเศษมากกว่าที่อื่นไม่ว่าจะเป็นการลอยโคมยี่เปงล้านนา นับพันนับหมื่นลูกขึ้นสู่ท้องฟ้ายามค่ำคืนหรือประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟที่จังหวัดสุโขทัยแสงไฟนับพันจะแต่งแต้มอยู่ตามโบราณสถานงดงามดั่งสวรรค์บนพื้นดินนี่คือเสน่ห์ที่ต้องเห็นด้วยตา

กปลายปีชาวม้งกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งทางภาคเหนือจะกลับหมู่บ้านเพื่อฉลองปีใหม่ในชุดประจำเผ่าที่ปักด้วยมืออย่างประณีตเสียงขลุ่ยเสียงเข่งหรือว่าแคนม้งและการละเล่นโยนลูกช่วงสร้างความอบอุ่นและความรักระหว่างหนุ่มสาวประเพณีไทยคือพลังอ่อนโยนที่ล้อมรวมผู้คนเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประเพณีระดับชาติท้องถิ่นหรือของกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนมีเสน่ห์และเรื่องราวที่รอให้เราไปค้นพบคุณล่ะพร้อมเปิดใจสู่มนต์เสน่ห์ของประเพณีไทยอันศิลป์แล้วหรือยัง

ำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: เด็กๆมาดูนี่สิ
1: ฮะอะไรเหรอครับคุณปู่
0: ขบวนพระยุหยาตราทางชนละมา
1: อะไรนะครับ
2: ขบวนพระยุหยาตราทางชนละมาที่แปลว่าขบวนเสด็จของพระมหากษัตริย์ที่ไปทางเรือยังไงล่ะนี่นายไม่รู้จักหรือไง
1: ก็คุ้นๆอยู
0: ่มาดูของจริงนี่สิลูกเป็นการบันทึกประวัติศาสตร์ในหลวงรัชกาลที่10พระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเป็นภาพที่หาดูได้ยากมากเลยนะเป็นบุญตาของพวกเราที่ได้เห็นอีกครั้ง
2: เรือสุพรรณหงส์สวยจังเลยค่ะ
1: ทำไมพระองค์ไม่เสด็จทางรถยนต์ล่ะครับแล้วก็เมื่อยด้วยชีวิตจริงมันก็ไม่ได้พายเรือกันแบบนี้สักหน่อย
0: เมื่อก่อนเรายังไม่มีรถยนต์น้ำเมฆเดินทางไปไหนมาไหนก็ต้องพายเรือกันไปเพราะสมัยนั้นถนนหนทางก็ยังไม่ดีเหมือนปัจจุบันและการที่ท่านให้มีกระบวนเรือก็เป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามนี่ถือว่าเป็นการรื้อฟื้นโบราณราชประเพณีที่สำคัญและเป็นการจารึกประวัติศาสตร์บทสำคัญบทหนึ่งทั้งประวัติศาสตร์สถาบันพระมหากษัตริย์ประวัติศาสตร์ของทหารเรือประวัติศาสตร์ศิลปะและประวัติศาสตร์ในชีวิตคนไทยทุกคนเป็นพิธีที่หาดูหาทำยากพระมหากษัตริย์ท่านทรงฟื้นฟูกลับขึ้นมาเพื่อให้ศิลปะภูมิปัญญาของคนโบราณยังคงอยู่ยังไงล่ะเพื่อเด็กๆอย่างตะวันกับเมฆจะได้ดูและก็ศึกษา
2: คุณปู่คะขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเนี่ยมีมาตั้งแต่เมื่อไหร่ล่ะคะ
0: ก็นานโขตั้งแต่สมัยอยุธยาแล้วล่ะเป็นขบวนแห่พระราชสารพระเจ้าหลุยส์ที่14มายังกรุงศรีอยุธยาเดลาลูแบร์ราชทูตชาวฝรั่งเศสที่เดินทางเข้ามาเจริญพระราชไมตรีได้บันทึกถึงความยิ่งใหญ่ของขบวนเรือพิธีและพระราชประเพณีเอาไว
2: ้แม่ดูพี่ฝรั่งคนนั้นสิกำลังวาดรูปใหญ่เลยเราเข้าไปดูกันไหม
1: แต่เราพูดภาษาฝรั่งเศสไม่เป็นจะรู้เรื่องหรอ
2: แค่ดูเฉยๆไม่เป็นไรหรอกนะ
1: เอ้ย
2: Bonjour.
3: Bonjour.

0: Jour.
1: Beautiful.
0: Beautiful.
2: ไม่ใช่เรือสุพรรณหงส์เหมือนปัจจุบันเหรอ
1: เธอรู้ได้ไงว่าเป็นเรืออะไรในแม่น้ำมีเรือลำอื่นตั้งหลายลำ
2: แม่เห็นไหมล่ะเรือลำนั้นน่าใหญ่ที่สุดเลยและตรงกลางนั้นที่แห่พระราชสารจากพระเจ้าหลุยที่14ส่วนลำนั้นเป็นเรือของราชทูตจากฝรั่งเศสนั่งมาม
1: ินน่าชาวบ้านถึงได้ยกมือไหว้กันใหญ่
3: เจ้าหนูดูเรือท่านสิงามเพลิดเพลิงซะเหลือเกินลอยเลื่อนมาตามลำน้ำราวกับอยู่บนสวรรค์ชั้นวิมานเดียว
1: พี่เขาพูดว่าอะไรอ่ะ
2: เขาบอกว่าเรือสวยมากเหมือนกับอยู่บนสวรรค์เลย
1: จริงด้วย
0: กระบวนเรือพยุหยาตราทางชลมารคและเรือที่ใช้ในกระบวนเรือแสดงถึงบุญญาบารมีของพระมหากษัตริย์ที่มีตกทอดมาและยังแสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองถึงขีดสุดของงานศิลปะและงานพระราชประเพณีของสังคมไทยที่โดดเด่นเจริญรุ่งเรืองไม่น้อยหน้าชาติใดในโลกฝีมือใช้ได้เหมือนกันนี่เรา
2: ไหนขอดูบ้างสิ
1: ไม่เอาไม่ให้ดูอ่ะ
2: ขอดูหน่อยนะนิดเดียวเองเอ๊ะมีเขียนอะไรเอาไว้ด้วยนี่นาเต็มเลย
1: ยุ่งน่ะนี่มันของส่วนตัวนะเธอต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของก่อนสิถึงจะอ่านได
2: ้ขอโทษ
0: เมฆคงจะเขินน่ะถ้าตะวันอยากอ่านจริงๆลองขอเมฆดีๆตอนที่เขาอารมณ์ดีกันแล้วกันนะ
1: เกือบไปแล้วมิล่าผมดีใจที่ได้เห็นพระราชพิธีที่ยิ่งใหญ่สวยงามขนาดนี้เป็นหนึ่งเดียวในโลกขณะฝรั่งเห็นยังยกนิ้วให้เราคนไทยก็ควรจะภูมิใจช่วยกันรักษาของดีๆเอาไว้เพราะสถาบันพระมหากษัตริย์ทำให้ประเทศไทยมีประเพณีวัฒนธรรมอันยิ่งใหญ่เป็นเกียรติยศของชาติทั่วโลกจึงนิยมนับถือความเจริญรุ่งเรืองของชาติเราในคิดว่าฉันเขียนดีเหรอจะให้ฉันให้ตะวันกับคุณปูอ่านเหรอไม่เอาอ่ะฉันเขินเอาไว้วันหลังละกันสัญญา

0: เด็กๆรู้ไหมว่าเทศกาลตรุษจีนหรือการเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ของชาวจีนน่ะในประเทศไทยเนี่ยนะมีมายาวนานเลยนะ
1: อย่ายิงผม
2: อ้าวมาน
1: ี่ทองหยอดนี่นะอร่อย
2: เป็นเด็กมาจากต่างถิ่นหรือ
1: ก็

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ตี้บัตรทางธรรมชาติตอนน้ำป่าคือภัยน้ำใจคือดวงตา
1: พอจะออกเดินทางแล้วนะทุกคน
2: ทุกคนพร้อมแล้วค่ะ
3: เดี๋ยวผมต่อบลูทูธแผนที่เข้าจอวิทยุรถของพ่อนะครับ
1: เชื่อมต่อได้เลยพี่อ้น
4: พี่พิมพ์เองก็หาข้อมูลเกี่ยวกับสภาพอากาศก่อนที่เราจะเดินทางมาเหมือนกันนะกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าอาจจะมีฝนตกได้

0: แต่พื้นที่ในป่าฝนตกต่อเนื่องมาหลายวันแล้วค่ะ
1: เราจะใช้เวลาเดินทางไปเขาใหญ่ประมาณ3ชั่วโมงใครง่วงก็พักสายตาได้เลยนะ
2: งั้นระหว่างทางให้พี่เล่าเรื่องตอนที่พี่กับพี่บาสลงพื้นที่ช่วยผู้ประสบภัยน้ำป่าไหลหลากที่เขาใหญ่ให้ฟังเอาไหม
3: เอาค่ะเล่าเลยเล่าเลย
2: น่าจะเกือบ2ปีได้แล้วล่ะตอนนั้นพี่กับพี่บาสทำงานร่วมกับอาสาสมัครกู้ภัยได้ไปช่วยคุณลุงที่เขาสายตาเลือนรางมองเห็นไม่ค่อยชัดออกจากพื้นที่ที่ประสบภัยมาอยู่ที่ศูนย์อพยพได้อย่างปลอดภัย
3: ตื่นเต้นจังเลยค่ะ
0: พิมพ์จำได้แล้วพี่อ้นเคยเล่าเรื่องนี้ให้ฟังว่าได้ยินเสียงนกหวีดที่คุณลุงเป่าขอความช่วยเหลือด้วยใช่ไหมคะ
2: ใช่แล้วจ้ะพิมพ์ก็อย่างอุปกรณ์พวกนกหวีดสายรัดข้อมือหรือหมอนที่มีระบบสั่นสะเทือนและโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมสัญญาณกับระบบสัญญาณเตือนภัยก็จำเป็นมากนะพอถึงเวลานั้นเจ้าหน้าที่เขาก็จะส่งสัญญาณเตือนภัยไปยังอุปกรณ์เหล่านั้นเพื่อเตือนภัยนะนอกจากนี้เจ้าหน้าที่เขาก็จะใช้สัญญาณเสียงสัญญาณไฟแจ้งเตือนภัยทันทีผู้ประสบภัยในพื้นที่ก็จะได้เตรียมตัวอพยพได้ทันนะ
3: แล้วตอนนั้นพี่อ้นกับพี่บาสต้องทำยังไงบ้างเหรอครับ
2: ตอนนั้นพี่ก็ต้องมีสติคอยบอกให้พี่บาสให้เอาคุณลุงขี่หลังแล้วรีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดไปยังพื้นที่สูงให้พ้นทางน้ำพี่เองก็จะอธิบายเหตุการณ์ตรงหน้าให้คุณลุงเข้าใจสถานการณ์ในตอนนั้นที่สำคัญเราไม่ควรจับที่แขนของคนตาบอดเด็ดขาดแต่ต้องให้คนตาบอดจับที่แขนหรือบริเวณแขนเหนือข้อศอกของผู้ที่นำทางแล้วถ้าในช่วงอพยพมีคนตาบอดหรือสายตาเลือนรางหลายคนก็ให้จับไหล่ต่อๆกันแล้วมีพี่เลี้ยงอีกคนปิดท้ายแถวด้วยและด้วยสถานที่ตรงนั้นเกิดน้ำป่าไหลหลากไฟฟ้าดับก็หลายครั้งทางชุมชนเขาก็มีการเตรียมการและจัดเตรียมอุปกรณ์เตือนภัยต่างๆในชุมชนในกรณีที่ไม่สามารถใช้ไฟฟ้าได้อย่างไซเรนมือหมุนโทรโข่งป้ายสัญลักษณ์หนีภัยป้ายทางออกฉุกเฉินป้ายบอกทางป้ายจุดรวมพลที่มีภาพหรือตัวหนังสือที่ใหญ่มองเห็นได้ชัดเจนแต่ไกลอ๋อและที่สำคัญที่สุดอีกอย่างคือที่ชุมชนนี้เขามีทางลาดตามจุดต่างๆจึงง่ายต่อการอพยพคนทุกกลุ่มทุกเพศทุกวัยครั้งนั้นเลยไม่มีผู้เสียชีวิตน่ะ
1: ค่อยโล่งอกหน่อย
3: งั้นก็แสดงว่าน้ำป่าไหลหลากครั้งนั้นคงจะเกิดภายใน6ชั่วโมงหลังจากที่ฝนตกหนักพื้นที่ตรงนั้นก็น่าจะเป็นพื้นที่เสี่ยงเพราะเป็นที่ราบต่ำหรือที่ราบลุ่มบริเวณใกล้ภูเขาต้นน้ำหรือบริเวณใกล้ภูเขาหรือที่ลาดเชิงเขาที่มีแหล่งน้ำหรือมีแหล่งต้นน้ำพอฝนตกหนักและต่อเนื่องเป็นเวลานานดินหรือตะกอนรวมถึงรากของต้นไม้ดูดซับน้ำไว้ไม่ไหวทำให้น้ำไหลลงสู่ที่ราบต่ำอย่างรวดเร็วและน้ำป่าจะพัดเอาต้นไม้กิ่งไม้ทรายหินและอาจนำดินโคลนถล่มลงมากับสายน้ำด้วยใช่ไหมครับ
2: เป๊ะมากพูดเหมือนตาเห็นเลยเนี่ย DLTV
0: แมงมุมลายตัวนั้นเห็นมันสมซาเหลือทน
1: พิมร้องเพลงเพราะนะเนี่ย
4: พี่พิมร้องเพลงเพราะจังเลย
3: เพราะมากเลยครับแต่ดูนู่นสิท้องฟ้าเมฆครึ้มมาเชียวแค่ฝนตกคงไม่เท่าไรแต่ขออย่าเป็นน้ำป่าไหลหลากเหมือนที่พี่อ้นเล่าให้ฟังบนรถเลย
1: นั่นน่ะสิแต่ถ้าเป็นแบบนั้นขึ้นมาเราคงต้องมีสตินะทุกคน
4: ครับ
0: พี่อ้นพี่อ้นได้ยินไหมคะ
2: ได้ยินอะไรเหรอพิมพี่ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยนะ
0: เอาเป็นว่าตอนนี้พิมพ์ว่าเราเตือนทุกคนให้อพยพดีกว่าค่ะพี่อ้น
2: ได้ทุกคนครับผมคิดว่าเราย้ายที่ทำกิจกรรมสัมมนาไปที่อาคารบนเนินเขาด้านบนกันดีกว่าเพราะเดี๋ยวถ้าฝนตกหนักเราจะย้ายกันลำบากนะ
4: พ่อคะพี่อ้นเขาให้ทุกคนย้ายไปที่อาคารนู้นแล้วค่ะ
1: ไปงั้นเราไปช่วยพี่ๆเขาขนข้าวขนของกันดีกว่า
4: ครับพ่อ
2: พอดีพิมพ์เขาได้ยินเสียงสัญญาณเตือนภัยจากธรรมชาตินะครับ
1: พิมพ์ได้ยินเสียงอะไรเหรอ
0: พิมพ์ได้ยินเสียงอื้ออึงแปลกๆแล้วก็เสียงกิ่งไม้หักเสียงน้ำไหลด้วยนะคะ
3: ใช่เลยครับเพราะถ้าเห็นว่ามีฝนตกบนยอดเขาหรือฝนตกหนักเป็นเวลานานปริมาณน้ำในแหล่งน้ำตามธรรมชาติเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วลักษณะของน้ำขุ่นให้ถือเป็นสัญญาณเตือนภัยน้ำป่าไหลหลากจากธรรมชาติได้เลยครับ
2: พอพิมพ์บอกพี่ก็เลยเสนอให้ทุกคนย้ายมาที่อาคารนี้จะดีกว่าเพราะอาจจะมีน้ำป่าไหลหลากและอาจจะมีฝนตกเพิ่มขึ้นอีกอย่างน้อยถ้าเกิดน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาจริงๆอาคารนี้ก็คือจุดรวม

0: คนที่ปลอดภัยแน่นอนเพราะทางชุมชนเขามีการนัดหมายและซักซ้อมการอพยพกันเป็นประจำอยู่แล้วครับ
1: แล้วในงานนี้ก็มีคนพิการบกพร่องทางการมองเห็นเหมือนพิมพ์อีก 3-4 คนมีทั้งตาบอดสายตาเลือนรางพิมพ์ก็เลยคิดว่าปลอดภัยไว้ก่อนน่าจะดีกว่าค่ะ
0: อย่างน้อยเราก็เบาใจขึ้นได้บ้างเพราะหลังจาก2ปีที่แล้วทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็เข้ามาติดตั้งสัญญาณเตือนภัยและเครื่องวัดระดับน้ำเรียบร้อยแล้วล่ะ
2: พลังแห่งความคิดนี่ไงครับข้อมูลศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติแจ้งมาแล้วว่าเกิดน้ำป่าไหลหลากที่ตำบลใกล้เคียงนี่เอง
0: ตอนนี้เราก็ต้องเตรียมพร้อมรับมือกับน้ำป่าไหลหลากกันให้ดีถึงแม้ว่าเราจะอยู่ในพื้นที่สูงที่ปลอดภัยก็ตาม
2: เรื่องรับมือขอให้เป็นหน้าที่ของ DLTV เองนะครับยิ่งเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยเรายิ่งต้องตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตลอดเวลาต้องยกของมีค่าขึ้นที่สูงไว้ล่วงหน้าเตรียมสิ่งของจำเป็นอย่างข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคไฟฉายถ่านเอกสารสำคัญให้ครบเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยนะครับ
1: อย่างของพี่เนี่ยถ้าพี่ต้องเจอกับภัยน้ำป่าไหลหลากนะสิ่งที่พี่คิดว่าต้องเตรียมเผื่อไว้ให้พวกพี่เลยก็คือการฝึกซ้อมอพยพเป็นประจำสม่ำเสมอเพื่อให้เกิดความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมเราจะได้เคลื่อนย้ายตามเส้นทางอพยพและไปสู่จุดรวมพลที่มีการนัดหมายซักซ้อมได้อย่างปลอดภัยในชุมชนเองก็ควรปรับปรุงให้มีทางลาดเพื่อสะดวกในการอพยพเคลื่อนย้ายของคนทุกกลุ่มนอกจากนี้จุดตามทางเดินต่างๆระหว่างขั้นบันไดระหว่างช่องทางก็ควรติดแถบสีที่ตัดกันเพื่อให้เห็นขั้นบันไดและเส้นทางที่ชัดเจนแสงสว่างตามทางเดินก็สำคัญนะควรติดไฟฉุกเฉินตามจุดต่างๆมีการจัดทำขอบเขตโดยใช้เชือกขึงเพื่อกำหนดให้ชัดเจนว่าเป็นพื้นที่อันตรายห้ามเข้าใกล้และไม่ออกจากพื้นที่ที่กำหนดไว้เพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุระหว่างการอพยพนะสำคัญมากเลยนะพี่ว่า
0: การใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายการมีหนังสือเสียงการใช้สัญญาณเสียงสัญญาณไฟป้ายชี้แจงและแนะนำเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินด้วยอักษรเบลและตัวหนังสือขนาดใหญ่วัสดุสั่นสะเทือนที่ช่วยเตือนภัยก็ถือเป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นไม่แพ้กันส่วนเรื่องเสียงเตือนภัยก็ควรที่จะตกลงและทำความเข้าใจกันให้ดีว่าถ้ามีภัยจะใช้เสียงเตือนรูปแบบไหนให้ทุกคนอพยพและหนีออกจากสถานการณ์อันตรายทันทีและควรจัดระบบจับคู่เพื่อนช่วยเพื่อนระหว่างคนตาบอดกับคนสายตาเลือนรางหรือระบบจับคู่ระหว่างพี่เลี้ยงกับคนตาบอดจะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยละใช่ไหมพิมพ์
1: พิมพ์กดไลค์ให้เลยค่ะพี่อ้น
3: วันนี้ก็เป็นอีกวันที่ระทึกตื่นเต้นเหมือนกันนะคะเนี่ย
4: ดีนะที่เราไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่เกิดน้ำป่าไหลหลาก
0: นี่ไงครับในกลุ่มไลน์อาสาสมัครของพวกเราเขาก็แจ้งอัปเดตข้อมูลเหตุการณ์อยู่ตอนนี
3: ้ดีจังเลยครับ
0: ใช่แล้วมันรวดเร็วทันเหตุการณ์ดีมากเลยละเพราะพวกเราก็จะใช้โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันในการสื่อสารให้ความรู้และเตือนภัยซึ่งถือว่าเป็นช่องทางการสื่อสารที่มีประโยชน์และรวดเร็วมากเลยนะเพราะถ้าหากเกิดภัยน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาจริงๆเราต้องมีสติคิดหาทางแก้ไขหาทางออกเพื่อความปลอดภัยของเราและคนรอบข้างน่ะยังเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากเมื่อ2ปีที่แล้วก็จะมีนักจิตวิทยาเข้ามาพูดคุยรับฟังปลอบและให้กำลังใจเพื่อช่วยเยียวยาจิตใจและมีหน่วยงานเข้ามาดูแลเรื่องการซ่อมแซมบ้านเรือนและมอบเงินชดเชยแก่ผู้ได้รับความเสียหายหลวงพ่อเองก็ให้ชาวบ้านเข้าพักอาศัยชั่วคราวในวัดระหว่างที่กำลังซ่อมแซมบ้านด้วยละ
1: ส่วนนี้ศูนย์อพยพเองก็ต้องใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายมีอักษรเบรลมีหนังสือเสียงเพื่อการสื่อสารมีการใช้เชือกจัดทำขอบเขตและใช้ป้ายจัดทำสัญลักษณ์บอกเขตอันตรายว่าเป็นแหล่งน้ำบ่อน้ำท่อน้ำเพื่อป้องกันอุบัติเหตุในศูนย์อพยพด้วยนะ
4: พ่อคิดว่าในช่วงหน้าฝนเราก็ไม่ควรจะไปเที่ยวตามน้ำตกหรือแหล่งน้ำตามธรรมชาติหรือถ้าต้องไปจริงๆก็ควรระมัดระวังเป็นพิเศษใช่ไหมพี่อ้น
0: ใช่แล้วครับพ่อเราหลีกเลี่ยงจะดีกว่าเพื่อความปลอดภัยมีใครจำเหตุการณ์ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนที่จังหวัดเชียงรายได้ไหมเหตุการณ์ประวัติศาสตร์กับปฏิบัติการกู้ภัยครั้งสำคัญในการช่วยชีวิต13หมูป่าที่ติดอยู่ในถ้ำนานกว่า17วันจากการที่น้ำท่วมในถ้ำเพราะฝนด้านนอกที่ตกหนักต่อเนื่องยาวนานเหตุการณ์ในครั้งนั้นในหลวงของเราทรงห่วงใยและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยงานจิตอาสาเข้าไปช่วยเหลือพร้อมทั้งจัดตั้งโรงครัวพระราชทานรวมถึงพระราชทานคำแนะนำให้จัดระเบียบพื้นที่หน้าถ้ำและพระราชทานสิ่งของที่ขาดแคลนในการปฏิบัติงานเช่นชุดดำน้ำถังออ

0: ซิเจนไฟฉายพร้อมหมวกเสื้อกันฝนชุดหมีพร้อมรองเท้าและผ้าห่มจากการร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนในประเทศและต่างประเทศทำให้ภารกิจครั้งนั้นสำเร็จลุล่วงเป็นข่าวโด่งดังไปทั่วโลกเลยล่ะทรงพระเจริญ
1: ทรงพระเจริญ
2: เอาเป็นว่าข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ DLTV จะรวบรวมไว้ให้ที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลยนะครับ
3: โอ้โหมาเป็นชุดเลยนะ DLTV
0: เดี๋ยวก่อนนะครับทุกคนผมว่าสถานการณ์ข้างหน้าเราคงหนีไม่พ้นน้ำป่าไหลหลากแน่เลยครับ
4: นั่นสิเพราะต่อแถวข้ามสะพานยาวเลย
2: แต่มีเจ้าหน้าที่เข้ามาดูแลแล้วคงไม่น่าห่วงเท่าไหร่นะครับ
3: นี่ทุกคนดูน้ำสิมันไหลแรงมากเลยนะแถมมีสีน้ำตาลด้วยและยังมีท่อนไม้กิ่งไม้ไหลมากับน้ำอีก
5: คุณพ่อขับระวังระวังนะคะ
4: ได้เลยจ้าพิมพ์ไม่ต้องห่วงนะ
6: หยุดหยุดก่อนครับอย่าเพิ่งขับลงสะพานพอดีเจ้าหน้าที่ตรงคอสะพานส่งสัญญาณมาให้หยุดรถก่อนน่าจะมีเหตุการณ์ไม่น่าไว้ใจนะครับยังไงรอสัญญาณจากผมก่อนนะครับแล้วค่อยขับลงสะพาน
4: ครับขอบคุณมากครับ
5: พ่อคะพิมพ์ได้ยินเสียงอะไรไม่รู้ดังแปลกๆพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานนะคะ
4: ได้ขออย่าให้มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะ
3: พี่พิมพ์เขาเตือนเราเหมือนตอนที่งานสัมมนาเลย
0: นั่นน่ะสิผมว่าเชื่อพี่เจ้าหน้าที่กับพิมพ์ดีกว่าครับพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานเลยครับ
6: รอสักครู่นะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบอยู่ครับ
0: พี่เจ้าหน้าที่ครับพอดีว่าน้องพิมพ์เขาได้ยินเสียงเหมือนอะไรแตกหักนะครับผมว่าพี่บอกเจ้าหน้าที่และรถบนสะพานให้ถอยห่างจากสะพานก่อนดีกว่าครับเผื่อเกิดอันตรายขึ้นทุกคนจะได้ปลอดภัย
3: น่ากลัวจังเลย
6: อ๋อแล้วครับได้ครับถอยไปไปก่อนครับ
3: น่ากลัวจังเลย
6: ไปหาจักรพรรดิเดี๋ยวนี
3: ้พี่พิมช่วยชีวิตพวกเราไว้อีกแล้ว
0: ช่วยชีวิตพวกเราอีกแล้วเราคงต้องหาเส้นทางใหม่แล้วล่ะ
2: โอ้โหพี่บาสเจ๋งสุดๆไปเลยพี่บาสกำลังแจ้งข้อมูลสถานการณ์ลงในไลน์กลุ่มแล้วครับ
0: ขอบใจมากนะบาส
2: กลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการมองเห็นคือคนที่ไม่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนเรียกว่าคนสายตาเลือนรางหรือบางคนไม่สามารถมองเห็นได้เลยเรียกว่าคนตาบอดซึ่งไม่สามารถเรียนรู้สื่อสารด้วยการมองเห็นได้หากเกิดภัยพิบัติน้ำป่าไหลหลากเราต้องมีสติแล้วรีบเข้าไปช่วยเหลือพาอพยพออกจากที่เกิดเหตุอย่างระมัดระวังและเร็วที่สุดหนีให้พ้นจากทางน้ำระหว่างนั้นก็คอยอธิบายเหตุการณ์ตรงหน้าไปด้วยควรให้คนตาบอดจับที่แขนหรือบริเวณแขนเหนือข้อศอกของผู้ที่นำทางหรือจับไหล่ต่อๆกันโดยมีพี่เลี้ยงอีกคนปิดท้ายแถวป้ายข้อมูลสำคัญนกหวีดสายรัดข้อมือหรือหมอนที่มีระบบสั่นสะเทือนและโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมสัญญาณกับระบบสัญญาณเตือนภัยถือเป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญมาก
7: ช่วงนี้มาอัปเดตสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งที่ได้สร้างความเสียหายให้กับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตามแนวริมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยเฉพาะที่เกาะเกร็ด

0: ถ้าพูดถึงภูเก็ตแล้วก็หลายคนก็คงนึกถึงทะเลสีฟ้าหาดทรายสีขาวแต่รู้ไหมว่าเสน่ห์ที่แท้จริงของที่นี่นั้นไม่ได้มีแค่ทะเลเท่านั้น
1: ร้อย
0: ภูเก็ตเต็มไปด้วยเรื่องราวที่เสิร์ฟอยู่บนจานอาหารไม่ได้แค่ทำให้อิ่มท้องแต่เต็มไปด้วยเรื่องเล่าที่ซ่อนอยู่ในปลายจวักทุกคำที่ได้ลิ้มลองคือการเดินทางข้ามกันเวลาหลายร้อยปีไม่ได้มีเพียงรสชาติเท่านั้นที่อร่อยแต่คือเสน่ห์ไทยที่บรรจงกรุงด้วยภูมิปัญญาและวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นออกมาเป็นเอกลักษณ์ที่สามารถทำให้ทุกคนรักได้ทั้งหัวใจทุกเมนูเริ่มมาจากวัตถุดิบที่คัดสรรอย่างพิถีพิถันและขั้นตอนการปรุงที่ละเอียดอ่อนทุกเครื่องเทศทุกส่วนผสมล้วนถูกใส่ใจราวกับเป็นการเล่าประวัติศาสตร์หนึ่งบทความใส่ใจนี้เองที่ทำให้ผู้ลิ้มรสเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปสัมผัสกับเรื่องราวผู้คนและวัฒนธรรมในอดีตอย่างแท้จริงการนั่งล้อมวงการพูดคุยและแบ่งปันรสชาติร่วมกันคือบรรยากาศของความอบอุ่นที่ทำให้ผู้มาเยือนสามารถสัมผัสถึงได้เสน่ห์ที่งดงามเสน่ห์ของการใช้รสชาติเป็นภาษาสื่อสารที่ไม่ว่าคุณจะมาจากที่ใดก็สามารถเข้าใจหัวใจของภูเก็ตได้เหมือนกันเป็นสะพานเชื่อมหัวใจของผู้คนเชื่อมคนต่างถิ่นให้มาพบกันไม่ได้เพียงแค่ทำให้คุณอยากลิ้มลองแต่จะทำให้คุณหลงรักภูเก็ตหลงรักวัฒนธรรมและหลงรักความเป็นเสน่ห์ไทยอย่างแท้จริงและนี่แหละคือเสน่ห์จากจานอาหารที่อยู่คู่วัฒนธรรมไทย
2: เพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ
3: เซฟตี้คริสปอนนั่งรถอย่างปลอดภัย
4: ฮ้อยเร็วๆสิไปทะเลกัน
5: จ้าจ้าจ้าถูกใจเดี๋ยววันนี้พ่อจะพาไปเที่ยวทะเลค่ะอาปาขึ้นรถกันเร็วที่นั่งข้างหน้าเนี้ยไว้สำหรับคนโตผู้ใหญ่นะถ้าเกิดว่าจะนั่งเนี่ยต้องอายุ13ปีขึ้นไปนะลูกถึงจะนั่งได้นะคะ
4: นี่ถูกใจนี่เลยข้างหลังเลยคาซิทเลย
5: ไปที่นั่งของหนูเลยลูกคาซิทค่ะไปเข้าไปค่ะมาอ่ะดีมากเลยค่ะนี่นั่งที่คาซิทแล้วเนี่ยก็ต้องคาดเข็มขัดนิรภัยด้วยนะคะรู้ไหมคาซิทเนี่ยหนูจะต้องนั่งจนถึงอายุ12ปีเลยนะลูกเข็มขัดนิรภัยให้ค่ะนี่ปึ๊บเพื่อความปลอดภัยของหนูเองนะคะ
6: ค่ะ
5: เพียงเท่านี้ก็พร้อมแล้วค่ะไปพร้อมแล้วจ้าเราจะไปเที่ยวทะเลกัน
6: ค่ะ
5: พร้อมออกเดินทางแล
4: ้
5: วเดี๋ยวก่อนเราต้องคาดเข็มขัดนิรภัยก่อนค่ะค
4: ุ
5: ณพ่อต้องคาดด้วยคุณแม่นั่งหลังคุณแม่ก็ต้องคาดด้วยเหมือนกันค่
4: ะ
5: เพื่อความปลอดภัยนะไปพร้อมแล้วค่ะออกเดินทางกันเลย
6: พ่อขาหนู
4: ไก่ไก่ไก่ไก่เหรอเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะไก่ไก่ไก่ไก่อะ
6: ไม่เอาดีกว่าขอเอาเป็นเพลงเมาขี่ล่าสัตว
4: ์ขี่ล่าสัตว์เอ้าไม่เชค
5: เอ้พ่อขับรถต้องมีสมาธิสิคะนี่ถูกใจพ่อต้องขับรถต้องใช้สมาธิในการขับรถ
6: เอาเพลงก่อน

0: ครื่องมันกระตุกกระตุก
1: อะไรเนี่ยเอาเครื่องรถอะไรเป็นอะไรเนี่ย
0: อะไรเอ๊ะ
1: พ
0: ่อเออเอา
1: อะไร
2: อีกด
1: ีนี่จอดข้างทางก่อนเลยจอดเลยจอดข้างทาง
0: รถเป็นอะไรเนี่ย
1: พ่อลงไปดูซิเป็นอะไร
2: พ่อลงไปดูป้าหนูขับไปดู
1: ไม่ได้เลยค่ะถูกใจนั่งอยู่เฉยเลยลูกต้องรอให้รถจอดสนิทซะก่อนแล้วถึงจะลงจากรถได้เข้าใจไหมคะมันอันตรายมากๆเลยค่ะเข้าใจไหมลูกโอเคคาดเข็มขัดให้เรียบร้อยค่ะ
0: ไป
1: ออกเดินทางค่ะอุ๊ยถูกใจจะเอาแขนออกไปข้างนอกหรือจะเอาอวัยวะต่างๆออกไปนอกหน้าต่างรถแบบนี้ไม่ได้นะคะลูกมันอันตราย
2: พ่อแม่
1: นั่งดีๆนะคะ
2: ว่าแต่จะถึงทะเลแล้วใช่ไหมคะ
1: ใกล้จะถึงอู่แล้วลูกตอนนี้เราไม่ได้ไปทะเลแล้วค่ะ

0: ตอนที่11เพลงนิทานจากมาตราตัวสะกดแม่กลกงกมเกยเกิวเพลงวิ่งเปี้ยว
1: เพื่อนๆเรามาเล่นวิ่งเปี้ยวกันเถอะเดี๋ยวแทนไทยจะเล่า

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆ เพลงนิทานของพวกเราสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยแล้วแทนไทยกับเพื่อนๆสังเกตเห็นอะไรไหมเมื่อทีมสีส้มวิ่งเปรี้ยวชนะแล้วทีมสีเขียวที่เป็นฝ่ายแพ้ก็เข้ามาร่วมยินดีด้วยเป็นเพราะอะไรนะ
0: อ๋อก็เพราะว่าทุกคนมีน้ำใจเป็นนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยยังไงล่ะ
1: ใช่แล้วเก่งมากเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะว่าคำไหนที่มีตัวสะกดอยู่ในแม่กลแม่กงแม่กลมแม่เกยและแม่เกลบ้างและเพราะอะไรนะ
0: ได้เลยแทนไทยขอตอบว่าคำว่าบุญการ์ตูนคอนบอลขันแทนคุณทันมีคำที่สะกดด้วยแม่กลเพราะแม่กลมีตัวสะกดคือนอหนูยอหญิงนอเนนรอเรือลอลิงและลอจุฬาคำว่าวิ่งเต็งหนึ่ง

0: ว่องสองถึงแข่งมีคำที่สะกดด้วยแม่กงเพราะแม่กงมีตัวสะกดคืององูคำว่ากลมทีมครามส้มอ้อมมีคำที่สะกดด้วยแม่กลมเพราะแม่กลมมีตัวสะกดคือมอม้าคำว่ากล้วยกระต่ายท้ายมีคำที่สะกดด้วยแม่เกยเพราะแม่เกยมีตัวสะกดคือยอยักษ์คำว่าเปรี้ยวเจียวข้าวเหนียวเขียวมีคำที่สะกดด้วยแม่เกลเพราะแม่เกลมีตัวสะกดคือวอลแหวน
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคนการมีน้ำใจเป็นนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยทำให้เราอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขนะทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้พบกับครูภากรอุปการแก้วนะครับกับรายวิชาสังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่2สวัสดีนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้ขอเข้าบทเรียนนะครับด้วยคำถามชวนคิดคำถามแรกนะครับคำถามนี้ถามว่านักเรียนเคยเลือกตั้งหรือไม่เลือกตั้งอะไรทุกคนเคยเลือกตั้งไหมครับ
1: เคย
2: นะครับเลือกตั้งอะไรเอ่ยประธานนักเรียนใช่ไหมครับประธานสภานักเรียนเลือกตั้งสภานักเรียนนะครับนักเรียนปลายทางนะครับครูก็คาดการว่าก็เคยเลือกตั้งเช่นเดียวกันนะครับเป็นการเลือกตั้งประธานสภานักเรียนนะครับคำถามที่สองเราเลือกประธานสภานักเรียนหรือสภานักเรียนไปเพื่ออะไรเดี๋ยวคำถามนี้ขอสุ่มเป็นเลขที่8ครับเลขที่8ครับลองบอกครูหน่อยว่าเราไปเลือกตั้งประธานสภานักเรียนแล้วเราเลือกเขาไปทำอะไรเอ่ยอยากฟังความ

0: คิดเห็นจากนักเรียนครับ
1: เลือกเพื่อเป็นการคือเขาเป็นแบบคนที่คอยดูแลโรงเรียนนะครับ
0: อ่ะเพราะว่าเขาเป็นคนที่ดูแลโรงเรียนใช่ไหมเราเลือกเพื่อให้เขาไปดูแลโรงเรียน
1: หรือดูแลนักเรียนครับ
0: ดูแลนักเรียนใช่ไหมครับแล้วถ้าโรงเรียนเราสมมติว่ามีประมาณ 1,500 คนแล้วเราจะไปเราทุกคนมีส่วนร่วมในการดูแลโรงเรียนไหม
1: มี
0: แต่เราสามารถเข้าไปเสนอความคิดเห็นต่อคุณครูต่อโรงเรียนทั้ง 1,500 คนได้ไหม
1: ได้
0: เหรอได้หรือเปล่าในให้ความสะดวกแล้วก็แบบเหมือนเวลามีประชุมอะไรอย่างเงี้ยเพื่อในการพัฒนาโรงเรียนเราทั้ง 1,500 คนเราสามารถเข้าไปประชุมได้ไหม
1: ไม่ได้
0: ดังนั้นเราจึงต้องทำยังไงเอ่ย
1: เราต้องพึ่งสภานักเรียนหรือประธานนักเรียน
0: ซึ่งใครเป็นคนเลือกมา
1: เรา
0: เป็นคนเลือกมาใช่ไหมครับขอบคุณมากนะครับทีนี้เราเลือกไปเพื่อทำงานแทนเราใช่ไหมครับไปมีสิทธิ์มีเสียงแทนเรานะครับทีนี้คำถามต่อไปถามว่านักเรียนมีแนวทางในการเลือกใครเป็นประธานสภานักเรียนพูดง่ายๆคือคุณสมบัติของประธานสภานักเรียนน่าจะต้องมีคุณสมบัติอย่างไรที่เหมาะสมนะครับขอเป็นเลขที่26ครับเลขที่26ครับลองบอกครูหน่อยครับว่าเราจะไปเลือกอานสภานักเรียนประธานสภานักเรียนต้องมีคุณลักษณะอย่างไรมีคุณสมบัติอย่างไรครับ
2: มีคุณสมบัติที่ดีค่ะ
0: ดีอย่างไรเอ่ยแน่นอนแล้วเขาต้องเป็นคนดีแน่นอนแล้วเขาต้องดีอย่างไร
2: มีความเป็นผู้นำที่ดีค่ะ
0: มีความเป็นผู้นำที่ดีนะครับขอบคุณมากนะครับต่อไปขอหมายเลข30ครับเลขที่30ครับคุณสมบัติของประธานสภานะครับที่เราจะไปเลือกเนี่ยเขาต้องเป็นลักษณะแบบไหนเอ่ยเมื่อสักครู่นี้เพื่อนบอกว่าต้องเป็นผู้นำ
2: มีความยุติธรรมและมีความรอบรู้ค่ะ
0: มีความยุติธรรมมีความรอบรู้มีอีกไหมครับมีอีกไหม
2: สามารถบริหารจัดงานจัดการงานต่างๆได้ค่ะ
0: บริหารจัดการงานต่างๆได้ใช่ไหมครับนั่งลงได้อีกสักหนึ่งคนนะครับขอเป็นเลขที่28ครับเลขที่28เมื่อสักครู่นี้เพื่อนบอกว่ามีความเป็นผู้นำนะครับแล้วมีอะไรอีกนะมีความยุติธรรมมีอะไรอีก
2: มีความจริงใจและความรับผิดชอบ
0: มีความจริงใจและความรับผิดชอบใช่ไหมครับมีอะไรอีกไหมครบถ้วนหรือยังเอ่ย
2: ไว้ใจได้ค่ะ
0: ไว้ใจได้ใช่ไหมนั่งลงได้ครับนักเรียนครับสรุปคือประธานสภานักเรียนคนที่เราจะไปเลือกเนี่ยเขาต้องเป็นคนแบบไหนเอ่ยเขาต้องเป็นคนดีและต้องเป็นคนอะไรอีกนอกจากดีแล้วต้องอะไรอีกแก้ปัญหาได้เป็นคนเก่งเป็นคนมีความสามารถนั่นเองใช่ไหมคนดีและคนเก่งต้องควบคู่กันไปใช่ไหมครับถ้าเราเลือกคนไม่ดีแต่เขาเป็นคนเก่งมาเป็นประธานสภานักเรียนเราคิดว่าดีไหมเงี้ยเขาจะบริหารจัดการได้ไหมไม่ได้บางเรื่องอาจจะไม่ยุติธรรมใช่ไหมครับแต่ถ้าเรามีทั้งคนดีอยู่ในตัวและคนที่มีความรู้ความสามารถอยู่ในตัวนะครับก็จะพัฒนาโรงเรียนได้ดีอย่างแน่นอนนะครับทีนี้ต่อไปคำถามว่าหากผู้สมัครนะครับมีเพียง1คนเท่านั้นนักเรียนคิดว่าเรายังจําเป็นต้องไปเลือกตั้งหรือไม่เพราะเหตุใดนะครับสมมุติว่าพอเขาประกาศเปิดรับสมัครคนที่จะลงประธานสภานักเรียนมีคนสมัครแค่คนเดียวเราซึ่งเป็นนักเรียนเนี่ยเราจะไปเลือกมั้ยเลือกมั้ยครับเลือกเสียงเบามากเลยนะครับดังนั้นต้องถามนักเรียนหน่อยเลขที่14ครับไปเลือกหรือเปล่าเอ่ยเขามีแค่คนเดียวเองนะไปไหมครับ
3: ไปเลือกครับ
0: ไปเลือกเพราะว่าอะไรเอ่ยกลุ่มที่3สามารถปรึกษาแล้วก็ให้ข้อมูลกับเพื่อนได้นะครับนักเรียนปลายทางนะครับก็ลองพูดคุยกับคุณครูปลายทางดูนะครับในคำถามนี้นะครับถ้าหากว่ามีผู้สมัครเพียงคนเดียวเรายังจำเป็นต้องไปเลือกตั้งไหม

0: พราะว่าอะไรนะครับกลุ่มที่3ได้คำตอบแล้วหรือยังครับ
1: เรามีสิทธิในการเลือกครับ
0: เพราะว่าเรามีสิทธิในการเลือกใช่ไหมเราจะต้องเป็นคนเลือกเองใช่หรือไม่ว่าเขาเป็นยังไง
1: ใช่
0: เราเลือกเขาไป

0: พราะว่าเหมือนที่เพื่อนบอกเลยคือเป็นสิทธิของเรานะครับที่เราจะต้องมีส่วนร่วมการถ้าเรียกว่าในระดับประเทศเราเรียกว่าการปกครองในระบอบประชาธิปไตยนะครับในโรงเรียนก็ถือได้ว่าเป็นการนำการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยมาให้นักเรียนได้เรียนรู้นะครับทีนี้ต่อไปวันนี้เราจะได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตยนะครับผ่านการจำลองการเลือกตั้งนะครับในห้องเรียนนี้และเราจะได้มารู้ขั้นตอนต่างๆนะครับเวลาที่เราไปเลือกตั้งเวลาเรามีอายุครบตามที่กฎหมายกำหนดกฎหมายกำหนดว่าให้เราสามารถเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นในระดับประเทศได้เนี่ยอายุเท่าไหร่เอ่ย18ปีบริบูรณ์ตอนนี้ถึงหรือยังเอ่ย
1: ย
0: ังใช่ไหมครับแต่เราก็ต้องเรียนรู้ไปเอ๊ะทำไมเราจึงต้องเรียนแล้วเพราะว่าเราอยู่แค่ม.2 เองเรายังเหลือตั้งหลายปีเลยกว่าจะไปเลือกตั้งอยากรู้ความคิดเห็นของนักเรียนเลขที่23ครับลองดูครับเลขที่23นักเรียนอยู่ม.2 อายุ14ปีแต่เลือกตั้งตอนอายุเท่าไหร่
2: 18ปีบริบูรณ์
0: 18ปีบริบูรณ์แล้วทำไมเราต้องเรียนรู้เรื่องนี้แล้วเพราะว่าอะไรครับสามารถพูดคุยกับเพื่อนได้นะปรึกษากับเพื่อนได้นะครับ
2: จะได้มีความรู้ติดตัวค่ะ
0: จะได้มีความรู้ว่าเวลาไปเลือกตั้งจริงๆเนี่ยทำอย่างไรใช่ไหมครับขอบคุณมากครับใครมีคำตอบนอกเหนือจากนี้บ้างนอกจากมีความรู้เรื่องการเลือกตั้งแล้วเราเรียนไปทำไมเราเรียนเพื่ออย่างที่เพื่อนบอกเลยคือความรู้ใช่ไหมครับหนึ่งแล้วเราได้ความรู้สองคือสร้างค่านิยมของการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตยนะครับเวลาเราอยู่ในสังคมเนี่ยเราต้องใช้กระบวนการประชาธิปไตยนะครับซึ่งจะทำให้สังคมตั้งแต่สังคมชั้นเรียนของเรานะครับสังคมโรงเรียนจนถึงสังคมข้างนอกเนี่ยอยู่ได้อย่างสงบสุขนะครับถ้าหากว่าเรามีผู้นำคนเดียวตลอดเลยอย่างนี้สมมุตินะว่าในห้องเรียนของเราเนี่ยมีคนเป็นหัวหน้าห้องตั้งแต่ม.1 จนถึงม.6 เลยแบบนี้ได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมครับก็อาจจะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆใช่ไหมครับแต่ถ้าเรามีการเลือกตั้งเลือกผัดเปลี่ยนเข้ามาเป็นผู้นำผู้ตามกันบ้างนะครับสิ่งต่างๆเนี่ยก็อาจจะดีขึ้นนะครับทีนี้ต่อไปเรามาดูนะครับครูมีสถานการณ์มานะครับคือเลือกตัวแทนห้องเรียนนะครับห้องละ1คนไปประชุมเสนอไอเดียพัฒนาโรงเรียนนะครับตอนนี้โรงเรียนต้องการที่จะให้นักเรียนนะครับห้องเรียนละ1คนไปประชุมร่วมกันเพื่อที่จะเสนอไอเดียพัฒนานะครับเราอยากจะพัฒนาโรงเรียนอย่างไรนะครับให้ตัวแทนห้องของเราเนี่ยไปประชุมนะครับทีนี้ก่อนที่เราจะเลือกตัวแทนห้องของเรานะครับเราก็ต้องมาระดมความคิดก่อนว่าเราอยากจะพัฒนาโรงเรียนเรื่องอะไรนะครับเดี๋ยวครูจะให้เวลานักเรียนสักครู่หนึ่งลองพูดคุยในแต่ละกลุ่มนะครับและเดี๋ยวครูจะสอบถามทีละกลุ่มว่าแต่ละกลุ่มอยากจะพัฒนาโรงเรียนเรื่องอะไรนะครับนักเรียนปลายทางก็เช่นเดียวกันนะครับถ้าพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติได้ครับ

0: อะไรดีครับจากที่เราไประดมความคิดกันมา
1: พัฒนาเรื่องเสริมสร้างกิจกรรมสันทนาการนันทนาการในโรงเรียนมากขึ้นครับ
0: ยกตัวอย่างหน่อยเราจะทำนันทนาการในโรงเรียนอย่างไรครับ
1: เช่นกิจกรรมการละเล่นต่างๆหรือคอนเสิร์ตต่างๆครับ
0: การละเล่นคอนเสิร์ตต่างๆใช่ไหมครับขอบคุณครับกลุ่มที่สองกลุ่มที่สองอยากจะพัฒนาโรงเรียนเรื่องอะไรเอ่ย
2: การเพิ่มถังขยะในโรงเรียนค่ะ
0: เพราะว่าอะไรครับ
2: เพราะว่าขยะในโรงเรียนมีจำนวนมากค่ะ
0: เราอยากจะเพิ่มถังขยะในโรงเรียนเพื่อลดปริมาณขยะใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะ
0: ขอบคุณมากครับต่อไปกลุ่มที่สามอยากจะพัฒนาโรงเรียนเรื่องอะไรเอ่ย
3: เรื่องกลิ่นไม่พึงประสงค์ในห้องน้ำค่ะ
0: กลิ่นไม่พึงประสงค์ในห้องน้ำแล้วเราจะทำอย่างไรเรามีวิธีแนวทางอย่างไรเพื่อจะไปนำเสนอกับที่ประชุมเราจะทำยังไงดีกลุ่มอื่นคิดไว้นะครับว่าเราจะทำอย่างไรนะครับสิ่งที่เราจะพัฒนาโรงเรียนต้องมีวิธีการนะครับไปบอกด้วยนะครับเวลาที่เราประชุมว่าอย่างไรบ้างครับกลุ่มที่สามกลุ่มที่3บอกว่ากลิ่นไม่พึงประสงค์ใช่ไหมที่เราอยากจะพัฒนาอยากจะแก้ไขทำอย่างไรครับ
3: อาจจะต้องเพิ่มที่ดับกลิ่นในห้องน้ำค่ะ
0: เพิ่มที่ดับกลิ่นในห้องน้ำใช่ไหมครับเพื่อบรรเทากลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ขอบคุณมากครับกลุ่มที่4กลุ่มที่4ต้องการจะพัฒนาโรงเรียนเรื่องอะไรครับเดี๋ยวเรามาฟังคำตอบของกลุ่มที่4กัน
4: จัดรางวัลประกวดห้องเรียนสะอาดประจำปีค่ะเอ้ยประจำอาทิตย์ค่ะ
0: เพราะว่าอะไรเอ่ย
4: เพราะว่าห้องเรียนจะได้สะอาดค่ะ
0: ห้องเรียนจะได้สะอาดเพราะมีการจัดประกวดกันใช่ไหมครับ
4: ใช่ค่ะ
0: ขอบคุณมากครับต่อไปกลุ่มที่5กลุ่มที่5จะพัฒนาโรงเรียนเรื่องอะไรเอ่ย
5: การขับขี่รถจักรยานยนต์มาโรงเรียนค่ะให้มีการสวมหมวกกันน็อกและขับขี่ตามที่กฎหมายได้กำหนดไว้ค่ะ
0: รณรงค์ให้มีการสวมหมวกกันน็อกนิรภัยใช่ไหมครับแล้วก็ขับขี่ไม่เร็วเกินไปใช่ไหมครับขอบคุณมากครับและกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่6อยากจะพัฒนาโรงเรียนเรื่องอะไรเอ่ยลองดูนะครับเรื่องอะไรครับ
6: เรื่องการเพิ่มร้านอาหารให้มากกว่านี้ครับ
0: เพราะว่าอะไรเอ่ย
6: บางร้านมันซ้ำแล้วบางคนอาจจะเบื่อครับ
0: บางร้านมันซ้ำบางคนอาจจะเบื่อเช่นร้านอะไรครับ
6: ร้านข้าวครับ
0: ร้านข้าว
6: ร้านก๋วยเตี๋ยว
0: ร้านก๋วยเตี๋ยวมีซ้ำๆใช่ไหมครับมันเบื่อใช่ไหมครับขอบคุณมากครับนี่ก็คือไอเดียที่นักเรียนจะนำไปนะครับเสนอกับที่ประชุมใช่ไหมครับเวลาที่จะมีการรวมห้องทุกห้องนะครับในเรียนแล้วก็มีคณะคุณครูนะครับร่วมรับฟังนะครับเกี่ยวกับการประชุมพัฒนาโรงเรียนทีนี้นักเรียนครับเมื่อเรามีไอเดียแล้วสิ่งที่เราต้องทำต่อไปคือเราต้องเลือกตัวแทนห้องของเราใช่ไหมเพื่อนำเรื่องที่เพื่อนบอกมาเนี่ยไปประชุมหารือนะครับไปนำเสนอดังนั้นขอถามนักเรียนเลขที่20ครับเลขที่20ลองบอกครูหน่อยว่าคุณสมบัติของตัวแทนห้องที่ดีควรจะต้องเป็นแบบใดเอ่ย
7: ต้องมีความรู้แล้วก็มีความรับผิดชอบค่ะแล้วก็ต้องมีความสามารถในด้าน
0: ในด้านต่างๆแล้วเมื่อสักครู่นี้เพื่อนทั้ง6กลุ่มเนี่ยได้บอกเกี่ยวกับไอเดียในการพัฒนาโรงเรียนแล้วคุณสมบัติของตัวแทนห้องเนี่ยจะต้องทำอย่างไรดีเมื่อเพื่อนบอกไอเดียของห้องมาแล้ว
7: รับฟังไอเดียของทุกคนค่ะแล้วก็ให้ทุกคนโหวตค
0: ่ะรับฟังไอเดียของทุกคนแล้วให้ทุกคนโหวตแล้วเราจะเอาไปทำยังไงต่อสมมุติเราเป็นตัวแทนห้องเราเป็นตัวแทนห้อง
7: นำไปปรับใช้แล้วก็นำไปพัฒนาค่ะ
0: แล้วจุดประสงค์ของเราเลือกตัวแทนห้องไปเพื่ออะไรเอ่ย
7: พัฒนาไปช่วยพัฒนาโรงเรียนค่ะ
0: ไปช่วยพัฒนาโรงเรียนไปเสนอใช่ไหมไปนำเสนอไอเดียในสิ่งที่พวกเราเนี่ยได้บอกกันมาใช่ไหมครับเพ
7: ื
0: ่อนำไปเสนอกับที่ประชุมใหญ่ใช่ไหม
7: ใช่ค่ะ
0: ขอบคุณมากครับทีนี้ขออีกสักหนึ่งคนคุณสมบัติของตัวแทนห้องเลขที่29ครับเลขที่29ครับลองบอกหน่อยว่าคุณสมบัติของตัวแทนห้อง

เอาละครับตอนนี้หมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะลองสอบถามนักเรียนแต่ละกลุ่มว่าแต่ละกลุ่มเนี่ยไประดมความคิดมาแล้วอยากจะเสนอนะครับพัฒนาโรงเรียนเรื่องอะไรขอเริ่มกลุ่มที่1ครับพัฒนาโรงเรียนเรื่อง

0: าจะต้องมีลักษณะอย่างไรเอ่ย
1: มีความกล้าและมั่นใจในตัวเองค่ะ
0: มีความกล้าแล้วก็มั่นใจในตนเองใช่ไหมครับกล้าในเรื่องอะไร
1: กล้าแสดงออกกล้าพูดแล้วก็กล้าแสดงความคิดเห็น
0: กล้าแสดงออกกล้าแสดงความคิดเห็นเพราะว่าเพื่อนๆเราได้ระดมความคิดมาแล้วใช่ไหมเมื่อสักครู่นี้เราก็ต้องนำข้อความเหล่านี้นำสิ่งที่เป็นไอเดียเหล่านี้ไปกล้าแสดงออกไปกล้าพูดกล้าแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมใช่ไหมครับขอบคุณมากครับอีกสักหนึ่งคนละกันคุณสมบัติของตัวแทนห้องเลขที่หนึ่งครับคุณสมบัติของตัวแทนห้องจะต้องเป็นอย่างไรนะครับถ้าเราจะต้องเลือกตัวแทนห้องไปหนึ่งคนเขาต้องมีลักษณะอย่างไร
2: รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นครับ
0: รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
2: มีความที่เป็นคนน่าเชื่อถือได้ครับ
0: อ้าวเป็นคนมีความน่าเชื่อถือมีอีกไหมครับ
2: ก็ซื่อสัตย์ต่อเพื่อนในห้องครับ
0: ซื่อสัตย์ต่อเพื่อนในห้องนี่ก็จะเป็นคุณสมบัติของตัวแทนห้องขอบคุณมากครับครูคิดว่ามันมีอีกเยอะมากเลยนั้นขออีกสักหนึ่งคนนะครับคุณสมบัตินะครับของตัวแทนห้องเลขที่13ครับเลขที่13ตัวแทนห้องของเราเนี่ยที่เราจะเลือกไป1คนเนี่ยเขาจะต้องมีคุณสมบัติอย่างไรครับลองดูนะครับ
3: มีความมุ่งมั่นในเป้าหมายครับ
0: มีความมุ่งมั่นในเป้าหมายมุ่งมั่นอย่างไรสมมุติว่าเราเป็นตัวแทนของห้องได้ไปประชุมไปเสนอไอเดียของเพื่อนเรามีความมุ่งมั่นอย่างไร
3: กล้าที่จะพูดกล้าที่จะบอกความคิดเห็นต่างๆในที่ประชุมครับ
0: กล้าที่จะพูดกล้าที่จะบอกความคิดเห็นต่างๆใช่ไหมครับมุ่งมั่นในสิ่งที่จะนำข้อความของเพื่อนนำไอเดียของเพื่อนเนี่ยไปเสนอในที่ประชุมใช่ไหมครับขอบคุณมากครับนี่ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับคุณสมบัติของตัวแทนห้องนั่นเองนะครับทีนี้ดังนั้นจะขออาสาสมัครนะครับเป็นตัวแทนห้องให้ออกมาหน้าชั้นเรียนนะครับขออาสาสมัครออกมาข้างนอกเลยมีใครไหมเอ่ยออกมาข้างนอกเลยออกมาข้างนอกเลยมีไหมมีหรือเปล่าเอ่ยมีหรือเปล่าเอ่ยอาสาสมัครของเรานะครับออกมาได้เลยตอนนี้มี1คนแล้วยังมีอีกไหมครับครูอยากได้สัก3คนมี1 2 3นะครับเดี๋ยวขอโทษนะครับนักเรียนขยับมาตรงนี้หน่อยทีนี้ขยับไปอีกขยับไปอีกครับอันนี้คืออาสาสมัครของเรานะครับที่จะเป็นตัวแทนห้องใช่มั้ยครับทีนี้คำถามต่อมาถ้าอยากจะให้ยุติธรรมกับทั้ง3คนเราควรใช้วิธีอะไรในการเลือกใช้วิธีอะไรดีประชาธิปไตยทำอะไรเอ่ยประชาธิปไตยเลือกตั้งทุกคนบอกว่าเลือกตั้งนะครับเลือกตั้งคืออะไรเอ่ยการใช้สิทธิ์ของเราในการเลือกใช่ไหมครับนั่นคือการเลือกตั้งนักเรียนบอกว่าเลือกตั้งเนาะคำถามต่อมาทุกคนจะได้มีส่วนร่วมอย่างไรขอเป็นเลขที่2ครับเลขที่2ยืนขึ้นครับเพื่อนๆบอกว่าเลือกตั้งสิลงคะแนนเสียงสิจะได้ยุติธรรมกับทั้ง3คนแล้วทุกคนจะได้มีส่วนร่วมอย่างไรครับ
2: มีส่วนร่วมทำให้เลือกมีส่วนร่วมในการเลือกครับ
0: มีส่วนร่วมในการเลือกใครมีส่วนร่วมในการเลือกบ้าง
2: บุคประชาชนครับ
0: ประชาชนใช่3คนนี้นะ3คนนี้นะเราจะเลือก3คนนี้นะครับที่เป็นอาสาสมัคร
2: นักเรียนครับ
0: นักเรียนชั้นม.ไหน
2: ชั้นม.2 ทับ1ครับ
0: ชั้นม.2 ทับ1ก็คือห้องเรียนของเราใช่ไหมครับทุกคนจะได้มีสิทธิ์ทำอะไรเอ่ย
2: เลือกตั้งครับ
0: เลือกไปทำไมเลือกไปทำไมทบทวนความจำหน่อย
2: เป็นผู้นำครับ
0: เป็นผู้นำใช่หรือเปล่าเราเลือกไปเป็นผู้นำไหม
2: เป็นตัวแทนครับห้อง
0: เป็นตัวแทนห้องไปทำอะไรเอ่ย
2: ไปนำเสนอครับ
0: ไปนำเสนออะไรครับ
2: การพัฒนาโรงเรียนครับ
0: การพัฒนาโรงเรียนไอเดียของเพื่อนๆใช่ไหมครับ

0: ขอบคุณมากนั่งลงได้นะครับก็อย่างที่เพื่อนบอกว่าทุกคนมีส่วนร่วมไหมมีใช่ไหมครับเพราะเราจะได้โหวตหรือว่าเลือกตั้งนะครับตามที่นักเรียนได้บอกมานะครับแล้วคำถามถามว่าถ้าใช้วิธีจับสลากแทนการเลือกจะดีหรือไม่เพราะอะไรขอครูขอเป็นเลขที่อะเรามาดูนะครับขอเป็นเลขที่7ครับเลขที่7บอกครูหน่อยว่าถ้าเราใช้การจับสลากบอกข้อดีก่อนเอาแค่ข้อดีอย่างเดียวเลยเราใช้วิธีการจับสลากเนี่ยมี3คนนี้3คนนี้จะเป็นตัวแทนห้องใช่ไหมเราไม่เลือกเราไม่ใช้วิธีการเลือกตั้งแต่เราใช้วิธีการจับสลากมันมีข้อดีไหม
1: ไม่ครับ
0: ไม่มีเลยเหรอมีไหมลองหาข้อดีลองหาข้อดีสามารถปรึกษากับเพื่อนในกลุ่มได้นะครับนักเรียนปลายทางลองนึกดูนะครับถ้า3คนนี้นะครับอาสาสมัครของเราที่ออกมาเราใช้วิธีการจับสลากมันมีข้อดีหรือเปล่ามีไหมครับกลุ่มที่6
1: มีครับ
0: อย่างไร
1: สะดวกรวดเร็วครับ
0: มันสะดวกรวดเร็วใช่ไหมครูให้จับสลากปุ๊บได้เลยไหมได้เลยใช่ไหมครับแต่ข้อเสียของมันล่ะ
1: ไม่ยุติธรรมครับ
0: ไม่ยุติธรรมแบบไหนเอ่ยทำไมเราคิดว่ามันไม่ยุติธรรมเพื่อนๆใครอยากจะช่วยสามารถยกมือได้นะครับ
1: เพื่อนในห้องไม่ได้ใช้สิทธิ์ในการเลือกครับ
0: เพื่อนๆในห้องไม่ได้ใช้สิทธิ์ใช่ไหมครับสมมุติว่าใน3คนนี้เนี่ยอาจจะมีคนหนึ่งที่มีความสามารถในการพูดมากเลยแต่อีก2คนเนี่ยพูดได้พอประมาณใช่ไหมแล้วถ้าเราหยิบฉลากปุ๊บได้คนที่สามารถพูดได้พอประมาณแต่คนที่พูดเก่งมากเลยไม่ได้สิทธิ์ในการรับเลือกยุติธรรมกับเขาไหมไม่ใช่ไหมครับดังนั้นเราจะใช้วิธีการขอบคุณมากครับเราจะใช้วิธีการจับสลากหรือเลือกดีนักเรียน
2: เล
0: ือ
2: ก
0: ใช่ไหมครับดังนั้นเมื่อเราบอกว่าเราจะใช้วิธีในการเลือกเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนนะครับได้เลือกตั้งใช้คะแนนเสียงของตนเองนะครับทุกคนที่อยู่ในห้องนี้มีกี่คนเอ่ย30 คนรวมถึงคนที่อาสาสมัครมาข้างหน้านี้ก็ใช้สิทธิ์ได้เช่นเดียวกัน30เสียงนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าใครจะได้เป็นตัวแทนของห้องไปนำเสนอไอเดียของพวกเรานะครับแต่ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวครูจะมีนะครับในนี้จะมีหมายเลขนะครับเป็นหมายเลขว่าเขาจะได้เป็นเบอร์อะไรนะครับหยิบได้เลยครับหยิบแล้วเปิดได้เลยหยิบแล้วเปิดได้เลยได้เบอร์อะไรครับเบอร์3เบอร์2และเบอร์1เรียงลำดับเลย1 2 3นะครับดังนั้นเมื่อเรามี3หมายเลขแล้วนะครับครูก็จะมีบัตรเลือกตั้งนะครับบัตรเลือกตั้งของเรานะครับก็จะมีเบอร์1เบอร์2เบอร์3นะครับให้นักเรียนทำเครื่องหมายกากบาทให้เต็มช่องนะครับแต่ก่อนที่จะไปถึงการกากบาทหรือว่าลงคะแนนเสียงนักเรียนคิดว่าน่าจะมีขั้นตอนอะไรก่อน
3: การหาเส
0: ีย
3: ง
0: มีคนบอกว่าการหาเสียงดังนั้นเดี๋ยวเราจะมาดูการหาเสียงกันนะครับว่าทั้ง3คนนี้ใครจะได้รับการไว้วางใจจากเพื่อนๆนะครับทั้ง30เสียงเป็นตัวแทนของห้องนะครับเพื่อนำไอเดียของเพื่อนเมื่อสักครู่นี้เนี่ยไปเสนอกับที่ประชุมนะครับเดี๋ยวขอครูขอไมค์หน่อยครับขอหมายเลข1ก่อนเลยหมายเลข1ออกมาได้เลยปรบมือให้กำลังใจเพื่อนหน่อยครับหมายเลข1อยากจะหาเสียงอย่างไรสู้ๆครับ
4: จะมีการเสริมสร้างสันทนาการค่ะแล้วก็จะมีการแก้ไขปัญหาเรื่องห้องน้ำเรื่องขยะภายในโรงเรียนค่ะแล้วก็จะนำปัญหาจากที่ทุกคนได้เข้ามาบอกนำไปแก้ไขแล้วก็เสนอที่ประชุมค่ะ
0: ปรบมือให้เพื่อนหน่อยเวลาเขาปราศัยหาเสียงต้องมีความคลึกครื้นใช่ไหมอย่าลืมแนะนำเบอร์ด้วยเบอร์ของเราคือเบอร์อะไร

0: เบอร์หนึ่งค่ะ
1: ทำมือด้วยทำมือด้วยเพื่อนจำไม่ได้เบอร์หนึ่งอย่าลืมนะครับต่อไปเบอร์สองเบอร์สองมาได้เลยเบอร์สองหาเสียงเลยครับ
2: ก็อยากให้ทุกคนนะคะก็ฟังก่อนนะคะว่าเดี๋ยวจะนำให้ทุกคนน่ะแสดงความคิดเห็นเพื่อจะให้ภาวะเนี่ยได้เอาไปบอกในที่ต่างๆที่ประชุมนะคะเพื่อจะพัฒนาแล้วก็การเสริมสร้างโรงเรียนต่อไปค่ะก็เช่นทุกคนอยากให้มีการเพิ่มร้านอาหารเพิ่มร้านน้ำการทำห้องน้ำให้สะอาดมากขึ้นการเพิ่มถังขยะหรือว่าการทำให้ห้องเรียนสะอาดมากขึ้นนะคะก็จะให้ทุกๆคนเนี่ยจะได้แสดงความคิดเห็นกันแล้วภาวะก็จะเอาไปบอกที่ประชุมเพื่อให้ได้ข้อเสนอดีๆเพื่อมาฝากทุกๆคนนะคะก็ฝากเบอร์2ไว้ด้วยนะคะ
1: ครับปรบมือยอดเยี่ยมมาต่อไปเบอร์1นะครับขอโทษกันเบอร์3มาเลยครับ
3: สวัสดีครับผมตีได้รับเป็นเบอร์3นะครับพรรคของเรามีนโยบายในการช่วยพัฒนาทุกคนในด้านที่ดีไม่ว่าจะเป็นด้านวิชาการหรือด้านทั่วไปครับเราจะมีการตั้งกล่องเพื่อรับฟังความคิดเห็นของทุกคนเราจะขอเชิญชวนทุกคนเขียนในการว่าต้องการอะไรเพิ่มหรืออะไรเพิ่มเพื่อพัฒนาโรงเรียนในการสิ่งที่ทุกคนต้องการครับเราจะทำการตั้งกล่องไว้ให้ทุกคนลงเขียนใบแล้วลงมาใส่ครับและมีการเสริมสร้างกิจกรรมทุกอย่างเพื่อให้ในการลดความเครียดทุกคนเพราะผมเชื่อว่าทุกคนมีความเครียดแน่นอนขอเรียนเชิญทุกคนเข้ามาร่วมใช้สิทธิ์ใช้เสียงในการเลือกพรรคครับสำหรับเบอร์3ครับ
1: เบอร์3ปรบมือตอนนี้มีในใจหรือยังว่าจะเลือกเบอร์ไหนดีมีแล้วแสดงว่าเดี๋ยวเราจะใช้สิทธิ์ใช้เสียงของเราในการลงคะแนนนะครับลงคะแนนเนี่ยห้ามให้คนอื่นเห็นนะเป็นการลงแบบลับนะครับทั้ง3คนกลับเข้าที่ได้นะครับเดี๋ยวครูจะขอแจกนะครับบัตรเลือกตั้งให้นักเรียนนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมานะครับตอนที่นักเรียนกำลังทำเครื่องหมายลงคะแนนครับผม

0: แล้วครับตอนนี้นะครับก็มีหีบบัตรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วทุกคนลงคะแนนเสียงหรือยัง
1: ล
0: งแล้วเมื่อทุกคนลงคะแนนเสียงแล้วมาหย่อนบัตรเลือกตั้งของเราลงในหีบได้เลยขอเป็น1จนถึงกลุ่มที่6นะครับออกมาได้เลยออกมาหย่อนได้เลยครับกลุ่มที่1กลุ่มที่2ออกมาได้เลยกลุ่มที่3ครับกลุ่มที่4ออกมาเลยกลุ่มที่5ครับออกมาเลยครับ

0: และกลุ่มสุดท้ายออกมาเลยครับเอาละครับนักเรียนตอนนี้ทั้ง30คะแนนเสียงนะครับอยู่ในมือของครูแล้วนักเรียนคิดว่าขั้นตอนต่อไปน่าจะต้องทำอะไรทำอะไรเอ่ยขานบัตรเลือกตั้งใช่ไหมแล้วใครทำหน้าที่ในการขานบัตรเลือกตั้งถ้าในระดับท้องถิ่นในระดับประเทศที่เขาเลือกตั้งกันใครเป็นคนทำหน้าที่กกต.ย่อมาจากอะไรคณะกรรมการการเลือกตั้งใช่ไหมครับเราเรียกว่ากกต.นะครับทีนี้ขออาสาสมัคร3คนออกมาเป็นกกต.หน่อยอ่ะออกมาได้เลยครับเรามาดูนะครับกกต.ของเราลองดูอ่ะ
1: ผมเอาไปให้เขียนนะ
2: เขียนเอง
0: หน้าที่นะครับของกกต.ในตอนนี้คือ1คือจะต้องมีการขีดนะครับคะแนนเสียงของเพื่อนนะครับใครเป็นคนทำหน้าที่ขีดเองใครเอ่ยมาเลยครับมาฝั่งนี้เลยเรามีหน้าที่ขีดปุ๊บหน้าที่ที่2คือหยิบขึ้นมาแล้วเปิดดูแล้วชูให้เพื่อนทั้งห้องดูนะครับแล้วพูดว่าบัตรดีเบอร์จุดๆๆนะครับใครจะทำหน้าที่นี้ใครทำหน้าที่นี้ใครครับสันใช่ไหมครับสลับที่กันส่วนเราดูแลความถูกต้องว่าเพื่อนขานชื่อถูกหรือเปล่านะครับเตรียมพร้อมนะครับเดี๋ยวครูจะมอบเวทีนี้ให้กับนักเรียนขอยกโต๊ะออกมาสักนิดนึงนะครับพูดดังๆเสียงชัดเจนนะครับขอไมค์หน่อยเผื่อเพื่อนพูดไม่เสียงดังนะครับพร้อมหรือยังพร้อมแล้วปรบมือ1ครั้ง2ครั้งเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าใครจะได้เป็นตัวแทนของห้องครับสมมุตินี่ตัวอย่างเนาะปุ๊บเปิดขึ้นมาเราก็ดูก่อนว่าเบอร์อะไรเราก็บอกว่าบัตรดีเบอร์3อย่างงี้เข้าใจนะครับใส่ไปใหม่ลองดูครูมอบเวทีนี้ให้กับกกต.ทั้ง3คนนะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยครับ
3: บัตรดีเบอร์3บัตรดีเบอร์3บัตรดีเบอร์3บัตรดีเบอร์3บัตรดีเบอร์3บัตรดีเบอร์3บัตรดีเบอร์3บัตรดีเบอร์3บัตรดีเบอร์3บัตรดีเบอร์3บัตรดีเบอร์3บัตรดีเบอร์2

0: บัดดีเบอร์3บัดดีเบอร์3บัดดีเบอร์2บัดดีเบอร์3บัดดีเบอร์3บัดดีเบอร์3บัดดีเบอร์3บัดดีเบอร์3บัดดีเบอร์3บัดดีเบอร์3บัดดีเบอร์3บัดดีเบอร์3บัดดีเบอร์2บัดดีเบอร์2บัดดีเบอร์3บัดดีเบอร์3อันนี้เก็บกันคือว่าบัดดีเบอร์1บัดดีเบอร์1
1: หมดแล้วใช่ไหมครับรวมคะแนนกกต.รวมคะแนนเลขอะไรขีดไปเลยขีดกาค่าทิ้งเลยค่าทิ้งได้กี่คะแนนเอ่ย2เบอร์2แล้วครับ4ทั้งหมดรวมเป็นกี่คะแนนเสียงที่มาใช้สิทธิ์วันนี้ครับ
2: 30เสียง
1: 30คะแนนเสียงผู้ที่ชนะคือหมายเลขอะไรเอ่ย
3: 3
1: ขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยเอาล่ะครับเดี๋ยวขอเคลียร์ตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะกลับมาพูดถึงประเด็นนี้กันต่อนะครับยกกลับเอาล่ะครับเมื่อสักครู่นี้เราก็ได้ตัวแทนห้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วคือเบอร์อะไรเอ่ยเบอร์3นะครับแล้ววิธีการที่เราใช้เนี่ยเราเรียกว่าอะไรเอ่ยเมื่อสักครู่นี
3: ้
1: การเลือกตั้งนั่นเองใช่ไหมครับทีนี้ต่อไปนะครับคำถามถามว่าเหตุใดเราจึงควรเป็นผู้เลือกตัวแทนด้วยตนเองแทนที่จะให้ครูเป็นผู้เลือกให้นะครับขอเป็นเลขที่17ครับเลขที่17ครับลองบอกครูหน่อยว่าทำไมนะครับทำไมไม่ให้ครูเลือกให้เลยง่ายกว่าตั้งเยอะนะครับทำไมเราต้องเลือกกันเองเพราะว่าอะไรเอ่ยนะครับเดี๋ยวเรามาฟังคำตอบของกลุ่มที่5กันว่าอย่างไรบ้างครับ
4: เพราะว่าเป็นหน้าที่ในสิทธิของตัวเรา
1: เป็นหน้าที่เป็นสิทธิในตัวเราใช่ไหมครับในการที่ในห้องเรียนของเรามีกี่คนเอ่ย
4: 30
1: 30คนนะครับเมื่อสักครู่นี้เราทำอะไรไปเมื่อสักครู่นี้ทำอะไรไปครับ
4: เลือกตัวแทนห้อง
1: เลือกตัวแทนห้องแล้วทุกคนมีส่วนร่วมหรือเปล่าเอ่ย
4: มี
1: ส่วนร่วมใช่ไหมครับแล้วยุติธรรมกับทั้ง3คนไหมครับ
4: ยุติธรรม
1: ยุติธรรมเพราะว่าอะไรเอ่ย
4: เพราะว่าทุกคนได้ใช้ความคิดเห็นและสิทธิของตนเอง
1: ยอดเยี่ยมมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับต่อไปนะครับแล้วถ้าในระดับประเทศครับนักเรียนเราจะเลือกใครและเขาไปทำอะไรแทนเราเราพูดถึงระดับประเทศแล้วนะตอนนี้ขอเป็น

0: เลขที่10ครับเลขที่10เมื่อสักครู่นี้เราเลือกแค่ตัวแทนห้องไปประชุมนะครับแล้วถ้าในระดับประเทศเราจะเลือกใครเอ่ยอ่ะเอาคำถามนี้ก่อนลองดูนะครับเราจะเลือกใครเอ่ย
1: เลือกนายกครับ
0: เลือกนายกอ่ะนักเรียนในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยนะครับของประเทศไทยทุกคนที่เป็นประชาชนเราจะใช้สิทธิ์ในการเลือกยังไม่ใช่เลือกนายกทุกคนคิดว่าเลือกอะไรเอ่ยสสสสย่อมาจากอะไรเอ่ยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็คือเรียกว่าสสใช่ไหมครับเมื่อเราเลือกสสแล้วสสที่เราเลือกนั้นจะเป็นคนเลือกนายกอีกทีหนึ่งนะครับขอบคุณมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยขอเป็นเลขที่18เลขที่18ครับเมื่อสักครู่นี้เพื่อนบอกว่าถ้าในระดับประเทศเราจะเลือกนายกแต่ครูแก้ไขให้ว่าเราต้องเลือกสสหรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้วเราเลือกเขาไปทำอะไรครับเราเลือกสสไปทำอะไรเอ่ยลองดูนะครับเรามาฟังคำตอบของนักเรียนกลุ่มที่3กันครับว่าอย่างไรบ้างครับ
2: เลือกสสเพื่อให้สสเลือกนายกค่ะ
0: ให้สสไปเลือกนายกถูกต้องแล้ว1มีอีกไหมแล้วเลือกเขาไปทำอะไรนะครับในประเทศไทยเนี่ยเรามีสสอยู่ทั้งหมด500คนนะครับทั่วประเทศไทยนะครับทีนี้เราเลือกไปแล้วสสทั้ง500คนเขาทำอะไรเขาทำอะไรเอ่ยมีใครจะช่วยเพื่อนบ้างนักเรียนปลายทางตอบได้ไหมครับสำหรับคำถามนี้เราเลือกเมื่อสักครู่นี้เราบอกว่าเลือกสสไปเป็นเลือกนายกใช่ไหมครับแล้วหน้าที่ของนายกคืออะไรเอ่ยหน้าที่ของนายกคือ
2: บริหารประเทศ
0: บริหารประเทศใช่ไหมครับถูกต้องนะครับเราเลือกสสไม่ว่าจะสสนั้นจะไปเลือกนายกได้แล้วไปเลือกนายกไปบริหารประเทศเพื่ออะไรเอ่ย
2: เพื่อให้เกิดความพัฒนาค่ะ
0: เพื่อให้เกิดความพัฒนานะครับสสเนี่ยหน้าที่โดยตรงของเขาคือการออกกฎหมายนะครับแล้วก็ดูแลทวงดุล นะครับอาจจะเป็นฝ่ายรัฐบาลฝ่ายค้านนะครับช่วยดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนให้มันดีขึ้นนะครับผลักดันนโยบายต่างๆนะครับขอบคุณมากนะครับทีนี้ต่อไปคำถามคือการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตยคืออะไรครับเมื่อสักครู่นี้เราพูดคุยกันนะครับเราได้มีการตอบคำถามกันจนมาถึงตอนนี้ครูอยากรู้ว่าการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตยคืออะไรขอเป็นเลขที่4ครับเลขที่4ลองบอกครูหน่อยครับจากที่เราได้จำลองในการเลือกตั้งนะครับได้ตอบคำถามต่างๆสรุปแล้วการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตยคืออะไร
3: คือการใช้สิทธิ์ใช้เสียงของตัวแทนประชาชนหรือเพื่อนๆในห้องเรียนเพื่อเลือกตัวแทนเพื่อมาบริหารประเทศหรือห้องเรียนนี้ครับและโรงเรียนครับ
0: ยอดเยี่ยมนะครับเป็นคำตอบที่ถูกต้องครบถ้วนปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับเพื่อนบอกว่าเป็นการใช้สิทธิของเราใช่ไหมครับในการเลือกนะครับแล้วเราเลือกเพื่อให้ตัวแทนของเราเนี่ยไปทำหน้าที่แทนเรานะครับถ้าในระดับประเทศเนี่ยก็ไปบริหารบ้านเมืองดูแลบ้านเมืองให้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าคนไทยเนี่ยมีอยู่ประมาณ65ล้านคน65ล้านคนสามารถเข้าไปบริหารประเทศได้ไหมไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้าเข้าไปเยอะแบบนั้นเนี่ยก็ต่างฝ่ายต่างชุลมุนใช่ไหมครับ65ล้านคนเป็นไปไม่ได้ดังนั้นเราต้องเลือกตัวแทนของเราไปบริหารประเทศแทนไปดูแลเกี่ยวกับนโยบายต่างๆนะครับกิจกรรมของเราต่อไปนะครับเป็นกิจกรรมเรียงฉันซินะครับเป็นขั้นตอนในการเลือกตั้งนะครับในระบอบประชาธิปไตยนะครับเป็นการเวลาที่เราจะไปเลือกส.ส.หรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเราจะต้องมีขั้นตอนอะไรบ้างนะครับก็สามารถดูได้จากเมื่อสักครู่นี้ว่าเราทำอะไรไปบ้างนะครับคำอธิบายในข้อแรกนะครับครูจะแจกกระดาษฟลิปชาร์ตให้กลุ่มละ1แผ่นพร้อมชุดบัตรธรรมนะครับ 2นักเรียนร่วมกันพิจารณาเรียงลำดับพร้อมติดบัตรคำลงในกระดาษข้อที่3ให้ขีดเส้นลูกศรแสดงขั้นตอนนะครับการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตยและสุดท้ายร่วมกันเฉลยคำตอบทั้งห้องเรียนนะครับโดยบัตรคำนะครับมีอยู่ทั้งหมด11คำด้วยกันนะครับที่ทุกคนจะต้องมาเรียงลำดับนะครับคำแรกนะครับอ่านว่าอะไรเอ่ยนักเรียน
1: นำบัตรประชาชนไปแสดงเพื่อยืนยันตัวตน
0: ต่อไปบัตรคำที่2
1: กำหนดเขตเลือกตั้ง
0: บัตรคำที่3
1: การจัดเวทีอภิปรายแสดงวิสัยทัศน์และตอบคำถามจากประชาชน
0: 4ครับ
1: ผู้สมัครหาเสียง
0: และ5
1: ตรวจสอบรายชื่อของตนเองที่หน่วยเลือกตั้ง
0: ต่อไปครับ
1: รับบัตรเลือกตั้งและลงคะแนน
0: ต่อไป
1: ประกาศผลปิดหีบบัตรและนับคะแนนกำหนดวันเลือกตั้งเปิดรับสมัครผู้สมัคร
0: สุดท้ายบัตรคำที่นักเรียนได้อ่านมานั้นยังไม่ได้เรียงลำดับถูกต้องนะครับดังนั้นนักเรียนจะต้องเรียงลำดับบัตรคำนี้ให้ถูกต้องนะครับเดี๋ยวครูจะให้เวลานักเรียนสักครู่หนึ่งนะครับแล้วเราจะมาร่วมเฉลยกันว่าขั้นตอนในการเลือกตั้งเลือกส.ส.เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับถ้าพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติได้ครับ

0: เอาละครับตอนนี้หมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวจะให้1กลุ่มออกมาเฉลยนะครับว่าขั้นตอนในการเลือกตั้งในระบบประชาธิปไตยเนี่ยมีขั้นตอนอย่างไรนะครับขอเป็นกลุ่มที่3อ่ะกลุ่มที่3ออกมาได้เลยนะครับมาเลยมาเลยครับเรามาดูซิว่าขั้นตอนที่1จนถึงขั้นตอนที่11นะครับมีขั้นตอนอะไรบ้างอ่ะขยับไปตรงกลางเลยขยับไปตรงกลางเลยครับขยับขยับขยับทุกคนตั้งใจดูและถ้าหากว่าผิดนะครับให้นักเรียนสามารถแก้เฉลยได้เลยอาจจะเอาปากกามาเขียนเป็นลำดับ1 2 3 4 5ก็ได้นะครับว่ามาเลยครับลำดับที่1
1: ลำดับที่1นะคะคือกำหนดวันเลือกค่ะ
0: ถูกต้องไหมครับถูกต้องหรือเปล่าเอ่ยถูกต้องก็ไป
1: ลำดับที่2คือกำหนดเขตในการเลือกตั้งค่ะ
0: กำหนดเขตนะครับถูกต้องกำหนดวันกำหนดเขตต่อไปครับ
1: ต่อไปคือเปิดรับสมัครผู้สมัครค่ะ
0: เปิดรับผู้สมัครนะครับต่อไป
1: ต่อไปคือผู้สมัครเริ่มหาเสียงค่ะ
0: ผู้สมัครเริ่มหาเสียงให้เรานึกภาพตอนเมื่อสักครู่นี้นะที่เราได้เลือกตั้งกันไปนะครับเราก็มีการรับสมัครผู้ที่จะเป็นตัวแทนห้องของเราใช่ไหมครับต่อไปจากนั้น
1: ต่อไปคือประชาสัมพันธ์ช่องทางต่างๆค่ะ
0: ประชาสัมพันธ์ว่าจะมีการเลือกตั้งกันนะจะมีการอภิปรายกันนะครับแล้วอย่างไรต่อครับ
1: ต่อไปคือการจัดเวทีอภิปรายแสดงวิสัยทัศน์และตอบคำถามจากประชาชนค่ะ
0: เมื่อสักครู่นี้นะครับเราก็ได้พูดคุยนะครับหาเสียงกันใช่ไหมครับก็อยู่ในขั้นตอนนี้ต่อไปครับ
1: ต่อไปคือตรวจสอบรายชื่อของตนเองที่หน่วยเลือกตั้งค่ะ
0: ตอนนี้ก็ใกล้ที่จะเป็นวันที่เราจะลงคะแนนแล้วนั่นเองต่อไปครับ
1: นำบัตรประชาชนไปแสดงเพื่อยืนยันตัวตนค่ะ
0: ครับ

0: ต่อไปคือรับบัตรเลือกตั้งและลงคะแนนค่ะลำดับต่อไปคือปิดหีบบัตรและนับคะแนนค่ะลำดับสุดท้ายคือประกาศผลค่ะ
1: ถูกต้องนะครับทั้ง11ข้อทุกคนถูกต้องหมดไหมครับถูกต้องหมดอัพประมือให้ตัวเองหน่อยขอบคุณมากครับนี่นะครับเมื่อนักเรียนเมื่อสักครู่นี้ก็ได้ทำกิจกรรมเรียงชั้น4นะครับอาจจะให้นักเรียนนึกภาพตอนที่นักเรียนนะครับได้มีการลงคะแนนเสียงเมื่อสักครู่นี้ว่าเอ๊ะพอเวลาหาเสียงเสร็จแล้วต้องทำอะไรลงคะแนนเสร็จแล้วต้องทำอะไรนะครับนี่ก็จะเป็นขั้นตอนนะครับในการเลือกตั้งนั่นเองทีนี้มีคำถามถามว่าเพื่อให้การเลือกตั้งมีความบริสุทธิ์ยุติธรรมนักเรียนคิดว่าขั้นตอนใดมีความสำคัญที่สุดและใครมีหน้าที่ในขั้นตอนนั้นนักเรียนคิดว่าขั้นตอนไหนสำคัญที่สุดที่ทุกคนมีความยุติธรรมประกาศผลหรอขั้นตอนไหนมีคนบอกว่าลงคะแนนเป็นความยุติธรรมยังไงลงคะแนนใช้สิทธิ์ของตนเองมีคำตอบนอกเหนือจากนี้ไหมครับนักเรียนนึกภาพนะตอนที่ซันแล้วก็เพื่อนอีก2คนมาทำอะไรเอ่ยทำหน้าที่นับคะแนนเป็นกกต.ถ้านับคะแนนผิดพลาดจะเกิดอะไรขึ้นเกิดความไม่ยุติธรรมใช่ไหมครับนับคะแนนพลาดไปแค่คะแนนเดียวก็อาจจะส่งผลถึงแพ้ชนะเลยถูกต้องไหมดังนั้นขั้นตอนไหนที่สำคัญที่สุดในการที่เรียกได้ว่าบริสุทธิ์ยุติธรรมสำหรับผู้สมัครขั้นตอนไหนครับนับคะแนนนะครับแล้วใครทำหน้าที่ตรงนี
2: ้ก
1: กต.กกต.ย่อมาจากคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับทีนี้สุดท้ายถ้าเราเลือกคนดีมีความสามารถส่งผลอย่างไรต่อประเทศถ้าเราไปเลือกตั้งเนาะแล้วเราได้คนดีมีความสามารถเลขที่25ครับลองดูครับถ้าเราเลือกทั้งคนดีและมีความสามารถด้วยจะส่งผลให้ประเทศเป็นอย่างไร
0: ประเทศมีความพัฒนามากขึ้นค่ะ
1: ประเทศพัฒนามากขึ้นด้านไหนบ้างเช่น
0: ด้านสังคมด้านเศรษฐกิจต่างๆค่ะ
1: ทั้งสังคมและเศรษฐกิจใช่ไหมครับขอบคุณมากอีกหนึ่งคนสุดท้ายนะครับขอเป็นเลขที่24เลขที่4ครับถ้าเราเลือกคนดีมีความสามารถจะส่งผลอย่างไรต่อประเทศบ้าง
0: ประเทศมีการพัฒนาไปทางที่ดีค่ะ
1: เช่นอย่างไรบ้าง
0: ด้านเศรษฐกิจด้านสังคมแล้วก็ด้านต่างๆค
1: ่
0: ะ
1: ด้านเศรษฐกิจด้านสังคมต่างๆใช่ไหมครับสมมุติว่าถ้าเราได้คนดีถ้าเกิดปัญหาอะไรขึ้นนะครับเขาจะแก้ไขปัญหาอย่างไร
0: แก้ปัญหาในทางที่ดีค่ะ
1: แก้ปัญหาในทางที่ดีมีความยุติธรรมใช่ไหมครับแล้วถ้าเราได้คนเก่งมีความสามารถประเทศชาติจะพัฒนาไปแบบใดบ้าง
0: ประเทศก็จะพัฒนาไปทางที่ดีมากขึ้นค่ะแล้วก็มีความยุติธรรมมากกว่าเดิม
1: ขอบคุณมากครับก็คืออย่างที่ครูบอกว่าเวลาเราจะเลือกใครก็ตามให้เลือกว่าเขาเป็นคนดีหรือเปล่าเขามีความสามารถหรือไม่นะครับทั้งสองสิ่งนี้ต้องควบคู่กันไปนะครับจะทำให้ประเทศของเรานั้นพัฒนาไปได้นะครับทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างที่เพื่อนบอกมานะครับบทเรียนครั้งต่อไปเราจะได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับผู้แทนราษฎรที่ใฝ่ฝันหรือว่าส.ส.ที่เราใฝ่ฝันนั่นเองว่ามีคุณสมบัติอย่างไรนะครับสิ่งที่ต้องเตรียมนะครับก็คือบัตรคำกิจกรรมนะครับจับคู่คุณสมบัติผู้แทนราษฎรที่ใช่สำหรับวันนี้นะครับครูภากรและนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนขอจบการเรียนการสอนไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
3: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
4: Oh.

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลค่ะสวัสดีคุณครูที่ควบคุมนักเรียนที่อยู่ปลายทางทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่อยู่ปลายทางทุกๆคนค่ะค่ะในชีวิตประจำวันของเรานักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเคยมีประสบการณ์ที่เราชมการโฆษณาจากสื่อต่างๆไหมคะเคยใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นสื่อโฆษณาจากแอปพลิเคชันต่างๆหรือจากทีวีโทรทัศน์จะสังเกตเห็นว่าเวลาที่เราชมโฆษณาเหล่านี้เนี่ยเราเกิดความสนใจเกิดความอยากที่จะซื้อสินค้าชิ้นนั้นทั้งๆที่บางครั้งเนี่ยสินค้าชิ้นนั้นอาจจะไม่จำเป็นกับเราใช่ไหมคะค่ะนั่นคือพลังของการโฆษณาที่ใช้ภาษาดึงดูดผู้ชมและผู้ฟังนะคะมีโปรโมชั่นมีการใช้ภาษาที่ดึงดูดนะคะต่างๆเพื่อที่จะกระตุ้นคนที่ชมและฟังเกิดอยากที่จะสนใจและซื้อสินค้าชิ้นนั้นซึ่งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางก็ได้เรียนรู้ไปแล้วใช่ไหมคะจากชั่วโมงที่ผ่านมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของเทคนิคในการโฆษณาว่าเราจะโฆษณาอย่างไรให้มีความสนใจมีความดึงดูดต่อผู้ที่ชมและผู้ฟังเราฉะนั้นในวันนี้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางก็จะต้องนำทักษะของความรู้จากชั่วโมงที่ผ่านมามาปรับใช้ในชั่วโมงนี้นะคะกับการพูดโฆษณาอย่างสร้างสรรค์นั่นเองค่ะค่ะการพูดโฆษณาอย่างสร้างสรรค์ในวันนี้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางจะต้องนำทักษะการเรียนรู้เทคนิคการโฆษณามาปรับใช้ในวันนี้นะคะเดี๋ยวในวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันว่ากลุ่มใดมีการพูดโฆษณาได้น่าสนใจมากน้อยเพียงใดนะคะค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ในชั่วโมงนี้นะคะ1 นะคะนักเรียนจะต้องพูดอธิบายกลวิธีในการพูดโฆษณาได้ถูกต้องนะคะ2พูดโฆษณาสินค้าที่สนใจได้ถูกต้องค่ะ3นะคะนักเรียนจะต้องใช้ภาษาไทยในการสื่อสารการโฆษณาได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและมีคุณธรรมในการโฆษณานั่นเองค่ะก่อนเข้าสู่บทเรียนในวันนี้นะคะค่ะคุณครูอยากจะถามนักเรียนนะคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะว่านักเรียนจะมีวิธีอย่างไรในการเรียกยอดขายสินค้าของตนเองซึ่งวันนี้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางจะต้องทำการพูดโฆษณาให้กับเพื่อนๆในห้องเรียนและเพื่อนๆปลายทางได้รับชมกันใช่ไหมคะก่อนที่เราจะทำการพูดโฆษณาในวันนี้คุณครูอยากจะถามนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะว่านักเรียนจะมีวิธีอย่างไรในการเรียกยอดขายสินค้าของตนเองปลายทางบอกได้ไหมคะว่าเราจะมีวิธีอย่างไรบ้างในการเรียกยอดขายสินค้าของตัวเองในวันนี้พระสิทธิ์คะถ้าพระสิทธิ์จะต้องมีการขายสินค้าชิ้นหนึ่งในวันนี้พระสิทธิ์จะมีวิธีการอย่างไรที่จะเรียกยอดขายสินค้าของพระสิทธิ์ในวันนี้คะ
3: การทำโฆษณาคร
2: ับ การทำโฆษณาโฆษณาของพระสิทธิ์จะเป็นอย่างไรที่จะทำให้เรียกยอดขายได้คะวันนี
3: ้บอกสรรพคุณที่น่าสนใจครับ
2: ค่ะมีส่วนอื่นอีกไหมคะ
3: ราคาที่สามารถเข้าถึงได้ครับ
2: ค่ะขอบคุณค่ะค่ะนั่นก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกลวิธีที่จะสามารถเรียกยอดขายได้คือบอกสรรพคุณหรือจุดเด่นของสินค้าของเราแล้วก็บอกถึงราคาที่ทุกคนสามารถเข้าถึงหรือสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์นั้นได้นอกเหนือจากนี้แล้วเรามีวิธีการอย่างไรอีกบ้างที่จะเรียกยอดขายนักเรียนคิดว่านอกจากสิ่งที่ประสิทธิ์บอกไปเมื่อสักครู่จัดโปรโมชั่นได้ไหมคะจัดโปรโมชั่นก็ถือว่าเป็นหนึ่งในการที่จะดึงดูดแล้วก็เรียกยอดขายนอกเหนือจากจัดโปรโมชั่นแล้วอาจจะบอกถึงสรรพคุณที่แตกต่างจากผลิตภัณฑ์ชิ้นอื่นใช่ไหมคะอาจจะใช้ภาษาดึงดูดใช้ภาษากระชับขอโทษค่ะกระชับกระทัดรัดดึงดูดลูกค้าที่เป็นลูกค้าของเรานั่นเองนะคะค่ะคำถามข้อต่อไปค่ะในการโฆษณาผู้ผลิตสินค้าต้องมีคุณสมบัติอย่างไรซึ่งในวันนี้นักเรียนถือได้ว่าเป็นผู้ผลิตสินค้า

แล้วก็จะต้องเป็นผู้ที่ทำการโฆษณาใช่ไหมคะอยากจะถามนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางว่าในการโฆษณาผู้ผลิตสินค้าต้องมีคุณสมบัติอย่างไรในวันนี้เราจะทำการโฆษณาแล้วตอบได้ไหมคะมีอาสาสมัครตอบคำถามนี้ไหมคะในการโฆษณาเนี่ยผู้ผลิตสินค้า

ขอบคุณค่ะที่จะต้องมีคุณสมบัติในการโฆษณานอกเหนือจากเข้าถึงลูกค้ารู้จักลูกค้าแล้วมีคุณสมบัติอะไรอีกบ้างผู้โฆษณาต้องมีคุณสมบัติอะไรอีกบ้างจะต้องมีจริงใจจะต้องมีจรรยาบรรณในที่นี้คือการโฆษณาจะต้องไม่หลอกลวงผู้บริโภคหรือโฆษณาเกินจริงนั่นเองค่ะค่ะกิจกรรมต่อไปนะคะจะเป็นกิจกรรมโฆษณานี้ต่างกันตรงไหนคุณครูจะมีข้อความในการโฆษณามาให้นักเรียนอ่านแล้วก็นักเรียนพิจารณาว่า2ข้อความนี้แตกต่างกันอย่างไรนะคะเพื่อนำทักษะนี้ไปใช้ในการโฆษณาในวันนี้นั่นเองค่ะกิจกรรมโฆษณานี้ต่างกันอย่างไรให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางอ่านข้อความพร้อมๆกันพร้อมกับพิจารณาไปพร้อมๆกันนะคะข้อความแรกนักเรียนอ่านได้เลยค่ะ1 2 3

0: แล้วอีกหนึ่งข้อความค่ะ
1: เยี่ยมมาประทานวันละหนึ่งเพชรน้ำหนักของคุณจะลดลงอย่างเห็นได้ชัดเจน
0: ค่ะเมื่อนักเรียนอ่านเรียบร้อยแล้วนักเรียนรอพิจารณาสิคะว่าข้อความสองข้อความนี้การใช้ภาษาต่างกันอย่างไรเป็นการใช้ภาษาของการโฆษณาทั้งคู่เลยใช่ไหมคะอยากจะถามนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางว่าสองข้อความนี้ค่ะต่างกันอย่างไรให้นักเรียนร่วมกันช่วยกันพิจารณาภายในกลุ่มก็ได้นะคะว่าสองข้อความที่ต่างกันอย่างไรต่างกันอย่างไรคะ
2: ไม่ได้บอกชื่อแบรนด์
0: เดี๋ยวเรามาพิจารณาทีละข้อความเลยนะคะเริ่มกันที่ข้อความแรกก่อนที่นักเรียนอ่านเมื่อสักครู่วริศคะวริศบอกได้ไหมคะว่าข้อความแรกนี้ต่างกับข้อความเมื่อสักครู่ที่วริศอ่านอีกข้อความนึงว่าอย่างไร2ข้อความที่วริศอ่านเมื่อสักครู่ค่ะต่างกันไหมคะ
3: ต่างกันครับ
0: ต่างกันโดยข้อความแรกเป็นอย่างไรคะวริศ
3: เป็นข้อความที่บอกถึงข้อมูลผลิตภัณฑ์ได้ทั่วไปและชัดเจนครับ
0: ชัดเจนน่าเชื่อถือไหมคะวริศคิดว่า
3: น่าเชื่อถือครับ
0: น่าเชื่อถือได้อย่างไร
3: เพราะสามารถบอกตำแหน่งที่ตั้งจัดจำหน่ายได้ครับและบอกชื่อแบรนด์ได้ครับ
0: ค่ะขอบคุณค่ะถูกต้องค่ะข้อความนี้ต่างกันกับข้อความที่นักเรียนอ่านทั้งสองข้อความนะคะค่ะข้อความนี้ต่างกันอย่างไรโดยข้อความนี้นะคะจะมีการใช้ภาษาที่กระชับจะมีการใช้ภาษาที่เข้าถึงง่ายเข้าใจง่ายเป็นการโฆษณาอย่างตรงไปตรงมาแล้วก็มีความน่าเชื่อถือเพราะว่ามีการอ้างอิงถึงซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วประเทศแสดงให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้มีอยู่จริงในท้องตลาดแล้วก็มีมาตรฐานเพราะว่าสามารถวางจัดจำหน่ายได้ที่ห้างสรรพสินค้าหรือซูเปอร์มาร์เก็ตถูกไหมคะค่ะซึ่งอีกหนึ่งข้อความค่ะผอมลง10กิโลใน3วันเพียงรับประทานวันละ1เม็ดน้ำหนักของคุณจะลดลงอย่างเห็นได้ชัดซึ่งแตกต่างกับข้อความเมื่อสักครู่ต่างกันอย่างไรคะนักเรียนคิดว่าต่างกันอย่างไรคะปริญญาคะปริญญาคิดว่าต่างกันไหมคะต่างกันไหมคะปริญญา
4: ต่างครับ
0: ต่างกันโดยข้อความนี้เป็นอย่างไรคะในความคิดของปริญญาม
4: ันดูเกินจริงเกินไปครับ
0: ดูเกินจริงอย่างไรคะจากตรงไหนคะ
4: ผอมลง10กิโลใน3วันครับ
0: ผอมลง10กิโลใน3วันแล้วข้อความนี้ค่ะน่าเชื่อถือไหม
4: ไม่ครับ
0: ไม่น่าเชื่อถืออย่างไรคะปริญญา
4: เพราะว่าถ้าเกิดว่าผอมลง10กิโลใน3วันป่านนี้คนทั้งโลกก็คงไม่อ้วนครับ
0: อ๋อก็คือว่าไม่มีความน่าเชื่อถือเพราะว่าถ้าเกิดว่าเชื่อถือได้ป่านนี้ทั้งหมดคนในโลกก็ผอมกันหมดเลยใช่ไหมคะค่ะขอบคุณค่ะค่ะที่ปริญญาแสดงความคิดเห็นออกมาก็ถูกต้องนะคะวันนี้มีการใช้ภาษาในการโฆษณาที่เกินจริงนั่นเองเกินจริงโดยที่ไม่มีสิ่งใดมาเป็นเครื่องรับรองได้ด้วยว่ามีมาตรฐานหรือสามารถใช้ได้จริงนะคะค่ะคำถามชวนคิดค่ะจากกิจกรรมที่นักเรียนเปรียบเทียบ2ข้อความในการโฆษณาแล้วนะคะคุณสมบัติของการโฆษณาที่ดีเป็นอย่างไรในการโฆษณาแต่ละครั้งคุณสมบัติที่ดีในการโฆษณาในวันนี้เราจะทำการโฆษณาใช่ไหมคะนักเรียนลองคิดสิคะว่าในการโฆษณาแต่ละครั้งเนี่ยการโฆษณาที่ดีจะต้องเป็นการโฆษณาที่เป็นอย่างไรการโฆษณาที่ดีจะต้องเป็นการโฆษณา

0: าที่เป็นอย่างไรคะวัชรพลซึ่งในวันนี้นักเรียนแต่ละกลุ่มก็จะต้องเป็นผู้โฆษณาใช่ไหมคะอยากจะถามวัชรพลว่าคุณสมบัติที่ดีในการโฆษณาเป็นอย่างไร
1: ต้องเป็นคนที่ใช้ภาษาได้ฉะฉานชัดเจนครับไม่มีสาระ
0: คุณสมบัตินึงในการโฆษณาก็คือการใช้ภาษาที่ชัดเจนใช่ไหมคะสื่อสารชัดเจนภาษาต้องเป็นอย่างไรคะนอกจากชัดเจนแล้ว
1: ต้องเข้าใจง่ายครับ
0: เข้าใจง่ายดึงดูดลูกค้าใช่ไหมคะ
1: ค
0: ่ะขอบคุณค่ะค่ะขออีกหนึ่งคำตอบแล้วกันนะคะอาสาสมัครมีไหมคะกลุ่มที่หนึ่งคุณสมบัติในการโฆษณากลุ่มที่หนึ่งคิดว่าจะต้องมีคุณสมบัติอย่างไรในการโฆษณาที่ดีการโฆษณาในวันนี้เราจะเป็นการโฆษณาผลิตภัณฑ์ต่างๆที่จะเป็นการซื้อขายจะต้องใช้การโน้มน้าวใจใช่ไหมฉะนั้นการโฆษณาที่ดีคุณสมบัติอะค่ะของการโฆษณาที่ดีต้องเป็นอย่างไรคะ
2: บอกที่จัดจำหน่ายค่ะแล้วก็จริงใจกับลูกค้าค่ะ
0: ถูกต้องค่ะขอบคุณค่ะค่ะคุณสมบัติที่ดีอีกอย่างนึงนอกเหนือจากการใช้ภาษาอย่างตรงไปตรงมาแล้วเราจะต้องมีความจริงใจและมีความซื่อสัตย์กับลูกค้าโดยการที่จะต้องไม่โฆษณาเกินจริงใช่ไหมคะเพราะลูกค้าถือได้ว่าเป็นผู้ที่ซัพพอร์ตผลิตภัณฑ์ของเราหรือซัพพอร์ตการขายของเราฉะนั้นเราควรจริงใจกับลูกค้าแล้วก็มีจรรยาบรรณนะคะไม่โกหกไม่หลอกลวงผู้บริโภคนั่นเองค่ะถือได้ว่าเป็นคุณสมบัติที่ดีนะคะค่ะกิจกรรมต่อไปนะคะจะให้นักเรียนพิจารณาข้อความ2ข้อความอีกแล้วค่ะแต่ในครั้งนี้จะให้พิจารณาว่าข้อความ2ข้อความนี้ดีหรือไม่ดีตรงไหนนะคะโดยข้อความแรกในกรอบสีเขียวและกรอบสีเหลืองดีหรือไม่ดีอย่างไรให้นักเรียนอ่านพร้อมกันในกรอบข้อความสีเขียวก่อนค่ะ1 2 3อีกหนึ่งข้อความค่ะ
3: ผลิตภัณฑ์ของเรามีส่วนผสมหลายชนิดที่จะช่วยให้คุณสุขภาพดีขึ้นอย่าลืมลองใช้ผลิตภัณฑ์ของเรา
0: ค่ะสองข้อความนี้เป็นข้อความที่มาจากการโฆษณาสินค้าเช่นเดียวกันอยากจะถามนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางว่าทั้งสองข้อความนี้ดีหรือไม่ดีตรงไหนในกรอบแรกและกรอบที่2เดี๋ยวครูให้เวลานักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางร่วมกันพิจารณานะคะว่าข้อความกรอบสีเขียวและกรอบสีเหลืองนี้ดีหรือไม่ดีตรงไหนนะคะอ่ะแล้วเดี๋ยวครูจะขอตัวแทนในการตอบคำถามค่ะพิจารณาทีละกรอบข้อความนะคะดีหรือไม่ดีอย่างทั้ง2ข้อความมีทั้งจุดดีและจุดไม่ดีอย่างไรหรือไม่มีจุดเสียเลยอันนี้นักเรียนต้องเป็นผู้พิจารณานะคะได้ไหมคะเรามาเริ่มกันที่ข้อความแรกก่อนนะคะข้อความแรกที่นักเรียนอ่านเมื่อสักครู่ข้อความนี้นักเรียนคิดว่ามีจุดที่ดีมีการโฆษณาที่ดีหรือไม่เราช่วยกันตอบก็ได้ค่ะเป็นการโฆษณาที่ดีหรือไม่ดีนักเรียนคิดว่า
4: ดี
0: อย่างไรคะการใช้ภาษาที่เป็นอย่างไรน่าสนใจน่าฟังเข้าใจง่ายกระตุ้นตอบโจทย์กับผลิตภัณฑ์ที่กำลังทำการโฆษณาใช่ไหมคะถือได้ว่าเป็นการใช้ภาษาในการโฆษณาที่ดีชัดเจนและดึงดูดมีข้อความสั้นๆกระตุ้นให้เกิดแรงบันดาลใจในการซื้อผลิตภัณฑ์แล้วอีกหนึ่งข้อความล่ะคะผลิตภัณฑ์ของเรามีส่วนผสมหลายชนิดที่จะช่วยให้คุณสุขภาพดีขึ้นอย่าลืมลองใช้ผลิตภัณฑ์ของเราข้อความนี้ดีหรือไม่ดีคะนักเรียนคิดว่าดีไหมในความคิดของนักเรียนข้อความนี้โฆษณานี้ดีไม่ดีตรงไหนข้อความนี้ดีไหมคะลังเลดีไม่ดีมีทั้งดีและไม่ดีแล้วดีตรงไหนคะดีอย่างไรดีตรงใช้ผลิตภัณฑ์ของเราแล้วมีส่วนผสมที่จะช่วยให้สุขภาพแข็งแรงดีขึ้นหรอดีไหมคะดีหรือไม่ดี
4: ไม่ด
0: ีไม่ดี

ใช้ภาษาที่ไม่มีความดึงดูดเลยใช่ไหมแตกต่างจากโฆษณาเมื่อสักครู่แล้วก็ข้อความเนี่ยเป็นข้อความที่เขียนขึ้นมาโดยที่ไม่มีแหล่งอ้างอิงแล้วก็ไม่ได้แบบบอกเจาะจงว่าประโยชน์หรือทำมาจากหลายชนิดเนี่ยคืออะไรบ้างโดยที่ไม่ได้บอกให้ลูกค้าทราบใช่ไหมคะแล้วก็ไม่น่าเชื่อถือด้วยนั่นเองค่ะไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสมที่เฉพาะเจาะจงหรือประโยชน์ที่ชัดเจนนั่นเองค่ะดีก็คือใช้ข้อความที่สั้นกระชับเข้าใจง่ายแต่ว่าในข้อความนั้นไม่ได้บอกให้ผู้บริโภคหรือลูกค้าเข้าใจอย่างชัดเจนนั่นเองค่ะทั้งหมดนี้ก็ถือได้ว่าเป็นการโฆษณาในการที่เราจะโฆษณาใดๆแล้วจะต้องมีคุณสมบัติอย่างไรจะต้องคำนึงถึงสิ่งใดบ้างนะคะค่ะกิจกรรมต่อไปนะคะจะเป็นกิจกรรมทีวีไดเรกโฆษณาเพิ่มยอดขายกิจกรรมนี้จะเอาทักษะจากชั่วโมงที่ผ่านมาแล้วก็ความรู้เล็กๆน้อยๆเมื่อสักครู่นี้มาปรับใช้ในการโฆษณานะคะโดยจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะแบ่งกลุ่มละ 5-6 คนให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะนำเสนอการพูดโฆษณาสินค้าแต่ละชิ้นนะคะจากชั่วโมงที่ผ่านมาเราได้วางแผนแล้วใช่ไหมคะเมื่อนักเรียนนำเสนอการพูดครบทุกกลุ่มแล้วครูจะแจกเงินให้กับนักเรียนแต่ละกลุ่มและกับนักเรียนแต่ละบุคคลนะคะโดยให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะเลือกสินค้าที่ชื่นชอบโดยพิจารณาจากการพูดโฆษณาของเพื่อนนะคะพร้อมระบุเหตุผลที่จำเป็นที่จะต้องซื้อสินค้าที่ชื่นชอบพร้อมอธิบายลงไปในใบกิจกรรมเรื่องสินค้าโปรดของคุณนะคะพร้อมนำเงินไปให้กลุ่มที่สนใจจำนวน3กลุ่มหรือชิ้นเดียวก็ได้นะคะอันนี้ก็คือหน้าตาของสินค้าโปรดของคุณใบกิจกรรมหลังจากที่นักเรียนทุกคนฟังการพูดโฆษณาของเพื่อนในห้องเรียนเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะเรามาเริ่มกันที่กิจกรรมทีวีไดเรกนะคะโฆษณาเพิ่มยอดขายเราจะรับชมและรับฟังการพูดโฆษณาของเพื่อนๆของเรานะคะว่ามีการโฆษณาผลิตภัณฑ์อะไรบ้างมีสรรพคุณมีความน่าสนใจมีความดึงดูดอย่างไรเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่กลุ่มที่5นะคะเป็นกลุ่มแรกในการทำการโฆษณาในวันนี้ค่ะขอเสียงปรบมือให้กับเพื่อนด้วยค่ะ

0: ทุกคนเคยไม่มั่นใจในรอยยิ้มไหมคะหมดกังวลไปเลยค่ะขอแนะนำฟันใสไวพัสยาสีฟันสมุนไพรช่วยลดกลิ่นปากฟันผุคราบหินปูนปลอดภัยไม่มีน้ำตาลค่ะ
1: ผ่านการรับรองจากทันตแพทย์ราคาเพียงหลอดละ59บาทหากซื้อภายในเดือนนี้2หลอดจะแถมแปรงสีฟัน1ด้ามอย่ารอช้าสั่งซื้อเลยนะคะ
2: ยิ้มมั่นใจด้วยฟันค่ะเอ๊ะฟันใสไว้พัดค่ะ
3: ขอเสียงปรบมือด้วยค่ะก็ผลิตภัณฑ์ชิ้นแรกก็คือยาสีฟันวันใสไว้พลัสนะคะค่ะผลิตภัณฑ์ชิ้นต่อไปจะเป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับโฟมล้างหน้าค่ะเชิญด้านหน้าชั้นเรียนได้เลยค่ะขอเสียงปรบมือให้กับผลิตภัณฑ์โฟมล้างหน้าด้วยค่ะ

0: คลีนโฟมผิวใสไร้สิวมั่นใจทุกองศา
1: คลีนโฟมเมื่อล้างหน้าแล้วสามารถใช้ได้ทุกเพศทุกวัยเพราะเป็นส่วนผสมจากธรรมชาติ
2: ราคาเพียง45บาทโปรโมชั่นซื้อ2แถม1ในราคา100บาท
3: ขอเสียงปรบมือด้วยค่ะผลิตภัณฑ์ชิ้นต่อไปเป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับน้ำยาซักผ้าค่ะขอเสียงปรบมือด้วยค่ะ

0: โฆษณาสินค้าผมก็คือน้ำยาซักผ้าครับสินชื่อสินค้าผมคือเซนโต้ครับคุณสมบัติสรรพคุณหรือว่าประโยชน์ของน้ำยาซักผ้าของผมนะครับคือช่วยกำจัดคราบฝังลึกครับทำให้ผ้าขาวสะอาดครับ
1: ราคาเพียงแค่65บาทค่ะตอนนี้มีโปรโมชั่น1แถม1ค่ะ
2: จุดเด่นของสินค้านะคะซักสะอาดสะดวกซักเครื่องก็ได้ซักมือก็ดีสูตรอ่อนโยนค่ะ
3: ขอเสียงปรบมือด้วยค่ะกลุ่มต่อไปจะเป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับครีมบำรุงผิวหน้าค่ะ

0: วัสดีครับพวกเรามาจากกลุ่ม3ครับ
1: ต้องออกจากบ้านแล้วว่ายังไม่มั่นใจเลยหน้าก็มีสิวผิวหมองคล้ำแถมยังไหม้อีก
2: ถ้าว่าไปทำอะไรมา

0: ดูไม่เรียบเนียนเลย
1: ก็เราไปใช้ครีมที่มีสารมาดิ
2: ไม่เป็นไรแพรวะเรามีของมาแนะนำ
3: นี่ค่ะซีนี่คือครีมสเกลล่าน
4: ี่ค่ะซีนี่คือครีมสเกลล่ารู้จักเปล่า
2: ถ้าไม่รู้จักเราจะแนะนำให้รู้จักเอง
0: ครีมสเกลล่าช่วยแพรวาได้เนื่องจากมีส่วนประกอบว่านหางจระเข
4: ้และยังมีส่วนผสมของ BHA ต้นชินชินและยังมีว่านหางจระเข้ที่ช่วยเราให้หน้าเราชุ่มชื้น
2: BHA ด้วยในราคาเพียง99บาทและสามารถซื้อได้ที่ห้างสรรพสินค้าทั่วไป
4: และตอนนี้เขายังจับโปรโมชั่นอีกด้วยนะตอนนี้ซื้อ2เอ้ยซื้อ2ฟรี1ซื้อ3ฟรี1ในราคา285บาทเท่านั้นด้วยแหละ
1: โหโคตรคุ้มมาก
4: อย่าลืมไปซื้อด้วยล่ะเทวา
2: ครีมสเกลล่าสวยดังใจครีมสเกลล่าสวยสง่าดังใจต้องครีมสเกลล่าเท่านั้นอย่าลืมไปซื้อกันนะ
5: ผลิตภัณฑ์ชิ้นต่อไปจะเป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับแชมพูสระผมค่ะ

0: ินค้าตัวนี้ชื่อเบสแชมพูฟอร์ยูนะครับ
1: ช่วยขจัดรังแคและความมันส่วนประกอบที่ช่วยขจัดรังแคคือน้ำมันทีออยล์ช่วยลดแบคทีเรียและอาการคันราคาเพียง49บาทเท่านั้นค่ะ
2: มีกลิ่นหอมและเล่งผมยาวค่ะซึ่งกลิ่นหอมนี้มาจากสารสกัดจากดอกไม้ธรรมชาติค่ะ
3: ตอนนี้เรากำลังจัดโปรโมชั่นอยู่นะครับซื้อถอดซื้อ2แถมฟรีอีก1นะครับ
4: สามารถหาซื้อได้ที่ร้านค้าสำนักทั่วไปค่ะ
0: อย่าลืมนะครับเบสแชมพูฟอร์ยูดีที่สุดสำหรับคุณ
5: นี่ปรบมือค่ะผลิตภัณฑ์ชิ้นสุดท้ายนะคะก็คือผลิตภัณฑ์ลิปสติกนั่นเองค่ะ

0: สวัสดีค่ะเพื่อนๆเคยรู้สึกไม่มั่นใจเกี่ยวกับริมฝีปากของตนเองไหมคะที่แห้งและซีดไม่น่าคุยด้วยวันนี้เราจะมานำเสนอเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ชื่อว่าพัมอัพค่ะมีสรรพคุณก็คือช่วยให้ริมฝีปากของคุณอิ่มฟูอวบอิ่มและน่าคุยด้วยมีสีสันจากธรรมชาติอ่อนๆทำให้ริมฝีปากสวยและมีสารสกัดจากธรรมชาติ 100% ค่ะขนาดเล็กพกพาง่ายสามารถใช้ได้ทุกเพศทุกวัย
1: ราคานะคะเพียง89 บาทโปรโมชั่นซื้อ2 แถม 1ในราคา159 บาทค่ะ
2: เติมความสดใสของปากให้คุณด้วยพามอัพพามอัพเท่านั้นพามอัพเท่านั้น
3: ค่ะก็ถือว่าเป็นการพูดโฆษณาที่นักเรียนได้มีความคิดสร้างสรรค์ในการนำเสนอนะคะทางที่มีเวลาระยะเพียงแค่สั้นๆนะคะแต่นักเรียนก็นำเสนอออกมาได้ดีเยี่ยมนะคะแบบอาจจะเป็นเพราะด้วยความตื่นเต้นด้วยอาจจะไม่ค่อยมีชีวิตชีวาบ้างในบางโฆษณานะคะกิจกรรมต่อไปนะคะจะเป็นกิจกรรมที่จะให้นักเรียนนะคะบันทึกสินค้าโปรดลงไปในใบกิจกรรมนะคะสินค้าโปรดของคุณนะคะให้นักเรียนเลือกเลยค่ะในแต่ละกลุ่มนะคะให้นักเรียนเลือกว่านักเรียนจะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ชิ้นไหนเป็น3 อันดับนะคะ1 2 3นะคะ

0: เดี๋ยวเราจะขอตัวแทนนะคะในการนำเสนอว่าจากที่นักเรียนต้นทางนะคะได้ชมเพื่อนๆนะคะในการพูดโฆษณานักเรียนมีสินค้าโปรดชิ้นใดบ้าง3อันดับนะคะเดี๋ยวจะขอตัวแทนนักเรียน1คนนะคะจากกลุ่มที่5นะคะค่ะก็คือกัญญาภานั่นเองค่ะค่ะจากที่กัญญาภาและเพื่อนๆในกลุ่มนะคะร่วมกันฟังที่เพื่อนทำการโฆษณาในวันนี้สินค้าโปรด3อันดับได้แก่สินค้าอะไรบ้างคะ
1: สินค้าอันดับที่1นะคะคือครีมสเกล่าของกลุ่มที่3ค่ะเหตุผลที่เลือกซื้อนะคะเพราะว่าพูดดีใช้ภาษาที่น่าสนใจมีการเล่นบทบาทสมมุตินำปัญหาที่วัยรุ่นมักพบเจอคือการมีสิวหน้าไหม้เพราะแดดร้อนค่ะสินค้าอันดับที่2นะคะคือครีมสระผมเดชมพู for you ของกลุ่มที่1ค่ะเหตุผลที่เลือกซื้อนะคะเพราะมีการใส่อารมณ์ร่วมเข้าไปกับโฆษณาน่าสนใจพูดอย่างมั่นใจค่ะชิ้นที่3นะคะคือลิปพัมอัพค่ะเหตุผลที่เลือกซื้อนะคะเพราะมีการเรียกลูกค้าได้ดีสนุกสนานคนขายมีชีวิตชีวาไม่นิ่งเกินไปค่ะ
0: ค่ะขอบคุณค่ะค่ะอันนี้ก็คือเหตุผลของนักเรียนแต่ละกลุ่มที่เลือกซื้อสินค้าโปรดของคุณนะคะแล้วเดี๋ยวคุณครูจะขอตรวจในภายหลังว่าสินค้าที่ได้รับความนิยมคือชิ้นใดค่ะกิจกรรมต่อไปนะคะจะเป็นกิจกรรมที่จะให้นักเรียนนะคะนำเงินที่คุณครูได้แจกไว้ให้ทั้งแบบกลุ่มและแบบเดี่ยวนะคะมาใส่ในตะกร้าที่คุณครูเตรียมไว้ให้นะคะหน้าชั้นเรียนนะคะว่านักเรียนลงความเห็นแล้วว่าในกลุ่มของเราจะนำเงินไปซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์ชิ้นใดและของตัวเองนะคะว่าตัวเองจะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ชิ้นใดซึ่งในกลุ่มคุณครูจะให้กลุ่มละ 1,000 บาทแล้วก็ถ้าเป็นของนักเรียนรายก็จะให้เป็นคนละ100บาทนะคะเดี๋ยวเราจะมาร่วมกันนะคะซื้อสินค้านะคะแล้วก็จะมาดูผลสุดท้ายว่าสินค้าใดได้รับความนิยมมากที่สุดในวันนี้ค่ะ

ลำดับต่อไปนะคะก็จะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะนำเงินของกลุ่มตัวเองและของตัวเองมาใส่ในภาชนะที่คุณครูเตรียมไว้ให้กับผลิตภัณฑ์ที่ตนเองชื่นชอบนะคะเดี๋ยวเริ่มจากกลุ่มที่1เลยค่ะให้นักเรียนลุกขึ้นมาใส่เงินทีละกลุ่มนะคะอ่ะเชิญเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมารวบรวมเงินกันว่ากลุ่มใดได้รับการซื้อมากที่สุดในวันนี้นะคะกลุ่มต่อไปได้เลยค่ะต่อไปได้เลยค่ะเราจะไม่ใส่ให้กลุ่มตัวเองนะคะกลุ่มต่อไปค่ะเชิญค่ะกลุ่มต่อไปได้เลยค่ะเชิญได้เลยค่ะ

0: ลุ่มสุดท้ายเชิญค่ะนักเรียนก็ได้วางเงินเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาสำรวจกันนะคะว่าผลิตภัณฑ์ชิ้นใดได้รับความนิยมที่สุดในวันนี้นะคะจากการที่คุณครูดูแล้วนะคะมีด้วยการ3ผลิตภัณฑ์นะคะที่จัดอันดับได้นะคะผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมอันดับที่3ก็คือผลิตภัณฑ์ลิปบาล์มนะคะที่มีผู้ชมซื้อถึง1,800 บาทค่ะขอเสียงปรบมือด้วยค่ะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมอันดับ2ในวันนี้นะคะมีผู้ซื้อถึง 2,300 บาทค่ะและชิ้นที่ซื้อสูงสุดในวันนี้แล้วก็เป็นที่นิยมสูงสุดได้รับความฮิตฮอตมากเลยก็คือผลิตภัณฑ์ครีมบำรุงหน้านั่นเองสเกล่านะคะก็มีผู้ซื้อมียอดขายซื้อสูงสุดถึง 3,300 บาทค่ะในวันนี้ก็จะมีผลิตภัณฑ์ที่มีความนิยมทั้ง3อันดับนะคะส่วนกลุ่มอื่นๆที่ไม่ได้รับความนิยมก็ไม่ต้องเสียใจเราสามารถที่จะไปฝึกทักษะในการพูดโฆษณาได้นะคะก็เราก็จะเห็นแล้วว่าแต่ละกลุ่มเนี่ยมีจุดพัฒนาจุดที่จะต้องปรับปรุงอย่างไรเราก็นำไปปรับใช้ในการโฆษณาเผื่อในอนาคตนักเรียนอาจจะเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือเป็นผู้โฆษณาในอนาคตก็นำทักษะในวันนี้ไปปรับใช้ได้นั่นเองค่ะค่ะจากการที่นักเรียนร่วมกิจกรรมทั้งหมดในวันนี้นะคะนักเรียนคิดว่าการโฆษณามีประโยชน์ต่อใครบ้างสราวุธคะสราวุธสรุปให้หน่อยได้ไหมคะว่าจากการที่เราและเพื่อนๆได้ร่วมกันในวันนี้นักเรียนคิดว่าการโฆษณาที่เราได้ฝึกทักษะในวันนี้มีประโยชน์ต่อใครบ้างคะ
1: มีประโยชน์ต่อตัวเราหรือผู้บริโภคและผู้ผลิตสินค้าครับ
0: ค่ะอย่างไรบ้างคะ
1: ผู้ผลิตสินค้าก็จะมียอดขายเพิ่มมากขึ้นครับเนื่องจากการโฆษณามีความน่าสนใจส่วนผู้ผลิตผู้บริโภคก็จะได้รับสินค้าที่มีคุณภาพที่ดีครับ
0: ค่ะขอบคุณค่ะค่ะก็จะเห็นได้ว่าการโฆษณามีทั้งประโยชน์ต่อผู้ผลิตสินค้าผู้โฆษณาและผู้รับบริการผู้บริโภคนั่นเองนะคะสิ่งสำคัญเลยในการโฆษณาเราจะต้องโฆษณาอย่างจริงใจมีจรรยาบรรณแล้วก็ไม่โฆษณาเกินความเป็นจริงนั่นเองค่ะเพราะผู้บริโภคอาจจะเป็นญาติพี่น้องเราหรือเป็นเพื่อนเราก็ได้ฉะนั้นเราควรแสดงความจริงใจในการโฆษณาค่ะสรุปบทเรียนในวันนี้ในเรื่องของการพูดโฆษณาอย่างสร้างสรรค์นะคะนักเรียนก็แสดงออกมาได้อย่างสร้างสรรค์นะคะค่ะสรุปบทเรียนการพูดเป็นการสื่อสารนะคะเป็นการสื่อความหมายของมนุษย์โดยการใช้เสียงและกริยาท่าทางเป็นเครื่องถ่ายทอดความรู้ความคิดและความรู้สึกจากผู้คนไปสู่ผู้ฟังการพูดโน้มน้าวเป็นการพูดสื่อสารจูงใจหรือเชิญชวนให้ผู้ฟังเกิดความรู้สึกคล้อยตามหรือกำลังใจในการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมการพูดโฆษณาเป็นการพูดโน้มน้าวรูปแบบหนึ่งส่งสารให้ผู้ฟังมีความคิดเห็นและความรู้สึกคล้อยตามผู้พูดดังนั้นผู้พูดจึงต้องมีคุณธรรมรับรู้ถึงความต้องการพื้นฐานของผู้ฟังและรู้จักวิธีการพูดโฆษณาให้เหมาะสมตามลักษณะของสินค้าหรือบริการและสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายในการพูดจึงจะประสบผลสำเร็จนั่นเองค่ะบทเรียนครั้งต่อไปเราจะมาเริ่มกันที่หน่วยการเรียนรู้ที่4นะคะสันคำสร้างความตามหลักภาษาเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของประโยคสามัญในภาษาไทยค่ะค่ะสิ่งที่นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมนะคะก็คือใบกิจกรรมเรื่องประโยคในภาษาไทยใบกิจกรรมเรื่องประโยคไหนใช่เลยใบกิจกรรมเรื่องรังสรรค์ประโยคสามัญ1และ2นั่นเองค่ะค่ะในวันนี้นักเรียนมีข้อสงสัยหรือมีอะไรอยากจะซักถามเกี่ยวกับการพูดโฆษณามั้ยคะหากไม่มีแล้วคุณครูก็ขอฝากทักษะของการพูดให้กับนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันโดยมีพื้นฐานก็คืออยู่ในขั้นของ การมีคุณธรรมในการสื่อสารนั่นเองค่ะแล้วเจอกันใหม่ชั่วโมงหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ
1: Safety Kids ตอนความปลอดภัยภายในบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้า

0: กดแดงโอเคเข้าแล้วหืนสิให้แบตหมด
1: ช้าช้า
0: ช้าช้าช้าอุ้ยอันนี้สนุกนะฉันเคยดูมันหลายตอนดูสี่ดูสี่อุ้ยแบตหมดโอ้ยทำยังไงดี
1: ปักเต็มแล้ว
0: ปักพ่วงเออจริงด้วยเอาอันนึงเนี่ยออกแล้วก็เอาอันนี้มาเสียได้แล้วเต็มร้อนอ่ะ
1: ร้อน
0: เออนี่ก็ว่าอยู่แอร์บ้านฉันมันเสีย
1: มันไม่ดี
0: เอามาไปเอามาเจ้าบ้าน
1: เดี๋ยวไปเอา
0: ใ
1: ครจะเล่นกับเธอล่ะฮะ
0: ต้องเบอร์สามแน
1: ่เออดีดี
0: ไม่ต้องหิวอ่ะ
1: ฉันก็หิวเหมือนกันเนี่ย
0: มีขนมปังให้กินไหมเนี่ยเฮ้ยปังในตู้ก็มีเอาขนมปังมาแปะ
1: เอาไป
0: มากินนะ
1: เมื่อไหร่จะได้กิน

0: ู้แล้วค่ะว่าทำไมถึงไฟดับ
1: อะไรคะ
0: นี่เลยเห็นเลยค่ะปลั๊กไฟอย่างเนี้ยหนูไม่ควรที่จะเอาเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยมาเสียบหลายๆรูแบบนี้มาเสียบพร้อมกันอย่างนี้ไม่ได้ค่ะปลั๊กไฟเนี่ยเวลามันใช้กระแสไฟเนี่ยเดินเนี่ยสายไฟมันจะเกิดความร้อนลูกนะพอเกิดความร้อนมากๆเนี่ยสายไฟมันก็จะเกิดการหลอมละลายทำให้ไฟช็อตแล้วก็ไหม้ไฟดับแบบนี้ละค่ะและที่สำคัญเนี่ยนะเราต้องตรวจสอบปลั๊กให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานนะว่ามีสภาพดีหรือเปล่าแล้วมือของหนูๆเนี่ยก็ไม่ควรที่จะเอาไปแย่ปลั๊กไฟเล่นหรือจะเอาของเนี่ยไปจิ้มแย่ในรูปลั๊กไฟอย่างนี้ก็ไม่ได้นะคะลูกนะ
1: ทำไมล่ะคะ
0: ก็เดี๋ยวกระแสไฟฟ้าเนี่ยก็จะเข้าสู่ร่างกายของเราแล้วก็ทำให้ร่างกายเราเนี่ยอาจจะบาดเจ็บแล้วก็อันตรายถึงชีวิตเลยด้วยค
1: ่
0: ะ
1: หนูไม่อยากตาย
0: อีกอย่างนึงที่แม่จะบอกก็คือถ้ามือหนูเปียกนะหนูห้ามจับเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยเด็ดขาดเข้าใจไหมคะเพราะว่าไฟฟ้าเนี่ยจะวิ่งเข้าหาร่างกายเราทำให้ร่างกายของหนูเนี่ยถูกไฟช็อตอย่าเอาเครื่องใช้ไฟฟ้ามาใช้เองสุ่ม4สุ่ม5ต้องศึกษาวิธีการใช้งานให้ถูกต้องเข้าใจไหมคะลูกแล้วก็ใช้ให้ถูกวิธีเข้าใจไหมคะ
1: ค่ะต่อไปหนูจะไม่ทำอย่างนี้อีกแล้วค
0: ่
1: ะ
0: โอ้โหดีเยี่ยมเลยค่ะ
1: แต่พวกหนูหิวแล้วอะ
0: หิวกันใช่ไหมคะอ๋อเอาอย่างนี้ละกันเดี๋ยวคุณแม่ไปอุ่นอะไรให้ทานละกันแต่ว่าเราไปในครัวกันดีกว่านะคะ
1: ค่ะ
0: นี่มีซาลาเปาพอดีเลยค่ะอันนี้เรียกว่าไมโครเวฟนะคะลูก
1: เดี๋ยวนะคะแม่เมื่อกี้ไฟดับอยู่ไม่ใช่เหรอคะ
2: ใช่ค่ะ
0: อ้าวก็แม่เนี่ยไปดันเบรกเกอร์ขึ้นแล้วก็ไฟก็ติดเรียบร้อยแล้วลูกตอนนี้ใช้ไฟได้เป็นปกติแล้วค่ะ
1: ถ้าดันเบรกเกอร์ขึ้นไฟจะใช้ได้เหรอคะ
0: ใช่ค่ะอ่ะปิดปุ๊บเสร็จแล้วเราก็ตั้งไฟแล้วก็ตั้งเวลาเพียงแค่1นาทีเดี๋ยวเราก็จะได้ซาลาเปาร้อนๆแล้วล่ะจ้า
1: แป๊บเดียวเองค่ะแม่
0: ใช่แล้วค่ะแต่ว่าหนู2คนเนี่ยเล็กเกินไปที่จะใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าโดยลำพังได้ต้องมีผู้ใหญ่อยู่หรือมีคุณแม่อยู่ถ้าหนูหิวบอกผู้ใหญ่บอกคุณพ่อคุณแม่ให้อุ่นให้ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าให้เข้าใจไหมคะไม่งั้นจะอันตรายเข้าใจไหมลูก
1: ค
0: ่
1: ะแม่
0: ดีแล้วจ้ะใกล้แล้วใกล้แล้ว
1: ได้แล้ว
0: ว้าวพอดีเลยมาของที่อุ่นในไมโครเวฟเนี่ยมันจะมีความร้อนใช่ไหมคะลูก
1: ใช่
0: เราต้องใช้ถุงมือค่ะมันร้อนแล้วเดี๋ยวจะเกิดอุบัติเหตุได้อะแล้วเราก็ใช้ที่คีบปุ๊บเรียบร้อยแล้วจ้ะไปกินกันได้เลยจ้า
1: ค่ะแม่ขอบคุณค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์โรคที่สามารถพบได้บ่อยในชูการ์ไกลเดอร์นะคะได้แก่โรคที่เกิดจากการได้รับสารอาหารที่ไม่เหมาะสมอันดับต้นๆได้แก่โรคอ้วนเนื่องจากเขาได้รับสารอาหารในกลุ่มของไขมันที่มากเกินไปจากหนอนหรือมาจากแมลงนะคะทั้งนี้อาจจะร่วมกับการที่ได้รับผลไม้ที่มีรสหวานเป็นระยะเวลานานร่วมกับการที่ไม่ค่อยมีการขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวของชูการ์ไกลเดอร์วิธีการที่จะป้องกันได้แก่การมีการปรับเปลี่ยนเฟอร์นิเจอร์ที่อยู่ภายในกรงปรับเปลี่ยนการวางถ้วยอาหารนะคะเพื่อที่จะทำให้ชูการ์ไกลเดอร์ได้เพิ่มการออกกำลังกายที่มากขึ้นเราจะมีการจำกัดปริมาณของการให้อาหารนะคะหากให้อาหารแล้วเขาทานไม่หมดนะคะมื้อถัดไปเราควรที่จะต้องลดปริมาณของอาหารลงเพียงครึ่งหนึ่งดูต่อไปว่าเขาจะสามารถทานได้หมดไหมถ้าเขาทานได้หมดเราก็ให้อาหารในปริมาณขนาดนี้ต่อไปนะคะทั้งนี้เราควรประเมินร่วมกับน้ำหนักของเขาร่วมด้วยค่ะก็คือไม่เกินประมาณ170ถึง190กรัมต่อตัวหากชูการ์ไกลเดอร์ของเรามีน้ำหนักที่เกินมาตรฐานวิธีการแก้ไขก็คือการลดปริมาณของอาหารการลดปริมาณของไขมันที่ได้รับจากหนอนลงเพิ่มการออกกำลังกายให้กับชูการ์ไกลเดอร์โรคถัดมาก็คือโรคเกี่ยวกับเรื่องของการขาดสารอาหารมักจะมีการขาดสารอาหารในกลุ่มของการได้รับแคลเซียมกับในกลุ่มของฟอสฟอรัสที่มันไม่สมดุลกันเนื่องจากการขาดการกินแมลงเจ้าของอาจจะไม่กล้าในกรณีของการจับแมลงหรือไม่กล้าที่จะให้หนอนและไม่ได้มีการเสริมอาหารอย่างอื่นเพื่อที่จะเข้ามาทดแทนในส่วนของตัวแมลงท้ายที่สุดก็จะสามารถทำให้ชูการ์ไกลเดอร์เกิดปัญหาของการเกิดโรคกระดูกบางกระดูกอ่อนหรือกระดูกพรุนตามมาได้ปัจจัยโน้มน้าวสำหรับโรคนี้นะคะก็คือการเลี้ยงชูการ์ไกลเดอร์ในบ้านตลอดเวลาเนื่องจากหลายๆคนเขาจะเข้าใจว่าสัตว์หากินกลางคืนไม่มีความจำเป็นที่จะต้องโดนแสงแดดแต่ในความเป็นจริงแล้วจำเป็นที่จะต้องโดนแสงแดดในช่วงเช้าเพื่อที่จะนำวิตามินดีมาใช้ทำให้กระดูกมีความแข็งแรงดังนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่สัตว์เลี้ยงของเรามีการขาดสารอาหารร่วมกันกับการขาดแสงแดดขาดวิตามินดีก็จะเหนี่ยวนำให้เกิดภาวะของโรคกระดูกพรุนตามมาได้ในที่สุดหากต้องการให้ชูการ์ไกลเดอร์ของคุณมีสุขภาพที่ดีควรพาไปพบสัตวแพทย์ทุกๆ 3-4 เดือนเพื่อที่จะทำการตรวจร่างกายพร้อมกับถ่ายพยาธิและอย่าลืมนะคะฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าปีละ1ครั้งค่ะ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนสวัสดีคุณครูที่ดูอยู่ปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะพบกันอีกครั้งในรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2กับคุณครูนงนุชสุขใสหรือว่าครูอ้อมค่ะค่ะสำหรับในวันนี้นะคะเราจะมาอยู่ในเรื่องของการเลื่อนขนานในระบบพิกัดฉากในชั่วโมงที่1นั่นเองค่ะดังนั้นเดี๋ยวเราไปดูที่จุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้กันนะคะข้อ1ค่ะนักเรียนสามารถหาภาพที่ได้จากการเลื่อนขนานรูปต้นแบบบนระนาบได้ค่ะและ2นะคะนักเรียนสามารถที่จะบอกพิกัดของจุดบนภาพที่ได้จากการเลื่อนขนานรูปต้นแบบในระบบพิกัดฉากได้ค่ะดังนั้นก่อนอื่นที่เราจะไปรู้จักการเลื่อนขนานในระบบพิกัดฉากนะคะคุณครูขอทบทวนความรู้ของเราจากชั่วโมงที่ผ่านมาก่อนนะคะนะคะจากที่โมงที่ผ่านมาเรียนจำได้ไหมคะว่าคุณครูเนี่ยเคยถามแล้วค่ะว่าถ้าคุณครูค่ะกำหนดรูปต้นแบบมาให้ใช่ไหมคะรวมถึงกำหนดเวกเตอร์ของการเลื่อนขนานมาให้ด้วยนะคะเราจะสามารถหาภาพที่ได้จากการเลื่อนขนานได้อย่างไรนะคะจำได้ไหมคะเริ่มแรกเราต้องหาอะไรก่อนคะก็คือเราจะต้องหาอะไรคะหาจุดอะไรเอ่ยหาจุด A พาร์มจุด B พาร์มC พามและ D พามก่อนใช่ไหมคะถูกต้องค่ะซึ่งเราเนี่ยซึ่งโจทย์ได้กำหนดจุด A พามมาให้แล้วใช่ไหมคะดังนั้นเราจะหาเพียงแค่กี่จุดคะ
3: 3
2: จุดเท่านั้นใช่ไหมคะถูกต้องค่ะดังนั้นนะคะถ้าโจทย์เนี่ยได้กำหนดรูปต้นแบบมาให้ค่ะรวมถึงให้เวกเตอร์มาแล้วว่าเวกเตอร์ก็คือเวกเตอร์ A พามใช่ไหมคะดังนั้นค่ะสิ่งแรกเลยนะคะเราก็จะรากนะคะเวกเตอร์B พาร์มนะคะเวกเตอร์ C พาร์มและเวกเตอร์ D พาร์มค่ะนะคะให้มีความยาวแล้วก็ขนาดทำไมคะเท่ากับเวกเตอร์ A พาร์มนั่นเองค่ะนะคะเรียบร้อยแล้วเมื่อเราทำไมคะลากเวกเตอร์แต่เส้นเรียบร้อยแล้วต่อไปทำไมคะถูกต้องค่ะเราก็จะสามารถอะไรคะลากใช่ไหมคะส่วนของเส้นตรงนะคะเชื่อมระหว่างจุดให้ครบใช่ไหมคะซึ่งเราก็จะได้ค่ะว่าเราก็จะลากส่วนของเส้นตรง A พาร์ม D พาร์มนะคะและส่วนของเส้นตรง D พาร์ม C พาร์มนะคะและส่วนของเส้นตรง C พาร์ม B พาร์มค่ะ

0: และเสริมของเส้นตรง B พาร์ม A พาร์มนะคะซึ่งเราก็จะได้นะคะแล้วว่านะคะเห็นไหมคะว่ารูปสี่เหลี่ยมสีชมพูของคุณครูนะคะก็จะเป็นภาพที่ได้จากการเลื่อนขนานรูปสี่เหลี่ยม A B C D ด้วยเวกเตอร์ A A พาร์มนั่นเองใช่ไหมคะนะคะซึ่งนักเรียนเนี่ยทราบแล้วค่ะว่าถ้าคุณครูได้กำหนดรูปต้นแบบนะคะแล้วก็เวกเตอร์ของการเลื่อนขนานมาให้ค่ะเราจะสามารถที่จะหาภาพที่ได้จากการเลื่อนขนานได้ใช่ไหมคะและในทางกลับกันค่ะนะคะถ้าคุณครูได้กำหนดรูปต้นแบบและภาพที่ได้จากการเลื่อนขนานรูปต้นแบบมาให้นะคะเราก็จะสามารถหาเวกเตอร์ของการเลื่อนขนานได้เช่นเดียวกันนะคะดังนั้นเดี๋ยวเรามาลองดูตัวอย่างนะคะนะคะจากตัวอย่างเนี่ยคุณครูได้กำหนดรูปต้นแบบมาให้ซึ่งเป็นรูปสีอะไรคะ
1: ส
0: ีน้ำเงินนะคะแล้วก็กำหนดภาพที่ได้จากการเลื่อนขนานมาให้แล้วคือสีอะไรคะนะคะทีนี้ค่ะโจทย์เนี่ยต้องการให้เราหาเวกเตอร์ของการเลื่อนขนานรูปสามเหลี่ยม ABC เราจะหาได้อย่างไรนะคะข้อนี้ถูกต้องค่ะเราแค่อะไรคะลากส่วนของเส้นตรงใช่ไหมคะเชื่อมระหว่างจุดคู่ที่สมในกันเรียนสามารถเลือกคู่ใดคู่หนึ่งก็ได้นะคะอย่างข้อนี้ค่ะคุณครูก็ง่ายๆเลยนะคะเห็นไหมคุณครูเนี่ยก็จะลากส่วนของเส้นตรงค่ะเชื่อมระหว่างจุดที่สมในกันก็คือจุดอะไรคะจุด A และจุด A พาร์มนั่นเองค่ะเห็นไหมคะคุณครูเนี่ยก็จะได้แล้วค่ะว่านะคะเวกเตอร์ของคุณครูก็คือเวกเตอร์ A A พาร์มนั่นเองนะคะเห็นไหมคะแค่ลากส่วนของตรงเชื่อมจุดที่สมในกันนะคะก็ได้เวกเตอร์มาแล้วง่ายไหมคะง่ายทีนี้ค่ะเนี่ยอาจจะสงสัยว่าแล้วถ้าหนูเลือกจุดอื่นได้ไหมคะก็ได้เช่นเดียวกันแต่ต้องระวังว่าต้องเป็นจุดคู่ที่สมในกันสมมติว่าครูขอเลือกเป็นจุด C ค่ะจุด C จะต้องสมในกันกับจุดไหนคะ
1: C
0: พาร์มนะเราสามารถระบุเป็นเวกเตอร์ C C พาร์มได้ไหมคะก็ได้เช่นเดียวกันนะคะหรือว่าเด็กบางคนเนี่ยอาจจะเลือกเป็นเวกเตอร์ B B พาร์มได้ไหมคะได้เช่นเดียวกันนะคะทีนี้ค่ะเดี๋ยวเราก็จะมานะคะฝึกการเลื่อนขนานในระบบพิกัดฉากในวันนี้กันบ้างนะคะนะคะทีนี้ค่ะก็อื่นเลยเดี๋ยวคุณครูเนี่ยก็จะลองให้เรียนเนี่ยช่วยกันบอกพิกัดนะคะว่าเรียนยังจำได้ไหมคะว่าพิกัดเนี่ยเราอ่านยังไงนะคะเดี๋ยวมาช่วยคุณครูนิดนึงนะคะนะคะคุณครูเนี่ยได้กำหนดจุดให้คุณครูกำหนดจุดมาให้เป็นจุดสีแดงเลยเห็นไหมคะนักเรียนช่วยบอกค่ะว่าจุดนี้เนี่ยอยู่บนพิกัดเท่าไหร่คะ
1: x
0: ก็คือพิกัดอะไรคะ
1: c y
0: ถูกต้องค่ะเราจะได้ค่ะว่าจุดนี้ของคุณครูเนี่ยมีพิกัดอยู่ที่ c 3นั่นเองถูกต้องค่ะจุดที่2ค่ะคุณครูกำหนดเป็นจุดนี้บ้างนะคะ ก็คืออะไรคะพิกัดเท่าไหร่คะ
1: ลบ
0: 7ลบ3เก่งมากค่ะซึ่งพิกัดที่1เนี่ยนะคะเห็นไหมคะลบ7เนี่ยเราจะดูที่แกนอะไรคะแกน x นะคะส่วนลบ3พิกัดที่2เนี่ยจะดูที่แกน
1: y
0: เก่งมากค่ะต่อไปจุดที่3อันนี้คือพิกัดอะไรคะ
1: 0 -1
0: เก่งมากก็คือพิกัด0 -1 นั่นเองนะคะถูกต้องค่ะเพราะว่าแกน x ของเรานะคะพิกัดที่1เนี่ยอยู่ตรงเลขอะไรคะเลข0ใช่ไหมคะส่วนพิกัดที่2ของเราเนี่ยแกน y ก็คือลบ1เก่งมากค่ะต่อไปจุดที่4บ้างคุณครูให้เป็นจุดตรงนี้ค่ะมองเห็นไหมคะเท่าไหร่คะพิกัด60เก่งมากค่ะเพราะว่าพิกัดที่1เนี่ยแกน x ของเราอยู่ตรงเลข6ใช่ไหมคะแล้วก็พิกัดที่2แกน y ของเราอยู่ตรงเลข0นั่นเองเก่งมากค่ะพิกัดที่5บ้างจุดตรงนี้ค่ะ
1: 2ลบ4
0: นะคะก็คือพิกัด2ลบ4เก่งมากค่ะพิกัดที่6ค่ะตรงนี้ค่ะเห็นไหมคะดาราเก่งมากค่ะพิกัด0ลบ6นะคะอีกสัก1จุดนะคะอันนี้แหละคะพิกัดลบ50นะคะอีกสัก1นะคะจุดสุดท้ายแล้วค่ะอันนี้คือพิกัดอะไรคะด้านบนเลยเก่งมากค่ะพิกัดลบ5 6นั่นเองนะคะแปลว่าเรียนเนี่ยสามารถที่จะอ่านพิกัดในระบบพิกัดฉากได้แล้วใช่ไหมคะดังนั้นค่ะเดี๋ยววันนี้ค่ะนักเรียนลองสังเกตดูนะคะคุณครูค่ะได้กำหนดอะไรมาให้แล้วคะข้อนี้อะไรคะ อะไรคะคุณครูได้กำหนดเวกเตอร์มาให้แล้วใช่ไหมคะนั่นก็คือเวกเตอร์ mn นั่นเองสังเกตดูว่าหัวลูกศรอยู่ที่ตัวไหนคะ
1: ต
0: ัว n นะคะสังเกตดังนั้นค่ะเราจะได้ว่าเวกเตอร์ mn จะมีจุดเริ่มต้นอยู่ที่จุด m และจุดสิ้นสุดอยู่ที่จุด n นะคะสังเกตที่หัวลูกศรให้ดีนะคะทีนี้ค่ะเดี๋ยวครูก็จะมีคำถามให้กับนักเรียนต้นทางและปลายทางช่วยครูตอบนะคะนักเรียน

0: จะมีทิศทางนะคะไปทางขวาตามแนวแกน x นั่นเองค่ะต่อไปค่ะคำถามถัดไปถามต่อเลยค่ะแล้วเวกเตอร์ mn ค่ะที่ครูได้กำหนดให้เนี่ยแสดงระยะทางในการเลื่อนขนานเท่าใดคะกินหน่อยคะ5หน่วยอ่ะซึ่งเรียนน่ะดูตรงไหนคะก็คือนับตามช่องกริดเลยใช่ไหมคะถูกต้องค่ะเห็นไหมคะนับได้เลยนะคะมี5ช่องพอดีนะคะถูกต้องค่ะต่อไปนะคะคุณครูได้กำหนดจุดมาให้นะคะซึ่งเป็นจุดอะไรคะจุด A นะคะคุณครูให้จุด A มีพิกัดเป็นเท่าไหร่คะ
1: 1 4
0: ถูกต้องค่ะให้จุด A มีพิกัดเป็น1 4คุณครูต้องการให้เราค่ะเลื่อนขนานด้วยเวกเตอร์ mn คุณครูอยากรู้ว่าคุณครูจะได้จุด A ผ่านอยู่ที่พิกัดเท่าไหร่เห็นไหมคะจุด A นะคะเลื่อนขนานด้วยเวกเตอร์ mn เราจะได้จุด A ผ่านอยู่ที่พิกัดเท่าไหร่คะแน่นอนแล้วค่ะว่าจากจุด A ต้องเลื่อนขนานไปทางไหนคะ
1: ทางขว
0: ากี่หน่วยคะ5หน่วยหรือว่า5ช่องกริดใช่ไหมคะซึ่งจะไปหยุดที่ตรงไหนคะนะคะเราก็จะได้ค่ะว่าดังนั้นค่ะจุด A พาร์มของเราจะอยู่ที่พิกัด64นั่นเองนะคะถูกต้องค่ะทีนี้ค่ะคุณครูเนี่ยก็จะกำหนดจุดเพิ่มเติมอ่ะอันนี้คือจุด B จุด B จะอยู่ที่พิกัดเท่าไหร่คะ
1: ลบ 54
0: ถูกต้องค่ะต่อไปคุณครูก็บอกจุด C ต่อเลยค่ะจุด C จะอยู่ที่พิกัดเท่าไหร่คะ
1: ลบ 40
0: ถูกต้องค่ะและจุด D ของคุณครูที่พิกัดเท่าไหร่คะ
1: ลบ 7 ลบ 6
0: ทีนี้ค่ะคุณครูต้องการให้นักเรียนช่วยคุณครูค่ะหาจุด B พาร์มจุด C พาร์มและจุด D พาร์มให้หน่อยค่ะว่ามีพิกัดอยู่ที่เท่าไหร่นะคะโดยใช้การเลื่อนขนานด้วยเวกเตอร์ mn ให้หน่อยค่ะเริ่มจากจุด B ก่อนจุด B ของเราอยู่ที่พิกัดลบ 54ถ้าเลื่อนขนานด้วยเวกเตอร์ mn เราจะได้จุด B พาร์มจะอยู่ที่พิกัดเท่าไหร่คะเก่งมากค่ะเราจะได้จุด B พาร์มนะคะอยู่ที่พิกัด04เก่งมากค่ะต่อไปจุด C ของเรานะคะมีพิกัดอยู่ที่-40เราจะเลื่อนขนานด้วยเวกเตอร์ mn เราจะได้จุด C พาร์มอยู่ที่จุดไหนคะเก่งมากค่ะจะอยู่ที่จุด10นั่นเองถูกต้องค่ะและสุดท้ายค่ะจุด D ของเรานะคะมีพิกัดอยู่ที่-7 -6เราจะเลื่อนขนานด้วยเวกเตอร์ mn ค่ะจุด D พาร์มจะอยู่ที่พิกัดไหนคะเก่งมากค่ะเราจะได้จุด D พาร์ม -2 -6นั่นเองเก่งมากค่ะทีนี้ในข้อนี้บ้างในข้อนี้ค่ะคุณครูกำหนดเวกเตอร์มาให้ยังคะให้แล้วเป็นเวกเตอร์อะไรคะตอนอ่านดูดีคะเป็นเวกเตอร์ n m นั่นเองซึ่งมีจุดเริ่มต้นอยู่ที่จุดไหนคะ
1: n.
0: จุด n เก่งมากจุดสิ้นสุดจะอยู่ที่จุด m นั่นเองซึ่งมีทิศทางของการเลื่อนขนานไปทางซ้ายซึ่งมีระยะทางกี่หน่วยคะ
1: 5
0: กี่หน่วยคะ
1: 5
0: หน่วยนะคะเราแค่เลื่อนไปทางซ้ายจำนวนกี่ช่องกริดแล้วก็นับเลยคือ5ช่องกริดใช่ไหมคะนะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่นักเรียนได้ตอบคำถามคุณครูไปนะคะว่าเวกเตอร์ nm ค่ะก็จะมีจุดเริ่มต้นอยู่ที่จุด n จุดสิ้นสุดอยู่ที่จุด m นั่นเองสังเกตที่ครูจะเขียนครูจะเขียนเรียงเลยใช่ไหมคะแล้วก็เวกเตอร์ nm ค่ะจะแสดงทิศทางในการเลื่อนขนานนะคะไปทางซ้ายตามแนวแกน x นั่นเองค่ะด้วยระยะทางนะคะ5หน่วยเช่นเดียวกันนะคะทีนี้ค่ะนักเรียนมาช่วยคุณครูต่อนะคะนักเรียนลองดูสิคะว่าจากเมื่อสักครู่ค่ะคุณครูเนี่ยได้กำหนดเวกเตอร์มา2รูปแบบใช่ไหมคะเป็นเวกเตอร์ mn ก็คือสีเขียวของคุณครูด้านบนนะคะกับเวกเตอร์ nm สีแดงของเราได้สังเกตดูค่ะว่าเวกเตอร์ nm และเวกเตอร์ m เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรนึกออกไหมคะดังนั้นหาสิ่งที่เหมือนก่อนสิ่งที่เหมือนคืออะไรสองอย่างนี้อะไรที่เหมือนกันอะไรคะอะไรที่เหมือนกันจำได้ไหมก็คือ5หน่วยเหมือนกันซึ่ง5หน่วยคืออะไรคะคือระยะทางใช่ไหมคะสังเกตดูว่า2เวกเตอร์นี้มีระยะทางที่เท่ากันก็คือ5หน่วยหรือว่า5ช่องกริดของเราใช่ไหมคะแล้วสิ่งอะไรที่แตกต่างกันอะไรที่แตกต่างกัน
1: ทิศทาง
0: ทิศทางใช่ไหมทิศทางทำไมกันคะ
1: ส
0: ทิศทางคือสวนหรือว่าตรงกัน

0: ข้ามใช่ไหมคะเห็นไหมคะเราจะได้แล้วค่ะว่าเวกเตอร์ทั้งสองเนี่ยนะคะจะมีระยะทางค่ะที่เท่ากันนะคะแต่ว่าทิศทางเนี่ยตรงกันข้ามนั่นเองนะคะหรือพูดง่ายก็คือมีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดที่แตกต่างกันนั่นเองค่ะทีนี้นะคะและเลขาคุณครูนะคะกำหนดเวกเตอร์ nm มาให้นะคะและคุณครูก็กำหนดจุดค่ะจุด A ของคุณครูอยู่ที่พิกัดเท่าไหร่คะ
1: 0.4
0: ดูดีนะคะนั่นคือจุด A อยู่ที่พิกัด 1.4 นั่นเองจุด A พามของคุณครูเลื่อนขนานด้วยเวกเตอร์ nm จะอยู่ที่จุดพิกัดอะไรคะ
1: 4.4
0: เราก็จะได้ไปนะคะจุด A พามีพิกัดอยู่ที่ -4.4 นั่นเองถูกต้องค่ะต่อไปคุณครูกำหนดต่อเลยนะคะคุณครูค่ะได้กำหนดนะคะให้จุด B ขึ้นมานะคะจุด B มีพิกัดอยู่ที่เท่าไหร่คะ
2: -2
0: ถูกต้องค่ะเราจะได้ว่าจุด B นะคะอยู่ที่พิกัด -2 ค่ะเมื่อเราเลื่อนขนานด้วยเวกเตอร์ nm นะคะเราจะได้จุด B พามอยู่ที่พิกัดไหนคะ
2: -7.2
0: นะคะเราจะจุดบีพามอยู่ที่พิกัด -7 -2ถูกต้องค่ะต่อไปค่ะคุณครูได้กำหนดให้จุด C ของเราอยู่ที่พิกัดเท่าไหร่คะ
2: 5-4
0: ถูกต้องค่ะให้จุด C อยู่ที่ B พิกัดอยู่ที่5-4ค่ะเราจะเลื่อนขนานด้วยเวกเตอร์ nm ค่ะเราจะได้จุด C พามอยู่ที่พิกัดเท่าไหร่คะ
2: 0-4
0: ถูกต้องค่ะค่ะเราก็จะได้ค่ะจุด C พามค่ะอยู่ที่พิกัด0-4ค่ะแล้วก็อีกสักหนึ่งพิกัดนะคะคุณครูให้กำหนดจุด D ค่ะจุด D ของเราจะอยู่ที่พิกัดเท่าไหร่คะจุด D ถูกต้องค่ะเมื่อเราเลื่อนขนานด้วยเวกเตอร์ nm ค่ะเราจะได้จุด D พามอยู่ที่พิกัดเท่าไหร่คะ
2: -3
0: ถูกต้องค่ะเราจะได้จุด D พามอยู่ที่พิกัด -3 -6นั่นเองค่ะค่ะทีนี้ค่ะได้เลยค่ะในการเลื่อนขนานที่มีเวกเตอร์ของการเลื่อนขนานค่ะเลื่อนไปตามแนวแกน x ได้สังเกตดูว่าพิกัดที่1นะคะและพิกัดที่2ของจุดบนภาพที่ได้จากการเลื่อนขนานเปลี่ยนแปลงจากพิกัดของจุดบนรูปต้นแบบอย่างไรคะสังเกตดูที่แกน x เห็นไหมคะพิกัดที่1ทำไมคะสังเกตค่ะจากจุด A เรามีพิกัดอยู่ที่เท่าไหร่คะ
2: 1-4
0: แต่จุด A พามของเรามีพิกัดอยู่ที่-4.4 อะไรที่เปลี่ยนแปลงไปคะสังเกตดูว่าพิกัดที่เท่าไหร่คะที่เปลี่ยนแปลงพิกัดที
2: ่
0: พิกัดที่1นะคะที่เปลี่ยนแปลงไปเห็นไหมคะแล้วพิกัดอะไรที่คงเดิมหรือยังเหมือนเดิมคะพิกัดที่2หรือว่าพิกัดที่อยู่ตามแนวแกน y ใช่ไหมคะนะคะถูกต้องค่ะเราจะได้ว่าพิกัดที่1เนี่ยจะเปลี่ยนแปลงไปนะคะส่วนพิกัดที่2ค่ะจะเหมือนเดิมนะคะเหมือนที่เรายกตัวอย่างเมื่อสักครู่เห็นไหมคะนะคะทีนี้ค่ะเลขาในการเลื่อนขนานค่ะเราต้องสังเกตให้ดีค่ะว่าโจทย์เนี่ยได้กำหนดเวกเตอร์นะคะในลักษณะแบบไหนมาให้ค่ะโดยที่สังเกตที่จุดเริ่มต้นให้ดีนะคะว่าเวกเตอร์ของเราเนี่ยมีจุดเริ่มต้นอยู่ที่จุดไหนนะคะและจุดสิ้นสุดอยู่ที่จุดไหนนะคะสังเกตให้ดีนะคะนะคะทีนี้ค่ะคุณครูก็กำหนดเวกเตอร์มาให้แล้วเป็นเวกเตอร์อะไรคะ
2: mn
0: นะคะแล้วก็คุณครูบอกค่ะว่ากำหนดจุดไปแล้วค่ะว่าจุด A ของเราจุด A ของเราจะมีพิกัดอยู่ที่เท่าไหร่คะ
2: 2-3
0: นั่นเองนะคะนี่เลยค่ะถ้าคุณครูต้องการหาจุด A พามนะคะโดยการที่เลื่อนขนานตามเวกเตอร์ mn เรียนคิดว่าจุด A พามของครูจะไปอยู่ที่พิกัดไหนคะ
2: 2-7
0: ถูกต้องค่ะเราจะได้ค่ะว่าจุด A พามจะอยู่ที่จุด2-7นั่นเองนะคะทีนี้ค่ะจากเมื่อสักครู่ค่ะเราได้แล้วค่ะว่าเวกเตอร์ mn นะคะแสดงการเลื่อนขนาดยังไงคะเลื่อนขนาดไปไงเอ่ยขึ้นไปด้านบนใช่ไหมตามแนวแกนอะไรคะ
2: แกน
0: y ใช่ไหมคะเห็นไหมคะว่าเราจะได้ว่าเวกเตอร์ mn ค่ะเลื่อนขึ้นไปด้านบนตามแนวแกน y ซึ่งเป็นระยะทางกี่หน่วยคะ
2: 4
0: หน่วยนั่นเองซึ่งเรียนสามารถนับได้จากจำนวนช่องกริดใช่ไหมคะ ค่ะนักเรียนคะแล้วก็เมื่อสักครู่ค่ะ

0: แล้วตอบครูแล้วค่ะว่าพิกัดของจุด A ภาพนะคะซึ่งเป็นภาพที่ได้จากการเลขขนานจุด A ค่ะก็จะอยู่ที่พิกัด27นั่นเองนะคะทีนี้นะคะคุณครูได้กำหนดเวกเตอร์อะไรมาให้คะ
1: uv
0: เวกเตอร์ uv นะคะซึ่งเวกเตอร์เนี้ยเป็นการแสดงการเลื่อนขนาดแบบไหนคะอะไรคะก็คือเลื่อนขนาดการเลื่อนลงมาด้านล่างนะคะด้วยระยะทางกี่หน่วยคะ6หน่วยใช่ไหมคะดังนั้นค่ะคุณครูกำหนดจุด b มาให้ให้จุด b อยู่ที่พิกัดเท่าไหร่คะลบ52นะคะดังนั้นค่ะถ้าคุณครูต้องการหา B พามนะคะจุด B พามของเราค่ะโดยการเลื่อนขนานด้วยเวกเตอร์ UV ค่ะจะได้พิกัดอยู่ที่เท่าไหร่คะเท่าไหร่คะจากจุด B นะคะลบ52เราจะเลื่อนขนานด้วยเวกเตอร์ UV มาได้เท่าไหร่คะค่ะเราก็จะได้จุด B พามอยู่ที่ลบ5ลบ4นั่นเองนะคะสังเกตดูค่ะว่าจากที่ครูได้กำหนดมาให้2จุดเห็นไหมจุด B กับจุด B พามที่เราเพิ่งหาให้คุณครูสังเกตดูว่าพิกัดไหนที่คงเดิมพิกัดไหนที่เปลี่ยนแปลงพิกัดที่1ก็คือทำไมคะเหมือนเดิมหรือว่าเปลี่ยนแปลงคะ
1: เหม
0: ือนเดิมแล้วพิกัดที่2เป็นไงคะ
1: เป
0: ลี่ยนแปลงใช่ไหมคะนะคะเราก็จะได้ค่ะได้แล้วเนาะว่าเวกเตอร์ UV ค่ะแสดงการเลื่อนขนานโดยการเลื่อนลงมาตามแนวแกน Y นะคะเป็นระยะทาง6หน่วยนั่นเองค่ะค่ะแล้วก็พิกัดของจุด B พามเนี่ยนะคะจะอยู่ที่พิกัด -5 -4 นั่นเองนะคะจากที่ได้ตอบครูเมื่อสักครู่ค่ะเห็นไหมอันนี้คือข้อค้นพบที่เรียนได้ตอบครูไปแล้วค่ะว่าในการเลื่อนขนานที่มีเวกเตอร์ของการเลื่อนขนานไปตามแนวแกน Y นะคะสังเกตดูว่าพิกัดที่1และพิกัดที่2ของจุดบนภาพที่ได้จากการเลื่อนขนานนะคะเปลี่ยนแปลงจากพิกัดของจุดบนรูปต้นแบบอย่างไรนะคะซึ่งนักเรียนเนี่ยตอบคุณครูแล้วค่ะว่าพิกัดที่1เนี่ยทำไมคะอะไรคะคงเดิมใช่ไหมคะแต่พิกัดที่2ทำไมคะเปลี่ยนแปลงนะคะค่ะนะคะซึ่งเราเนี่ยสามารถหาภาพที่ได้จากการเลื่อนขนานของรูปหลายเหลี่ยมนะคะเราสามารถทำได้ค่ะโดยการนะคะหาภาพที่ได้จากการเลื่อนขนานของจุดยอดบนรูปต้นแบบค่ะจากนั้นลากเส้นเชื่อมจุดยอดที่เป็นภาพที่ได้จากการเลื่อนขนานค่ะดังนั้นเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างนะคะเพื่อให้เรียนเนี่ยได้เข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะตัวอย่างที่1ค่ะเรียนคะคุณครูได้กำหนดรูปต้นแบบมาให้ซึ่งเป็นรูปอะไรคะเป็นรูปสามเหลี่ยม A B C นะคะโดยที่ครูเนี่ยได้กำหนดพิกัดมาให้แล้วค่ะว่าจุด A มีพิกัดอยู่ที่ -27 จุด B มีพิกัดอยู่ที่-63จุด C มีพิกัดอยู่ที่-23ค่ะซึ่งให้เป็นจุดยอดใช่ไหมคะทีนี้ค่ะเราต้องการเลื่อนขนานรูปสามเหลี่ยม A B C ด้วยเวกเตอร์ MN นะคะทีนี้คุณครูต้องการให้เราค่ะช่วยกันหาพิกัดของจุดยอดของรูปสามเหลี่ยม A พาม B พาม C พามค่ะดังนั้นเริ่มแรกค่ะนี่นะคะเวกเตอร์ MN ของเราแสดงการเลื่อนขนานอย่างไรคะ
1: ไปทางขวา
0: ตามแนวแกนอะไรเอ่ยแกน X ด้วยระยะทางกี่หน่วยคะ
1: 5
0: หน่วยใช่ไหมคะดังนั้นเดี๋ยวเราก็จะมาหาจุด A พามจุด B พามและจุด C พามใช่ไหมคะค่ะดังนั้นค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาเลื่อนขนานนะคะแต่ละจุดเนี่ยนะคะด้วยเวกเตอร์ MN นั่นเองค่ะก็คือเลื่อนไปทางขวาตามแนวแกน X เป็นระยะทาง5หน่วยดังนั้นจุด A ของเรานะคะถ้าเลื่อนขนานด้วยเวกเตอร์ MN เราจะได้จุด A พามอยู่ที่พิกัดไหนคะ
1: 37
0: ถูกต้องค่ะเราจะได้จุด A พามนะคะอยู่ที่พิกัด37ถูกต้องค่ะต่อไปเรามาเลื่อนขนานจุด B บ้างค่ะจุด B ของเราเลื่อนขนานด้วยเวกเตอร์ MN เราจะได้จุด B พามอยู่ที่พิกัดเท่าไหร่คะ
1: -13
0: เราจะได้จุด B พามอยู่ที่พิกัด -13 ถูกต้องค่ะนะคะสีม่วงของคุณครูเลยจุดสีม่วงนะคะต่อไปค่ะเรามาเลื่อนจุดไหนคะจุด C ต่อเนาะจุด C ค่ะเลื่อนขนานด้วยเวกเตอร์ MN เราจะได้จุด C พามอยู่ที่พิกัดเท่าไหร่คะ
1: 33
0: ถูกต้องค่ะเราจะได้จุด C พามนะคะมีพิกัดอยู่ที่33นั่นเองเมื่อเราหาจุด

0: จุด B พาร์มจุด C พาร์มครบหมดแล้วต่อไปทำไมคะเก่งมากเราก็ลากส่วนของเส้นตรงเชื่อมระหว่างจุดทั้ง3จุดใช่ไหมคะเราก็จะได้เป็นภาพได้จากการเลื่อนขนาดนั่นเองนะคะเก่งมากค่ะแล้วก็ลากส่วนของเส้นตรงนะคะเชื่อมกันเลยค่ะก็คือส่วนของเส้นตรง A พาร์ม B พาร์มส่วนของเส้นตรง B พาร์ม C พาร์มค่ะและส่วนของเส้นตรง C พาร์ม A พาร์มค่ะนะคะและเราก็จะได้ว่ารูปสามเหลี่ยม A พาร์ม B พาร์ม C พาร์มค่ะเป็นภาพที่ได้จากการเล่นขนานรูปสามเหลี่ยม ABC ด้วยเวกเตอร์ MN นั่นเองค่ะดังตัวอย่างของคุณครูเลยนะคะเห็นไหมคะซึ่งเราจะว่ารูปสามเหลี่ยมเห็นไหมคะสีฟ้าเป็นรูปต้นแบบใช่ไหมคะส่วนรูปสามเหลี่ยมสีชมพูเป็นภาพที่ได้จากการเลื่อนขนานนั่นเองนะคะดังนั้นอีกหนึ่งข้อนะคะเพื่อความแม่นยำของนักเรียนนะคะอีกสักหนึ่งข้อเชิญครูหาคำตอบหน่อยค่ะข้อนี้บ้านนะคะข้อนี้ค่ะคุณครูก็กำหนดอะไรมาให้แล้วคะรูปสามเหลี่ยม ABC มาให้ใช่ไหมคะแล้วก็กำหนดอะไรมาแล้วด้วยเวกเตอร์ให้แล้วซึ่งเป็นเวกเตอร์อะไรคะ MN เป็นเวกเตอร์ที่แซงการเลื่อนขนาดแบบไหนคะเลื่อนลงมาข้างล่างตามแนวแกนอะไรเอ่ย
1: wow.
0: ตามแนวแกน y ด้วยระยะทางกี่หน่วยคะ3หน่วยนะคะดังนั้นเราจะต้องหาอะไรคะแล้วก็หาจุด A พาร์มจุด B พาร์มจุด C พาร์มใช่ไหมคะดังนั้นเดี๋ยวเราเริ่มหาเลยค่ะเราจะมาหาจุด A พาร์มมันก่อนนะคะจากจุด A เราเลื่อนขนานด้วยเวกเตอร์ MN เราได้จุด A พาร์มอยู่ที่พิกัดไหนคะ
1: 20
0: เราจะได้จุด A พาร์มอยู่ที่พิกัด20นะคะถูกต้องค่ะเมื่อได้ A พาร์มนะคะสีเขียวจุดสีเขียวของคุณครูนะคะต่อไปและจุด B พาร์มล่ะคะ
1: 6
0: -4 นะคะเราจะได้นะคะจุด B พาร์มอยู่ที่6 -4 นะคะถูกต้องหรือว่าเป็นจุดสีม่วงที่ครูทำไว้นะคะและสุดท้ายค่ะเราหาจุดไหนคะ C พาร์มนั่นเองจุด C พาร์มอยู่ที่พิกัดไหนคะ
1: 2 -5
0: ถูกต้องค่ะเราจะได้นะคะจุด C พาร์มอยู่ที่พิกัด2 -5 นะคะเก่งมากค่ะเมื่อเราหาครบแล้วทั้ง3จุดทำไงคะลากส่วนของเส้นตรงเชื่อมระหว่างทั้ง3จุดใช่ไหมคะนะคะเราก็ลากส่วนของเส้นตรง A พาร์ม B พาร์มส่วนของเส้นตรง B พาร์ม C พาร์มและส่วนของเส้นตรง C พาร์ม A พาร์มเชื่อมกันได้เลยนะคะเราก็จะได้ว่ารูปสามเหลี่ยม A พาร์ม B พาร์ม C พาร์มเป็นภาพที่ได้จากการเลื่อนขนานรูปสามเหลี่ยม ABC ด้วยเวกเตอร์ MN นั่นเองค่ะเป็นไงคะเรียนสามารถจะเลื่อนขนานในระบบพิกัดฉากได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ใช่ไหมคะก็คือถ้าโจทย์ให้รูปต้นแบบมานะคะเราก็ให้เวกเตอร์มาใช่ไหมคะเรียนก็แค่หาจุดที่สมในการใช่ไหมคะแล้วก็เลื่อนขนานตามเวกเตอร์ที่โจทย์ได้กำหนดให้นะคะดังนั้นเดี๋ยวเรามาฝึกความเข้าใจของนักเรียนนะคะเดี๋ยวเรามาทำแบบฝึกหัดไปพร้อมกันเลยนะคะนะคะนี่คือแบบหัดที่3นะคะการเลื่อนขนานในระบบพิกัดฉากชั่วโมงที่1นั่นเองค่ะนะคะซึ่งคุณครูปลายทางค่ะสามารถดาวน์โหลดแบบฝึกหัดนี้นะคะได้ที่ www.dltv.ac.th ได้เลยค่ะนะคะซึ่งคุณครูเนี่ยจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด5ข้อให้กับนักเรียนได้ร่วมกันฝึกนะคะซึ่งข้อที่1ข้อที่2เนี่ยนักเรียนก็อย่าลืมนะคะระบุด้วยค่ะว่าเวกเตอร์ของเราเนี่ยเลื่อนขนานอย่างไรนะคะแล้วก็พร้อมที่จะบอกพิกัดด้วยนะคะว่ามีพิกัดคืออะไรนะคะเติมข้อความให้เรียบร้อยสมบูรณ์นะคะนะคะข้อที่3ก็เช่นเดียวกันค่ะนักเรียนน่ะก็จะต้องเลื่อนขนานรูปสามเหลี่ยมนะคะ ABC ที่โจทย์ได้กำหนดให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ตามพิกัดนะคะที่โจทย์ให้มานะคะให้ถูกต้องพร้อมกับระบุพิกัดที่นักเรียนหามาด้วยนะคะนะคะทำจนครบ5ข้อเลยนะคะที่ครูมีให้เรียนได้ฝึกนะคะครูก็จะมีโจทย์ที่ชัดเจนขึ้นให้กับเรียนได้เห็นนะคะในข้อที่1นะคะเมื่อนักเรียนนะคะเข้าใจแล้วเรียนก็สามารถลงมือทำแบบหัดได้เลยค่ะและเดี๋ยวเราจะมาเฉลยเมื่อถ่ายชั่วโมงพร้อมกันค่ะ

ค่ะนักเรียนปลายทางคะเดี๋ยวเรามาเฉลยแบบฝึกหัดแปลงพร้อมกันเลยนะคะค่ะนักเรียนคะในข้อที่1ค่ะนะคะกลุ่มไหนจะช่วยครูเฉลยคะขอบคุณค่ะกลุ่ม1น่ารักมากนะคะนะคะในข้อแรกค่ะโจทย์เนี่ยกำหนดรูปสามเหลี่ยม ABC มาให้แล้วนะคะแล้วก็ระบุพิกัดA, B, C มาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะแล้วให้นักเรียนเนี่ยนะคะเลื่อนขนานรูปสาม

0: ียม ABC นะคะด้วยเวกเตอร์ MN ค่ะนะคะและให้เราเนี่ยหาพิกัดของจุดยอดของรูปสามเหลี่ยม A พาร์ม B พาร์มและ C พาร์มด้วยนะคะดังนั้นเดี๋ยวเรามาดูเฉลยของกลุ่มที่1 นะคะว่าจะตรงกับที่เราทำไว้หรือเปล่านะคะอ่ะกลุ่มที่1ขอเชิญเลยค่ะได้ค่ะค่ะนักเรียนคะในข้อที่1เนี่ยเวกเตอร์ MN ของเราค่ะแสดงการเลื่อนขนานอย่างไรคะ
1: เลื่อนขนานไปทางขวาค่ะระยะทาง4หน่วยค่ะ
0: ถูกต้องค่ะและเรียนนะคะพิกัดของจุด A พาร์มได้เท่าไหร่คะ
1: พิกัดของจุด A พาร์มคือ26ค่ะ
0: ค่ะและพิกัดของจุด B พาร์มล่ะคะ
1: พิกัดของจุด B พาร์มคือ -12 ค่ะ
0: ค่ะและพิกัดของ C พาร์มล่ะคะ
1: พิกัดของจุด C พาร์มคือ22ค่ะ
0: ถูกต้องมั้ยคะถูกต้องอ่ะปรบมือให้กับกลุ่มที่1เลยค่ะเยี่ยมมากนะคะนะคะเราจะได้ค่ะว่าเวกเตอร์ MN ในข้อ1ค่ะนะคะแสดงทิศทางการเลื่อนขนานนะคะไปทางขวาตามแนวแกน X ค่ะเป็นระยะทาง4หน่วยค่ะถูกต้องเลยนะคะและเราก็สามารถหาพิกัดของจุด A พาร์มได้ค่ะก็คืออยู่ที่พิกัด26นั่นเองนะคะและพิกัดของจุด B พาร์มของเรานะคะก็คือ -12 ค่ะและพิกัดของจุด C พาร์มก็คือ22นั่นเองนะคะซึ่งคุณครูนะคะเดี๋ยวจะให้ค่ะกลุ่มที่1ค่ะออกมาวาดภาพในการเล่นขนานให้เพื่อนดูได้อย่างชัดเจนหน่อยค่ะอ่ะขอเชิญนะคะกลุ่มนี้ออกมาวาดให้หน่อยค่ะว่ารูปที่เกิดขึ้นน่ะอยู่ตรงไหนยังจําได้อยู่มั้ยคะอ่ะสามารถถือไปงานมาได้ค่ะได้เลยค่ะกําหนดจุดลงไปได้เลยนะคะ

0: แล้วก็ลากเชื่อมกันได้เลยนะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะเป็นไงคะเลขาานะคะเพื่อนเนี่ยได้นะคะสร้างจุดให้แล้วค่ะคุณครูขอเติมให้นะคะเติมพิกัดให้นิดหนึ่งนะคะให้ชัดเจนนะคะนะคะเราก็จะได้แล้วนะคะว่าเหมือนกับที่เราเฉลยไหมคะเหมือนกันแล้วนะคะดังนั้นเดี๋ยวเรามาเฉลยต่อกันในข้อที่2เลยนะคะข้อที่2มีกลุ่มไหนอาสาช่วยครูเฉลยคะขอบคุณค่ะข้อที่2นะคะเดี๋ยวเรามาลองดูค่ะโจทย์เนี่ยกำหนดนะคะรูปสามเหลี่ยม ABC มาให้นะคะแล้วก็กำหนดเวกเตอร์ MN มาให้แล้วค่ะนะคะให้เรียนเนี่ยนะคะทิศทางนะคะว่าเวกเตอร์ MN เนี่ยแสดงการเลื่อนขนานแบบใดนะคะแล้วก็หาพิกัดของจุด A พาร์ม B พาร์ม C พาร์มนะคะในข้อนี้ค่ะนักเรียนคะเวกเตอร์ MN ของเราค่ะแสดงการเลื่อนขนานในรูปแบบใดคะ
1: ไปทางซ้ายตามแนว X ครับ
0: ไปทางซ้ายตามแนวแกน X ถูกต้องค่ะด้วยระยะทางกี่หน่วยคะ
1: ระยะทาง7หน่วยครับ
0: 7หน่วยถูกต้องค่ะและพิกัดของเราล่ะคะพิกัด A พาร์มอยู่ที่พิกัดเท่าไหร่คะ
1: พิกัดลบ7ลบ2ครับ
0: ถูกต้องค่ะและพิกัด B พาร์มล่ะคะ
1: ลบ4ลบ6ครับ
0: และพิกัด C พาร์มล่ะคะ
1: 0กับลบ4ครับ
0: ค่ะนะคะเรียนเนี่ยได้เฉลยข้อสอนได้อย่างถูกต้องนะคะทีนี้ค่ะเดี๋ยวคุณครูขอให้นักเรียนนะคะตัวแทนนะคะออกมาช่วยคุณครูวาดนะคะภาพจัดการเลื่อนขนาดให้คุณหน่อยค่ะขอบคุณค่ะนะคะนักเรียนคะกลุ่มไหนที่ตรงเนี่ยสามารถเฉลยได้เลยนะคะ

0: เป็นไงคะได้ถูกต้องไหมคะหนูขอเติมนะคะจุดให้สมในนิดหนึ่งนะคะคุณครูจะเขียนจุด A พามนะคะจุด B พามแล้วก็จุด C พามนะคะเป็นไงคะเลยคะถูกต้องไหมคะนะคะเราได้ถูกต้องแล้วค่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาเฉลยกันต่อในข้อที่3เลยค่ะนะคะในข้อที่3นะคะกลุ่มหมายเชิญครูเฉลยค่ะขอบคุณค่ะในข้อที่3นักเรียนได้เวกเตอร์ของการเล่นขนานเป็นไงคะ
1: ไปทางด้านซ้ายครับตามแนวแกน x
0: ค่ะด้วยระยะ

0: างกี่หน่วยคะ
1: 4หน่วยครับ
0: 4หน่วยถูกต้องค่ะต่อไปค่ะบอกพิกัดได้เลยค่ะ
1: ลบ3 4
0: พิกัด A พามใช่ไหมคะลบ3 4ถูกต้องค่ะ
1: พิกัด B พามลบ6 0
0: ถูกต้องค่ะ
1: พิกัด C พามลบ2ลบ3ครับ
0: ถูกต้องค่ะอาทีค่ะคุณครูขอให้เรียนนะออกมาวาดภาพหน่อยค่ะนะคะภาพราชการเล่นขนานให้เพื่อนดูได้อย่างชัดเจนหน่อยค่ะขอบคุณค่ะ

0: แล้วก็เขียนจุดที่สมในการให้คุณศักดิ์จุด A พามได้เลยนะคะขอบคุณมากค่ะถูกต้องไหมคะนายคะข้อ3ถูกต้องไหมคะข้อ3ถูกต้องนะคะเพื่อนวาดออกมาได้อย่างถูกต้องนะคะเก่งมากค่ะต่อไปนะคะในข้อที่4กันต่อเลยค่ะข้อที่4กลุ่มไหนได้คะขอบคุณค่ะข้อที่4นะคะข้อที่4ค่ะเราได้เวกเตอร์ MN เนี่ยแสดงการเลื่อนขนาดในรูปแบบใดคะ
1: ไปทางข้างล่างตามแนวแกน y 4หน่วยค่ะ
0: ค่ะก็คือเลื่อนลงไปตามแนวแกน y ใช่ไหมคะไปทาง4หน่วยถูกต้องค่ะและพิกัดของเราล่ะคะได้อะไรบ้างคะ
1: พิกัด a พายนะคะคือลบ6กับลบ3ค่ะ
0: ค่ะพิกัด A พามอยู่ที่ลบ6ลบ3ถูกต้องค่ะ
1: B พามนะคะอยู่ที่ลบ2ลบ5ค่ะ
0: ถูกต้องค่ะ
1: พิกัด C พามนะคะอยู่ที่ลบ5และลบ6ค่ะ
0: ลบ5และลบอะไรนะคะ
1: ลบ5ลบ7ค่ะ
0: ลบ5และลบ7นะคะงั้นลองมาวาดภาพที่ได้จากการเลื่อนขนาดให้เพื่อนดูให้ชัดเจนหน่อยค่ะ

0: เป็นไงคะตรงกับที่เราวาดไหมคะนะคะตรงกันนะคะถูกต้องค่ะในข้อที่4นะคะเหลือข้อสุดท้ายแล้วค่ะข้อสุดท้ายค่ะขอตัวแทนค่ะ1กลุ่มค่ะกลุ่มไหนคะใครพร้อมคะโอเคนะคะในข้อที่5นะคะค่ะข้อที่5ค่ะเวกเตอร์ MN ค่ะแสดงการเลื่อนขนาดอย่างไรคะ
1: เลื่อนไปตามแกน Y 6หน่วยครับ
0: ก็คือนะคะเลื่อนนะคะขึ้นไปด้านบนนะคะตามแนวแกน Y ด้วยทาง6หน่วยถูกต้องค่ะต่อไประบุพิกัดให้หน่อยค่ะ
1: จุด A พาม554
0: จุด A พามที่พิกัด54ค่ะถูกต้องค่ะ
1: จุด B พาม26ครับ
0: จุด B พามอยู่ที่พิกัด26ถูกต้องค่ะ
1: จุด C พามพิกัด61ครับ
0: จุด C พามอยู่ที่พิกัด61ถูกต้องค่ะแล้วเรียนช่วยมาวาดภาพจากการเลื่อนขนานให้เพื่อนเห็นได้อย่างชัดเจนหน่อยค่ะนะคะข้อสุดท้ายแล้วนะคะ

0: ขอบคุณค่ะเป็นไงคะถูกต้องไหมคะนะคะถูกต้องนะคะทั้ง5ข้อเป็นไงคะทั้ง5ข้อนักเรียนต้นทางทำถูกหมดไหมคะทั้ง5ข้อเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือถูกหมดเลยนะคะแปลว่านักเรียนเนี่ยสามารถที่จะเลื่อนขนานในระบบพิกัดฉากได้แล้วใช่ไหมคะดังนั้นค่ะเดี๋ยวเรามาสรุปเนื้อหาในวันนี้ไปพร้อมกันนะคะค่ะนักเรียนคะการเลื่อนขนานรูปหลายเหลี่ยมนะคะที่มีเวกเตอร์ของการเลื่อนขนานขนานกับแกน x นะคะเราจะได้ว่าพิกัดที่1นะคะของจุดบนภาพที่ได้จากการเลื่อนขนานค่ะจะเปลี่ยนแปลงไปนะคะส่วนพิกัดที่2เนี่ยจะเหมือนเดิมนั่นเองค่ะและในทำนองเดียวกันค่ะในการเลื่อนขนานรูปหลายเหลี่ยมนะคะที่มีเวกเตอร์ของการเลื่อนขนานขนานกับแกน y บ้างนะคะสังเกตดูว่าพิกัดที่1ของจุดบนภาพที่ได้จากการเลื่อนขนานนะคะจะเห็นไหมคะเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าพิกัดที่2เนี่ยจะเปลี่ยนแปลงนั่นเองสังเกตดูว่ากันนะคะค่ะแล้วก็ในการหาภาพที่ได้จากการเลื่อนขนานนะคะเราจะต้องวิเคราะห์เวกเตอร์ก่อนค่ะว่าเวกเตอร์เนี่ยแสดงการเลื่อนขนานอย่างไรนะคะจากนั้นค่ะเราก็จะเลื่อนขนานจุดยอดบนรูปต้นแบบค่ะแล้วก็ลากส่วนของเส้นตรงเชื่อมจุดยอดที่เป็นภาพที่ได้การเลื่อนขนานเหล่านั้นค่ะค่ะแล้วก็สำหรับในบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเราก็จะยังอยู่ในเรื่องของการเลื่อนขนานในระบบพิกัดฉากเช่นเดียวกันค่ะแต่ว่าอาจจะมีเนื้อหาที่เข้มข้นขึ้นนะคะค่ะแล้วก็สิ่งที่ครูปลายทางและในปลายทางจะต้องเตรียมก็คือแบบฝึกหัดที่4การเลื่อนขนานในระบบพิกัดฉากชั่วโมงที่2ค่ะแล้วก็แบบฝึกหัดที่5การประยุกต์การเลื่อนขนานนั่นเองค่ะซึ่งคุณครูสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ www.dltv.ac.th ได้เลยค่ะค่ะซึ่งสำหรับวันนี้คาเรน่าจะได้ความรู้กันครบแล้วใช่ไหมคะเพื่อสามารถทำเป็นงานได้อย่างถูกต้องนะคะค่ะคุณครูก็ขอฝากความรู้ไว้เพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่ช่วงถัดไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด4ชั่วโมงทางช่อง DLTV

การผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ตอนนักสำรวจน้อยผจญภัยปราสาทหินภาคหนึ่งสวัสดีเพื่อนๆทุกคนวันนี้แทนไทยกับไม้โทเราอยู่กันที่ปราสาทหิน
1: ปราสาทหินหลังนี้เก่าแก่มากๆเลยนะถูกสร้างมาหลายร้อยปีแล้ว
0: แทนไทยชักจะอยากรู้ซะแล้วสิว่าข้างในปราสาทหินจะมีอะไรอยู่บ้างนะ
1: งั้นเราเข้าไปสำรวจกันดีไหม
0: ดีเลยดีเลยแล้วเพื่อนๆพร้อมที่จะเข้าไปสำรวจกับพวกเราไหมลุกขึ้นมากระโดดปรบมือไปพร้อมกับพวกเรากันเลย1 2 3พวกเราพร้อมแล้วโอ้ว้าวนั่นอะไรน่ะไม่ถูก
1: ดูเหมือนจะเป็นแผ่นหินหรือแผ่นศิลาที่สลักข้อความเอาไว้นะเพื่อนๆเรามาลองอ่านข้อความนี้ไปพร้อมๆกับแทนไทยกันนะ
0: ได้เลย20หมวนจำจงดีผู้ใหญ่หาผ้าใหม่ให้สะพ้ายใช้คล้องคอไฟใจเอาใส่ห่อมิหลงไหลใครขอดูจะใครลงเรือใบดูน้ำใสและปลาปูสิ่งใดอยู่ในตู้มิใช่อยู่ใต้ต่างเตียงบ้าใบถือใยบัวหูตามัวมาใกล้เคียงเล่าท่องอย่าละเลี่ยง20หมวนจำจงดี
1: อ๋อนี่คือบทร้อยกลอง20หมวนจำจงดีนี่นะ
0: เอ๊ะ20หมวนจำจงดีคืออะไรเหรอ
1: คือบทร้อยกลองที่แต่งขึ้นโดยใช้คำในภาษาไทยที่ใช้ไม้ม้วน20คำยังไงล่ะไหนแทนไทยลองหาคำที่ใช้ไม้ม้วน20คำดูซิว่ามีคำว่าอะไรบ้าง
0: เพื่อนๆลองช่วยแทนไทยหาไปพร้อมๆกันนะคำที่ใช้ไม้ม้วนมีคำว่าใหญ่ใหม่ให้สะพ้ายใช้ไฟใจใส่หลงไหลใครใบใสใดนายใช่ใต้ใบใหญ่ใกล
1: ้โอ้โหเก่งมากทุกคนหาครบ20คำแล้ว
0: เย้พวกเราทำได้
1: อย่าลืมนะทุกคนคำในภาษาไทยที่ใช้ไม้ม้วนมีแค่20คำนี้เท่านั้นจำให้ขึ้นใจกันนะทุกคน
0: แทนไทยกับไม้โทมีของจะมอบให้ด้วยนะนี่เลยชิ้นส่วนจิ๊กซอว์ปริศนา

0: น่าตื่นเต้นเพื่อนๆอย่าลืมสะสมให้ครบทั้ง13ชิ้นกันนะ
1: แล้วเรามาดูกันว่าเราจะต่อจิ๊กซอว์เป็นภาพอะไรสำหรับวันนี้แทนไทยกับไม้โทต้องไปก่อนนะ
0: ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ
1: สวัสดีนะทุกคน

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนดินถล่มจมพระสุธา
1: อิงฟ้า
2: เป็นยังไงได้บ้าง
3: อ้าวเด็กๆมาเยี่ยมอิงฟ้าเหรอ
4: ครับ
5: สวัสดีครับพ่อ
3: สวัสดีสวัสดีมาๆๆขึ้นมาก่อน
6: เป็นไงบ้างอิงฟ้า
7: ก็เป็นไข้หวัดนี่แหละเพราะไปโดนฝนตอนที่ไปดูงานกับพ่อเมื่อวันหยุดนี่เองน่ะ
3: แม่เขาเตรียมยาให้เราสองพ่อลูกเรียบร้อยแล้วล่ะ
7: ที่ฉันไปกับพ่อน่ะมีแผ่นดินถล่มด้วยนะ
8: แผ่นดินถล่ม
9: จริงเหรอครับพ่ออ
3: ืมใช่แล้วบริษัทพ่อเขาให้ไปสำรวจพื้นที่จะสร้างหมู่บ้านพอไปตรวจประเมินดูก็เข้าข่ายพื้นที่เสี่ยงเกิดแผ่นดินถล่มเพราะว่าพื้นที่ตรงนั้นอยู่ติดภูเขาใกล้ลำห้วยมีร่องรอยดินไหลและเลื่อนบนภูเขามีรอยแยกของพื้นดินบนภูเขามีกองหินเนินทรายปนโคลนอีกอย่างพอสอบถามคนในพื้นที่ถึงได้รู้ว่าบริเวณแถวนี้เคยเกิดดินถล่มน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันบ่อยๆด้วย
1: อ้าวอย่างนี้ก็สร้างหมู่บ้านไม่ได้นะสิครับ
7: ก็ใช่นะสิพ่อกับทีมงานเริ่มสำรวจและได้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงก็รีบออกจากพื้นที่เลยล่ะ
1: ทำไมต้องรีบออกจากพื้นที่ด้วยล่ะครับ
3: ก็ก่อนที่พ่อกับทีมงานจะไปถึงก็ได้เช็คข่าวสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาว่าในพื้นที่ที่จะไปสำรวจน่ะมีฝนตกหนักมาหลายวันแล้วแต่วันที่ไปถึงก็มีฝนตกไปปรอยไม่หนักมากพอสำรวจได้บ้างแต่พ่อกับทีมงานก็เตรียมตัวก่อนไปกันนะทั้งศึกษาวิธีเอาตัวรอดจากแผ่นดินถล่มเตรียมของใช้อุปกรณ์จำเป็นเพื่อพร้อมอพยพเตรียมเบอร์ติดต่อกรณีฉุกเฉิน
7: หน่วยงานในพื้นที่เขาก็เตรียมตัวรับมือกันดีมากเลยนะอิงฟ้าเห็นเขาจัดเวรยามเฝ้าระวังสถานการณ์เตรียมเส้นทางหนีภัยไปยังพื้นที่ปลอดภัยที่อยู่ห่างจากแนวการไหลของดินที่นั่นเขาปลูกหญ้าแฝกป้องกันดินถล่มกันเยอะมากเลยแล้วตอนเย็นๆเขาก็ฝึกซ้อมการอพยพหนีภัยกันด้วยนะ
1: รู้ลึกรู้จริงขนาดนี้ไม่สงสัยแล้วว่าทำไมเธอถึงไม่ค่อยสบายนี่แสดงว่าเธอติดตามพ่อไปทุกสถานการณ์เลยละสิ
7: แหมก็มันสนุกนี่นาเปียกฝนแป๊บเดียวเดี๋ยวก็หาย
1: แต่ก็ถือว่าโชคดีที่รอดปลอดภัยจากแผ่นดินถล่มมาได้นะอิงฟ้า
7: อันอื่นน่าสนุกแต่อันนี้สิน่ากลัวเชียวล่ะขนาดอยู่ไกลแล้วนะยังได้ยินเสียงดังเชียว
3: ชาวบ้านที่นั่นเขาก็พอจะรู้ล่วงหน้าเหมือนกันนะว่าจะเกิดแผ่นดินถล่มเพราะเขาสังเกตจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องระดับน้ำในแม่น้ำลำห้วยสูงขึ้นเร็วผิดปกติน้ำก็มีสีขุ่นเป็นสีดินภูเขาแล้วก็มีเสียงดังผิดปกติทั้งเสียงหักของต้นไม้เสียงแตกของหินเสียงการไหลของโคลนที่สำคัญเลยชาวบ้านเขาเห็นว่ามีน้ำไหลซึมขึ้นมาจากใต้ดินเพราะดินอิ่มน้ำมันเป็นสัญญาณเตือนว่าอาจจะเกิดแผ่นดินถล่มได้นะ
9: พ่อครับแล้วตอนที่เกิดแผ่นดินถล่มพ่อกับอิงฟ้าอยู่ที่ไหนกันเหรอครับ
3: ตอนนั้นพ่อกับทีมงานมาอยู่ที่ศาลากลางจังหวัดที่นี่ก็มาติดตามข่าวและประกาศเตือนภัยจากทางการตลอดเวลาเพราะว่าที่นั่นเป็นศูนย์อพยพที่จัดเตรียมเอาไว้แล้วพ่อเองก็ได้คุยกับเจ้าหน้าที่ของกรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่เขาเล่าว่าเขาต้องรีบอพยพคนในพื้นที่เสี่ยงให้พ้นแนวการไหลของดินถล่มหรือมีกระแสน้ำไหลเชี่ยวเพื่อป้องกันกระแสน้ำพัดจมน้ำได้โดยวิธีที่เขาแนะนำคือต้องวิ่งออกด้านข้างจะช่วยให้ปลอดภัย

0: จากทิศทางของแผ่นดินถล่มวิ่งขึ้นไปยังที่สูงและต้องอยู่ห่างจากหน้าผาหรือที่ดินลาดชันบางส่วนก็พามาที่ศาลากลางได้ทันน่ะ
1: แล้วตอนนี้สถานการณ์ที่นั่นเป็นยังไงบ้างเหรอครับ
0: ก่อนที่จะเดินทางกลับก็เห็นเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าจะมีการประกาศเตือนประชาชนว่าอาจจะมีน้ำท่วมและอาจเกิดดินถล่มซ้ำได้อีกให้รอฟังข่าวและติดตามสถานการณ์จนกว่าเหตุการณ์จะยุติลงและให้ตรวจสอบความเสียหายของตัวบ้านก่อนที่จะกลับเข้าไปในบ้านทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาในบ้านถ้าพบอะไรผิดปกติก็ให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทันทีเลย
2: คุยเรื่องแผ่นดินถล่มกันมาตั้งนานยังไม่รู้เลยว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไง
3: เรื่องแค่นี้ขอให้เป็นหน้าที่ของ DLTV นะแผ่นดินถล่มเป็นธรณีพิบัติภัยที่เกิดขึ้นแบบฉับพลันจากการเคลื่อนตัวของดินหรือหินลงมาตามที่ลาดเชิงเขาบริเวณภูเขาหน้าผาที่เป็นหินผุพังหรือบริเวณที่ลุ่มที่ติดอยู่กับภูเขาสูงที่มีการพังทลายของดินสูงมีการตัดไม้ทำลายป่ามากและมักมีน้ำเป็นตัวเร่งให้สถานการณ์รุนแรงมากขึ้น
0: เอาจริงๆตามที่พ่อพอจะมีความรู้เกี่ยวกับสาเหตุการเกิดแผ่นดินถล่มจากธรรมชาติก็จะเป็นเรื่องของการเกิดฝนตกหนักเป็นเวลานานการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำอย่างรวดเร็วจากกระแสน้ำขึ้นน้ำลงการลดระดับของน้ำในแม่น้ำและอ่างเก็บน้ำหรือจากการกัดเซาะของดินจากกระแสน้ำในแม่น้ำจากคลื่นซัดฝั่งจากการผุพังของมวลดินและหินทำให้ความหนาแน่นของมวลดินลดลงดินจึงเลื่อนไหลและถล่มลงมาพวกภัยธรรมชาติอย่างแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดอุทกภัยก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้เกิดแผ่นดินถล่มได้เหมือนกัน
3: ส่วนอีกสาเหตุที่ทำให้เกิดแผ่นดินถล่มได้เหมือนกันก็มาจากฝีมือมนุษย์เราเนี่ยแหละทั้งการตัดไม้ทำลายป่าการกำจัดพืชที่ปกคลุมดินทำให้ไม่มีรากไม้ยึดเกาะหน้าดินการสูบน้ำใต้ดินการทำเหมืองแร่การระเบิดหินการเก็บน้ำการก่อสร้างในบริเวณเชิงเขาที่ลาดชันอย่างการสร้างถนนก็ทำให้ดินมีความลาดชันมากขึ้นส่วนการทำการเกษตรในพื้นที่ลาดชันก็ต้องทำการกำจัดพืชที่ปกคลุมดินหรือปรับพื้นที่ให้มีลักษณะเป็นขั้นบันไดซึ่งวิธีแบบนี้ทำให้ดินขาดความสมดุลจึงเกิดการถล่มลงมาได้ง่ายแต่ถ้าพวกนายสนใจข้อมูลอื่นๆเกี่ยวกับแผ่นดินถล่มก็เข้าไปค้นหาเพิ่มเติมกันได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.thหรือเว็บไซต์ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้เลย
4: รับทราบ
5: พ่อคะอย่างในจุดที่เป็นพื้นที่เสี่ยงเกิดแผ่นดินถล่มบ่อยๆเขาคงเดือดร้อนกันมากๆเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ลูกเดือดร้อนทั้งทรัพย์สินทั้งชีวิตความเป็นอยู่เลยล่ะพ่อมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9มาเล่าให้ฟังนะมีชื่อว่าโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาการแก้ไขปัญหาดินถล่มบนที่สูงชันตามแนวพระราชดำริอย่างที่อำเภอกาญจนดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีที่นั่นชาวบ้านในชุมชนเข้าร่วมศึกษาและเรียนรู้ผ่านการอบรมทั้งภาคทฤษฎีภาคปฏิบัติและการทำงานร่วมกับนักวิชาการในเรื่องการป้องกันและลดความเสี่ยงภัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเทคนิคการเรียงกระสอบการตัดขั้นบันไดระบบระบายน้ำการปลูกหญ้าแฝกเพื่อช่วยเสริมสร้างเสถียรภาพของดินและชุมชนยังได้รับความรู้เรื่องความแตกต่างของรากไม้ทั้งแนวนอนและแนวดิ่งที่สามารถช่วยป้องกันดินถล่มรวมถึงการได้เรียนรู้การลดปัจจัยที่กระตุ้นการเกิดแผ่นดินถล่มโดยเฉพาะในพื้นที่สูงชันโครงการนี้ถือเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงให้รู้จักปรับตัวและเตรียมรับมือเมื่อต้องเจอกับแผ่นดินถล่มยังไงล่ะและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอษาธิราชสยามกุฎราชกุมารและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมราษฎรที่จังหวัดยโสธรเมื่อปี2543โดยได้พระราชทานพระราชดำริให้พัฒนาและปรับปรุงพื้นที่ขุดลอกหนองอึ่งเพื่อกักเก็บน้ำและบรรเทาน้ำท่วมพัฒนาปรับปรุงดินด้วยการปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการชะล้างและพังทลายของดินพัฒนาป่าไม้และป่าชุมชนเพื่อให้คนกับป่าอยู่อย่างเกื้อกูลกันบริเวณพื้นที่หนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งประสบผลสำเร็จและเป็นแบบอย่างแนวทางการแก้ปัญหาที่ยั่งยืน
2: พวกเราโชคดีจริงๆเลยนะครับที่มีในหลวงที่ทรงรักและเป็นห่วงคนไทยมากขนาดนี้อิงฟ้าเธอก็พักผ่อนเยอะกินยาที่แม่เตรียมไว้ให้ครบล่ะจะได้หายไวๆใช่ๆจะได้รีบกลับไปเรียนสักที
5: แม่ฉันว่านายน่ะกลัวไม่มีคนให้หลอกกันบ้านละสิ
3: อะตอมนายเนี่ยรู้ทันต้นกล้าไปซะทุกเรื่องเลยนะแผ่นดินถล่มเป็นธรณีพิบัติภัยที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันและมักมีน้ำเป็นตัวเร่งให้สถานการณ์รุนแรงมากขึ้นโดยเกิดจากการเคลื่อนตัวของดินหรือหินลงมาตามที่ลาดเชิงเขาบริเวณภูเขาที่มีการพังทลาย

0: พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 11:00 นเริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ
1: ตอนที่9เพลงแม่เกิลเพลงช่วยกันรักษาความสะอาด

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าข้าวเหนียวสาวเชียวเจียวก๋วยเตี๋ยวดาวข้าวเขียว

0: รี้ยวเดียวที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่มีตัวสะกดในแม่อะไรมากที่สุดและเพราะอะไรนะ
1: แทนไทยขอตอบว่าแม่เกิลเพราะมีตัววงแหวนเป็นตัวสะกด
0: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
1: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยโลกดึกดำบรรพ์กับพวกเราวิทยุผจญภัยโลกไดโนเสาร์
2: ย่าย่าข้าคือทีเร็กซ์ข้าคือราชาแห่งไดโนเสาร์ตอนนี้ข้าหิวเหลือเกินและข้าจะกินเจ้า

0: นี่เราเผลอหลับไปเหรอเนี่ยที่นี่คือที่ไหนทำไมมืดจังเลยไม่นะวิดดี้ถูกขังเหรอปล่อยนะปล่อยวิดดี้ออกไปช่วยด้วยพ่อครับแม่ครับโอ้ยที่นี่ที่ไหนกันเนี่ยเอ๊ะนั่นตัวอะไรพี่แว่นครับวิดดี้สงสัยจังเลยว่ามันคือตัวอะไรขอวิดดี้ส่องหน่อยได้ไหมครับ
1: ตอนนี้เราอยู่ในยุคตึกดำบรรพ์และนี่คือแมลงสาบในยุคนั้นไงล่ะ
0: อะไรนะนี่เราอยู่ในยุคตึกดำบรรพ์เหรอเนี่ยแบบนี้นี่เองวิดดี้ไม่เคยเห็นแมลงสาบตัวใหญ่มาก่อนเลยโอ้ดูนั่นสิครับว้าวโลกตึกดำบรรพ์น่าสนใจจังเลยครับพี่แว่น
1: วิดดี้เป็นอะไรหรือเปล่า
0: วิดดี้โอเคครับว่าแต่หลุมขนาดใหญ่นี่มันคืออะไรล่ะครับพี่แว่น
1: นี่คือรอยเท้าไดโนเสาร์ยังไงล่ะวิดดี้
0: อะไรนะจริงหรอครับพี่แว่น
1: วิดดี้อยากรู้จักไดโนเสาร์ตัว

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับวันนี้พี่แว่นจะถามว่าในยุคดึกดำบรรพ์น้องๆชอบไดโนเสาร์ตัวไหนกันบ้างครับ
1: พี่วิตตี้ชอบราชาไดโนเสาร์ไทแรนโนซอรัสเร็กซ์เพราะต่อสู้เก่งสามารถเอาชนะสัตว์ได้ทุกชนิด
0: ส่วนพี่แว่นชอบยักษ์ใหญ่คอยาวแบรคิโอซอรัสเพราะเป็นไดโนเสาร์ใจดีไม่ชอบทำร้ายใครแล้วน้องๆล่ะชอบไดโนเสาร์ตัวไหนบอกเหตุผลกันมานะครับพี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือน้องๆแต่ละคนชอบไดโนเสาร์กันแบบไหนก็ลองแบ่งปันให้เพื่อนๆของน้องๆฟังกันด้วยนะวันนี้วิตตี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
1: พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

7มหัศจรรย์เดินทางจากดาวเรขาคณิตเพื่อไปยังดวงจันทร์แต่ต้องผจญภัยบนโลกเพื่อสะสมพลังความดีด้วยการช่วยเหลือผู้อื่นขณะแปลงร่างเป็นปลาว่ายข้ามท้องทะเลเพื่อไปยังฐานบินสู่ดวงจันทร์ที่อยู่ทางทิศตะวันตกก็ได้พบกับฝูงปลาอพยพฝูงใหญ่นั่นพวกเขากำลังจะไปไหนกันน่ะไปคุยกับพวกเขาดีกว่าแปลกจังทำไมฝูงปลาจึงไม่ยอมคุยกับ7มหัศจรรย์นะหรือว่า7มหัศจรรย์หน้าตาไม่เหมือนพวกเขาหรืออาจกลัวว่า7มหัศจรรย์จะทำอันตราย

0: เอ๊ะนั่นอะไรน่ะ
1: อะไรนั่นปลาทั้งฝูงว่ายหนีเจ็ดมหัศจรรย์จนไม่ได้ระวังเข้าไปติดอยู่ในอวนเสียแล้ว
2: เ
0: ฮ้ยเร็วเข้าพวกเราไปช่วยพวกเขากันเถอะ
3: เราต้องแปลงร่างกันใหม
1: ่แยกตัวออก
2: โอ้แยกกันเหรอ
1: เร็วเข้าจะต้องรีบแปลงร่างก่อนที่นับสี่จะตัวนิ่มอีกครั้งเป็นอะไรดีนะที่มีใบพัดคมๆและหมุนได้
4: โยเย
0: หัวแหลม
4: ฟ้าแฝดตองและตาม
5: ฉากและฉาย
2: นับสี่
1: เจ็ดมหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายามารวมกันเป็นกังหันมีฟันคม
4: ต้องตัดตัดตัดตัด
3: หุ่นแรงแรงแล้วตัดอวนเป็นช่อง

0: 7มหัศจรรย์รู้สึกผ่อนคลายปล่อยปลาออกจากอวนสำเร็จการกระทำนี้เพิ่มพลังแก่พวกเขาด้วย
1: เธอเป็นตัวอะไรกันเนี่ยปลาหรือว่าเครื่องหมุนหมุน
2: เป็นอะไรก็ช่างเธอช่วยชีวิตพวกเรา
3: ปลาทั้งหลายขอขอบคุณและ
2: มาเป็นเพื่อนกันนะ
3: เป็นเพื่อนกัน
2: เป็นเพื่อนกัน
0: ในที่สุด7มหัศจรรย์ก็ได้เป็นเพื่อนกับฝูงปลาและได้เรียนรู้ว่านอกจากความดีจะให้พลังพวกเขาแล้วยังทำให้พวกเขามีเพื่อนมากขึ้นด้วย
4: เพิ่มพลัง7มหัศจรรย์

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันพุธที่22กรกฎาคม2569ค่ะพบกับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปัทมาพรหาญชันชัยส่วนล่าประสามื่นนะคะวันนี้พบกับคุณชนัญชิดาชีพเสรีค่ะ
0: เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569รัฐบาลเตรียมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติหลากหลายกิจกรรมทั้งพิธีทำบุญตักบาตรพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลรวมทั้งกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ขอเชิญชวนประชาชนทุกภาคส่วนครับร่วมแสดงความจงรักภักดีและร่วมกิจกรรมในโอกาสสำคัญนี้นางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตในนามรัฐบาลดำเนินการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569อาทิพิธีทางศาสนาได้แก่พิธีเจริญพระพุทธมนตรและทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเวลา 7:00 นในวันอังคารที่28กรกฎาคม2569โดยส่วนกลางจัดพิธีณท้องสนามหลวงพระสงฆ์จำนวน175รูปส่วนภูมิภาคทุกจังหวัดจัดพิธีณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมและในต่างประเทศสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลพิจารณาการจัดพิธีตามความเหมาะสมและสมควรพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินในวันอังคารที่28กรกฎาคม2569เวลา 8:00 นณท้องสนามหลวงพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางผ่านพุ่มในวันอังคารที่28กรกฎาคม2569เวลา 17:30 นและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเวลา 19:29 นส่วนกลางจัดพิธีณท้องสนามหลวงส่วนภูมิภาคทุกจังหวัดจัดพิธีณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมและในต่างประเทศสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลพิจารณาจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมพิธีเชิญเครื่องราชสักการะและผ่านพุ่มของหน่วยงานที่ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางผ่านพุ่มณท้องสนามหลวงในวันพุธที่29กรกฎาคม2569เวลา 8:00 นณโรงละครอาคาร601สำนักพระราชวังสนามเสือป่ากิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติเชิญชวนภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนร่วมจัดกิจกรรมในเดือนกรกฎาคม2569ตามความเหมาะสมเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเครื่องราชสักการะจัดตกแต่งสถานที่ประดับพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประดับธงชาติไทยคู่กับธงอักษรพระปรมาภิไธยวปร.และประดับผ้าระบายสีขาวตามอาคารสถานที่กำหนดระหว่างวันที่1ถึง31กรกฎาคม2569รัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนทุกภาคส่วนร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและขอให้หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในโอกาสดังกล่าว
1: ส่วนการจัดงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาโดยจะมีกิจกรรมสำคัญก็คือพิธีทำบุญตักบาตรทางเรือ3เส้นทางสายน้ำสำคัญครั้งแรกในประวัติศาสตร์นับตั้งแต่สถาปนากรุงรัตนโกสินทร์อย่างเช้าวันนี้นะคะทางคณะผู้จัดงานได้จัดพิธีบวงสรวงและซักซ้อมขบวนเรือเพื่อกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยที่บริเวณป้อมมหาการในอัตพลเรือพิบูลประธานคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการพระราชดำตามพระบรมราโชบายเป็นประธานในพิธีบวงสรวงและขอขมาพระแม่คงคามีนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครผู้แทนส่วนราชการและกรมประชาสัมพันธ์เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงโดยมีนายชัดชัยปิ่นเงินหัวหน้าฝ่ายโหรพราหมณ์กองพระราชพิธีสำนักพระราชวังเป็นผู้

0: ประกอบพิธีทั้งนี้นะคะเพื่อความเป็นสิริมงคลและความปลอดภัยในการจัดพิธีทำบุญตักบาตรทางเรือ3เส้นทางสายน้ำสำคัญที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคมนี้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมสำคัญในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์งานจัดขึ้นระหว่างวันที่24ถึง31กรกฎาคมนี้ที่จัดเพื่อสะท้อนคุณค่าของวิถีชีวิตทางน้ำและมรดกทางวัฒนธรรมของกรุงรัตนโกสินทร์
1: หลังเสร็จสิ้นพิธีบวงสรวงพระแม่คงคาแล้วคณะผู้จัดงานได้มีการซักซ้อมความพร้อมของขบวนเรือที่ใช้ในกิจกรรมทำบุญตักบาตรทางเรือ3เส้นทางสายน้ำโดยซักซ้อมการจัดรูปขบวนเรือการรับส่งพระสงฆ์ซึ่งใช้เรือ40ลำแยกออกใน3เส้นทางหลัก2เส้นทางย่อยเคลื่อนผ่านคลองสายประวัติศาสตร์ทั้งคลองบางลำพูคลององอ่างคลองแสนแสบคลองมหานาคคลองเปรมประชากรและคลองผดุงกรุงเกษมก่อนมาบรรจบพร้อมกันที่ป้อมมหาการนอกจากซ้อมขบวนเรือแล้วยังเป็นการทดสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ทั้งด้านการเดินเรือการอำนวยความสะดวกการรักษาความปลอดภัยและการบริหารจัดการพื้นที่เพื่อให้ทุกขั้นตอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ
2: ตอนนี้ก็มีการพร้อมของทุกหน่วยงานนะครับพร้อมเพียงกันนะครับแล้วก็เราดูแล้วก็เน้นมากที่สุดก็คือในเรื่องของความปลอดภัยนะครับของทั้งพระภิกษุและก็พี่น้องประชาชนที่มาร่วมงานในวันนี้ครับก็อยากจะเชิญชวนนะครับพี่น้องประชาชนนะครับมาร่วมทำบุญตักบาตรกันในวันที่26กรกฎาคมในช่วงเช้านะครับก็ทางทีมงานก็ได้มีการเตรียมความพร้อมนะครับแล้วก็มีการซ้อมในวันนี้นะครับซึ่งก็อาจจะมีการซ้อมกันอีกในวันพรุ่งนี้ครับเพื่อให้มั่นใจจริงๆนะครับว่าในวันงานเนี่ยจะเป็นไปด้วยความราบรื่นและก็ปลอดภัยครับ
1: ทั้งนี้ครับในวันงานจริงคือวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคม2569จะมีพระสงฆ์225รูปเข้าร่วมพิธีตักบาตรโดยสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกทรงประทานน้ำพระพุทธมนต์นำมาแจกจ่ายแก่ประชาชนที่มาร่วมทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลกิจกรรมสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ระหว่างวันที่24ถึง31กรกฎาคม2569กำหนดจัดขึ้นที่บริเวณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครและถนนคนเดินคลององอ่างคลองผดุงกรุงเกษมคลองหลอดวัดราชนัดดาและคลองหลอดวัดราชบพิตรเพื่อเป็นการสืบสารพระราชปณิธานในการอนุรักษ์และฟื้นฟูคลองสายประวัติศาสตร์รอบกรุงรัตนโกสินทร์ควบคู่กับการพัฒนาภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชนริมคลอง
0: คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้วันที่12สิงหาคมของทุกปีนะคะเป็นวันสำคัญของชาติไทยและเป็นวันหยุดราชการประจำปีค่ะนางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยนะคะว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้วันที่12สิงหาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเป็นวันแม่แห่งชาติโดยให้เป็นวันหยุดราชการต่อไปอันเนื่องมาจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่24ตุลาคม2568ยังความเศร้าสลดอย่างยิ่งมาสู่นิกรชาวไทยและด้วยพระมหากรุณาธิคุณที่พระราชทานต่อประเทศชาติและประชาชนเสมอมาปวงชนชาวไทยทั้งปวงจึงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและตระหนักถึงวันที่12สิงหาคมซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดงานพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีจึงเห็นสมควรกำหนดให้วันดังกล่าวเป็นวันหยุดราชการประจำปี
1: และตลอดช่วงเช้าครับมีประชาชนจากหลายพื้นที่ทั่วประเทศเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานตตยาในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องเช้านี้มีคณะครูและนักเรียนโรงเรียนชลประทานวิทยาจากจังหวัดนนทบุรีเข้าสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินี

0: ิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาด้วยต่างบอกเล่าถึงความรู้สึกที่มีโอกาสได้เข้าถวายสักการะพระศพพร้อมน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณและชื่นชมพระจริยศและพระอัจฉริยภาพรวมถึงพระกรณียกิจต่างๆที่ทรงอุทิศพระวรกายเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทย
1: ความรู้สึกที่มีต่อพระกรณียกิจของพระองค์ท่านนะคะก็คือพระองค์พระเนี่ยมีความปีชาทางด้านกฎหมายแล้วก็เก่งกาจทางด้านการทรงม้าเป็นอย่างยิ่งค่ะก็คือระบบรากฐานที่ท่านได้วางไว้ให้คนไทยเนี่ยก็คือดีมากคือเป็นแบบว่ารู้สึกแบบเป็นเกียรติแล้วก็รู้สึกดีมากๆค่ะที่ท่านได้วางไว้ให้แล้วซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณมากๆค่ะ
0: ทางนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นของทุกวันโดยมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาคอยอำนวยความสะดวกและดูแลความเรียบร้อยตลอดทั้งเส้นทาง
2: มาดูเรื่องของการตรวจสอบการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นกันบ้างนะคะซึ่งทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยค่ะก็มีการออกหนังสือชี้แจงในกรณีการตรวจสอบคะแนนและจัดเรียงลำดับบัญชีสอบท้องถิ่นใหม่ด้วยความโปร่งใสเพื่อคืนความเป็นธรรมให้กับผู้สอบผ่านที่แท้จริงค่ะคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือว่ากสท.ในการประชุมครั้งที่9/2569เมื่อวันที่17 กรกฎาคมมีมติเห็นชอบให้ยกเลิกและประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568ใหม่ให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและกฎหมายประกอบไปด้วยแก้ไขความคาดเคลื่อนของคะแนนหลังพบว่าคะแนนผู้เข้าสอบบางคนไม่ตรงกับความเป็นจริงทำให้ลำดับบัญชีคลาดเคลื่อนจึงจำเป็นจะต้องยกเลิกประกาศเดิมและจัดเรียงลำดับคะแนนใหม่ให้ถูกต้องยึดมั่นตามเกณฑ์มาตรฐานทั่วไปผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์คะแนนขั้นต่ำภาคกและภาคขย่อมเป็นผู้ขาดคุณสมบัติและไม่มีสิทธิ์เป็นผู้สอบแข่งขันตั้งแต่ต้นการให้พ้นการขึ้นบัญชีผู้สอบได้จึงทำให้สถานะทางกฎหมายถูกต้องตรงตามข้อเท็จจริงคุ้มครองผู้สอบผ่านโดยสุจริตสำหรับผู้ที่สอบผ่านเกณฑ์ตามมาตรฐานทั่วไปก็จะได้รับการจัดเรียงลำดับบัญชีใหม่ตามคะแนนที่แท้จริงและได้รับการคุ้มครองสิทธิ์ให้ได้รับการบรรจุแต่งตั้งตามลำดับที่แท้จริงโดยไม่ต้องสอบใหม่ทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นค่ะอยู่การตรวจสอบคะแนนและจัดเรียงลำดับบัญชีใหม่เพื่อให้เกิดความรอบคอบถูกต้องและเป็นธรรมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นมุ่งมั่นที่จะพิทักษ์ระบบคุณธรรมและคุ้มครองสิทธิ์ของผู้เข้าสอบที่ปฏิบัติตามกติกาโดยสุจริตทุกคนยึดถือหลักสำคัญว่าผู้ที่สมควรได้รับการบรรจุและแต่งตั้งคือผู้ที่ผ่านเกณฑ์ตามมาตรฐานทั่วไปและมีผลคะแนนตามลำดับที่ตรวจสอบได้ว่าถูกต้องเพื่อการบรรจุบุคคลเข้าเป็นข้าราชการหรือเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างโปร่งใสเป็นธรรมและได้รับความเชื่อมั่นจากสังคม
0: มีรายงานเพิ่มเติมนะครับว่านายบุญประสงค์นวลสายรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในฐานะเลขานุการก่อกลางก็มีการส่งหนังสือด่วนถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเรื่องการขอเลื่อนกำหนดการประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือว่ากกลางครั้งที่7ประจำปี2569ทั้งส่วนของจังหวัดส่วนเทศบาลและส่วนตำบลที่มีกำหนดนัดในวันที่พฤหัสบดีที่23กรกฎาคมเวลา 13:30 นออกไปก่อนโดยจะแจ้งกำหนดการประชุมให้ทราบอีกครั้งด้านนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงมหาดไทยก็กล่าวถึงกรณีดังกล่าวขณะนี้รอกระบวนการของกสท.ซึ่งอยู่ระหว่างการทำงานและขณะนี้ใกล้จะแล้วเสร็จแต่บังเอิญว่าไม่ทันในวันที่จะมีการประชุมกกลางจึงได้มีการขยับเวลาออกไปเพื่อรอให้กสท.นั้นดำเนินการทุกอย่างให้เสร็จสิ้นก่อนจะกำหนดวันประชุมอีกครั้ง
3: รอกระบวนการของกสท.ซึ่งกำลังทำงานอยู่ซึ่งตอนนี้ก็ใกล้จะเสร็จเรียบร้อยนะครับแต่บังเอิญว่ามันไม่ทันวันที่จะประชุมซึ่งจริงๆกำหนดการเดิมที่จะประชุมเนี่ยก็คือวันที่23ก็คือวันพฤหัสนี้นะครับพอไม่ทันก็เลยขยับเวลาออกไปเลื่อนกลับตัวไปเท่านั้นเองก็รอให้ทางกสท.ทำทุกอย่างเสร็จสิ้นนะครับแล้วเดี๋ยวมากำหนดวันประชุมอีกครั้งนึงเพื่อที่จะส่งเรื่องเข้ากกลางเป็นแค่ระยะเวลาที่มันไม่ได้พอดีกันเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ไม่ได้เลื่อนออกไปไกลครับเดี๋ยวพอกสท.ทำเรื่องเสร็จเรียบร้อยก็ นัดวันประชุมได้เลยไม่นานครับทีนี้ยืนยันได้ว่าไม่นานนะครับแล้วอีกอย่างนึงเนี่ยในเรื่องเชิงข้อเท็จจริงเนี่ยมันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วนะครับเพราะว่าการตรวจมันตรวจตามข้อเท็จจริงตัวเลขก็เห็นกันอยู่แล้วว่ามี 5,000 กว่านะครับทุกการตรวจสามารถพิสูจน์ได้ว่าใครที่มีความผิดปกติอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นก็แค่รอเวลาให้เสร็จแล้วก็นัดประชุมใหม่เท่านั้นเองครับ
2: และวันนี้นะคะต้องจับตาการประชุมของตำรวจสอบสวนกลางค่ะเกี่ยวกับความคืบหน้าการสอบสวนคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะคะมีข่าวออกมาว่าทางพนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานพร้อมตรวจสอบหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์แล้วก็เส้นทางการเงินส่วนที่มีความเชื่อมโยงนะคะถึงทางมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒน์และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก็ยังเป็นเพียงคำให้การของผู้ต้องหาเพราะฉะนั้นต้องรอพยานหลักฐานยืนยันก่อนจะขยายผลดำเนินคดีพลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์บุพผาสวรรค์ค่ะผู้บังคับการปราบปรามกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยนะคะว่าพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามอยู่ระหว่างเร่งรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็ประสานข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดตามกฎหมายส่วนกระแสข่าวที่เชื่อมโยงถึงมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒน์และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในเบื้องต้นยังเป็นเพียงคำให้การซักทอดของผู้ต้องหาเจ้าหน้าที่จึงต้องสืบสวนแล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมโดยเฉพาะหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์รวมถึงตรวจสอบเส้นทางการเงินร่วมกับทางสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเพื่อนำมาประกอบสำนวนให้รัดกุมก่อนพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายต่อไปสำหรับกลุ่มผู้ต้องสงสัยหรือว่ากลุ่มนายหน้า11คนนะคะที่มีการกล่าวถึงก่อนหน้านี้ขณะนี้อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติก็กันบุคคลที่เกี่ยวข้องวาทยานแล้วโดยพนักงานสอบสวนค่ะเตรียมขออนุมัติมติจากปปช.เพื่อที่จะเรียกตัวบุคคลดังกล่าวมารับทราบข้อกล่าวหาอย่างเป็นทางการส่วนกรณีผู้เข้าสอบที่มีรายงานว่าอาจจะเกี่ยวข้องมากกว่า1,000คนนั้นยังต้องรอการประสานงานแล้วก็หนังสือขอความร่วมมือจากปปช.ก่อนดำเนินการในขั้นตอนต่อไป
0: ส่วนอีกหนึ่งประเด็นที่คนให้ความสนใจบ่ายนี้กับเรื่องของตำแหน่งผบ.ตร.คนใหม่นั้นนะครับการประชุมคณะกรรมการตำรวจแห่งชาติที่จะมีขึ้นในช่วงบ่ายวันนี้มีวาระในการคัดเลือกผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนที่16โดยมี4แคนดิเดตด้วยกันที่มีทั้งความอาวุโสผลงานและประสบการณ์ขณะที่นายกรัฐมนตรีก็ระบุนะครับว่าผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม่ต้องยึดเจตนารมณ์กฎหมายและประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลักนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะประธานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจให้สัมภาษณ์ถึงการประชุมวาระการแต่งตั้งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนที่16ท่านพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่30กันยายนนี้ซึ่งนายกรัฐมนตรีก็มีกำหนดการที่จะเป็นประธานการประชุมในวันนี้โดยนายกรัฐมนตรีก็ระบุนะครับว่าการคัดเลือกทุกอย่างต้องใช้ทุกอย่างประกอบกันทั้งเรื่องของความอาวุโสผลงานและประสบการณ
4: ์ทุกอย่างประกอบกันครับตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย
5: ครับถ้าผบ.ตร.ที่เป็นยาวอาจจะมันจะสูญเสียถ้าเป็นยาวจะทำให้คออำนาจยาวเป็นไปหรือกระจายลูกเรือทหาร
4: อยู่ที่เป็นช้าเป็นยาวเป็นทุกวันทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ทำเป็นสิ่งถ้าในกรณีของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านทำให้บ้านเมืองสงบได้หรือเปล่าถ้าท่านทำให้บ้านเมืองสงบไม่ได้ต่อให้เหลืออายุราชการปีหนึ่ง6เดือนผมก็ต้องพิจารณาแล้วครับ
2: ในปีนี้นะคะมีรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแล้วก็เจรตำรวจแห่งชาติเข้าชิงตำแหน่งถึง4นายด้วยกันค่ะมาดูอาวุโสลำดับที่1นะคะก็คือพลตำรวจเอกนิรันดรเหลื่อมศรีรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมีกำหนดเกษียณในปี2571นะคะมีความสามารถงานบริหารงานพัฒนาอย่างที่โดดเด่นก็คือเรื่องของการพัฒนาแอปพลิเคชัน Police Care แพลตฟอร์มที่มีการรวบรวมบริการข้อมูลข่าวสารเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้สะดวกยิ่งเดินหน้าปราบปรามบุหรี่ไฟฟ้าขยายผลถึงฐานผลิตในไทยหลายแห่งในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกค่ะส่วนอาวุโสลำดับที่2ก็คือพลตำรวจเอกทัชชัยปิตะเนียรบุตรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเหลืออายุราชการ1ปีมีผลงานโดดเด่นก็คือขับเคลื่อนงานป้องกันยาเสพติดแล้วก็ปราบปรามอาชญากรรมต่อต้านกระบวนการแก๊งคอลเซ็นเตอร์คดีกักตุนน้ำมันแล้วก็ล่าสุดมีการร่วมมือกับทางกทม.นะคะเพื่อที่จะยกระดับเกี่ยวกับเรื่องของสถานประกอบการหลังจากที่มีเหตุเพลิงไหม้ที่โรงเบียร์ณลาดพร้าวค่ะ
0: ขณะที่อาวุโสลำดับที่3นะครับก็คือพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติอายุราชการยังเหลือถึง7ปีหากรับการคัดเลือกก็จะกลายเป็นผบตรที่อยู่ในตำแหน่งยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติผลงานโดดเด่นก็คือการปราบปรามกลุ่มอาชญากรข้ามชาติเช่นกลุ่มนอมินีคดีพ่อทิพย์ที่ชาวจีนว่าจ้างชายไทยจดทะเบียนรับรองบุตรเพื่อรับสิทธิ์และก็สวัสดิการขั้นพื้นฐานต่างๆในไทยโดยมิชอบและผู้เข้าชิงลำดับสุดท้ายก็คือพลตำรวจเอกอิทธิพลอัจฉริยะประดิษฐ์เจรตำรวจแห่งชาติที่จะเกษียณอายุราชการในปี2572มีผลการสืบสวนในระดับครูหลายคดีเช่นคดีระเบิดบ่อนกรุงเทพในช่วงปี2562คดีผอ.ก๊อฟชิงทองกลางห้างจังหวัดลพบุรีไปจนถึงการสืบสวนการไล่ล่าจับนายแป้งนาโนด
2: พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ามาติดตามความคืบหน้าเรื่องของการทบทวนสิทธิ์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันค่ะ

0: เด็กๆมาดูนี่สิ
1: ค่ะอะไรหรอครับคุณปู่
0: ขบวนพระยุหยาตราทางชนละมาก
1: อะไรนะครับ
2: ขบวนพระยุหยาตราทางชนละมากที่แปลว่าขบวนเสด็จของพระมหากษัตริย์ที่ไปทางเรือยังไงล่ะนี่นายไม่รู้จักหรือไง
1: ก็คุ้นๆอยู
0: ่มาดูของจริงนี่สิลูกเป็นการบันทึกประวัติศาสตร์ในหลวงรัชกาลที่10พระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเป็นภาพที่หาดูได้ยากมากเลยนะเป็นบุญตาของพวกเราที่ได้เห็นอีกครั้ง
2: เรือสุพรรณหงส์สวยจังเลยค่ะ
1: ทำไมพระองค์ไม่เสด็จทางรถยนต์ล่ะครับแล้วก็เมื่อยด้วยชีวิตจริงมันก็ไม่ได้พายเรือกันแบบนี้สักกันหน่อย
0: เมื่อก่อนเรายังไม่มีรถยนต์น้ำเมฆเดินทางไปไหนมาไหนก็ต้องพายเรือกันไปเพราะสมัยนั้นถนนหนทางก็ยังไม่ดีเหมือนปัจจุบันและการที่ท่านให้มีกระบวนเรือก็เป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามนี่ถือว่าเป็นการรื้อฟื้นโบราณราชประเพณีที่สำคัญและเป็นการจารึกประวัติศาสตร์บทสำคัญบทหนึ่งทั้งประวัติศาสตร์สถาบันพระมหากษัตริย์ประวัติศาสตร์ของทหารเรือประวัติศาสตร์ศิลปะและประวัติศาสตร์ในชีวิตคนไทยทุกคนเป็นพิธีที่หาดูหาทำยากพระมหากษัตริย์ท่านทรงฟื้นฟูกลับขึ้นมาเพื่อให้ศิลปะภูมิปัญญาของคนโบราณยังคงอยู่ยังไงล่ะเพื่อเด็กๆอย่างตะวันกับเมฆจะได้ดูและก็ศึกษา
2: คุณปู่คะขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคเนี่ยมีมาตั้งแต่เมื่อไหร่ล่ะคะ
0: ก็นานโขตั้งแต่สมัยอยุธยาแล้วล่ะเป็นขบวนแห่พระราชสารพระเจ้าหลุยที่14มายังกรุงศรีอยุธยาเดลาลูแบร์ราชทูตชาวฝรั่งเศสที่เดินทางเข้ามาเจริญพระราชไมตรีได้บันทึกถึงความยิ่งใหญ่ของกระบวนเรือพิธีและพระราชประเพณีเอาไว
2: ้แม่ดูพี่ฝรั่งคนนั้นสิกำลังวาดรูปใหญ่เลยเราเข้าไปดูกันไหม
1: แต่เราพูดภาษาฝรั่งเศสไม่เป็นจะรู้เรื่องหรอ
2: แค่ดูเฉยๆไม่เป็นไรหรอกนะ
1: เอ้ย
2: บังชู
3: บังชู
1: บิวตี้ฟูล
2: เอ๊ะไม่ใช่เรือสุพรรณหงส์เหมือนปัจจุบันเหรอ
1: เธอรู้ได้ไงว่าเป็นเรืออะไรในแม่น้ำมีเรือลำอื่นตั้งหลายลำ
2: แม่เห็นไหมล่ะเรือลำนั้นน่ะใหญ่ที่สุดเลยแล้วตรงกลางนั้นที่แห่พระราชสารจากพระเจ้าหลุยที่14ส่วนลำนั้นเป็นเรือของราชทูตจากฝรั่งเศสนั่งมาม
1: ินน่าชาวบ้านถึงได้ยกมือไหว้กันใหญ่
4: เจ้าหนูดูเรือท่านสิงามเพลิดพลิ้งซะเหลือเกินลอยเลื่อนมาตามลำน้ำราวกับอยู่บนสวรรค์ชั้นวิมานเดียว
1: พี่เขาพูดว่าอะไรอ่ะ
2: เขาบอกว่าเรือสวยมากเหมือนกับอยู่บนเลย
1: จริงด้วย
0: กระบวนเรือพระยุหยาตราทางชลมารคและเรือที่ใช้ในกระบวนเรือแสดงถึงบุญญาบารมีของพระมหากษัตริย์ที่มีตกทอดมาและยังแสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองถึงขีดสุดของงานศิลปะและงานพระราชประเพณีของสังคมไทยที่โดดเด่นเจริญรุ่งเรืองไม่น้อยหน้าชาติใดในโลกฝีมือใช้ได้เหมือนกันนี่เรา
2: ไหนขอดูบ้างสิ
1: ไม่เอาไม่ให้ดูอ่ะ
2: ขอดูหน่อยนะนิดเดียวเองเอ๊ะมีเขียนอะไรเอาไว้ด้วยนี่นาเต็มเลย
1: ยุ่งน่ะนี่มันของส่วนตัวนะเธอต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของก่อนสิถึงจะอ่านได
2: ้ขอโทษ
0: เมฆคงจะเขินน่ะถ้าตะวันอยากอ่านจริงๆลองขอเมฆดีๆตอนที่เขาอารมณ์ดีกันแล้วกันนะ
2: ค่ะ
1: เกือบไปแล้ว

มดีใจที่ได้เห็นพระราชพิธีที่ยิ่งใหญ่สวยงามขนาดนี้เป็นหนึ่งเดียวในโลกขณะฝรั่งเห็นยังยกนิ้วให้เราคนไทยก็ควรจะภูมิใจช่วยกันรักษาของดีๆเอาไว้เพราะสถาบันพระมหากษัตริย์ทำให้ประเทศไทยมีประเพณีวัฒนธรรมอันยิ่งใหญ่เป็นเกียรติยศของชาติทั่วโลกจึงนิยมนับถือความเจริญรุ่งเรืองของชาติเราในคิดว่าฉันเขียนดีเหรอใจฉันให้ตวันกับคุณปูอ่านเหรอไม่เอาอ่ะฉันเขินเอาไว้วันหลังละกันสัญญาสัญญา

0: เด็กๆรู้ไหมว่าเทศกาลตรุษจีนหรือการเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ของชาวจีนน่ะในประเทศไทยเนี่ยนะมีมายาวนานเลยนะ
1: อย่ายิงผม
2: อ้าวมาน
1: ี่ทองหยดนี่นะอร่อย
2: เป็นเด็กมาจากต่างถิ่นหรือ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีคุณครูไปทางนะคะแล้วก็นักเรียนไปทางทุกคนนะคะวันนี้พบกับคุณครูเจนจิราโคตรวงนะคะในรายวิชาวิทยาการคำนวณนะคะนักเรียนคะกิจกรรมในสัปดาห์นี้นะคะเราก็จะเป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราได้ฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการไปส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็บันทึกผลใบกิจกรรมนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยครูก็จะมาทบทวนนะในเรื่องกิจกรรมในชั่วโมงที่แล้วนะคะก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเราไปดูที่สไลด์กันเลยค่ะในวันนี้นะคะนักเรียนจะเป็นเรื่องการออกแบบโปรแกรมที่มีการรับค่าและส่งค่าฟังก์ชันในชั่วโมงที่2นะคะซึ่งเป็นกิจกรรมต่อเนื่องกันนะคะก่อนอื่นทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะนักเรียนนำใบกิจกรรมเดิมขึ้นมาก่อนนะคะครั้งที่แล้วเนี่ยเราติดค้างกันไว้ในการทำกิจกรรมช่วงท้ายถูกต้องไหมคะเนาะนะคะติดค้างกันเรื่องเกี่ยวกับอะไรคะแนวคำตอบใช่ไหมที่อาจจะต้องมีเพิ่มเติมเข้าไปนะคะทีนี้เรามาดูนะคะทบทวนใบกิจกรรมที่3เรื่องฟังก์ชันที่มีพารามิเตอร์นะคะได้กลับไปทบทวนมาไหมทบทวนมาไหมคะอยู่ในใบความรู้ที่2ใช่ไหมคะเรื่องพารามิเตอร์อาร์กิวเมนต์จะเข้าใจยากนิดนึงเพราะว่าทำไมคะอาจจะเป็นศัพท์ที่เรายังไม่ค่อยคุ้นหูนะคะนักเรียนจะต้องกลับไปทบทวนนะคะครั้งที่แล้วเนี่ยนักเรียนก็ได้ทำไมคะมีการสาธิตให้นักเรียนดูนะแล้วก็ให้นักเรียนเนี่ยฝึกปฏิบัติการสร้างฟังก์ชันที่มีพารามิเตอร์นะคะเราได้ศึกษาใบความรู้ที่2ถูกต้องไหมคะจากนั้นก็ทำไมปฏิบัติตามใบความรู้ที่2เป็นการฝึกทักษะนะคะการแก้ปัญหาจากนั้นทำไมคะจะพอเราทำการปฏิบัติตามใบความรู้ที่2เรียบร้อยแล้วครูบอกให้นักเรียนทำอะไรทำใบกิจกรรมที่3นะในส่วนของใบกิจกรรมที่3นะคะครูให้นักเรียนทำอะไรคะให้นักเรียนเขียนโปรแกรมวาดดอกไม้ใช่ไหมจำได้ไหมนะคะจากนั้นทำไมโดยมีการรับค่านะคะขนาดและจำนวนของดอกไม้จากผู้ใช้งานได้นะคะโดยส่วนที่นักเรียนจะต้องปรับปรุงจากใบความรู้มีส่วนใดบ้างและปรับอย่างไรนักเรียนอาจจะปรับนะไม่ได้ตรงกับแนวคำตอบที่ครูเพิ่มเติมให้นะคะก็ได้นะคะพอนักเรียนทดลองแล้วนักเรียนทดลองในโปรแกรมสแคทแล้วนักเรียนได้ผลนะที่แตกต่างไปจากครูก็ได้นะคะ

0: ไม่จำเป็นว่าทำไมจะต้องเหมือนกับครู 100%เข้าใจไหมนักเรียนก็อาจจะมีความคิดสร้างสรรค์ในด้านอื่นๆอันนั้นก็ได้เหมือนกันแต่อันนี้ทำไมคะเป็นแนวคำตอบเพิ่มเติมให้นักเรียนลองไปปรับใช้ดูนะคะนักเรียนอาจจะทำไมคะประยุกต์ของครูนะกับของนักเรียนร่วมกันก็ได้นะคะทีนี้แนวคำตอบเพิ่มเติมคืออะไรคะเพิ่มส่วนรับขนาดและจำนวนดอกไม้จากผู้ใช้นะคะและเพิ่มการวาดดอกไม้ตามที่ผู้ใช้กำหนดนะคะอาจเพิ่มส่วนตรวจสอบขนาดและจำนวนที่ผู้ใช้ต้องการว่าสามารถวาดในพื้นที่ที่แสดงผลได้หรือไม่นะคะแต่ถ้านักเรียนอยากจะทำไมคะปรับปรุงนะเพิ่มเติมก็ได้เหมือนกันนะคะลองไปทำดูนะต่อมานะคะจากข้อที่1จากข้อที่1นะคะมีการสร้างฟังก์ชันใหม่เพิ่มขึ้นนะคะจากใบความรู้หรือไม่ถ้ามีสร้างฟังก์ชันใดเพิ่มบ้างนะคะอย่าลืมนะนักเรียนอาจจะได้ฟังก์ชันมากกว่าครูนะคะก็ได้นะคะไม่ผิดนะคะเวลาที่หนูตรวจสอบคำตอบทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางดูให้ดีนะคะเรามาดูนะลำดับที่1นะคะเป็นฟังก์ชันอะไรคะ flower ใช่ไหมอันนี้เขาตั้งชื่อฟังก์ชันสอดคล้องกับงานที่ทำไหมสอดคล้องไหมคะสอดคล้องกฎของอะไรการสร้างฟังก์ชันคืออะไรต้องตั้งชื่อให้มีความเกี่ยวข้องกันใช่ไหมคะผลดีของมันคืออะไรจะได้ทำไมคะลูก
1: สามารถเรียกใช้ได้ง
0: ่
1: าย
0: สามารถเรียกใช้ได้ง่ายตรวจสอบง่ายไหมตรวจสอบง่ายนะคะต่อมาหน้าที่คืออะไรล่ะฟังก์ชัน flower เนี่ยคือหน้าที่ของเขาคือวาดดอกไม้หลายดอกเรียกฟังก์ชัน flower ให้วาดตามที่ผู้ใช้กำหนดนะคะพารามิเตอร์ก็จะเป็นตัวอะไรคะตัวไซส์กับnumber size number นะคะ argument ก็คือตัว s กับตัว n นะคะนักเรียนลองดูนะเรียนจะกำหนดพารามิเตอร์ที่มีคำแตกต่างจากครูไปก็ได้แต่ทำไมคะยังคงเกี่ยวข้องกับงานที่ทำนะคะหรือตัวละครที่ทำไมนักเรียนเขียนก็ได้นะคะเอาต่อมานะในฟังก์ชันที่2นะคะในฟังก์ชันที่2ลำดับที่2เป็นฟังก์ชันอะไรคะ moveใช่ไหมฟังก์ชัน move นะคะเคลื่อนที่ไปในตำแหน่งที่วาดดอกไม้ต่อไปนะทีนี้พารามิเตอร์เป็นอะไรคะ distance เนาะทีนี้ argument คืออะไรก็คือ20 20นี่คืออะไรคะคือระยะห่างระหว่างดอกไม้แต่ละดอก30ได้ไหม40ได้ไหมได้แล้วแต่นักเรียนเลยนะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นต้องดูอะไรคะดูขนาดพื้นที่การแสดงผลด้วยถูกต้องไหมคะบางทีถ้านักเรียนกำหนดมากเกินไปหลุดขอบจอไหมหลุดขอบพื้นที่การแสดงผลไหมหลุดนะคะก็ต้องลองดูนะคะแต่ในตัวอย่างนี้ครูให้ argument ในฟังก์ชันที่2เนี่ยอยู่ที่20นะคะนักเรียนลองไปปรับดูนะนักเรียนอาจจะใส่เป็น25ก็ได้หรือปรับตัวเลขเป็น30ก็ได้ได้เหมือนกันนะคะอ่ะทีนี้ถ้าใครอยากจะบันทึกคำตอบเพิ่มเติมนักเรียนบันทึกได้เลยนะคะทีนี้จุดประสงค์การเรียนรู้ในชั่วโมงนี้นะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ในชั่วโมงนี้ข้อที่1นะคะก็คือวิเคราะห์ปัญหาตามขั้นตอนการแก้ปัญหานะคะข้อที่2คือออกแบบนะคะและเขียนโปรแกรมที่มีฟังก์ชันในการแก้ปัญหานะคะข้อที่3เขียนโปรแกรมที่มีการใช้ฟังก์ชันด้วยความมุ่งมั่นจนสำเร็จนะคะวันนี้จะต้องทำไมต้องร่วมแรงร่วมใจกันแล้วล่ะนะคะพยายามนะนักเรียนฟังนะนักเรียนพยายามปรึกษาเพื่อนข้างๆปรึกษาได้นะครูไม่ได้ว่านะคะปรึกษาได้เลยพูดคุยกันได้ว่าฟังก์ชันนี้เป็นอย่างไรบ้างแลกเปลี่ยนความคิดเห็นบางทีนักเรียนอาจจะได้ไอเดียจากการทำไมปรึกษากันก็ได้ใช่ไหมเนาะแล้วก็ทำไมคะช่วยกันคิดช่วยกันทำได้นะคะทีนี้เรามาดูคำถามชวนคิดวันนี้มีคำถามชวนคิดก่อนไปทำกิจกรรม1คำถามเดี๋ยวช่วยกันตอบได้ไหมคะได้ไหม
2: ได
0: ้ได้นะคะคำถามชวนคิดนะคะนักเรียนดูทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางดูนะหากโปรแกรมที่มีการรับส่งค่าแต่จำนวนพารามิเตอร์และอาร์กิวเมนต์ไม่เท่ากันหรือส่งอาร์กิวเมนต์ไปไม่ครบโปรแกรมจะเป็นอย่างไรคิดก่อนนะคุยกับเพื่อนก่อนอย่าเพิ่งตอบ

ปรึกษากับเพื่อนก่อนนะคะปลายทางก็เช่นเดียวกันนะคะจะตอบพร้อมๆกันไหมตอบมาพร้อมกันนะแสดงว่าเราได้คำตอบไปแล้วนะคุยกับเพื่อนหรือยังปรึกษากันหรือยังคะ

0: ังได้ยินเลย
1: โปรแกรมทำงานได้ไม่ถูกต้อง
0: โปรแกรมก็อาจจะทำงานได้ไม่ถูกต้องถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นทำไมคะต้องมีการรับส่งค่าที่ทำไมจำนวนเท่ากันเนาะหรือทำไมคะสอดคล้องกันนั่นเองหนูก็ต้องตรวจสอบโปรแกรมให้ดีเวลาที่โปรแกรมมีปัญหานะคะรันผลโปรแกรมไม่ได้นักเรียนก็ลองย้อนกลับไปดูที่อะไรคะฟังก์ชันนะพารามิเตอร์หรืออาร์กิวเมนต์ดูนะคะกฎสำคัญเลยทำไมคะต้องตั้งชื่อให้สอดคล้องกับงานนะคะอันนี้คือกฎสำคัญนะคะอันนี้ก็คือแนวคำตอบนะโปรแกรมจะไม่สามารถทำงานได้ถูกต้องนะคะนักเรียนก็บันทึกคำตอบลงไปก็ได้นะคะเรียบร้อยหรือยังคะทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางเรียบร้อยแล้วนะทีนี้วันนี้นะคะเราจะมาทำกิจกรรมที่4นะคะเราฝึกปฏิบัติการสร้างฟังก์ชันไปแล้วถูกต้องไหมในชั่วโมงที่แล้วเราได้ลองสร้างพารามิเตอร์อาร์กิวเมนต์ไปแล้วถูกต้องเนาะเราจะต้องนำความรู้นะคะทั้ง3ชั่วโมงก่อนหน้านี้นะคะนักเรียนมาฝึกปฏิบัติในชั่วโมงนี้มาทำกิจกรรมในชั่วโมงนี้นะคะนักเรียนต้องทำอะไรออกแบบและเขียนโปรแกรมนะตามโจทย์ปัญหาที่ครูให้ไปนะตามขั้นตอนการแก้ปัญหาด้วยนะตามจริงขั้นตอนการแก้ปัญหาเราเรียนมาตั้งแต่ประถมแล้วใช่ไหมคะเนาะเราเรียนมาตั้งแต่ประถมแล้วนะคะทีนี้ในใบกิจกรรมเราดูเลยนะคะในใบกิจกรรมที่4นะคะเรื่องคำนวณหรรษานะคะเห็นไหมคะนักเรียนได้ใบกิจกรรมหรือยังได้แล้วนะคะทีนี้ต้นทางฟังให้ดีนะคะเวลาที่นักเรียนบันทึกใบกิจกรรมนะในชั่วโมงนี้นักเรียนบันทึกใบกิจกรรมเป็นคู่ได้นะคะเป็นคู่ได้แต่เวลาที่นักเรียนฝึกเขียนโปรแกรมหรือทำไมคะดำเนินการแก้ปัญหาในโปรแกรมนักเรียนจะต้องทำเครื่องใครเครื่องมันโอเคไหมคะปรึกษากันได้ไหมที่ครูบอกปรึกษากันได้ไหมคะ
1: ได้
0: นะปรึกษากันได้ใครมีปัญหาอะไรยกมือเดี๋ยวครูให้ความช่วยเหลือเนาะเป็นกรณีไปโอเคไหมคะนะคะทีนี้เรามาดูนะเดี๋ยวครูอธิบายโจทย์กิจกรรมใบงานให้ฟังนิดหนึ่งนะคะทีนี้เรามาดูนะคำชี้แจงนะคะดูตามครูนะใบกิจกรรมนะดูตามครูนะคะนักเรียนจะได้เข้าใจนะคะคำชี้แจงคือพิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้แล้วดำเนินการเขียนโปรแกรมตามขั้นตอนการแก้ปัญหานะคะสถานการณ์นะสถานการณ์คือโปรแกรมคำนวณหรรษานะคะโปรแกรมจะคำนวณหาคำตอบโดยรับจำนวน2จำนวนนะคะโดยรับจำนวน2จำนวนและเครื่องหมายการคำนวณเครื่องหมายจะประกอบไปด้วยบวกลบคูณนะคะและอะไรคะหารเนาะหารนี่ทำไมเป็นสัญลักษณ์อะไรคะสแลชนะคะแทนการบวกลบคูณหารนะคะนักเรียนเห็นไหมจะมีเครื่องหมายอะไรคะลูกบวกลบคูณและหารนะดูให้ดีนะดูให้ดีนะคะวิเคราะห์ให้ดีเดี๋ยวหนูฟังครูเสร็จแล้วหนูหันไปวิเคราะห์กับเพื่อนนะวิเคราะห์สถานการณ์กับเพื่อนอีกรอบหนึ่งนะคะเป็นการปรึกษากันนะคะนักเรียนจะต้องทำไมวิเคราะห์และกำหนดรายละเอียดของปัญหาตามขั้นตอนการแก้ปัญหาในขั้นตอนที่1 นะคะต้องวิเคราะห์ว่าอะไรคะข้อมูลเข้าคืออะไรข้อมูลออกคืออะไรเข้าใจไหมคะจากนั้นทำไมต้องหาวิธีการตรวจสอบความถูกต้องด้วยนะคะโอเคไหมนะดูตามใบกิจกรรมนะปลายทางด้วยนะคะจากนั้นทำไมมาในข้อที่2เขาบอกว่าจากสถานการณ์ข้างต้นถ้ากลุ่มนักเรียนต้องออกแบบโปรแกรมหรรษาจะต้องมีการสร้างฟังก์ชันใดบ้างหนูกำหนดฟังก์ชันมาเลยนะคะถ้าตารางของครูไม่พอนักเรียนสามารถเพิ่มได้เข้าใจไหมคะเนาะสามารถได้นะคะก็จะมีอะไรบ้างมีลำดับที่มีชื่อฟังก์ชันหน้าที่พารามิเตอร์และอาร์กิวเมนต์เหมือนตอนที่เราทำในใบกิจกรรมที่เท่าไหร่ที่3จำได้ไหมคะเนาะที่เราเพิ่มอะไรคะเพิ่มฟังก์ชันเนาะแล้วก็อะไรคะมีการกำหนดพารามิเตอร์อาร์กิวเมนต์ใหม่ถูกต้องไหมคะเป็นการปรับปรุง โปรแกรมอะไรการวาดดอกไม้ครั้งที่แล้ว

เนาะโอเคไหมคะโอเคนะคะอ่ะถ้าเรียบร้อยแล้วนะคะอ่ะเหลืออีกข้อหนึ่งหรือเปล่าเหลืออีกข้อหนึ่งก็คือข้อ3ให้นักเรียนดำเนินการเลยคะแก้ไขปัญหาในโปรแกรมสแคดได้เลยนะคะอ่ะทีนี้นักเรียนเปิดโปรแกรมขึ้นมานะคะเปิดโปรแกรมขึ้นมาเลยปลายทางเปิดโปรแกรมขึ้นมาได้ยังคะอย่าลืมนะโปรแกรมของเราเข้าได้กี่ช่องทาง2ช่องทางนักเรียนจะเข้าผ่านทางอุปกรณ์อะไรก็ได้นะคะไม่มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์นี่สามารถเขียนโปรแกรมได้ไหมได้ไหมคะได้เนาะผ่านทางอุปกรณ์ทางอื่นๆก็ได้สมาร์ทโฟนได้ไหมได้นะคะแท็บเล็ตได้ไหมได้นะคะทีนี้ให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมที่4นะคะเรื่องคำนวณหรรษาเริ่มลงมือทำได้เลยค่ะ

0: นักเรียนคะตอนนี้เราก็ได้ปฏิบัติกิจกรรมเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าทำไมวันนี้หมดเวลาก่อนเนาะใช่ไหมเวลายังไม่พอนะคะบางทีเนี่ยนักเรียนบางโปรแกรมเนี่ยอาจจะต้องทำไมคะมีขั้นตอนในการแก้ปัญหาที่ต้องใช้เวลาค่อนข้างเยอะนะคะไหนเครื่องไหนที่ทดสอบแล้วนะผลการทดสอบยังเป็นไปไม่ตามอะไรคะขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหามีไหมมีไหมคะอ่ะไหนยกมือเลยยกมือเลยไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรมีไหมคะมีนะบางเครื่องยังไม่ได้ผลใช่ไหมผลลัพธ์ยังออกมาไม่ได้ตามที่เราได้กำหนดไว้ในข้อแรกจำได้ไหมจะมีข้อมูลเข้าข้อมูลออกแล้วก็อะไรคะวิธีการตรวจสอบความถูกต้องใช่ไหมคะเดี๋ยวนักเรียนทางต้นทางแล้วก็ปลายทางปรับปรุงโปรแกรมนะคะให้ถูกต้องนะคะอย่าลืมนะนะคะว่าทำไมกฎของเราคืออะไรเราต้องชื่ออะไรคะตั้งชื่อฟังก์ชันใช่ไหมตั้งชื่อฟังก์ชันกำหนดพารามิเตอร์อาร์กิวเมนต์ให้ทำไมสอดคล้องกันเวลานักเรียนย้อนกลับไปดีทำไมคะปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงอะไรก็ตามหรือพัฒนาโปรแกรมนักเรียนก็จะได้รู้ว่ามันอยู่ส่วนไหนนะคะอ่ะทีนี้นะกิจกรรมในวันนี้นะคะเดี๋ยวให้นักเรียนไปทำเพิ่มเติมนะคะเดี๋ยวเรามาเข้าสู่คำถามสรุปกิจกรรมนะคะคำถามสรุปกิจกรรมนะคะข้อแรกฟังให้ดีนะฟังให้ดีนะคะนักเรียนกอดอกมือไม่สัมผัสเมาส์แล้วตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราค่อยมาปรับปรุงกันอีกครั้งหนึ่งนะคะนอกเวลาเรียนก็ได้คำถามข้อแรกนะคะคำถามข้อแรกปัญหาแบบใดจะใช้ฟังก์ชันในการรับส่งพารามิเตอร์ปรึกษากันได้นะคะปรึกษากันได้นะปัญหาแบบใดจะใช้อะไรคะฟังก์ชันในการรับส่งพารามิเตอร์ตอบได้เลยใครตัวแทนจะตอบให้เป็นตัวอย่างให้กับเพื่อนปลายทางมีไหมโอเคขอไม่ซ้ำนะถ้าตอบแล้วขอไม่ซ้ำนะคะ
1: โปรแกรมที่มีความซับซ้อนครับ
0: โปรแกรมที่มีความซับซ้อนคนอื่นว่ายังไงคะเห็นด้วยไหมเห็นด้วยแต่ทำไมคะคำตอบอาจจะยังไม่มีความละเอียดมากพอนะเดี๋ยวหนูมาดูแนวคำตอบนะเมื่อกี้นี่ถือว่าทำไมกล้าตอบดีมากเลยนะคะโปรแกรมนะคะที่มีความซ้ำซ้อนเหมือนที่เพื่อนบอกเลยแสดงว่าที่เพื่อนพูดนั้นถูกต้องไหมเพื่อนตอบถูกต้องไหมต้องนะคะแต่ครูจะขยายความให้ฟังโปรแกรมมีความซับซ้อนนะคะต้องการความยืดหยุ่นนะและปรับเปลี่ยนข้อมูลเข้าเช่นโปรแกรมการสร้างรูปทรงหรือวัตถุซ้ำๆนะคะหรือการวาดรูปหลายเหลี่ยมโดยต้องการเปลี่ยนจำนวนด้านและความยาวเพื่อความหลากหลายของรูปจำตอนที่เราทำเครื่องตัดสติ๊กเกอร์ได้ไหมจำได้ไหมคะตอนเครื่องตัดสติ๊กเกอร์ทำไมเราก็สามารถเอามาประยุกต์ใส่ตัวที่เป็นพารามิเตอร์กับอาร์กิวเมนต์ได้นะคะต่อมาข้อที่2นะคะข้อที่2นะคำถามมีอยู่ว่าการกำหนดลำดับพารามิเตอร์และอาร์กิวเมนต์ให้ตรงกันมีความสำคัญอย่างไรมีความสำคัญอย่างไรปรึกษากันก่อนปรึกษากันก่อนนะทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะปรึกษากันได้นะปรึกษากันได้นะคะเอาสรุปสั้นๆเป็นใจความสำคัญพอแถวริมได้ไหมแถวริมแถวริมได้ไหมคะแถวริมได้ไหมแถวริมได้ไหมแถวริมมีตัวแทนแล้วนะคะมีผู้กล้าแล้วมีผู้กล้าแล้วสรุปเอาใจความสำคัญพอนะคะเดี๋ยวครูเพิ่มเติมคำตอบให
2: ้ถ้าพารามิเตอร์และอาร์กิวเมนต์สลับกันจะทำให้ผลลัพธ์ออกมาผิดพลาดค่ะ
0: เอาปรบมือเพื่อนหน่อยนะคะเมื่อกี้นี้ก็ลืมปรบมือให้เพื่อนเลยนะคนแรกนะไม่เป็นไรนะอย่าน้อยใจครูนะนะคะทีนี้เรามาดูนะคะในสแครดนะคะการใช้ฟังก์ชันแบบกำหนดพารามิเตอร์จำเป็นต้องให้อะไรคะลำดับของพารามิเตอร์และอาร์กิวเมนต์ตรงกันนะคะเพราะหากมีการสลับลำดับนะคะจะทำให้ค่าที่ถูก ส่งเข้าไปผิดพลาดส่งผลให้โปรแกรมทำงานผิดพลาดหรือผลลัพธ์ไม่ถูกต้องเมื่อสักครู่นี้นักเรียนบางเครื่องก็เจอปัญหานี้ใช่ไหมคะนักเรียนก็เจอปัญหานี้เพราะว่าอะไรคะคำตอบทำไมคำตอบออกมาไม่ตรงตามที่เราเคยตรวจสอบไว้เราเขียนวิธีการตรวจสอบไว้นะคะต่อมาข้อที่3ข้อสุดท้ายละนะข้อสุดท้ายละคำถามนี้จะมีผู้กล้าไหมเนี่ยทีนี้เรามาดูข้อที่3โปรแกรมเรียกนะคะโปรแกรมหลักเรียกใช้ตัวแปรในฟังก์ชันได้หรือไม่อย่างไรมีผู้กล้าแล้วนะคะอ่ะตอบได้เลยค่ะ
2: ไม่สามารถใช้งานได้ค่ะ

0: อย่างไรอย่างไรถามต่อถามต่ออ่ะช่วยเพื่อนหน่อยช่วยกันหน่อย
1: เพราะเป็นตัวแปรที่สร้างขึ้นมาค่ะในฟังก์ชัน
0: โอเคอ่ะก่อนอื่นปรบมือเพื่อนก่อนนะถือว่าทำไมคะกล้าแสดงความคิดเห็นเนาะกล้าตอบกล้าแสดงออกนะคะนะไม่สามารถเรียกใช้ได้เนื่องจากเป็นตัวแปรที่สร้างขึ้นภายในฟังก์ชันเท่านั้นนะคะเดี๋ยวนักเรียนกลับไปทำไมปรับปรุงโปรแกรมให้เรียบร้อยนะคะแล้วเดี๋ยวส่งครูด้วยนะคะใครที่ไม่ได้นักเรียนสามารถปรึกษาเพื่อนได้หรือมาถามครูนอกเวลาก็ได้นะคะให้กำลังใจให้กำลังใจบางครั้งในการปฏิบัติงานอาจจะต้องทำไมคะพบเจอปัญหาเนาะนะคะนักเรียนก็ต้องทำไมมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการปฏิบัติงานนะคะ

0: บทเรียนครั้งต่อไปนะคะนักเรียนจะเป็นเรื่องตัวดำเนินการบูลีนนะเป็นเรื่องที่1แล้วก็เรื่องที่2รวมกันเลยนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะนั่นก็คือใบความรู้ที่3เรื่องตัวดำเนินการบูลีนนะคะใบกิจกรรมที่5เรื่องจริงหรือไม่ช่วยกันคิดนะคะใบกิจกรรมที่6เรื่องแก้ปัญหาด้วยตัวดำเนินการบูลีนนะคะแล้วก็ทำไมคะเรียนที่ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์นักเรียนก็ต้องทำไมเข้ามาเตรียมเครื่องให้เรียบร้อยถูกต้องไหมคะเตรียมเครื่องให้เรียบร้อยเครื่องไม้เครื่องมือให้ครบนะคะโอเควันนี้ใครมีคำถามไหมคะมีไหมไม่มีนะถ้าไม่มีแล้วนะคะก็เดี๋ยวพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: แล้วจ้าของปูน้องเจล
1: ปูแม่รู้ได้ไงว่าวันนี้อยากกินไข่เจียวอ่ะ
0: รู้สิ
1: ยายไปไหนอะอยู่หน้าบ้านเหรอ
0: ยายไปเก็บดอกแครหน้าบ้าน
1: น้ำปลาอร่อยมากเลยแม่ซื้อจากที่ไหนอะ
0: นี่ไงไม่ได้มาจากตลาดแถวบ้านเราเนี่ยแหละเห็นว่าเป็นสินค้าชุมชนแม่ก็เลยลองซื้อมาขวดนึง
1: มหาลัยบ้านนอก
2: ว่าแต่มหาลัยบ้านนอกนี่มันที่ไหนกันนะเดี๋ยวลองไปหาดูดีกว่า

0: ที่หมู่บ้านชาวประมงระยองคนส่วนใหญ่ที่นี่ผูกพันกับทะเลมักจะออกเรือหากุ้งหอยปูปลาบางส่วนก็เก็บไว้กินบางส่วนก็เอาไว้ขาย
1: น้องคะน้องคะรู้จักปลานี้ไหมคะ
2: โอ้ยไม่เห็นเนาะไปถามพ่อนุ่นนุ่น
1: นุ่นใครสวัสดีค่ะคุณน้ารู้จักปลาอันนี้ไหมคะ
3: รู้จักครับ
1: มันคือปลาอะไรล่ะคะ
3: ปลากระจักหรือปลาหัวออนครับ
1: เขาใช้ทำอะไรบ้างอะคะ
3: ทำได้หลายอย่างครับต้มทำปลาจิ้งจังหรือว่าทำน้ำปลาทำได้สลับพันครับ
0: และเขายังมีภูมิปัญญาการทำน้ำปลาอีกด้วยนะ
4: ปลาเนี่ยเป็นการทำที่ไม่ซับซ้อนเพราะเป็นภูมิปัญญาโบราณเพียงแค่เอาปลากระตัดต้องคัดเป็นปลากระตัดล้วนๆนะไม่มีอย่างอื่นปะปนนะได้ปลามาแล้วจึงเอามาผสมกับเกลือเคล้าให้เข้ากันแล้วจึงเอามาเทใส่องค์หนึ่งใบเนี่ยสามารถเก็บปลาและเกลือที่ผสมกันแล้วได้ประมาณ100กิโลหลังจากที่เราได้ปลากับเกลือที่หมักกันแล้วพระอาทิตย์ช่วยเรามา8เดือนแล้วเอามาเก็บใส่ถังไว้แต่ก่อนเก็บใส่ถังเนี่ยเราต้องกรองด้วยผ้าขาวบาง
5: อุปกรณ์มีก้น
4: ครั้งหนึ่งเราจึงจะเริ่มทยอยเอาใส่ขวด
0: ทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวชีวิตของชาวระยองที่จะเป็นส่วนหนึ่งของเสน่ห์ไทยที่จะครองใจคนทั่วโลกค่ะ

จริงๆแมวจะอุณหภูมิสูงกว่าเรานิดนึงเพราะนั้นเขาจะร้อนกว่าเราอยู่แล้วโดยธรรมชาตินะคะบางท่านก็จะให้กินยาลดไข้ซึ่งพาราเซตามอลเนี่ยในคนใช้ได้แต่ในแมวมันก็เหมือนการหยิบยื่นยาพิษให้เขาไปไม่ว่าจะในรูปแบบน้ำเชื่อมหรือรูปแบบเม็ดก็ตามนะคะอันนี้ห้ามให้ในแมวเพราะว่าแมวไม่มีตัวเอนไซม์ที่จะเปลี่ยนแปลงยาตัวนั้นจะทำให้แมวหายใจไม่ออกจะทำให้แมวหน้าบวมม่วงแล้วก็ถึงแก่ชีวิตได้นะคะอีกอย่างนึงในเรื่องของพวกอาหารบางอย่างที่ไม่เหมาะสมนะคะอย่างบางท่านทานกาแฟตอนเช้าก็จะให้แมวด้วยในแมวเนี่ยมันก็เหมือนกับการกินเอายากระตุ้นเข้าไปอย่างกระตุ้นหัวใจกระตุ้นการหายใจกระตุ้นระบบประสาทส่วนกลางซึ่งบางตัวก็จะมีอาการหอบหายใจลำบากหรือแม้กระทั่งช็อกเลยก็มีนะคะเพราะนั้นพวกอาหารเช่นกาแฟช็อกโกแลตชาพวกนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมนะคะหรือแม้กระทั่งหอมใหญ่มีหัวหอมหล่นหัวหอมดิบแมวอาจจะไปแทะไปกินพวกนี้ก็เป็นพิษได้เหมือนกันนะคะต้นไม้บางอย่างที่ปลูกประดับในบ้านนะคะเช่นพวกพลูด่างซึ่งพวกนี้ก็มียางมีพิษซึ่งแมวมีแนวโน้มที่จะแทะได้อยู่แล้วนะคะแต่ควรจะเก็บไว้ให้เหมาะสมเพื่อไม่ให้เขากินทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับแมวเจ้าของจะต้องมีความเอาใจใส่มีความรับผิดชอบเราถึงจะเห็นความผิดปกติของแมวได้อย่างรวดเร็วและทำให้เกิดการรักษาได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและทันการค่ะ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้พบกับครูภากรอุปการแก้วนะครับกับรายวิชาสังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่2สวัสดีนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้ขอเข้าบทเรียนนะครับด้วยคำถามชวนคิดคำถามแรกนะครับคำถามนี้ถามว่านักเรียนเคยเลือกตั้งหรือไม่เลือกตั้งอะไรทุกคนเคยเลือกตั้งไหมครับ
1: เคย
2: นะครับเลือกตั้งอะไรเอ่ยประธานนักเรียนใช่ไหมครับประธานสภานักเรียนเลือกตั้งสภานักเรียนนะครับนักเรียนปลายทางนะครับครูก็คาดการว่าก็เคยเลือกตั้งเช่นเดียวกันนะครับเป็นการเลือกตั้งประธานสภานักเรียนนะครับคำถามที่สองเราเลือกประธานสภานักเรียนหรือสภานักเรียนไปเพื่ออะไรเดี๋ยวคำถามนี้ขอสุ่มเป็นเลขที่8ครับเลขที่8ครับลองบอกครูหน่อยว่าเราไปเลือกตั้งประธานสภานักเรียนแล้วเราเลือกเขาไปทำอะไรเอ่ยอยากฟังความคิดเห็นจากนักเรียนครับ
3: เลือกเพื่อเป็นการคือเขาเป็นแบบคนที่คอยดูแลโรงเรียนนะครับ
2: เพราะว่าเขาเป็นคนที่ดูแลโรงเรียนใช่ไหมเราเลือกเพื่อให้เขาไปดูแลโรงเรียน
3: หรือดูแลนักเรียนครับ
2: ดูแลนักเรียนใช่ไหมครับแล้วถ้าโรงเรียนเราสมมติว่ามีประมาณ 1,500 คนแล้วเราจะไปเราทุกคนมีส่วนร่วมในการดูแลโรงเรียนไหม
3: มี
2: แต่เราสามารถเข้าไปเสนอความคิดเห็นต่อคุณครูต่อโรงเรียนทั้ง 1,500 คนได้ไหม
3: ได้
2: ได้เหรอได้หรือเปล่าในให้ความสะดวกแล้วก็แบบเหมือนเวลามีประชุมอะไรอย่างเงี้ยเพื่อในการพัฒนาโรงเรียนเราทั้ง 1,500 คนเราสามารถเข้าไปประชุมได้ไหม
3: ไม่ได้
2: ไม่ได้ดังนั้นเราจึงต้องทำยังไงเอ่ย
3: เราต้องพึ่งสภานักเรียนหรือประธานนักเรียน
2: ซึ่งใครเป็นคนเลือกมา
3: เรา
2: เป็นคนเลือกมาใช่ไหมครับขอบคุณมากนะครับทีนี้เราเลือกไปเพื่อทำงานแทนเราใช่ไหมครับไปมีสิทธิ์มีเสียงแทนเรานะครับทีนี้คำถามต่อไปถามว่านักเรียนมีแนวทางในการเลือกใครเป็นประธานสภานักเรียนพูดง่ายๆคือคุณสมบัติของประธานสภานักเรียนน่าจะต้องมีคุณสมบัติอย่างไรที่เหมาะสมนะครับขอเป็นเลขที่26ครับเลขที่26ครับลองบอกครูหน่อยครับว่าเราจะไปเลือกประธานสภานักเรียนประธานสภานักเรียนต้องมีคุณลักษณะอย่างไรมีคุณสมบัติอย่างไร
4: มีคุณสมบัติที่ดีค่ะ
2: ดีอย่างไรเอ่ยแน่นอนแล้วเขาต้องเป็นคนดีแน่นอนแล้วเขาต้องดีอย่างไร
4: มีความเป็นผู้นำที่ดีค่ะ
2: มีความเป็นผู้นำที่ดีนะครับขอบคุณมากนะครับต่อไปขอหมายเลข30ครับเลขที่30ครับคุณสมบัติของประธานสภานะครับที่เราจะไปเลือกเนี่ยเขาต้องเป็นลักษณะแบบไหนเอ่ยเมื่อสักครู่นี้เพื่อนบอกว่าต้องเป็นผู้นำ
4: มีความยุติธรรมและมีความรอบรู้ค่ะ
2: มีความยุติธรรมมีความรอบรู้มีอีกไหมครับมีอีกไหม
4: สามารถบริหารจัดงานจัดการงานต่างๆได้ค่ะ
2: บริหารจัดการงานต่างๆได้ใช่ไหมครับนั่งลงได้อีกสักหนึ่งคนนะครับขอเป็นเลขที่28ครับเลขที่28เมื่อสักครู่นี้เพื่อนบอกว่ามีความเป็นผู้นำนะครับแล้วมีอะไรอีกนะมีความยุติธรรมมีอะไรอีก
4: มีความจริงใจและความรับผิดชอบ
2: มีความจริงใจและความรับผิดชอบใช่ไหมครับมีอะไรอีกไหมครบถ้วนหรือยังเอ่ย
4: ไว้ใจได้ค่ะ
2: ไว้ใจได้ใช่ไหมนั่งลงได้ครับนักเรียนครับสรุปคือประธานสภานักเรียนคนที่เราจะไปเลือกเนี่ยเขาต้องเป็นคนแบบไหนเอ่ยเขาต้องเป็นคนดีและต้องเป็นคนอะไรอีกนอกจากดีแล้วต้องอะไรอีกแก้ปัญหาได้เป็นคนเก่งเป็นคนมีความสามารถนั่นเองใช่ไหมคนดีและคนเก่งต้องควบคู่กันไป

0: ใช่ไหมครับถ้าเราเลือกคนไม่ดีแต่เขาเป็นคนเก่งมาเป็นประธานสภานักเรียนเราคิดว่าดีไหมเงี้ยเขาจะบริหารจัดการได้ไหมไม่ได้บางเรื่องอาจจะไม่ยุติธรรมใช่ไหมครับแต่ถ้าเรามีทั้งคนดีอยู่ในตัวและคนที่มีความรู้ความสามารถอยู่ในตัวนะครับก็จะพัฒนาโรงเรียนได้ดีอย่างแน่นอนนะครับทีนี้ต่อไปคำถามถามว่าหากผู้สมัครนะครับมีเพียง1คนเท่านั้นนักเรียนคิดว่าเรายังจำเป็นต้องไปเลือกตั้งหรือไม่เพราะเหตุใดนะครับสมมุติว่าพอเขาประกาศเปิดรับสมัครคนที่จะลงประธานสภานักเรียนมีคนสมัครแค่คนเดียวเอ๊ะเราซึ่งเป็นนักเรียนเนี่ยเราจะไปเลือกไหมเลือกไหมครับเลือกเสียงเบามากเลยนะครับดังนั้นต้องถามนักเรียนหน่อยเลขที่14ครับไปเลือกหรือเปล่าเอ่ยเขามีแค่คนเดียวเองนะไปไหมครับ
1: ไปเลือกครับ
0: ไปเลือกเพราะว่าอะไรเอ่ยกลุ่มที่3สามารถปรึกษาแล้วก็ให้ข้อมูลกับเพื่อนได้นะครับนักเรียนปลายทางนะครับก็ลองพูดคุยกับคุณครูปลายทางดูนะครับในคำถามนี้นะครับถ้าหากว่ามีผู้สมัครเพียงคนเดียวเรายังจำเป็นต้องไปเลือกตั้งไหมเพราะว่าอะไรนะครับกลุ่มที่3ได้คำตอบแล้วหรือยังครับ
1: เรามีสิทธิในการเลือกครับ
0: เพราะว่าเรามีสิทธิในการเลือกใช่ไหมเราจะต้องเป็นคนเลือกเองใช่หรือไม่ว่าเขาเป็นยังไง
1: ใช่
0: เราเลือกเขาไปให้เขาเป็นใครเอ่ย
1: เป็นสภานักเรียนครับ
0: เป็นสภานักเรียนเป็นประธานนักเรียนใช่ไหมเราก็ต้องดูว่าเขาเนี่ยมีความเหมาะสมหรือไม
1: ่ใช
0: ่ไหมครับขอบคุณมากสรุปคือจำเป็นหรือไม่จำเป็นครับนักเรียนเสียงเบามากเลยจำเป็นหรือไม่จำเป็นเอ่ย
2: จำเป
0: ็นเพราะว่าเหมือนที่เพื่อนบอกเลยคือเป็นสิทธิของเรานะครับที่เราจะต้องมีส่วนร่วมในการถ้าเรียกว่าในระดับประเทศเราเรียกว่าการปกครองในระบอบประชาธิปไตยโรงเรียนก็ถือได้ว่าเป็นการนำการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยมาให้นักเรียนได้เรียนรู้นะครับทีนี้ต่อไปวันนี้เราจะได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตยนะครับผ่านการจำลองการเลือกตั้งนะครับในห้องเรียนนี้และเราจะได้มารู้ขั้นตอนต่างๆนะครับเวลาที่เราไปเลือกตั้งเวลาเรามีอายุครบตามที่กฎหมายกำหนดกฎหมายกำหนดว่าให้เราสามารถเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นในระดับประเทศได้เนี่ยอายุเท่าไหร่เอ่ย18ปีบริบูรณ์ตอนนี้ถึงหรือยังเอ่ย
2: ย
0: ังใช่ไหมครับแต่เราก็ต้องเรียนรู้ไปเอ๊ะทำไมเราจึงต้องเรียนแล้วเพราะว่าเราอยู่แค่ม.2 เองเรายังเหลือตั้งหลายปีเลยกว่าจะไปเลือกตั้งอยากรู้ความคิดเห็นของนักเรียนเลขที่23ครับลองดูครับเลขที่23นักเรียนอยู่ม.2 อายุ14ปีแต่เลือกตั้งตอนอายุเท่าไหร
3: ่18ปีบริบูรณ์
0: 18ปีบริบูรณ์แล้วทำไมเราต้องเรียนรู้เรื่องนี้แล้วเพราะว่าอะไรครับสามารถพูดคุยกับเพื่อนได้นะปรึกษากับเพื่อนได้นะครับ
3: จะได้มีความรู้ติดตัวค่ะ
0: จะได้มีความรู้ว่าเวลาไปเลือกตั้งจริงๆเนี่ยทำอย่างไรใช่ไหมครับขอบคุณมากครับใครมีคำตอบนอกเหนือจากนี้บ้างนอกจากมีความรู้เรื่องการเลือกตั้งแล้วเราเรียนไปทำไมเราเรียนเพื่ออย่างที่เพื่อนบอกเลยคือความรู้ใช่ไหมครับหนึ่งแล้วเราได้ความรู้สองคือสร้างค่านิยมของการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตยนะครับเวลาเราอยู่ในสังคมเนี่ยเราต้องใช้กระบวนการประชาธิปไตยนะครับซึ่งจะทำให้สังคมตั้งแต่สังคมชั้นเรียนของเรานะครับสังคมโรงเรียนจนถึงสังคมข้างนอกเนี่ยอยู่ได้อย่างสงบสุขนะครับถ้าหากว่าเรามีผู้นำคนเดียวตลอดเลยอย่างนี้สมมุตินะว่าในห้องเรียนของเราเนี่ยมีคนเป็นหัวหน้าห้องตั้งแต่ม.1จนถึงม.6เลยแบบนี้ได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมครับก็อาจจะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆใช่ไหมครับแต่ถ้าเรามีการเลือกตั้งเลือกผัดเปลี่ยนเข้ามาเป็นผู้นำผู้ตามกันบ้างนะครับสิ่งต่างๆเนี่ยก็อาจจะดีขึ้นนะครับทีนี้ต่อไปเรามาดูนะครับครูมีสถานการณ์มานะครับคือ

ือกตัวแทนห้องเรียนนะครับห้องละ1คนไปประชุมเสนอไอเดียพัฒนาโรงเรียนนะครับตอนนี้โรงเรียนต้องการที่จะให้นักเรียนนะครับห้องเรียนละ1คนไปประชุมร่วมกันเพื่อที่จะเสนอไอเดียพัฒนานะครับเราอยากจะพัฒนาโรง

0: ล้วครับตอนนี้หมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะลองสอบถามนักเรียนแต่ละกลุ่มว่าแต่ละกลุ่มเนี่ยไประดมความคิดมาแล้วอยากจะเสนอนะครับพัฒนาโรงเรียนเรื่องอะไรขอเริ่มกลุ่มที่1ครับพัฒนาโรงเรียนเรื่องอะไรดีครับจากที่เราไประดมความคิดกันมา
1: พัฒนาเรื่องเสริมสร้างกิจกรรมสันทนาการนันทนาการในโรงเรียนมากขึ้นครับ
0: ยกตัวอย่างหน่อยเราจะทำนันทนาการในโรงเรียนอย่างไรครับ
1: เช่นกิจกรรมการละเล่นต่างๆหรือคอนเสิร์ตต่างๆครับ
0: การละเล่นคอนเสิร์ตต่างๆใช่ไหมครับขอบคุณครับกลุ่มที่สองกลุ่มที่สองอยากจะพัฒนาโรงเรียนเรื่องอะไรเอ่ย
2: การเพิ่มถังขยะในโรงเรียนค่ะ
0: เพราะว่าอะไรครับ
2: เพราะว่าขยะในโรงเรียนมีจำนวนมากค่ะ
0: เราอยากจะเพิ่มถังขยะในโรงเรียนเพื่อลดปริมาณขยะใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะ
0: ขอบคุณมากครับต่อไปกลุ่มที่สามอยากจะพัฒนาโรงเรียนเรื่องอะไรเอ่ย
3: เรื่องกลิ่นไม่พึงประสงค์ในห้องน้ำค่ะ
0: กลิ่นไม่พึงประสงค์ในห้องน้ำแล้วเราจะทำอย่างไรเรามีวิธีแนวทางอย่างไรเพื่อจะไปนำเสนอกับที่ประชุมเราจะทำยังไงดีกลุ่มอื่นคิดไว้นะครับว่าเราจะทำอย่างไรนะครับสิ่งที่เราจะพัฒนาโรงเรียนต้องมีวิธีการนะครับไปบอกด้วยนะครับเวลาที่เราประชุมว่าอย่างไรบ้างครับกลุ่มที่3กลุ่มที่3บอกว่ากลิ่นไม่พึงประสงค์ใช่ไหมที่เราอยากจะพัฒนาอยากจะแก้ไขทำอย่างไรครับ
3: อาจจะต้องเพิ่มที่ดับกลิ่นในห้องน้ำค่ะ
0: เพิ่มที่ดับกลิ่นในห้องน้ำใช่ไหมครับเพื่อบรรเทากลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ขอบคุณมากครับกลุ่มที่4กลุ่มที่4ต้องการจะพัฒนาโรงเรียนเรื่องอะไรครับเดี๋ยวเรามาฟังคำตอบของกลุ่มที่4กัน
4: จัดรางวัลประกวดห้องเรียนสะอาดประจำปีค่ะประจำอาทิตย์ค่ะ
0: เพราะว่าอะไรเอ่ย
4: เพราะว่าห้องเรียนจะได้สะอาดค่ะ
0: ห้องเรียนจะได้สะอาดเพราะมีการจัดประกวดกันใช่ไหมครับ
4: ใช่ค่ะ
0: ขอบคุณมากครับต่อไปกลุ่มที่5กลุ่มที่5จะพัฒนาโรงเรียนเรื่องอะไรเอ่ย
5: การขับขี่รถจักรยานยนต์มาโรงเรียนนะคะให้มีการสวมหมวกกันน็อกและขับขี่ตามที่กฎหมายได้กำหนดไว้ค่ะ
0: รณรงค์ให้มีการสวมหมวกกันน็อกนิรภัยใช่ไหมครับแล้วก็ขับขี่ไม่เร็วเกินไปใช่ไหมครับขอบคุณมากครับและกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่6อยากจะพัฒนาโรงเรียนเรื่องอะไรเอ่ยลองดูนะครับเรื่องอะไรครับ
6: เรื่องการเพิ่มร้านอาหารให้มากกว่านี้ครับ
0: เพราะว่าอะไรเอ่ย
6: บางร้านมันซ้ำแล้วบางคนอาจจะเบื่อครับ
0: บางร้านมันซ้ำบางคนอาจจะเบื่อเช่นร้านอะไรครับ
6: ร้านข้าวครับ
0: ร้านข้าว
6: ร้านก๋วยเตี๋ยว
0: ร้านก๋วยเตี๋ยวมีซ้ำๆใช่ไหมครับมันเบื่อใช่ไหมครับขอบคุณมากครับนี่ก็คือไอเดียที่นักเรียนจะนำไปนะครับเสนอกับที่ประชุมใช่ไหมครับเวลาที่จะมีการรวมห้องทุกห้องนะครับในโรงเรียนแล้วก็มีคณะคุณครูนะครับร่วมรับฟังนะครับเกี่ยวกับการประชุมพัฒนาโรงเรียนที่นี้ครับเมื่อเรามีไอเดียแล้วสิ่งที่เราต้องทำต่อไปคือเราต้องเลือกตัวแทนห้องของเราใช่ไหมเพื่อนำเรื่องที่เพื่อนบอกมาเนี่ยไปประชุมหารือนะครับไปนำเสนอดังนั้นขอถามนักเรียนเลขที่20ครับเลขที่20ลองบอกครูหน่อยว่าคุณสมบัติของ

0: ตัวแทนห้องที่ดีควรจะต้องเป็นแบบใดเอ่ย
1: ต้องมีความรู้แล้วก็มีความรับผิดชอบค่ะแล้วก็ต้องมีความสามารถในด้านต่างๆ
0: ในด้านต่างๆเอ๊ะแล้วเมื่อสักครู่นี้เพื่อนทั้ง6กลุ่มเนี่ยได้บอกเกี่ยวกับไอเดียในการพัฒนาโรงเรียนแล้วคุณสมบัติของตัวแทนห้องเนี่ยจะต้องทำอย่างไรดีเมื่อเพื่อนบอกไอเดียของห้องมาแล้ว
1: รับฟังไอเดียของทุกคนค่ะแล้วก็ให้ทุกคนโหวตค่ะ
0: รับฟังไอเดียของทุกคนแล้วให้ทุกคนโหวตแล้วเราจะเอาไปทำยังไงต่อสมมุติเราเป็นตัวแทนห้องเราเป็นตัวแทนห้อง
1: นำไปปรับใช้แล้วก็นำไปพัฒนาค่ะ
0: แล้วจุดประสงค์ของเราเลือกตัวแทนห้องไปเพื่ออะไรเอ่ย
1: พัฒนาไปช่วยพัฒนาโรงเรียนค่ะ
0: ไปช่วยพัฒนาโรงเรียนไปเสนอใช่ไหมไปนำเสนอไอเดียในสิ่งที่พวกเราเนี่ยได้บอกกันมาใช่ไหมครับเพ
1: ื่
0: อนำไปเสนอกับที่ประชุมใหญ่ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ขอบคุณมากครับทีนี้ขออีกสักหนึ่งคนคุณสมบัติของตัวแทนห้องเลขที่29ครับเลขที่29ครับลองบอกหน่อยว่าคุณสมบัติของตัวแทนห้องน่าจะต้องมีลักษณะอย่างไรเอ่ย
2: มีความกล้าและมั่นใจในตัวเองค
0: ่
2: ะ
0: มีความกล้าแล้วก็มั่นใจในตนเองใช่ไหมครับกล้าในเรื่องอะไร
2: กล้าแสดงออกกล้าพูดแล้วก็กล้าแสดงความคิดเห็น
0: กล้าแสดงออกกล้าแสดงความคิดเห็นเพราะว่าเพื่อนๆ เราได้ระดมความคิดมาแล้วใช่ไหมเมื่อสักครู่นี้เราก็ต้องนำข้อความเหล่านี้นำสิ่งที่เป็นไอเดียเหล่านี้ไปกล้าแสดงออกไปกล้าพูดกล้าแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมใช่ไหมครับขอบคุณมากครับอีกสักหนึ่งคนละกันคุณสมบัติของตัวแทนห้องเลขที่หนึ่งครับคุณสมบัติของตัวแทนห้องจะต้องเป็นอย่างไรนะครับถ้าเราจะต้องเลือกตัวแทนห้องไปหนึ่งคนเขาต้องมีลักษณะอย่างไร
3: รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นครับ
0: รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
3: มีความที่เป็นคนน่าเชื่อถือได้ครับ
0: อ้าวเป็นคนมีความน่าเชื่อถือมีอีกไหมครับ
3: ก็ซื่อสัตย์ต่อเพื่อนในห้องครับ
0: ซื่อสัตย์ต่อเพื่อนในห้องนี่ก็จะเป็นคุณสมบัติของตัวแทนห้องขอบคุณมากครับครูคิดว่ามันมีอีกเยอะมากเลยนั้นขออีกสักหนึ่งคนนะครับคุณสมบัตินะครับของตัวแทนห้องเลขที่13ครับเลขที่13ตัวแทนห้องของเราเนี่ยที่เราจะเลือกไป1คนเนี่ยเขาจะต้องมีคุณสมบัติอย่างไรครับลองดูนะครับ
4: มีความมุ่งมั่นในเป้าหมายครับ
0: มีความมุ่งมั่นในเป้าหมายมุ่งมั่นอย่างไรสมมุติว่าเราเป็นตัวแทนของห้องได้ไปประชุมไปเสนอไอเดียของเพื่อนเรามีความมุ่งมั่นอย่างไร
4: กล้าที่จะพูดกล้าที่จะบอกความคิดเห็นต่างๆในที่ประชุมครับ
0: กล้าที่จะพูดกล้าที่จะบอกความคิดเห็นต่างๆใช่ไหมครับมุ่งมั่นในสิ่งที่จะนำข้อความของเพื่อนนำไอเดียของเพื่อนเนี่ยไปเสนอในที่ประชุมใช่ไหมครับขอบคุณมากครับนี่ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับคุณสมบัติของตัวแทนห้องนั่นเองนะครับทีนี้ดังนั้นครูจะขออาสาสมัครนะครับเป็นตัวแทนห้องให้มาหน้าชั้นเรียนนะครับขออาสาสมัครออกมาข้างนอกเลยมีใครไหมเอ่ยออกมาข้างนอกเลยออกมาข้างนอกเลยมีไหมมีหรือเปล่าเอ่ยมีหรือเปล่าเอ่ยอาสาสมัครของเรานะครับออกมาได้เลยตอนนี้มี1คนแล้วยังมีอีกไหมครับครูอยากได้สัก3คนมี1 2 3นะครับเดี๋ยวขอโทษนะครับนักเรียนขยับมาตรงนี้หน่อยทีนี้ขยับไปอีกขยับไปอีกครับนี่คืออาสาสมัครของเรานะครับที่จะเป็นตัวแทนห้องใช่มั้ยครับทีนี้คำถามต่อมาถ้าอยากจะให้ยุติธรรมกับทั้ง3คนเราควรใช้วิธีอะไรในการเลือกใช้วิธีอะไรดีประชาธิปไตยทำอะไรเอ่ยประชาธิปไตยเลือกตั้งทุกคนบอกว่าเลือกตั้งนะครับเลือกตั้งคืออะไรเอ่ยการใช้สิทธิ์ของเราในการเลือกใช่ไหมครับนั่นคือการเลือกตั้งนักเรียนบอกว่าเลือกตั้งเนาะคำถามต่อมาทุกคนจะได้มีส่วนร่วมอย่างไรขอเป็นเลขที่2ครับเลขที่2ยืนขึ้นครับ เพื่อนๆบอกว่าเพื่อนๆบอกว่าเลือกตั้งสิลงคะแนนเสียงสิจะได้ยุติธรรมกับทั้ง3คนแล้วทุกคนจะได้มีส่วนร่วมอย่างไรครับ
3: มีส่วนร่วมทำให้เลือกมีส่วนร่วมในการเลือกครับ
0: มีส่วนร่วมในการเลือกใครมีส่วนร่วมในการเลือกบ้าง
3: บุคประชาชนครับ
0: ประชาชนใช่3คนนี้นะ3คนนี้นะเราจะเลือก3คนนี้นะครับที่เป็นอาสาสมัคร
3: นักเรียนครับ
0: นักเรียนชั้นมอไหน
3: ชั้นม2ทับ1ครับ
0: ชั้นม2ทับ1ก็คือห้องเรียนของเราใช่ไหมครับทุกคนจะได้มีสิทธิ์ทำอะไรเอ่ย
3: เลือกตั้งครับ
0: เลือกไปทำไมเลือกไปทำไมเลือกไปทำไมทบทวนความจำหน่อย
3: เป็นผู้นำครับ
0: เป็นผู้นำใช่หรือเปล่าเราเลือกไปเป็นผู้นำไหม
3: เป็นตัวแทนครับห้อง
0: เป็นตัวแทนห้องไปทำอะไรเอ่ย
3: ไปนำเสนอครับ
0: ไปนำเสนออะไรครับ
3: การพัฒนาโรงเรียนครับ
0: การพัฒนาโรงเรียนไอเดียของเพื่อนๆใช่ไหมครับขอบคุณมากนั่งลงได้นะครับก็อย่างที่เพื่อนบอกว่าทุกคนมีส่วนร่วมไหมมีใช่ไหมครับเพราะเราจะได้โหวตหรือว่าเลือกตั้งนะครับตามที่นักเรียนได้บอกมานะครับแล้วคำถามว่าถ้าใช้วิธีจับสลากแทนการเลือกจะดีหรือไม่เพราะอะไรครูขอเป็นเลขที่เรามาดูนะครับขอเป็นเลขที่7ครับเลขที่7บอกครูหน่อยว่าถ้าเราใช้การจับสลากบอกข้อดีก่อนเอาแค่ข้อดีอย่างเดียวเลยเราใช้วิธีการจับสลากเนี่ยมี3คนนี้3คนนี้จะเป็นตัวแทนห้องใช่มั้ยเราไม่เลือกเราไม่ใช้วิธีการเลือกตั้งแต่เราใช้วิธีการจับสลากมันมีข้อดีมั้ย
5: ไม่ครับ
0: ไม่มีเลยเหรอมีมั้ยลองหาข้อดีลองหาข้อดีสามารถปรึกษากับเพื่อนในกลุ่มได้นะครับนักเรียนปลายทางลองนึกดูนะครับถ้า3คนนี้นะครับอาสาสมัครของเราที่ออกมาเราใช้วิธีการจับสลากมันมีข้อดีหรือเปล่ามีไหมครับกลุ่มที่6
5: มีครับ
0: อย่างไรเอ่ย
5: สะดวกรวดเร็วครับ
0: มันสะดวกรวดเร็วใช่ไหมครูให้จับสลากปุ๊บได้เลยไหมได้เลยใช่ไหมครับแต่ข้อเสียของมันล่ะ
5: ไม่ยุติธรรมครับ
0: ไม่ยุติธรรมไม่ยุติธรรมแบบไหนเอ่ยทำไมเราคิดว่ามันไม่ยุติธรรมเพื่อนๆใครอยากจะช่วยสามารถยกมือได้นะครับ
5: เพื่อนในห้องไม่ได้ใช้สิทธิ์ในการเลือกครับ
0: เพื่อนๆในห้องไม่ได้ใช้สิทธิ์ใช่มั้ยครับสมมุติว่าใน3คนนี้เนี่ยอาจจะมีคนหนึ่งที่มีความสามารถในการพูดมากเลยแต่อีก2คนเนี่ยพูดได้พอประมาณใช่มั้ยแล้วถ้าเราหยิบฉลากปุ๊บได้คนที่สามารถพูดได้พอประมาณแต่คนที่พูดเก่งมากเลยไม่ได้สิทธิ์ในการรับเลือกยุติธรรมกับเขาไหมไม่ใช่ไหมครับดังนั้นเราจะใช้วิธีการขอบคุณมากครับเราจะใช้วิธีการจับสลากหรือเลือกดีนักเรียน
6: เล
0: ือกใช่ไหมครับดังนั้นเมื่อเราบอกว่าเราจะใช้วิธีในการเลือกเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนนะครับได้เลือกตั้งใช้คะแนนเสียงของตนเองนะครับทุกคนที่อยู่ในห้องนี้มีกี่คนเอ่ย30 คนรวมถึงคนที่อาสาสมัครมาข้างหน้านี้ก็ใช้สิทธิ์ได้เช่นเดียวกัน30เสียงนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าใครจะได้เป็นตัวแทนของห้องไปนำเสนอไอเดียของพวกเรานะครับแต่ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวครูจะมีนะครับในนี้จะมีหมายเลขนะครับเป็นหมายเลขว่าเขาจะได้เป็นเบอร์อะไรนะครับหยิบได้เลยครับหยิบแล้วเปิดได้เลยหยิบแล้วเปิดได้เลยได้เบอร์อะไรครับเบอร์3เบอร์2และเบอร์1เรียงลำดับเลย1 2 3นะครับดังนั้นเมื่อเรามี3หมายเลขแล้วนะครับครูก็จะมีบัตรเลือกตั้งนะครับบัตรเลือกตั้งของเรานะครับก็จะมี เบอร์1

0: อร์2เบอร์3นะครับให้นักเรียนทำเครื่องหมายกากบาทให้เต็มช่องนะครับแต่ก่อนที่จะไปถึงการกากบาทหรือว่าลงคะแนนเสียงนักเรียนคิดว่าน่าจะมีขั้นตอนอะไรก่อน
1: การหาเส
0: ีย
1: ง
0: มีคนบอกว่าการหาเสียงดังนั้นเดี๋ยวเราจะมาดูการหาเสียงกันนะครับว่าทั้ง3คนนี้ใครจะได้รับการไว้วางใจจากเพื่อนๆนะครับทั้ง30เสียงเป็นตัวแทนของห้องนะครับเพื่อนำไอเดียของเพื่อนเมื่อสักครู่นี้เนี่ยไปเสนอกับที่ประชุมนะครับเดี๋ยวขอคู่ขอไมค์หน่อยครับขอหมายเลข1ก่อนเลยหมายเลข1ออกมาได้เลยปรบมือให้กำลังใจเพื่อนหน่อยครับหมายเลขหนึ่งอยากจะหาเสียงอย่างไรสู้ๆครับ
2: จะมีการเสริมสร้างสันทนาการค่ะแล้วก็จะมีการแก้ไขปัญหาเรื่องห้องน้ำเรื่องขยะภายในโรงเรียนค่ะแล้วก็จะนำปัญหาจากที่ทุกคนได้เข้ามาบอกนำไปแก้ไขแล้วก็เสนอที่ประชุมค่ะ
0: ปรบมือให้เพื่อนหน่อยเวลาเขาปราศัยหาเสียงต้องมีความคึกครื้นใช่ไหมอย่าลืมแนะนำเบอร์ด้วยเบอร์ของเราคือเบอร์อะไร
2: เบอร์หนึ่งค่ะ
0: ทำมือด้วยทำมือด้วยเพื่อนจำไม่ได้เบอร์หนึ่งอย่าลืมนะครับต่อไปเบอร์สองเบอร์สองมาได้เลยเบอร์สองหาเสียงเลยครับ
3: ก็อยากให้ทุกคนนะคะก็ฟังก่อนนะคะว่าเดี๋ยวจะนำให้ทุกคนแสดงความคิดเห็นเพื่อจะให้พวาเนี่ยได้เอาไปออกในที่ต่างๆที่ประชุมนะคะเพื่อจะพัฒนาแล้วก็การเสริมสร้างโรงเรียนต่อไปค่ะก็เช่นทุกคนอยากให้มีการเพิ่มร้านอาหารเพิ่มร้านน้ำการทำห้องน้ำให้สะอาดมากขึ้นการเพิ่มหลังขยะหรือว่าการทำให้ห้องเรียนสะอาดมากขึ้นนะคะก็จะให้ทุกๆคนเนี่ยได้แสดงความคิดเห็นกันแล้วภาวะก็จะเอาไปบอกที่ประชุมเพื่อให้ได้ข้อเสนอดีๆเพื่อมาฝากทุกๆคนนะคะก็ฝากเบอร์2ไว้ด้วยนะคะ
0: ครับปรบมือยอดเยี่ยมมาต่อไปเบอร์1นะครับขอโทษกันเบอร์3มาเลยครับ
4: สวัสดีครับผมตีได้รับเป็นเบอร์3นะครับพรรคของเรามีนโยบายในการช่วยพัฒนาทุกคนในด้านที่ดีไม่ว่าจะเป็นด้านวิชาการหรือด้านทั่วไปครับเราจะมีการตั้งกล่องเพื่อรับฟังความคิดเห็นของทุกคนเราจะขอเชิญชวนทุกคนเขียนในการว่าต้องการอะไรเพิ่มหรืออะไรเพิ่มเพื่อพัฒนาโรงเรียนในการสิ่งที่ทุกคนต้องการครับเราจะทำการตั้งกล่องไว้ให้ทุกคนเขียนใบแล้วลงมาใส่ครับและมีการเสริมสร้างกิจกรรมทุกอย่างเพื่อให้ในการลดความเครียดทุกคนเพราะผมเชื่อว่าทุกคนมีความเครียดแน่นอนขอเรียนเชิญทุกคนเข้ามาร่วมใช้สิทธิ์ใช้เสียงในการเลือกพรรคครับสำหรับเบอร์3ครับ
0: เบอร์3ปรบมือตอนนี้มีในใจหรือยังว่าจะเลือกเบอร์ไหนดีมีแล้วแสดงว่าเดี๋ยวเราจะใช้สิทธิ์ใช้เสียงของเราในการลงคะแนนนะครับลงคะแนนเนี่ยห้ามให้คนอื่นเห็นนะเป็นการลงแบบลับนะครับทั้ง3คนกลับเข้าที่ได้นะครับเดี๋ยวครูจะขอแจกนะครับบัตรเลือกตั้งให้นักเรียนนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมานะครับตอนที่นักเรียนกำลังทำเครื่องหมายลงคะแนนครับผม

0: เอาละครับตอนนี้นะครับก็มีหีบบัตรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วทุกคนลงคะแนนเสียงหรือยัง
1: ลงแล้ว
0: ลงแล้วเมื่อทุกคนลงคะแนนเสียงแล้วมาหย่อนบัตรเลือกตั้งของเราลงในหีบได้เลยขอเป็นกลุ่มที่1จนถึงกลุ่มที่6นะครับออกมาได้เลยออกมาหย่อนได้เลยครับกลุ่มที่1กลุ่มที่2ออกมาได้เลยกลุ่มที่3ครับกลุ่มที่4ออกมาเลยกลุ่มที่5ครับออกมาเลยครับและกลุ่มสุดท้ายออกมาเลยครับเอาละครับนักเรียนตอนนี้ทั้ง30คะแนนเสียงนะครับอยู่ในมือของครูแล้วนักเรียนคิดว่าขั้นตอนต่อไปน่าจะต้องทำอะไรทำอะไรเอ่ยขานบัตรเลือกตั้งใช่ไหมแล้วใครทำหน้าที่ในการขานบัตรเลือกตั้งถ้าในระดับท้องถิ่นในระดับประเทศที่เขาเลือกตั้งกันใครเป็นคนทำหน้าที่กกตกกตย่อมาจากอะไรคณะกรรมการการเลือกตั้งใช่ไหมครับเราเรียกว่ากกตนะครับทีนี้ขออาสาสมัคร3คนออกมาเป็นกกตหน่อยอ่ะออกมาได้เลยครับเรามาดูนะครับกกตของเราลองดูอ่ะ
2: ผมเอาไป
3: ให้เขียนนะ
2: เขียนเอง
0: หน้าที่นะครับของกกตในตอนนี้คือ1คือจะต้องมีการขีดนะครับคะแนนเสียงของเพื่อนนะครับใครเป็นคนทําหน้าที่ขีดเองใครเอ่ยมาเลยครับมาฝั่งนี้เลยเรามีหน้าที่ขีดปุ๊บหน้าที่ที่2คือหยิบขึ้นมาแล้วเปิดดูแล้วชูให้เพื่อนทั้งห้องดูนะครับแล้วพูดว่าบัตรดีเบอร์จุดๆๆนะครับใครจะทําหน้าที่นี้ใครทําหน้าที่นี้ใครครับสันใช่มั้ยครับสลับที่กันส่วนเราดูแลความถูกต้องว่าเพื่อนขานชื่อถูกหรือเปล่านะครับเตรียมพร้อมนะครับเดี๋ยวครูจะมอบเวทีนี้ให้กับนักเรียนขอยกโต๊ะออกมาสักนิดนึงนะครับพูดดังๆเสียงชัดเจนนะครับขอไมค์หน่อยเผื่อเพื่อนพูดไม่เสียงดังนะครับพร้อมหรือยังพร้อมแล้วปรบมือ1ครั้ง2ครั้งเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าใครจะได้เป็นตัวแทนของห้องครับสมมุตินี่ตัวอย่างเนาะปุ๊บเปิดขึ้นมาเราก็ดูก่อนว่าเบอร์อะไรเราก็บอกว่าบัตรดีเบอร์3อย่างงี้เข้าใจนะครับใส่ไปใหม่ ลองดูครูมอบเวทีนี้ให้กับกกตทั้ง3คนนะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยครับ
4: กกตผู้เปิดห้อง
5: บัตรดีเบอร์3บัตรดีเบอร์3บัตรเบอร์3

0: บัตรดีเบอร์3บัตรดีเบอร์3บัตรดีเบอร์3บัตรดีเบอร์3บัตรดีเบอร์3บัตรดีเบอร์3บัตรดีเบอร์3บัตรดีเบอร์3บัตรดีเบอร์2บัตรดีเบอร์3บัตรดีเบอร์3บัตรดีเบอร์2บัตรดีเบอร์3บัตรดีเบอร์3บัตรดีเบอร์3บัตรดีเบอร์3บัตรดีเบอร์3บัตรดีเบอร์3บัตรดีเบอร์3บัตรดีเบอร์3บัตรดีเบอร์3บัตรดีเบอร์2บัตรดีเบอร์2บัตรดีเบอร์3อุ้ยค่ะบัตรดีเบอร์3อันนี้เก็บกันคือว่าบัตรดีเบอร์1บัตรดีเบอร์1
1: หมดแล้วใช่ไหมครับรวมคะแนนกกต.รวมคะแนนเลขอะไรขีดไปเลยขีดไปเลยขีดกาค่าทิ้งเลยค่าทิ้งได้กี่คะแนนเอ่ย2เบอร์2แล้วครับ4ทั้งหมดรวมเป็นกี่คะแนนเสียงที่มาใช้สิทธิ์วันนี้ครับ
2: 30เสียง
1: 30คะแนนเสียงผู้ที่ชนะคือหมายเลขอะไรเอ่ย
3: 3
1: ขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยเอาล่ะครับเดี๋ยวขอเคลียร์ตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะกลับมาพูดถึงประเด็นนี้กันต่อนะครับยกกลับเอาล่ะครับเมื่อสักครู่นี้เราก็ได้ตัวแทนห้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วคือเบอร์อะไรเอ่ย
3: เบอร
1: ์3นะครับแล้ววิธีการที่เราใช้เนี่ยเราเรียกว่าอะไรเอ่ยเมื่อสักครู่นี
3: ้
1: การเลือกตั้งนั่นเองใช่มั้ยครับทีนี้ต่อไปนะครับคำถามถามว่าเหตุใดเราจึงควรเป็นผู้เลือกตัวแทนด้วยตนเอง

0: เองแทนที่จะให้ครูเป็นผู้เลือกให้นะครับขอเป็นเลขที่17ครับเลขที่17ครับลองบอกครูหน่อยว่าเอ๊ะทำไมนะครับทำไมไม่ให้ครูเลือกให้เลยง่ายกว่าตั้งเยอะนะครับทำไมเราต้องเลือกกันเองเพราะว่าอะไรเอ่ยนะครับเดี๋ยวเรามาฟังคำตอบของกลุ่มที่5กันว่าอย่างไรบ้างครับ
1: เพราะว่าเป็นหน้าที่ในสิทธิของตัวเรา
0: เป็นหน้าที่เป็นสิทธิในตัวเราใช่ไหมครับในการที่ในห้องเรียนของเรามีกี่คนเอ่ย
1: 30
0: คนนะครับเมื่อสักครู่นี้เราทำอะไรไปเมื่อสักครู่นี้ทำอะไรไปครับ
1: เลือกตัวแทนห้อง
0: เลือกตัวแทนห้องแล้วทุกคนมีส่วนร่วมหรือเปล่าเอ่ย
1: มี
0: ส่วนร่วมใช่ไหมครับแล้วยุติธรรมกับทั้ง3คนไหมครับ
1: ยุติธรรม
0: เพราะว่าอะไรเอ่ย
1: เพราะว่าทุกคนได้ใช้ความคิดเห็นและสิทธิของตนเอง
0: ยอดเยี่ยมมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับต่อไปนะครับแล้วถ้าในระดับประเทศครับนักเรียนเราจะเลือกใครและเขาไปทำอะไรแทนเราเราพูดถึงระดับประเทศแล้วนะตอนนี้ขอเป็นเลขที่10ครับเลขที่10เมื่อสักครู่นี้เราเลือกแค่ตัวแทนห้องไปประชุมนะครับแล้วถ้าในระดับประเทศเราจะเลือกใครเอ่ยเอาคำถามนี้ก่อนลองดูนะครับเราจะเลือกใครเอ่ย
2: เลือกนายกครับ
0: เลือกนายกนักเรียนในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยนะครับของประเทศไทยทุกคนที่เป็นประชาชนเราจะใช้สิทธิ์ในการเลือกยังไม่ใช่เลือกนายกทุกคนคิดว่าเลือกอะไรเอ่ยสอสอสอสอย่อมาจากอะไรเอ่ยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็คือเรียกว่าสสใช่ไหมครับเมื่อเราเลือกสสแล้วสสที่เราเลือกนั้นจะเป็นคนเลือกนายกอีกทีหนึ่งนะครับขอบคุณมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยขอเป็นเลขที่18เลขที่18ครับเมื่อสักครู่นี้เพื่อนบอกว่าถ้าในระดับประเทศเราจะเลือกนายกแต่ครูแก้ไขให้ว่าเราต้องเลือกสสหรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้วเราเลือกเขาไปทำอะไรครับเราเลือกสสไปทำอะไรเอ่ยลองดูนะครับเรามาฟังคำตอบของนักเรียนกลุ่มที่3กันครับว่าอย่างไรบ้างครับ
3: เลือกสสเพื่อให้สสเลือกนายกค่ะ
0: ให้สสไปเลือกนายกถูกต้องแล้ว1มิ่งแล้วเลือกเขาไปทำอะไรนะครับในประเทศไทยเนี่ยเรามีสสอยู่ทั้งหมด500คนนะครับทั่วประเทศไทยนะครับทีนี้เราเลือกไปแล้วสสทั้ง500คนเขาทำอะไรเขาทำอะไรเอ่ยมีใครจะช่วยเพื่อนบ้างนักเรียนปลายทางตอบได้ไหมครับสำหรับคำถามนี้เราเลือกเมื่อสักครู่นี้เราบอกว่าเลือกสสไปเป็นเลือกนายกใช่ไหมครับแล้วหน้าที่ของนายกคืออะไรเอ่ยหน้าที่ของนายกคือ
3: บริหารประเทศ
0: บริหารประเทศใช่ไหมครับถูกต้องนะครับเราเลือกสสไม่ว่าจะสสนั้นจะไปเลือกนายกได้แล้วไปเลือกนายกไปบริหารประเทศเพื่ออะไรเอ่ย
3: เพื่อให้เกิดความพัฒนาค่ะ
0: เพื่อให้เกิดความพัฒนานะครับสสเนี่ยหน้าที่โดยตรงของเขาคือการออกกฎหมายนะครับแล้วก็ดูแลทวงดุลนะครับอาจจะเป็นฝ่ายรัฐบาลฝ่ายค้านนะครับช่วยดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนให้มันดีขึ้นนะครับผลักดันนโยบายต่างๆนะครับขอบคุณมากนะครับทีนี้ต่อไปคำถามคือการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตยคืออะไรครับเมื่อสักครู่นี้เราพูดคุยกันนะครับเราได้มีการตอบคำถามกันจนมาถึงตอนนี้ครูอยากรู้ว่าการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตยคืออะไรขอเป็นเลขที่4ครับเลขที่4ลองบอกครูหน่อยครับจากที่เราได้จำลองในการเลือกตั้งนะครับได้ตอบคำถามต่างๆสรุปแล้วการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตยคืออะไร
1: คือการใช้สิทธิ์ใช้เสียงของตัวแทนประชาชนหรือเพื่อนๆในห้องเรียนเพื่อเลือกตัวแทนเพื่อมาบริหารประเทศหรือห้องเรียนนี้ครับและโรงเรียนครับ

0: ยอดเยี่ยมนะครับเป็นคำตอบที่ถูกต้องครบถ้วนปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับเพื่อนบอกว่าเป็นการใช้สิทธิของเราใช่ไหมครับในการเลือกนะครับแล้วเราเลือกเพื่อให้ตัวแทนของเราเนี่ยไปทำหน้าที่แทนเรานะครับถ้าในระดับประเทศเนี่ยก็ไปบริหารบ้านเมืองดูแลบ้านเมืองให้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าคนไทยเนี่ยมีอยู่ประมาณ65ล้านคน65ล้านคนสามารถเข้าไปบริหารประเทศได้ไหมไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้าเข้าไปเยอะแบบนั้นเนี่ยก็ต่างฝ่ายต่างชุลมุนใช่ไหมครับ65ล้านคนเป็นไปไม่ได้ดังนั้นเราต้องเลือกตัวแทนของเราไปบริหารประเทศแทนไปดูแลเกี่ยวกับนโยบายต่างๆนะครับกิจกรรมของเราต่อไปนะครับเป็นกิจกรรมเรียงฉันซินะครับเป็นขั้นตอนในการเลือกตั้งนะครับในระบอบประชาธิปไตยนะครับเป็นการเวลาที่เราจะไปเลือกส.ส.หรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเราจะต้องมีขั้นตอนอะไรบ้างนะครับก็สามารถดูได้จากเมื่อสักครู่นี้ว่าเราทำอะไรไปบ้างนะครับคำอธิบายในข้อแรกนะครับครูจะแจกกระดาษฟลิปชาร์ตให้กลุ่มละ1แผ่นพร้อมชุดบัตรคำนะครับ2นักเรียนร่วมกันพิจารณาเรียงลำดับพร้อมติดบัตรคำลงในกระดาษข้อที่3ให้ขีดเส้นลูกศรแสดงขั้นตอนนะครับการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตยและสุดท้ายร่วมกันเฉลยคำตอบทั้งห้องเรียนนะครับโดยบัตรคำนะครับมีอยู่ทั้งหมด11คำด้วยกันนะครับที่ทุกคนจะต้องมาเรียงลำดับนะครับคำแรกนะครับอ่านว่าอะไรเอ่ยนักเรียน
1: นำบัตรประชาชนไปแสดงเพื่อยืนยันตัวตน
0: ต่อไปบัตรคำที่2
1: กำหนดเขตเลือกตั้ง
0: บัตรคำที่3
1: การจัดเวทีอภิปรายแสดงวิสัยทัศน์และตอบคำถามประชาชน
0: 4ครับ
1: ผู้สมัครหาเสียง
0: และ5
1: ตรวจสอบรายชื่อของตนเองที่หน่วยเลือกตั้ง
0: ต่อไปครับ
1: รับบัตรเลือกตั้งและลงคะแนน
0: ต่อไป
1: ประกาศผลปิดหีบบัตรและนับคะแนนกำหนดวันเลือกตั้งเปิดรับสมัครผู้สมัคร
0: สุดท้าย
1: ประชาสัมพันธ์ใช้ช่องทางต่างๆ
0: บัตรคำที่นักเรียนได้อ่านมานั้นยังไม่ได้เรียงลำดับถูกต้องนะครับดังนั้นนักเรียนจะต้องเรียงลำดับบัตรคำนี้ให้ถูกต้องนะครับเดี๋ยวครูจะให้เวลานักเรียนสักครู่หนึ่งนะครับแล้วเราจะมาร่วมเฉลยกันว่าขั้นตอนในการเลือกตั้งเลือกส.ส.เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับถ้าพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติได้ครับ

เอาละครับตอนนี้หมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวจะให้1กลุ่มออกมาเฉลยนะครับว่าขั้นตอนในการเลือกตั้งในระบบประชาธิปไตยเนี่ยมีขั้นตอนอย่างไรนะครับขอเป็นกลุ่มที่3อ่ะกลุ่มที่3ออกมาได้เลยนะครับมาเลยมาเลยครับเรามาดูซิว่าขั้นตอนที่1จนถึงขั้นตอนที่11นะครับมีขั้นตอนอะไรบ้างอ่ะขยับไปตรงกลางเลยขยับไปตรงกลางเลยครับขยับขยับขยับทุกคนตั้งใจดูและถ้าหากว่าผิดนะครับให้นักเรียนสามารถแก้เฉลยได้เลยอาจจะเอาปากกามาเขียนเป็นลำดับ1 2 3 4 5ก็ได้นะครับ

0: อ่ะว่ามาเลยครับลำดับที่1
1: ลำดับที่1นะคะคือกำหนดวันเลือกตั้งค่ะ
0: ถูกต้องไหมครับถูกต้องหรือเปล่าเอ่ยถูกต้องต่อไป
1: ลำดับคือกำหนดเขตในการเลือกตั้งค่ะ
0: กำหนดเขตนะครับถูกต้องกำหนดวันกำหนดเขตต่อไปครับ
1: ต่อไปคือเปิดรับสมัครผู้สมัครค่ะ
0: เปิดรับผู้สมัครนะครับต่อไป
1: ต่อไปคือผู้สมัครเริ่มหาเสียงค่ะ
0: ผู้สมัครเริ่มหาเสียงให้เรานึกภาพตอนเมื่อสักครู่นี้นะที่เราได้เลือกตั้งกันไปนะครับเราก็มีการรับสมัครผู้ที่จะเป็นตัวแทนห้องของเราใช่ไหมครับต่อไปจากนั้น
1: ต่อไปคือประชาสัมพันธ์ช่องทางต่างๆค
0: ่ะประชาสัมพันธ์ว่าจะมีการเลือกตั้งกันนะจะมีการอภิปรายกันนะครับแล้วอย่างไรต่อครับ
1: ต่อไปคือการจัดเวทีอภิปรายแสดงวิสัยทัศน์และตอบคำถามจากประชาชนค่ะ
0: เมื่อสักครู่นี้นะครับเราก็ได้พูดคุยนะครับหาเสียงกันใช่ไหมครับก็อยู่ในขั้นตอนนี้ต่อไปครับ
1: ต่อไปคือตรวจสอบรายชื่อของตนเองที่หน่วยเลือกตั้งค่ะ
0: ตอนนี้ก็ใกล้ที่จะเป็นวันที่เราจะลงคะแนนแล้วนั่นเองต่อไปครับ
1: นำบัตรประชาชนไปแสดงเพื่อยืนยันตัวตนค่ะ
0: ครับ
1: ต่อไปคือรับบัตรเลือกตั้งและลงคะแนนค่ะลำดับต่อไปคือปิดหีบบัตรและนับคะแนนค่ะลำดับสุดท้ายคือประกาศผลค่ะ
0: ถูกต้องนะครับทั้ง11ข้อทุกคนถูกต้องหมดไหมครับถูกต้องหมดอัพประมือตัวเองหน่อยขอบคุณมากครับนี่นะครับเมื่อนักเรียนเมื่อสักครู่นี้ก็ได้ทำกิจกรรมเรียงชั้น4นะครับอาจจะให้นักเรียนนึกภาพตอนที่นักเรียนนะครับได้มีการลงคะแนนเสียงเมื่อสักครู่นี้ว่าเอ๊ะพอเวลาหาเสียงเสร็จแล้วต้องทำอะไรลงคะแนนเสร็จแล้วต้องทำอะไรนะครับนี่ก็จะเป็นขั้นตอนนะครับในการเลือกตั้งนั่นเองทีนี้มีคำถามถามว่าเพื่อให้การเลือกตั้งมีความบริสุทธิ์ยุติธรรมนักเรียนคิดว่าขั้นตอนใดมีความสำคัญที่สุดและใครมีหน้าที่ในขั้นตอนนั้นนักเรียนคิดว่าขั้นตอนไหนสำคัญที่สุดที่ทุกคนมีความยุติธรรมประกาศผลเหรอขั้นตอนไหนมีคนบอกว่าลงคะแนนเป็นความยุติธรรมยังไงลงคะแนนใช้สิทธิ์ของตนเองมีคำตอบนอกเหนือจากนี้ไหมครับนักเรียนนึกภาพนะตอนที่ซันแล้วก็เพื่อนอีก2คนมาทำอะไรเอ่ยทำหน้าที่นับคะแนนเป็นกกต.ถ้านับคะแนนผิดพลาดจะเกิดอะไรขึ้นเกิดความไม่ยุติธรรมใช่ไหมครับนับคะแนนพลาดไปแค่คะแนนเดียวก็อาจจะส่งผลถึงแพ้ชนะเลยถูกต้องไหมดังนั้นขั้นตอนไหนที่สำคัญที่สุดในการที่เรียกได้ว่าบริสุทธิ์ยุติธรรมสำหรับผู้สมัครขั้นตอนไหนครับนับคะแนนนะครับแล้วใครทำหน้าที่ตรงนี้กกต.กกต.ย่อมาจากคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับทีนี้สุดท้ายถ้าเราเลือกคนดีมีความสามารถส่งผลอย่างไรต่อประเทศถ้าเราไปเลือกตั้งเนาะแล้วเราได้คนดีมีความสามารถเลขที่25ครับลองดูครับถ้าเราเลือกทั้งคนดีและมีความสามารถด้วยจะส่งผลให้ประเทศเป็นอย่างไร
1: ประเทศมีความพัฒนามากขึ้นค่ะ
0: ประเทศพัฒนามากขึ้นด้านไหนบ้างเช่น
1: ด้านสังคมด้านเศรษฐกิจต่างๆค
0: ่
1: ะ
0: ทั้งสังคมและเศรษฐกิจใช่ไหมครับขอบคุณมากอีกหนึ่งคนสุดท้ายนะครับขอเป็นเลขที่24เลขที่24ครับถ้าเราเลือกคนดีมีความสามารถจะส่งผลอย่างไรต่อประเทศบ้าง
2: ประเทศมีการพัฒนาไปทางที่ดีค่ะ
0: เช่นอย่างไรบ้าง
2: ด้านเศรษฐกิจด้านสังคมแล้วก็ด้านต่างๆค
0: ่
2: ะ
0: ด้านเศรษฐกิจด้านสังคมต่างๆใช่ไหมครับสมมุติว่าถ้าเราได้คนดีถ้าเกิดปัญหาอะไรขึ้นนะครับเขาจะแก้ไขปัญหาอย่างไร
2: แก้ปัญหาในทางที่ดีค่ะ
0: แก้ปัญหาในทางที่ดีมีความยุติธรรมใช่ไหมครับแล้วถ้าเราได้คนเก่งมีความสามารถประเทศชาติจะพัฒนาไปแบบใดบ้าง
2: ประเทศก็จะพัฒนาไปทางที่ดีมากขึ้นค่ะแล้วก็มีความยุติธรรมมากกว่าเดิม
0: ขอบคุณมากครับก็คืออย่างที่ครูบอกว่าเวลาเราจะเลือกใครก็ตามให้เลือกว่าเขาเป็นคนดีหรือเปล่า ขามีความสามารถหรือไม่นะครับทั้งสองสิ่งนี้ต้องควบคู่กันไปนะครับจะทำให้ประเทศของเรานั้นพัฒนาไปได้นะครับทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างที่เพื่อนบอกมานะครับบทเรียนครั้งต่อไปเราจะได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับผู้แทนราษฎรที่ใฝ่ฝันหรือว่าส.ส.ที่เราใฝ่ฝันนั่นเองว่ามีคุณสมบัติอย่างไรนะครับสิ่งที่ต้องเตรียมนะครับก็คือบัตรคำกิจกรรมนะครับจับคู่คุณสมบัติผู้แทนราษฎรที่ใช่สำหรับวันนี้นะครับครูภากรและนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนขอจบการเรียนการสอนไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
3: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

กรรมทุกคนคงเคยรู้จักคำนี้กันมาบ้างแล้วใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นคำว่านวัตศิลป์ล่ะคะเรารู้จักคำนี้กันดีพอแล้วหรือยังวันนี้นะคะพิงค์จะพาทุกคนไปดูงานนวัตศิลป์ค่ะที่ถูกต่อยอดจากงานหัตถกรรมดั้งเดิมจนกลายมาเป็นงานรูปแบบใหม่ๆที่เราอาจจะคาดไม่ถึงเลยล่ะค่ะ

0: นวัตศิลป์เป็นคำสมาก็คือนวัตกรรมบวกศิลปะหัตกรรมนะคะเป็นนวัตศิลป์หมายความงานศิลปะหัตกรรมที่มีการใช้นวัตกรรมเข้าไปนะคะอาจจะเป็นนวัตกรรมทางความคิดนวัตกรรมในเรื่องของการผลิตหรือการผสมผสานงานศิลปะหัตกรรมที่เกิดรูปแบบใหม่งานนวัตกรรมหรือนวัตศิลป์จึงเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้งานศิลปะหัตกรรมเหล่านั้นเนี่ยยังคงอยู่งานศิลปหัตถกรรมเนี่ยจะแตกต่างจากงานหัตถกรรมทั่วไปก็คือมีการใช้พื้นฐานองค์ความรู้ในเรื่องของภูมิปัญญาแต่งานนวัตศิลป์เนี่ยเป็นงานหัตถศิลป์ที่ต่อยอดด้วยนวัตกรรมไม่ว่าจะเป็นนวัตกรรมทางความคิดในวิธีการทำงานนวัตกรรมของวัตถุดิบดังนั้นจึงไม่มีการแบ่งประเภทนะคะเพียงแต่มีการเอานวัตกรรมที่หลากหลายนะคะโดยเอามุมมองของนักออกแบบหรือความคิดใหม่ๆที่นำไปสู่การใช้งานที่ใช้ได้จริง
1: เราได้รู้จักเรื่องราวความหมายเกี่ยวกับนวัตศิลป์คร่าวๆกันไปแล้วถึงเวลาที่จะต้องไปตามหาเจ้าของของผลงานเหล่านี้กันค่ะและคนแรกที่เราจะไปพบคือเจ้าของผลงานนวัตศิลป์ที่ชื่อว่าทีปามาลีที่ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทประชาชนทั่วไปจากการประกวด ICA 2017การประกวดผลิตภัณฑ์หัตถกรรมเชิงสร้างสรรค์ครั้งที่6Innovative Craft Award 2017ซึ่งจัดโดยศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศค่ะพี่สาวินสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีครับ
1: อ๋อนี่ผลงานใหม่เหรอคะเนี่ย
2: อ๋อไม่ใช่เป็นงานที่เคยออกแบบไว้ฮะแล้วก็

0: ก็เราเอามาตรวจความเรียบร้อยก่อนจะส่งให้ลูกค้า
1: ทั้ง2อันเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: ตอนนี้นะคะเราอยู่กับพี่สาววินค่ะศิลปินของเรานั่นเองค่ะวันนี้พิงค์มาหาพี่สาววินนี่พิงค์มีเรื่องอยากจะถามค่ะเกี่ยวกับผลงานของทีปามาลีค่ะผลงานตัวนี้นี่มีแรงบันดาลใจยังไงบ้างคะ
0: ก็ทีปามาลีเป็นผลงานที่เราประกวดกับสสปนะครับความหมายของมันคือดอกไม้ที่มีแสงสว่างจุดประทีปเราได้แรงบันดาลใจมาจากงานจิตรกรรมเครื่องแขวนในพระอุโบสถวัดสุมนัสก็เป็นเรื่องราวของการร้อยดอกไม้การเอาดอกไม้ต่างๆชนิดเนี่ยมาผสมผสานเข้าด้วยกันจนเกิดเป็นงานเครื่องแขวนไทยนี่แหละฮะเราก็เลยเกิดแรงบันดาลใจว่าถ้าเราเอาอัตลักษณ์ของแต่ละชุมชนงานหัตถกรรมของแต่ละชุมชนเนี่ยมาผสานเข้าด้วยกันเนี่ยบวกนวัตกรรมเข้าไปดูซิมันจะเกิดอะไรขึ้นนี่ก็เลยเป็นแรงบันดาลใจของทีปามาลี
1: กว่าที่จะมาเป็นผลงานของทีปามาลีอะค่ะตรงนี้เรามีขั้นตอนการทำงานยังไงคะ
0: สำรวจชุมชนก่อนที่เรามีความสนใจเหมือนกับการร้อยดอกไม้เราต้องเลือกดอกไม้ก่อนเราเลือกสีสันก่อนแล้วเลือกดอกไม้ว่าเราจะใช้ดอกไม้ชนิดไหนหลักๆเลยตรงนี้คือเอาภายในจังหวัดเชียงใหม่คือเป็นจังหวัดบ้านเกิดของเราเองก็คืออ่ะในจังหวัดเชียงใหม่เรามีอะไรบ้างที่น่าสนใจลองเอาหยิบมาผสมผสานสิ
1: โอ้พูดอย่างงี้อยากไปเชียงใหม่แล้วเลย อยากรู้ว่าเป็นยังไงบ้าง
0: ได้ๆ
1: งั้นเดี๋ยวเราไปที่เชียงใหม่กันดีกว่าค่ะไปดูที่มาของแรงบันดาลใจแล้วก็วัตถุดิบกันดีกว่าค่ะ
0: โอเค
2: และนี่ก็คือหมู่บ้านก่ายน้อยอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่หนึ่งในแหล่งกำเนิดผลงานนวัตศิลป์ชิ้นนี้ค่ะ
1: เรารู้จักชุมชนนี้ได้ยังไงคะ
0: ผ่านทางคุณแม่ครับคุณแม่เป็นคนทำวิจัยเกี่ยวกับพวกเครื่องจักรสารแล้วเขาก็ทำรีเสิร์ชในสถานที่ในพื้นที่ของทางภาคเหนือว่ามีที่ใดบ้างที่ทำงานเครื่องจักรสารแล้วก็ที่ใดบ้างเป็นแหล่งวัตถุดิบอะไรอย่างเงี้ยฮะ
1: อย่างตัวทีปามาลีอะค่ะพี่ก็คือมาทำที่ชุมชนนี้เหมือนกันใช่ไหมคะ
0: เกริ่นก่อนว่ามันเป็นผลงานที่ประกวดในหัวข้อเรื่องของชุมชนบันดาลใจหนึ่งเลยคือเราโฟกัสไปที่ชุมชนต้องเป็นชุมชนที่ทำงานด้วยกันเราก็เลยโฟกัสมาที่นี่และอย่างเราอ่ะเราเป็นคนชอบทำงานเครื่องจักรสารด้วยอยู่แล้วเป็นคนที่ทำงานให้เราด้วยแล้วพูดง่ายคือก็ใกล้มือเราก็เลยอ่ะงั้นโฟกัสมาที่ชุมชนนี้เลยละกันอะไรเงี้ย
1: ชุมชนเนี้ยตอนแรกอ่ะเขาทำเป็นตัวกระติบใช่ไหมคะแต่ว่าผลงานที่เราจะทำเนี่ยมันจะเป็นแบบรูปแบบใหม่ไปเลยอะค่ะตรงนี้มีอุปสรรคอะไรกับการทำงานในชุมชนไหมคะ
0: น่าจะเรื่องของการสื่อสารมากกว่าแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องยากเพราะว่าคนที่นี่เขามีพื้นฐานมีทักษะอยู่แล้วเรามีหน้าที่แค่ปรับเปลี่ยนบางอย่างอาจจะเป็นรูปทรงหรืองานออกแบบรูปร่างจากภาชนะเดิมให้เปลี่ยนไปตามที่เราต้องการ
1: แล้วอย่างผลงานทีปามาลีอะค่ะเราให้ชุมชนทำเป็นทั้งตัวผลงานเลยหรือเปล่าคะ
0: 90% มาจากที่นี่หมดเลย
1: ของทั้งชิ้นงานก็เยอะนะเหมือนกับว่าเป็นวัสดุแบบหลักเลย
0: ใช่มันเป็นวัสดุหลักครับเพราะว่าตอนประกวดเนี่ยเขาจะให้เราเลือกไปเลยว่าเราจะทำงานหัตถกรรมประเภทไหนซึ่งผมเลือกเครื่องจักรสาร
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่
1: แล้วพอเราทำผลงานเสร็จเรียบร้อยแล้วไปประกวดมาแล้วเนี่ยเขาได้เห็นผลงานตัวสำเร็จไหมคะ
0: มีรู้สึกเป็นหลวงไปเห็น
1: เคยเห็นผลงานแบบที่มันสำเร็จแล้วไหมคะ
3: เคยเห็นก็ดูแล้วมันสวยกว่าที่คิดไว้อะไม่รู้ว่าจะสวยแบบนั้นไงแล้วก็เอารูปมาให้พวกพี่ๆป้าๆที่เขาในกลุ่มดูเขาชอบใจกันใหญ่เลยเขาว่าสวยมากเลย
1: ก็คือเป็นคุณแม่ที่เป็นคนดูแบบแล้วก็คิดว่าจะสาดยังไงแล้วก็ไปบอกคนในชุมชนใช
3: ่
1: ไหมคะ
3: ใช่
1: แล้วคนในชุมชนเขาว่าไงบ้างคะ
3: แรกๆเขาก็ไม่อยากรับเนี่ยมันยากเขาก็อยากทำที่เขาทำมีอยู่แบบใหม่ๆเขาไม่อยากทำ
1: พอเขาได้ลองทำเลยวะ
3: เขาก็ถนัดแล้วเขาก็อยากทำแบบนั้นอีกละ
1: แต่พอลองทำแล้วก็ทำได้
3: ได้ค่ะ
1: เราคิดว่าตรงนี้นี่ทำให้เหมือนกับว่าเป็นแรงบันดาลใจในการที่จะทำชิ้นงานใหม่ๆต่อไปค่ะ
0: ครั้งแรกเราอาจจะเป็นเอเลี่ยนเขามาทำอะไรชั้นสารกระติบอยู่ดีๆเธอมาบอกให้ชั้นสารนู่นสารนี่ทำไมเนาะปะแต่ในมองในมุมกลับพอเราเริ่มทำให้เขาได้เห็นภาพชัดเจนขึ้นอย่างเช่นว่างานออกแบบสามารถช่วยพัฒนาวิถีของงานหัตถกรรมเนี่ยให้ไปในทิศทางที่ดีขึ้นได้อย่างเช่นลองเอาไม้ไผ่ซึ่งเขาไม่เคยสานเป็นดอกไม้ให้เขาลองได้ทำมันจะต้องมีสักวันที่เขาฉีกกฎฉีกแนวด้วยความคิดของเขาเองว่าลองเอาไปทำเป็นแบบนี้สิมันเหมือนเราเป็นต้นแบบทางความคิดให้เขาว่าเราต้องลองพัฒนานะมันถึงจะมีอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นได
1: ้การที่พี่มาทำงานนี้ค่ะพี่คิดว่าชุมชนหรือว่างานนี้ให้อะไรกับพี่บ้างคะ

จากเมื่อก่อนที่เขาจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่หมดฤดูเพาะปลูกอะไรเงี้ยเขาก็จะมีช่วงว่างแล้วก็อ่ะลองเอางานไปทำเลยเพราะว่าไม้ไผ่เนี่ยมันจะมีช่วงหนึ่งที่ตัดได้กับช่วงหนึ่งที่ตัดไม่ได้เพราะฉะนั้นในช่วงที่ตัดไม่ได้เนี่ยเขาก็ต้องสแตนด์บายของไว้แล้วก็

0: ผลงานทีปามาลีเป็นการรวมภูมิปัญญาจากหลายที่เข้าด้วยกันเพื่อสร้างเป็นผลงานนวัตกรรมและที่นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของผลงานชิ้นนี้ค่ะ
1: เราจะเห็นว่าในงานหัตถกรรมการทำร่มเนี่ยมันจะมีชิ้นส่วนที่ต้องใช้ไม้ไผ่ชิ้นส่วนนั้นก็มาจากหลายๆที่หนึ่งในนั้นก็คือม่อนเงาะตอนทำทิปามาลีนะครับหนึ่งคือผมเข้ามาเอากระบวนการทำงานไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการขึ้นรูปการทำโครงร่มที่ต้องใช้ไม้ไผ่อะไรเงี้ยผมก็เอาไปประยุกต์แล้วก็ดัดแปลงให้เข้ากับงานของผมเอง
2: มันมีความหมายไหมคะการที่เราเอาร่มเนี่ยไปอยู่ในชิ้นงานนี
1: ้ร่มเนี่ยเป็นงานหัตถกรรมที่เด่นชัดของชุมชนนี้เอารูปร่างของโครงร่มเนี่ยแหละไปเป็นแกนกลางในการทำงานเหมือนเราอยากให้ชุมชนอื่นๆที่เราได้เข้าไปทำงานกับเขาเนี่ยเปรียบเปยว่าเหมือนเป็นโครงสร้างหลักๆในการทำงานของเราด้วยอะไรเงี้ยฮะ
2: ส่วนมากลูกค้าที่มาสั่งนี่จะเป็นลูกค้ากลุ่มไหนคะ
1: มันเป็นเรื่องน่าเศร้านะที่ว่า
2: ไม่มีลูกค้าไทยเลย
1: งานหัตถกรรมเนี่ยลูกค้าไทยก็มีแต่มันมีน้อยแต่ส่วนใหญ่มันกลายเป็นว่าเป็นลูกค้าต่างชาติซะส่วนใหญ่เหมือนทุกวันนี้เราขายวัฒนธรรมบ้านเราเพื่อง้อคนต่างชาติที่เขาเข้ามาเที่ยวแต่ในขณะเดียวกันคนบ้านเราเองเนี่ยกลับไม่ได้ให้ความสำคัญกับสิ่งที่เรามีอยู่คนรุ่นใหม่ๆเนี่ยเขาไม่ค่อยให้ความสำคัญอะไรกับเรื่องพวกนี
2: ้แล้วอย่างงานที่เราทำอะค่ะเอาไปใช้ได้จริงไหมคะ
1: เอาจริงๆงานหัตถกรรมหรืองานศิลปะทุกชิ้นเนี่ยมันมีหน้าที่ของตัวมันเองอย่างงานของผมงานที่ปามาลีเนี่ยผมทำเพื่อให้มันเป็นของตกแต่งแล้วก็เน้นเพื่อให้มันเอาไปทำตลาดได้จริงเพื่อที่ว่าหลังจากที่ผลงานของผมขายได้จริงแล้วผมจะได้มีรายได้ให้กับชุมชนที่เขาทำงานให้ผมด้วย
2: แต่ว่าผลงานนี่ก็ไม่ได้หมดแค่2ชุมชนนี้ใช่ไหมคะพี่
1: ยังมีต่อฮะเพราะว่าส่วนประกอบในทีปามาลีเนี่ยมีค่อนข้างเยอะและเดี๋ยวจะพาไปอีกชุมชนนึงคือชุมชนที่ทำโลหะดอกไม้ไหวค่ะเดี๋ยวพาชมตรงนี้ก่อนละกัน
2: โอเค
1: แล้วเดี๋ยวเราไปกันที่วัวลาย
2: วัวลาย
1: โอเคครับ
0: จากภูมิปัญญาดั้งเดิมถ้านำไปต่อยอดก็อาจสร้างสิ่งใหม่ๆได้น่าสนใจเลยทีเดียวค่ะชุมชนวัวลายก็เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่ผลงานทีปามาลีได้นำภูมิปัญญาของชุมชนมาประกอบต่อยอดในชิ้นงานค่ะ
2: ตอนนี้เราก็อยู่ที่ชุมชนวัวลายแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่คร
2: ับอันนี้วัดอะไรอะคะ
1: วัดหมื่นสารครับสุดตรงนี้จะเป็นหอศิลป์ของวัด
2: สวย
1: สังเกตว่าทำจากเครื่องเงินหมดเลยเพราะที่นี่เป็นชุมชนวัวลายเป็นชุมชนที่เราทำงานหัตถกรรมเกี่ยวกับเครื่องเงินเป็นอีกหนึ่งชุมชนที่เขาสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองในการทำงานในการขายการหาลูกค้าในการสร้างรายได้จากงานหัตถกรรมอะไรเงี้ยฮะผมเอาดอกไม้ไหวคือการทำดอกไม้เนี่ยจากโลหะเป็นอีกส่วนประกอบนึงในงานที่ปามาลี
2: ดอกไม้ไหวนี่คืออะไรอะคะ
1: ดอกไม้ไหวนี่จะเป็นเครื่องประดับของชาวล้านนาเมื่อก่อนเขาใช้บูชาใช้เหมือนกันเรามีดอกไม้สดแล้วอะเราก็เอาแผ่นโลหะนี่แหละลองมาทำเป็นดอกไม้ไหวอะไรอย่างเงี้ยฮะก็เลยกลายเป็นงานหัตถกรรมของที่นี
2: ่แล้วการที่เอาดอกไม้ไหวเข้าไปในตัวผลงานทีปามาลีเนี่ยค่ะมันมีความหมายไหมคะ
1: เพราะว่างานของผมเนี่ยอินสปิเรชันมาจากเครื่องแขวนคือดอกไม้ซึ่งดอกไม้นั้นต้องแสดงอัตลักษณ์ของแต่ละชุมชนด้วยคือชุมชนวัวลายนี่แหละก็เลยเอาดอกไม้ไหวนี่แหละมาประกอบเป็นการรวมเอาอัตลักษณ์ของแต่ละชุมชนมาผสมผสานกันในชิ้นงานอีกที
2: เดี๋ยวนี้ชุมชนวัวลายนี่เขายังทำพวกเครื่องเงินดอกไม้ไหวอะไรอย่างอยู่ไหมคะ
1: ยังทำอยู่จะเป็นพวกเครื่องประดับจะเป็นพวกอะไรอย่างนี้ซะส่วนใหญ่ตัวดอกไม้ไหวเองบางทีตอนนี้ก็จะเริ่มมีคนทำน้อยลงแล้วเพราะว่ามันถูกแทนที่ด้วยการสร้างจากเครื่องจักรมันไวไงฮะมาแต่ก็ยังพบยังเห็นการทำดอกไม้ไหวจากมืออยู
2: ่ส่งผลกระทบกับงานของเราไหมคะเพราะว่าต้องเอาวัสดุจากที่นี
1: ่มีผลกระทบครับเพราะว่าการสร้างสรรค์อะไรก็ตามแต่ที่สวยงามที่ละเอียดอ่อนเนี่ยจำเป็นต้องใช้เวลาพูดง่ายเขาไม่ค่อยมีใจที่จะมาทำอะไรตรงนี้ที่มันใช้เวลาเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยฮะ
2: แล้วเดี๋ยว

0: นี้คือคนไม่ค่อยสนใจที่จะทำแล้วทำไมพี่สาวินยังสนใจเรื่องของนวัตศิลป์หัตถศิลป์อะไรอย่างนี้อยู่อะคะ
1: ก็ส่วนตัวเลยเราเป็นคนที่ชอบในงานหัตถกรรมงานหัตถศิลป์อะไรพวกนี้งานหัตถกรรมงานศิลปะนี่แหละคือตัวบ่งชี้ว่าเรามาจากไหนอัตลักษณ์วัฒนธรรมเราเป็นแบบไหนซึ่งเรามีความภูมิใจในภูมิภาคของเราที่มีงานหัตถศิลป์งานหัตถกรรมเนี่ยค่อนข้างเยอะ
0: อันนี้เหมือนเป็นแรงบันดาลใจด้วยหรือเปล่า
1: คะในการบันดาลใจในการทํางานเลยใช
2: ่อย่างที่บอกค่ะนวัตกรรมคือการต่อยอดความคิดจากหัตถกรรมดั้งเดิมมาสู่ความคิดสร้างสรรค์สร้างงานในรูปแบบใหม่เพื่อเกื้อหนุนกันระหว่างนักออกแบบกับชุมชนและด้วยความที่ศิลปะไม่เคยมีกรอบทำให้คุณสาวินสายมาได้สร้างสรรค์ผลงานขึ้นมา1ชิ้นซึ่งนำความรู้จากหัตถกรรมถึง6ชุมชนด้วยกันจนมาเป็นผลงานที่มีชื่อว่าทีปามาลีค่ะ

0: วัตศิลป์สามารถสร้างอะไรใหม่ได้อีกมากมายเพียงสายความคิดสร้างสรรค์และอีกหนึ่งผลงานที่สะท้อนถึงศิลปะความเชื่อและแรงศรัทธาที่มีต่อพระพุทธศาสนาการทำงานศิลปะโดยดึงคุณค่าของความงามจากการทำบาดบุมาตีความใหม่จนทำให้ผลงานนี้ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทประชาชนทั่วไปค่ะผลงานนะคะที่สะท้อนถึงศิลปะความเชื่อและแรงศรัทธาของพระพุทธศาสนาโดยการนำเอาบาดบุมาตีความหมายใหม่จนเกิดมาเป็นผลงานที่มีชื่อว่าบัวค่ะผลงานนี้นี่ได้ข่าวว่าได้รับรางวัลด้วยใช่ไหมคะ
1: ผลงานนี้ก็คือเหมือนกับว่าได้รับรางวัลชนะเลิศของ Innovative Craftประจำปีล่าสุดนะครับ2017เราได้แรงบันดาลใจจากชุมชนบ้านบาด
0: บาดบุนี่เป็นยังไงอะคะ
1: บาทบุก็คือบาทที่ถูกบัญญัติไว้ในธรรมวินัยครับบาทต้องเป็นบาทดินกับบาทเหล็กซึ่งในสมัยปัจจุบันนะครับบาทกลายเป็นบาทปั๊มทั้งหมดเราก็เลยสนใจว่าทำไมเขายังคงทำไอ้บาทตัวนี้อยู่ครับ
0: กว่าที่จะมาเป็นผลงานบัวชิ้นนี้อะค่ะมีวิธีการทำยังไงบ้างคะ
1: เริ่มต้นนะครับเราเข้าไปเปลี่ยนโปรเซสเดิมของบาทบุครับที่มี8ขั้นตอนเราไปตัดขั้นตอนบางขั้นตอนของบาทบุที่มันไม่สำคัญออกอย่างเช่นการทำคอร์ดบาทซึ่งมันเป็นการกำหนดรูปทรงของตัวชิ้นงานครับเราก็เลยหาวิธีว่าถ้าเราไม่เอาตัวการทำขอบบาทเราจะมีการทำแพทเทิร์นหรือว่ารูปทรงยังไงได้บ้างแล้วก็ไปเห็นว่าที่บ้านบาทครับมันมีการทำตัวที่เรียกว่ากีบบัวหรือว่าหน้าบัวอะไรเงี้ยครับก็เลยลองเปลี่ยนตัวหน้าบัวตัวนี้ให้มันมีไซส์ที่มันแตกต่างกันอย่างสมมติ
0: ใช
1: ่ตัวนี้เขาเรียกว่ากีบบัวหรือว่าหน้าบัวถ้าเราเปลี่ยนตัวนี้ให้มันกว้างขึ้นหรือว่าสั้นลงรูปทรงมันก็จะถูกเปลี่ยนตามแต่ทีเนี้ยเราเปลี่ยนจากตัวนั้นมาเป็นตัวเนี้ยมันก็ต้องไปคุยกับช่างในชุมชนว่าเขาทดลองทำกับเราไหมแล้วก็ลองทำแพทเทิร์นไหมให้เขาดูตัดกระดาษทำโมเดลม็อกอัพอะไรเงี้ยให้ช่างดูครับอันเนี้ยเรียกว่าการประกบกงมันเหมือนการครอบกงของแบบเหล็กไว้ครับ
0: อ๋อก็คืออันนี้เป็นตัวดั้งเดิมที่ใช้
1: ตัวดั้งเดิมใช่
0: แต่ว่าเราเอาข้างบน
1: เอาข้างบนออก
0: แล้วก็ให้มัน
1: ใช่
0: หน้าวัวไปแปะไว้ตรงน
1: ี้ใช่เอาไปแปะตรงนี้แต่ว่าก่อนขั้นตอนเนี้ยเราหาวิธีเชื่อมแบบใหม่ก็คือเอาตัวแพทเทิร์นของเขาเลยอะไปเชื่อมกันเองมุมตรงปลายตรงนั้นเนี้ยกันเนี้ยแล้วก็เอาตัวกีบบัวเข้ามาประกบมันก็จะได้อีกรูปทรงหนึ่งแล้วแต่ว่าโปรเซสอื่นก็เหมือนกับบาดบุลักษณะเดิมแต่ว่ามันจะมีที่เราเสริมเข้ามาที่เป็นเชิงนวัตกรรมนิดนึงก็คือเราเอาสีเทอร์โมโครมิกมันก็คือสีที่เปลี่ยนแปลงตามอุณหภูมิครับเข้ามาใช้ถ้าเราเอาเทียนเข้าไปใส่หรือว่ามีความร้อนเข้าไปเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนเป็นอีกสีหนึ่งก็คือจากสีเขียวกลายเป็นสีน้ำตาลอะไรเงี้ยครับ
0: แล้วจากตัวนี้นี่ต่อยอดไปเป็นผลงานอื่นด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: ก็เป็นผลงานชิ้นนั้นใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับตัวนี้มันจะเป็นเตาอโรมาหอมระเหยครับพอเราเข้าไปซึมซับตัวกระบวนการในชุมชนเนี่ยเราก็พยายามดึงจุดเด่นอย่างกระบวนการการขึ้นรูปจากเหล็กแผ่นเดียวเราก็คือเอาแผ่นโลหะครับเอามาตีด้วยค้อนกะล่อนแล้วก็ตีขึ้นมาเป็นรูปทรงที่มันดูร่วมสมัยมากขึ้นเสร็จแล้วเราก็พยายามนำจุดเด่นเรื่องของสีเทอร์โมโครมิกครับที่เราใช้โค้ดเข้าไปกับตัวโลหะซึ่งมันจะเปลี่ยนตามอุณหภูมิครับอันนี้คือถ้ามันร้อนมากๆมันจะกลายเป็นสีเทานะครับซึ่งผมคิดว่าที่เรานำมาต่อยอดเนี่ยมันสามารถขาย

0: ชิงพาณิชย์ได้ง่ายกว่าตัวรูปแบบบัวครับเพราะว่าบัวมันมีเรื่องของศาสนาด้วยแล้วก็รูปแบบที่คนมันเอาไปใช้ได้ยากแต่ถ้าเป็นเตาอโรมาแบบนี้คนรุ่นใหม่หรือว่าธุรกิจประเภทสปาธุรกิจความงามอะไรเงี้ยสามารถนำไปตกแต่งโรงแรมหรือว่าซื้อไปตกแต่งบ้านอะไรได้ง่ายมากขึ้นนะ
1: นอกจากงานนวัตศิลป์ที่พิงค์พาคุณผู้ชมไปชมกันแล้วพิงค์ยังมีงานนวัตศิลป์ที่น่าสนใจที่จะนำมาเสนอต่อคุณผู้ชมอีกหลากหลายงานเลยล่ะค่ะส่วนจะน่าสนใจแค่ไหนไปชมกันค่ะ

0: แรงบันดาลใจที่มาของแรงบันดาลใจก็คือเราได้แรงบันดาลใจมาจากผ้าไหมมัดหมี่ของภาคอีสานก็คือตอนนั้นรู้สึกว่าสนใจในภูมิปัญญาที่มันเป็นแบบผ้าไหมเลยเพราะว่าตัวเองชื่นชอบอยู่แล้วครับก็เลยพอเราได้ลงชุมชนแล้วเรารู้สึกว่าอยากที่จะนำตรงนั้นมาพัฒนาต่อยอดจากที่มันเป็นผ้าไหมก็เลยเป็นแรงบันดาลใจให้อยากที่จะเอามาทำอย่างอื่นอีกครับแล้วก็ผ้าไหมมันมีในแต่ละจังหวัดมันจะไม่เหมือนกันในชุมชนคือถ้าที่ไหนที่มีแบบการทำมันมีเรารู้สึกว่ามันสามารถเอามาทำได้หมดเลยซึ่งในแต่ละจังหวัดมันก็จะมีสีที่ไม่เหมือนกันมันจะทำให้ได้งานในแบบในมูดที่ว่าแตกต่างกันออกไปแต่ว่าโดยสุดท้ายแล้วมันก็มาจากภูมิปัญญาผ้าไหมมัดหมี่ครับคือในด้านของการใช้งานคือพอมันเป็นธรรมชาติเรารู้สึกว่าในปัจจุบันมันมีเทคโนโลยีเข้ามามากขึ้นแต่ว่ามันเหมือนการเราย้ายธรรมชาติเข้ามาแบบเข้ามาอยู่กับโลกปัจจุบันเข้ามาอยู่กับสังคมมากขึ้นนะครับเราก็เลยรู้สึกว่าอยากให้มันอินด้วยมากขึ้น
1: ชื่อผลงานปฏิสัมพันธ์ครับก็คือในปัจจุบันนะครับมนุษย์มีปฏิสัมพันธ์กับเทคโนโลยีมากขึ้นจึงทำให้งานหัตถกรรมครับถูกลืมเลือนไปผมจึงมีแนวคิดในการสร้างมูลค่าของงานหัตถกรรมครับด้วยการจับงานจักสานกับงานปั้นมาผสมกันครับจึงเป็นตัวผลิตภัณฑ์ครับที่สามารถขยำบิดยุบย่อได้ครับชุมชนบันดาลใจของผมก็คือได้ไปศึกษาจากกลุ่มปานีจักสานนะครับที่จังหวัดสิงห์บุรีก็เลยมาเป็นแรงบันดาลใจในการทำงานชิ้นนี้ครับตัวผลิตภัณฑ์ที่ผมทำขึ้นก็จะเป็นแจกันครับที่มี3ฟังก์ชันด้วยกันก็คือฟังก์ชันแรกก็จะสามารถบิดเพื่อเปลี่ยนลวดลายครับแล้วก็จะเป็นแบบยุบเพื่อให้เกิดการจัดดอกไม้ที่เข้ากับตัวแจกันการย่อก็คือเป็นสามารถจะเป็นแจกันทรงสูงก็ได้แจกันทรงต่ำก็ได้ครับของตัวแจกันเองซึ่งให้ผู้บริโภคไม่ต้องเปลี่ยนใจกันบ่อยครับและมีปฏิสัมพันธ์กับตัวผลิตภัณฑ์ด้วยครับ

ครับพวกเรานะครับเป็นเด็กต่างจังหวัดกันทั้ง3คนแล้วก็ตอนเด็กๆเนี่ยต้องเข้าวัดกันบ่อยแล้วก็เราจะสิ่งแรกที่เราเห็นก็คือเสื่อที่วางอยู่ในวัดนะครับแล้วเราก็สงสัยว่าไอ้เสื่อเนี่ยมันมีกรรมวิธีการผลิตยังไงนะเราเลยตามหาว่าเสื่อที่ไหนที่ชื่อดังขึ้นชื่อผมเลยรู้จักเสื่อกกสุริยาจังหวัดจันทบุรีนะครับผมเลยได้ตามไปหาแล้วก็ลองได้ทดลองว่าทอเสื่อเนี่ยเป็นทอยังไงซึ่งเราก็พบว่าเสื่อเนี่ยมันมีรูปแบบของมันก็คือว่ามันเป็นแผ่นแบนเท่านั้นแล้วมันไม่ได้มีการแปรรูปไปในเชิงอย่างอื่นที่ได้หลากหลายมากมายพวกเราก็เลยคิดกันว่าเราจะทำไงเนี่ยที่จะเพิ่มมูลค่าให้กับเสื่อได้มากขึ้นซึ่งในการทำทั้งหมดครับเราก็ไม่ได้ไปเปลี่ยนแปลงตัววิถีชีวิตของชุมชนเราแค่แทรกเสริมแทรกเข้าไปว่าถ้าเกิดเรามีวัสดุนำมาร่วมกันซึ่งเหล็กก็เป็นวัสดุที่หามได้ง่ายๆอยู่แล้วในชุมชนเอามาเพิ่มด้วยเนี่ยมันก็เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับตัววัสดุแล้วก็ตัวผลิตภัณฑ์ของชุมชนเองครับ

0: ชื่อผลงานคือ Echo กังวานแรงบันดาลใจจากงานนี้ก็คือว่าจากการที่ได้ลงชุมชนซึ่งเป็นชุมชนเซรามิกที่ใหญ่ก็คือลำปางนะคะจะได้เห็นชาวบ้านเนี่ยเขียนลายคลามซึ่งเป็นลายที่มีกำเนิดอยู่ในประเทศไทยคือชื่อว่าลายสับปะรดชาวบ้านเนี่ยก็คือเขียนวันหนึ่งประมาณ 50-100 ใบแต่ว่าเราเป็นผู้บริโภคเราไปเจอลายสับปะรดอยู่ในตลาดเนี้ยเราก็จะเห็นว่ามันเป็นของที่ไม่ค่อยมีคุณค่าก็คือเห็นกระดาษดื่นอะไรอย่างนี้ทีนี้ก็เลยเกิดแรงบันดาลใจว่าถ้าเราหยิบเอาลายเนี้ยซึ่งมันมีความดั้งเดิมในประเทศไทยเนี่ยมาใช้ในรูปแบบอื่นแทนที่มันจะเป็นแพทเทิร์นที่วางอยู่บนจานหรือพื้นผิวที่ขนาดเล็กอย่างเช่นจานหรือจานอะไรเงี้ยเราก็ขยายมันขึ้นมาเป็นกระเบื้องตกแต่งผนังขนาดใหญ่อาจจะได้ถึง10เมตร20เมตรตัวแพทเทิร์นที่เกิดขึ้นก็จะเป็นการหยิบเอาลายสับปะรดมาตัดทอนรายละเอียดให้มันเกิดเป็นยูนิตต่อกันได้เป็นแพทเทิร์นแล้วก็สามารถสร้าง variation ด้วยสีแล้วก็การปลอมทึบของแต่ของชิ้นงานแต่ละช่องเราก็เลยจับ2งานนี้มาคอมไบน์มาผสมกัน
1: งานนวัตศิลป์นอกจากจะสะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าของศิลปะท้องถิ่นแล้วปัจจุบันยังได้นำงานนวัตศิลป์มาต่อยอดเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนท้องถิ่นอีกด้วยค่ะ
2: เรามีโครงการที่แลกเปลี่ยนงานนวัตศิลป์กับต่างประเทศด้วยนอกจากนี้เนี่ยเรายังนำเอางานนวัตศิลป์ไปจัดแสดงในต่างประเทศเพื่อให้ต่างชาติได้รับรู้ในระยะต่อไปก็จะผนวกเรื่องของการขายออนไลน์เรื่องของการขายผ่านเครือข่ายของพันธมิตรต่างๆด้วยค่ะ
1: ในความหมายของแต่ละคนอาจจะแตกต่างกันไปแต่มีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือการนำหัตถกรรมดั้งเดิมมาพัฒนาต่อยอดในแนวทางใหม่เป็นหนึ่งในการอนุรักษ์หัตถกรรมที่มีตั้งแต่โบราณไว้ไม่ให้เลือนหายไปจากความเป็นไทยค่ะ

พระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง

ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้ว

ามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมสุปาติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสร้างขังนมามิข้าพระเจ้าขอนอบน้อมพระสงฆ์

ข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอศีล8ประการพร้อมด้วยไตรสรณคมทุติยัมปิมะยังพันเตติสรเนนะสหะอัตถะสีลานิยาจามาแม้ครั้งที่สองข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอศีล8ประการพร้อม

แม้ครั้งที่สามข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอศีลแปดประการพร้อมด้วย

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังสรณังคัจฉามิข้าพระเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกธัมมังสรณังคัจฉามิข้าพระเจ้าขอถึงพระธรรมว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกสังฆังสรณังคัจฉามิข้าพระเจ้าขอถึงพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิแม้ครั้งที่สองข้าพระเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิแม้ครั้งที่สองข้าพระเจ้าขอถึงพระธรรมว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิแม้ครั้งที่สองข้าพระเจ้าขอถึงพระสงฆ์ว่าเป็นที่

ขอถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิแม้ครั้งที่สามข้าพระเจ้าขอถึงพระธรรมว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิแม้ครั้งที่สามข้าพระเจ้าขอถึงพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึก

0: สมาทานซึ่งสิกขาบทคือเว้นจากการฆ่าสัตว์ด้วยตนเองและไม่ใช้ให้ผู้อื่นฆ่าอาทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิข้าพระเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบทคือเว้นจากการลักทรัพย์ของผู้อื่นด้วยตนเองและไม่ใช้ให้ผู้อื่นลักทรัพย์อาพรหมจริยาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิข้าพระเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบทคือเว้นจากการประพฤติกรรมอันเป็นข้าศึกแก่พรหมจรรย์มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิข้าพระเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบทคือเว้นจากวจีทุจริตสุราเมรยมัชฌะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิข้าพระเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบทคือเว้นจากการดื่มสุราเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทวิกาลโภชนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิข้าพระเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบทคือเว้นจากการบริโภคอาหารในเวลาวิกาลนัจจคีตวาทิตาวิสุกทัสสนะมาลาคันทวิเลปนะธารณะมันดานะวิภูสนัทธานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิข้าพระเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบทคือเว้นจากการฟ้อนรำขับร้องและประโคมเครื่องดนตรีต่างๆและดูการละเล่นชนิดเป็นข้าศึกต่อกุศลและรูปทาประดับตกแต่งร่างกายด้วยดอกไม้และของหอมอันเป็นที่ตั้งแห่งความยินดีอุจจาสยนะมหาสยนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิข้าพระเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบทคือเว้นจากการนั่งนอนบนเตียงต่างมีเท้าสูงเกินประมาณและที่นอนสูงใหญ่ภายในมีนุ่นและสำลีและเครื่องปูลาดอันวิจิตรงดงามต่าง
1: เจริญพรท่านผู้ชมรายการธรรมสาธุในวันนี้เราจะได้พูดคุยกันถึงเรื่องของ

ศีลและอานิสงส์ของการรักษาศีลต่อจากเมื่อครั้งที่แล้วในครั้งที่แล้วเราได้อธิบายถึงเรื่องของศีลทั้ง5ประการซึ่งเป็นนิจศีลหรือเป็นศีลที่เราต้องรักษาอยู่ตลอดเวลานั่นก็หมายความว่าเราจะไปวัดก็ตามไม่ไปวัดก็ตามสมาทานกับพระหรือไม่สมาทานก็ตามทั้ง5ประการนี้เรียกว่าเป็นธรรมประจำใจที่เราต้องประพฤติปฏิบัติให้ได้เพราะคุณค่าของความเป็นมนุษย์ 100% ก็หารไปจากศีลทั้ง5ข้อนี้ถ้าขาดหายไป1ข้อก็หายไป 20% หายไป2ข้อก็หายไป 40% ความเป็นมนุษย์ก็จะลดลงเรื่อยๆเพราะฉะนั้นยิ่งเรารักษาศีลทั้ง5ประการนี้สมบูรณ์ได้มากเท่าไหร่เราก็ชื่อว่าเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบมากขึ้นเท่านั้นนอกจากทั้ง5ประการนี้แล้วศีลก็ยังมีอีกประเภทหนึ่งท่านเรียกว่าศีล8ศีล8นี้แบ่งเป็น2ลักษณะลักษณะที่1ก็เป็นศีล8ปกติลักษณะที่2ก็คือศีล8ที่รักษาในวันอุโบสถคือวันขึ้นแรม8ค่ำวันขึ้นแรม15ค่ำหรือ14ค่ำหรือเรียกว่าวันพระเพราะฉะนั้นถ้าไปรักษาศีล8ในวันเหล่านั้นท่านเรียกว่ารักษาศีลในวันอุโบสถหรือว่ารักษาศีลในวันพระแต่โดยเนื้อความแล้วก็คือศีลอันเดียวกันมี8ข้อนับจาก5ข้อที่มีอยู่แล้วและเพิ่มข้อที่6เข้าไปก็คือการงดบริโภคอาหารในเวลาวิกาลคำว่าในเวลาวิกาลของพระก็คือตั้งแต่เลยเที่ยงเป็นต้นไปไม่ควรรับประทานอาหารไม่ให้รับประทานอาหารแต่สามารถที่จะดื่มน้ำได้ทำไมต้องรักษาศีลข้อนี้ก็เพื่อว่าบุคคลที่ไปประพฤติปฏิบัติธรรมนั้นในช่วงเช้าถึงเที่ยงยังมีคนถวายความอุปถัมภ์บำรุงอยู่เพราะว่ายังเป็นเวลาที่พอจะอำนวยความสะดวกในเรื่องการรับประทานอาหารได้ในช่วงเวลากลางคืนหรือตอนเย็นคนที่ให้ความอุปถัมภ์เหล่านั้นก็ต่างก็กลับไปหมดแล้วและอีกอย่างหนึ่งอาหารที่บริโภคในเวลาเย็นนั้นนำมาใช้ประโยชน์ต่อร่างกายน้อยนะเพราะฉะนั้นจึงควรบริโภคเฉพาะเช้ากับกลางวันก็พอ2มื้อหรือบางท่านบางคนอาจจะบริโภคมื้อเดียวในเวลาประมาณ9นาฬิกา10นาฬิกาอันนี้ก็ได้แต่เลยเที่ยงไปนั้นห้ามบริโภคในเวลาวิกาลนั่นก็เพราะว่าเพื่อตัดความกังวลในการบริโภคอาหารให้มีความใส่ใจในการประพฤติปฏิบัติได้อย่างเต็มที่ในศีลข้อที่7ท่านให้งดเว้นจากการขับร้องการประโคมดนตรีการดูสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อกิเลสต้องบอกว่าเป็นข้าศึกต่อกิเลสก็หมายความว่าการดูการฟ้อนการรำซึ่งเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดความโลภให้เกิดความโกรธให้เกิดความหลงเหล่านี้ดูแล้วเราไม่ได้มีสติสัมปชัญญะที่จะไปพิจารณาการดูหนังดูละครก็ดีการร้องรำขับร้องก็ดีการประโคมดนตรีก็ดีเวลาเราร้องเวลาเรารำเวลาเราดูเราก็จะอินไปกับบทหรือว่าเอาใจไปกับบทละครเหล่านั้นถ้าละครเศร้าก็เศร้าตามละครตลกก็ตลกตามเพราะฉะนั้นไม่ได้มีสิ่งที่จะเป็นเครื่องยับยั้งสติสัมปชัญญะจิตใจยังไม่ได้อยู่ในบุญในกุศลแต่ถ้าหนังละครที่เราดูนั้นเป็นไปเพื่อให้เกิดศรัทธาเป็นไปเพื่อเพิ่มพูนปัญญาบารมียิ่งยิ่งขึ้นไปอันนี้เราก็สามารถที่จะดูได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านห้ามก็คือว่า

อะไรก็ตามที่ดูแล้วทำให้เกิดกิเลสทำให้กิเลสเพิ่มขึ้นทำให้ความโลภความโกรธความหลงเพิ่มขึ้นไม่ได้เป็นไปเพื่อการบรรเทาเบาบางลงสิ่งนั้นไม่ควรที่จะดูไม่ควรที่จะขับร้องไม่ควรที่จะฟ้อนรำเพราะฉะนั้นในเรื่องศีลข้อที่7นี้ก็เป็นการให้เรารู้จักยับยั้งชั่งใจยับยั้งชั่งใจไม่แสวงหาสิ่งที่เกินความจำเป็นสำหรับชีวิตเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นความเป็นการดำเนินชีวิตที่เกินไปเกินจากความจำเป็นในศีลข้อที่8ให้งดเว้นจากการนั่งนอนในที่นั่งที่นอนอันสูงอันใหญ่นั่นก็หมายความว่าให้เรารู้จักมีความสำรวมในที่นั่งที่นอนอันสงัดสำรวมในที่นั่งที่นอนที่พอดีที่เหมาะแก่การประพฤติปฏิบัติเพราะถ้ายังติดอยู่กับที่นั่งที่นอนอันอ่อนนุ่มอันสูงอันใหญ่แล้วก็จะทำให้เราเป็นคนที่ไม่ใส่ใจในการปฏิบัติรู้สึกว่าการทำงานของเราการประพฤติปฏิบัติของเราจะติดอยู่กับความสบายโดยส่วนมากถ้าไม่ได้นั่งที่นั่งอันสบายไม่ได้นอนที่นอนอันสบายเราก็ไม่อยากจะไปประพฤติปฏิบัติธรรมเช่นนี้ถือว่าเป็นความปริโภชหรือเป็นความกังวลอีกอย่างหนึ่งเป็นเครื่องกั้นความดีอีกอย่างหนึ่งในการที่เราจะไปประพฤติปฏิบัติธรรมเพราะฉะนั้นในศีลทั้ง3ข้อที่เพิ่มมาจากศีลทั้ง5ข้อนั้นวัตถุประสงค์ก็คือว่าเพื่อให้เราสามารถที่จะมีเวลาประพฤติปฏิบัติธรรมได้มากขึ้นเพราะศีลทั้ง5ข้อในตอนต้นมุ่งหมายให้คนปกติทั่วไปคนที่ดำรงชีวิตอยู่ในวิถีชีวิตปกติของเรานั้นหมั่นรักษาแต่เมื่อเราต้องการที่จะปฏิบัติให้มากขึ้นกว่าเดิมแสวงหาหนทางเพิ่มพูนศีลบารมีของเราให้มากขึ้นกว่าเดิมเราก็เพิ่มข้อปฏิบัติขึ้นไปอีก3ข้อโดยการงดเว้นอาหารในเวลาวิกาลด้วยการงดเว้นจากการขับร้องประโคมดนตรีการดูการละเล่นงดเว้นจากการติดที่นั่งที่นอนอันสบายเหล่านี้นั่นเป็นการฝึกหัดปฏิบัติตนเราจะเห็นได้ว่าศีลทั้ง8ข้อที่เรารักษานั้นก็จะมีประโยชน์มีอานิสงส์ต่างๆกันไปตามคุณสมบัติที่เรารักษาในส่วนของศีล5หลายท่านรู้เฉพาะศีล5แต่ไม่รู้จักธรรม5ประการธรรม5ประการหรือว่าเบญจธรรมนั้นเป็นสิ่งที่คู่กับเบญจศีลศีลข้อที่1ก็คือการงดเว้นจากการฆ่าสัตว์ธรรมที่จะใช้เป็นคู่มือในการเจริญในที่นี้ก็คือเมตตาเมื่อเรามีเมตตาแล้วเราจะไม่ฆ่าไม่เบียดเบียนคนอื่นศีลข้อที่2ให้งดเว้นจากการลักทรัพย์ธรรมะที่ใช้ประกอบกับข้อนี้ก็คือให้รู้จักประกอบสัมมาชีพมีสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีพในทางที่ถูกต้องประพฤติสุจริตแล้วเราก็จะไม่มีจิตที่จะไปลักไปขโมยของคนอื่นศีลข้อที่3ให้งดเว้นจากการประพฤติผิดในกามประพฤติผิดในลูกเขาเมียใครธรรมะที่ใช้คู่กันก็คือสทารสันโดษการยินดีในคู่ครองของตนเองยินดีในคู่ครองของตนเองไม่ประพฤตินอกใจมีความซื่อสัตย์ต่อสามีต่อภรรยาของตนไม่ว่าจะอยู่ด้วยอยู่ต่อหน้าหรือว่ารับหลังศีลข้อที่4ไม่ให้ประพฤติวจีทุจริตคือกล่าวคำพูดที่ไม่ดีธรรมะที่ใช้ข้อคู่กันก็คือให้มีสัจจะให้มีวจีสุจริตให้มีความจริงเราต้องการความจริงใจจากคนอื่นเราก็ต้องให้ความจริงใจกับเขาก่อนในศีลข้อที่5ให้งดเว้นจากการดื่มสุราเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทธรรมะที่ใช้คู่กันก็คือสติ

0: เพราะว่าเมื่อประพฤติผิดข้อที่5สิ่งที่จะลดลงก็คือสติสัมปชัญญะเพราะฉะนั้นเมื่อมีศีล5แล้วก็ต้องมีธรรม5ข้อนี้คู่กันไปศีล5และธรรม5เป็นสิ่งที่จะอำนวยประโยชน์สุขให้แก่ชาวโลกถ้าศีลและธรรมไม่กลับมาโลกาก็จะวินาศเพราะฉะนั้นอานิสงส์ของการรักษาศีลในแต่ละข้อนั้นข้อที่1ถ้าเรารักษาได้เราก็จะเป็นคนที่มีอายุยืนนอกจากอายุยืนแล้วสุขภาพร่างกายก็จะแข็งแรงเพราะเราไม่ได้เบียดเบียนใครไม่ใช้ให้คนอื่นไปเบียดเบียนด้วยนะตนเองก็ไม่เบียดเบียนไม่ให้คนอื่นไปทำร้ายร่างกายคนอื่นด้วยศีลข้อที่2ถ้าเราประพฤติได้เราก็จะมีทรัพย์สมบัติที่ไม่ต้องกังวลคำว่าไม่ต้องกังวลเพราะความสุขของคฤหัสถ์นั้นคือสุขจากการมีทรัพย์ประเภทหนึ่งข้อที่2ก็คือการใช้จ่ายทรัพย์นั้นถ้าทรัพย์สมบัติเราได้มาโดยไม่ถูกต้องเราก็จะมีความทุกข์ในการใช้จ่ายจะใช้ทีก็ต้องระแวงไม่รู้ว่าใช้ไปแล้วเขาจะจับได้หรือเปล่าเขาจะจำได้ไหมว่านี่เงินเราขโมยมานี่ทองเราแอบซ่อนมานี่เงินเราแอบช่อราษฎร์บังหลวงมาก็จะมีความระแวงใช้จ่ายก็ไม่มีความสุขหรือที่เราเรียกว่าเป็นเงินร้อนเป็นทรัพย์สมบัติที่ร้อนเพราะฉะนั้นถ้ารักษาศีลข้อที่สองได้เราก็จะใช้จ่ายทรัพย์ของเราอย่างมีความสุขมีน้อยเราก็ใช้น้อยแต่เรารู้จักพอเพียงในศีลข้อที่3ถ้าต่างคนต่างมีความเชื่อใจในภรรยาสามีของตนเองความเป็นปึกแผ่นในครอบครัวความสามัคคีกลมเกลียวในครอบครัวก็จะเกิดขึ้นครอบครัวไม่แตกแยกไม่เกิดปัญหาหย่าร้างไม่เกิดปัญหาครอบครัวไม่ส่งผลกระทบต่อลูกหลานในภายภาคหน้าต่อไปเราจะเห็นได้ว่าปัญหาข้อนี้กลายมาเป็นปัญหาใหญ่ในสังคมเพราะถ้าต่างฝ่ายต่างจับได้ว่าคนนั้นประพฤตินอกใจคนนี้ประพฤตินอกใจในระหว่างคู่ครองของตนเองสิ่งที่ส่งผลกระทบตามมามิใช่แต่พ่อแม่หย่าร้างลูกก็จะมีปมด้อยเพราะฉะนั้นถ้าเรารักษาได้ความสามัคคีกลมเกลียวในครอบครัวความอบอุ่นครอบครัวที่เป็นสุขก็จะเกิดขึ้นในศีลข้อที่4ถ้าเรารักษาได้เราก็จะได้รับความจริงใจต่างคนต่างมีความซื่อสัตย์ต่อกันและกันไม่พูดปดไม่พูดคำหยาบไม่พูดส่อเสียดไม่พูดเพ้อเจ้อให้พูดแต่วาจาที่อ่อนหวานให้พูดแต่วาจาที่เป็นเหมือนน้ำผึ้งที่เรียกว่ามธุรสวาจาอย่าพูดวาจาที่เป็นเหมือนคูดหรือว่าอุจจาระพูดไปแล้วมันเหม็นไม่พูดวาจาที่เป็นเหมือนหอกพูดไปแล้วมันทิ่มแทงคนอื่นนะเพราะฉะนั้นถ้ารักษาศีลข้อนี้ได้เราก็จะได้รับความสุขทางหูเราจะมีความจริงใจต่อกันศีลข้อที่5ถ้าเรารักษาได้เราจะเป็นคนที่มีสติสัมปชัญญะมากขึ้นแต่ไม่เรียกว่าสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ในทางพระพุทธศาสนาเพราะพระพุทธศาสนาถือว่าบุคคลที่มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์มีคนประเภทเดียวก็คือพระอรหันต์นอกจากนั้นก็เป็นคนที่มีสติสัมปชัญญะมากนะแล้วแต่การเจริญของแต่ละบุคคลเมื่อมีสติมากชีวิตเราก็จะปลอดภัยเพราะว่าสติสัมปชัญญะเป็นธรรมที่รักษาโลกไว้โดยที่สุดคือรักษาตัวเราไว้ไม่ให้ประมาทไม่ให้พลาดพลั้งจะทำการอะไรก็เรียบร้อยดีงามในศีลข้อที่6 ข้อ7และข้อ8นั้นเป็นส่วนของการประพฤติปฏิบัติธรรมเพิ่มเติมเป็นการตัดปริโภชหรือความกังวลในการประพฤติปฏิบัติธรรมซึ่งเราจะมีอยู่เพราะว่าถ้าเรามัวไปห่วงเรื่องอาหารมัวเป็นห่วงเรื่อง การดูการละเล่นการขับร้องการประโคมดนตรีมัวเป็นห่วงเรื่องที่นั่งที่นอนการประพฤติปฏิบัติธรรมของเราก็จะก้าวหน้าได้ช้าเพราะฉะนั้นเพื่อเป็นการตัดความกังวลต่างๆทั้งหลายเหล่านี้ท่านจึงบอกว่าให้เริ่มงดเว้นจากการงดบริโภคอาหารในเวลาวิกาล 2. ให้งดจากการร้องรำขับร้องประโคมดนตรีซึ่งมันเป็นตัวให้เกิดกิเลสก่อให้เกิดกิเลสภายในจิตใจของตนเองแล้วก็ให้งดเว้นจากการนอนบนที่นั่งที่นอนอันสูงอันใหญ่ในหลักของโอวาทปาติโมกข์ที่ทรงแสดงวิธีการแก่พระภิกษุสงฆ์นั้นพระพุทธองค์ทรงแสดงว่าให้มีความยินดีในที่นั่งในที่นอนอันสงัดที่นั่งที่นอนอันสงัดก็คืออันเงียบอันเหมาะสมแก่การประพฤติปฏิบัติธรรมเพราะฉะนั้นในศีลทั้ง8ประการนี้เวลาที่เรารักษาได้แล้วพระท่านก็จะสรุปให้ฟังซึ่งอาตมาก็จะสรุปเป็นภาษาไทยให้ญาติโยมได้เข้าใจง่ายๆว่าในศีลทุกข้อที่สมาทานและก็รักษาไปนั้นถ้าเรารักษาได้ครบบริบูรณ์ก็จะทำให้เราเป็นคนที่จะเดินทางไปไหนก็มีแต่ความสุขโดยที่สุดแม้การเดินทางไปในภพหน้าก็จะนำไปสู่สุคติสุคติก็เริ่มตั้งแต่การเกิดเป็นมนุษย์การเกิดเป็นเทวดาการเกิดเป็นพรหมหรือสุคติในอีกความหมายหนึ่งก็คือการเดินทางโดยตลอดปลอดภัยนี่เรียกว่าสุคติอานิสงส์ประการที่สองก็คือการทำให้โภคสมบัติหรือทรัพย์สมบัติของตนเองนั้นมั่นคงเพราะเราได้ทรัพย์สมบัติเหล่านั้นมาด้วยความเป็นคนดีมีศีลธรรมทำให้สิ่งที่จะอยู่กับเรานั้นมีความมั่นคงถาวรไม่อนาถรร้อนใจใช้จ่ายทรัพย์ก็มีความสุขอีกประการหนึ่งโดยที่สุดแล้วเมื่อเรารักษาได้ศีลนี้ก็จะเป็นเบื้องต้นแห่งการปฏิบัติธรรมทั้งหลายคนที่จะมีผลแห่งการปฏิบัติธรรมเจริญก้าวหน้าถ้าเราไปเจริญสมถกรรมฐานเราไปนั่งวิปัสสนาเหตุที่ผลการปฏิบัติไม่ก้าวหน้าเพราะเรามีศีลไม่บริสุทธิ์ถ้าเรามีศีลบริสุทธิ์แล้วการเจริญสมาธิเราก็จะกระทำได้โดยง่ายนั่นเพราะว่าฐานหรือว่าศีลซึ่งเป็นเบื้องต้นของเรานั้นบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นเมื่อรักษาศีลบริสุทธิ์แล้วก็เป็นที่หวังได้ว่าเราจะพบกับความพ้นทุกข์บรรลุถึงพระนิพพานในอนาคตการอันเป็นเบื้องหน้านู้นเพราะฉะนั้นในเรื่องการอธิบายขยายความในวันนี้ก็พอจะทำความเข้าใจให้กับญาติโยมพุทธศาสนิกชนได้มากขึ้นกว่าเดิมธรรมสาธุในวันนี้ขอหยุดการบรรยายขยายความในเรื่องของศีลแต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพร
1: พี่น้องเอ๋ยอย่าให้คนบ้านไก่ต้องเป็นคนไก่หางย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูสู่ลาวเด้อพี่น้องเอ๋ย

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: พี่น้องเอ๋ยอย่าให้ข้นบานไก่ต้องเป็นข้นไก่ห้างย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตู

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับรายการแง้มประตูสู่ลาวรายการของเราจะชวนคุณผู้ชมมารู้จักกับคำศัพท์การผสมคำประโยคบทสนทนาภาษาลาวรวมถึงเกร็ดน่ารู้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาอาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะจากนั้นเราจะมาฝึกฟังพร้อมกับออกเสียงภาษาลาวตามแบบเจ้าของภาษากับท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์กันค่ะแล้วคุณผู้ชมจะไม่ปล่อยให้เพื่อนบ้านใกล้ต้องกลายเป็นคนไกลเพราะความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนทางภาษาอย่างแน่นอนค่ะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: สวัสดีกันอีกครั้งนะคะคุณผู้ชมภาษาลาวนะคะใช้คำว่าสวัสดีว่าสบายดีสบายดีเป็นคำทักทายค่ะการเรียนรู้ภาษาลาวนะคะถ้าคุณผู้ชมรู้จักเพียงคำทักทายวันนี้น่าจะไม่พอแล้วล่ะค่ะเพราะฉะนั้นนะคะในช่วงแรกนี้เราก็จะมีคำศัพท์ในหมวดหมู่ต่างๆมาเรียนรู้กันค่ะในหมวดหมู่วันนี้นะคะจะเป็นคำศัพท์ที่มีความหมายสัมพันธ์กับการกีฬาค่ะคุณผู้ชมคะการกีฬาในประเทศลาวถือว่ามีการพัฒนาอย่างเป็นลำดับขั้นตอนนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับหมวดหมู่กีฬาดีกว่าค่ะคุณผู้ชมคะคำแรกนะคะบานเต๊ะบานเต๊ะหมายถึงฟุตบอลค่ะคุณผู้ชมคะคำว่าบานหมายถึงบอลค่ะหรือลูกบอล นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นลูกบอลมีไว้ทำอะไรคะมีไว้เตะค่ะเพราะฉะนั้นจึงเรียกกีฬาฟุตบอลว่าบานเต๊ะแต่ถ้าคุณผู้ชมนะคะได้ยินคำว่าเตะบานเตะบานก็หมายถึงไปเตะฟุตบอลค่ะไปต่อนะคะบานทรงบานทรงลูกบอลค่ะบานนะคะทรงค่ะคุณผู้ชมหมายถึงกีฬาประเภทนี้ค่ะวอลเลย์บอลค่ะไปต่อนะคะบานบ้วงบานบ้วงบานก็คือลูกนั่นเองนะคะลูกบอลค่ะแต่กีฬาชนิดนี้หมายถึงบาสเกตบอลค่ะเพราะฉะนั้นบานในที่นี้จึงหมายถึงลูกบาสเกตบอลนะคะส่วนคำว่าบ้วงคุณผู้ชมคะใกล้เคียงกับภาษาไทยในคำว่าบ่วงค่ะเพราะฉะนั้นการโยนลูกใส่บ่วงหรือลงบ่วงจึงหมายถึงกีฬาบาสเกตบอลซึ่งในภาษาลาวเรียกว่าบานบ่วงไปต่อนะคะคำนี้ค่ะอย่าสับสนนะคะออกเสียงว่ากะต้อกะต้อหมายถึงตะกร้อค่ะคุณผู้ชมคะกะต้อหรือตะกร้อนี้นะคะเป็นกีฬาท้องถิ่นของคนลาวค่ะคนลาวโดยทั่วไปนะคะหลังเลิกงานหรือเสร็จภารกิจในชีวิตประจำวันแล้วก็มักจะรวมตัวกันที่สนามต้อนี่แหละค่ะนะคะเพื่อเล่นกันในท้องถิ่นค่ะนอกจากจะเป็นการออกกำลังกายแล้วนะคะยังเป็นการรู้จักนะคะเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างคนในชุมชนเดียวกันถ้าคุณผู้ชมเคยเดินทางไปลาวนะคะก็จะเห็นสนามกะต้อนี่นะคะอยู่ทั่วไปเลยค่ะสนามนี้ไม่ได้เป็นทางการนะคะมีเสาสองเสาค่ะมีตาข่ายค่ะคุณผู้ชมมีที่พอประมาณนึงเราก็สามารถเล่นกะต้อได้แล้วค่ะไปต่อนะคะกีฬานี้นะคะเป็นกีฬานำเข้าค่ะทำไมถึงพูดแบบนั้นคะได้รับอิทธิพลจากนะคะประเทศฝรั่งเศสนั่นเองนะคะซึ่งเคยเป็นนะคะประเทศลาวเคยเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสอยู่ช่วงนึงค่ะกีฬาประเภทนี้นะคะคนฝรั่งเศสนำเข้ามาค่ะและยังคงแพร่หลายอยู่ในเมืองลาวทุกวันนี้ค่ะคุณผู้ชมคะเปตังเปตังหรือตีปูนตีปูนเปว่ากีฬาเปตองนะคะคุณผู้ชมคะกีฬาเปตองนี่น่าสนใจนะคะเรามีพื้นที่ไม่ต้องมากค่ะนะคะทำสนามขนาดเล็กๆนะคะและใช้ลูกหินนี่แหละค่ะหรือลูกเปตังนี่แหละค่ะเป็นเครื่องมือในการเล่นค่ะคุณผู้ชมคะไม่ต้องออกแรงมากค่ะนะคะเพียงแค่มีสนามแล้วก็นะคะใช้พื้นที่ไม่มากค่ะแต่สิ่งที่เราได้มากกว่ากีฬานั้นคืออะไรคะนั่นคือความสามัคคีค่ะคุณผู้ชมความสามัคคีของคนลาวที่อยู่ในชุมชนเดียวกันสนามเปตังหรือสนามตีปูนจึงเป็นสถานที่ที่คนลาวนะคะใช้ในการพบปะสังสรรค์เล่นกีฬาร่วมกันและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารซึ่งกันและกันด้วยค่ะไปต่อนะคะกีฬาประเภทนี้ค่ะลอยน้ำลอยน้ำ คุณผู้ชมคะคำว่าน้ำในภาษาลาวออกเสียงสั้นเพราะเป็นสระอำออกเสียงสั้นค่ะลอยน้ำลอยน้ำเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมคะลอยน้ำก็หมายถึงต้องลอยได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าจะพูดว่าชุดว่ายน้ำก็ต้องเป็นสุดลอยน้ำทำให้เราลอยได้จริงหรือเปล่าคะไปต่อนะคะกีฬาประเภทนี้ค่ะเห็นภาพค่ะภาษาลาวเป็นภาษาเห็นภาพนะคะตีดอกปีกไก่ตีดอกปีกไก่หมายถึงกีฬาแบดมินตันค่ะคุณผู้ชมเห็นไหมคะภาษาลาวเป็นภาษาเห็นภาพค่ะดอกปีกไก่มาจากอะไรคะมาจากการนำนะคะปีกของไก่นะคะมาทำเป็นค่ะลูกแบดมินตันนั่นเองค่ะซึ่งมีลักษณะคล้ายกับดอกไม้นะคะจึงเรียกกีฬาประเภทนี้ว่าตีดอกปีกไก่เพราะฉะนั้นไม้แบดมินตันก็ต้องเรียกว่าอะไรคะคุณผู้ชมไม้ตีดอกปีกไก่คุณผู้ชมคะการเลือกเล่นกีฬาไม่ว่าประเภทอะไรก็ดีด้วยกันทั้งนั้นนะคะแต่ก่อนอื่นเรามาร่วมกันนะคะฝึกคำศัพท์ภาษาลาวและออกเสียงไปพร้อมกันดีกว่าค่ะเริ่มต้นเลยนะคะคำแรกค่ะบานเตะบานเตะหมายถึงฟุตบอลค่ะไปต่อนะคะบานทรงบานทรงหมายถึงวอลเลย์บอลค่ะบานบ้วงบานบ้วงบาสเกตบอลนะคะกะต้อกะต้อหมายถึงตะกร้อค่ะเปตังหรือตีปูนหมายถึงเปตองค่ะลอยน้ำหมายถึงว่ายน้ำค่ะและสุดท้ายค่ะเราไปตีดอกปีกไก่ค่ะในภาษาลาวตีดอกปีกไก่แบดมินตันค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะการเรียนรู้คำศัพท์ในหมวดกีฬาข้างต้นนะคะนอกจากจะทำให้เรารู้คำศัพท์เกี่ยวกับกีฬานะคะยังทำให้เห็นวัฒนธรรมวิถีชีวิตของคนลาวจากคำศัพท์ต่างๆข้างต้นค่ะในช่วงนี้นะคะเราจะเอาคำนั้นค่ะมาเรียนรู้ภาษาลาวนะคะว่ามีการประสมคำอย่างไรมีการประสมอักษรอย่างไรและหน้าตาของพยัญชนะสระวรรณยุกต์ในภาษาลาวเป็นยังไงกันบ้างค่ะคุณผู้ชมคะเริ่มต้นเลยนะคะกฎข้อแรกของการเขียนสะกดหรือการอ่านภาษาลาวนะคะภาษาลาวสะกดตรงตัวค่ะภาษาลาวสะกดตรงตัวค่ะหมายถึงถ้าสะกดด้วยมาตราตัวสะกดตัวใดก็ใช้ตัวนั้นแหละค่ะมาตราตัวสะกดแม่กลก็ใช้นอหนูหรือนอนกมาตราตัวสะกดแม่กดก็ใช้ดอเด็กน้อยหรือดอเด็กในภาษาไทยนะคะกฎข้อที่2ค่ะเขียนสระทุกพยางค่ะคุณผู้ชมเขียนรูปสระทุกพยางค่ะเพราะฉะนั้นภาษาลาวจึงอ่านง่ายค่ะเพราะปรากฏรูปสระทุกพยางค่ะแต่คุณผู้ชมก็ต้องจำนะคะว่ารูปสระอะไรนะคะแตกต่างหรือเหมือนกับไทยค่ะจึงไม่ทำให้เกิดความสับสนนะคะคำแรกค่ะบานเตะบานเตะคำนี้เขียนเหมือนภาษาไทยและอ่านใกล้เคียงกันค่ะเริ่มต้นเลยนะคะบ่อแบ้ค่ะพยัญชนะตัวนี้เรียกว่าบ่อแบ้นะคะแบ้หมายถึงแพะนี่เองค่ะต่อที่สระอาค่ะคุณผู้ชมคะม้วนหัวจากข้างบนนะคะลงมาที่นอนกค่ะหัวอยู่ด้านบนนะคะลงมาด้านล่างค่ะแล้วคุณผู้ชมก็ย้อนกลับไปข้างบนอีกครั้งหนึ่งเราก็จะได้คำว่าบานส่วนคำว่าเตะเหมือนในภาษาไทยเลยค่ะสระเอะค่ะคุณผู้ชมเริ่มต้นจากสระเอค่ะสระเอม้วนหัวจากด้านล่างนะคะขึ้นไปด้านบนค่ะพยัญชนะตัวนี้ค่ะต่อตาค่ะต่อตาหรือต่อเต่านั่นเองนะคะแล้วก็ใช้สระอะค่ะสระอะค่ะทำให้เสียงสั้นอ่านว่าบานเตะค่ะคุณผู้ชมคะไปต่อกีฬาประเภทต่อไปเลยนะคะเราได้คำว่าบานแล้วนะคะเรามาเรียนรู้คำว่าทรงดีกว่าค่ะคุณผู้ชมทรงในภาษาลาวคุณผู้ชมคะสระโอในภาษาลาวนะคะถ้ามีตัวสะกดใช้ตัวนี้เลยค่ะถ้ามีตัวสะกดนะคะไม่กุ๋งหัวลงค่ะไม่กุ๋งหัวลงนะคะคือตัวนี้ค่ะนะคะเขียนเหมือนไม่หันอากาศแต่หัวม้วนลงด้านล่างเราจึงจำว่าไม่กุ๋งหัวลงใช้แทนสระโอเมื่อมีตัวสะกดนะคะเริ่มต้นแพนชนะกันดีกว่าค่ะสอเสือค่ะนี่คือสอเสือภาษาลาว

นะคะคุณผู้ชมเริ่มจากด้านล่างค่ะม้วนหัวขึ้นไปด้านบนนะคะสะกดด้วยงองัวคุณผู้ชมคะงองัวหรืององูค่ะม้วนหัวจากด้านบนนะคะงัวหางยาวไหมคะหางยาวงัว

แบค่ะเหมือนเดิมนะคะวอวีค่ะพยัญชนะตัวนี้นะคะเรียกว่าวอวีค่ะเหมือนออ่างแต่อย่าสับสนนะคะใช้เป็นสระอัวเมื่อมีตัวสะกดค่ะใช้เป็นสระอัวเมื่อมีตัวสะกดเหมือนกันกับภาษาไทยนะคะวอวีวอแหวนค่ะนะคะเขียนจากด้านล่างขึ้นไปนะคะปิดด้วยพยัญชนะสะกดค่ะงองัวจบด้วยรูปวรรณยุกต์โทค่ะเราก็จะอ่านได้ว่าบานบ้วงไปต่อนะคะกะต้อกะต้อคุณผู้ชมคะภาษาลาวปรากฏรูปสระทุกครั้งนะคะกอไก่ค่ะเรียกว่ากอไก่ภาษาลาวนะคะม้วนหัวจากด้านล่างนะคะขึ้นไปด้านบนค่ะหัวของกอไก่นะคะอยู่ด้านนอกทั้งสองนะคะบวกด้วยสระอะค่ะนะคะสระอะค่ะแล้วเราก็ด้วยคำว่าต้อคุณผู้ชมคะคำนี้ต้องจำนะคะเพราะอะไรคะเพราะสระอไม่มีตัวสะกดจะไม่มีรูปออ่างหรืออโอค่ะเพราะสระอถ้าไม่มีรูปตัวสะกดนะคะก็จะไม่ปรากฏรูปอโอหรืออ่างเหมือนในภาษาไทยค่ะก็จะเหลือแค่สระตัวนี้นะคะเริ่มต้นพยัญชนะค่ะต่อตาค่ะนะคะสระอค่ะวงกลมนะคะมีช่องว่างอยู่ข้างในค่ะปิดด้วยรูปวรรณยุกต์โทค่ะเราก็จะอ่านภาษาลาวได้แล้วนะคะกะต้อหมายถึงตะกร้อค่ะไปต่อนะคะกีฬาเปตังเปตังนะคะง่ายๆค่ะเขียนสะกดเหมือนภาษาไทยค่ะสระเอค่ะคุณผู้ชมจำปอป๋าได้แล้วใช่ไหมคะเหมือนไทยค่ะต่อตาค่ะอย่าลืมนะคะหัวเริ่มจากด้านล่างค่ะนะคะขึ้นไปด้านบนอยากนิดนึงค่ะสะกดด้วยงองัวหางยาวนะคะแล้วก็ใช้ไม่หันอากาศเหมือนกับไทยค่ะอ่านได้แล้วใช่ไหมคะเปตังเหลือคำว่าตีปูนเขียนสะกดเหมือนภาษาไทยเลยค่ะเริ่มเลยนะคะต่อตาค่ะคุณผู้ชมคะสระอีลากข้างค่ะสระอีลากข้างส่วนภาษาไทยลากขึ้นบนแต่สระอีภาษาลาวลากไปด้านข้างนะคะเป็นคำว่าตีส่วนคำว่าปูนคุณผู้ชมคะง่ายๆค่ะป่อป๋าสระอูนะคะน่อนกค่ะคุณผู้ชมน่อนกหรือนอหนูนั่นเองนะคะลากจากข้างบนลงข้างล่างแล้วก็ย้อนไปอีกครั้งหนึ่งค่ะเราก็จะอ่านได้ว่าตีปูนค่ะไปต่อเลยนะคะลอยน้ำลอยน้ำคุณผู้ชมคะเห็นภาพเลยนะคะคนไทยใช้ว่ายน้ำคนลาวใช้ลอยน้ำสันนิษฐานได้ว่าน่าจะลอยได้แน่ๆค่ะไปเลยนะคะสระอแบบมีตัวสะกดค่ะเมื่อสักครู่คำว่ากะต้อเป็นสระอแบบไม่มีตัวสะกดนะคะถ้าสระอมีตัวสะกดก็จะเปลี่ยนเป็นรูปออโอค่ะออโอหรืออ่างค่ะเราเริ่มต้นจากพยัญชนะต้นกันดีกว่านะคะลอลิงค่ะลอลิงนะคะลอลีงในภาษาไทยนั่นเองนะคะไปต่อด้วยสระอค่ะสระอแบบมีตัวสะกดใช้ออโอค่ะลากลงไปนะคะจากด้านล่างขึ้นข้างบนค่ะใช้ย่อยุ่งคุณผู้ชมคะพยัญชนะตัวนี้ภาษาลาวเรียกว่าย่อยุ่งออกเสียงสั้นนะคะย่อยุ่งเสียงขึ้นจมูกค่ะออกเสียงเหมือนในภาคอีสานและในภาคเหนือของไทยส่วนคุณผู้ชมที่พูดภาษาไทยกลางอาจจะออกเสียงนี้ลำบากหน่อยนะคะแต่อย่างไรก็ช่างก็ยังอ่านว่าลอยได้เหมือนกันค่ะนะคะไปต่อนะคะคำว่าน้ำเขียนเหมือนไทยเลยค่ะแต่ออกเสียงสั้นต่างกันค่ะน้ำไปเลยนะคะจำนอนกได้ไหมคะคุณผู้ชมนอนกหัวอยู่ด้านบนค่ะลากลงมาด้านล่างนะคะย้อนขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งแล้วก็กลับขึ้นไปด้านบนค่ะสระอาภาษาลาวมีหัวค่ะม้วนหัวจากด้านบนลงด้านล่างนะคะคุณผู้ชมก็ใส่เครื่องหมายเหมือนสระอและปิดด้วยวรรณยุกต์รูปโทเหมือนภาษาไทยแค่นี้เราก็จะได้คำว่าลอยน้ำแล้วค่ะไปต่อนะคะตีดอกปีกไก่ตีดอกปีกไก่คำนี้คุณผู้ชมบางท่านสามารถเขียนสะกดได้ด้วยตัวเองแล้วค่ะเพราะภาษาลาวสะกดตรงตัวค่ะปรากฏรูปสระทุกพยางค์ค่ะเริ่มต้นเลยนะคะต่อตาค่ะสระอีลากข้างค่ะดอเด็กน้อยสระอแบบมีตัวสะกดค่ะอ.โอนะคะลากขึ้นไปค่ะกอไก่อย่าลืมนะคะไก่ที่ลาวมีสองหัวค่ะหัวอยู่ด้านนอกนะคะลากจากข้างล่างขึ้นไปค่ะลงมาอีกครั้งหนึ่งป.ป๋าค่ะ
ุณผู้ชมจำได้แล้วนะคะกอไก่อีกรอบนึงค่ะอีล่าข้างค่ะคุณผู้ชมคะไก่ใส่

0: นะคะเครื่องหมายนะคะไม้ไม้ค่ะไม้มาลัยนะคะหรือไม้ไม้ในภาษาลาวปิดด้วยกอไก่วรรณยุกต์รูปเอกเหมือนในภาษาไทยเลยค่ะคุณผู้ชมคะการเรียนภาษาลาวไม่ยากเลยใช่ไหมคะเริ่มจะสนุกกับการเรียนภาษาลาวแล้วนะคะคุณผู้ชมคะลองทวนกันดีกว่าค่ะว่านะคะคำเหล่านี้นะคะออกเสียงและเขียนอย่างไรบ้างเริ่มต้นที่คำแรกเลยค่ะคำแรกนะคะบานเต๊ะบานเต๊ะสระเอะค่ะไปต่อค่ะบานทรงบานทรงสระโอลดรูปนะคะบานบ้วงบานบ้วงสระอัวค่ะกะต้อกะต้อสระอแบบไม่มีตัวสะกดนะคะเปตังตีปูนเหมือนภาษาไทยค่ะไปต่อเลยนะคะลอยน้ำเหมือนไทยอีกแล้วค่ะและคุณผู้ชมคะตีดอกปีกไก่วันนี้คุณผู้ชมไปออกกำลังกายอย่าลืมตีดอกปีกไก่กีฬาประเภทนี้ด้วยนะคะ
1: นายครูวางบ
2: อคอยกำลังคิดแผนการจัดงานกีฬาประจำปีของโรงเรียนอยู
1: ่ใกล้สิฮอดงานกีฬาประจำปีของโรงเรียนแล้วหวะ
2: แม่นแล้ว
1: อีกโดนปานใด
2: อีกบ่โดนดอกเพียงแต่2อาทิตย์เท่านั้นการจัดงานกีฬาเทื่อนี้แม่นมีกีฬาหลายชนิดหลายประเภทแต่เดินลิ่นกีฬายังบ่ทันพร้อมสำหรับการแข่งขันเทื่อเลยอยากให้เจ้าช่วยกะเกี่ยม
1: มีกีฬาชนิดใดแด
2: ้กีฬาทั้งหมดก็ประกอบมีเล่นแข่งกันบานเต๊ะบานทรงเบตั้งลอยน้ำกระต้อบานบ้วงและกีฬาตีดอกปีไก
1: ่โอ้กีฬาหลายชนิดแท้นายครูสิให้น้องเฮ็ดผู้เดียวบ่ได้แท้
2: ๆบ่แม่นแนวนั้นค่อยบ่ได้ให้เจ้าเฮ็ดผู้เดียวค่อยสิให้เจ้าไปหาซอกมูมาซวยเวียกอยู
1: ่ขอบใจนายครูหลายๆที่ให้ค่อยได้มีส่วนร่วมกับงานกีฬาครั้งนี
2: ้บ่เป็นหยังดอกแล้วเจ้าพอฮู้จักคนที่ลิ่นกีฬาชนิดอื่นหรือบ
1: ่ฮู้จักอยู
2: ่ดีหลายเจ้าช่วยหานักกีฬาให้ค่อยเด้อ
1: เจ้าค่อยไปลิ่นกีฬาทุกมื้อกับหมู่ครูค่อยสิถามเบิ่งให
2: ้ถ้าว่าไผสนใจให้มาล้มกับนายครูเพื่อให้ซอกถามประวัติการลิ่นกีฬา
1: ได้ได้ว่าแต่ให้น้องลงแข่งขันนำได้บ
2: ่ได้แท้เจ้าลิ่นกีฬาชนิดใดได้แด
1: คอยลิ่นได้หลายชนิดแต่มักแท้ๆแม่นบานเต๊ะ
2: คันสั้นตอนแรงมาซ้อมกับทีมโรงเรียนเด้อสิได้เบิ่งสีมือ
1: มาแท้ขอบใจนายครูหลายๆที่ให้โอกาส
2: บ่เป็นหยังเฮ็ดให้สุดฝีมือเด้อ
1: เจ้าน้องขอตัวไปเข้าห้องเรียนก่อนเด้อ
2: เออมื้อแลงพ่อกันอยู่เดินเตะบานเด้อ
1: เจ้า
0: คุณผู้ชมคะฟังประโยคในบทสนทนาข้างต้นของภาษาลาวเข้าใจไหมคะอาจจะฟังทันบ้างนะคะหรือบางท่านก็อาจจะไม่ทันค่ะถ้ายังไม่ทันนะคะช่วงนี้ค่ะเราจะเป็นการทบทวนประโยคที่ได้จากบทสนทนาข้างต้นนะคะเพื่อให้คุณผู้ชมรู้จักภาษาลาวใกล้เข้ามาอีกนิดนึงค่ะสำนวนพูดในภาษาลาวไม่แตกต่างจากภาษาไทยมากนักนะคะแต่ถ้าจะทิ้งไว้ให้แตกต่างกันมากไปกว่านี้ก็อาจจะเกิดปัญหาค่ะคุณผู้ชมคะจำประโยคนี้ได้ไหมคะอีกดุนปันไดอีกดุนปันดุนหมายถึงนานค่ะปันไดหมายถึงเท่าไหร่ค่ะเป็นคำถามนะคะปันไดหมายถึงเท่าไหร่ค่ะคุณผู้ชมสามารถใช้คำว่าปันไดนะคะใช้กับการสนทนาคำอื่นๆหรือความหมายอื่นๆได้ค่ะแต่ในบริบทนี้ใช้คำว่าเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นอีกดุนปันไดจึงหมายถึงอีกนานเท่าไหร่นั่นเองค่ะไปต่อนะคะกีฬาทั้งหมดก็ประกอบมีกีฬาทั้งหมดก็ประกอบมีคุณผู้ชมคะสำนวนนี้ค่ะหมายถึงกีฬาทั้งหมดก็ประกอบด้วยจุดๆๆค่ะมีสำนวนที่ต้องเรียนรู้ค่ะคุณผู้ชมคำว่าประกอบมีประกอบมีในภาษาไทยแปลว่าประกอบด้วยนะคะไปต่อค่ะประโยคนี้ค่ะเป็นประโยคปฏิเสธนะคะขึ้นต้นด้วยคำปฏิเสธค่ะบ่แม่นแนวนั้น บ่แม่นแนวนั้นคำว่าบ่หมายถึงไม่คำว่าแมนหมายถึงใช่อย่างงงนะคะคุณผู้ชมบ่หมายถึงไม่แมนหมายถึงใช่บ่แมนแปลว่าไม่ใช่นั่นเองค่ะส่วนคำว่าแนวนั่นนะคะแนวนั่นหมายถึงแบบนั้นค่ะเพราะฉะนั้นถ้าได้ยินประโยคที่ว่าบ่แมนแนวนั่นก็แปลว่าไม่ใช่แบบนั้นนั่นเองค่ะไปต่อนะคะอันที่มักแท้ๆแมนบ่านเตะอันที่มักแท้ๆแมนบ่านเตะแปลเป็นภาษาไทยได้ว่าหากที่ชอบจริงๆก็คือฟุตบอลนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะอันนะคะในภาษาลาวค่ะแปลเป็นสำนวนไทยที่สละสลวยและไพเราะได้ว่าหากค่ะการแปลภาษาลาวนี้นะคะหากคุณผู้ชมแปลตรงตัวก็อาจจะไม่ได้อรรถรสในภาษาลาวค่ะคำว่ามักหมายถึงชอบค่ะแท้หมายถึงจริงๆค่ะแมนแปลว่าใช่หรือในบริบทนี้แปลว่าคือค่ะคุณผู้ชมส่วนกีฬาประเภทนี้จำได้แล้วใช่ไหมคะบานเตะหมายถึงฟุตบอลเพราะฉะนั้นอันที่มักแท้ๆแมนบานเตะแปลว่าหากที่ชอบจริงๆก็คือกีฬาฟุตบอลนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะการเรียนภาษาลาวไม่ได้เริ่มต้นและจบด้วยภายในวันเดียวนะคะเพราะฉะนั้นหากเรายังไม่เข้าใจภาษาลาวอย่างลึกซึ้งค่ะคุณผู้ชมนะคะก็อาจจะเพิ่มคลังคำศัพท์ค่ะและฝึกออกเสียงและชมรายการของเราไปเรื่อยๆนะคะก็จะเป็นการเพิ่มคลังคำศัพท์ค่ะให้มีคำศัพท์เพิ่มมากขึ้นแล้วเมื่อเราฟังภาษาลาวหรือเราอ่านภาษาลาวก็จะทำให้เราเข้าใจภาษาลาวเพิ่มมากขึ้นค่ะคุณผู้ชมคะประเทศลาวนะคะอยู่ใกล้เราค่ะแค่ข้ามแม่น้ำโขงไปนะคะต่อไปถ้าเราไปลาวครั้งต่อไปคงจะเห็นสนามนะคะแข่งขันกีฬาและคงจะมีคำศัพท์ที่เกี่ยวกับกีฬาให้คุณผู้ชมได้อ่านเวลาเดินทางไปถึงเมืองลาวค่ะตอนนี้คุณผู้ชมก็อ่านได้แล้วใช่ไหมคะ
3: ผู้ชมน่าจะทราบกันดีอยู่แล้วว่าคำว่าเปตองความจริงแล้วเป็นคำภาษาฝรั่งเศสส่วนสาเหตุที่กีฬาเปตองถูกนำเข้ามาเล่นในลาวแล้วกลายเป็นกีฬายอดนิยมก็เพราะการตกเป็นประเทศใต้อาณานิคมฝรั่งเศสวิธีการเล่นเปตองก็ง่ายแสนง่ายแค่คว้างลูกเปตองไปข้างหน้าลูกเปตองของฝ่ายใดเข้าใกล้ลูกที่เป็นเป้าหมายทีมนั้นก็เป็นฝ่ายชนะทำให้บางครั้งการเล่นเปตองก็ไม่ต้องใช้ทักษะมากมายนักกีฬาเปตองที่มีสามารถนั้นจะต้องกะน้ำหนักและระยะในการคว้างลูกเปตองให้ถูกต้องเพราะถ้าหากเอาแต่โยนผลลัพธ์ก็จะไม่เป็นไปตามคาดสำหรับประเทศไทยกีฬาเปตองอาจจะไม่ค่อยเป็นที่นิยมมากนักหรือแม้แต่ในประเทศฝรั่งเศสเองกีฬาเปตองก็เป็นที่นิยมในหมู่คนมีอายุเพราะคนหนุ่มสาวดูเหมือนว่าจะไปสนใจกีฬาชนิดอื่นอย่างฟุตบอลหรือไม่ก็บาสเกตบอลกันหมดทำให้กีฬาเปตองถูกลดระดับกลายเป็นกีฬาคนแก่โดยปริยายในไทยเราจะไม่ค่อยพบสนามกีฬาเปตองนักแต่ที่ประเทศลาวทุกที่ก็เป็นสนามเปตองได้เพียงมีพื้นที่เรียบๆในหมู่บ้านหรือข้างถนนคนลาวก็สามารถเนรมิตให้กลายเป็นสนามเปตองได้และสนามเปตองนี้เองที่ถือเป็นจุดรวมใจและกิจกรรมของคนในชุมชนให้หันมาทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อเสริมสร้างความสามัคคีเพราะไม่ใช่แค่ผู้ใหญ่เด็กเล็กๆในลาวก็ให้ความสนใจและสนุกสนานทุกครั้งที่ได้เล่นกีฬาเปตองกีฬาประจำชาติของประเทศลาวนั้นคือกีฬาลูกคางคนลาวเรียกว่าหมากคางเป็นกีฬาพื้นบ้านลาวที่มีเอกลักษณ์และมีความสำคัญน่าสนใจซึ่งกีฬาพื้นบ้านลูกคางนี้ก็ไม่ได้นิยมเล่นอยู่เพียงแค่ในลาวความจริงแล้วเล่นกันหลายประเทศในอาเซียนการเล่นลูกคางจะไม่มีการจำกัดจำนวนผู้เล่นผู้เล่นจะใช้เชือกผูกลูกคางและคว้างลงพื้นให้เกิดการหมุน หากลูกขังไม่หมุนถือว่าแพ้หากแพ้จะถูกทำโทษด้วยวิธีการที่เรียกว่าโจ๊ะลูกขังนอกเหนือจากกีฬาลูกขังหรือหมากขังแล้วยังมีกีฬาพื้นบ้านอื่นๆที่น่าสนใจอีกเช่นกีฬาตะกร้อหรือมวยลาวแต่ไม่ว่ากีฬาเหล่านี้จะแตกต่างจากกีฬาบ้านเราอย่างไรกีฬาก็ยังเป็นกีฬาและมีประโยชน์การเล่นกีฬานอกจากจะเป็นการออกกำลังกายที่ดีแล้วยังเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์กับคนในชุมชนที่เราปฏิเสธไม่ได้เลยว่าชาติสามัคคีได้ก็เพราะการเล่นกีฬา

เป็นอย่างไรบ้างคะคุณผู้ชมได้รับสาระความรู้จากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาทั้งคำศัพท์ในภาษาลาวการสะกดคำการประสมคำแล้วยังได้ฟังประโยคสนทนาพร้อมกับฝึกพูดตามท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตารวมถึงได้รับสาระความรู้จากเกร็ดความรู้อีกด้วยนะคะคงจะทำให้คุณผู้ชมได้เข้าใจภาษาและประเพณีวัฒนธรรมลาวมากขึ้นแล้วนะคะสำหรับวันนี้เวลาของรายการแง้มประตูสู่ลาวก็หมดลงแล้วขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมค่ะวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลและนี่คือรายการวิถีอาเซียนนะครับจากความต้องการครอบครองดินแดนแถบแหลมมลายูของประเทศอังกฤษเพื่อเชื่อมโยงเส้นทางการค้าสู่ประเทศจีนนะครับทำให้เกิดการรวบรวมรัฐสุลต่านต่างๆให้กลายเป็นสหพันธรัฐและนี่คือระบบการปกครองหลักของมาเลเซียในปัจจุบันนี้ครับ
1: ที่เรายืนอยู่ตรงนี้ก็คือชายแดนไทยมาเลเซียด้านอำเภอเบตงจังหวัดยะลานะครับอีกด้านหนึ่งของมาเลเซียก็คือรัฐเปรักนะครับมาเลเซียมีการปกครองแบบสหพันธรัฐซึ่งมีทั้งหมด13รัฐด้วยกันมาเลเซียเป็นประเทศที่มีแผ่นดินอยู่2ฝั่งฝั่งหนึ่งอยู่ที่เกาะบอร์เนียวซึ่งเป็นเขตของรัฐซาบาและสลาวักนะครับและอีกฝั่งหนึ่งก็คือแหลมมาลายูนะครับที่มีรวมทั้งหมด11รัฐด้วยกันใน11รัฐของแหลมมลายูนี้มี9รัฐที่มีการปกครองแบบรัฐสุลต่านนะครับอีก2รัฐเป็นรัฐที่ไม่มีสุลต่านการรวมตัวกันเป็นมาเลเซียเกิดขึ้นจากการเข้ามาครอบครองดินแดนอาณานิคมของอังกฤษนะครับอังกฤษมีเป้าหมายที่จะเชื่อมโยงโลกทางการค้าทั้งใบจากประเทศอังกฤษเดินทางมายังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อเป้าหมายไปยังประเทศจีนทำให้อังกฤษนั้นเชื่อมร้อยนะครับเมืองท่าชายฝั่งทะเลเมื่อ 2-300 ปีที่แล้วและเมื่อพัฒนาการต่อมาอังกฤษก็ต้องการดินแดนนะครับเพื่อทำการผลิตสินค้าในดินแดนแถวนี้ไม่ว่าจะเป็นอินเดียหรือมาเลเซียนะครับซึ่งนี่คือที่มาของการเกิดยางพาราและปาล์มน้ำมันเป็นจำนวนมากนะครับที่เป็นพืชเศรษฐกิจของดินแดนแถวนี้เนื่องจากว่าอังกฤษได้รวบรวมดินแดนของรัฐสุลต่านที่มีอยู่9รัฐดั้งเดิมด้วยกันเข้ามากับดินแดนที่ไม่มีสุลต่านในแหลมมลายูนะครับก็คือรัฐปีนังและรัฐมะละกาการที่มาเลเซียมีการปกครองในแบบรวมสหพันธรัฐเนี่ยลักษณะอย่างหนึ่งก็คือว่ามาเลเซียเป็นการรวมของคนที่หลากหลายนะครับมีทั้งคนที่เป็นคนมาเลที่เป็นมุสลิมคนอินเดียที่เป็นฮินดูและคนจีนนะครับซึ่งนับถือพุทธศาสนาหรือว่าลัทธิของจื๊อซึ่งก็ทำให้มาเลเซียนั้นก็จะต้องประนีประนอมหรือว่าประสานประโยชน์ประสานของการอยู่ร่วมกันทั้งด้านเชื้อชาติและศาสนาเข้าด้วยกันนะครับสหพันธรัฐของมาเลเซียทำให้มาเลเซียเนี่ยเมื่อได้รับเอกราชในปี2500มาเลเซียเลือกที่จะมีการปกครองในแบบที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขหรือที่เราเรียกว่ายังดีเปิดตัวอากงนะครับยังดีเปิดตัวอากงเป็นการหมุนเวียนนะครับสุลต่านทั้ง9รัฐขึ้นมาเป็นประมุขแห่งชาติหรือว่าเป็น head of state ที่เราเรียกว่าประมุขแห่งรัฐนะครับคราวละ5ปีดังนั้นก็มีการตกลงในรัฐสุลต่านทั้ง9รัฐว่าให้เรียงลำดับของการขึ้นมาเป็นประมุขในแต่ละรัฐ5ปีแล้วก็พ้นวาระไปในลักษณะอย่างนี้ทำให้เห็นว่ามาเลเซียแม้ว่าจะมี head of state แต่ head of state ของมาเลเซียนั้นเป็นประมุขแห่งรัฐที่จะไม่มีอิทธิพลทางการเมืองเพราะระบบทางการเมืองของมาเลเซียจะเป็นระบบรัฐสภาที่มาจากกระบวนการเลือกตั้งส.ส.เข้าไปสู่สภาแห่งชาติและสภาแห่งชาติก็จะเลือกผู้นำที่เป็นนายกรัฐมนตรีนะครับลักษณะอย่างนี้ดูเหมือนคล้ายคลึงกับประเทศไทยแต่แตกต่างกันที่ว่าสุลต่านหรือว่ายังดีเปิดตัวอากงที่ขึ้นมาเป็นประมุขแห่งรัฐนั้นเป็นการหมุนเวียนกันขึ้นมานะครับและการเป็นสหพันธรัฐของมาเลเซียอย่างหนึ่งก็คือรัฐแต่ละรัฐของมาเลเซียนั้นสามารถที่จะออกกฎหมายหรือว่าระเบียบประเพณีปฏิบัติของตนเองได้เช่นรัฐที่มีสุลต่านก็อาจจะใช้กฎหมายของอิสลามนะครับแต่ต้องไม่ขัดแย้งกับกฎหมายของประเทศมาเลเซียนะครับอย่างเช่นเราไปอยู่ที่ปีนังซึ่งเป็นรัฐที่ไม่ใช่รัฐอิสลามไม่มีสุลต่านมันก็ทำให้รัฐปีนังนั้นมีสไตล์ของความเป็นตะวันตกที่สูงกว่ารัฐกลันตังตรังกานูอังกฤษสร้างปีนังมะละกาและสิงคโปร์ให้เป็นเมืองท่าเพื่อทำการค้าระหว่างโลกตะวันตกกับโลกตะวันออกนะครับและหลังจากนั้นเมื่ออังกฤษได้ครอบครองมาเลเซียและสิงคโปร์โลกทางการค้าระหว่างประเทศในดินแดนแถวนี้ก็เพิ่มปริมาณมากขึ้นมากขึ้นรวมทั้งสิงคโปร์ก็กลายเป็นเหมือน ประตูหรือว่าหน้าต่างของประเทศไทยเมื่อ150ปีที่แล้วนะครับสินค้าต่างๆนะครับถูกส่งผ่านมายังที่สิงคโปร์ถูกส่งผ่านมายังปีนังนะครับเพื่อส่งไปยังโลกข้างนอกและข่าวสารต่างๆที่มายังปีนังและสิงคโปร์นั้นก็ถูกส่งเข้าไปยังกรุงเทพปีนังและสิงคโปร์จึงกลายเป็นอาณานิคมของอังกฤษที่มีความสำคัญทั้งด้านการค้าและข่าวสารจากโลกภายนอกสำหรับประเทศไทยตลอดมาจนกระทั่งนะครับเมื่อมาเลเซียและสิงคโปร์ได้รับเอกราชและแยกออกเป็น2ประเทศโลกทางการค้าได้ตกไปอยู่ในมือของประเทศสิงคโปร์นะคะที่มาเลเซียก็กลายเป็นประเทศที่ทำการผลิตสินค้าด้านการเกษตรเป็นสำคัญมาเลเซียหลังจากได้รับเอกราชเมื่อปี2500มาเลเซียก็เติบโตเป็นประเทศที่ผลิตสินค้าด้านการเกษตรไม่ว่าจะเป็นยางพาราปาล์มน้ำมันหรือว่าดีบุกรวมทั้งไม้นะครับการตัดไม้ในป่าเพื่อส่งขายเป็นไม้ท่อนไม้ซุงต่างๆมาเลเซียมีลักษณะที่ไม่ได้แตกต่างจากเศรษฐกิจของไทยเมื่อครึ่งศตวรรษที่แล้วนะครับที่ประเทศไทยเราท่องจำกันว่าสินค้าส่งออกที่สำคัญของประเทศไทยได้แก่ดีบุกยางพาราไม้สักและข้าวนะครับซึ่งมาเลเซียก็มีลักษณะที่ใกล้เคียงกับไทยยกเว้นในเรื่องของข้าวเท่านั้นนะครับแต่มาเลเซียเมื่อผ่านไปสัก20ปีนะครับมาเลเซียเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับเมื่อมาเลเซียค้นพบน้ำมันและแก๊สธรรมชาติมาเลเซียเริ่มเปลี่ยนวิชั่นนะครับจากการที่เป็นประเทศผู้ผลิตสินค้า

0: ด้านเกษตรและการแสวงหารายได้จากทรัพยากรธรรมชาติของตนเองเปลี่ยนเป็นมาเลเซียต้องการสร้างวิชั่น2020ให้มาเลเซียเป็นประเทศที่ผลิตทางด้านอุตสาหกรรมนะครับที่สามารถหล่อเลี้ยงตนเองได้และก็ทำการส่งออกได้มาเลเซียต้องการสร้างให้ประเทศตนเองเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่นะครับจากประเทศที่เป็นผู้ผลิตสินค้าด้านการเกษตรซึ่งตรงนี้ตลอด30ปีที่ผ่านมานะครับมาเลเซียก็พยายามมุ่งหน้านะครับเดินทางไปสู่ของการสร้างประเทศตนเองให้เป็นประเทศผู้ผลิตอุตสาหกรรมซึ่งเมื่อเรามองถึงโครงสร้างการส่งออกของประเทศมาเลเซียในปัจจุบันนะครับมาเลเซียก็บรรลุในการเป็นประเทศอุตสาหกรรมได้อย่างยิ่งทีเดียวเนื่องจากว่าตอนนี้สินค้าที่ส่งออกใน10อันดับแรกของมาเลเซียนั้นเกือบทั้งหมดหรือประมาณ90กว่าเปอร์เซ็นต์นั้นเป็นสินค้าทางด้านอิเล็กทรอนิกส์นะครับเป็นทางด้านอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมต่างๆมีสินค้าด้านการเกษตรที่เกี่ยวพันกับปาล์มน้ำมันและผลิตภัณฑ์ของยางพารานี้รวมกันอยู่ประมาณเพียง 8% นะครับที่เหลือก็หมายความว่ามาเลเซียได้ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของประเทศและวิถีชีวิตของประชาชนเข้าไปสู่การเป็นโลกของสังคมเมืองและโลกของประเทศอุตสาหกรรมนะครับซึ่งตรงนี้ก็ถือว่ามาเลเซียได้บรรลุความสำเร็จแต่ในขณะเดียวกันมาเลเซียก็ยังตระหนักว่าการเป็นเพียงประเทศอุตสาหกรรมใหม่หรือว่าเป็นประเทศที่มีอุตสาหกรรมเป็นสินค้าที่สำคัญในการส่งออกนั้นยังไม่พอเพียงมาเลเซียเมื่อ10ปีที่แล้วนะครับมาเลเซียก็เสนอวิชั่นใหม่ของตนเองว่ามาเลเซียต้องการเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วประเทศในอาเซียนนะครับทั้งหมดด้วยการยกเว้นประเทศเดียวที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วก็คือประเทศสิงคโปร์มาเลเซียต้องการที่จะสร้างประเทศให้ตนเองกลายเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วไม่ใช่เป็นเพียงประเทศที่มีโครงสร้างหรือว่าฐานการผลิตทางด้านอุตสาหกรรมเท่านั้นประเทศที่พัฒนาแล้วมีอีกหลายองค์ประกอบรวมทั้งวิถีชีวิตที่จะทำให้ประชาชนอยู่ดีกินดีขึ้นนะครับมีสภาพของความเป็นสังคมเมืองแต่มีวิถีชีวิตที่สะดวกสบายและเป็นระเบียบด้วยเช่นกันการที่พยายามจะสร้างให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วหมายความว่ามาเลเซียต้องการที่จะทำให้ประเทศของตนเองอยู่ในระดับแนวหน้าของโลกตะวันตกไม่ว่าจะเป็นอเมริกายุโรปหรือว่าญี่ปุ่นนี่ก็คืออีกก้าวหนึ่งของมาเลเซียในวันนี้
1: ผู้ชมครับปัญหาเรื่องเส้นแบ่งเขตแดนนี้เนี่ยถือว่าเป็นปัญหาที่สร้างความขัดแย้งให้กับหลายประเทศในโลกใบนี้นะครับไทยเราเองก็เคยมีปัญหานี้กับเพื่อนบ้านเช่นกันหลายครั้งปัญหานี้นำไปสู่ความลุกลามที่รุนแรงมากยิ่งขึ้นแต่ระหว่างประเทศไทยกับมาเลเซียกลับมีการจัดการกับปัญหาเรื่องนี้ได้อย่างคลี่คลายทีเดียวครับ
0: นี่คือหลักเขตแดนนะครับหลักเขตแดนเขียนว่ามาลายาซึ่งมีความหมายว่านี่ยังไม่ใช่ประเทศปัจจุบันเพราะก่อนได้รับเอกราชมาเลเซียจะถูกเรียกว่าสหพันธรัฐมาลายานะครับอันนี้ก็หมายความว่าเป็นหลักเขตแดนที่โบราณนะครับด้านหนึ่งจะเป็นเขียนว่าไทยแลนด์อีกด้านหนึ่งเขียนว่ารัฐเปลักนะครับซึ่งเป็นการอธิบายว่าหากเรามายืนอยู่ตรงกลางนี้เรากำลังยืนอยู่บนหลักหมายของเขตแดน2ประเทศการทำรั้วนะครับของ2แนวนี้เป็นข้อตกลงที่อธิบายว่าระหว่างเขตหลวงนี้เป็นเขต No Man Land ก็คือไม่มีมนุษย์อาศัยอยู่ได้นะครับบางช่วงของเขตแดนระหว่างไทยกับมาเลเซียนี้จะทำรั้วให้มีช่องว่างไว้เพื่ออธิบายว่าเขตแดนอาจจะยังไม่ชัดเจนเพื่อข้ามปัญหานี้ก็เลยทำให้เกิดความกว้างไว้ก่อนนะครับประเทศไทยและมาเลเซียนั้นนะครับได้ขีดเส้นพรมแดนกันเมื่อปลายสมัยรัชกาลที่5ในสนธิสัญญาระหว่างไทยหรือว่าสยามกับอังกฤษในปี1909 10มีนาคมปี1909นะทำให้ไทยกับมาเลเซียมีเส้นแบ่งพรมแดนกันและก็จัดทำเส้นแบ่งพรมแดนกัน647กิโลเมตรเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านไม่ว่าจะเป็นพม่าลาวและกัมพูชาถือได้ว่าเส้นแบ่งพรมแดนระหว่างไทยกับมาเลเซียนั้นสั้นที่สุดแม้ว่าจะสั้นที่สุดก็ยังมีปัญหาระหว่างพรมแดนกันนะครับมีพื้นที่ทับซ้อนมีการที่ไม่ลงตัวในเรื่องของหลักหมายว่าตรงไหนคือเส้นแนวพรมแดนอย่างแน่ชัดตลอด100ปีที่ผ่านมาทั้ง2ประเทศก็พยายามที่จะ ทำการตกลงนะครับเพื่อทำให้เส้นแบ่งพรมแดนนั้นหรือว่าเส้นแขตแดนมีความชัดเจนแต่ปัจจุบันนี้ก็กล่าวกันว่ายังเหลืออีกประมาณสัก 40-50 กิโลเมตรที่ยังไม่สามารถที่จะเจรจาและตกลงกันได้อย่างชัดเจนแต่ให้ค้างเรื่องนี้ไว้และไม่หยิบยกขึ้นมาเป็นประเด็นปัญหาระหว่างประเทศจากหลักหมายตรงนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าประเทศไทยและมาเลเซียนี้มีข้อพิพาทเส้นแบ่งพรมแดนนี้น้อยที่สุดเนื่องจากว่าทั้งสองฝ่ายสามารถที่จะบรรลุข้อตกลงในเรื่องของการเจรจาการพูดคุยกันได้ทุกประเทศต้องพยายามทำให้เส้นเขตแดนมันชัดเจนเพราะว่าสิ่งที่ตามมาของความชัดเจนของเส้นเขตแดนก็คือทรัพยากรที่อยู่ทั้งใต้ดินและในอากาศนะครับจะเป็นหลักหมายของการบอกว่าประเทศไหนสามารถหาทรัพยากรใต้ดินได้เท่าไหร่นะครับทรัพยากรจึงกลายเป็นสิ่งสำคัญของแต่ละประเทศที่ต้องการความชัดเจนของเส้นแบ่งพรมแดนแต่ในโลกปัจจุบันในศตวรรษนี้เส้นแบ่งพรมแดนไหมจะชัดเจนแต่มนุษย์แต่ละประเทศก็พยายามที่จะข้ามเส้นแบ่งพรมแดนที่เราเรียกว่า borderless นะครับ borderline หรือว่าเส้นแบ่งพรมแดนต้องชัดเจนแต่ borderline นั้นปัจจุบันทำให้กลายเป็น borderless คือทำอย่างไรที่มนุษย์และสินค้าจะข้ามเส้นแบ่งพรมแดนได้อย่างรวดเร็วที่สุดประชาคมอาเซียนต้องการที่จะทำให้สินค้านะครับสามารถเดินทางข้ามเส้นพรมแดนได้อย่างรวดเร็วฉับไวทำให้คนนี้สามารถเดินทางข้ามพรมแดนได้อย่างรวดเร็วฉับไวซึ่งนี่คือจุดดีของความเป็นอาเซียนเหมือนกับด่านที่เราเข้าสู่รัฐเปรักเราสามารถที่จะเข้าสู่รัฐเปรักโดยใช้เพียงพาสปอร์ตนะครับและไปปั๊มตาที่รัฐเปรักเท่านั้นโดยที่เราจะสามารถกลับได้ภายในเย็นนี้นะครับนี่คือความรวดเร็วของโลกสมัยใหม่และความเป็นอาเซียน
1: และทั้งหมดนี้คือรายการวิถีอาเซียนในวันนี้กลับมาติดตามรายการของเราได้ใหม่ครั้งหน้าในวันและเวลาเดียวกันนี้กับผมวรัตน์วานิชวัฒนากุลนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งกับผมตูนวรัตน์วานิชพัฒนากุลและนี่คือรายการวิถีอาเซียนครับวันนี้เราจะพาลงใต้ไปยังสถานีทางของภาคใต้ก็คือที่อำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสนะครับที่นี่เนี่ยถือว่าเป็นสถานีที่จะเชื่อมโยงไปสู่ดินแดนตะวันออกของคาบสมุทรมลายูและยังเป็นการเชื่อมโยงระหว่างกรุงเทพมหานครกับรัฐหัวเมืองทางภาคใต้เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการหัวเมืองเหล่านั้นด้วยไปติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจนี้จากอาจารย์ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์ครับ

ที่ผมยืนอยู่ตรงนี้คือสถานีรถไฟสุไหงโกลกซึ่งเป็นสถานีปลายทางของทางรถไฟสายใต้แห่งหนึ่งนะครับห่างจากกรุงเทพ 1,138 กิโลเมตรถือได้ว่าเป็นสถานีที่ห่างไกลจากกรุงเทพมากยุทธศาสตร์ของการสร้างทางรถไฟสายใต้เมื่อ100ปีที่แล้วนะครับก็คือยุทธศาสตร์ที่ต้องการเชื่อมกรุงเทพกับภาคใต้ทั้งหมดนะครับการตกลงแบ่งดินแดนกับอังกฤษในสนธิสัญญา1909หรือปี2452นั้นกรุงเทพก็ได้รับเงินกู้จากอังกฤษนะครับในการให้ลงทุนสร้างทางรถไฟสายใต้กรุงเทพสร้างทางรถไฟนี้เรื่อยมาจนกระทั่งมาถึงสถานีสุไหงโกลกเสร็จสิ้นในปี2464เป้าหมายคือการเชื่อมกับรัฐต่างๆของคาบสมุทรมาลายูนะครับประเทศมาเลเซียมีเมืองต่างๆที่สำคัญอยู่ริมชายฝั่งทะเลเกือบทั้งหมดดังนั้นทางรถไฟสายใต้ของเราจึงแยกออกจากหาดใหญ่เป็น2เส้นทางเส้นทางหนึ่งพุ่งมายังจังหวัดนราธิวาสและปลายทางอยู่ที่สถานีรถไฟสุไหงโกลกเพื่อเชื่อมต่อไปยังรัฐกลันตรังนะครับและเลื่อยลงไปจนกระทั่งถึงยะโฮนะครับเดียวกันจากหาดใหญ่ก็มีทางรถไฟที่แยกออกไปทางประดังเบซานะครับจากประดังเบซาก็เชื่อมลงไปยังบัตตะวดนะครับและ KL หรือว่ากัวลาลัมเปอร์และต่อไปยังสิงคโปร์ตัวนี้เองก็คือการเชื่อมโยงระหว่างประเทศไทยหรือว่าประเทศสยามในขณะนั้นกับอาณานิคมของอังกฤษในคาบสมุทรมาลายูที่มีศูนย์กลางของการบริหารอยู่ที่สิงคโปร์การเปิดเส้นทางรถไฟสายใต้แห่งนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานีรถไฟสุไหงโกลกสถานีแห่งนี้สร้างอยู่ในพื้นที่ที่เป็นป่าเขานะครับไม่มีชุมชนตั้งอยู่แต่ในอีก4ปีต่อมาพวกพ่อค้านะครับที่อยู่ในดินแดนภาคใต้ก็รวมตัวกันสร้างเมืองใหม่ขึ้นมานะครับซึ่งปัจจุบันก็คือเทศบาลเมืองสุไหงโกลกนั่นเองเทศบาลของสุไหงโกลกพัฒนาอย่างรวดเร็วมากตั้งแต่เปิดเส้นทางรถไฟสายใต้นะครับเมื่อรถไฟวิ่งมาถึงสถานีแห่งนี้สินค้าต่างๆจากกรุงเทพก็ไหลมาแล้วก็เดินทางข้ามไปยังประเทศมาเลเซียในด้านกลับกันทางมาเลเซียก็มีทางรถไฟที่เชื่อมต่อกับทางรถไฟของประเทศไทยสินค้าจากมาเลเซียก็เดินทางเข้ามานะครับสินค้าต่างๆเป็นจำนวนมากอาจจะเดินทางมาทั้งโดยระบบที่ถูกต้องตามการเก็บภาษีและระบบที่อาจจะเลี่ยงภาษีนะครับก็ทำให้เมืองสุไหงโกลกนั้นเติบโตเป็นเมืองทางการค้าที่สำคัญในการส่งสินค้าของไทยไปยังประเทศมาเลเซียในด้านกลับกันสินค้าจากต่างแดนและต่างประเทศที่ผ่านเข้ามายังมาเลเซียก็ถูกส่งเข้ามายังสุไหงโกลกสุไหงโกลกจึงกลายเป็นเมืองเขาเรียกว่าเมืองพ่อค้าส่งผ่านสินค้าเข้าไปยังประเทศไทยซึ่งอยู่ตอนในนะครับและก็เมืองสุไหงโกลกนี้มีจุดที่สำคัญอีกจุดหนึ่งก็คือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวของคนมาเลเซียจากฝั่งรัฐกลันตังสุไหงโกลกจึงมีฐานทางเศรษฐกิจนอกเหนือจากฐานทางการค้าแล้วก็ยังเป็นฐานทางการท่องเที่ยวด้วยเช่นกันครับผมยืนอยู่ตรงนี้ก็คือริมฝั่งของแม่น้ำโกลกซึ่งเป็นเส้นแบ่งพรมแดนระหว่างประเทศไทยกับมาเลเซียนะครับแม่น้ำโกลกเป็นแม่น้ำที่ดูมีความกว้างไม่มากนักนะครับแต่เป็นแม่น้ำที่ใช้เป็นเส้นแบ่งพรมแดนตามข้อตกลงระหว่างไทยกับอังกฤษในปี1909ตามสนธิสัญญาที่เราทำขึ้นเมื่อ100กว่าปีที่แล้วนะครับซึ่งทำให้เกิดการแบ่งเขตแดนออกเป็น2ประเทศด้วยกันแม่น้ำโกลกแม้ว่าจะเป็นแม่น้ำที่แบ่งเขตแดนของ2ประเทศแต่ถือได้ว่านี่คือการเกิดขึ้นมาของเมืองหนึ่งที่ชื่อว่าสุไหงโกลกนะครับสุไหงแปลว่าแม่น้ำโกลกก็คือที่คดเคี้ยวมากๆนะครับสุไหงโกลกสร้างเมืองขึ้นมาตามทางรถไฟสายใต้ที่เกิดขึ้นเมื่อ100ปีที่แล้วและก่อร่างสร้างเป็นเมืองที่ทำการค้าการค้าระหว่างไทยกับมาเลเซียนะครับตลอดแนวกว่า600กิโลเมตรเป็นการค้าที่คึกคักทีเดียวเมื่อเราพิจารณาจากภาพรวมของการค้าระหว่างประเทศไทยกับมาเลเซียซึ่งมีมูลค่าต่อปีถึง 800,000 ล้านบาทการค้าผ่านแดนหรือว่าผ่านระหว่างเมืองของ2ประเทศนี้มีมูลค่าถึง 65% ของการค้าทั้งหมดนะครับนี่ก็ทำให้เมืองต่างๆในฝั่งของประเทศไทยเป็นเมืองที่เจริญเติบโตอย่างมากไม่ว่าจะเป็นสุไหงโกลกประดังเบซาหรือสะเดานะครับซึ่งตรงนี้เองเมืองเหล่านี้นะครับนอกเหนือจาก
ทำการค้าแล้วก็ยังเป็นเมืองที่ตอบสนองต่อการท่องเที่ยวของชาวมาเลเซียด้วยสินค้าที่ไทยส่งไปให้มาเลเซียผ่านแดนที่สำคัญเลยนะครับก็เป็นสินค้าเกี่ยวกับยางพาราและผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับยางพาราที่มีมูลค่ารวมกันถึง 150,000 ล้านบาทอีกหนึ่งสินค้าที่สำคัญที่ไทยส่งให้มาเลเซียนะครับก็คือไม้แปรรูปมูลค่าต่อปีนะครับในการส่งออกไปยังมาเลเซียถึง 15,000 ล้านบาทอันนี้ก็ถือได้ว่ามากทีเดียวที่เหลือนะครับในช่วงของ10อันดับแรกเนี่ยก็จะเป็นผลิตภัณฑ์รถยนต์และผลิตภัณฑ์ของคอมพิวเตอร์และเครื่องไฟฟ้าต่างๆนี่เป็นสินค้าที่ไทยส่งออกไปอันนี้เรายังไม่นับถึงพืชผักผลไม้อาหารการกินนะครับที่จะอยู่ในหมวดอื่นๆแต่ก็เป็นสิ่งสำคัญมากเพราะว่าฝั่งนู้นก็จะซื้อสินค้าที่เป็นเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันและเครื่องอุปโภคบริโภคจากฝั่งไทยในขณะเดียวกันประเทศไทยนะครับสั่งซื้อสินค้าจากมาเลเซียจำนวนมากเป็นเรื่องเกี่ยวกับ

0: อุตสาหกรรมสมัยใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เครื่องจักรกลเครื่องไฟฟ้าต่างๆนะครับนี่เป็นมูลค่า10อันดับแรกๆนะครับที่มาเลเซียส่งเข้ามายังให้ประเทศไทยการค้าการขายระหว่างไทยกับมาเลเซียนะครับนอกเหนือจากการค้าที่เราเห็นแล้วนะครับซึ่งเป็นการค้าที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับแต่ที่จริงแล้วยังมีการค้าที่เขาเรียกว่าพึ่งพิงระหว่างกันนะครับข้ามเขตแดนระหว่างกันคือการค้าที่อาจจะไม่ผ่านระบบภาษีบ้างนะครับสิ่งนี้ทำให้เมืองชายแดนของไทยนี้เติบโตอย่างมากนะครับสุไหงโกลกนี้จะเป็นฐานของการส่งสินค้าเครื่องอุปโภคบริโภคนะครับที่สำคัญเนี่ยส่งไปยังฝั่งมาเลเซียบางทีเราก็เรียกว่าเป็นการแบกข้ามไปข้ามมาอย่างปกติธรรมดานะครับทั้งหมดนี้ก็คือสิ่งที่ทำให้โลกของไทยกับมาเลเซียเนี่ยยังเป็นโลกที่มีความสัมพันธ์และมีความสำคัญต่อการในเรื่องทางเศรษฐกิจอย่างมากนะครับแม้ว่าขบวนรถไฟสายใต้จากกรุงเทพที่วิ่งมายังสุไหงโกลกนั้นนะครับจะยุติไม่สามารถเชื่อมต่อวิ่งข้ามไปยังเขตกลันตันได้เนื่องจากว่าทางฝ่ายมาเลเซียนะครับกังวลเกี่ยวกับปัญหาความไม่สงบในแดนภาคใต้ในรอบ10ปีที่ผ่านมาจึงขอยุติการเดินรถระหว่างกันไม่งั้นนะครับตรงเขตที่เป็นสุไหงโกลกจะมีปริมาณของการขนถ่ายสินค้าเป็นจำนวนมากผ่านการเดินทางโดยรถไฟปัจจุบันสินค้าจำนวนมากจึงเข้าไปทางด้านด่านสะเดาแทนนะครับเราก็เลยเห็นความเงียบเหงาบางส่วนของสุไหงโกลกไปผลทางการเมืองผลของปัญหาความรุนแรงในเขตภาคใต้นะครับก็ทำให้การค้าชายแดนนะครับในบางจุดลดมูลค่าลดความสำคัญลงอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เมืองต่างๆตามแนวชายแดนของประเทศไทยหวังว่านะครับหากชีวิตกลับฟื้นคืนมาดีความสงบกลับคืนมาดีนะครับการค้าก็จะเพิ่มพูนปริมาณและผู้คนก็จะหลั่งไหลเข้ามาสู่หัวเมืองชายแดนภาคใต้อีกครั้งหนึ่งยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดชายแดนใต้นอกเหนือจากการค้ากับประเทศมาเลเซียนะครับยางพาราถูกนำเข้ามาจากอาณานิคมของอังกฤษนะครับเมื่ออังกฤษได้ยึดครองสิงคโปร์และมาเลเซียแล้วอังกฤษได้นำพันธุ์พืชต่างๆมาทดลองปลูกนะครับที่สวนโบตานิกของสิงคโปร์และก็ค้นพบว่ายางพาราที่นำมาจากแอฟริกาใต้นั้นสามารถปลูกและให้น้ำยางดีในเขตดินแดนแถวนี้ก็เลยมีการส่งเสริมการปลูกยางพาราในอาณานิคมของอังกฤษในคาบสมุทรมาลายูนะครับเมืองไทยไปนำต้นยางพารามาทดลองปลูกในเขตจังหวัดภาคใต้และยางพาราก็สามารถเติบโตและขยายพันธุ์ได้ดีหลังจากนั้นมานะครับพัฒนาการของยางพาราก็เลยกลายเป็นเศรษฐกิจที่สำคัญของภาคใต้ส่วนหนึ่งของการแพร่ขยายพื้นที่ในการเพาะปลูกยางพารามาจากทางรถไฟทางรถไฟได้ช่วยเปิดพื้นที่ที่กินลึกเข้าไปจากชายฝั่งทะเลทำให้ผู้คนสามารถบุกเบิกออกไปจากสถานีรถไฟและรางรถไฟได้ปัจจุบันนะครับยางพาราปลูกในภาคใต้มีปริมาณพื้นที่ถึง 60% ของพื้นที่ปลูกยางทั้งประเทศหรือราว14ล้านไร่ด้วยกันนะครับทุกจังหวัดของภาคใต้ปลูกยางพาราหมดจังหวัดที่ปลูกมากที่สุดนะครับคือจังหวัดสงขลาและสุราษฎร์ธานียางพาราทำให้คนใต้มั่งคั่งเหมือนกับดีบุกที่เป็นส่วนหนึ่งของความมั่งคั่งของคนใต้ตลอด1ศตวรรษที่ผ่านมาปริมาณของการใช้ยางพาราทั่วโลกยังเป็นสิ่งที่โลกนี้ต้องการอยู่แต่นะครับความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของการใช้ยางพาราเกิดจากการเปิดตัวของประเทศจีนเข้าสู่การใช้ชีวิตของโลกสมัยใหม่และการเข้าสู่โลกทุนนิยมเสรีประเทศจีนได้บริโภคนะครับรถยนต์มากขึ้นหลังจากเปิดประเทศในรอบ20ปีที่ผ่านมาด้วยเหตุนี้นะครับประเทศจีนก็เลยกลายเป็นตลาดผู้บริโภคยางพาราใหม่ที่ใหญ่ที่สุดของโลกในรอบ20ปียางพาราที่ผลิตได้ในประเทศไทยเนี่ยเราก็ส่งออกไปในตลาดโลกปริมาณการผลิตของประเทศไทยราว 4.5 ล้านตันนะครับส่งออกตลาดโลก 85% ด้วยกันบริโภคภายในประเทศเพียง 15% ประเทศที่เราส่งออกเป็นอันดับ1เลยนะครับในปัจจุบันคือประเทศจีนรองลงมานะครับก็คือประเทศ มาเลเซียมาเลเซียแม้ว่าจะเป็นประเทศที่ปลูกยางในอันดับที่1ของโลกตลอดมา1ศตวรรษแต่30ปีที่ผ่านมามาเลเซียได้ขับเคลื่อนประเทศตัวเองเข้าสู่โลกของการสร้างสินค้าอุตสาหกรรมสร้างประเทศเป็นประเทศอุตสาหกรรมนะครับมาเลเซียยังคงผลิตยางพาราออกมาได้ราวปีละ1ล้านตันแต่ก็ไม่พอเพียงนะครับเพราะมาเลเซียส่งยางธรรมชาติออกไปขายยังต่างประเทศและสร้างโรงงานผลิตอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องกับยางพาราดังนั้นมาเลเซียจึงเป็นลูกค้าที่สำคัญส่วนหนึ่งของประเทศไทยแต่การส่งยางพาราไปขายยังมาเลเซียนั้นมูลค่าที่เคยมีอยู่ราวๆประมาณ 250,000 ล้านบาทนะครับในปริมาณที่เท่ากันหรือว่าเพิ่มขึ้นมูลค่าปัจจุบันกับลดลงนะครับส่งผลนะครับตลาดการค้าตลาดบริโภคและตลาดสดในสุไหงโกลกนั้นชาวบ้านบอกว่าทำยางแล้วไม่มีเงินซื้อของนะครับนี่คือสภาพที่เป็นจริงที่เกี่ยวพันกับยางพาราที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตของคนในสุไหงโกลกและภาคใต้ทั้งหมด
1: ก็ต้องคอยลุ้นและติดตามเป็นกำลังใจให้ประเทศไทยของเราฝ่าวิกฤตยางพาราไปได้ด้วยดีนะครับการเดินทางของทีมงานวิถีอาเซียนยังไม่หมดเท่านี้แต่วันนี้ต้องขอบคุณมากๆสำหรับความรู้ดีๆจากอาจารย์ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์ครับแล้วกลับมาพบกับรายการได้ใหม่ในครั้งหน้าวันและเวลาเดียวกันนี้กับผมวรัตน์วานิชวัฒนากุลวันนี้ขอบคุณและสวัสดีทุกท่านครับ

0: สวัสดีค่ะ
1: ท่านผู้ฟังที่ติดตามรายการของสถานีวิทยุชลรมนะคะ AM 1575วันนี้รายการรอบบ้านเราขอต้อนรับทุกท่านนะคะรวมถึงท่านผู้ชมนะคะที่ติดตามทาง Facebook Live นะคะกับกระทรวงการต่างประเทศของเรารายการรอบบ้านเราซึ่งดำเนินรายการโดยดิฉันเนี่ยนะคะรายการเรื่องจำนงวันนี้เป็นวันพุธนะคะแล้วก็ออกอากาศทางวิทยุเนี่ย6 โมงถึง 6 โมงครึ่งนะคะสำหรับในวันนี้นะคะดิฉันก็รู้สึกตื่นเต้นที่วันนี้เรามีแขกรับเชิญนะคะซึ่งท่านเป็นเอกอัครทูตนะคะชั้นนำแล้วก็เป็นท่านที่มีประสบการณ์การทำงานมายาวนานนะคะเราก็ได้รับเกียรติจากท่านนะคะที่จะมาร่วมรายการพูดคุยในวันนี้นะคะมาแลกเปลี่ยนมุมมองมาให้แนวคิดให้แง่คิดกับเรานะคะท่านคือท่านเอกอัครทูตวิชาวัฒน์อิสระภักดีนะคะซึ่งก่อนที่เราจะไปพบกับท่านนะคะที่ฉันขอแนะนำให้ทุกท่านได้รู้จักกับท่านก่อนนะคะโดยเขาจะเล่าถึงประวัติการศึกษาของท่านก่อนเลยนะคะท่านจบปริญญาตรีนะคะอักษรศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ1นะคะจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะจากนั้นท่านก็ได้ไปศึกษาต่อปริญญาโทนะคะด้านการทูตที่ Fletcher School of Law and Diplomacy นะคะมหาวิทยาลัยทัฟต์ต่อจากนั้นท่านก็ศึกษาระดับปริญญาเอกนะคะสาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ Fletcher School of Law and Diplomacy เช่นเดียวกันนะคะมหาวิทยาลัยทัฟแล้วก็เพื่อไม่ให้เสียเวลาสำหรับทุกท่านนะคะขอให้เชิญท่านผู้ฟังทุกท่านไปพบกับท่านเอกทูตวิชาวัฒน์อิสระภักดีค่ะสวัสดีค่ะท่านทูตค่ะ
2: สวัสดีครับคุณหทัยการครับ
1: ค่ะก็อย่างที่เกริ่นนำนะคะท่านทูตวิชาวัฒน์บริการที่กระทรวงการต่างประเทศมาตลอดอายุราชการนะคะแล้วก็ท่านก็เป็นบุคลากรท่านหนึ่งที่มีความรู้ความสามารถนะคะแล้วก็เป็นแบบอย่างที่ดีของข้าราชการที่ดีของเราก่อนอื่นเลยเนี่ยที่ฉันขอเรียนถามนิดนึงเรื่องแรงบันใจหรือความสนใจในงานด้านการต่างประเทศของท่านนะคะที่มาที่ไปว่าเป็นอย่างไรบ้าง
2: ครับ
1: ค่ะ
2: ก็อันนี้ก็ตอบได้ง่ายนะครับแรงบันดาลใจก็คือคุณพ่อของผมซึ่งก็เป็นข้าราชการกระทรวง

0: การต่างประเทศคนหนึ่งนะครับท่านเคยดำรงตำแหน่งเอกอัครทูตไทยประจำประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ตอนผมอายุ2ขวบก็ติดตามคุณพ่อไปอยู่ที่กรุงแคนเบราประเทศออสเตรเลียนะครับคุณพ่อก็มีโอกาสเมื่อไหร่ก็จะพาออกงานต่างๆนะครับทำให้ผมได้เห็นตั้งแต่อายุยังเยาว์วัยว่านักการทูตทำอะไรกันบ้างนะครับทำให้สนใจอาชีพนี้นะครับต่อมาเหตุการณ์สำคัญอันหนึ่งช่วงที่เราอยู่ที่นั่นก็คือเมื่อ2505นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9นะครับได้เสด็จเยือนประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการนะครับก็เป็นช่วงที่ผมได้มีส่วนอยู่ในเหตุการณ์ด้วยนะครับถึงแม้ว่ายัง
1: อายุน้อยนะครับ
0: แต่ก็รู้สึกปลาบลื้มที่มีโอกาสได้มีส่วนในการรับเสด็จด้วยนะครับก็ทำให้รู้สึกประทับใจอาชีพนี้นะครับเป็นอย่างยิ่งครับ
1: ค่ะก็จะเห็นว่าตั้งแต่เยาว์วัยก็ได้สัมผัสแล้วนะคะดิฉันก็เลยคิดว่านั่นคืองานนึงใช่ไหมคะที่ข้าราชการที่ปฏิบัติราชการอยู่ในต่างประเทศนะคะมีหน้าที่ที่ต้องคอยรับเสด็จด้วยใช่ไหมคะแล้วก็ได้เห็นประสบการณ์ต่างๆได้เรียนรู้จากคุณพ่อก็ว่าได้นะคะความคาดหวังก่อนที่ท่านทูตจะตัดสินใจมาทำงานที่กระทรวงการต่างประเทศ
0: คือ
1: ท่านก็เรียนมาทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจนทั้งจบปริญญาเอกใช่ไหมคะแล้วก็คงจะเรียกว่ามีความคาดหวังอย่างนึงว่าเมื่อสำเร็จการศึกษามาแล้วเรียนมาทางด้านความสัมพันธ์เรียนทางด้านอักษรศาสตร์ใช่ไหมคะเรียนทางด้านงานด้านการทูตพอคิดว่าจะมาทำงานในกระทรวงต่างประเทศเนี่ยความคาดหวังในตอนแรกทางตอนก่อนที่ยังไม่ได้เข้ามาเนี่ยค่ะมันมีความคาดหวังยังไงบ้างคะ
0: ก็ความคาดหวังก็มีหลายอย่างนะครับก่อนอื่นทางครอบครัวผมเนี่ยก็เป็นครอบครัวที่รับราชการมาตลอดต
1: ั้
0: งแต่คุณทวดคุณปู่คุณพ่อนะฮะจนผมก็รู้สึกจะทำอย่างอื่นไม่เป็นนะฮะชอบการรับราชการรู้สึกว่าเป็นเกียรตินะฮะที่ได้รับใช้ชาติได้ตอบแทนบุญคุณแผ่นดินนะครับนั้นคาดหวังอันแรกก็คืออยากจะทำอะไรเพื่อประเทศนะครับอันนี้พูดด้วยความเป็นจริงนะครับนอกจากนั้นสมมติว่าเราเลือกที่จะเข้ารับราชการในรัฐบาลเนี่ยผมก็คิดว่ากระทรวงการต่างประเทศเนี่ยน่าจะเป็นกระทรวงที่เหมาะสมและน่าสนใจและท้าทายที่สุดนะฮะเป็นอาชีพที่ทำให้เรามีโอกาสได้ไปเห็นโลกกว้างได
1: ้
0: ไปเห็นประเทศอื่นๆนะครับได้ไปสัมผัสกับขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆวัฒนธรรมต่างๆได้มีส่วนช่วยในการผลักดันให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างไทยกับประเทศที่เราไปประจำการนะครับอันนี้ก็คือความคาดหวังต่างๆแล้วก็แน่นอนคนที่เข้ากระทรวงต่างประเทศความคาดหวังสุดท้ายก็คือการที่ได้ไต่เต้าขึ้นเป็นเอกอัครราชทูตครับซึ่งผมก็รู้สึกว่าผมได้สมหวังในสิ่งที่คาดหวังต่างๆคร
1: ับ ค่ะนั่นก็คือบทบาทนะคะภารกิจของนักการทูตนะคะจริงๆแล้วจะว่าไปนักการทูตอย่างที่ท่านทูตพูดเราก็เริ่มจากการเข้ารับราชการในตำแหน่งที่เล็กๆนะคะพูดง่ายๆแล้วก็เราค่อยๆเติบโตขึ้นมาจนกระทั่งตำแหน่งที่เรียกว่าทุกคนใฝ่ฝันหมายปองก็คือตำแหน่งเอกอัครทูตนะคะทีนี้ในความคิดของท่านเนี่ยอย่างที่ท่านบอกว่าเรามีภารกิจมากมายหลายไก่กองเนี่ยนะคะนักการทูตในความคิดของท่านเนี่ยท่านมองว่าควรจะมีคุณสมบัติหรืออะไรอย่างไรบ้างคะ
0: ครับคุณสมบัติของนักการทูตนี้ก็มีกว้างนะครับไม่ใช่ทุกคนจะมีคุณสมบัติเหมือนกันนะครับ อย่างหนึ่งผมก็คิดว่าน่าจะมีบุคลิกที่ดีนะครับเป็นคนที่คนเขาพบแล้วก็อยากจะคบหาสมาคมด้วยนะครับ อาจจะควรมีศิลปะในการพูดมีวาทศิลป์ในการพูดนะครับพูดอะไรคนก็รู้สึกน่าฟังนะครับไม่ใช่ว่าพูดแล้วก็คนก็รู้สึกไม่พอใจหรืออะไรนะฮะมีทักษะในการเจรจา เป็นคนที่มีความคิดกว้าง

0: นะครับยอมรับความเห็นต่างๆได้นะครับควรเป็นคนช่างสังเกตนะครับรู้จักวิเคราะห์สถานการณ์นะครับว่าสิ่งต่างๆเป็นอย่างไรนะครับเป็นคนที่รู้จักอ่อนเมื่อจำเป็นหรือหนักแน่นเมื่อจำเป็นแล้วก็ต้องรู้จักว่าควรจะพูดอะไรตอนไหนหรือควรจะอยู่เงียบๆเฉยๆนะครับอันนี้ก็กว้าง
1: ๆค่ะก็คือจากเท่าที่ได้ดูจากประวัติการทำงานของท่านนะคะท่านก็ทำงานในประเทศไทยซะส่วนหนึ่งอยู่ในต่างประเทศอีกส่วนหนึ่งใช่ไหมคะเรื่องของการทำงานคือการทำงานในประเทศเนี่ยคงจะทำงานประสานงานกับหน่วยงานราชการต่างๆในประเทศไทยแต่พอไปต่างประเทศปุ๊บเนี่ยกลายเป็นว่าเราเป็นผู้แทนของประเทศไทยที่ไปอยู่ในประเทศนั้นๆเนี่ยถ้าคิดว่าคุณสมบัติใดที่จำเป็นสำหรับนักการทูตเมื่อประจำการในต่างประเทศนะคะนอกเหนือจากที่ท่านพูดมาแล้ว
0: ค่ะพอไปอยู่ต่างประเทศเนี่ยเราจำเป็นต้องออกสังคมนะครับไปพบไปรู้จักคนให้มากๆนะครับไม่ว่าเราจะชอบหรือไม่ชอบเราอาจจะเป็นคนที่ชอบเก็บตัวเฉยๆนะครับแต่ถ้าเป็นนักการทูตทั้งในประเทศไทยแต่ยิ่งในต่างประเทศเนี่ยเราต้องหมั่นที่จะออกไปงานต่างๆหรือไปทำความรู้จักกับคนในแวดวงต่างๆนะครับในรัฐบาลในภาคเอกชนในภาคประชาสังคมนะครับเพราะว่าประโยชน์เนี่ยทั้งสองทางคือเราก็ได้รับความรู้ได้ข้อมูลต่างๆที่เราจะสามารถเข้าใจประเทศนั้นๆได้ในขณะเดียวกันเราก็ได้พูดได้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศไทยเพื่อให้คนในประเทศนั้นๆเนี่ยมีความชื่นชมในประเทศเราซึ่งก็เป็นภารกิจที่สำคัญ
1: จากนักการทูตที่เป็นนักการทูตตอนนั้นเป็นเลขานุการเอกใช่ไหมคะที่ครั้งหนึ่งแล้วพอมาเป็นเอกอัครทูตความรู้สึกมันต่างกันไหมคะกับการทำงานในระดับที่เป็นข้าราชการชั้นผู้น้อยกับเมื่ออยู่ต่างประเทศกับการเป็นเอกอัครทูตเนี่ยความรู้สึกต่างกันบ้างไหม
0: ก็ต่างกันมากนะครับ
1: คือ
0: เราเป็นเลขานุการเอกเนี่ยเราก็ยังรับผิดชอบในด้านใดด้านหนึ่งที่เอกอัครทูตมอบหมายให้ใช่ไหมครับจะเป็นด้านการเมืองด้านเศรษฐกิจด้านพิธีการทูตสารนิเทศนะครับเราก็ทำงานอย่างนั้นอย่างเต็มที่นะครับแต่ก็มีผู้บังคับบัญชาเหนือเรานะฮะที่จะคอยตรวจช่วยแก้ไขอะไรให้นะครับพอเป็นเอกอัครราชทูตเนี่ยเราก็คือต้องรับผิดชอบทั่วไปหมดทุกด้านนะครับแล้วก็มีความรับผิดชอบจะต้องให้งานเรียบร้อยพลาดไม่ได้นะครับแล้วก็ต้องพยายามรักษาความรู้สึกเป็นทีมทั้งในสถานทูตแล้วก็กับทีมไทยแลนด์ด้วย
1: ค่ะใช่ตอนหลังเรามีทีมไทยแลนด์ที่มีหน่วยราชการอื่นใช่ไหมคะที่เข้ามาร่วมงานทำงานกันเป็นทีมประเทศไทยซึ่งอาจจะมีท่านผู้ฟังบางท่านที่อาจจะไม่เคยทราบว่าทีมประเทศไทยเป็นอย่างไรท่านทูตพอจะเล่าให้เราฟังนิดได้ไหมคะว่าทีมประเทศไทยคืออะไรคะ
0: คือสถานทูตของเราในต่างประเทศเนี่ยก็สถานทูตเรามีจำนวนมากนะครับ70-80แห่งนะครับบางสถานทูตก็เป็นสถานทูตเล็กอาจจะมีเฉพาะกระทรวงการต่างประเทศอยู่นะครับอันนี้ก็อาจจะไม่เชิงมีทีมไทยแลนด์เพราะมีเฉพาะกระทรวงการต่างประเทศนะครับแต่เราก็เรียกทีมไทยแลนด์บางสถานทูตเช่นวอชิงตันเนี่ยก็จะมีนอกจากกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็จะมีกระทรวงการคลังกระทรวงพาณิชย
1: ์
0: กระทรวงศึกษากพ.นะครับกระทรวงมีทหารทั้ง3เหล่าทัพนะครับ
1: บางที่มีแรงงานด้วยใช่ไหมคะ
0: สำนักการเกษตรมีบางประเทศก็มีแรงงานแต่ที่วอชิงตันไม่มีนะครับในอดีตเนี่ยแต่ละสำนักงานก็อาจจะต่างคนต่างทำงานไปนะครับแต่ในระยะหลังเนี่ยทางรัฐบาลก็รู้สึกว่าเพื่อให้การทำงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันเนี่ยก็ควรจะมารวมกันนะครับมีการประชุมกันอย่างเป็นประจำนะครับโดยที่เอกอัครราชทูตเนี่ยก็เป็นหัวหน้าทีมก็หัวหน้าทีมประเทศไทยหัวหน้าทีมไทยแลนด์เพื่อให้การทำงานมีการบูรณาการแล้วก็เป็นไปในทิศทางเดียวกันเพื่อประโยชน์ของประเทศมากที่สุด
1: ค่ะก็ถือเป็นการทำงานร่วมกันของหน่วยราชการต่างๆภายใต้การกับดูแลใช่ไหมคะของท่านทูตนะคะก็อีกเรื่องนึงที่อยากจะถามคือหลายๆเรื่อง บางทีคนมักจะมองว่าสงสัยดีกว่าว่าเอ๊ะบางที่ทำไมเรามีสถานทูตแล้วมีเอกอัครทูตเอ๊ะแต่บางที่ทำไมเราถึงมีสถานกงสุลใหญ่และมีกงสุลใหญ่อะไรทำนองนั้นนะคะบางท่านไม่เข้าใจเลยว่าเอ๊ะมันต่างกันอย่างไร อยากจะให้ท่านทูตอธิบายให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะว่าทำไมถึงสถานเอกทูตและมีเอกอัคร

0: ราวๆ200ประเทศเราก็ไม่สามารถที่จะมีสถานเอกอัครราชทูตในทุกประเทศได้นะครับเราก็เลือกเปิดเฉพาะบางประเทศนะครับที่มีความสำคัญที่เราควรจะต้องมีผู้แทนทางการทูตอยู่นะครับเมื่อเราเปิดแล้วเนี่ยก็จะเปิดที่เมืองหลวงนะครับโดยที่สำนักงานนั้นก็คือสถานเอกอัครราชทูตนะครับมีเอกอัครราชทูตเป็นหัวหน้าสำนักงานนะครับแต่ในขณะเดียวกันในประเทศใหญ่ๆเนี่ยนอกจากในเมืองหลวงแล้วเนี่ยอาจจะมีเมืองอื่นๆซึ่งมีความสำคัญทางด้านการค้าทางด้านเศรษฐกิจหรือมีชุมชนชาวไทยอยู่ในเมืองนั้นเป็นจำนวนมากนะครับดังนั้นก็มีความจำเป็นเพื่อให้การดูแลเนี่ยครอบคลุมได้เพียงพอนะครับก็มีความจำเป็นที่จะเปิดสำนักงานขึ้นมาในเมืองนั้น
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็จะเป็นกงสุลใหญ่นะครับยกตัวอย่างเช่นที่สหรัฐก็มีเอกอัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตอยู่ที่กรุงวอชิงตัน
1: ค่ะ
0: แต่ก็มีสถานกงสุลใหญ่อยู่ที่นิวยอร์กที่ชิคาโกที่ LA
1: ค่ะ
0: ในประเทศจีนก็เช่นกันนะครับก็มีเมืองหลวงอยู่ที่ปักกิ่งแต่เรามีสถานกงสุลใหญ่อยู่อีก9เมืองทั่วประเทศจีน
1: ค่ะเราจะว่าไปแล้วบทบาทของท่านทูตและบทบาทของท่านกงสุลใหญ่นี่มันมีความคล้ายคลึงมีความต่างกันด้วยไหมคะ
0: ครับก็มีทั้งความคล้ายคลึงและความต่างนะครับทั้งคู่ก็เป็นหัวหน้าสำนักงานของตัวเองนะครับเอกอัครราชทูตเนี่ยก็ดูแลภาพรวมทั่วทั้งประเทศทั้งทางด้านการเมืองเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมนะครับต่างๆนะครับการติดต่อกับรัฐบาลประเทศเจ้าภาพก็เป็นหน้าที่ของเอกอัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยก็จะต้องทำรายงานให้รัฐบาลทราบนะในแง่มุมต่างๆในขณะเดียวกันสถานกงสุลใหญ่เนี่ยก็จะเน้นทางด้านกงสุลนะครับการออกวีซ่าการทำบัตรประชาชนให้ชุมชนไทยแต่ในขณะเดียวกันก็มีภารกิจคล้ายๆของสถานทูตด้วยคือควรจะต้องส่งเสริมการค้าการท่องเที่ยวอะไรกับในเขตที่ตัวเองมีเขตอาณาด้วยนะครับมันก็มี
1: ก็สรุปว่าทำงานเกื้อกูลกันนะคะทั้งตัวสถานทูตเองแล้วก็ในประเทศนั้นถ้ามีสถานกงสุลใหญ่ก็เกื้อกูลกันเอาละทีนี้อยากกลับมามองในเรื่องของการต่างประเทศคือปัจจุบันนี้กระทรวงประเทศเองเนี่ยบางครั้งเนี่ยประชาชนอาจจะมองว่าการต่างประเทศเป็นเรื่องไกลตัวบางทีอุ๊ยเข้าใจยากจังใช่ไหมคะเอ๊ะมันจะเกี่ยวกับเราได้อย่างไรอะไรทำนองนั้นนะคะหรือแม้กระทั่งบางคนก็แทบจะไม่รู้เลยว่ากระทรวงต่างประเทศจริงๆแล้วทำอะไรมีทำประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนมากน้อยขนาดไหนบางคนมองว่าเป็นเรื่องไกลตัวท่านมีมุมมองในเรื่องนี้อย่างไรบ้างคะ
0: ครับก็ไม่เห็นด้วยนะครับว่าการต่างประเทศเป็นเรื่องไกลตัวน
1: ะครับ
0: จริงๆเนี่ยเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวพวกเราทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคปัจจุบันเนี่ยซึ่งเป็นยุคโลกาภิวัตน์นะครับไร้พรมแดนเหตุการณ์ในประเทศหนึ่งเนี่ยย่อมส่งผลกระทบต่ออีกประเทศหนึ่งแม้ว่าจะอยู่ในคนละซีกของโลก
1: นะครับ
0: ยกตัวอย่างเช่นปัจจุบันเนี่ยหุ้นในตลาดหุ้นในสหรัฐตกทำไมถึงส่งผลกระทบต่อตลาดหุ้นทั่วโลกและในเอเชียนะครับเมื่อปี2540เกิดวิกฤตการณ์ต้มยำกุ้งในประเทศไทยก็ส่งผลกระทบไปสู่ประเทศอื่นๆที่อยู่อีกด้านหนึ่งของโลกนะครับมีโรคระบาดจากโรคซาร์สโรคไข้หวัดนกนะครับก็เป็นสิ่งที่กระทบมาประเทศต่างๆเช่นกันนะครับหรือตอนที่มีน้ำท่วมในประเทศไทยกระบวนการผลิตคอมพิวเตอร์นี่หยุดชะงักเลยเพราะว่าประเทศไทยเป็นรายใหญ่ในการผลิตฮาร์ดดิสก์ไดรฟ
1: ์
0: อินทิเกรเต็ดเซอร์กิตดังนั้นเราก็จะเห็นนะครับว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มีผลเชื่อมโยงแล้วก็เกี่ยวข้องสามารถกระทบต่อความเป็นอยู่ของเราได
1: ้นั่นคือตัวอย่างที่เห็นเป็นรูปธรรมนะคะว่าเอ๊ะทำไมเรื่องของการต่างประเทศถึงได้มาเกี่ยวโยงกับพี่น้องประชาชนนะคะจากประสบการณ์การทำงานของท่านทูตก็เรียกว่าตลอด20กว่าปีที่ผ่านมานะคะทั้งที่ปฏิบัติราชการในกรุงเทพมหานคร แล้วก็ปฏิบัติราชการในต่างประเทศหลายแห่งด้วยกัน

0: านทูตเคยประสบกับความกดดันหรือว่าความยากลำบากในการปฏิบัติงานไหมคะซึ่งสิ่งเหล่านั้นเนี่ยถ้าสมมติจะมาแลกเปลี่ยนให้ทั้งพวกเราเนี่ยนักข่าวราชการด้วยแล้วก็ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่อาจจะไม่เคยนึกภาพไม่ออกมันมีอะไรที่แบบเป็นความกดดันหรือต้องปรับตัวมากไหมคะ
1: คร
0: ับ โดยเฉพาะในต่างประเทศ
1: ก็การปรับตัวนี้เราก็ต้องปรับตัวอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าเราก็ไปอยู่ในประเทศใหม่นะครับที่ไม่ใช่ประเทศของเราไม่ใช่วัฒนธรรมของเรานะครับนั้นเราก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์กับสังคมนั้นนะครับความกดดันนี้ก็ถ้าว่าไปแล้วสามารถมีได้ทุกวันเพราะว่าการทำงานของเราเราถือว่าเราเป็นมืออาชีพเราอยากจะทำงานให้ได้ประโยชน์ที่สุดนะครับนั้นก็มีความกดดันในการทำงานอยู่เรื่อยๆถ้าจะถามถึงความกดดันมากที่สุดเนี่ยก็อาจจะเป็นช่วงที่ไปดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำกรุงวอชิงตันน
0: ะครับ
1: ซึ่งตอนที่เดินทางไปนั้นปลายปี2556นะครับอยู่ได้ไม่กี่เดือนนะครับก็มีรัฐประหารในประเทศไทยนะครับก็ถือว่าความสัมพันธ์ก็เข้าสู่ในระดับที่ไม่ปกตินะครับจากการที่เราหวังที่จะไปเพื่อไปส่งเสริมการความสัมพันธ์ที่มีอยู่แล้วเนี่ยก็จะเป็นอีกลักษณะหนึ่งนะครับเมื่อเกิดเหตุการณ์เนี่ยหน้าที่ของเอกอัครราชทูตแล้วก็สถานทูตก็คือพยายามไปชี้แจงให้ทั้งรัฐบาลรัฐสภาประชาชนได้เข้าใจว่าเหตุใดถึงต้องมีการยึดอำนาจในประเทศไทยนะครับความวุ่นวายทางการเมืองมีอยู่ตอนนั้นอาจจะเกิดการนองเลือดต่างๆเนี่ยนั้นผมก็จำเป็นที่จะต้องไปพบกับกระทรวงการต่างประเทศอยู่เป็นประจำไม่ใช่ว่าเขาเรียกเราไปพบนะครับแต่เราอาสาที่จะไปพบเพื่อให้ข้อมูลนะครับนอกจากนั้นก็ออกรายการพูดในฟอรัมต่างๆจัดโดยองค์กรต่างๆเช่น US ASEAN Business Council Asia Foundation องค์กรเอกชนต่างๆนะครับทุกเดือนก็ว่าได้นะครับเพื่อให้ข้อมูลล่าสุดว่ามีพัฒนาการอย่างไรบ้างในประเทศไทยเพื่อให้เขาเกิดความเข้าใจไม่งั้นเขาก็อ่านจากหนังสือพิมพ์อย่างเดียวนะครับเมื่อพูดแล้วเนี่ยก็ต้องตอบคำถามเขาต้องนั่งตอบคำถามเขาน
0: ั่นคือความกดดันจริง
1: จนครบทั้งหมดนะครับซึ่งคำถามหลายอันก็จะหนักมากนะครับนั่นเราก็ต้องตั้งสติให้ดีนะครับต้องรู้ข้อมูลอย่างแท้จริงแล้วก็ตอบนะครับอันนั้นก็ประการหนึ่งอีกอันนึงก็คือว่าช่วงที่อยู่เนี่ยไทยเป็นประจำปีเนี่ยเราจะต้องทำทริปรีพอร์ตนะครับเกี่ยวกับรายงานเรื่องการค้ามนุษย์นะครับสหรัฐเขาก็จะเอาข้อมูลจากกระทรวงการต่างประเทศจากหน่วยราชการต่างๆเนี่ยไปจัดทำทริปรีพอร์ตแล้วก็จะจัดลำดับว่าให้เราอยู่ในเทียร์ในระดับไหนนะครับนั้นช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่ต้องไปชี้แจงให้สำนักงานค้ามนุษย์ของสหรัฐไปพบกับสมาชิกรัฐสภาต่างๆเพราะว่าเขาก็จะมีส่วนในการลงคะแนนเสียงนะครับแล้วก็ที่กดดันมากก็คือได้รับการเชิญให้ออกรายการ CNN กับ BBC สดนะครับ
0: สดด้วย
1: ซึ่งบรรยากาศก็ไม่เป็นกันเองเหมือนที่นั่งกับคุณหทัยการเนี่ยนะครับเราต้องไปนั่งในห้องแคบๆมืดๆนะครับมีไฟส่องหน้าคนที่สัมภาษณ์เราก็อยู่ที่อังกฤษอยู่ที่ประเทศอื่นนั้นเราไม่เจอตัวได้ซ้ำนะครับต้องเห็นภาพในจอโทรทัศน
0: ์
1: นะครับก็ต้องคอยตอบคำถามซึ่งรายการสดเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะพูดพลาดแล้วก็เทคใหม่ได้นะครับหรือจะเกิดนึกไม่ออกแล้วเงียบไปเลยก็จะคงทำให้เกิดความละ
0: ไม่ได้เลยไม่ได้เลย
1: นั้นอันนี้ก็อีกกรณีหนึ่งที่ต้องตั้งสติให้ดีแล้วก็พยายามตอบให้ดีที่สุด
0: ค่ะแล้วก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะคะ
1: ก็คิดว่า
0: ก็ถือเป็นความกดดันความท้าทายอย่างหนึ่งนี่ใครจะรู้นะคะบางท่านอาจจะบอกว่าอุ๊ยเป็นเอกอัครทูตคือจะมีคนหลายคนที่เห็นภาพของท่านทูตหลายท่านโอ้โหเดินถือไวน์ไปงานเลี้ยงนู่นงานนี้แต่หารู้ไหมว่าเบื้องหลังยังมีอีกหลายสถานการณ์นะคะที่จะต้องเรียกว่าเผชิญกับความกดดันปัญหาท้าทายต่างๆนะคะทีนี้พูดถึงเรื่องความกดดันความลำบากแล้วอะไรคือความภูมิใจที่สุดของการเป็นนักการทูต

0: รอบ27ปีของท่านที่รับราชการนะคะ
1: ความภูมิใจมากก็คือเมื่อได้เป็นเอกอัครราชทูตแล้วเนี่ยการที่เรามีพระราชสารจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวน
0: ะครับ
1: ถ้าใครได้อ่านเนื้อหาในพระราชสารเนี่ยก็แค่นั้นก็เป็นความปลาบปลื้มสำหรับทูตทุกคนนะครับว่าพระองค์ท่านได้แต่งตั้งตัวเราเนี่ยให้เป็นผู้แทนของท่านในประเทศอื่นๆนะครับขอให้รัฐบาลของประเทศนั้นให้ความไว้วางใจต่อทูตด้วยนะครับนั้นพอเราไปปฏิบัติงานต่างๆเนี่ยเราก็มีความรู้สึกตลอดว่าเราได้ทำงานในฐานะตัวแทนที่สถาบันพระมหากษัตริย์ได้มอบหมายความไว้วางใจนะครับรวมทั้งเราก็เป็นตัวแทนของรัฐบาลด้วยการทำอะไรต่างๆเราก็ทำด้วยความภูมิใจแล้วก็ด้วยความระมัดระวัง
0: ค่ะก็ในฐานะที่ท่านทูตก็เป็นจะเรียกว่าเป็นคนคนหนึ่งนะคะที่ก็ใช้ชีวิตทั้งปฏิบัติราชการมีชีวิตส่วนตัวด้วยท่านมองว่าการเป็นนักการทูตเนี่ยการทำงานกับการใช้ชีวิตส่วนตัวมันมีอะไรที่เสื่อมเสริมหรือเกื้อกูลอะไรกันยังไงไหมคะ
1: ก็ถ้าเราเป็นนักการทูตที่ดีนะครับเราก็ควรจะพยายามหาสมดุลนะครับระหว่างงานแล้วก็ชีวิตส่วนตัวน
0: ะคร ับ
1: กับครอบครัวถ้าทำได้ก็ดีนะครับผมก็ยอมรับว่าช่วงที่ประจำการที่สหรัฐเนี่ยก็อาจจะไม่ได้สามารถรักษาสมดุลอันนั้นได้อย่างเต็มที่เท่าที่ควรนะครับเพราะว่าเราไปอยู่ในช่วงที่ไม่ใช่สภาวะปกตินะครับภารกิจหน้าที่มีมากมายนะครับงานเยอะนั้นตลอดทั้งวันเราก็มีงานที่จะต้องไปพบไปชี้แจงนะครับไปออกงานต่างๆนะครับก็กลับมากลางคืนก็เที่ยงคืนที่วอชิงตันก็คือเที่ยงวันที่กรุงเทพนะครับกรุงเทพก็รอที่จะฟังรายงานต่างๆว่าอะไรจะเกิดขึ้นถ้าเรารอจนเช้าวันรุ่งขึ้นก็เป็นกลางคืนที่กรุงเทพนะครับนั้นการทำงานก็ต้องรวดเร็วแล้วก็พยายามทำจนดึกๆดื่นๆนะครับเราก็ต้องอาศัยครอบครัวที่เข้าใจเราด้วยนะครับที่ว่าทำไมเราไม่สามารถกลับมาทานข้าวบ้านหรือช่วงสุดสัปดาห์ทำไมไม่สามารถพาไปเที่ยวได้นะครับหรือบางทีลูกมีการแสดงที่โรงเรียนหรือมีเหตุการณ์อะไรเนี่ยเราก็ไปไม่ได้เพราะเรามีนัดหรือมีภารกิจในต่างรัฐนะครับนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่บางทีก็ต้องมีการเสียสละอะไรกันบ้างนะครับบางทีผมก็อยากคิดว่าผมอยากจะทำให้ได้ดีกว่านี้นะครับแต่ว่าตอนนั้นก็คิดว่าต้องทุ่มให้กับงานอย่างเต็มที
0: ่ค่ะนั่นก็เป็นมุมมองนะคะแล้วก็เป็นชีวิตเป็นประสบการณ์รวมทั้งเราได้แง่คิดนะคะที่สำคัญโดยเฉพาะดิฉันเองเนี่ยพวกเราก็เป็นข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศนะคะเราก็ได้เรียนรู้นะคะจากท่านผู้ใหญ่หลายๆท่านรวมทั้งท่านเอกทูตวิชาวัฒน์ที่วันนี้ได้กรุณามาให้มุมมองนะคะแล้วก็มาพูดคุยกับเราเล่าประสบการณ์ให้ฟังจริงๆท่านยังมีเรื่องราวอีกมากมายนะคะจะว่าไปแล้วถ้ามีโอกาสเมื่อไหร่อาจจะต้องเรียนเชิญท่านเอกทูตนะคะมาพูดคุยกันอีกจริงๆท่านเคยประจำการอยู่ที่ออตตาวาด้วยนะคะซึ่งเรายังไม่ได้แตะในส่วนนั้นเลยนะคะอาจจะเป็นโอกาสถัดไปด้วยเวลาที่เรามีจำกัดนะคะก็คงจะต้องขอลาท่านผู้ฟังนะคะแล้วก็ท่านผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะขอบพระคุณท่านทูตมากๆเลยนะคะ
1: ยินดีมากคร
0: ับ สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมาก

ากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: บีบีบีบีบีบีบเช้าแล้วตื่นได้แล้วเนซ่า
1: ว้ายอู้ตื่นแล้วจ้าตื่นแล้วถูกทอมมี่ทำไมชอบแกล้งกันจังเลย
0: วันนี้เนซ่ามีนัดกับตะวันนะรีบๆตื่นแต่เช้าสิจ้าจะได้มีเวลาเยอะๆ
1: อะจริงด้วยจริงด้วยสวัสดีตอนเช้าครับเนซ่าสวัสดีค่ะตะวันนี่คือคำกำกับวิธีทักทายของประเทศไทยสินะคะใช่แล้วครับสวัสดีเป็นคำพูดทักทายของคนไทยนะครับส่วนนี้คือการไหว้เป็นการแสดงความเคารพของคนไทยนะครับเนซ่าจะใช้ทักทายหรือจะใช้ทำความเคารพก็ได้นะครับสวัสดีตะวันยังเช้าอยู่เลยแต่ทำไมอากาศบ้านตะวันร้อนจังเลยล่ะคะ
2: เพราะว่าประเทศไทย
1: เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนี่เป็นอุปกรณ์บันทึกข้อมูลของเนซ่าเนซ่าจะขอเก็บข้อมูลที่จะทำรายงานไปเลยนะคะ
2: ได้เลยครับ
1: ก่อนอื่นตะวันต้องบอกชื่อที่เป็นทางการของประเทศไทยให้รู้หน่อยสิคะ
2: ชื่อเป็นทางการของประเทศไทยก็คือราชอาณาจักรไทยแต่สมัยก่อนนั้นประเทศไทยเราชื่อว่าประเทศสยามครับจนกระทั่งวันที่24มิถุนายนพุทธศักราช2482ในสมัยรัฐบาลของจอมพลป.พิบูลสงครามได้เปลี่ยนชื่อประเทศตามลัทธิชาตินิยมครับจากประเทศสยามเป็นประเทศไทยหรือไทยแลนด์ในภาษาอังกฤษไงล่ะครับเป็นอย่างนี้นี่เองอะนี่ก็คือบันทึกข้อมูลที่ตะวันอธิบายให้เนซ่าฟังเมื่อกี้ไงล่ะคะถ้าจะเปรียบเทียบก็เหมือนกับว่าแฟลชไดร์หรือซีดีที่พวกตะวันใช้กันนั่นแหละค่ะ
3: โอ้โหสวยจังเลยนะครับ
1: อืมแต่ของเนซ่าเป็นรุ่นเก่านะก็เลยบันทึกข้อมูลได้ไม่เยอะอ้าวเมื่อกี้ตะวันพูดค้างอยู่ที่อะไรนะอ๋อเรื่องอากาศของประเทศไทยอ้าวเล่าต่อเลยเล่าต่อ

ตอนแรกผมจะบอกเรื่องภูมิอากาศแต่ถ้างั้นผมขอพูดเรื่องประเทศไทยไปด้วยเลยก็แล้วกันนะครับลักษณะแผนที่ประเทศไทยเป็นแบบนี้นะครับเห็นไหมครับว่ารูปร่างของประเทศไทยจะมีรูปร่างคล้ายขวานบางทีเราเรียกประเทศไทยว่าแผ่นดินขวานทองด้วยนะครับประเทศไทยมีขนาดพื้นที่ประมาณ 513,115 ตารางกิโลเมตรใหญ่เป็นอันดับที่3ในกลุ่มอาเซียนทิศเหนือติดต่อกับประเทศสหภาพพม่าและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวหรือที่เรียกกันสั้นๆว่าประเทศลาวนั่นเองละครับโดยมีแม่น้ำโขงกั้นเป็นช่วงๆด้านทิศตะวันออกติดต่อกับประเทศลาวและประเทศกัมพูชาทิศใต้ติดต่อกับประเทศมาเลเซียและทะเลอ่าวไทยส่วนทิศตะวันตกติดกับทะเลอันดามันและประเทศสหภาพพม่าก็ประเทศที่เนซ่าเคยไปมาแล้วนั่นแหละครับส่วนลักษณะภูมิประเทศนั้นทางภาคเหนือจะเป็นภูเขาสูงมีที่ราบน้อยภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นที่ราบสูงและค่อนข้างแห้งแล้งภาคตะวันออกเป็นที่ราบลูกฟูกแล้วก็ที่ราบชายฝั่งทะเลภาคตะวันตกมีลักษณะเป็นแนวเทือกเขาส่วนภาคกลางเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำเนื่องจากมีแม่น้ำไหลผ่านทำให้พื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกทำการเกษตรแม่น้ำสายสำคัญก็ได้แก่แม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งเกิดจากแม่น้ำสาขาอย่างปิงวังยมน่านที่ไหลมารวมกันเป็นแม่น้ำสายใหญ่ที่อำเภอปากน้ำโพจังหวัดนครสวรรค์และไหลผ่านกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยลงสู่ทะเลอ่าวไทยที่จังหวัดสมุทรปราการนะครับสำหรับภาคใต้นั้นจะมีลักษณะเป็นคาบสมุทรถูกขนาบด้วยทะเลทั้งสองข้างทำให้ภาคใต้มีความอุดมสมบูรณ์ด้านอาหารทะเลมีชายฝั่งและแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่สวยงามมากมายที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักเช่นจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดพังงาเป็นต้นนะครับที่เมื่อกี้เนซ่าบ่นว่าอากาศร้อนเพราะประเทศไทยตั้งอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรนะครับหรือถ้าจะให้พูดก็คือประเทศในอาเซียนทั้งหมดอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรจึงมีอากาศค่อนข้างร้อนนะครับสำหรับประเทศไทยแล้วถือว่ามีภูมิอากาศลักษณะแบบร้อนชื้นซึ่งแบ่งได้เป็น3ฤดูได้แก่ฤดูร้อนตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายนฤดูฝนตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคมและฤดูหนาวตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคมนะครับสำหรับภาคใต้เนื่องจากมีลักษณะภูมิประเทศที่แตกต่างจากภาคอื่นๆอย่างที่ตะวันบอกไปแล้วนะครับทำให้ภาคใต้มีลักษณะภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อนคือมีฝนตกในฤดูหนาวเนซ่าชะงงแล้วใช่ไหมล่ะคืออย่างนี้นะครับในขณะที่ภาคอื่นๆของประเทศได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดพานำความเย็นมาจากประเทศจีนนั้นลมจะพัดผ่านทะเลอ่าวไทยก่อนเข้าสู่ภาคใต้เมื่อลมพัดผ่านทะเลก็จะพัดพาไอน้ำและความชื้นจากทะเลมาด้วยจึงทำให้ภาคใต้มีฝนตกในฤดูหนาวยังไงแล้วครับสรุปว่าภาคใต้ของไทยจะมีแค่2ฤดูนะครับก็คือฤดูร้อนและฤดูฝนเท่านั้นนะครับเป็นอย่างนี้นี่เองที่ดาวของเนซ่าไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่แล้วค่ะเลยไม่ค่อยชินกับอากาศบนโลกเลยอ่ะงั้นเข้ามาในบ้านก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวกินข้าวกันก่อนแล้วค่อยออกไปเที่ยวกันนะดีเลยดีเลยเนซ่ากำลังหิวชะละข้าวมาแล้วครับนี่ตะวันรูปที่อยู่นั่นคืออะไรหรออ๋อนี่คือธงชาติของประเทศไทยนะครับมีชื่อเรียกว่าธงไตรรงค์ซึ่งเมื่อก่อนประเทศไทยมีการใช้ธงชาติมาหลายแบบเลยนะครับแต่เปลี่ยนมาใช้ธงไตรรงค์ตั้งแต่เมื่อปีพุทธศักราช2460รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ซึ่งไตรรงค์มีความหมายว่า3สีซึ่งตรงกับสีที่ใช้บนธงซึ่งแต่ละสีจะแทนความหมายต่างกันไปนะครับอย่างสีแดงหมายถึงชาติสีขาวหมายถึงศาสนาสีน้ำเงินหมายถึงพระมหากษัตริย์ครับแล้วรูปที่อยู่ข้างๆธงชาตินั้นเป็นใครเหรอคะอ๋อท่านคือในหลวงครับในหลวงก็คือพระมหากษัตริย์ของประเทศไทยยังไงแล้วครับท่านเป็นกษัตริย์ที่ทรงห่วงแยราษฎรและทรงงานหนักมากนะครับท่านได้ทรงงานมากมายหลายอย่างเพื่อผลประโยชน์และความกินดีอยู่ดีของประชาชนชาวไทยท่านทรงมีพระปรีชาสามารถมากมายหลายด้านเลยแล้วครับอย่างฝนเทียมท่านก็ทรงเป็นผู้คิดค้นขึ้นมานะครับเพื่อช่วยให้เกษตรกรมีน้ำไปใช้ในการเกษตรในช่วงฤดู

0: แล้งโหเนซ่าซาบซึ้งจริงๆเลยค่ะไหนๆๆขอดูหน่อยสิคะว่าตะวันเอาอะไรมาให้เนซ่ากินน่ะโอ้โหน่ากินจังเลยสีสันจัดจ้านสวยงามจังเลยค่ะไหนขอชิมหน่อยสิเผ็ดแต่อร่อยจังเลยมีครบทุกรสเลยอ่ะหายกินข้าวด้วยสิครับข้าวเนี่ยถือเป็นอาหารหลักของคนไทยเลยนะแถมยังเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญของประเทศไทยอีกด้วยนะเอ้ากินนี่ด้วยสิเนี่ยเรียกว่าแกงมัสมั่นเป็นอาหารที่มีชื่อถึงขนาดได้รับการโหวตให้เป็นอาหารที่อร่อยที่สุดในโลกชนะอร่อยสมชื่อจริงๆเลยแล้วก็นี่ที่เนซ่ากินแล้วร้องเผ็ดเมื่อตะกี้เขาเรียกว่าต้มยำกุ้งเป็นอาหารที่ได้ชื่อว่ามีชื่อเสียงแล้วก็เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกเชียวล่ะความจริงอ่ะเราจะใส่เนื้ออะไรก็ได้นะไม่ต้องเป็นกุ้งอย่างเดียวก็ได้หรือว่าจะใส่นมหรือกะทิให้น้ำข้นขึ้นก็ได้นะอร่อยทุกอย่างเลยแต่เผ็ดหายเอ้ากินผักด้วยสิกินเสร็จแล้วเราจะได้ออกไปข้างนอกกันท่องโลก10+1อาเซียนนี่ก็คือรถรับจ้างประเภทหนึ่งของประเทศไทยเราเรียกกันว่ารถ3 ล้อประเทศไทยหรืออีกชื่อก็คือรถตุ๊กตุ๊กถือเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งที่เป็นที่รู้จักกันไปทั่วโลกทีเดียวนะส่วนนี้ก็เงินของประเทศไทยนะสกุลเงินที่ใช้กันก็เรียกว่าบาทมีทั้งในรูปแบบธนบัตรกับเหรียญซึ่งมีมูลค่าต่างๆกันไป
1: โอ้โหนั่นมันอะไรกันเนี่ยงดงามจริงๆสวยซะยิ่งกว่าเครื่องเพชรที่เราขโมยมาเมื่อวานอีกนะเนี่ยมันคืออะไรนะแบบนี้คงต้องลองแอบตามเจ้าสองคนนั้นไปดูสักกันหน่อยละ
0: ว้าวที่นี่คืออะไรเนี่ยสวยจังเลยที่นี่ก็คือวัดพระศรีรัตนศาสดารามราชวรมหาวิหารหรือวัดพระแก้วเป็นวัดที่สำคัญมากของประเทศไทยและเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรหรือพระแก้วมรกตพระพุทธรูปองค์สำคัญที่เรียกได้ว่าเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของประเทศไทยทีเดียวนะเป็นวัดที่อยู่ในเขตพระราชวังและไม่มีพระสงฆ์จำพรรษาเลยพูดง่ายๆก็คือเป็นวัดสำหรับพระมหากษัตริย์และพระราชวงศ์เท่านั้นส่วนด้านนี้ก็คือพระบรมมหาราชวังหรือวังหลวงนะครับซึ่งในสมัยก่อนใช้เป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์แต่ปัจจุบันนี้พระมหากษัตริย์ไม่ได้ประทับอยู่ที่นี่แล้วนะครับแต่ใช้เป็นสถานที่สำหรับงานพระราชพิธีสำคัญเท่านั้นเนื่องจากคนไทยส่วนใหญ่มากกว่า90%นับถือศาสนาพุทธถ้าเนซ่าได้ไปเที่ยวทั่วเมืองไทยนะเนซ่าจะได้เห็นว่าเมืองไทยมีวัดมากมายแล้วก็สวยๆทั้งนั้นเลยล่ะ
2: นี่ตะวันเนซ่าอยากได้ข้อมูลเรื่องจริงจังหน่อยได้มา
0: ได้สิครับก็ถามมาเลยถ้ารู้นะตะวันก็จะตอบให้เอง
2: เนซ่าอยากรู้เกี่ยวกับระบบการปกครองของประเทศไทยหน่อยว่าเป็นยังไงอ่ะ
0: อ๋อผมก็พอจะบอกได้อยู่นะครับแต่กลัวว่าจะผิดตรงไหนหรือเปล่าผมขอลองใช้ตัวช่วยหน่อยดีกว่านะครับ
3: แต่เดิมประเทศไทยมีการปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชหรือระบอบกษัตริย์แต่ในปัจจุบันได้เปลี่ยนเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขซึ่งอธิบายได้ว่าเป็นการปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภาโดยพระมหากษัตริย์ดำรงตำแหน่งประมุขของประเทศแต่อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญซึ่งอำนาจการปกครองประเทศจะถูกแบ่งออกเป็น3 ส่วนคือฝ่ายนิติบัญญัติมีรัฐสภาซึ่งประกอบด้วยสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาซึ่งมาจากการเลือกตั้งและการแต่งตั้งรัฐสภามีอำนาจในการพิจารณาการออกกฎหมายสำหรับการปกครองและบริหารประเทศฝ่ายบริหารนายกรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีจะมีอำนาจในการคัดเลือกคณะรัฐมนตรีขึ้นมาเป็นองค์กรที่มีอำนาจบริหารราชการแผ่นดินซึ่งนายกรัฐมนตรีจะมีบทบาทเป็นตัวแทนของประเทศต่อประเทศอื่นๆซึ่งฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารจะถ่วงดุลอำนาจซึ่งกันและกันฝ่ายนิติบัญญัติทำหน้าที่ตรวจสอบและสามารถยับยั้งการออกกฎหมายของฝ่ายบริหารได้ในขณะที่ฝ่ายบริหารก็มีอำนาจในการสั่งยุบสภาผู้แทนราษฎรได้เช่นกันและอำนาจฝ่ายที่3ที่เป็นอิสระ

0: จากอีก2ฝ่ายคือฝ่ายตุลาการซึ่งมีระบบศาลในการใช้อำนาจในการตัดสินคดีความภายใต้บัญญัติของรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ
1: ดูเหมือนว่าเจ้าตัวเล็กนั่นจะเป็นคนสร้างเจ้าก้อนนั่นออกมาเรื่อยๆดีละถ้าเราตามไปจนถึงบ้านของทั้งคู่เราจะกวาดมันมาให้หมดเลยแหมสวยจริง
2: ๆต่อไปเป็นเรื่องสุดท้ายแล้วล่ะเมซ่าอยากรู้เรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจของประเทศไทยหน่อยอ่ะโอเคงั้นมาดูกันเลย
0: เศรษฐกิจของประเทศไทยนั้นเป็นเศรษฐกิจแบบผสมผสานมีรายได้จากหลายเส้นทางทั้งภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมในปัจจุบันประเทศไทยถือว่ามีการส่งออกเครื่องจักรและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สูงขึ้นเรื่อยๆและยังมีการลงทุนด้านอุตสาหกรรมจากต่างประเทศเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่อย่างไรก็ตามแรงงานส่วนใหญ่ของประเทศจะอยู่ภายในภาคเกษตรกรรมเพราะประเทศไทยมีความอุดมสมบูรณ์และสามารถปลูกพืชพันธุ์ธัญญาหารได้ตลอดทั้งปีทำให้ประเทศไทยถือว่าเป็นผู้ส่งออกอาหารรายใหญ่ของโลกในอันดับต้นๆเลยทีเดียวโดยมีข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของประเทศที่มีปริมาณส่งออกสูงที่สุดอีกด้านที่เป็นเศรษฐกิจของประเทศไทยก็คือการท่องเที่ยวซึ่งได้สร้างรายได้ให้กับประเทศไทยอย่างมากเพราะนอกจากประเทศไทยจะมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายทั่วทั้งประเทศแล้วคนไทยยังมีอัธยาศัยไมตรีและขนบธรรมเนียมประเพณีที่งดงามอันเป็นสิ่งดึงดูดให้นักท่องเที่ยวอยากมาเยือนเมืองไทยด้วยครับ
2: เนซ่าได้ข้อมูลสำหรับทำรายงานครบแล้วดีใจด้วยนะครับแหมก็เพราะว่าได้ตะวันช่วยแหละนี่ตะวันอยากได้อะไรไหมเนซ่าอยากตอบแทนที่ตะวันช่วยอะไม่เป็นไรหรอกครับแค่เรื่องเล็กน้อยเองน่านะให้เนซ่าได้ตอบแทนตะวันไหนทะนะนะงั้นผมขอดูภาพประเทศอื่นๆที่เนซ่าไปมาแล้วก็แล้วกันนะครับเพราะตะวันยังไม่เคยไปต่างประเทศเลยอะได้เลยของแค่นี้เองเนี่ยนะเป็นที่ที่เนซ่าใช้เก็บข้อมูลของประเทศอื่นๆทั้งหมดเลยแต่วันรอเดี๋ยวนะขอเนซ่าเก็บข้อมูลของประเทศไทยก่อนและจะเปิดข้อมูลของประเทศอื่นๆให้ดูนะ
1: ตันตันโอ้โหสวยงามจริงๆเราอัญมณีพวกนี้ข้าขอเถอะนะตัวเราก็คือจอมโจรนามกระเดื่องผู้ถูกเรียกว่าจอมโจรมายากลผู้ชื่นชอบของสวยๆงามๆเป็นที่สุด
2: เหรอจอมโจรมายากลที่กำลังอาละวาดจนเป็นข่าวเนี่ยนะ
1: ถูกต้องนะครับและตอนนี้ข้าก็ต้องการอัญมณีเหล่านั้น
2: ได้ไงอ่ะนี่มารายงานของเนซ่านะเนซ่าไม่ให้หรอก
1: แหมถ้าขอแล้วให้ง่ายๆข้าก็ไม่ใช่จอมโจรแล้วเฮ้ย
2: ควันอะไรเนี่ยเต็มไปหมดเลยอะมองอะไรไม่เห็นเลยอะ
1: เรื่องมุบหมูอ้าวเฮ้ยแล้วมันใช้ยังไงเนี่ยเย้ย

0: อยู่กันแบบพี่น้อง
1: จริง
0: เรื่องนี้เรามีผู้มาไขคำตอบและนี่คือแม่หลวงสังเวียนปารม
2: สวัสดีเจ้าตะกอนบ้านสันตังหลงก็เป็นหมู่บ้านเล็กๆเนาะตีบะมีไผ่ฮู้จักก็เป็นหมู่บ้านธรรมดาธรรมดาปกติแล้วคนไทยยองบ้านสันทังหลวงจะมีอาชีพทำเกษตรกรรมก็คือยะไหยะนาปลูกผักจุดเปลี่ยนของบ้านสันทังหลวงก็คือไปหลงเอาสมาชิกของหมู่บ้านไปสมัครเข้าร่วมโครงการกับศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพ็ญศิริในมูลนิธิชัยพัฒนานะเจ้าซึ่งเป็นโครงการดัดดำริของสมเด็จพระเทพก็ทำหือบ้านสันทังหลวงเป็นตีหู้จักนะเจ้าและก็สร้างชื่อเสียงให้บ้านสันทังหลวงก็คือการทําการท่องเที่ยวโดยชุมชนนะเจ้าเวลามีนักท่องเที่ยวมาเฮาก็จะจ่ายอาหารพื้นถิ่นต้อนรับนักท่องเที่ยว
3: มีอาหยังเฮาก็มาแบ่งกันกินโดยผักของเฮาบ่จ่ายสารเคมีเป็นผักอินทรีย์นะเจ้า
4: เฮากินผักกินนี่แล้วกินแล้วสุขภาพแข็งแรงดี
0: นอกจากสุขภาพจะแข็งแรงแล้ว
1: อายุก็ยืนด้วย
5: เราอยู่กันแบบปีแบบน้องมีเรื่องหยังก็ปรึกษากันได้ตลอดเวลาเจ้า
2: สันทังหลวงเริ่มเปลี่ยนแปลงเริ่มสร้างรายได้แล้วก็เกิดการพัฒนามีอาชีพหลากหลายเกิดขึ้นเราจะเริ่มต้นจากปลายปีพ.ศ. 2558มาจนถึงปัจจุบันนะเจ้าการพัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชนเราจะมีการประชุมเนาะแล้วก็สอบถามเจ้าบ้านว่ามีภูมิปัญญาอย่างพองแล้วเขาก็จะมีการอบรมหรือความรู้นะเจ้าเขาจะปรับขบวนการตั้งแต่การทำอาหารการแสดงไปจนถึงการบริหารจัดการเรื่องรายได้นะเจ้าเพราะว่าสันทังหลวงจะจ้ายคนทุกช่วงวัยในการเข้ารวมกลุ่ม
0: จากความสามัคคีของคนในชุมชนแล้วการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของชาวไทยองก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ชาวบ้านสันทางหลวงให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก
2: สมัยก่อนเนาะวิถีวัฒนธรรมของไทยองถูกเลือนหายไปคนแทบจะบ่ฮู้จักรุ่นใหม่ปัจจุบันนี้จากการที่เราทำการท่องเที่ยวโดยชุมชนโดยใช้วิถีวัฒนธรรมของคนไทยองมาเป็นสื่อเช่นการแต่งกายภาษาอู่แล้วก็ของกาของกินพื้นบ้านนะเจ้าคิดว่าวิถีวัฒนธรรมของคนไทยองมันถูกลื้อฟื้นโดยปริยายนะเจ้าเพราะว่าต่อไปแม่หลวงก็ส่งต่อให้กับคนรุ่นใหม
6: ่โมเฮาจะพัฒนาและดูแลทรัพยากรในชุมชนหืออยู่ต่อไป
7: เข้าใจมาไว้ๆมีคนแม่แอลบ้านเฮาแหมแล้ว
6: ต้องเมื่อแล้วเจ้าแล้วป้ากันไม่แล้วเจ้าน้องขาเจ็บมา
7: ต้องไปเล่นเดี๋ยวเจ้าบ๊ายบาย
2: ไผ่ที่มาแอวสันทั้งหลวงแล้วจะต้องอิ่มต้องอิ่มใจอิ่มปัญญาจะต้องมากินของกินคนยองอยู่อย่างยองแล้วก็มาดูวิถีชีวิตคนยองเพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมของคนยองต่อไปนะจ๊ะ

0: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการซินจ่าเวียดนามสวัสดีเวียดนามนะคะคุณผู้ชมคะเวลาที่เราเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศเราก็มักจะนิยมส่งโปสการ์ดกลับมาที่เมืองไทยส่งหาเพื่อนบ้างส่งหาคุณพ่อคุณแม่บ้างบางคนก็ส่งหาแฟนนะคะแต่มีบางคนที่ส่งหาตัวเองก็มีค่ะแหมก็ไม่มีใครส่งให้เราก็เลยส่งให้ตัวเองซะเลยกิ๊บเก๋จะตายว่าไหมคะแต่ว่าถ้าเราอยู่ในเวียดนามและอยากจะส่งโปสการ์ดส่งจดหมายหรือว่าส่งพัสดุเราจะต้องส่งยังไงส่งที่ไหนถ้าเราอยากทราบแล้วต้องไปพบกับอาจารย์พิสิทธิ์อำนวยเงินตราอาจารย์ภาษาเวียดนามประจำคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กันเลยค่ะ
1: หญิงจ่าวกุ๋ยวิว่ากักบานสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับความเดิมจากตอนที่แล้วผมได้พาท่านผู้ชมไปช้อปปิ้งเป็นภาษาเวียดนามวันนี้เราอยากจะส่งโปสการ์ดส่งจดหมายส่งพัสดุเราจะพูดภาษาเวียดนามว่าอย่างไรกันดีนะฮะง่ายนิดเดียววันนี้ผมจะมาหาคำตอบให้ท่านผู้ชมวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปที่ไปรษณีย์เวียดนามแล้วเราจะต้องไปส่งของไปส่งจดหมายส่งพัสดุส่ง EMS เราจะพูดภาษาเวียดนามกันว่าอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลยครับก่อนอื่นเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ไปรษณีย์กันก่อนนะฮะเริ่มต้นที่คำว่าไปรษณีย์ไปรษณีย์ภาษาเวียดนามใช้คำว่าบูเดียนบูเดียนคำต่อมาซิกวุซิกวุแปลว่าบริการกุยกุยแปลว่าส่งตรงข้ามกับคำว่าเหยินเหยินแปลว่ารับนะฮะส่วนผู้ส่งกับผู้รับเติมคำว่าเหงื่อวางข้างหน้าก็จะกลายเป็นเหงื่อกุยเหงื่อกุยแปลว่าผู้ส่งส่วนเหงื่อเหยินเหงื่อเหยินแปลว่าผู้รับคำว่าแตมภาษาเวียดนามใช้คำว่าแตมนะฮะแตมต่อมาซองจดหมายหรือว่าซองเฉยๆใช้คำว่าฟองบีฟองบีทือทือแปลว่าจดหมายทือเถื่องทือเถื่องแปลว่าจดหมายธรรมดาคำต่อมาทือบ่าวดามทือบ่าวดามแปลว่าจดหมายลงทะเบียนบิวเฟิร์มบิวเฟิร์มแปลว่าไปรษณีย์พันบูเกียนบูเกียนแปลว่าพัสดุบูเกียนบ่าวดามบูเกียนบ่าวดามแปลว่าพัสดุลงทะเบียนคำต่อมาโปสการ์ดภาษาเวียดนามใช้คำว่าบูเทียบบูเทียบต่อมาคำว่าสินค้าห่างหวาห่างหวาเอินเฟิร์มเอินเฟิร์มแปลว่าสิ่งพิมพ์จวนฟาดยังเจียนฟาดแยงแปลว่าแบบด่วนทือแอร์เมอร์แอดทือแอร์เมอร์แอดแปลว่าจดหมาย EMS เดียจีเดียจีแปลว่าที่อยู่คราวนี้เราจะบอกว่าในประเทศกับต่างประเทศจะพูดว่าอย่างไรภาษาเวียดนามคำว่าในประเทศใช้คำว่าจองเนื้อจองเนื้อส่วนต่างประเทศหรือว่านานาชาตินะฮะเวลาส่งไปใช้คำว่ากวกเต๋กวกเต๋รู้คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับไปรษณีย์ไปแล้วคราวนี้เรามาเรียนเกี่ยวกับรูปประโยคง่ายๆที่พบเจอบ่อยๆเวลาเราไปไปรษณีย์ขอเริ่มต้นด้วยคำว่าไปรษณีย์อยู่ที่ไหนภาษาเวียดนามใช้คำว่าบูเดียนเออร์เดลบูเดียนเออร์เดลและหากท่านผู้ชมอยากจะส่งอะไรสามารถพูดตามรูปประโยคส่งสิ่งของได้ว่าจอโตยกุยบวกสิ่งของจดหมายพัสดุหรือว่าโปสการ์ดตามด้วยคำว่าดีและตามด้วยชื่อสถานที่เช่นจอโตยกุยทือตามด้วยคำว่าดีบวกชื่อสถานที่จอโตยกุยบิวเกียนจอโตยกุยบิวเทียบจอโตยกุยห่างหวาจอโตยกุยทือเจียนฟาดแยงแอร์เหมอแอดดีถ่ายลานอย่างเงี้ยนะฮะส่งไปที่ประเทศไทยคราวนี้เรามาดูตัวอย่างให้ชัดเจนยิ่งขึ้นกันดีกว่าตัวอย่างแรกจีเอ้ยจอแอมกุยทือไหนดีด่าหนังจีเอ้ยจอแอมกุยทือไหนดีด่าหนังแปลว่าพี่จ๋าพี่ครับพี่ขาก็ได้น้องขอส่งจดหมายฉบับนี้ไปที่ด่าหนังดูอีกตัวอย่างแองเอ้ยจอแอมกุยบิวเกียนไหนดีถ่ายลานแองเอ้ยจอแอมกุยบิวเกียนไหนดีถ่ายลานแปลว่าพี่จ๋าน้องขอส่งพัสดุนี้ไปที่ประเทศไทยและหากท่านผู้ชมอยากจะบอกวิธีการส่งท่านผู้ชมสามารถพูดได้ตามรูปประโยคดังต่อไปนี้จอโตยกุยตามด้วยชื่อสินค้าและตามด้วยคำว่าบัง และตามด้วยวิธีการส่งเช่นบังไหมใบก็คือส่งโดยเครื่องบินบังเต่าถุยหรือบังถุยโบแปลว่าส่งทางเรือส่งทางน้ำและบังเดืองโบแปลว่าส่งทางบกนะฮะคราวนี้เรามาดูตัวอย่างให้ชัดเจนยิ่งขึ้นตัวอย่างแรกจีเอ๋ยจอแอมกุยบูเกียนไหนบังไหมใบจีเอ๋ยจอแอมกุยบูเกียนไหนบังไหมใบพี่จ๋าน้องขอส่งพัสดุนี้ทางเครื่องบินอีกตัวอย่างแองเอ๋ยจอแอมกุยบูเกียนไหนบังเต่าถุยแองเอ๋ยจอแอมกุยบูเกียนไหนบังเต่าถุยพี่จ๋าน้องขอส่งพัสดุนี้ทางเรือคราวนี้หากท่านผู้ชมอยากทราบราคาขนส่งหรือว่าค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการส่งไปรษณีย์ท่านผู้ชมสามารถถามได้ว่าจ๋าเกื้อกุยบูเฟิ่มจองเนื้อหรือว่ากวกเต๋ติ๋งเถหนาวอีกรอบนะฮะจ๋าเกื้อ

gửi bưu phẩm trong nước หรือ quốc tế tính thế nào นะเราเลือกจองเนื้อหรือว่าเลือก quốc tế ก็ได้จองเนื้อคือในประเทศ quốc tế คือต่างประเทศความหมายจะแปลว่าราคาค่าส่งไปรษณีย์ภัณฑ์ภายในประเทศหรือต่างประเทศคิดอย่างไรอีกตัวอย่างเกื้อฝีจอบิวเกียนดีบังก๊กหล่าเบาเนียวเกื้อฝีจอบิวเกียนดีบังก๊กหล่าเบาเนียวค่าส่งพัสดุไปกรุงเทพราคาเท่าไหร่โตยหมวนกึ่ยบิวเกียนไหนสร้างถ่ายลานตดก่าเบาเนียวเตียนอีกรอบโตยหมวนกึ่ยบิวเกียนไหนสร้างถ่ายลานตดก่าเบาเนียวเตียนตดก่าแปลว่าทั้งหมดมาดูคำแปลฉันต้องการส่งพัสดุนี้ไปที่ประเทศไทยทั้งหมดราคาเท่าไหร่ดูอีกนะฮะทือเถื่องเบาเนียวเตียนถามง่ายๆเลยทือเถื่องเบาเนียวเตียนจดหมายธรรมดาเวลาส่งจดหมายทั่วๆไปเนี่ยราคาเท่าไหร่คราวนี้มาดูส่งจดหมายลงทะเบียนบ้างทือเบาดามเบาเนียวเตียนทือเบาดามเบาเนียวเตียนส่งจดหมายลงทะเบียนราคาเท่าไหร่และหากท่านผู้ชมอยากจะทราบระยะเวลาการส่งสามารถถามด้วยรูปประโยคที่ว่าก๋ยบิวเกียนดีหมีมดบาวเลวก๋ยบิวเกียนดีหมีมดบาวเลวส่งพัสดุไปสหรัฐใช้เวลานานเท่าไหร่ก๋ยบิวเทียบตือเวียดนามเวถ่ายลานมดบาวเลวถี่เดนเนยอีกรอบก๋ยบิวเทียบตือเวียดนามเวถ่ายลานมดบาวเลวถี่เดนเนยยาวนิดหนึ่งนะฮะมีความหมายว่าส่งโปสการ์ดจากเวียดนามกลับมาที่ไทยใช้เวลานานเท่าไหร่ถึงจะถึงนอกจากนี้ยังมีรูปประโยคง่ายๆที่ท่านผู้ชมอาจจะได้เจอบ่อยๆเช่นจอโตยมัวหายเจี๊ยกแตมจอโตยมัวหายเจี๊ยกแตมฉันขอซื้อสแตมป์2ดวงแตมคือสแตมป์ต่อมาจอโตยมัวโหมดฟองบีก่อสันแตมจอโตยมัวโหมดฟองบีก๋อสันแตมแปลว่าฉันขอซื้อซองจดหมาย1ซองที่ติดสแตมหรือว่าที่มีสแตมมาแล้วเรียบร้อยเหนียวโตยหมวนกึ่ยบิวเกียนไหนเวถายลานที่ฝ่ายสานแตมสาเบาเหนียวอีกรอบเหนียวโตยหมวนกึ่ยบิวเกียนไหนเวถายลานที่ฝ่ายสานแตมสาเบาเหนียวเหนียวแปลว่าท่าใช่ไหมฮะถ้าฉันต้องการส่งพัสดุกลับที่เมืองไทยต้องติดสแตมป์ราคาเท่าไหร่คราวนี้เรามาดูไวยากรณ์แรกของวันนี้ก็คือการใช้คำว่าหลาหรือคำว่าสั่งซึ่งมีความหมายแปลเป็นไทยว่าว่าเช่นหน้อยหลาหน้อยสั่งแปลว่าพูดว่าหงีหลาหงีสั่งแปลว่าคิดว่าเหี่ยวหลาเหี่ยวสั่งแปลว่าเข้าใจว่าแง่หน้อยหล่าแง่หน้อยสั่งแปลว่าได้ยินมาว่ามาดูตัวอย่างกันแอมเอ๋ยหน้อยหล่าโฮมกว่าแอมเอ๋ยบิโอมแอมเอ๋ยหน้อยหล่าโฮมกว่าแอมเอ๋ยบิโอมน้องเขาหน้อยหล่าพูดว่าเมื่อวานนี้น้องเขาป่วยโตยหงีสั่งไงมายโตยแสคงดีหะลองโตยหงีสั่งไงมายโตยแสคงดีหะลองฉันคิดว่าพรุ่งนี้ฉันจะไม่ไปฮาลองโตยเหี่ยวสั่งแองเอ๋ยคงหมวนดีไว้โตยโตยเหี่ยวสั่งแองเอ๋ยคงหมวนดีไว้โตยฉันเหี่ยวสั่งฉันเข้าใจว่าพี่เขาไม่ต้องการไปกับฉันนอกจากนี้ในบางกรณีเรายังสามารถละคำว่าหล่าหรือคำว่าสั่งได้ด้วยตัวอย่างเช่นโบน้อยไงมายโบแสเวเกวโบน้อยไงมายโบแสเวเกวสังเกตคำว่าลาหายไปจะมีความหมายว่าพ่อพูดไม่มีคำว่าว่านะฮะพ่อพูดพรุ่งนี้พ่อจะกลับบ้านเกิดอีกตัวอย่างนะฮะแม่เหี่ยวกอนเหวินเจือตานหอกแม่เหี่ยวกอนเหวินเจือตานหอกไม่มีคำว่าหล่าหรือคำว่าสั่งเหมือนกันนะฮะมีความหมายว่าแม่เข้าใจลูกยังไม่เลิกเรียนต่อมาเรามาดูเรื่องการใช้ประโยคแสดงเวลาคีจุดๆทีจุดๆใช้เมื่อต้องการพูดถึงเหตุการณ์2เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเวลาเดียวกันจะมีความหมายว่าตอนที่หรือว่าขณะที่

จุดๆก็จุดๆมาดูตัวอย่างกันขี่โตยดอกแซกทีแอมไก่โตยดางหนำงูขี่โตยดอกแซกทีแอมไก่โตยดางหนำงูเห็นไหมฮะมีขี่คำว่าทีมีความหมายว่าตอนที่ฉันอ่านหนังสือน้องสาวฉันกำลังนอนขี่โตยเดนห่านกวกทีแอมเอ๋ยเหวื่อเดนหยดบานขี่โตยเดนห่านกวกทีแอมเอ๋ยเหวื่อเดนหยดบานเมื่อตอนหรือว่าตอนที่ฉันไปถึงเกาหลีใต้น้องคนนั้นเพิ่งจะมาถึงญี่ปุ่นขี่โตยหอกเตียงเวียดทีแองเอ๋ยดางหอกเตียงแองขี่โตยหอกเตียงเวียดทีแองเอ๋ยดางหอกเตียงแองตอนที่ฉันเรียนภาษาเวียดนามพี่เขาก็กำลังเรียนภาษาอังกฤษขณะที่รูปประโยคแสดงเวลาขี่หนาวจุดๆๆทีจุดๆมีความหมายว่าเมื่อไหร่ที่หรือตอนไหนที่จุดๆๆก็จุดๆมาดูตัวอย่างกันขี่หนาวแองก๋อเถยซานทีแองแสเดือแอมดีเจยขี่หนาวแองก๋อเถยซานทีแองแสเดือแอมดีเจยตอนไหนหรือว่าเมื่อไหร่ที่พี่มีเวลาพี่จะพาน้องไปเที่ยวดูอีกตัวอย่างขี่หนาวโตยเจาทีโตยแสมัวหย่าเหมยขี่หนาวโตยเจาทีโตยแสมัวหย่าเหมยคำว่าเจาแปลว่ารวยนะฮะในประโยคนี้จะมีความหมายว่าตอนไหนหรือว่าเมื่อไหร่ที่ฉันรวยฉันจะซื้อบ้านใหม่ขี่หนาวโตยแจ่งทีโตยแสดีซูลิกเอ๋อเจวเอวขี่หนาวโตยแจ่งทีโตยแสดีซูลิกเอ๋อเจวเอวตอนไหนหรือว่าเมื่อไหร่ที่ฉันว่างฉันจะไปเที่ยวที่ทวีปยุโรปต่อมาเรามาดูการใช้เหวื่อจุดๆๆเหวื่อจุดๆๆมีความหมายว่าทั้งจุดๆๆทั้งจุดๆๆใช้ทำยังไงใช้เชื่อมเหตุการณ์2เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมกันเข้าด้วยกันตัวอย่างเช่นแม่โตยเหวื่อเหนียวเกิมเหวื่อแง่ยากแม่โตยเหวื่อเหนียวเกิมเหวื่อแง่ยากแม่ฉันทั้งทำกับข้าวทั้งฟังเพลงนะฮะเงยหยาคือฟังเพลงตัวอย่างต่อมาเหาะเหวื่อน้อยเจวียนเหวื่อแซมทีวีเหาะเหวื่อน้อยเจวียนเหวื่อแซมทีวีเหาะแปลว่าพวกเขาทั้งคุยกันแล้วก็ทั้งดูทีวีแอมเอ๋ยเหวื่อต๋ำเหวื่อฮาร์ดแอมเอ๋ยเหวื่อต๋ำเหวื่อฮาร์ดน้องคนนั้นเหวื่อต่ำทั้งอาบน้ำเหวื่อฮาร์ททั้งร้องเพลงต่อมาเรามาดูเรื่องการใช้ก่าจุดๆๆเหลินจุดๆๆนะฮะคำว่าเหลินแทนด้วยคำว่าหว่าได้มีความหมายว่าทั้งจุดๆๆและจุดๆๆใช้เชื่อม2ประโยคเข้าด้วยกันเช่นแอมทิกหอกก่าเตียงถ่ายเหลินเตียงเวียดแอมทิกหอกก่าเตียงถ่ายเหลินเตียงเวียดน้องชอบเรียนทั้งภาษาไทยและภาษาเวียดนามคราวนี้ดูอีกตัวอย่างก่าโบเหลินแมะเดวทิกอันเกิมเอ๋อหยาก่าโบเหลินแมะเดวทิกอันเกิมเอ๋อหยาทั้งพ่อและแม่ต่างก็ชอบกินข้าวที่บ้านโตยทิกแซมก่าบ๋องดาว่าบ๋องโซโตยทิกแซมก่าบ๋องดาว่าบ๋องโซสังเกตผมใช้คำว่าหว่าเชื่อมฉันชอบดูฟุตบอลและชอบดูบาสเกตบอลต่อมาเรามาดูเรื่องการใช้คำว่าหลามเอินใช้เมื่อผู้พูดต้องการรบกวนให้คนอื่นทำอะไรให้มีความหมายว่าโปรดหรือว่ากรุณาตัวอย่างเช่นหลามเอินจอโตยหอยเดืองเวเวียนเวียดนามหอกหว่าควาหอกฟาเจียนหลามเอินจอโตยหอยเดืองเดนเวียนเวียดนามหอกหว่าควาหอกฟาเจียนกรุณาหรือโปรดให้ฉันถามทางไปสถาบันเวียดนามศึกษาและพัฒนศาสตร์แองหลามเอินเดยโตยหมดลาดแองหลามเอินเดยโตยหมดลาดพี่กรุณาหรือพี่โปรดรอฉันแป๊บหนึ่งจิหลามเอินก่อยแท็กซี่จอโตยจิหลามเอินก่อยแท็กซี่จอโตยพี่กรุณาหรือพี่โปรดเรียกแท็กซี่ให้ฉันหน่อยต่อมาเรามาดูเรื่องการใช้กริยาช่วยคือคำว่าเดือกกับคำว่าบิคำว่าเดือกมี

ความหมายว่าได้ใช้กับความหมายในเชิงบวกสามารถวางอยู่หน้าผู้กระทำหรือถูกกระทำได้ตัวอย่างเช่นโตยเดือกแมะต่างจอโหมดไหมติ๋งเหมยโตยเดือกแมะต่างจอโหมดไหมติ๋งเหมย

0: ามารถวางอยู่หน้าผู้กระทําและถูกกระทําได้ตัวอย่างเช่นโตยบิกอนจ๋อกันโตยบิกอนจ๋อกันมีความหมายว่าฉันถูกหมากัดโตยบิดาวบุ่งโตยบิดาวบุ่งแปลว่าฉันปวดท้องเรื่องสุดท้ายของวันนี้คือเรื่องการใช้กากหนึ่งและตดกากาคำว่ากากมีความหมายว่าพวกหรือว่าบรรดาเป็นคำแสดงความเป็นพหูพจน์จะวางอยู่ข้างหน้าคำนามใช้บรรยายถึงจำนวนพหูพจน์ที่ไม่มีการเปรียบเทียบกับสิ่งอื่นๆและใช้พูดถึงจำนวนทั้งหมดของกลุ่มตัวอย่างเช่นเจ้ากากแองอะเจ้ากากแองอะสวัสดีพี่ๆทุกคนสวัสดีบรรดาพี่ๆทุกคนนะครับมีความหมายถึงสวัสดีพี่ๆทุกคนหรือพูดถึงพี่ๆทั้งหมดตัวอย่างต่อมาถางเซากากแอมแสดีเกินเธอถางเซากากแอมแสดีเกินเธอเดือนหน้าพวกน้องจะไปที่เกินเธอหมายถึงน้องๆทั้งหมดจะไปเกินเธอไม่ได้มีความหมายเปรียบเทียบหรือว่าแยกน้องๆกลุ่มไหนต่อมาคำว่าหนึ่งบ้างคำว่าหนึ่งมีความหมายว่าพวกหรือบรรดาเหมือนกันแต่เป็นคำแสดงความเป็นพหูพจน์จะวางอยู่ข้างหน้าคำนามใช้บรรยายถึงจำนวนพหูพจน์ในเชิงเปรียบเทียบกับส่วนอื่นๆและชี้เฉพาะถึงส่วนต่างๆที่แตกต่างกันในกลุ่มมาดูตัวอย่างให้เข้าใจยิ่งขึ้นหนึ่งซิงเวียนหนีหอกโฮมกว่าฝ่ายดีหอกบู่เจียวในหนึ่งซิงเวียนหนีหอกโฮมกว่าฝ่ายดีหอกบู่เจียวในบรรดานักศึกษาที่หยุดเรียนเมื่อวานต้องมาเรียนชดเชยบ่ายวันนี้สังเกตดีๆนะฮะว่าประโยคนี้ระบุถึงนักศึกษาที่หยุดเรียนแต่ไม่ได้ระบุถึงนักศึกษาทุกคนแอมด๋าดีหญิงเนยหนาวมีความหมายว่าน้องเคยไปเที่ยวที่ไหนมาบ้างระบุถึงสถานที่ที่เคยไปแต่ไม่ได้ระบุถึงสถานที่ทุกๆสถานที่เพื่อให้เข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้นผมขอยกอีกหนึ่งตัวอย่างที่มีทั้งคำว่ากากและคำว่าหญิงในประโยคถางเซากากหอกเวียนกาวหอกฝ่ายโหนบหลวดวันหญิงเหนื่อยด๋าโหนบโจยถี่ก็เถจวนบิบาเวเออญาอ่านตามอีกรอบถางเซากากหอกเวียนกาวหอกฝ่ายโหนบหลวดวันหญิงเหนื่อยด๋าโหนบโจยถี่ก็เถจวนบิบาเวเออญาเดือนหน้านักศึกษาปริญญาโททุกคนต้องส่งวิทยานิพนธ์คนไหนที่ส่งแล้วสามารถเตรียมปกป้องวิทยานิพนธ์อยู่ที่บ้านได้สังเกตคำว่ากากจะขยายคำว่าหอกเวียนกาวหอกว่าพูดถึงนักศึกษาปริญญาโททั้งหมดส่วนคำว่าหญิงจะใช้ขยายคำว่าเหนื่อยซึ่งอ้างถึงคนที่ส่งวิทยานิพนธ์แล้วต่อมาเรามาดูการใช้คำว่ากาบ้างคำว่ากามีความหมายว่าทั้งเป็นคำแสดงความเป็นพหูพจน์จะวางอยู่ข้างหน้าคำนามทั้งนี้คำว่ากาไม่สามารถใช้ร่วมกับคำว่ากากหรือคำว่าหญิงได้ตัวอย่างเช่นสางมายกาหญ่าโตยแสดีซูริกเอ๋อหัวหินสางมายกาหญ่าโตยแสดีซูริกเอ๋อหัวหินพรุ่งนี้เช้าทั้งบ้านฉันจะไปเที่ยวที่หัวหินเมยกาหญ่าอันเกิมเมยกาหญ่าอันเกิมมีความหมายว่าเชิญทั้งบ้านกินข้าวประโยคนี้เป็นประโยคที่เชิญกินข้าวในกรณีที่ไม่อยากจะเชิญเป็นรายบุคคลนิยมใช้ในบริบทครอบครัวและก็ใช้ในบริบทของเพื่อนฝูงก็ได้ต่อมามาดูคำว่าตดกาบ้างคำว่าตดกามีความหมายว่าทั้งหมดเป็นคำแสดงความเป็นพหูพจน์จะวางอยู่ข้างหน้าคำนามสามารถใช้ร่วมกับคำว่ากากหรือคำว่าหญิงได้ตัวอย่างเช่นตดกาบิวเกียนกึ่ยดีหมีบาวเนียวเตียนอะตดกาบิวเกียนกึ่ยดีหมีบาวเนียวเตียนอะพัสดุทั้งหมดที่ส่งไปอเมริการาคาเท่าไหร่ครับเท่าไหร่ค่ะตดกากากซิงเวียนกัวโตยซัดงวานตดกากากซิงเวียนกัวโตยซัดงวานสังเกตตดกากับกากใช้ร่วมกันได้แต่กาใช้ไม่ได้ประโยคนี้มีความหมายว่านักศึกษาทั้งหมดของฉันว่านอนสอนง่ายมากอย่าลืมฝึกฝนกันบ่อยๆและทบทวนกันบ่อยๆนะครับ
1: แอมเอ๋ยเหนียวจิหมวนกึ่ยแซกไหนดีถ่ายลานจิฝ่ายกึ่ยเอ๋อเดว ดีกรีเออบูเดียนอ่ะ

0: em có biết gửi đi Thái Lan mất bao nhiêu ngày không?
1: Em nghĩ là khoảng một tuần thì để nơi.
0: Còn cước phí gửi thì bao nhiêu?
1: Họ tính theo cân ạ.
0: Cảm ơn em nhé. Thế chị đi bưu điện trước nhé.
1: Vâng, hẹn gặp lại chị.
2: คุณผู้ชมคะช่วงรอบรู้เวียดนามวันนี้เราจะมาตามหาชาวเวียดนามในประเทศไทยกันค่ะถ้าอยากรู้ว่าในประเทศของเรามีชาวเวียดนามอยู่มากน้อยแค่ไหนเขาจะมีวิถีชีวิตกันอย่างไรยังคงเป็นชาวเวียดนามแท้ๆหรือว่าถูกกลืนเป็นคนไทยแท้ไปแล้วเราต้องไปถามจากกูรูของเราค่ะอาจารย์พิสิทธิ์อำนวยเงินตราสวัสดีค่ะอาจารย์
3: สวัสดีครับ
2: อาจารย์คะอยากรู้ว่าคนเวียดนามที่อยู่ในไทยมีมากน้อยแค่ไหนคะอาจารย
3: ์ครับปัจจุบันนี้มีชาวเวียดนามที่อาศัยอยู่ในเมืองไทยนะฮะที่ถือว่าถูกกลืนเป็นคนไทยไปแล้วนะครับกว่าประมาณแสนกว่าคน
2: โอ้โหเยอะ
3: เยอะจำนวนเยอะมากนะครับแล้วก็เขาเหล่านี้นะฮะจะอาศัยอยู่จังหวัดแถบภาคตะวันออกเฉียงเหนือของบ้านเรานะครับก็คือติดกับลาวเนี่ยตรงชายแดนเยอะมากนะฮะไม่ว่าจะเป็นหนองคายอุดรธานีนครพนมมุกดาหารสกลนครแล้วก็ยังมีบางส่วนที่อยู่กรุงเทพก็มีแต่เป็นคนเวียดนามรุ่นเก่ามากนะฮะชาวเวียดนามกลุ่มนี้นะครับทั้งหมดที่อยู่อาศัยอยู่ในเมืองไทยเนี่ยก็จะเข้ามาหลายช่วงนะฮะเริ่มตั้งแต่กลางศตวรรษที่17เลยนะครับจนมาถึงกลางศตวรรษที่20นะฮะก็จะเข้ามาหลายเหตุผลไม่ว่าจะเป็นลี้ภัยสงครามนะฮะหรือว่าถูกกดดันทางด้านศาสนานะฮะหรือเข้ามาทำมาหากินก็มีหลายเหตุผลเหมือนกัน
2: ค่ะอย่างนี้อยากรู้ว่าวัฒนธรรมของชาวเวียดนามที่มาอยู่ในเมืองไทยเนี่ยค่ะเขาแตกต่างจากไทยไหมคะอาจารย
3: ์แน่นอนครับต้องมีความแตกต่างแต่ปัจจุบันก็ถูกกลืนแล้วก็ผสมจนเป็นเอกลักษณ์ไปแล้วนะฮะ อย่างสมมุติวัฒนธรรมชุดอาวสายชุดประจำชาติเนี่ยของเวียดนามยังมีให้ใส่อยู่นะฮะเราจะเห็นในงานสำคัญที่เกี่ยวกับเวียดนามคนเวียดนามก็จะนำชุดอาวสายออกมาใส่นะฮะหรือแม้แต่แท่นบูชาบรรพบุรุษนะฮะก็ยังมีให้บูชาอยู่ทุกบ้านนะครับก็จะถือว่าเป็นส่วนสำคัญของบ้านชาวเวียดนามนะครับนอกจากนั้นภาษาเวียดนามปัจจุบันก็ยังคงดำรงอยู่ในชุมชนชาวเวียดนามถึงแม้จะค่อยๆถูกกลืนหายไปบ้างแต่ก็ยังดำรงอยู
2: ่ค่ะ
3: ครับ
2: ค่ะและยังอยากรู้ว่าปัจจุบันชาวไทยเชื้อสายเวียดนามเนี่ยค่ะมีบทบาทต่อสังคมไทยหรือว่าสังคมเวียดนามยังไงบ้างคะอาจารย
3: ์ครับถือได้ว่าชาวเวียดนามในประเทศไทยนะฮะเป็นสะพานเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศนะฮะก็คือเชื่อมความรู้ความเข้าใจพอมีเขาอยู่ในประเทศไทยทำให้คนไทยเนี่ยเข้าใจประเทศเวียดนามมากขึ้นแล้วก็ชินแล้วก็ทำความรู้จักกับวัฒนธรรมเวียดนามได้ง่ายขึ้นนะฮะนอกจากนั้นก็ยังเป็นตัวเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างตั้งแต่ระดับรัฐบาลจนไปถึงระดับประชาชนเลยนะฮะอย่างเราจะเห็นมีบ้านลุงโฮนะฮะอยู่ที่นครพนมนะฮะหรือแม้แต่บ้านอดีตบ้านลุงโฮที่อยู่อุดรธานีก็มีการถูกรื้อฟื้นแล้วก็สร้างขึ้นมานะครับอาจจะเรียกได้ว่าเป็นหมู่บ้านมิตรภาพไทยเวียดนามเลยก็ว่าได้นะครับก็คือเป็นมีส่วนสำคัญในการเสริมสร้างแล้วก็สร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่กันทั้งไทยและเวียดนาม
2: อ๋อค่ะอาจารย์คะอยากรู้ว่าชาวเวียดนามที่อพยพมาอยู่ในไทยเนี่ยค่ะเขาไม่อยู่ถาวรเลยหรือว่ามีบางกลุ่มที่มาอยู่สักพักแล้วก็กลับไปเวียดนามอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์
3: ครับคือเราต้องย้อนกลับไปตั้งแต่อดีตนะฮะอย่างสมมติกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดก็คือมาในช่วงสมัยสงครามโลกครั้งที่2
2: ค่ะ
3: นะฮะปี1946นะฮะหลังจบใหม่ๆเลยหลังจบสงครามใหม่ๆนะฮะกลุ่มนี้นะครับตอนแรกเขาก็ไม่ได้คิดจะมาอยู่ที่ประเทศไทยถาวรแต่เนื่องด้วยสงครามนะฮะสงครามเวียดนามจนกระทั่งเวียดนามรวมประเทศได้นะครับก็ยังไม่มีความพร้อมในการรับคนกลุ่มนี้กลับดังนั้นพออยู่ไปเรื่อยๆนะฮะรัฐบาลสองรัฐบาลก็เลยคุยกันว่าโอเคในเมื่อคนเวียดนามอยู่ที่เมืองไทยมาเกิน 40-50 ปีแล้วนะครับก็ขอให้อยู่ที่ประเทศไทยแล้วก็ให้สัญชาติแล้วก็กลายเป็นคนไทยจนถึงปัจจุบันนี
2: ้อ๋อกำลังจะถามว่าแล้วเขาเป็นสัญชาติเวียดนามหรือว่าเป็นสัญชาติไทย
3: ปัจจุบันนี้นะครับคนเวียดนามที่อยู่ในประเทศไทยโดยเฉพาะรุ่นที่1กับนะฮะมีทั้งหมด4รุ่นแล้วก็คือมีรุ่นพ่อแม่รุ่นลูกรุ่นหลานแล้วก็รุ่นเหลนปัจจุบันนี้ได้รับสัญชาติไทยหมดแล้วนะฮ
2: ะ
3: โดยเฉพาะรุ่น3รุ่น4เนี่ยตอนนี้ก็ถือว่ากลายเป็นคนไทยเลยก็คือเกิดอยู่ที่แผ่นดินไทยครับก็ถือมีวัฒนธรรมทุกอย่างเหมือนคนไทยเลยแต่อาจจะมีเวียดนามผสมปนเปบ้าง
2: อ๋อค่ะอาจารย์คะแล้วอย่างนี้คือวัฒนธรรมต่างๆอยากรู้ว่าเขายังอิงของเขาอยู่ไหมคะอย่างเช่นการไหว้บรรพบุรุษหรือว่าวัฒนธรรมอื่นๆนะคะอาจารย
3: ์ครับยังมีฮะการไหว้บรรพบุรุษถือว่าเป็นวัฒนธรรมที่สำคัญที่ต้องพึงปฏิบัติสำหรับชาวเวียดนามเลยนะฮะเขาก็จะไหว้บรรพบุรุษในวันเต๊ะอย่างเงี้ยก็คือวันปีใหม่ของเวียดนามนะฮะหรือแม้แต่การแจกอั่งเปาเหมือนที่ประเทศเวียดนามหรือวัฒนธรรม

0: การเข้าบ้านคนแรกหลังปีใหม่เนี่ยก่อนปีใหม่เนี่ยก็ยังมีอยู่ในสังคมเวียดนามปัจจุบันนี้เขาก็ยังมีการสืบทอดให้ลูกหลานได้ปฏิบัติต่อมาเรื่อยมาหรือแม้แต่ภาษาเวียดนามเองอย่างเราจะทราบกันว่ารุ่น3กับรุ่น4ก็คือรุ่นลูกกับรุ่นโทษไม่ใช่รุ่นลูกรุ่นหลานกับรุ่นเหลนนะฮะคนเวียดนามรุ่น3รุ่น4เนี่ยพูดภาษาเวียดนามไม่ได้แล้วนะครับแต่ปัจจุบันนี้นะฮะก็ได้มีการรื้อฟื้นขึ้นมาใหม่ก็คือพยายามปลูกฝังแล้วก็อนุรักษ์ให้ลูกหลานเนี่ยไปเรียนภาษาเวียดนามรวมทั้งกระแส AEC เหมือนกันนะฮะก็ทำให้ความกระตือรือร้นในการเรียนมีมากขึ้น
1: ค่ะเพราะว่าเป็นคนเวียดนามเองเนาะก็น่าจะพูดภาษาตัวเองได
0: ้
1: เหมือนกับคนจีนหรือเปล่าคะอาจารย์ที่อพยพมาอยู่เมืองไทยนานๆแล้วก็ยังรุ่นพวกหงอย่างเงี้ยก็พูดจีนไม่ได้แล้ว
0: พูดไม่ได้แต่ว่าตอนนี้ก็ได้มีกระแสตีกลับขึ้นมาใหม่ให้เริ่มเรียนใหม่เพราะว่ามันสำคัญใช่ไหมฮะครับคล้ายกันเลยคล้ายกับคนจีนในเมืองไทยเลย
1: ก็คือเป็นวัฒนธรรมที่คล้ายๆกันในการอพยพมาอยู่แล้วก็เริ่มกลืนเป็นคนไทยไปแล้ว
0: ใช่ครับ
1: ค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เราก็ได้เรียนรู้ศัพท์ใหม่ๆเกี่ยวกับที่ทำการไปรษณีย์กันหลายคำเลยนะคะจำกันได้หรือเปล่าคะหรือว่าลืมกันไปแล้วไม่ได้นะคะการจำคำศัพท์ให้ได้มากๆจะทำให้เราสามารถสื่อสารกับชาวเวียดนามได้ง่ายขึ้นก็เหมือนภาษาอังกฤษนั่นแหละค่ะที่เราต้องท่องศัพท์กันบ้างนะคะในสมัยเรียนเพื่อที่จะทำให้ง่ายต่อการเข้าใจถ้าเราจำศัพท์ได้มากๆสร้างประโยคก็ไม่ยากอีกต่อไปนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาของหงและอาจารย์พิสิทธิ์แล้วต้องขอตัวลาไปก่อนวันนี้สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันพุธที่12กรกฎาคม2569ค่ะจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมพบว่าวันนี้ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนค่ะสำหรับหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุดีเพรสชันในระยะต่อไปและเคลื่อนผ่านตอนบนของประเทศฟิลิปปินส์ในช่วงวันที่24ถึง25กรกฎาคม2569ค่ะสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากในระดับความเสี่ยงน้อยในวันนี้ส่วนใหญ่กระจายตัวอยู่ตามบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกค่ะเรามาดูพยากรณ์อากาศรายภาคประจำวันนี้กันค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่แพร่น่านอุตรดิตถ์ตากสุโขทัยและพิษณุโลกภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุดรธานีบึงกาฬสกลนครนครพนมขอนแก่นมหาสารคามมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีและราชบุรี

ภาคตอนออกรวมทั้งชายฝั่งมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตอนออกฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสภาคใต้ฝั่งตอนตกฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำสำหรับวันนี้ขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือและภาคตอนออกเฉียงเหนือตอนบนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมไว้ด้วยนะคะจะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: เด็กๆมาดูนี่สิ
1: ค่ะอะไรหรอครับคุณปู่
0: ขบวนพระยุหยาตราทางชลมารค
1: อะไรนะครับ
2: ขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคที่แปลว่าขบวนเสด็จของพระมหากษัตริย์ที่ไปทางเรือยังไงล่ะนี่นายไม่รู้จักหรือไง
1: ก็คุ้นๆอยู
0: ่มาดูของจริงนี่สิลูกเป็นการบันทึกประวัติศาสตร์ในหลวงรัชกาลที่10พระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเป็นภาพที่หาดูได้ยากมากเลยนะเป็นบุญตาของพวกเราที่ได้เห็นอีกครั้ง
2: เรือสุพรรณหงส์สวยจังเลยค่ะ
1: ทำไมพระองค์ไม่เสด็จทางรถยนต์ล่ะครับแล้วก็เมยด้วยชีวิตจริงมันก็ไม่ได้พายเรือกันแบบนี้สักกันหน่อย
0: เมื่อก่อนเรายังไม่มีรถยนต์น้ำเมฆเดินทางไปไหนมาไหนก็ต้องพายเรือกันไปเพราะสมัยนั้นถนนหนทางก็ยังไม่ดีเหมือนปัจจุบันและการที่ท่านให้มีกระบวนเรือก็เป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามนี่ถือว่าเป็นการรื้อฟื้นโบราณราชประเพณีที่สำคัญและเป็นการจารึกประวัติศาสตร์บทสำคัญบทหนึ่งทั้งประวัติศาสตร์สถาบันพระมหากษัตริย์ประวัติศาสตร์ของทหารเรือประวัติศาสตร์ศิลปะและประวัติศาสตร์ในชีวิตคนไทยทุกคนเป็นพิธีที่หาดูหาทำยากพระมหากษัตริย์ท่านทรงฟื้นฟูกลับขึ้นมาเพื่อให้ศิลปะภูมิปัญญาของคนโบราณยังคงอยู่ยังไงล่ะเพื่อเด็กๆอย่างตะวันกับเมฆจะได้ดูและก็ศึกษา
2: คุณปู่คะขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเนี่ยมีมาตั้งแต่เมื่อไหร่ล่ะคะ
0: ก็นานโขตั้งแต่สมัยอยุธยาแล้วล่ะเป็นขบวนแห่พระราชสารพระเจ้าหลุยส์ที่14มายังกรุงศรีอยุธยาเดลาลูแบร์ราชทูตชาวฝรั่งเศสที่เดินทางเข้ามาเจริญพระราชไมตรีได้บันทึกถึงความยิ่งใหญ่ของกระบวนเรือพิธีและพระราชประเพณีเอาไว
2: ้แม่ดูพี่ฝรั่งคนนั้นสิกำลังวาดรูปใหญ่เลยเราเข้าไปดูกันไหม
1: แต่เราพูดภาษาฝรั่งเศสไม่เป็นจะรู้เรื่องหรอ
2: แค่ดูเฉยๆไม่เป็นไรหรอกนะ
1: เฮ้ย
2: บังชู
3: บังชู
1: บิวตี้ฟูล
2: เอ๊ะไม่ใช่เรือสุพรรณหงส์เหมือนปัจจุบันเหรอ
1: เธอรู้ได้ไงว่าเป็นเรืออะไรในแม่น้ำมีเรือลำอื่นตั้งหลายลำ
2: แม่เห็นไหมล่ะเรือลำนั้นน่ะใหญ่ที่สุดเลยและตรงกลางนั้นที่แห่พระราชสารจากพระเจ้าหลุยส์ที่14ส่วนลำนั้นเป็นเรือของราชทูตจากฝรั่งเศสนั่งมาม
1: ินน่าชาวบ้านถึงได้ยกมือไหว้กันใหญ่
4: เจ้าหนูดูเรือท่านสิงามเพลิดเพลิงซะเหลือเกินลอยเลื่อนมาตามลำน้ำราวกับอยู่บนสวรรค์ชั้นวิมานเที่ยว
1: พี่เขาพูดว่าอะไรอ่ะ
2: เขาบอกว่าเรือสวยมากเหมือนกับอยู่บนสวรรค์เลย
1: จริงด้วย
0: กระบวนเรือพยุหยาตราทางชลมารคและเรือที่ใช้ในกระบวนเรือแสดงถึงบุญญาบารมีของพระมหากษัตริย์ที่มีตกทอดมาและยังแสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองถึงขีดสุดของงานศิลปะและงานพระราชประเพณีของสังคมที่โดดเด่นเจริญรุ่งเรืองไม่น้อยหน้าชาติใดในโลกฝีมือใช้ได้เหมือนกันในเรา
2: ไหนขอดูบ้างสิ
1: ไม่เอาไม่ให้ดูอ่ะ
2: ขอดูหน่อยนะนิดเดียวเองเอ๊ะมีเขียนอะไรเอาไว้ด้วยนี่นาเต็มเลย
1: ยุ่งน่ะนี่มันของส่วนตัวนะเธอต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของก่อนสิถึงจะอ่านได
2: ้ขอโทษ
0: เมฆคงจะเขินน่ะถ้าตะวันอยากอ่านจริงๆลองขอเมฆดีๆตอนที่เขาอารมณ์ดีกันแล้วกันนะ
2: ค่ะ
1: เกือบไปแล้วมิล่ะผมดีใจที่ได้เห็นพระราชพิธีที่ยิ่งใหญ่สวยงามขนาดนี้เป็นหนึ่งเดียวในโลกขณะฝรั่งเห็นยังยกนิ้วให้เราคนไทยก็ควรจะภูมิใจช่วยกันรักษาของดีๆเอาไว้เพราะสถาบันพระมหากษัตริย์ทำให้ประเทศไทยมีประเพณีวัฒนธรรมอันยิ่งใหญ่เป็นเกียรติยศของชาติทั่วโลกจึงนิยมนับถือความเจริญรุ่งเรืองของชาติเราในคิดว่าฉันเขียนดีเหรอใจฉันให้ตะวันกับคุณปูอ่านเหรอไม่เอาอ่ะฉันเขินเอาไว้วันหลังละกันสัญญา

0: เด็กๆรู้ไหมว่าเทศกาลตรุษจีนหรือการเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ของชาวจีนน่ะในประเทศไทยเนี่ยนะมีมายาวนานเลยนะ
1: อย่ายิงผม
2: อ้าวมาน
1: ี่ทองหยดนี่นะอร่อย
2: เป็นเด็กมาจากต่างถิ่นหรือ
3: ก็ประมาณนั้นค่ะ

0: ยพิบัติทางธรรมชาติตอนดินถล่มจมพระสุทธา
1: อิงฟ้า
2: เป็นยังไงบ้าง
3: อ้าวเด็กๆมาเยี่ยมอิงฟ้าเหรอ
4: ครับ
5: สวัสดีครับพ่อ
3: สวัสดีสวัสดีมาๆๆขึ้นมาก่อน
6: เป็นไงบ้างอิงฟ้า
7: ก็เป็นไข้หวัดนี่แหละเพราะไปโดนฝนตอนที่ไปดูงานกับพ่อเมื่อวันหยุดนี่เองน่ะ
3: แม่เขาเตรียมยาให้เราสองพ่อลูกเรียบร้อยแล้วล่ะ
7: ที่ฉันไปกับพ่อน่ะมีแผ่นดินถล่มด้วยนะ
1: แผ่นดินถล่ม
6: จริงเหรอครับพ่ออ
3: ืมใช่แล้วบริษัทพ่อเขาให้ไปสำรวจพื้นที่จะสร้างหมู่บ้านพอไปตรวจประเมินดูก็เข้าข่ายพื้นที่เสี่ยงเกิดแผ่นดินถล่มเพราะว่าพื้นที่ตรงนั้นอยู่ติดภูเขาใกล้ลำห้วยมีร่องรอยดินไหลและเลื่อนบนภูเขามีรอยแยกของพื้นดินบนภูเขามีกองหินเนินทรายปนโคลนอีกอย่างพอสอบถาม

0: ในพื้นที่ถึงได้รู้ว่าบริเวณแถวนี้เคยเกิดดินถล่มน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันบ่อยๆด้วย
1: อ้าวอย่างนี้ก็สร้างหมู่บ้านไม่ได้นะสิครับ
2: ก็ใช่นะสิพอพ่อกับทีมงานเริ่มสำรวจและได้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงก็รีบออกจากพื้นที่เลยล่ะ
1: ทำไมต้องรีบออกจากพื้นที่ด้วยล่ะครับ
0: ก็ก่อนที่พ่อกับทีมงานจะไปถึงก็ได้เช็คข่าวสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาว่าในพื้นที่ที่จะไปสำรวจน่ะมีฝนตกหลายวันแล้วแต่วันที่ไปถึงก็มีฝนตกปรอยไม่หนักมากพอสำรวจได้บ้างแต่พ่อกับทีมงานก็เตรียมตัวก่อนไปกันนะทั้งศึกษาวิธีเอาตัวรอดจากแผ่นดินถล่มเตรียมของใช้อุปกรณ์ที่จำเป็นเพื่อพร้อมอพยพเตรียมเบอร์ติดต่อกรณีฉุกเฉิน
2: หน่วยงานในพื้นที่เขาก็เตรียมตัวรับมือกันดีมากเลยนะอิงฟ้าเห็นเขาจัดเวรยามเฝ้าระวังสถานการณ์เตรียมเส้นทางหนีภัยไปยังพื้นที่ปลอดภัยที่อยู่ห่างจากแนวการไหลของดินที่นั่นเขาปลูกหญ้าแฝกป้องกันดินถล่มกันเยอะมากเลยแล้วตอนเย็นๆเขาก็ฝึกซ้อมการอพยพหนีภัยกันด้วยนะ
1: รู้ลึกรู้จริงขนาดนี้ไม่สงสัยแล้วว่าทำไมเธอถึงไม่ค่อยสบายนี่แสดงว่าเธอติดตามพ่อไปทุกสถานการณ์เลยละสิ
2: แหมก็มันสนุกนี่นาเปียกฝนแป๊บเดียวเดี๋ยวก็หาย
1: แต่ก็ถือว่าโชคดีที่รอดปลอดภัยจากแผ่นดินถล่มมาได้นะอิงฟ้า
2: อันอื่นน่าสนุกแต่อันนี้สิน่ากลัวเชียวล่ะขนาดอยู่ไกลแล้วนะยังได้ยินเสียงดังเชียว
0: ชาวบ้านที่นั่นเขาก็พอจะรู้ล่วงหน้าเหมือนกันนะว่าจะเกิดแผ่นดินถล่มเพราะเขาสังเกตจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องระดับน้ำในแม่น้ำลำห้วยสูงขึ้นเร็วผิดปกติน้ำก็มีสีขุ่นเป็นสีดินภูเขาแล้วก็มีเสียงดังผิดปกติทั้งเสียงหักของต้นไม้เสียงแตกของหินเสียงการไหลของโคลนที่สำคัญเลยชาวบ้านเขาเห็นว่ามีน้ำไหลซึมขึ้นมาจากใต้ดินเพราะดินอิ่มน้ำมันเป็นสัญญาณเตือนว่าอาจจะเกิดแผ่นดินถล่มได้นะ
3: พ่อครับแล้วตอนที่เกิดแผ่นดินถล่มพ่อกับอิงฟ้าอยู่ที่ไหนกันเหรอครับ
0: ตอนนั้นพ่อกับทีมงานมาอยู่ที่ศาลากลางจังหวัดที่นี่ก็มาติดตามข่าวและประกาศเตือนภัยจากทางการตลอดเวลาเพราะว่าที่นั่นเป็นศูนย์อพยพที่จัดเตรียมเอาไว้แล้วพ่อเองก็ได้คุยกับเจ้าหน้าที่ของกรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่เขาเล่าว่าเขาต้องรีบอพยพคนในพื้นที่เสี่ยงให้พ้นแนวการไหลของดินถล่มหรือมีกระแสน้ำไหลเชี่ยวเพื่อป้องกันกระแสน้ำพัดจมน้ำได้โดยวิธีที่เขาแนะนำคือต้องวิ่งออกด้านข้างจะช่วยให้ปลอดภัยจากทิศทางของแผ่นดินถล่มวิ่งขึ้นไปยังที่สูงและต้องอยู่ห่างจากหน้าผาหรือที่ดินลาดชันบางส่วนก็พามาที่ศาลากลางได้ทันน่ะ
2: แล้วตอนนี้สถานการณ์ที่นั่นเป็นยังไงบ้างเหรอครับ
0: ก่อนที่จะเดินทางกลับก็เห็นเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าจะมีการประกาศเตือนประชาชนว่าอาจจะมีน้ำท่วมและอาจเกิดดินถล่มซ้ำได้อีกให้รอฟังข่าวและติดตามสถานการณ์จนกว่าเหตุการณ์จะยุติลงและให้ตรวจสอบความเสียหายของตัวบ้านก่อนที่จะกลับเข้าไปในบ้านทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาในบ้านถ้าพบอะไรผิดปกติก็ให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทันทีเลย
1: คุยเรื่องแผ่นดินถล่มกันมาตั้งนานยังไม่รู้เลยว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไง
3: เรื่องแค่นี้ขอให้เป็นหน้าที่ของ DLTV นะแผ่นดินถล่มเป็นธรณีพิบัติภัยที่เกิดขึ้นแบบฉับพลันจากการเคลื่อนตัวของดินหรือหินลงมาตามที่ลาดเชิงเขาบริเวณภูเขาหน้าผาที่เป็นหินผุพังหรือบริเวณที่ลุ่มที่ติดอยู่กับภูเขาสูงที่มีการพังทลายของดินสูงมีการตัดไม้ทำลายป่ามากและมักมีน้ำเป็นตัวเร่งให้สถานการณ์รุนแรงมากขึ้น
0: เอาจริงๆตามที่พ่อพอจะมีความรู้เกี่ยวกับสาเหตุการเกิดแผ่นดินถล่มจากธรรมชาติก็จะเป็นเรื่องของการเกิดฝนตกหนักเป็นเวลานานการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำอย่างรวดเร็วจากกระแสน้ำขึ้นน้ำลงการลดระดับของน้ำในแม่น้ำและอ่างเก็บน้ำหรือจากการกัดเซาะของดินจากกระแสน้ำในแม่น้ำจากคลื่นซัดฝั่งจากการถูกพังของมวลดินและหินทำให้ความหนาแน่นของมวลดินลดลงดินจึงเลื่อนไหลและถล่มลงมาพวกภัยธรรมชาติอย่างแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดอุทกภัยก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้เกิดแผ่นดินถล่มได้เหมือนกัน
3: ส่วนอีกสาเหตุที่ทำให้เกิดแผ่นดินถล่มได้นั้นก็มาจากฝีมือมนุษย์เราเนี่ยแหละทั้งการตัดไม้ทำลายป่าการกำจัดพืชที่ปกคลุมดินทำให้ไม่มีรากไม้ยึดเกาะหน้าดินการสูบน้ำใต้ดินการทำเหมืองแร่การระเบิดหินการสร้างอ่างเก็บน้ำการก่อสร้างในบริเวณเชิงเขาที่ลาดชันอย่างการสร้างถนนก็ทำให้ดินมีความลาดชันมากขึ้นส่วนการทำการเกษตรในพื้นที่ลาดชันก็ต้องทำการกำจัดพืชที่

0: คลุมดินหรือปรับพื้นที่ให้มีลักษณะเป็นขั้นบันไดซึ่งวิธีแบบนี้ทำให้ดินขาดความสมดุลจึงเกิดการถล่มลงมาได้ง่ายแต่ถ้าพวกนายสนใจข้อมูลอื่นๆเกี่ยวกับแผ่นดินถล่มก็เข้าไปค้นหาเพิ่มเติมกันได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือเว็บไซต์ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้เลย
1: รับทราบ
2: พ่อคะอย่างในจุดที่เป็นพื้นที่เสี่ยงเกิดแผ่นดินถล่มบ่อยๆเขาคงเดือดร้อนกันมากๆเลยใช่ไหมคะ
3: ใช่ลูกเดือดร้อนทั้งทรัพย์สินทั้งชีวิตความเป็นอยู่เลยล่ะพ่อมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9มาเล่าให้ฟังนะมีชื่อว่าโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาการแก้ไขปัญหาดินถล่มบนที่สูงชันตามแนวพระราชดำริอย่างที่อำเภอกาญจนดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีที่นั่นชาวบ้านในชุมชนเข้าร่วมศึกษาและเรียนรู้ผ่านการอบรมทั้งภาคทฤษฎีภาคปฏิบัติและการทำงานร่วมกับนักวิชาการในเรื่องการป้องกันและลดความเสี่ยงภัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเทคนิคการเรียงกระสอบการตัดขั้นบันไดระบบระบายน้ำการปลูกหญ้าแฝกเพื่อช่วยเสริมสร้างเสถียรภาพของดินและชุมชนยังได้รับความรู้เรื่องความแตกต่างของรากไม้ทั้งแนวนอนและแนวดิ่งที่สามารถช่วยป้องกันดินถล่มรวมถึงการได้เรียนรู้การลดปัจจัยที่กระตุ้นการเกิดแผ่นดินถล่มโดยเฉพาะในพื้นที่สูงชันโครงการนี้ถือเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงให้รู้จักปรับตัวและเตรียมรับมือเมื่อต้องเจอกับแผ่นดินถล่มยังไงล่ะและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอษาธิราชสยามกุฎราชกุมารและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมราษฎรที่จังหวัดยโสธรเมื่อปี2543โดยได้พระราชทานพระราชดำริให้พัฒนาและปรับปรุงพื้นที่ขุดลอกหนองอึ่งเพื่อกักเก็บน้ำและบรรเทาน้ำท่วมพัฒนาปรับปรุงดินด้วยการปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการชะล้างและพังทลายของดินพัฒนาป่าไม้และป่าชุมชนเพื่อให้คนกับป่าอยู่อย่างเกื้อกูลกันบริเวณพื้นที่หนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งประสบผลสำเร็จและเป็นแบบอย่างแนวทางการแก้ปัญหาที่ยั่งยืน
4: พวกเราโชคดีจริงๆเลยนะครับที่มีในหลวงที่ทรงรักและเป็นห่วงคนไทยมากขนาดนี้อิงฟ้าเธอก็พักผ่อนเยอะๆกินยาที่แม่เตรียมไว้ให้ครบล่ะจะได้หายไวๆใช่ๆจะได้รีบกลับไปเรียนสักที
5: แม่ฉันว่านายน่ะกลัวไม่มีคนให้หลอกกันบ้านละสิ
6: อะตอมนายเนี่ยรู้ทันต้นกล้าไปซะทุกเรื่องเลยนะ
0: แผ่นดินถล่มเป็นธรณีพิบัติภัยที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันและมักมีน้ำเป็นตัวเร่งให้สถานการณ์รุนแรงมากขึ้นโดยเกิดจากการเคลื่อนตัวของดินหรือหินลงมาตามที่ลาดเชิงเขาบริเวณภูเขาที่มีการพังทลายของดินสูงมีการตัดไม้ทำลายป่ามากควรศึกษาเส้นทางอพยพการเอาตัวรอดเบื้องต้นและติดตามข่าวคำเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
4: โอ้โหหลุมใหญ่มากอะโอ้เจ้าหน้าที่มาเต็มเลย
5: นายช่วยบอกพวกเราหน่อยสิว่าหลุมยุบเกิดขึ้นได้ยังไง
6: ได้เลย

0: การขับเคลื่อนพลังบวรจะประสบความสำเร็จได้นั้นจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของหลายภาคส่วนเข้าด้วยกันอย่างชุมชนไทยลือวัดท่าข้ามศรีดอนชัยแห่งนี้ที่ได้นำเอาวัดบ้านโรงเรียนมาผนึกกำลังเพื่อให้กิจกรรมที่วางไว้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์กร
1: ก่อนหน้านี้ก็ไม่เข้าใจในการที่เราจะใช้หลักธรรมมาใช้หรือว่าแนวทางตามบันไดหรือว่าเกณฑ์9ข้อแต่พอเราได้เข้าร่วมโครงการตั้งแต่ปีพุทธศักราช2560จนถึงปัจจุบันประมาณ 3-4 ปีที่ผ่านมาแล้วเราก็จะพยายามขับเคลื่อนไปผลสำเร็จถ้าคิดนะก็คือจากเดิมคนก็ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่แต่พอได้ทำกิจกรรมทั้งบ้านวัดและโรงเรียนชุมชนก็มีความสุขมากขึ้น
2: เรามีการจัดประชุมและมีการวางแผนในการดำเนินงานแต่ละปีในส่วนของในเรื่องของคุณธรรมนั้นทางชุมชนได้บรรจุไว้ในส่วนของกิจกรรมภายใน1ปีเราเรียกว่าประเพณี12เดือนแล้วก็ปลูกฝังให้เยาวชนเนี่ยมีความสำนึกในเรื่องของการเขาเรียกว่าเปลี่ยนปีใหม่ด้วยวิถีพุทธซึ่งเอาพระพุทธศาสนาเนี่ยโดยดึงเยาวชนชาวบ้านเข้ามาทำกิจกรรมในวัดการสวดมนต์เจริญสติเพื่อที่ป้องกันให้เยาวชนไม่ให้ไปเข้าดาวที่ทำให้เกิดความเสียหายในยุคปัจจุบันนะก็เลยดึงมาที่วัดอันนี้เป็นกิจกรรมแรกของทุกปีแต่ละครั้งเราก็จะมีการปลูกฝังคุณธรรมในเรื่องของความสามัคคีความเสียสละนะแล้วก็การมีส่วนร่วมของชุมชนโดยเฉพาะเรื่องของจิตอาสา
3: ครับมาช่วยงานทางวัดมาโดยจิตอาสาตลอดก็ได้เข้ามานี่ก็รู้สึกว่าชุมชนของศรีดอนชัยนี่เพิ่นได้ฮือความร่วมไม้ร่วมมือในกิจกรรมของทางพระพุทธศาสนาเป็นอย่างดีครับ
1: วัดเข้มแข็งพระมีสุขภาพแข็งแรงและประชาชนมีความสุขนี้คือหลักที่เราได้เอามาใช้แล้วก็ทำให้ชุมชนเราเนี่ยมีประชาชนที่มีความสุขมากยิ่งขึ้นเราได้การพัฒนาโดยการให้มีส่วนร่วมของทุกภาคีเครือข่ายทั้งบ้านวัดและโรงเรียนและหน่วยงานราชการต่าง
2: ๆเรามีเทศบาลได้อุดหนุนโครงการอย่างเช่นโครงการบวชเนรภาคดูร้อนเราเรียกว่าโครงการอบรมพุทธทายาท
4: การบทเน้นเพื่อเสริมสร้างให้ชุมชนมีคุณธรรมนะครับก็คืออยากจะให้สามเณรเนี่ยมาบวชในพุทธศาสนาสืบทอดพระพุทธศาสนาแล้วก็เป็นคนดีทางเศรษฐกิจก็คือการสนับสนุนเพื่อจะขับเคลื่อนชุมชนศรีดอนชัยคือมันยั่งยืนนะครับสืบไป
5: การที่เราได้มาบวชนี่ตั้งแต่สมัยนั้นได้เข้าวัดกับคุณย่านะครับเข้าตั้งแต่สมัยตอนป.2 นะครับเข้าวัดฟังธรรมพระเทศน์พระสอนนะครับแล้วก็ได้ซึมซับเรื่องราวต่างๆนั้นมาตั้งใจเรียนจนจบชั้นป.6 สำเนียงเองก็ได้เข้ามาบวชที่วัดท่าข้ามศรีดอนชัยซึ่งสมัยนั้นเป็นโครงการของบวชบัญชาสามเณรภาคร้อนของสมเด็จพระคณิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดานะครับรู้สึกดีใจมากนะครับที่ได้เข้ามาอยู่ในพุทธศาสนาได้ช่วยงานของพระพุทธศาสนาในหลายๆด้านพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าทำปัจจุบันให้ดีที่สุดแล้วอนาคตจะดีเอง
6: เข้ามาปฏิบัติธรรมนี่มันมีกิจกรรมหลายอย่างที่ไปช่วยเหลือคนช่วยเอาของไปเยี่ยมคนป่วยเนาะคนป่วยแล้วก็คนด้อยโอกาสทำวัดเช้าเสร็จแล้วก็จะนั่งสมาธิแล้วก็เดินจงกรมจะมีท่านพระครูมันก็จะอบรมเทศเธอฟังปฏิบัติธรรมคิดก่อนทำทำแต่ใดก็ได้ต่ออันนะเจ้า
7: ตั้งกลุ่มสมาชีพก็ได้ถ่ายทอดความหู้นี่นะไปยังละอ่อนนักเรียนนะเจ้าเพื่อว่าละอ่อนเยาวชนก็จะได้มีรายได้มีความหู้แล้วก็รักษาสืบทอดวัฒนธรรมเกี่ยวกับผ้าทอเฮาบ่ฮื้อสูญหายนะวัดเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เฮาเนี่ยมีคุณธรรมเขาต้องขยันทำมาหากินโดยอาศัยผ้าทอเขาเป็นหลัก
8: ในฐานะที่เป็นลูกหลานชุมชนชาวไทยลื้อก็ได้มีแต่งกายชุดไทยลื้อในวันศุกร์ครับและพวกเราก็จะทำให้ชุมชนชาวไทยลื้อเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นครับ
0: จากความร่วมมือทั้งบ้านวัดโรงเรียนนับว่าเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้การขับเคลื่อนพลังบวรเกิดผลสำเร็จโดยที่ทุกภาคส่วนสามารถทำแทนกันได้วัดเข้มแข็งพระมีสุขภาพแข็งแรงประชาชนมีความสุข
9: เพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียน มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 11:00 นเริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ
10: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
11: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ASEAN FOCUS KIZUNA JAPAN KIZUNA แปลว่าสายสัมพันธ์หลังจากที่ประเทศญี่ปุ่นได้ประสบภัยธรรมชาติคำว่า KIZUNA จึงมีความหมายกับชาวญี่ปุ่นมากขึ้น
1: สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการอาเซียนโฟกัสซึ่งตอนนี้เราอยู่ในช่วงตอนพิเศษที่ใช้ชื่อว่าคิซุนะเจแปนค่ะคิซุนะเจแปนจะเป็นสารคดีพิเศษที่จะนำคุณผู้ชมไปสัมผัสถึงวิถีชีวิตและการฟื้นฟูของชาวญี่ปุ่นหลังจากประสบภัยธรรมชาติค่ะสำหรับวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปชมกับกลุ่มคนพิเศษกลุ่มนึงค่ะพวกเขาก่อตั้งขึ้นเพื่อรักษาและก็บูรณะวัตถุโบราณค่ะแน่นอนว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจากภัยธรรมชาตินั้นคงจะไม่ได้เกิดขึ้นเพียงแค่ในจิตใจของชาวญี่ปุ่นเท่านั้นค่ะแต่ส่งผลไปถึงสิ่งก่อสร้างวัตถุโบราณแล้วก็โบราณสถานด้วยค่ะ

สำหรับวันนี้ฮิโรซังของเราจะพาคุณผู้ชมไปยังจังหวัดอิบารากิค่ะและเราจะไปยังเมืองซากุระงาวะจังหวัดอิบารากินั้นเป็นจังหวัดที่อยู่ข้างๆจังหวัดฟุกุชิมะค่ะ

0: เราถือได้ว่าโชคดีนะคะเพราะว่าตอนที่เราได้ถึงเมืองซากุระนาวะนี้เป็นช่วงที่เขาจะมีเทศกาลมาคาเบกิองนั่นเองค่ะซึ่งเป็นเทศกาลที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานถึง400ปีอย่างที่เห็นนะคะว่าตอนนี้ผู้คนในเมืองนี้กำลังยุ่งวุ่นวายกับการเตรียมตัวค่ะเพราะอะไรนั่นแหละคะเพราะว่าเทศกาลนี้ไม่ได้เป็นเทศกาลของคนในเมืองเท่านั้นนะคะแต่ว่าเพื่อนบ้านที่อยู่รอบๆเขาก็จะมาเยี่ยมชมเทศกาลนี้กันค่ะเห็นเด็กๆไหมคะทุกคนกำลังเต็มที่กับงานเทศกาลหน้าร้อนครั้งนี้ทุกคนดูตื่นเต้นกันมากเลยค่ะ
1: เด็กๆลากอะไรมา

0: แน่นอนนะคะถ้าเกิดพูดถึงงานเทศกาลแบบญี่ปุ่นแล้วก็ต้องมีการแห่มิโคชิกันค่ะซึ่งมิโคชิหรือว่าโอมิโคชินั้นหน้าตาของมันจะคล้ายๆเกี้ยวค่ะแต่ความจริงแล้วคือศาลเจ้าเล็กๆที่ผู้คนแห่เอาไว้ขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะแล้วจุดเด่นของการแห่มิโคชิก็คือจะต้องร่วมมือร่วมใจกันแห่แล้วก็ส่งเสียงออกดังๆแบบนี้ค่ะเห็นไหมคะตอนนี้เด็กๆ เขากำลังลากมิโคชิกันอย่างเต็มที่ค่ะแต่ดูดีๆนะคะด้านหลังความจริงแล้วมีผู้ใหญ่ช่วยดันค่ะแต่ทีนี้ด้วยความที่เด็กๆ เขากำลังเต็มที่กับการลากอยู่นั้นผู้ใหญ่ก็ต้องดันกันเบาๆค่ะเพื่อที่จะให้เด็กๆรู้สึกว่ามีส่วนร่วมกับทางเทศกาลค่ะหลังจากที่ประเทศญี่ปุ่นประสบภัยธรรมชาติผู้คนสูญเสียบ้านและก็ทรัพย์สินแล้วแน่นอนว่าจิตใจของพวกเขาก็เต็มไปด้วยบาดแผลที่ไม่อาจจะรบเรือนได้อย่างรวดเร็วแต่ก็ยังมีอีกสิ่งนึงค่ะที่ทำให้ชาวญี่ปุ่นทุกคนต้องรู้สึกเสียใจนั่นก็คือการสูญเสียวัตถุโบราณและก็สิ่งมีค่าทางวัฒนธรรมค่ะประเทศญี่ปุ่นถือได้ว่าเป็นชนชาติที่ให้ความสำคัญกับประวัติศาสตร์ของตัวเองอย่างมากเพราะฉะนั้นการสูญเสียหรือว่าการเสียหายของสิ่งเหล่านี้ถือได้ว่าเป็นเรื่องใหญ่ค่ะแล้วแน่นอนเมื่อมีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นจะต้องมีกลุ่มคนที่ยืนหยัดขึ้นมาเพื่อที่จะบูรณะสิ่งเหล่านั้นค่ะแล้วในเมืองที่มีวัฒนธรรมเก่าแก่นี้เองค่ะเป็นที่อาศัยของกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่พวกเขาก่อตั้งขึ้นเพื่อที่จะบูรณะวัตถุโบราณนั่นเองค่ะ
1: ผมวันนี้นะครับมาที่จังหวัดอิบารากินะครับเพราะว่ามาหาที่นี่ครับภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าโคบุตสึชูฟุกุโคโบนี่คือเป็นบูรณะซ่อมแซมนะครับของโบราณนะครับยังไงเข้าไปข้างในครับวันนี้เทศกาลนะครับพอดีมีแบบนี้วันเทศกาลยังไงเข้าไปครับคนนี้ชัวร์นะครับโอ้ที่ข้างนอกก็สวยนะรู้สึกของเก่านะฮะเข้าไปครับเนี่ยกี่อันนี้โคบุตสึชูฟุกุโคโบครับข้างในนี่นะครับมีอาจารย์อยู่นะครับ
0: สถานบูรณะแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นในสมัยเมจิโดยใช้สถานที่แห่งนี้นั่นก็คืออดีตโรงเรียนประถมนั่นเองค่ะซึ่งโรงเรียนประถมแห่งนี้ความจริงนั้นเก่ามากแล้วก็เกือบจะถูกทำลายแล้วค่ะแต่ว่าคุณอีซูมินั้นซื้อต่อมาจากกระทรวงวัฒนธรรมแล้วก็ทำให้มันเป็นสถานบูรณะอย่างที่เห็นอยู่ทุกวันนี้ค่ะซึ่งงานหลักๆของคุณอีซูมิก็คือการบูรณะวัตถุโบราณและก็งานศิลปะที่ทำมาจากไม้ค่ะ
1: จ้าเข้าไปเลยเข้าไปเลยโอเคสิบาทก่อนนะใช่นะโอเคเข้าไปโอ้ทำไงดีเข้าไปน่าใจดีน่าใจดี
2: こんにちは失礼します。
3: こんにちは。
1: よろしいですか。
3: はい。
1: はい失礼します。あじゃあこれかっこいい。おお。มีเยอะแยะเลยよろしくお願いします。
3: こんにちは。
1: タイから来ました。
3: はい、いらっしゃいませ。
1: 今何されてるんですか。
3: 今はもう壊れてしまって、もう欠けてなくなってしまったようなところを、削ってるところですね。
1: はい、なんかお話で聞いたんですけれども、はい、今回震災があったじゃないですか。
3: はい、
1: それで何か今こちらでその修復作業をしているってことの話聞いたんですけれども、
3: はい、
1: 例えばこちら今大きなのが
3: 出
1: てますけれども、こちらもその震災時のものですか。
3: はい、そうです。今ここに出しているのでは、その像とこの像とあと何体か、はい、お預かりしてます。
1: うわ、これ見事にもう、
3: そうですね、
1: 至ってますね。
3: はい、でももうだいぶ作業は進んでるんで、こっちの台座の方とかですね、こっちとかはもう組み上がってきたところです。

ฟื้นฟูประเทศญี่ปุ่นนั้นคงไม่ได้มีเพียงแค่การทำความสะอาดและก็สร้างสิ่งของใหม่ขึ้นมาเท่านั้นค่ะเราจำเป็นจะต้องรักษาบูรณะวัตถุโบราณหรือว่าสิ่งสำคัญทางวัฒนธรรมที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า100ปีค่ะแล้วสิ่งสำคัญในการบูรณะวัตถุโบราณนั้นไม่ใช่การที่จะทำให้มันดูใหม่เอี่ยมนะคะแต่จะต้องช่วยรักษาให้มันอยู่ในสภาพที่มันเคยเป็นนั่นเองค่ะคุณอีซึมิเชื่อว่าการที่เขาได้บูรณะและก็รักษาวัตถุโบราณเหล่านี้จะช่วยเยียวยาแผลที่อยู่ในใจชาวญี่ปุ่นด้วยค่ะ

วิวทิวทัศน์ของเมืองซากุระงาวะทำให้เราได้กลิ่นอายของเมืองเก่าและในเมืองนี้นี่เองนะคะที่ตอนนี้กำลังคึกคักไปด้วยเทศกาลหน้าร้อนค่ะตอนนี้พระอาทิตย์ก็ลับฟ้าแล้วนะคะทำให้บรรยากาศนั้นเริ่มคลึกครื้นมากยิ่งขึ้นเพราะอะไรน่ะเหรอคะเพราะว่าผู้คนจากเมืองข้างๆจะมาเริ่มรวมตัวกันแล้วนะสิคะตอนนี้ทุกคนกำลังสนุกสนานกับเทศกาลหน้าร้อนในวันนี้ดูดีๆสิคะเด็กๆทุกคนกำลังจริงจังมากค่ะจริงจังกับอะไรเนี่ยเหรอคะนี่พวกเขาทุกคนกำลังเล็งของเล่นที่อยากได้อยู่ค่ะไม่ว่าจะเป็นการ์ดพลังหรือว่าของเล่นที่มาจากการ์ตูนที่ตัวเองชอบตอนนี้ทุกคนเต็มที่ค่ะสำหรับเด็กผู้หญิงก็แต่งตัวน่ารักน่ารักในชุดยูกะตะหรือว่ากิโมโนหน้าร้อนและก็เดินสนุกสนานกันอย่างที่เห็นค่ะ

ใจมากๆผู้หญิงคนนี้ผู้ชายก็ทันใช่ไหมแล้วก็ผู้หญิงอ่ะพัดลมพัด

ศกาลในค่ำคืนนี้เป็นเทศกาลที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานมาถึง400ปีน่าจะเป็นค่ำคืนที่เด็กๆมีความสนุกและก็ความทรงจำในฤดูร้อนที่ดีที่สุดเลยก็ว่าได้ค่ะแล้วผู้ใหญ่เองก็อาจจะมองเด็กๆเหล่านี้แล้วก็นึกถึงสมัยที่ตัวเองเด็กๆและก็มาเที่ยวเทศกาลนี้อยู่หรือเปล่านะ

ทศกาลมียาวนาน4 0 0ปีเด็กๆสนุกสนานผู้ใหญ่พลืดเพลินกับความหลังประเพณีและมรดกที่ดีงามยันสืบทอดสู่รุ่นต่อไปฮิโร

บการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:20 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: สวัสดีครับ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการสีสันแอฟริกานะคะค่ะในสัปดาห์นี้วันที่29มีนาคม2561นะคะพบกันอีกครั้งกับรายการสีสันแอฟริกากับยานิสาชูโชถาวรนะคะปุ้ยค่ะและ
0: ผมศิวกรธาราวัชรศาสตร์นะครับอามครับ
1: รายการของเรานะคะออกอากาศทุกวันพฤหัสบดีเวลา 6:00 น.ถึง 6:30 น.ทางช่องวิทยุ AM 1575นะคะหรือจะสามารถติดตามชมทางช่อง Facebook สรานรมเรดิโอและเว็บไซต์วิทยุสรานรมได้ค่ะ
0: ใช่ครับก็อาทิตย์นี้นะฮะเราจะมาพูดถึงเรื่องของอุตสาหกรรมการบินในแอฟริกากันนะครับก็เนื่องจากว่านะครับปุ้ยแอฟริกาก็ยังเป็นทวีปที่ห่างไกลกับพวกเรามากหลายคนก็อาจจะคิดว่าเอ๊ะแล้วเวลาจะเดินทางในแอฟริกาเนี่ยเขาเดินทางยังไงกันนะครับซึ่งความจริงก็เป็นเรื่องที่ไม่ยากเลยเพราะว่าการเดินทางที่เร็วแล้วก็ปลอดภัยที่สุดเนี่ยก็ยังคงเป็นเรื่องของการใช้บริการทาง
1: สายการบ
0: ินอยู่นะครับก็จะมาแนะนำให้รู้จักกันนะครับประกอบกับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วครับพี่ปุ้ยได้มีข่าวหนึ่งที่น่าสนใจมากนะฮะข่าวนั้นก็คือสายการบินเอธิโอเปียได้บินเปิดเที่ยวบินไปยังประเทศอาร์เจนตินานะครับที่กรุงบัวโนสไอเรสโดยใช้เที่ยวบินที่เป็นผู้หญิง
1: ทั้งหมด
0: นะครับ
1: ตั้งแต่นักบินวิศวะช่าง
0: ไปจนถึงลูกเรืออะไรอย่างเงี้ยฮะแต่ว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกใช่ไหมฮะพี่ปุ้ยที่นี้ใช้ลูกเรือเป็นผู้หญิงทั้งเที่ยวบิน
1: ใช่ค่ะจริงๆก่อนหน้านี้นิดหน่อยนะคะเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมาวันที่16ธันวาเนี่ยนะคะจริงๆแล้วก็มีเที่ยวบินภายในทวีปแอฟริกาเองเรียกว่าเป็นเที่ยวบินแรกจากกรุงแอดดิสอาบาบาที่เอธิโอเปียนะคะไปยังลากอสนะคะที่ไนจีเรียค่ะซึ่งลูกเรือทั้งหมดก็เป็นหญิงล้วนเช่นเดียวกัน
0: แต่ว่าก่อนหน้านั้นได้ข่าวมาว่าก็มีอีกเพราะว่านี่ก็ไม่ใช่เที่ยวบินคือมันไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับสายการบินนี้ที่จะมีลูกเรือเป็นผู้หญิงนะฮะเพราะว่าก่อนหน้านั้นเมื่อปี2015นะฮะหรือว่าปี2558เนี่ยนะฮะสายการบินเอธิโอเปียซึ่งเปิดเที่ยวบินมายังกรุงเทพก็ได้ใช้ลูกเรือเป็นผู้หญิงทั้งเที่ยวบินมาแล้วนะครับในตอนนั้นถ้าหากว่าลองดูในคลิปก็จะเห็นเนี่ยนะฮะในรูปก็จะเป็นนักบินผู้หญิงทั้งไฟล์เลยนะครับที่จะคอยให้บริการเครื่องบินรวมไปถึงช่างเอง
1: ช่
0: างเครื่องยนต์เองก็ใช้เป็นผู้หญิงนะฮะซึ่งเขาบอกว่าโฆษกของสายการบินเนี่ยก็ได้ออกมาให้ข้อมูลว่าการที่สายการบินมีนโยบายเช่นนี้เนี่ยครับก็เหมือนกับเป็นการ empower ผู้หญิงให้มีบทบาทมากขึ้นในการขับเคลื่อนธุรกิจการบินนั่นเองในเอธิโอเปียนะครับ
1: ก็เรียกเป็นข่าวที่น่าสนใจข่าวนึงเลยนะคะ
0: ใช่
1: เราอาจจะไม่ค่อยได้ยินได้ข่าวกันมากนักแต่จริงๆแล้วมันก็มีมาสักพักเลย
0: ใช่อย่างในประเทศไทยก็มีบางสายการบินที่มีผู้หญิงเป็นนักบินเช่นเดียวกันนะครับก็น่าสนใจไม่น้อยแต่ทีนี้พี่ปุ้ยครับพอเราเริ่มด้วยข่าวนี้แล้วเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าแอฟริกาเนี่ยก็เป็นทวีปที่มีธุรกิจการบินที่เติบโตไม่น้อยเลยใช่ไหมครับ
1: แต่ก็มีข้อมูลรวมถึงสถิติต่างๆที่จะมานำเสนอสำหรับสัปดาห์นี้นะคะ
0: ใช่ครับ
1: ค่ะ
0: อย่างเขาก็บอกว่านะฮะใน20ปีข้างหน้าเนี่ยเขาเชื่อว่าแอฟริกาเนี่ยจะมีจำนวนผู้โดยสารมากถึง303ล้านคน
1: เยอะมาก
0: จริงๆนะฮะมันก็เราก็เลยอย่างที่พี่ปุ้ยว่าเมื่อกี้เราก็เลยมีข้อมูลเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการบินในแอฟริกามาเล่าให้ฟังครับ
1: ใช่ค่ะอย่างแรกเลยเกี่ยวกับเส้นทางการบิน

0: ภายในทวีปแอฟริกาเองแล้วนะคะเส้นทางการบินที่เรียกว่าเป็นมีจำนวนผู้เดินทางผู้โดยสารเยอะที่สุดแล้วก็เป็นที่นิยมที่สุดจริงๆแล้วอยู่ที่แอฟริกาใต้เป็นจากกรุงโจฮันเนสเบิร์กนะคะไปเคปทาวน
1: ์กี่คนครับพี่ปุ
0: ้ยกี่คนเรียกว่าอยู่ในระดับเป็นล้านเลยนะ
1: ได้ข่าวว่าเยอะมาก
0: เยอะมาก
1: เป็นล้านนะ
0: เป็นล้าน
1: ความจริงไม่น่าแปลกใจไม่น่าแปลกใจเพราะว่าแอฟริกาเนี่ยเป็นประเทศที่มีหนึ่งความเจริญมากเป็นอันดับต้นๆในแอฟริกาสองจำนวนนักท่องเที่ยวใช่ไหมฮะ
0: ใช่ค่ะจำนวนประชากรภายในแอฟริกาเองก็เยอะด้วยนะคะ
1: ใช่
0: อย่างที่เราบอกเมื่อกี้เองว่าในอีก2ทศวรรษข้างหน้าจะมีผู้โดยสารมากถึง303ล้านคนดังนั้นแล้วถ้าผู้โดยสารเป็นล้านเนี่ยก็เป็นที่คาดเดาได
1: ้ไม่น่าแปลกใจ
0: ใช่ค่ะ
1: อย่างหนึ่งแอฟริกาเนี่ยแอฟริกาใต้เนี่ยก็มีเมืองหลักๆอยู่3เมืองด้วยกันนะครับเมืองแรกก็คือโจฮันเนสเบิร์กเมืองที่2ก็คือ
0: เคปทาวน
1: ์ส่วนเมืองที่3เนี่ยก็คือเดอร์บันนะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: นั่นก็ทำให้อันดับ2ของเส้นทางการบินที่มีคนใช้บริการมากที่สุดเนี่ยอันดับ2ก็คือจากโจฮันเนสเบิร์กไปยัง
0: เดอร์บันค่ะ
1: เดอร์บันนั่นเองนะครับแต่อันดับ3เราก็หลุดออกมาจากนอกแอฟริกาใต้ละเพราะว่าอันดับ3นั่นก็คือ
0: จะอยู่ในทางแถบแอฟริกาเหนือนะคะเป็นเส้นทางการบินจากเจดดานะคะซาอุดิอาระเบียระหว่างเจดดาและไคโรค่ะเมืองหลวงของอียิปต์ค่ะแล้วก็เป็นอีกเมืองนะทางแอฟริกาเหนือ
1: แอฟริกาเหนือ
0: ใช
1: ่ขอแก้ข่าวนิดนึงตอนแรกที่บอกว่ามีผู้โดยสารจากโจฮันเนสเบิร์กไปที่เคปทาวน์มากเนี่ยความจริงตัวเลขเราอาจจะตื่นตกใจไปนิดนึงตัวเลขจริงๆก็คือมากถึง
0: 500,000
1: 5,396 ที่นั่งในเดือนกรกฎาคมของปีที่แล้วเลยนะฮะซึ่งโดยเฉลี่ยแล้วมันก็จะหยุดตกอยู่ที่ประมาณนี้นะครับโอเคต่อมาทีนี้เมื่อกี้เราพูดถึงเส้นทางที่มีคนใช้บริการมากที่สุดละเราก็มาพูดถึงสายการบินที่มีจำนวนศักยภาพในการรองรับผู้โดยสารมากที่สุดนั่นเองนั่นก็คือสายการบิน
0: เอธิโอเปียนะคะ
1: เอธิโอเปียคือสายบินที่เรากลับไปในตอนแรกแล้วนะครับ
0: ที่บอกว่ามีศักยภาพในการบริการให้รองรับผู้โดยสารเนี่ยคราวนี้ตัวเลขมั่นใจแล้วประมาณ1,100,000นะคะ
1: 1,100,000
0: คนค่ะ
1: ถือว่าเยอะมากนะครับในเดือนอันนี้เราพูดถึงในเดือนกรกฎาคมของปีที่แล้วนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าสายการบินเอธิโอเปียเนี่ยเป็นสายการบินที่มีเครือข่ายนะฮะค่อนข้างที่จะกว้างขวางมากๆเลยนะครับอย่างที่ได้เรียนไปในตอนต้นว่าเอธิโอเปียเนี่ยมีเส้นทางการบินมาที่กรุงเทพด้วยนะคร
0: ับใช่ค่ะ
1: โดยเขาบอกว่าสายการบินเอธิโอเปียเนี่ยนะฮะมีจำนวนจุดหมายปลายทางมากถึง122จุดหมายปลายทางทั่วโลกนะครับ
0: เรียกว่าเป็นหนึ่งในสายการบินที่ใหญ่ที่สุดในทวีปแอฟริกาเลยก็ว่าได
1: ้แล้วก็มีเส้นทางการบินครอบคลุมไปในหลายๆทวีปทั่วโลกนะครับอย่างล่าสุดก็ได้เปิดเที่ยวบินไปที่กรุงโบโนสไอเรสนะครับอาร์เ
0: จนตินานะคะ
1: ถือว่าเป็นสายการบินที่ใหญ่มากๆของทวีปแอฟริกาเลยก็ว่าได้แล้วก็เขาบอกว่ามีเครื่องบินมีจำนวนเทคโนโลยีเนี่ยที่ใหม่ละโดยเฉลี่ยแล้วใหม่ที่สุดในแอฟริกาเลยนะฮะโดยก็มีจำนวนเครื่องบินหลากหลายมากมายเยอะแยะมากนะครับ
0: พูดถึงเรื่องเครื่องบินจริงๆก็มีข้อมูลเล็กน้อยเกี่ยวกับเรื่องรุ่นเครื่องบินที
1: ่
0: น
1: ิ
0: ยมใช้ประเภทของเครื่องบิน Boeing 737
1: Boeing 737ยังเป็นลำเล็กๆใช่ไหม
0: ใช่ค่ะก็เป็นเรียกว่าได้รับความนิยมมากระดับค่ะ
1: แปลว่าเป็นพี่ปุ้ยกำลังจะบอกว่าเป็นเครื่องบินเป็นประเภทของเครื่องบินที่ถูกใช้มากที่สุด
0: ใช่ค่ะ
1: ในแอฟริกา
0: อืมใช่ค
1: ่
0: ะ
1: ไม่น่าแปลกใจนะครับพี่ปุ้ยเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเคยไปอ่านมาว่าเทรนด์ของอุตสาหกรรมในอนาคตเนี่ยเขาจะเริ่มสายการบินต่างๆจะเริ่มใช้บริการประเภทเครื่องบินลำเล็กๆมากเพราะว่าโอเคลำเล็กอาจจะบรรจุผู้โดยสารได้ไม่มากแต่ว่ามันสามารถทำความถี่ได้มากเพราะฉะนั้นโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยมันก็จะสามารถที่จะจุผู้โดยสารได้ค่อนข้างที่จะทำกำไรให้สายบินได้ดีเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าเขาสามารถที่จะเน้นความถี่แล้วก็บินไปในเมืองเล็กๆเมืองรองได้มากกว่าเครื่องบินลำใหญ่แต่พี่ปุ้ยบอกว่าสายรุ่นเครื่องบิน737เนี่ยถูกใช้มากที่สุดใช่ไหมฮะแต่อันดับ2ทราบมานะครับว่าเป็นประเภทเครื่องบินรุ่นประเภทเล็กๆเหมือนกันนะฮะที่เช่น A318-319-320-321ซึ่งความจริงแล้วมันก็เทียบได้กับ737แต่แค่เป็นของบริษัท
0: Airbus
1: นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเทรนด์มันก็ยังอยู่ที่เครื่องบินลำเล็กๆนั่นเองในแอฟริกานะครับอย่างที่อย่างว่าเนอะเพราะว่าแอฟริกาไม่ได้มีเมืองใหญ่มากเมื่อเทียบกับทวีปอื่นๆเช่นยุโรปหรือแอฟริกาหรือเอเชีย

0: เอียนะฮะเพราะฉะนั้นเขาก็จะเน้นเครื่องบินลำเล็ก
1: ลำเล็กที่เดินทางไปตามเมืองที่ขนาดไม่ใหญ่มากได้อาจจะสต็อปโอเวอร์หลายที่ก็เป็นได
0: ้อย่างนี้เองครับ
1: ค่ะ
0: เมื่อกี้เราพูดอย่างที่เราพูดกันว่าเครื่องบินที่ใช้มากที่สุดก็เพื่อบรรจุผู้โดยสารได้ถี่ให้ได้เยอะที่สุดนะครับเราก็จะมาพูดถึงสนามบินที่บรรจุผู้โดยสารมากที่สุดในปีที่แล้วกันบ้างนะ
1: ค่ะโดยสนามบินที่สามารถรองรับผู้โดยสารนะคะได้มากที่สุดในทวีปแอฟริกาเนี่ยอยู่ที่โมร็อกโกค่ะ
0: โมร็อกโก
1: อยู่ทางแอฟริกาเหนือนะคะสนามบินคาซาบลังกาค่ะ
0: สนามบินคาซาบลังกานี่เป็นเมืองเที่ยวเลยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะเมืองท่องเที่ยวของประเทศโมร็อกโกนะคะ
0: พี่ปุ้ยเคยไปไหมฮะ
1: ยังไม่เคยเลยค่ะ
0: แต่น่าไปมาก
1: น่าไปนะคะ
0: เห็นรูปแบบสวยงามมากเลย
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าหนึ่งในยุทธศาสตร์ของสนามบินเนี่ยนะฮะก็คือเพื่อใช้นอกจากจะรองรับผู้โดยสารจากที่เดินทางมาท่องเที่ยวแล้วเนี่ยยังเป็นจุดเปลี่ยนเครื่องบิน
1: ใช่ค่ะ
0: หลักของภูมิภาคแอฟริกาเหนือเช่นกันนะครับที่จะมีผู้โดยสารมากมายเดินทางมาเพื่อเปลี่ยนเครื่องบินเข้าไปยังทั้งในภูมิภาคทวีปยุโรปเองหรือว่าใน
1: อเมริกาเหนือนะคะข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกเพราะว่าตรงนั้นมันจะเป็นมุมนึงที่ค่อนข้างไกลสามารถที่จะบินต่อไปทางเพื่อจะต่อเครื่องไปที่อเมริกาเหนือได้นะคะต้องไปต่อข้ามไปที่นิวยอร์กอะไรอย่างนี้ค่ะ
0: อย่างที่เห็นรูป ก็ดูเป็นสนามบินที่ใหม่แล้วก็ทันสมัยพอสมควรเลย
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับ
1: ค่ะ
0: โอเคน่าสนใจมากครับพี่ปุ้ยก็แต่ว่าตอนนี้เราไปพักกันก่อนดีไหมครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาต่อในเรื่องของสนามบินที่ได้รับรางวัลดีที่สุด
1: ใช่ค่ะ
0: ในป
1: ี
0: 2018กันครับครับผมกลับมาต่อกันนะครับที่ช่วงที่2ของเรานะครับก่อนหน้าที่จะเบรกเนี่ยเราทิ้งท้ายไว้ว่าเราพูดถึงสนามบินที่สามารถรองรับผู้โดยสารได้มากที่สุดในแอฟริกาในปีที่แล้วนะครับนั่นก็คือสนามบินในเมืองคาซาบลังกาช
1: ื่
0: อม
1: ู
0: ฮัมหมัด5th แอปอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ตนะครับตอนนี้เราจะมาพูดถึงสนามบินที่ได้รับรางวัลดีที่สุดก
1: ัน
0: บ
1: ้
0: าง
1: ก็จะมีจากเราอิงข้อมูลเนี่ยนะคะมาจากการจัดอันดับของ Skytrax นะคะที่จัดอันดับสนามบินที่ดีที่สุดในทั้งของทั้งโลกแล้วก็ของในภูมิภาคแอฟริกาแต่ของส่วนรายการนี้เราจะพูดถึงในส่วนของทวีปแอฟริกานะคะว่าสนามบินที่ได้รับการจัดอันดับในปีล่าสุดว่าดีที่สุดมีอะไรบ้างคะ
0: ครับอันดับแรกเลยนะครับไม่น่าแปลกใจครับเริ่มกันที่สนามบินเคปทาวน์นั่นเองครับในประเทศแอฟริกาใต้นะครับอย่างตอนแรกที่เราบอกกันไปว่าเส้นทางที่มีผู้ใช้บริการมากที่สุดในปีที่แล้วในเดือนกรกฎาคมก็คือจากโจฮันเนสเบิร์กไปที่เคปทาวน์นะฮะเคปทาวน์ก็เป็นสนามบินที่ได้รับการโหวตว่าดีที่สุดโดยผู้ใช้บริการนะฮะของสนามบินของ Skytrax เลยนะฮะพี่ปุ้ย
1: ค่ะในอันดับที่2นะคะอันดับรองลงมาก็คือสนามบินที่เมืองเดอร์บันนะคะซึ่งก็อยู่ในแอฟริกาใต้เช่นเดียวกันค่ะเรียกว่าก็อยู่ยังมีอีกนะคะแอฟริกาใต้เรียกว่าติดอันดับค่อนข้างเยอะ
0: นะอย่างที่บอกว่าเดอร์บันก็เป็นเมืองใหญ่อันดับต้นๆ
1: ใช่ค่ะ
0: ของแอฟริกาใต้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นก็ไม่น่าแปลกใจว่าสนามบินก็จะรับการพัฒนาขึ้นมาเป็นอย่างดีนะครับพี่ปุ้ยนั่นรวมถึงอันดับที่3ที่ได้รับรางวัลที่ดีที่สุดเช่นเดียวกันนั่นก็คือสนามบินในโจฮันเนสเบิร์กนะครับโจฮันเนสเบิร์กใช่ก็พูดเลยว่า3อันดับแรกก็เป็นของแอฟริกาใต้ไปแล้วนะฮะสับโจฮันเนสเบิร์กก็เป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญของแอฟริกาใต้เช่นเดียวกันนะครับอันดับที่4ครับพี่ปุ้ย
1: เปลี่ยนละค่ะที่มอริเชียสนะคะ
0: มอริเชียสอยู่ไหนนะฮะ
1: เป็นเกาะอยู่นะคะอยู่ทางด้านตะวันออกเนาะของทวีปแอฟริกา
0: ก็ยังเป็นส่วนในส่วนแอฟริกาทางตอนใต้เหมือนกันนะฮะไม่พ้นกันไปจากนี้เพราะว่ามอริเชียสแน่นอนว่าก็เป็นเมืองที่ทะเลสวยมาก
1: เมืองท่องเที่ยว
0: เมืองท่องเที่ยวอันดับต้นๆเลยนะฮะก็ได้รับการพัฒนาอย่างดี
1: อันดับถัดไปค่ะ
0: ครับ
1: เป็นมาราเคช
0: มาราเคชอยู่ไหนฮะพี่ปุ้ย
1: อยู่โมร็อกโกนะคะ
0: โมร็อกโก
1: เป็นอีกเมืองท่องเที่ยวหนึ่งนะคะที่ได้รับความนิยมในทางส่วนของแอฟริกาเหนือและโมร็อกโกเองมาราเคช
0: เพราะว่าเวลาคนพูดว่าจะไปเที่ยวโมร็อกโกเนี่ยก็นอกจากคาซาบลังกาแล้วที่จะพลาดไม่ได้เมืองที่สำคัญก็คือมาราเคชเอง
1: ใช่ค่ะ
0: ซึ่งเป็นเมืองการค้าเมืองท่าเก่าของของประเทศโมร็อกโกเลยนะฮะ
1: สวยค
0: ่
1: ะ
0: โอเคอันดับที่5ผ่านไปครับพี่ปุ้ยอันดับที
1: ่สนามบินอีสต์ลอนดอนนะคะ
0: พี่ปุ้ยเรากำลังพูดถึงแอฟริกาอยู่ไม่ใช่เหรอครับ
1: ใช่ค่ะเป็นชื่อสนามบินสนามบินในแอฟริกาใต้นะคะเรียกว่าอยู่ทาง จะบอกว่าทางตะวันออกของลอนดอนมันก็ไม่ใช่เน
0: า
1: ะ
0: เออแต่น่าแปลกเนาะเพราะว่าสนามบินอีสต์ลอนดอนเนี่ยมาโผล่ที่แอฟริกาใต้ได้ยังไงนี่ก็จะเป็นเพราะว่าในอดีตแอฟริกาใต้เคยตกเป็นเมืองในอาณานิคมของประเทศอังกฤษ
1: ของ
0: สหราชอาณาจักรนั่นเองนะก็เลยเป็นที่มาของการตั้งสนามบินอีสต์ลอนดอนในแอฟริกาใต
1: ้เหมือนนิวเซาท์เวลส์ของออสเตรเลีย
0: เออเวลส์แต่ไปอยู่ที่ออสเตรเลีย
1: เวลส์ทางใต้อันใหม่
0: เพราะฉะนั้นอย่าวันหลังถ้าบอกว่าเออเดี๋ยวเราจะไปอีสต์ลอนดอนอย่าก็ต้องถาม
1: ก่อน
0: อีกทีนิดนึงว่าอีสต์ลอนดอนสนามบินหรือว่า
1: สถ
0: านที่กันแน
1: ่ค่ะ
0: อันดับที่6ก็คือสนามบินอีสต์ลอนดอนในแอฟริกาใต้ค
1: ่ะอันดับที่7นะคะที่เซเชลค่ะ
0: ประเทศซีเชลเซเชลก็เป็นอันดับที่7นะฮะที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสนามบินที่ดีที่สุดในภูมิภาคแอฟริกานั่นเองครับอันดับที่8กันบ้างครับพี่ปุ้ย
1: กลับมาที่แอฟริกาใต้แล้วค่ะ
0: อีกแล้วเหรอคะ
1: ใช่ค่ะสนามบินพอร์ตอลิซาเบธนะคะ มีความย้อนแย้งเพราะว่าชื่อสนามบินบอกเป็นท่าเรือ อันนี้ไม่ใช่นะคะเป็นชื่อเมืองค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อมันเป็นเมืองท่าหรือเปล่าฮะพี่ปุ้ย
1: ของทางแอฟริกาใต้
0: เป็นไปได้นะฮะก็เป็นอันดับที่8นะครับที่ได้รับรางวัลการโหวตให้เป็นสนามบินที่ดีที่สุดในแอฟริกาในภูมิภาคแอฟริกาครับอันดับ9ครับพี่ปุ้ยไม่พ้นแอฟริกาใต้อยู่ดีครับนะครับสนามบินนี้นะครับชื่อว่า
1: บลอมฟอนเทนป่ะชื่อฝรั่งเศสป่ะ
0: ชื่อใช่ไหมครับเป็นสนามบินที่ตั้งอยู่ในแอฟริกาใต้อีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งเมืองนี้นะฮะตั้งอยู่ที่สนามบินนี้ตั้งอยู่ที่เมือง
1: ที่ใหญ่เป็นอันดับ7
0: เป็นอันดับ7ของประเทศเลยนะฮะก็เป็นเมืองที่เชื่อว่านะครับเป็นเมืองที่ได้รับความนิยมจากการท่องเที่ยวแล้วก็การมีการค้าขายที่ค่อนข้างมากพอสมควรนะครับอันดับ9ผ่านไปแล้วครับพี่ปุ้ยอันดับ10
1: อันดับ10นะคะปิดท้ายด้วยสนามบินไคโรที่ประเทศอียิปต์ค่ะ
0: สนามบินไคโรก็ถือว่าเป็นสนามบินที่คึกคักมากๆนะครับเพราะว่ามีสายการบินประจำชาติคือ Egypt Air ที่มีเที่ยวบินมาที่เมืองไทยละแล้วก็มีความถี่ในการให้บริการผู้โดยสารเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะมากพอสมควร
1: ใช่ค่ะเพราะว่าดังที่เราพูดไปเมื่อช่วงเบรกก่อนหน้าก่อนเบรกนะคะว่าเส้นทางการบินที่เป็นที่นิยมหนึ่งในนั้นก็คือเส้นทางจากเจดดาห์ไปไคโรนี่นะคะที่บอกว่าเป็นรองรับผู้โดยสารค่อนข้างเยอะ
0: นั่นเองเมืองเจดดาห์ก็เป็นเมืองที
1: ่
0: สำคัญนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับคนที่นับถือศาสนาอิสลามที่จะได้บินไปเพื่อที่ไปประกอบ
1: พ
0: ิธีฮัจญ์กันนะครับก็ไคโรก็ถือว่าเป็นเมืองท่าที่ขนส่งผู้โดยสารจากทวีปแอฟริกาเนี่ยเข้าไปในนครเข้าไปในซาอุดิอาระเบียนะครับเลยทีเดียวก็ว่าได
1: ้ค่ะแอฟริกาใต้ครองอันดับถึง6สนามบินด้วยกันนะคะในการจัดอันดับ10อันดับสนามบินที่ดีสุดในภูมิภาคแอฟริกาในปี
0: ถือว่าไม่เบาเลยนะครับก็นะฮะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แสดงว่าอย่างนี้ก็แสดงว่าอุตสาหกรรมการบินในแอฟริกาใต้เนี่ยต้องได้รับต้องมีความนิยมมากๆแน่ๆเลย
1: ใช่
0: นะครับ
1: ค่ะพูดถึงสนามบินในแอฟริกาแล้วทีนี้เราจะมาพูดถึงว่าสมมุติว่าถ้าเราจะต้องการที่จะเดินทางไปทวีปแอฟริกาจากเมืองไทยตรงเลยเนี่ยมันก็มีสายการบินที่บินระหว่างไทยและประเทศในแอฟริกาด้วยนะคะมีอะไรบ้างครับ
0: อย่างที่เราบอกไปตอนแรกเลยเนี่ยพี่ปุ้ยสายการบินเอธิโอเปียครับสายการบินเอธิโอเปียนะฮะก็ได้ใช้เครื่องบินประเภท Boeing 787ซึ่งเป็นเครื่องบินรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับของค่ายเครื่องบิน Airbus เครื่องบินขอโทษครับเครื่องบิน Boeing นะฮะที่ได้ผลิตออกมาเนี่ยก็ให้บริการระหว่างเมืองกรุงในกรุง
1: แอดิสอาบาบา
0: ตรงมาที่กรุงเทพนะครับทุกๆวันเลยนะครับก็เป็นสายการบินที่น่าลองใช้บริการไม่น้อยเลยนะครับ
1: ค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีสายการบินเคนยานะคะบินระหว่างกรุงเทพและกรุงไนโรบีนะคะเมืองหลวงของเคนยาค่ะ
0: สายการบินเคนยาก็เป็นอีกหนึ่งสายการบินที่เป็นสายการบินที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับต้นๆเลยนะครับเพราะว่าสายการบินเคนยาเนี่ยมีจำนวนเครื่องบินที่ให้บริการอยู่มากถึง34เครื่องเลยทีเดียวนะครับก็ให้บริการไปในหลายๆภูมิภาคถึง53จุดหมายปลายทางทั่วโลกนะครับ
1: ค่ะแล้วก็ยังมีสายการบินอียิปต์แอร์นะคะบินระหว่างกรุงเทพและกรุงไคโรค่ะ
0: สายการบินอียิปต์แอร์ก็เป็นสายอย่างที่บอกไปว่าเป็นสายการบินที่สำคัญในแอฟริกาใต้เลยก็ว่าได้นะครับโดยสายการบินอียิปต์แอร์นะครับก่อตั้งเมื่อปี1932
1: นะคะมี
0: ถือว่าเก่าแก่มากนะ
1: ใช่ค่ะเกือบร่วมโอ้80ปีนะคะ
0: 80ปีเลยใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้ใหญ่มากนะแล้วก็

0: นอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็เป็นสายการบินที่เป็นสมาชิกของ Star Alliance ด้วยเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผู้โดยสารท่านไหนที่เก็บสะสมมายกับเครือข่ายที่เครือข่าย Star Alliance เนี่ยก็อาจจะพิจารณาเลือกใช้บริการสายการบิน Egypt Airรวมถึง Ethiopian Airlines เช่นกันที่เป็นเครือข่ายของ Star Alliance นะครับ
1: จริงๆมีอีกสายการบินหนึ่งด้วยนะที่บินระหว่างไทยกับแอฟริกาน
0: ั่นคือสายการบิน Air Austral เคยได้ยินไหมฮะ
1: ไม่เคยได้ยินเท่าไหร่
0: สายการบินนี้ก็จะบินตรงระหว่างกรุงเทพไปยังเมืองลาเรียูเนียน
1: ยิ่งไม่ค่อยดี
0: เลยยิ่งไม่ค่อยดีเลยซึ่งลาเรียูเนียนเนี่ยเหมือนกับเป็นเกาะนึงที่เป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสที่ตั้งอยู่ข้างๆมาดากัสการ์นะครับก็เป็นเมืองที่คนไทยอาจจะไม่ค่อยได้ยินนะครับแต่ว่าถ้าลองเสิร์ชรูปดูเนี่ยก็จะพบว่าเป็นเมืองที่สวยมากเกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟแล้วก็เกิดเป็นเกาะขึ้นมานะครับความจริงมีเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆสายการบิน Egypt Air เนี่ยเป็นสายการบินที่เก่าแก่เป็นอันดับ7ของโลกเลยนะพี่ปุ้ยเพิ่งรู้
1: อยู่มายาวนาน
0: อยู่มายาวนานนะครับก็แน่นอนว่าการบริการก็น่าจะได้รับการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงขึ้นมาเรื่อยๆแน่ๆนะครับก็ถ้าใครอยากจะรู้ว่าการบริการจะเป็นยังไงก็ลองเลือกใช้บริการกันดูได้นะครับทีนี้เราพูดถึงสายการบินละแน่นอนว่าอุตสาหกรรมการบินของแอฟริกาเนี่ยมันน่าจะเติบโตได้ดีแน่ๆเลยใช่ไหมฮะพี่ปุ้ยจากที่เราข่าวมาหนึ่งในนั้นก็อาจจะเป็นเพราะว่ามีสายการบินใหญ่ๆเยอะมีเที่ยวบินเยอะล่าสุดนะครับสายการบินเหล่านี้เนี่ยเขาก็ได้มีการประเทศแอฟริกาเนี่ยก็ได้มารวมตัวกันเพื่อมาลงนามใน
1: ข้อตกลง
0: ฉบับหนึ่ง
1: ใช่ค่ะในการเปิดน่านฟ้านะคะเพื่อทำให้การเดินทางระหว่างกันเนี่ยสะดวกสบายแล้วก็เรียกว่ามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
0: ก็แน่นอนว่าก็น่าจะส่งเสริมการเปิดเที่ยวบินระหว่างสายการบินในแอฟริกาได้มากขึ้นนะครับพี่ปุ้ยก็เลยจะทำให้ผู้โดยสารอย่างเราเนี่ยได้รับความสะดวกสบายมากขึ้นในการที่จะเลือกที่จะเดินทางไปในหลายๆประเทศในแอฟริกามีกี่ประเทศมาลงนามครับพี่ปุ้ย
1: ตอนนี้23ประเทศนะคะทั้งหมดใช่ค่ะล่าสุดเมื่อตอนเดือนมกราคมที่ผ่านมา
0: ถือว่าเยอะมากๆเลยนะคะเยอะจริงๆนะครับก็น่าจะทำให้ผู้โดยสารอย่างเราเนี่ยได้รับความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น
1: อนาคตสดใสเราอาจจะได้ไปแอฟริกาด้วยตั๋วเครื่องบินที่ราคาลดถูกลงนะคะใช่ค่ะสะดวกสบายมากขึ้น
0: ใช่
1: ดูกันต่อไปนะคะ
0: แต่ว่าเตือนไว้นิดนึงว่าสำหรับผู้โดยสารที่จะเดินทางไปในแอฟริกาต้องทำตัวยังไงครับพี่ปุ้ย
1: ต้องมีการตรวจสอบด้วยนะคะอย่างแรกหลายอย่างคือวีซ่าค่ะการตรวจลงตรา
0: อันดับแรกสำคัญมากๆประเทศที่ท่านกำลังจะเดินทางไปใช้วีซ่าหรือไม่
1: ใช้ประเภทไหน
0: ประเภทไหน
1: จะต้องไปขอรับการตรวจลงตราคือขอวีซ่านะคะในประเทศไทยหรือว่าจะต้องไปยื่นเรื่องที่อื่นนะคะก็ต้องเช็ค
0: ในบางประเทศก็สามารถที่จะขอวีซ่า on arrival ได้นะครับเช่นเอธิโอเปียท่านสามารถที่เดินทางแล้วก็ไปขอวีซ่าที่สนามบินหมายปลายทางได้เลยแต่ว่าไม่ใช่ทุกประเทศนะฮะที่จะอนุญาตให้ขอวีซ่าได้ที่ปลายทางจุดหมายปลายทางนะครับอันดับต่อมาครับพี่ปุ้ยแน่นอนว่าเราต้องพอมีวีซ่าแล้วเราต้องไปขอวีรู้ว่าจะต้องขอวีซ่าหรือไม่แล้วเราก็ต้องไปยื่นวีซ่าซึ่งการยื่นวีซ่าเนี่ยต้องมีเอกสารเขาเรียกว่าเป็นเรคคอร์ดของการได้รับการฉีด
1: วัคซีน
0: ป้องกัน
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับโรคภัยที่อาจจะคือเป็นการป้องกันตัวนะครับหนึ่งในนั้นก็คือโรค
1: ไข้เหลือง
0: และโรคการหลังแอ่น
1: ใช่ค่ะ
0: โดยท่านต้องฉีดเป็นเวลาล่วงหน้า10วันก่อนที่จะเดินทางไปยังประเทศนั้นๆนะครับ
1: ค่ะเพราะว่าในบางก่อนที่เราจะขอวีซ่าอาจจะต้องมีการขอดูบันทึกว่าเราได้รับการฉีดวัคซีนจริงๆโดยที่บางประเทศในทวีปแอฟริกาเนี่ยค่ะอาจจะต้องขอให้เราฉีดวัคซีนไข้เหลืองก่อนนะคะอันนี้ก็ต้องหาข้อมูลรายละเอียดเพื่อจะได้เดินทางโดยที่ไม่มีปัญหาอะไรนะคะเดินทางไปเที่ยวหรือไปทำธุรกิจที่ประเทศแอฟริกาได้อย่างราบรื่นค่ะ
0: ใช่ครับก็ขอฝากไว้นะครับสำหรับคนที่จะเดินทางไปแอฟริกาก็อันดับต่อมาอย่าลืมตรวจว่าท่านมีพาสปอร์ตนะฮะครบมีอายุอย่างน้อย6เดือนหรือเปล่านะครับซึ่งถ้าหากว่าใครตรวจพบว่าเอ้ยพาสปอร์ตใกล้จะหมดแล้วก็สามารถที่จะมาทำหนังสือเดินทางได้ที่กรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศนะครับที่หลัก4หรือว่าในสำนักงานชั่วคราวเดินทางชั่วคราว
1: ต
0: ่างๆทั่วประเทศไทยได้เช่นเดียวกันนะครับ
1: สำหรับอาทิตย์หน้า
0: ใช่ฮะสำหรับอาทิตย์หน้านะครับเราก็มีเรื่องที่เกาะกระแส

0: น่าสนใจ
1: ใช่
0: มากๆเ
1: ค
0: ล
1: ่ะ
0: ยเราตื่นเต้นที่จะมาเล่าให้ท่านฟังมากๆนะครับนั่นก็คือ
1: เป็นเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทยแอฟริกานะคะ
0: ใช่ครับในสมัยอดีตนะครับในสมัยที่ประเทศไทยส่งราชทูตเดินทางไปในแอฟริกานะครับเกาะกระแสบุพเพสันนิวาสนิดนึง
1: ใช่ไหมคะอ๋อเจ้า
0: ใช่ครับ ครับก็สำหรับยังไงก็ฝากติดตามนะครับ ในสำหรับอาทิตย์หน้าที่กำลังจะถึงนี้พูดได้เลยว่าน่าสนใจมากๆครับสำหรับอาทิตย์นี้พวกเราสองคนก็จะต้องขอลากันไปก่อน นะครับพบกับรายการสีสันแอฟริกาได้ใหม่นะครับในวันพฤหัสหน้าทางวิทยุ
1: สารรมเอ็ม1575ค่ะ
0: ทาง Facebook Radioอาสารรมเรดิโอครับผมสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

เราทุกคนต่างใช้ชีวิตอยู่บนโลกใบนี้โดยส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอยู่เสมอไม่ทางใดก็ทางหนึ่งในความเป็นจริงแล้วเราสามารถเลือกที่จะลดผลกระทบเหล่านี้ให้เบาบางลงได้หากเราทุกคนร่วมมือร่วมใจเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ให้น่าอยู่ขึ้นผมและรายการ Bicycle Diary จะพาทุกท่านไปสัมผัสกับวิธีเยียวยาโลกใบนี้ด้วยจักรยานครับ

0: Bicycle Diary
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Bicycle Diary รายการที่ทำให้โลกใบนี้น่าอยู่ขึ้นด้วยจักรยานครับการคมนาคมของกรุงเทพในปัจจุบันเป็นระบบที่ให้ความสำคัญกับยานพาหนะส่วนบุคคลเป็นอันดับแรกนะครับเรามีทางด่วนที่เอารถไปจอดทุกเช้าเคลื่อนที่ในความเร็ว10กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ถึงอย่างนั้นนะครับจำนวนรถก็ยังคงเพิ่มขึ้นอยู่ทุกวันปัญหาจราจรถือเป็นปัญหาใหญ่ทั้งในเรื่องมลภาวะจากไอเสียที่ส่งผลกระทบต่อทางเดินหายใจปัญหาสุขภาพจิตความหงุดหงิดตึงเครียดเกิดขึ้นง่ายๆและรถยนต์ยังเป็นสาเหตุของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ก่อให้เกิดภาวะโรคร้อนถึงร้อยละ40ของกรุงเทพผมเชื่อว่าทุกคนต้องเคยนึกถึงปัญหารถติดควันพิษในกรุงเทพทั้งนั้นแหละครับแล้วก็คงเคยคิดว่าเราจะทำอะไรได้บ้างนะสุดท้ายเราอาจจะปัดปัญหาทิ้งโดยบอกกับตัวเองว่าเราจะไปทำอะไรได้แต่จริงๆแล้วเราทำได้นะครับ
2: เหมือนแบบว่าถ้าเราว่างอย่างเงี้ยเราก็อาจจะปั่นแบบเขาบ้างอะไรเงี้ย
3: ถ้าบ้านเรามันอากาศดีอะค่ะแล้วก็มันมีเลนสำหรับความปลอดภัยสำหรับจักรยานวิ่งได้นี่มันก็น่าจะดี
4: คือรถผมไม่ต้องแพงเป็นล้านอย่างเป็นอย่างก็อะไรผมก็ไปแต่หัวเขาคือไม่ต้องติดไฟแดง
5: ประหยัดน้ำมันประหยัดเชื้อชาติด้วยรถก็ไม่ค่อยจะติดด้วย
6: ถ้าทุกคนมารณรงค์กันใช่ไหมคะก็คิดมันก็ดีก็ทำได้ก็ดี
1: วันนี้ผมอยากจะแนะนำให้รู้จักกับคนคนหนึ่งครับที่ปั่นจักรยานจากบ้านมาทำงานทุกวันเขาเลือกที่จะใช้จักรยานโดยไม่เคยปริปากบ่นเรื่องอากาศร้อนรถติดมลพิษฟังดูแล้วหัวใจสีเขียวทีเดียวนะครับแล้วที่สำคัญเขายังทำงานที่มูลนิธิโลกสีเขียวซึ่งเป็นหนึ่งในองค์กรสำคัญที่ผลักดันเรื่องการใช้จักรยานในเมืองภายใต้ชื่อโครงการว่าจักรยานกลางเมืองครับ
7: สบายครับเช้าอากาศดีครับ
1: วันนี้เป็นวันที่ทางมูลนิธิโลกสีเขียวเขาจะสรุปเส้นทางจักรยาน

0: ครับ
1: นั่งเลยครับ
2: เรีย
1: บ
2: นั่งนี้นะ
1: กำลังทำงานค้างอยู่เลยครับ
2: ปั่นมากี่โลเนี่ย
1: ก็จากบ้านนี่นะ
2: ครับผม
1: ประมาณ6กิโลครับ
2: 6กิโลอ่ะครับ
1: ใช่ฮะ
2: โอ้โหเรื่องราวของซันที่มาทำงานที่เนี่ยเป็นมาไงเอ่ย
1: ตัวผมเองก็จริงๆแล้วจบรัฐศาสตร์นะครับธรรมศาสตร์ไม่ได้เกี่ยวข้องกับงานสิ่งแวดล้อมมาก่อนแต่ว่ามีความสนใจอยู่แล้วครับแล้วก็ปกติตอนเรียนเนี่ยเราก็ใช้จักรยานวันแรกๆที่ออกมาเดินทางมามหาลัยที่ท่าพระจันทร์เนี่ยโหเรารู้สึกว่าการเดินทางมันยุ่งยากและใช้เวลาประมาณเกือบชั่วโมงครับในการมาถึงมหาลัยก็เลยคิดว่าเฮ้ยเราเคยขี่จักรยานอยู่เราลองเอาจักรยานมาขี่ไหมก็ไปรื้อจักรยานเก่า

0: ที่อยู่ที่บ้านเนี่ยแหละครับแม่จับฉลากได้ประมาณ10กว่าปีก่อนนะครับเป็นแม่บ้านคันนึงแล้วก็เออเอามาซ่อมแล้วก็ขี่มาก็ถือว่าสะดวกดีแล้วก็เราสามารถกำหนดการเดินทางเราได้เองเราอยากไปเร็วเราอยากไปทางไหนเราอยากอยู่ตรงไหนอยากจะเปลี่ยนทางไปขี่จักรยานเลียบแม่น้ำชมวิวสวยๆหรือแวะซื้อของกินเราทำได้หมดจักรยานเนี่ยได้เรื่องสุขภาพออกกำลังกายอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเราเลือกเส้นทางไม่ดีเนี่ยเราก็อาจจะไปเจอมลพิษเยอะรถยนต์ปล่อยท่อไอเสียถ้าเราไปขี่กลางถนนใหญ่อย่างเดียวเนี่ยผมว่าโอกาสป่วยเพราะสูดอากาศพิษเนี่ยมีสูงดังนั้นเนี่ยเลยอยากจะเล่าให้คนที่สนใจอยากขี่จักรยานครับลองหาเส้นทางพวกในตอกซอกซอยที่มันแบบมลพิษน้อยหน่อยอะไรเงี้ยครับเส้นทางหน้าปั่นหน่อยอะไรเงี้ยน่าจะดีกว่า
1: ทำไมถึงมาทำงานตรงนี้ครับกับมูลนิธินี
0: ้ก็มูลนิธินี้เป็นองค์กรสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็ไม่ใช่เป็นแนวสิ่งแวดล้อมแบบไปรณรงค์เรียกร้อง
1: ไม่ได้ชูป้ายแบบว่า
0: ปิดถนนอะไรขนาดนั้นนะครับคือเราทำงานเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาเผยแพร่ความรู้ให้กับเยาวชนกับคนในชุมชนอะไรเงี้ยครับผมก็รู้สึกว่ามันตรงกับสิ่งที่เราต้องการเพราะว่าเราอยากจะทำพัฒนาให้สิ่งแวดล้อมมันดีขึ้นอะไรเงี้ยครับพอเขาเปิดรับสมัครแล้วก็เป็นจังหวะที่ดีก็เลยลองเข้ามา
1: แล้วโครงการนี้โครงการจักรยานกลางเมืองเนี่ยคือมันคืออะไรเริ่มต้นยังไงครับ
0: ต้องบอกว่าเริ่มต้นจากเราก่อนหน้านี้เราทำโครงการนักสืบสายลมเราพาเด็กๆออกไปดูสำรวจต้นไม้นะครับดูสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่เรียกว่าไลเคนซึ่งมันเป็นตัวชี้วัดคุณภาพอากาศคือถ้าเกิดเรารู้จักไลเคนเนี่ยเราสามารถที่จะเดินไปมองต้นไม้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บสามารถบอกได้ว่าสถานที่นี้อากาศดีไม่ดีอย่างเงี้ยครับเราถ่ายทอดสิ่งความรู้ตรงนี้เนี่ยไปให้เด็กๆ50โรงเรียนในกรุงเทพ
1: ในเรื่องของคุณภาพอากาศ
0: ใช่ฮะให้เขาไปสำรวจคุณภาพอากาศที่โรงเรียนเขาที่สถานที่ใกล้บ้านวัดอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: แล้วมันเกี่ยวอะไรกับจักรยานเนี่ยฮะ
0: นี่ไงครับคือเราให้เขาสำรวจเสร็จเขาก็ส่งข้อมูลมาครับแล้วก็มารวบรวมทำเป็นแผนที่กรุงเทพกรุงเทพเนี่ยเรามีรถยนต์กว่า6ล้านคันนะครับคนเราประมาณ6ล้านกว่าคนรถยนต์6ล้านคันควันจากท่อไอเสียเนี่ยเป็นตัวมลพิษที่มาทำให้อากาศเราค่อนข้างแย่นะครับอยู่ในโดยรวมเนี่ยคืออยู่ในระดับแย่นะครับก็ตรงเนี้ยมูลนิธิเราก็มองเห็นว่านี่เป็นปัญหาสำคัญที่มันฝังรากลึกมานานแล้วเราก็อยากจะลองมาขับเคลื่อนมากระตุ้นตรงนี้ให้คนในสังคมเนี่ยหันมาเห็นปัญหาตรงไหนที่แย่เรามาหาทางออกร่วมกันเราก็เลยพยายามชูประเด็นเรื่องจักรยานแต่จริงๆแล้วเนี่ยท้ายที่สุดยุทธศาสตร์เราก็คงจะรวมไปถึงการเดินทางรูปแบบต่างๆการเดินอะไรอย่างนี้ก็ยังอยู่ในแผนของเรานะครับถ้าเราอยากขับเคลื่อนประเด็นจักรยานให้สำเร็จเนี่ยณตอนนี้เนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดคือการเพิ่มจำนวนคนขี่ทีนี้เราจะเพิ่มยังไงได้บ้างนะครับแล้วก็มองออกมาว่าสิ่งที่ตอนนี้เนี่ยในสังคมไทยยังไม่มีเนี่ยหนึ่งก็คือเรื่องของแผนที่เส้นทางจักรยานคือจริงๆมีหลายคนนะครับที่สนใจอยากจะขี่อยากจะมาปั่นจักรยานกันแต่ว่าเอ๊ะเข็นจักรยานมาหน้าบ้านเราจะไปทางไหนดีเราในฐานะคนที่ขี่จักรยานอยู่แล้วเนี่ยมาช่วยกันเรามาทำแผนที่เส้นทางจักรยานที่มันมีความสะดวกมีความปลอดภัยหน้าปั่นอย่างเงี้ยแล้วก็เผยแพร่ออกไปเนี่ยคนที่อยากขี่เนี่ยบางทีอาจจะกล้าพอที่จะออกมาจากส่วนสาธารณะขี่จากบ้านตัวเองไปแถวละแวกบ้านใกล้ๆอะไรเงี้ยครับได้อาสาสมัครมา50กว่าคนรับผิดชอบไปคนละโซนอะไรเงี้ยครับบางโซนคนเยอะหน่อยก็ 2-3 คนต่อโซนอะไรเงี้ยครับตอนนี้อยู่ในช่วงที่เขากำลังทยอยส่งข้อมูลมาแล้วเราก็เอาข้อมูลเนี่ยมาเรียบเรียงใหม่เพื่อที่จะเอาไปจัดพิมพ์ที่เราทำเนี่ยถือว่าเป็นอีดิชั่นแรกครั้งแรกของเมืองไทยในการที่จะมีแผนที่จักรยานเพื่อการสัญจรดังนั้นเนี่ยครั้งแรกสิ่งต่างๆมันคงออกมาไม่เพอร์เฟคสมบูรณ์มากนะครับอาจจะต้องมีการปรับปรุงในครั้งต่อๆไปเรื่อยๆอยู่แล้วนะครับทีนี้การเอามาติดกันเนี่ยครับเราก็ต้องหาเส้นทางเชื่อมโยงระหว่างโซนด้วยเพื่อให้เกิดเป็นเครือข่ายของเส้นทางจักรยานขนาดใหญ่นะครับ
2: วัตถุประสงค์ของโครงการนี้คือแก้ไขปัญหาจราจรติดขัดและปัญหาสภาพอากาศในเมืองโดยจัดทำเป็นแผนที่จักรยานกลางเมืองซึ่งจะช่วยให้ผู้ที่ใช้จักรยานมองเห็นความเป็นไปได้ในการใช้จักรยานเป็นพาหนะสัญจรได้อย่างปลอดภัยจะมีการรวบรวมเส้นทางจากคนที่ใช้จักรยานอยู่จริงในปัจจุบันรวมถึงเส้นทางตามตรอกซอกซอยเส้นทางรัฐเส้นทางที่กทม.ทำไว้เส้นทางถนนสายหลักที่ผู้ใช้จักรยานในแต่ละท้องถิ่นใช้อยู่ในชีวิตประจำวันครับ แล้วจะคัดเลือกเส้นทางที่มีศักยภาพและมีความพร้อมนำเสนอต่อกทม.ให้พิจารณาปรับปรุงเส้นทางให้ใช้ได้ดีขึ้นมีความสะดวกปลอดภัยโดยใช้งบประมาณไม่สูงนัก

0: ก็มาถึงแล้ววอร์รูมนะครับที่เราจะมาปฏิบัติการกันตรงนี้นะครับโอ้โหดูคึกคักมากเลยนะครับอ่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับก็ตรงนี้นะครับเป็นจุดที่น้ำเหนือกำลังจะไล่ลงมาไม่ใช่องค์ผิดเรื่องผิดเรื่องผิดเรื่องเอาละครับอ่ะหลังจากที่เราได้เรียกว่าเป็น
1: อันนี้ก็
0: แผนที่ใช่ไหม
1: ว่าอย่างนี้คืออาสาสมัครเนี่ยเขาก็ไปสำรวจเขาก็ส่งข้อมูลมาให้เราเนี่ยครับก็จะเป็นปึ้งๆอย่างเงี้ยนะครับ
0: ครับ
1: ก็มีแผนที่มีแบบบันทึกการสำรวจก็จะมีข้อมูลต่างๆเราก็มาทำเป็นดราฟต์แรกนะครับ
0: ครับ
1: เขียนให้เห็นว่าภาพรวมของเส้นทางจักรยานที่อาสาสมัครเลือกมาเนี่ยตรงไหนอยู่ตรงไหนบ้างนะครับมีเส้นทางระดับไหนบ้างเราก็จะเห็นภาพรวมว่าที่เขาหามาเนี่ยเป็นเส้นทางยังไงบ้างทีนี้โจทย์ต่อไปของเราก็คือการหาจุดเชื่อมต่อระหว่างโซนอย่างที่ว่านะครับอย่างยกตัวอย่างนะครับว่าอย่างโซนนี้เขาหาเส้นทางสีส้มใช่ไหมครับมาถึงทางเหนือสุดของเขาคืออยู่ตรงนี้ครับ
0: ครับ
1: วิไลพนิชยการธนบุรีโซนนี้เนี่ยเขาไม่ได้หาทางลงมาข้างล่างเลยก็จะเห็นว่ามันยังไม่เชื่อมต่อกันแล้วก็อาจจะต้องส่งทีมไปสำรวจดูว่าจากจุดนี้เนี่ยขึ้นมาถึงเส้นสีเขียวตรงนี้มีทางตรงไหนบ้างอะไรเงี้ยเพื่อให้มันเกิดเป็นโครงข่ายใหญ่เป็นภาพรวมการขี่จักรยานทั้งหมดนะครับส่วนเส้นสีแดงเนี่ยครับเป็นแผนอนาคตที่เราเสนอกับกทม.ไปครับว่าเราจะทำทางด่วนจักรยาน
0: ทางด่วนจักรยาน
1: ใช่ครับเป็นเส้นที่สามารถขี่จักรยานได้โดยใช้ความเร็วสูงหน่อยนะครับ
0: โอ้เยี่ยมเลยนะครับนี่แหละครับ
1: ก็เสนอเส้นวงแหวนรอบในไปนะครับก็คือเส้นถนนจรัญสนิทวงลงไปถึงพระราม3ขึ้นมาถนนรัชดาภิเษกมันจะวนเป็นรูปไข่อะครับ
0: ครับ
1: คือทางด่วนจักรยานมันจะไม่ใช่ทางที่จักรยานสามารถเข้าออกได้ตลอดเวลาคืออาจจะมีจุดเข้าออกเป็นระยะ
0: มีเลนออก
1: ใช่ครับใช่
0: แต่ว่า
1: คือพอเข้าไปแล้วเนี่ยคุณก็สามารถใช้สปีดยิงยาวได้
0: ค
1: ือ
0: ใช้ความเร็วได้เลย40อะไรก็ใส่ไปได้เลย
1: เราเรียกว่าเป็นทางด่วนแล้วก็จะไม่มีรถอย่างอื่นมายุ่งมอเตอร์ไซค์เข้ามาไม่ได้อะไรเงี้ยครับ
0: สวรรค์จริงๆครับนี่แหละครับเยี่ยมเลย
1: ถูกใจเลยใช่ไหมครับ
0: ถูกใจมากครับ
1: จริงๆนี่เป็นไอเดียของสมาคมจักรยานเพื่อสุขภาพนะครับ
0: ครับ
1: คุณมงคลเนี่ยแกพยายามผลักดันมาหลายปีแล้วจนล่าสุดเนี่ยเรามีโอกาสได้ไประชุมกับกทม.แล้วก็นำเสนอตรงนี้ไปเนี่ยเขาก็สนใจรับในไอเดียแต่กำลังศึกษาความเป็นไปได้ว่ามันได้ตลอดทั้งเส้นไหมอะไรเงี้ยครับ
0: มาถามน้องๆบ้างดีกว่านะครับว่าตรงนี้แต่ละคนเนี่ยมาทำอะไรหน้าที่อะไรตรงนี
2: ้ก็ตามตำแหน่งงานเนี่ยนะคะก็เป็นนักสร้างสรรค์แผนที่ค่ะ
0: ครับผม
2: มาเพื่อช่วยพี่ซันเนี่ยทำจัดการเส้นทางของจักรยานคอมพิวเตอร์เนี่ยค่ะเพื่อผลิตเป็นหนังสือ
0: แล้วตอนนี้นี่มาทำงานที่นี่ได้นานยังครับ
2: ก็ประมาณสัปดาห์กว่าๆแล้ว
0: สัปดาห์กว่าๆเท่านั้นเองตอนนี้เรียนอยู่ที่ไหน
2: มหาวิทยาลัยมหิดลค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อวิทยาลัยมหิดลนะครับก็คือตอนนี้มาฝึกงานที่นี่ถูกไหมครับแหมโชคดีไปนะฮะมีคนมาช่วยงานนะครับ
1: พอดีช่วงปิดเทอมครับ
0: โอ้โหเยี่ยมเลยนะครับ
1: ตรงตามแผนนะครับ
0: อย่างนี้เนี่ยเรามาทำเลนจักรยานมาคุกคีกับวงการนี้ครับมีรู้สึกว่าทัศนคติเปลี่ยนบ้างไหมเรื่องเกี่ยวกับการใช้จักรยาน
3: ก็เปลี่ยนไปนิดนึงฮะก็จะพบว่าจริงๆแล้วคือจักรยานมันก็สามารถที่จะปั่นได้ในเมืองเหมือนกันก็รู้สึกว่ามันยังเป็นอะไรที่ลำบากในกรุงเทพอยู่
0: แต่ทำได
3: ้ทำได้ประก
0: ัน
3: ช
0: ี
3: ว
0: ิ
3: ต
0: เอ๊ะยังไงเนี
4: ่
0: ย
4: เส้นทางจักรยานอ่ะมันก็ตามความคิดของตัวเองอ่ะมันจะช่วยให้คนอ่ะหันมาขี่จักรยานมากขึ้นถ้าเกิดมีเส้นทางที่สะดวกแล้วก็ปลอดภัยแล้วก็น่าขี่มันช่วยลดโลกร้อนด้วยไงค่ะออกกำลังกายด้วยเราจะไปได้อย่างสะดวกค่ะลัดเลาะซอยไงค่ะได้ดีกว่าแล้วเราจะเห็นชีวิตผู้คนเนี่ยค่ะในโซนของเมืองเนี่ยบางทีเนี้ยซอยไม่ห่างจากกันเนี่ยก็จะเห็นวิถีที่มันแตกต่างกันแล้วเนี่ยค่ะ
0: ผมชักอยากเป็นอาสาสมัครแล้วครับช่วยสอนผมหน่อยครับเป็นอาสาสมัครยังไงครับ
1: ก็
0: ทำอะไรมั่ง
1: เดี๋ยวเราไปลงพื้นที่เลยดีกว่าคร
0: ับ โอ้เยี่ยมเลยเยี่ยมเลยได้เลยครับดีครับ
1: โอเค
0: แล้ววันนี้เราจะไปเส้นทางไหนยังไงครับ
1: อ๋อครับก็สำหรับการฝึกฝนนะครับเดี๋ยวผมพาไปใกล้ๆแถวๆนี้ก่อนแล้วกันนะครับ
0: โอเคได้เลยครับอ่ะพร้อมแล้วครับ
1: ไปครับสำรวจโดยการถือว่าเราเริ่มจากมูลนิธินะครับออกไปตามทางเรื่อยๆนะครับทีนี้ต้องลองสังเกตว่าตั้งแต่เราสตาร์ทตรงนี้ไปเนี่ยระดับความปลอดภัยเป็นแบบไหน
5: ถือว่าเป็นระดับความปลอดภัยแบบยังไงฮะ

0: เรื่องระดับความปลอดภัยที่ซันพูดถึงอยู่นี้จะแบ่งเป็น3ระดับนะครับระดับที่1คือระดับความปลอดภัยสูงสุดหมายถึงเส้นทางที่ใช้สัญจรได้เฉพาะคนเดินเท้าและการใช้จักรยานระดับที่2นี้เพิ่มยานพาหนะเข้ามาอีก1ประเภทครับคือรถจักรยานยนต์ครับคนเดินเท้าและจักรยานต้องใช้ความระมัดระวังมากขึ้นและระดับที่3เส้นทางนี้รถยนต์สามารถวิ่งได้ระดับนี้สำหรับจักรยานแล้วต้องใช้ความระมัดระวังสูงสุดเลยครับ
1: อาจจะต้องวางฝาท่ออย่างนี้เดี๋ยวจอดเย็นเลยครับขี่มาแล้วเราพบว่ามีตะแกรงฝาท่ออยู่นะครับเราก็ต้องเขียนบันทึกไว้ให้รู้ครับว่าตรงนี้เนี่ยควรจะมาปรับปรุงแก้ไขนะครับในตัวแบบบันทึกนะครับเราต้องมีการกำหนดรหัสช่วงเส้นทางนะครับจากจุดนี้มาถึงทางนี้ครับเรามาเจออุปสรรคอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับเราก็ต้องกาดอกจันไว้สัญลักษณ์ดอกจันไว้ตรงนี้เนี่ยแล้วก็มาเขียนข้อมูลไว้ที่ช่องตรงนี้ว่าเนี่ยมีตะแกรงฝาท่ออยู่นะครับอันตรายควรจะปรับปรุงนะครับระดับความปลอดภัยก็ติ๊กไป
2: เราก็อาจจะใส่รูปภาพเสริมไปด้วยอะไรงี้ใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับถ้าเกิดเรามีกล้องเนี่ยเราก็ใส่รูปภาพแล้วอาจจะเขียนรหัสของรูปภาพไว้ครับรหัส001อะไรเงี้ยครับจะได้อ้างอิงกันได้นะครับอย่างนี้คือทางระดับ2รถใหญ่เข้ามาได้เข้ามาเพื่อมาจอดแม้เรามาตรงเที่ยงเที่ยงเนี่ยนะ
2: นี่มัน
1: เรายังเจอทางร่มๆอยู
2: ่นี่มันซอยตันเนี่ยครับเนี่ย
1: ไม่ตันครับ เห็นแสงสว่างปลายอุโมงค์ด้วยไหมครับ
2: โอ
1: ้ขอบคุณนะครับ
2: โอ้โหมีทางออกตรงนี้ด้วย

0: ราก็จะเห็นว่ารูปแบบของเส้นทางเนี่ยมันแคบลงมาอย่างนี้ครับอันนี้คือทางเดินในชุมชนซึ่งไม่ค่อยเหมาะแล้วสำหรับการขี่มอเตอร์ไซค์นะครับเพราะว่าทางมันค่อนข้างแคบแล้วก็เป็นร้านค้าอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นแบบนี้เราถือว่าเป็นทางระดับหนึ่งจะค่อนข้างปลอดภัยมากสำหรับคนนะคนขี่จักรยานเราจะเห็นว่าตรงนี้มันเป็นย่านที่เขาทำพวกชุบเงินชุบทองอะไรเงี้ยครับถ้าเกิดเราขี่แล้วถนนใหญ่เนี่ยเราก็จะไม่รู้ว่าข้างในเขาทำอะไรยังไงกัน
1: เรามาจอดตรงนี้ทำไมครับ
0: อ๋อเราอยากหยุดให้ดูนิดนึงครับเวลาเราขี่จักรยานขึ้นมาบนสะพานครับอยากให้ลองดูสองฝั่งข้างทางครับว่ายังมีสะพานอื่นที่ดีกว่าสะพานที่เราอยู่ตรงนี้ไหมนะครับเพื่อที่จะได้ไว้สำหรับกำหนดเส้นทางอื่นที่ดีกว่าอย่างนี้เราลองมองไปฮะ
1: ฝั่งนี้ไม่มี
0: ฝั่งนู้นก็ไม่มีงั้นแสดงว่าตรงนี้ก็มีแค่สะพานนี้สะพานเดียวที่จะข้ามได้เส้นนี้ถ้าขี่เย็นๆจะรู้สึกดีมากเลยครับได้ชมพระอาทิตย์ตกตรงนู้นพอดีเลยอันนี้จะเป็นเงื่อนไขอีกเงื่อนไขหนึ่งที่เราต้องจดไว้ครับแถวนี้ทุกวันจะเป็นตลาดสะพานพุทธดังนั้นเนี่ยตั้งแต่สัก4โมงเย็นเป็นต้นไปเส้นทางนี้จะใช้ไม่ได้ตรงนี้เป็นทางจักรยานของกทม.นะครับมีป้ายสัญลักษณ์

0: สนุกมากเลยครับคือความรู้สึกผมนะฮะผมคิดว่าการปั่นจักรยานในเมืองเนี่ยถ้าเกิดว่าเราได้เรียนรู้เส้นทางได้รู้ซอยเล็กซอยน้อยต่างๆเนี่ยมันง่ายขึ้นเยอะเลยนะ
1: ครับ
0: แล้วก็ไม่เหนื่อยด้วยแล้วก็เดินไปที่ไหนเนี่ยรู้สึกว่ามีวิวทิวทัศน์มีตึกต่างๆสวยๆให้ได้ชมอยู่ตลอดเวลานะครับก็เพลินดีอ่ะ
1: ครับ
0: นี่ระยะทางประมาณเท่าไหร่ครับวันนี้ที่เราปั่นมา
1: วันนี้นี่วนมาจริงๆก็ประมาณ10โลได้ครับ
0: 10โลอ่ะครับรู้สึกว่าแบบเหมือนสักแค่3โลเองเท่านั้นเองรู้สึกว่ามันแบบมันแป๊บเดียวเองถึงละสนุกมากเลยครับวันนี
1: ้ครับ
0: ถ้างั้นเดี๋ยวให้ซันพูดถึงเรื่องของคนที่จะมาทำหน้าที่เป็นอาสาสมัครเรื่องเกี่ยวกับแผนที่ตรงนี้ดีกว่า
1: หนึ่งเลยต้องเป็นคนที่

0: มีประสบการณ์ขี่จักรยาน2ต้องช่างสังเกตนะครับ2อย่างนี้สำคัญมากอยู่ดีจะให้มือใหม่มาสำรวจเส้นทางจักรยานเนี่ยผมคิดว่าไม่เหมาะเท่าไหร่เพราะว่าเขาจะต้องคอยระวังกับหลายสิ่งหลายอย่างมากนะครับ
1: ครับผมสำหรับใครที่สนใจเรื่องเกี่ยวกับการเป็นอาสาสมัครอย่างเงี้ยครับ
0: ครับผม
1: สามารถที่จะติดต่อเราได้ยังไงมั้งครับ
0: ได้ครับก็โทรเข้ามาที่มูลนิธิก็ได้นะครับกดเบอร์นะครับ02-622-2250-2นะครับหรือว่าจะเข้ามาคุยใน Facebook ก็ได้นะครับเข้าไปใน Facebook เซิร์ชมูลนิธิโลกสีเขียวนะครับก็สามารถมาคุยกันได้ครับ
1: อย่างนี้เนี่ยสำหรับใครที่สนใจจะอยากจะเริ่มมาปั่นจักรยานเนี่ยต้องเริ่มยังไงครับ
0: 1เลยครับเราคงต้องค่อยๆทำความคุ้นเคยกับจักรยานก่อนนะครับเราต้องขี่จักรยานคล่องพอสมควรตอนแรกเนี่ยเราซ้อมในซอยซ้อมแถวๆบ้านก่อนให้คุ้นเคยมีรักษาสมดุลได้ดีก่อนนะครับพอขี่คล่องมั่นใจแล้วค่อยมาออกถนนนะครับ
1: วันนี้นะครับสนุกสนานมากเลยครับก็ต้องขอบคุณนะครับทางซันมากเลยที่พาเจฟฟรีย์ทัวร์นะครับแล้วก็ได้มาเรียนรู้วิธีการทำแผนที่นะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็ต้องขอบคุณมูลนิธิโลกสีเขียวด้วยที่ทำแผนที่ดีๆแบบนี้มาให้กับประชาชนชาวไทยของเรานะครับให้กับชาวกรุงเทพได้มีแผนที่จักรยานนะครับต้องขอบคุณมากเลยครับขอบคุณครับ
2: การใช้จักรยานในชีวิตประจำวันไม่ได้หมายความว่าเราต้องเลิกขับรถมาปั่นจักรยานกันหมดนะครับผมก็ยังคงขับรถอยู่ครับหลายคนที่ปั่นจักรยานก็ยังใช้รถยนต์อยู่แต่ถ้าเราสะดวกที่จะใช้จักรยานเป็นครั้งคราวเวลาของไม่เยอะระยะทางไม่ไกลนักการปั่นจักรยานก็เป็นทางเลือกที่ช่วยบรรเทาปัญหาจราจรได้แม้จะมองว่าเป็นเรื่องน้อยนิดแต่ถ้าหากคนเลือกใช้จักรยานพร้อมกันก็เท่ากับว่ามีรถอีกหลายคันที่ไม่ได้ออกมาใช้พื้นที่เพิ่มความติดขัดบนท้องถนนในช่วงเวลานั้นครับ

0: และนอกจากการทำแผนที่จักรยานแล้วนะครับอีกหนึ่งหน้าที่ที่สำคัญนะครับก็คือการประชาสัมพันธ์แล้วก็ให้ความรู้เกี่ยวกับการที่จักรยานกับรถยนต์เนี่ยจะใช้คู่กันได้นะครับทุกวันนี้นะครับเส้นทางที่จะให้จักรยานใช้นะครับมีอยู่น้อยก็คงจะหลีกเลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วนะครับที่จักรยานเนี่ยต้องลงไปใช้ถนนควบคู่ไปกับรถยนต์นะครับถ้าเกิดว่าทุกคนนะครับเปิดใจนะครับแล้วก็มองจักรยานเนี่ยว่าเป็นการสัญจรในรูปแบบหนึ่งนะครับแล้วก็เปิดพื้นที่เล็กๆนะครับเพื่อที่จะให้จักรยานเนี่ยสามารถที่จะลงไปใช้ควบคู่กับรถยนต์ได้นะครับกรุงเทพของเราเนี่ยก็จะน่าอยู่ขึ้นมากเลยครับ
1: การจะเปลี่ยนแปลงอะไรที่เราคิดว่ามันจะดีกว่าเดิมไม่ต้องรอให้คนอื่นมาเริ่มหรอกครับไม่มีซูเปอร์แมนแบทแมนหรือว่าวันเดอร์วูแมนที่ไหนจะมาช่วยให้รถหายติดได้มีแต่พวกเราทุกคนเนี่ยแหละครับที่จะทำได้ช่วยกันนะครับ Bicycle Diary สวัสดีครับ
2: การที่เราบอกว่าเราจะทำเป็นเลนจักรยานเนี่ยหลายๆเส้นที่เรานำเสนอไปเนี่ยก็จะเห็นว่าเป็นพวกเส้นในตอกซอกซอยซึ่งมันไม่สามารถที่จะทำเป็นเลนจักรยานเฉพาะได้อยู่แล้วก็จะใช้เป็นรูปแบบของการติดป้ายสัญลักษณ์แทนว่าซอยนี้เนี่ยเป็นเลนจักรยานนะสามารถปั่นทะลุไปอีกซอยนึงได้ถึงแยกนี้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาคนจะได้ไม่หลงจะเป็นลักษณะนั้นมากกว่า
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่22กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชโองการให้อัยการประจำกองสำนักงานอัยการสูงสุดเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่วันนี้เวลา 19:37 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชโองการให้นายอิทธิพรแก้วทิพย์อัยการสูงสุดนำอัยการประจำกองสำนักงานอัยการสูงสุดจำนวน109คนเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่โอกาสนี้นายโกวิทศรีไพโรจน์รองอัยการสูงสุดนายอนุชาวัฒนวิภาอธิบดีอัยการสำนักงานคณะกรรมการอัยการและนายสกรหลิมสิริวงศ์เลขานุการอัยการสูงสุดร่วมเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทด้วยในการนี้มีพระราชดำรัสแก่อัยการประจำกองเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในการคุ้มครองสิทธิของประชาชน
1: ข้าพเจ้ามีความยินดีที่ได้พบกับอัยการทุกท่านในโอกาสที่มาถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่การกล่าวคำปฏิญาณตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญเป็นหลักประกันและข้อผูกพันในเบื้องต้นว่าท่านจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและมุ่งประโยชน์ส่วนรวมแต่ภายหลังจากนี้การประพฤติตนปฏิบัติงานของแต่ละคนนั้นเองจึงจะเป็นข้อพิสูจน์ว่าท่านมีความสุจริตเที่ยงธรรมสมดังที่ปฏิญาณไว้มากน้อยเพียงใดหวังว่าท่านจะระลึกถึงความสำคัญของการปฏิญาณและการรักษาคำปฏิญาณถูกต้องท่องแท้และตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุผลสมบูรณ์อย่างแท้จริงขออำนวยพรให้ทุกท่านมีความสุขและความสำเร็จทั้งในชีวิตและหน้าที่การงานสมดังปณิธานปรารถนา
0: ต่อจากนั้นพระราชทานพระบรมราชโองการให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทดังนี้เวลา 19:48 น.พระราชทานพระบรมราชโองการให้นายอภิศักดิ์ตันติวรวงศ์นายกกรรมการและกรรมการอิสระธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนนำคณะกรรมการของบริษัท SCBX จำกัดมหาชนเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อทรงใช้สอยตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569เวลา 19:53 น.พระราชทานพระบรมราชโองการให้นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์กรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลนำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเฝ้าทูลอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชโองการให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลอองพระบาท วันนี้เวลา 15:02 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปปทุมพระราชทานพระราชโปรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลอ่อนพระบาทดังนี้นางสาวลันทิพย์ทวาทศิลป์นายกสมาคม YWCA กรุงเทพพร้อมด้วยคณะกรรมการจัดงาน YWCA Diplomatic Charity Bazaar และคณะกรรมการอำนวยการสมาคมเฝ้าทูลอ่อนพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดงาน YWCA Diplomatic Charity Bazaar ครั้งที่70ประจำปี2568โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชทยาศัยและสมทบมูลนิธิชัยพัฒนาในชัยโสพลพนิชประธานกรรมการบริษัทกรุงเทพประกันภัยจำกัดมหาชนและคณะเฝ้าทูลอ่อนพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบมูลนิธิอนันทมหิดลและสมทบมูลนิธิชัยพัฒนากับสมทบมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาในโครงการมาเด็ดคืนถิ่นปีการศึกษา2569นายสมพงษ์นครศรีประธานกรรมการมูลนิธิคุณากรในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่มูลนิธิเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ2เมษายน2569นางสาวอุษณีมหากิจสิริประธานกรรมการบริษัท KFU จำกัดและคณะเฝ้าทูลอ่อนพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายโดนัทต้นแบบหน้าพระราชทานและภายต้นแบบหน้าพระราชทานรวมทุกสาขาตลอดเดือนเมษายน2568พร้อมเงินสมทบเพิ่มสมทบมูลนิธิชัยพัฒนานางสาวสิรินทร์ ซอสดธิกุลรองประธานกรรมการมูลนิธิฐานน้ำใจนำคณะกรรมการมูลนิธิและผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกจากมูลนิธิให้ได้รับรางวัลเกียรติคุณสัญญาธรรมศักดิ์ดีและดีเด่นประจำปีการศึกษา2568ในโครงการเชิดชูเกียรติสถานศึกษาที่สร้างคนดีให้สังคมด้วยการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเฝ้าทูลอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการดำเนินโครงการในโอกาสนี้ผู้แทนสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลระดับประถมศึกษาประเภทดีได้แก่โรงเรียนวัดแป้นทองสามวาวิทยาเขตคลองสามวากรุงเทพมหานครโรงเรียนวัดบางพูนอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีโรงเรียนวัดศรีวารีน้อยอำเภอบางเสาธงจังหวัดสมุทรปราการและโรงเรียนสายไหมทัศนารมอนุสรณ์เขตสายไหมกรุงเทพมหานครและได้รับมัธยมศึกษาประเภทดีเด่นได้แก่โรงเรียนเซนโยเซฟบางนาอำเภอเมืองสมุทรปราการจังหวัดสมุทรปราการและโรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์อำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีร่วมเข้าเฝ้าทูลอองพระบาทรับพระราชทานรางวัลดังกล่าวนายศรีสวัสดิ์อินพจันทร์เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำประเทศไทยเฝ้าทูลอองพระบาทในโอกาสเข้ารับหน้าที่ในโอกาสนี้นางคำพันธ์อินพจันทร์ภริยาเอกอัครราชทูตร่วมเข้าเฝ้าทูลอองพระบาทด้วยพระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวัง

เวลา7 นาฬิกาหม่อมเจ้าศรีสว่างมงยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครรวม8 รูปเวลา11 นาฬิกาหม่อมเจ้านวพันธุคนเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดพยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8 รูปเวลา17 นาฬิกานายพลกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดพยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8 รูปในเวลา19 นาฬิกานายพลกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดสะเกดกรุงเทพมหานครรวม8 รูปประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลอุปสมบทนาคหลวงวันนี้เวลา17 นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลอุปสมบทนาคหลวงซึ่งในพรรษานี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับสามเณรที่สอบได้ปริญญาธรรม9 ประโยคจำนวน19 รูปอุปสมบทเป็นนาคหลวงนาคหลวงหมายถึงผู้ที่ได้บรรพชาอุปสมบทในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามโดยพระมหากษัตริย์ทรงเป็นเจ้าภาพแบ่งเป็น2 ประเภทได้แก่พระบรมวงศานุวงศ์หรือข้าราชการที่ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและผู้สอบได้ปริญญาธรรม9 ประโยคขณะยังเป็นสามเณรเรียกว่านาคหลวงสายปริญญาธรรมส่วนข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตรจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องอัฐบริขารและไปอุปสมบทตามวัดต่างๆเรียกว่านาคในพระบรมราชานุเคราะห์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปเปิดงานวิศวกรรมแห่งชาติ2569วันนี้เวลา9 นาฬิกา 50 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกบัณฑิตมลายอริสูรองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปเปิดงานวิศวกรรมแห่งชาติ2569หรือ International Engineering Expo 2026ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เขตคลองเตยกรุงเทพมหานครซึ่งวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนจัดขึ้นระหว่างวันที่22 ถึง 24 กรกฎาคม 2569ภายใต้แนวคิด Intelligent Engineering for Sustainable Future วิศวกรรมอัจฉริยะเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนแสดงความพร้อมของภาควิศวกรรมไทยอันเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมยุคใหม่เปิดโอกาสให้หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนผู้เชี่ยวชาญนักวิจัยและผู้ประกอบการได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านนวัต
กรรมเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนภายในงานจัดแสดงนิทรรศการและนวัตกรรมใหม่ๆที่ให้ความสำคัญกับพลังงานสะอาด

และการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพอย่างคุ้มค่ามีเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้จากผู้เชี่ยวชาญอาทิมาตรการป้องกันและเตรียมความพร้อมจากแผ่นดินไหวและแรงลมรุนแรง AI ขับเคลื่อนงานก่อสร้างไทยอย่างไรทิศทางและแผนการพัฒนาวิศวกรรมระบบรางไทยสู่มาตรฐานสากลที่สำคัญประชาชนสามารถเข้ารับคำปรึกษาด้านวิศวกรรมปัญหาเรื่องบ้านจากวิศวกรอาสาไม่เสียค่าใช้จ่ายใดองค์คมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะวันนี้เวลา 10:54 นที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระสงฆ์ซึ่งมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นราชตั้งแต่วันที่8กรกฎาคม2519และพระราชาคณะชั้นสามัญตั้งแต่วันที่10กรกฎาคม2569รวม5รูปดังนี้พระปริยัติวรานุกูลเป็นพระราชปริยัติวัชรานุกูลวิบูลย์ศาสนกิจจาธรมหาคณิตศรบวรสังฆารามคามวาสีพระราชาคณะชั้นราชสถิตณวัดนิมมานรดีพระอารามหลวงกรุงเทพมหานครโดยมีฐานุศักดิ์ตั้งฐานุกรมได้4รูปคือพระครูปลัด1รูปพระครูสังฆรักษ์1รูปพระครูสมุ1รูปและพระครูใบดีกา1รูปพระศรีสิทธิวิเทศเป็นพระราชวัชรชัยเมธีตรีปิฎกบัณฑิตมหาคณิตศรบวรสังฆารามคามวาสีพระราชาคณะชั้นราชสถิตณวัดมหาพฤทธารามวรวิหารพระอารามหลวงกรุงเทพมหานครโดยมีฐานุศักดิ์ตั้งฐานุกรมได้4รูปคือพระครูปลัด1รูปพระครูสังฆรักษ์1รูปพระครูสมุ1รูปและพระครูใบดีกา1รูปพระสุทธิรัตนบัณฑิตเป็นพระราชสุทธิวัชรสุทธีตรีปิฎกวราลงกรณ์มหาคณิตศรบวรสังฆารามขามวาสีพระราชาคณะชั้นราชสถิตณวสุทธิวรารามกรุงเทพมหานครโดยมีฐานุศักดิ์ตั้งฐานุกรมได้4รูปคือพระครูปลัด1รูปพระครูสังฆรักษ์1รูปพระครูสมุ1รูปและพระครูใบดีกา1รูปพระอุดมบัณฑิตเป็นพระราชอุดมวัชรเมธีตรีปิฎกบัณฑิตมหาคณิตศรบวรสังฆารามขามวาสีพระราชาคณะชั้นราชสถิตณวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหารพระอารามหลวงกรุงเทพมหานครโดยมีฐานุศักดิ์ตั้งฐานุกรมได้4รูปคือพระครูปลัด1รูปพระครูสังฆรักษ์1รูปพระครูสมุ1รูปและพระครูใบดีกา1รูปและพระครูศรีวชิรสุทธีมาประเชตุพลวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารพระอารามหลวงกรุงเทพมหานครเป็นพระราชคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระศรีวชิรธรรมสุทธีองคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติจังหวัดกาญจนบุรีวันนี้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีในฐานะรองประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์เดินทางไปตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติจังหวัดกาญจนบุรีโดยมีนางสาววริษฐาสงวนเสริมศรีผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีให้การต้อนรับโครงการดังกล่าวดำเนินงานด้านต่างๆภายใต้มูลนิธิภูบดินทร์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรอำเภอสังขละบุรีและพื้นที่ใกล้เคียงให้ดียิ่งขึ้นควบคู่ไปกับการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนอาทิด้านการศึกษาที่โรงเรียนบ้านหินตั้งหมู่6บ้านจะแกอําเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ส่วนขยายของโครงการตามพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่ห่างไกลโดยมูลนิธิภูบดินทร์ร่วมกับภาคีเครือข่ายเข้าไปให้ความรู้เรื่องการซ่อมบำรุงดูแลรักษาระบบโซลาร์เซลล์

ให้แก่โรงเรียนซึ่งเป็นแหล่งพลังงานไฟฟ้าหลักในการจัดการเรียนการสอนรวมถึงระบบส่องสว่างในหอพักนักเรียนบ้านไกลทำให้นักเรียนมีไฟฟ้าใช้เช่นทบทวนบทเรียนในช่วงเวลากลางคืนและดำเนินกิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิตให้แก่นักเรียนเช่นกิจกรรมชุมนุมและโครงงานวิทยาศาสตร์ทั้งนี้ในปีการศึกษา2568ผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่าน RT หรือ Reading Test ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1มีนักเรียนสอบได้คะแนนเต็ม100คะแนนปัจจุบันจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาล2ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3แบบอยู่ประจำและไปกลับมีนักเรียน366คนซึ่งเป็นชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยงและนักเรียนได้รับสัญชาติไทยแล้วทุกคนมีครูและบุคลากรรวม26คนจากนั้นนายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางไปยังบ้านสาลาวะหมู่4ตำบลไร่โว่อำเภอสังกละบุรีซึ่งมูลนิธิภูบดินทร์และภาคีเครือข่ายได้ติดตั้งโซล่าโฮมให้แก่ราษฎรโดยมีกำลังผลิตไม่น้อยกว่า600วัตต์ต่อชุดระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่สามารถมีไฟฟ้าใช้ในครัวเรือนทั้งได้เข้าไปให้ความรู้การดูแลรักษาระบบโซล่าโฮมเพื่อให้ใช้งานได้อย่างต่อเนื่องมีอายุการใช้งานยาวนานและปลอดภัยต่อคนในบ้านณโรงเรียนบ้านกองม่องท้าสาขาบ้านสาลาวะตำบลไร่โว่อำเภอสังขละบุรีองคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบโล่กิตติคุณให้แก่หน่วยงานที่สนับสนุนงานด้านพลังงานที่ร่วมกันพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพลังงานแสงอาทิตย์ในตำบลไร่โว่จำนวน31หน่วยงานและมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้าอบรมช่างไฟฟ้าชุมชนจำนวน6คนซึ่งพื้นที่นี้ตั้งอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรการขยายสายส่งไฟฟ้าแรงสูงทำได้ยากระบบโซลาร์เซลล์จึงเป็นทางเลือกหลักในการสร้างความมั่นคงทางพลังงานและการเข้าถึงสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานปัจจุบันมีการติดตั้งระบบโซลาร์โฮมให้แก่ราษฎรในพื้นที่จำนวน704ครัวเรือนจากนั้นรัฐมนตรีเดินทางไปยังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสุนทรเวชบ้านเสน่ห์พ่องตำบลไร่โว่อำเภอสังขละบุรีซึ่งโรงเรียนตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ดำเนินโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติจังหวัดกาญจนบุรีและหมู่เรียนที่ภูบดินทร์ให้การสนับสนุนด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่นักเรียนในพื้นที่ห่างไกลในการนี้องคมนตรีเป็นประธานในพิธีรับมอบอาคารเรียนขนาด1ชั้นจำนวน2ห้องเรียนเพื่อรองรับนักเรียนชั้นอนุบาลโดยได้รับการสนับสนุนจากบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงจำกัดมหาชนและมูลนิธิกรุงศรีในการจัดสร้างอาคารเรียนดังกล่าวปัจจุบันจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียนรวมจำนวน226คนโดยเป็นนักเรียนชั้นอนุบาลจำนวน60คนนักเรียนส่วนใหญ่เป็นชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยงในช่วงบ่ายองคมนตรีเดินทางไปยังโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาอำเภอสังขละบุรีเป็นโรงเรียนเครือข่ายในโครงการกองทุนการศึกษาเมื่อเดือนกรกฎาคม2564จัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึงปีที่6ปัจจุบันมีนักเรียน 2,175 คนครูและบุคลากร125คนในการนี้องคมนตรีได้เยี่ยมพื้นที่สำหรับการสร้างหอพักครูและนักเรียนเพื่อรองรับนักเรียนใหม่และนักเรียนที่ครอบครัวมีความเป็นอยู่ยากลำบากซึ่งมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเป็นการสนองพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเดชธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาส่วนใหญ่นักเรียนบ้านไกลเป็นนักเรียนมาจากพื้นที่โครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติจังหวัดกาญจนบุรีต่อ
่อจากนั้นรองคมนตรีเดินทางไปยังที่ว่าการอำเภอสังขละบุรีเป็นประธานเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสถาบันพระมหากษัตริย์ภายใต้แนวคิดเส้นทางสู่การพัฒนาไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนในถิ่นทุรกันดารจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งกระทรวงพลังงานจัดขึ้นระหว่างวันที่22ถึง28กรกฎาคม2569เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเดชธิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีเป็นพื้นที่ชายแดนที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์และตั้งอยู่ในเขตป่าอนุรักษ์โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมากมายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนนอกจากนี้มีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของราษฎรที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากโครงการต่างๆเช่นผลิตภัณฑ์กาแฟสละวะไลโวผลิตภัณฑ์ผ้าทอกะเหรี่ยงและข้าวไลโวองค์คมนตรีติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่จังหวัดนครศรีธรรมราชวันนี้ช่วงเช้าที่ห้องประชุมโครงการชลประทานนครศรีธรรมราชอำเภอพระพรหมจังหวัดนครศรีธรรมราชผู้นายกรรมการรุดติดองคมนตรีในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคใต้พร้อมด้วยนางสุพรตรีนรินทร์เลขาธิการกปร.ในฐานะรองประธานอนุกรรมการประชุมติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรประกอบด้วยโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราชอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งกรมชลประทานดำเนินการก่อสร้างแผนงานโครงการ6ปีปีงบประมาณ2561ถึง2566โดยขุดคลองระบายน้ำ3สายขุดเพิ่มประสิทธิภาพคลองวังบัวคลองท่าเรือหัวตรุดก่อสร้างประตูระบายน้ำ7แห่งและก่อสร้างสะพานรถยนต์5แห่งปัจจุบันอยู่ระหว่างพิจารณาเสนอขยายระยะเวลาโครงการเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จคาดว่าจะสามารถบรรเทาอุทกภัยในเขตเมืองนครศรีธรรมราชและลดพื้นที่น้ำท่วมได้ประมาณร้อยละ90ครอบคลุมพื้นที่12ตำบลในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราชและพื้นที่ใกล้เคียง 32,253 ครัวเรือนสามารถเก็บกักน้ำต้นทุนไปกิจกรรมการใช้น้ำด้านต่างๆในหน้าแล้งประมาณ 5.5 ล้านลูกบาศก์เมตรและมีพื้นที่รับประโยชน์อยู่บริเวณ2ฝั่งคลองระบายน้ำประมาณ 17,400 ไร่โครงการฝายคลองสังอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอทุ่งใหญ่ที่ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี2528ปัจจุบันยังใช้การได้ปกติสามารถส่งน้ำให้ราษฎรในพื้นที่14หมู่บ้าน3ตำบล326ครัวเรือนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคเพียงพอตลอดปีและพื้นที่การเกษตรจำนวน 11,200 ไร่โครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประกอบด้วยโครงการพัฒนาแหล่งน้ำตำบลช้างกลางอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอช้างกลางซึ่งกรมชลประทานได้รับงบประมาณจากสำนักงานกปร.ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน2569ซึ่งจะสามารถส่งน้ำสนับสนุนการอุปโภคบริโภคให้แก่ราษฎร 1,200 ครัวเรือนและพื้นที่ทางการเกษตรประมาณ660ไร่และโครงการพัฒนาแหล่งน้ำลุ่มน้ำคลองบางหีบอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอทุ่งสงปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้างเมื่อแล้วเสร็จคาดว่าจะสามารถบริหารจัดการน้ำทั้งในหน้าแล้งและบรรเทาอุทกภัยในฤดูฝนรวมทั้งยังเป็นแหล่งน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอให้แก่ราษฎรจำนวน 2,550 ครัวเรือนและพื้นที่การเกษตรได้ประมาณ 17,090 ไร่
ในช่วงบ่ายองคมนตรีเดินทางไปยังโครงการฝายคลองเสลาพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอฉวางจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเมื่อวันที่12เมษายน2539เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำประกาศอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรในหน้าแล้งก่อสร้างแล้วเสร็จในปี2541มีลักษณะเป็นฝายคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดสันฝายสูง2เมตร

ยาว18เมตรและระบบส่งน้ำยาว 13,560 เมตรสามารถส่งน้ำให้ราษฎรในพื้นที่หมู่2 8 9และ16ตำบลละอายอำเภอฉวาง800ครัวเรือน 2,800 คนได้มีน้ำไว้ใช้อุปโภคบริโภคเพียงพอตลอดทั้งปีและช่วยเหลือพื้นที่การเกษตร 1,450 ไร่จากนั้นรัฐมนตรีและคณะเดินทางไปยังที่ดินทำกินของนางรัชนีรัตนบุรีเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์จากโครงการฝายคลองเสลาเพราะระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งเป็นเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนบนพื้นที่4ไร่มีผลผลิตเฉลี่ยรวม 2,667 กิโลกรัมต่อปีใช้น้ำจากโครงการฝายเสลาร้อยละร้อยมีรายได้รวมจากการขายทุเรียนปีที่ผ่านมา 90,000 บาทและคาดว่าปีนี้จะมีรายได้รวม 462,500 บาททั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับโครงการตามที่ราษฎรขอพระราชทานความช่วยเหลือไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคใต้รวม32โครงการปัจจุบันได้ดำเนินการแล้วเสร็จและสร้างประโยชน์ให้แก่ราษฎรไปแล้ว18โครงการหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดโสมนัสวัดเสือปลาวัดกุณฑีรุทธารามกรุงเทพมหานครวัดบ้านงงจังหวัดปราจีนบุรีวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรีวัดแม่อีดวัดหนองบัวจังหวัดเชียงใหม่และวัดศรีชุมจังหวัดเชียงรายสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.บริษัทไดนามิกแอร์คาร์โก้จำกัดบริษัทอินฟรากรุ๊ปจำกัดคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มูลนิธิเพื่อเด็กและคนพิการและสมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดประยุรวงศาวาสวัดกระทุ่มเสือปลากรุงเทพมหานครวัดกลางวัดพุทธาวาสวัดป่าชัยมงคลจังหวัดกาฬสินธุ์วัดตากฟ้าวัดสุขสันต์สามัคคีวัดเวฬุวันจังหวัดนครสวรรค์สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นมูลนิธิอนุรักษ์นาปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาบริษัทฟาดามัสจำกัดและบริษัทฟาดามัสไดมอนด์จำกัดสมาคมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้าประเทศไทยมูลนิธิส่งเสริมศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ในพระบรมราชินูปถัมภ์นางมนทิชาอ่วมทิมฮาร์ชและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชอนุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดปิตุลาธิราชรังสิตวัดบางสมัครวัดวีระโชติธรรมารามวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทราวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครและวัดกอบมะฝายจังหวัดปราจีนบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นบริษัทเตียวหงสีลมจำกัดบริษัทการ์เด้นทาวเวอร์เซอร์วิสเซสจำกัดบริษัท THS Soft จำกัด
บริษัท THS Innovation จำกัดและบริษัทพร้อมเทคโนเซอร์วิสจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดกบิศรารามจังหวัดลพบุรีจำนวน4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนบ้านยางงามจังหวัดระยององค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณาจังหวัดนครราชสีมาและโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลครนจังหวัดชุมพรทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.และขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีโรงเรียนบ้านยางงามจังหวัดสุราษฎร์ธานีคณะข้าราชการสำนักงานปลัดบัญชีกองทัพบกและสมาชิกสมาคมแม่บ้านทหารบกเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และหมู่มูลนิธิส่งเสริมศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ในพระบรมราชินูปถัมภ์ท่านนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 21:00 น.ในการนี้หมู่มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถประกอบอาหารไปตั้งณบริเวณหน้าประตูอนงคลีลาเพื่อประกอบอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสู่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมเสวลีกรมหมื่นสุทัศนารีนาถมอบให้แก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันละ 2,500 ชุดในเวลา 11:00 น.ไปจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2569พระราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์ร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569วันนี้ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตนายนิพนธ์เล้าศิลป์วัฒนาผู้อำนวยการกองสวนและภูมิสถาปัตย์เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569มีข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์จากสำนักพระราชวังและกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชบัณฑิตรักษาพระองค์ตลอดจนครูและบุคลากรจากโรงเรียนจิตรลดาพร้อมใจเข้าร่วมบริจาคโลหิตอันเป็นการน้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการบำเพ็ญความดีเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมมายึดถือปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยมีพระราชประสงค์ให้ข้าราชบริพารในพระองค์เป็นแบบอย่างของข้าราชการที่ดีมีความกตัญญูตอบแทนคุณแผ่นดินโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนโดยมีคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
เป็นหน่วยรับบริจาคโลหิตมีผู้ผ่านการคัดกรองและร่วมบริจาคโลหิตจำนวน111คนได้ปริมาณโลหิตรวม 49,950 ซีซีโดยโลหิตที่ได้จะนำไปใช้เป็นโลหิตสำรองในการรักษาผู้ป่วยตามโรงพยาบาลต่างๆเพื่อช่วยชีวิตผู้ป่วยในภาวะวิกฤตเช่นผู้เสียเลือดมากจากอุบัติเหตุผู้ป่วยผ่าตัดและผู้ป่วยโรคเลือดต่างๆให้สามารถผ่านพ้นวิกฤตและ

ปลอดภัยได้ทันท่วงทีจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสฤษฎิ์สวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: เด็กๆมาดูนี่สิ
1: ค่ะ
2: อะไรหรอครับคุณปู่
0: ขบวนพระยุหยาตราทางชลมาร
2: คอะไรนะครับ
1: ขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคที่แปลว่าขบวนเสด็จของพระมหากษัตริย์ที่ไปทางเรือยังไงล่ะนี่นายไม่รู้จักหรือไง
2: ก็คุ้นๆอยู
0: ่มาดูของจริงนี่สิลูกเป็นการบันทึกประวัติศาสตร์ในหลวงรัชกาลที่10พระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเป็นภาพที่หาดูได้ยากมากเลยนะเป็นบุญตาของพวกเราที่ได้เห็นอีกครั้ง
1: เรือสุพรรณหงส์สวยจังเลยค่ะ
2: ทำไมพระองค์ไม่เสด็จทางรถยนต์ล่ะครับแล้วก็เมยด้วยชีวิตจริงมันก็ไม่ได้พายเรือกันแบบนี้สักกันหน่อย
0: เมื่อก่อนเรายังไม่มีรถยนต์น้ำเมฆเดินทางไปไหนมาไหนก็ต้องพายเรือกันไปเพราะสมัยนั้นถนนหนทางก็ยังไม่ดีเหมือนปัจจุบันและการที่ท่านให้มีกระบวนเรือก็เป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามนี่ถือว่าเป็นการรื้อฟื้นโบราณราชประเพณีที่สำคัญและเป็นการจารึกประวัติศาสตร์บทสำคัญบทหนึ่งทั้งประวัติศาสตร์สถาบันพระมหากษัตริย์ประวัติศาสตร์ของทหารเรือประวัติศาสตร์ศิลปะและประวัติศาสตร์ในชีวิตคนไทยทุกคนเป็นพิธีที่หาดูหาทำยากพระมหากษัตริย์ท่านทรงฟื้นฟูกลับขึ้นมาเพื่อให้ศิลปะภูมิปัญญาของคนโบราณยังคงอยู่ยังไงล่ะเพื่อเด็กๆอย่างตะวันกับเมฆจะได้ดูและก็ศึกษา
1: คุณปู่คะขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคเนี่ยมีมาตั้งแต่เมื่อไหร่ล่ะคะ
0: ก็นานโขตั้งแต่สมัยอยุธยาแล้วล่ะเป็นขบวนแห่พระราชสารพระเจ้าหลุยที่14มายังกรุงศรีอยุธยาเดลาลูแบร์ราชทูตชาวฝรั่งเศสที่เดินทางเข้ามาเจริญพระราชไมตรีได้บันทึกถึงความยิ่งใหญ่ของขบวนเรือพิธีและพระราชประเพณีเอาไว
1: ้แม่ดูพี่ฝรั่งคนนั้นสิกำลังวาดรูปใหญ่เลยเราเข้าไปดูกันไหม
2: แต่เราพูดภาษาฝรั่งเศสไม่เป็นจะรู้เรื่องหรอ
1: แค่ดูเฉยๆไม่เป็นไรหรอกนะ
2: เอ้ย
1: บังชู
3: บังชู
2: บิวตี้ฟูล
1: เอ๊ะไม่ใช่เรือสุพรรณหงส์เหมือนปัจจุบันเหรอ
2: เธอรู้ได้ไงว่าเป็นเรืออะไรในแม่น้ำมีเรือลำอื่นตั้งหลายลำ
1: แม่เห็นไหมล่ะเรือลำนั้นน่าใหญ่ที่สุดเลยและตรงกลางนั้นที่แห่พระราชสารจากพระเจ้าหลุยที่14ส่วนลำนั้นเป็นเรือของราชทูตฝรั่งเศสนั่งมาม
2: ินน่าชาวบ้านถึงได้ยกมือไหว้กันใหญ่
4: เจ้าหนูดูเรือท่านสิงามเพลิดเพลิงซะเหลือเกินลอยเลื่อนมาตามลำน้ำราวกับอยู่บนสวรรค์ชั้นวิมานเที่ยว
2: พี่เขาพูดว่าอะไรอ่ะ
1: เขาบอกว่าเรือสวยมากเหมือนกับอยู่บนสวรรค์เลย
2: จริงด้วย
0: กระบวนเรือพระยุหยาตราทางชลมารคและเรือที่ใช้ในกระบวนเรือแสดงถึงบุญญาบารมีของพระมหากษัตริย์ที่มีตกทอดมาและยังแสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองถึงขีดสุดของงานศิลปะและงานพระราชประเพณีของสังคมไทยที่โดดเด่นเจริญรุ่งเรืองไม่น้อยหน้าชาติใดในโลกฝีมือใช้ได้เหมือนกันในเรา
1: ไหนขอดูบ้างสิ
2: ไม่เอาไม่ให้ดูอ่ะ
1: ขอดูหน่อยนะนิดเดียวเองเอ๊ะมีเขียนอะไรเอาไว้ด้วยนี่นาเต็มเลย
2: ยุ่งน่ะนี่มันของส่วนตัวนะเธอต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของก่อนสิถึงจะอ่านได
1: ้ขอโทษ
0: เมฆคงจะเขินน่ะถ้าตะวันอยากอ่านจริงๆลองขอเมฆดีๆตอนที่เขาอารมณ์ดีกันแล้วกันนะ
1: ค่ะ
2: เกือบไปแล้วมิล่ะผมดีใจที่ได้เห็นพระราชพิธีที่ยิ่งใหญ่สวยงามขนาดนี้เป็นหนึ่งเดียวในโลกขณะฝรั่งเห็นยังยกนิ้วให้เราคนไทยก็ควรจะภูมิใจช่วยกันรักษาของดีๆเอาไว้เพราะสถาบันพระมหากษัตริย์ทำให้ประเทศไทยมีประเพณีวัฒนธรรมอันยิ่งใหญ่เป็นเกียรติยศของชาติทั่วโลกจึงนิยมนับถือความเจริญรุ่งเรืองของชาติเราในคิดว่าฉันเขียนดีเหรอใจฉันให้ตะวันกับคุณปูอ่านเหรอไม่เอาอ่ะฉันเขินเอาไว้วันหลังละกันสัญญา

0: เด็กๆรู้ไหมว่าเทศกาลตรุษจีนหรือการเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ของชาวจีนน่ะในประเทศไทยเนี่ยนะมีมายาวนานเลยนะ
1: อย่ายิงผม
2: อ้าวมาน
1: ี่ทองหยดนี่นะอร่อย
2: เป็นเด็กมาจากต่างถิ่นหรือ
3: ก็ประมาณนั้นค่ะ

K นะครับแล้วก็ค้นหาเจอตรงนี้นะครับนักเรียนก็กดสัญลักษณ์ดาวน์โหลดได้เลยนะครับเมื่อดาวน์โหลดเรียบร้อยนะครับมันก็จะติดตั้งนะครับตัวบลิงให้กับโปรแกรมของเราอย่างรวดเร็วนะครับแล้วเราก็สามารถใช้ตัวนี้ในการเขียนโปรแกรมต่อไปได้พอเราติดตั้งตัวในโปรแกรมเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวนักเรียนลองไปติดตั้งผ่านคอมพิวเตอร์ของเรานอกจากนี้ครับเราก็ยังต้องติดตั้งแอปพลิเคชันบลิงในโทรศัพท์มือถือของเราด้วยนะครับทุกคนหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาครับไปที่ App Store นะครับ App Store หรือ Google Play ก็ได้นะฮะถ้าคนใช้ Android เหมือนนักเรียนนะครับค้นหาเจอแล้วเนาะนั่นก็คลิกเลยครับแอปพลิเคชันตัวนั้นนะครับพอคลิกเรียบร้อยแล้วนักเรียนกด Install เข้าไปนะครับพอเราติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะมันจะปรากฏหน้าแบบนี้ครับที่นักเรียนเนี่ยกด Create นะครับ A New Account หรือเราจะล็อกอินนะครับผ่าน Facebook เราก็ได้นะครับทำได้2วิธีนักเรียนเลือกเอาวิธีที่สะดวกที่สุดนะครับพอนักเรียนเข้าสู่ระบบเรียบร้อยนะครับนะครับมันก็จะส่งนะครับข้อมูลเป็นโค้ดนะครับเป็นโทเค็นแบบเนี้ยเข้าไปที่อีเมลของเราที่เราสมัครเอาไว้นะครับโดยถ้านักเรียนใช้ Facebook สมัครมันก็จะส่งเข้าไปที่อีเมลที่นักเรียนใช้ใน Facebook นะครับแต่ถ้านักเรียนใช้อีเมลตัวเองสมัครนะมันก็จะส่งไปที่อีเมลที่นักเรียนใช้ณปัจจุบันนั้นนะครับโอเคมันจะเป็นโค้ดแบบนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวเราเนี่ยจะต้องนำโค้ดนี้เอามาใส่ในโปรแกรมนะครับ KB IDE ของเรานะครับต่อไปพอนักเรียนสมัครเรียบร้อยแล้วเนาะมันก็จะมีนะครับให้นักเรียนกด New Project ขึ้นมานักเรียนกด New Project นะครับมันก็จะถามว่าโปรเจกต์นี้เราจะตั้งชื่อว่าอะไรนะครับตัวอย่างนี้จะตั้งว่า Switchนะแล้วต่อมาครับก็คือการเลือกรุ่นของบอร์ดที่เราใช้นะครับให้เลือกเป็น ESP32 นะครับ ESP32 เลือกให้ตรงนะครับตรงนี้สำคัญมากถ้าเลือกไม่ตรงนะครับเราก็จะไม่สามารถเชื่อมต่อนะครับกับตัวบอร์ดของเราได้นั่นเองนะครับแล้วก็เลือกเป็น Wi-Fi แล้วก็กด Create นะครับโอเคพอกด Create ปุ๊บนักเรียนมองนะครับด้านนี้มันก็จะเป็นหน้าจอนะครับเปล่าๆมาให้เราซึ่งหมายถึงว่าเป็นพื้นที่ที่เราสามารถสร้างนะครับเมนูหรือเครื่องมืออะไรบางอย่างได้เนาะถ้านักเรียนจะสร้างนะครับกดเครื่องหมายบวกครับนี่จิ้มเครื่องหมายบวกนะครับแล้วเราก็จะมีเมนูนะครับวิดเก็ตเนี่ยขึ้นมาให้เราเลือกมีหลายตัวมากเลยครับเช่นปุ่มนะครับหรือจะเป็นสไลเดอร์นะครับหรือเป็นไทม์หลายตัวมากลองไปดูได้นะครับ

นะถ้าเราไม่เลือกเป็นสวิตช์ครับเวลากด1ครั้งมันก็จะกลับที่เดิมเราต้องกดค้างถึงจะติดนะครับแต่ถ้าเลือกเป็นสวิตช์ปุ๊บเราจิ้ม1ครั้งมันก็จะค้างแบบนั้นนะครับมันจะหยุดค้างก็ต่อเมื่อเราไปจิ้มอีก1ครั้งเดี๋ยวไปลองเล่นดูนะครับเราก็จะเห็นภาพมากขึ้นครับพอนักเรียนครับสร้างวิดเจ็ตต่างๆเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะใช้งานให้นักเรียนกดรูปสามเหลี่ยมด้านบนนะครับมันก็จะปรากฏลักษณะของโปรแกรมที่พร้อมใช้งานนะครับหนูก็สามารถกดได้เลยครับเช่นถ้าเราทำสวิตช์ถูกไหมเราก็สามารถกดจิ้มนะครับเป็นเปิดปิดนะครับ on off ได้เลยนะซึ่งตรงนี้มันก็จะไปเชื่อมโยงกับบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับที่หนูกำลังจะเขียนในต่อไปนะครับโอเคอันนี้เป็นการแนะนำนะครับการติดตั้งโปรแกรมริงนะครับซึ่งนักเรียนต้องติดตั้งให้เรียบร้อยก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมต่อไปเพื่อให้นักเรียนเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวให้นักเรียนเนี่ยลองไปทำนะครับกิจกรรมที่ 2.1 นะครับก็จะเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการนำบริงมาใช้นะครับในการทำ IoT อย่างง่ายนะครับครับต่อไปครับครูมีกิจกรรมที่จะให้นักเรียนทุกคนนะครับได้ลองฝึกปฏิบัติกันนะครับนั่นก็คือกิจกรรมที่ 2.1 นั่นเองนะครับถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะครับเปิดเอกสารศึกษานะครับแล้วก็เริ่มทำได้เลยครับ

พอเราทำ 2.1 เสร็จนะครับเราอยากจะได้แสดงผลในรูปของกราฟนะครับที่มีการเก็บข้อมูลความเรื่องของความเข้มแสงนะครับนักเรียนก็ต้องไปทำกิจกรรมที่ 2.2 ต่อนะครับเราจะมีการเก็บข้อมูลนะครับวัดค่าแสงแล้วก็ให้แสดงอยู่บนโทรศัพท์มือถือของเรานะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มทำได้เลยครับ

่อไปนะครับก็จะเป็นกิจกรรมที่ 2.3 นะครับก็จะเป็นการเก็บข้อมูลในฟาร์มของเราครับแต่จุดที่น่าสนใจครับเก็บข้อมูลเสร็จครับมีการนำข้อมูลเหล่านั้นครับบันทึกอยู่ใน Google Sheet ของเราด้วยนะครับดังนั้นเราสามารถเก็บข้อมูลต่างๆภายในฟาร์มของเราเนี่ยได้ตลอดเวลาเลยครับถ้าพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวนักเรียนเริ่มปฏิบัติได้เลยครับ

0: หลังจากที่นักเรียนได้ลองปฏิบัติเนาะกิจกรรมที่ 2.1 2.2 และ 2.3 มาแล้วนะครับทั้งหมดนี้จะเกี่ยวข้องกับ IoT โดยทั้งสิ้นนะครับก่อนอื่นนะครับครูให้หาตัวแทน1คนครับช่วยสรุปหน่อยสิครับว่านักเรียนคิดว่าความรู้ที่เราได้เรียนวันนี้นะครับมันเกี่ยวข้องกับอะไรบ้างและเป็นอย่างไรนะครับใครดีครับเชิญเลยครับ
1: ครับก็ IoT หรือ Internet of Things เนี่ยมันเป็นการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ต่างๆครับผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตครับก็ถ้าจะให้ยกตัวอย่างจากกิจกรรมที่ผ่านมานะคะก็คือปัญหาในฟาร์มไก่ครับก็ในปัญหานี้เนี่ยก็จะมีการแก้ปัญหาโดยเราจะใช้ตัวรับข้อมูลก็คือเซ็นเซอร์ตัวจับแสงและก็อุณหภูมิเนี่ยในการรับข้อมูลเข้ามาและผ่านระบบโครงข่ายอินเทอร์เน็ตเข้าไปประมวลผลในไมโครคอนโทรลเลอร์หรืออุปกรณ์ต่างๆครับ

0: ครับแล้วจากนั้นก็จะส่งข้อมูลคําสั่งไปยังอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิในฟาร์มไก่เพื่อทําการปรับอุณหภูมิให้เหมาะสมครับซึ่งระบบนี้เนี่ยอาจจะมีการเชื่อมโยงกับโทรศัพท์มือถือผ่านแอปลิงก์ที่ได้ทําไปก่อนหน้านี้ด้วยครับ
1: สุดยอดมากนะครับครบทุกกระบวนทุกขั้นตอนเลยนะครับที่เราเรียนมานะครับเพื่อนยังปกติเราเรียนเนาะเรื่องไมโครคอนโทรลเลอร์เนี่ยเรารู้นะครับมีเซ็นเซอร์มีตัวประมวลผลแล้วก็มีตัวเอาต์พุตถูกไหมครับนอกจากนี้นะครับพอเป็น IoT ปุ๊บทุกอย่างสามารถเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะครับยังสามารถที่จะรายงานผลมาทางอะไรได้ด้วยครับโทรศัพท์มือถือนะครับมีการเก็บข้อมูลต่างๆเอาไว้นะครับยอดเยี่ยมมากเลยครับคำถามต่อมาครับหลังจากที่เรารู้แล้วนะฮะว่าไมโครคอนโทรลเลอร์หรือ IoT ที่เราเรียนไปเนี่ยมันมีลักษณะเป็นอย่างไรนะครับถามต่อนะครับว่านักเรียนจะนำความรู้นะครับเรื่อง IoT ไปประยุกต์อย่างไรได้บ้างครับ
2: สามารถนำไปประยุกต์ได้เช่นการแจ้งเตือนต่างๆในบ้านครับเช่นเวลาเราเปิดน้ำทิ้งไว้รอให้เต็มเราอาจจะไปทำอย่างอื่นแล้วตั้งระบบให้แจ้งเตือนเมื่อน้ำเต็มแล้วหรือว่าใกล้ๆเต็มนะครับเพื่อมาปิดจะได้เป็นการประหยัดน้ำด้วยแล้วเราก็ได้เวลาไปทำอย่างอื่นด้วยนะครับ
1: นะครับก็คือพูดเพื่อนนะครับพูดในเรื่องของมิติของบ้านถูกไหมครับนะครับเราเป็นแบบลักษณะของสมาร์ทโฮมนั่นเองนะครับนอกจากเรื่องของบ้านแล้วครับมีอะไรอีกครับ
3: อย่างสมมติเราแบบเรานั่งเรียนเสร็จแล้วเราออกจากห้องไปแล้วเราลืมปิดไฟก็จะแบบช่วยแจ้งเตือนมาว่าเราลืมปิดไฟในห้องเรียนเอาไว้เพื่อช่วยโรงเรียนประหยัดไฟด้วยครับ
1: การที่เราสามารถสั่งเปิดปิดไฟนะครับผ่านอุปกรณ์ของเราได้เนาะไม่จำเป็นต้องลืมปิดไฟแล้วเดินกลับมาปิดที่เดิมนะครับแต่เราสามารถควบคุมผ่านอุปกรณ์โทรศัพท์ของเราได้เลยหลังจากที่นักเรียนได้เรียนรู้นะครับเกี่ยวกับ IoT มาแล้วนะครับดังนั้นเราจะพบนะครับว่า IoT มีความสำคัญและมีประโยชน์มากๆเลยที่เข้ามาช่วยในการอำนวยความสะดวกต่างๆให้กับเรานะครับอุปกรณ์ในเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านเราสามารถเชื่อมต่อกันได้แล้วเราก็สามารถควบคุมมันได้อย่างง่ายดายนะครับดังนั้นนะครับก็ฝากนักเรียนครับใครสนใจเรื่องนี้นะครับอย่าลืมลองไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับสำหรับวันนี้นะครับครูขอจบเรื่อง IoT หรือ Internet of Things ไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ
4: นักเรียนนักเรียนขอบคุณ
5: ครับขอบคุณครับ
6: กิจกรรมนี้นะคะนักเรียนจะได้เรียนรู้แนวคิดของ IoT ค่ะ IoT นะคะก็เป็นการที่ Machine to Machine สามารถติดต่อสื่อสารกันได้ค่ะหรือว่าเรียกว่าอุปกรณ์นะคะสามารถที่จะเชื่อมโยงข้อมูลถึงกันและกันนะคะแต่อุปกรณ์พวกนี้นะคะก็คงจะไม่ใช่ดินสอหรือปากกาหรือกระดาษนะคะแต่ว่าจะต้องเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะคะอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีหน่วยประมวลผลนะคะหรือว่ามีเซ็นเซอร์ในการรับส่งข้อมูลระหว่างกันซึ่งในกิจกรรมนะคะจะเห็นว่านักเรียนได้ทดลองออกแบบฟาร์มไก่ไข่นะคะที่สามารถที่จะควบคุมอุณหภูมิควบคุมแสงนะคะเพื่อเพิ่มผลผลิตในฟาร์มไก่ไข่นี้นะคะให้คงที่โดยที่เราสามารถที่จะเชื่อมต่อผ่านมือถือหรือสมาร์ทโฟนนะคะเพื่อเข้าไปสั่งงานให้มีการเปิดปิดตัวแสงนะคะหรือว่ามีการวัดอุณหภูมิอัตโนมัตินะคะในทุกๆวันทุกๆวินาทีแล้วก็เก็บข้อมูลนะคะโดยข้อมูลเหล่านี้นะคะนักเรียนสามารถดูผ่านตัวสมาร์ทโฟนได้นะคะจะแสดงผลออกมาเป็นกราฟได้นะคะนอกจากนี้แล้วนะคะยังมีการที่จะเชื่อมโยงเข้าไปสู่เรื่องของการเก็บข้อมูลด้วยนะคะโดยใช้บริการของ IFTTT เพื่อที่จะเชื่อมโยงข้อมูลที่เป็นข้อมูลแสงนะคะข้อมูลอุณหภูมิเหล่านี้นะคะไปเก็บอยู่ใน Google Sheet ซึ่งเมื่อเราได้ข้อมูลเหล่านี้แล้วนะคะเราที่จะสามารถเอาข้อมูลมาวิเคราะห์ได้เลยค่ะว่าฟาร์มไก่ไข่ของนักเรียนเนี่ยมีประสิทธิภาพยังไงบ้างนะคะไก่มีการฟักไข่อยู่คงที่มีปริมาณที่ดีอย่างต่อเนื่องไหมนะคะหรือว่ามีอุณหภูมิที่เราควบคุมได้แล้วเนี่ยทำให้ฟาร์มของเราเนี่ยมีผลิตภัณฑ์หรือมีคุณภาพผลผลิตที่ดีขึ้นหรือเปล่านะคะเหล่านี้นะคะจะเป็นการที่สอนให้นักเรียนรู้จักพื้นฐานของการเชื่อมโยงอุปกรณ์ที่เป็นอุปกรณ์ IoT นะคะแล้วก็จะสามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้กับอุปกรณ์ที่เป็นลักษณะ IoT เหล่านี้กับงานอื่นๆได้นะคะแล้วก็สามารถที่จะจัดเก็บข้อมูลแล้วก็นำมาประมวลผลนะคะและจะทำให้ผลิตภัณฑ์หรือคุณภาพของสิ่งของที่เราเก็บข้อมูลมานี้ทำได้ดีขึ้นค่ะสำหรับกิจกรรมนี้นะคะนักเรียนได้ทดลองสร้างระบบ IoT ที่เป็นแบบจำลองนะคะในเรื่องของฟาร์มไก่ไข่แล้วนะคะทีนี้เราสามารถที่จะให้นักเรียนเนี่ยสามารถระบบ IoT อื่นๆได้อีกนะคะอาจจะฝากลักษณะคำถามแบบนี้นะคะให้คุณครูลองถามในชั้นเรียนดูค่ะว่านักเรียนสามารถที่จะสร้างระบบ IoT ที่เป็นประโยชน์นะคะต่อครอบครัวต่อชุมชนต่อโรงเรียน

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

ำทุกคนคงเคยรู้จักคำนี้กันมาบ้างแล้วใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นคำว่านวัตศิลป์ล่ะคะเรารู้จักคำนี้กันดีพอแล้วหรือยังวันนี้นะคะพิงจะพาทุกคนไปดูงานนวัตศิลป์ค่ะที่ถูกต่อยอดจากงานหัตถกรรมดั้งเดิมจนกลายมาเป็นงานรูปแบบใหม่ๆที่เราอาจจะคาดไม่ถึงเลยล่ะค่ะ

0: นวัตศิลป์เป็นคำสมาร์ก็คือนวัตกรรมบวกศิลปะหัตกรรมนะคะเป็นนวัตศิลป์หมายความว่างานศิลปะหัตกรรมที่มีการใช้นวัตกรรมเข้าไปนะคะอาจจะเป็นนวัตกรรมทางความคิดนวัตกรรมในเรื่องของการผลิตหรือการผสมผสานงานศิลปะหัตกรรมที่เกิดรูปแบบใหม่งานนวัตกรรมหรือนวัตศิลป์จึงเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้งานศิลปะหัตกรรมเหล่านั้นยังคงอยู่งานศิลปหัตถกรรมเนี่ยจะแตกต่างจากงานหัตถกรรมทั่วไปก็คือมีการใช้พื้นฐานองค์ความรู้ในเรื่องของภูมิปัญญาแต่งานนวัตศิลป์เนี่ยเป็นงานหัตถศิลป์ที่ต่อยอดด้วยนวัตกรรมไม่ว่าจะเป็นนวัตกรรมทางความคิดในวิธีการทำงานนวัตกรรมของวัตถุดิบดังนั้นจึงไม่มีการแบ่งประเภทนะคะเพียงแต่มีการเอานวัตกรรมที่หลากหลายนะคะโดยเอามุมมองของนักออกแบบหรือความคิดใหม่ๆที่นำไปสู่การใช้งานที่ใช้ได้จริง
1: เราได้รู้จักเรื่องราวความหมายเกี่ยวกับนวัตศิลป์คร่าวๆกันไปแล้วถึงเวลาที่จะต้องไปตามหาเจ้าของของผลงานเหล่านี้กันค่ะและคนแรกที่เราจะไปพบคือเจ้าของผลงานนวัตศิลป์ที่ชื่อว่าทีปามาลีที่ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทประชาชนทั่วไปจากการประกวด ICA 2017การประกวดผลิตภัณฑ์หัตถกรรมเชิงสร้างสรรค์ครั้งที่6Innovative Craft Award 2017 ซึ่งจัดโดยศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศค่ะพี่สาวินสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีครับ
1: อ๋อนี่ผลงานใหม่เหรอคะเนี่ย
2: อ๋อไม่ใช่เป็นงานที่เคยออกแบบไว้ฮะแล้วก็เอามาตรวจความเรียบร้อยก่อนจะส่งให้ลูกค้า
1: ทั้ง2อันเลยใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
1: ตอนนี้นะคะเราอยู่กับพี่สาวินค่ะศิลปินของเรานั่นเองค่ะวันนี้พิงค์มาหาพี่สาวินนี่พิงค์มีเรื่องอยากจะถามค่ะเกี่ยวกับผลงานของทีปามาลีค่ะผลงานตัวนี้นี่มีแรงบันดาลใจยังไงบ้างคะ
2: ก็ทีปามาลีเป็นผลงานที่เราประกวดกับสสปนะครับความหมายของมันคือดอกไม้ที่มีแสงสว่างจุดประทีปเราได้แรงบันดาลใจมาจากงานจิตรกรรมเครื่องแขวนในพระอุโบสถวัดสุมนัสก็เป็นเรื่องราวของการร้อยดอกไม้การเอาดอกไม้ต่างๆชนิดเนี่ยมาผสมผสานเข้าด้วยกันจนเกิดเป็นงานเครื่องแขวนไทยนี่แหละฮะเราก็เลยเกิดแรงบันดาลใจว่าถ้าเราเอาอัตลักษณ์ของแต่ละชุมชนงานหัตถกรรมของแต่ละชุมชนเนี่ยมาผสานเข้าด้วยกันเนี่ยบวกนวัตกรรมเข้าไปดูซิมันจะเกิดอะไรขึ้นนี่ก็เลยเป็นแรงบันดาลใจของทีปามาลี
1: กว่าที่จะมาเป็นผลงานของทีปามาลีอะค่ะตรงนี้เรามีขั้นตอนการทำงานยังไงคะ
2: สำรวจชุมชนก่อนที่เรามีความสนใจเหมือนกับการร้อยดอกไม้เราต้องเลือกดอกไม้ก่อนเราเลือกสีสันก่อนแล้วเลือกดอกไม้ว่าเราจะใช้ดอกไม้ชนิดไหนหลักๆเลยตรงนี้คือเอาภายในจังหวัดเชียงใหม่คือเป็นจังหวัดบ้านเกิดของเราเองก็คืออ่ะในจังหวัดเชียงใหม่เรามีอะไรบ้างที่น่าสนใจลองเอาหยิบมาผสมผสานสิ
1: โอ้พูดอย่างนี้อยากไปเชียงใหม่แล้วเลย อยากรู้ว่าเป็นยังไงบ้าง
2: ได้ๆ
1: งั้นเดี๋ยวเราไปที่เชียงใหม่กันดีกว่าค่ะไปดูที่มาของแรงบันดาลใจแล้วก็วัตถุดิบกันดีกว่าค่ะ
2: โอเค
1: และนี่ก็คือหมู่บ้านก่ายน้อยอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่หนึ่งในแหล่งกำเนิดผลงานนวัตศิลป์ชิ้นนี้ค่ะเรารู้จักชุมชนนี้ได้ยังไงคะ
2: ผ่านทางคุณแม่ครับคุณแม่เป็นคนทำวิจัยเกี่ยวกับพวกเครื่องจักรสารแล้วเขาก็ทำรีเสิร์ชในสถานที่ในพื้นที่ของทางภาคเหนือว่ามีที่ใดบ้างที่ทำงานเครื่องจักรสารแล้วก็ที่ใดบ้างเป็นแหล่งวัตถุดิบอะไรอย่างเงี้ยฮะ
1: อย่างตัวทีปามาลีอะค่ะพี่ก็คือมาทำที่ชุมชนนี้เหมือนกันใช่ไหมคะ
2: เกริ่นก่อนว่ามันเป็นผลงานที่ประกวดในหัวข้อเรื่องของชุมชนบันดาลใจหนึ่งเลยคือเราโฟกัสไปที่ชุมชนต้องเป็นชุมชนที่ทำงานด้วยกันเราก็เลยโฟกัสมาที่นี่และอย่างเราอ่ะเราเป็นคนชอบทำงานเครื่องจักรสารด้วยอยู่แล้วแล้วเขาก็เป็นคนที่ทำงานให้เราด้วยแล้วพูดง่ายคือก็ใกล้มือเราก็เลยอ่ะงั้นโฟกัสมาที่ชุมชนนี้เลยละกันอะไรอย่างเงี้ย
1: ชุมชนนี้ตอนแรกอ่ะเขาทำเป็นตัวกระติบใช่ไหมคะแต่ว่าผลงานที่เราจะทำเนี่ยมันจะเป็นแบบรูปแบบใหม่ไปเลยอะค่ะตรงนี้มีอุปสรรคอะไรกับการทำงานในชุมชนไหมคะ
2: น่าจะเรื่องของการสื่อสารมากกว่าแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องยากเพราะว่าคนที่นี่เขามีพื้นฐานมีทักษะอยู่แล้วเรามีหน้าที่แค่ปรับเปลี่ยนบางอย่างอาจจะเป็นรูปทรงหรืองานออกแบบรูปร่างจากภาชนะเดิมให้เปลี่ยนไปตามที่เราต้องการ
1: แล้วอย่างผลงานทีปามาลีอะค่ะเราให้ชุมชนทำเป็นทั้งตัวผลงานเลยหรือเปล่าคะ
2: 90% มาจากที่นี่หมดเลย
1: ของทั้งชิ้นงานเลยหรอก็เยอะนะเหมือนกับว่าเป็นวัสดุแบบหลักเลย
2: ใช่มันเป็นวัสดุหลักครับเพราะว่าตอนประกวดเนี่ยเขาจะให้เราเลือกไปเลยว่าเราจะ

0: ทำงานหัตถกรรมประเภทไหนซึ่งผมเลือกเครื่องจักสาน
1: ค่ะใช่แล้วพอเราทำผลงานเสร็จเรียบร้อยแล้วไปประกวดมาแล้วเนี่ยเขาได้เห็นผลงานตัวสำเร็จไหมคะ
0: มีรู้สึกเป็นหลวงไปเห็น
1: เคยเห็นผลงานแบบที่มันสำเร็จแล้วไหมคะ
2: เคยเห็นก็ดูแล้วมันสวยกว่าที่คิดไว้อ่ะไม่รู้ว่าจะสวยแบบนั้นไงแล้วก็เอารูปมาให้พวกพี่ๆป้าๆที่เขาในกลุ่มดูเขาชอบใจกันใหญ่เลยเขาว่าสวยมากเลย
1: ก็คือเป็นคุณแม่ที่เป็นคนดูแบบแล้วก็คิดว่าจะสาดยังไงแล้วก็ไปบอกคนในชุมชนใช
2: ่
1: ไหมคะ
2: ใช่
1: แล้วคนในชุมชนเขาว่าไงบ้างคะ
2: แรกๆเขาก็ไม่อยากรับเนี่ยมันยากเขาก็อยากทำที่เขาทำมีอยู่แบบใหม่ๆเขาไม่อยากทำ
1: พอเขาได้ลองทำเลยวะ
2: เขาก็ถนัดแล้วเขาก็อยากทำแบบนั้นอีกละ
1: แต่พอลองทำแล้วก็ทำได้
2: ได้ค่ะ
1: เราคิดว่าตรงนี้นี่ทำให้เหมือนกับว่าเป็นแรงบันดาลใจในการที่จะทำชิ้นงานใหม่ๆต่อไปอะค่ะ
0: ครั้งแรกเราอาจจะเป็นเอเลี่ยนเขามาทำอะไรชั้นสารกระติบอยู่ดีๆเธอมาบอกให้ชั้นสารนู่นสารนี่ทำไมเนาะปะแต่ในมองในมุมกลับพอเราเริ่มทำให้เขาได้เห็นภาพชัดเจนขึ้นอย่างเช่นว่างานออกแบบสามารถช่วยพัฒนาวิถีของงานหัตถกรรมเนี่ยให้ไปในทิศทางที่ดีขึ้นได้อย่างเช่นลองเอาไม้ไผ่ซึ่งไม่เคยเขาไม่เคยสารเป็นดอกไม้ให้เขาลองได้ทำมันจะต้องมีสักวันที่เขาฉีกกฎฉีกแนวด้วยความคิดของเขาเองว่าเออลองเอาไปทำเป็นแบบนี้สิมันเหมือนเราเป็นต้นแบบทางความคิดให้เขาว่าเราต้องลองพัฒนานะมันถึงจะมีอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นได
1: ้การที่พี่มาทำงานนี้ค่ะพี่คิดว่าชุมชนหรือว่างานนี้ให้อะไรกับพี่บ้างคะ
0: จำเมื่อก่อนที่เขาจะมีอยู่ช่วงนึงที่หมดฤดูเพาะปลูกอะไรเงี้ยเขาก็จะมีช่วงว่างแล้วก็อ่ะลองเอางานไปทำเลยเพราะว่าไม้ไผ่เนี่ยมันจะมีช่วงนึงที่ตัดได้กับช่วงนึงที่ตัดไม่ได้เพราะฉะนั้นในช่วงที่ตัดไม่ได้เนี่ยเขาก็ต้องสแตนด์บายของไว้แล้วก็พูดง่ายคือต้องมีงานนั่นแหละและการที่เราได้เห็นเขาได้มีรายได้มันก็ทำให้เรารู้สึกดี
1: เหมือนมันก็เป็นรายได้เสริม
0: ใช่เป็นรายได้เสริม
1: อย่างผลงานที่ปามาลีเนี่ยก็คือประกอบด้วยชุมชนหลายๆชุมชนมาประกอบกันถูกไหมคะ
0: ใช่ครับเดี๋ยวจะพาไปที่ชุมชนบ่อสร้างละกันเพราะเป็นชุมชนที่วัตถุดิบจากที่เนี่ยบางส่วนส่งต่อไปที่ชุมชนที่นู่น
1: ได้ค่ะงั้นเดี๋ยวพิงขอแอบดูพี่สาววินกับชาวบ้านทำงานก่อนแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวเราไปชุมชนบ่อสร้างกันค่ะ

0: ผลงานทีปามาลีเป็นการรวมภูมิปัญญาจากหลายที่เข้าด้วยกันเพื่อสร้างเป็นผลงานนวัตศิลป์และที่นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของผลงานชิ้นนี้ค่ะ
1: เราจะเห็นว่าในงานหัตถกรรมการทำร่มเนี่ยมันจะมีชิ้นส่วนที่ต้องใช้ไม้ไผ่ชิ้นส่วนตัวนั้นก็มาจากหลายๆที่หนึ่งในนั้นก็คือม่อนเงาะตอนทำทิปามาลีนะครับหนึ่งคือผมเข้ามาเอากระบวนการทำงานไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการขึ้นรูปการทำโครงร่มที่ต้องใช้ไม้ไผ่อะไรเงี้ยผมก็เอาไปประยุกต์แล้วก็ดัดแปลงให้เข้ากับงานของผมเอง
2: มันมีความหมายไหมคะการที่เราเอาร่มเนี่ยไปอยู่ในชิ้นงานนี
1: ้ร่มเนี่ยเป็นงานหัตถกรรมที่เด่นชัดของชุมชนนี้เอารูปร่างของโครงร่มเนี่ยแหละไปเป็นแกนกลางในการทำงานเหมือนเราอยากให้ชุมชนอื่นๆที่เราได้เข้าไปทำงานกับเขาเนี่ยเปรียบเปยว่าเหมือนเป็นโครงสร้างหลักๆในการทำงานของเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยฮะ
2: ส่วนมากลูกค้าที่มาสั่งนี่จะเป็นลูกค้ากลุ่มไหนคะ
1: มันเป็นเรื่องน่าเศร้านะที่ว่า
2: ไม่มีลูกค้าไทยเลย
1: งานหัตถกรรมเนี่ยลูกค้าไทยก็มีแต่มันมีน้อยแต่ส่วนใหญ่มันกลายเป็นว่าเป็นลูกค้าต่างชาติซะส่วนใหญ่เหมือนทุกวันนี้เราขายวัฒนธรรมบ้านเราเพื่อง้อคนต่างชาติที่เขาเข้ามาเที่ยวแต่ในขณะเดียวกันคนบ้านเราเองเนี่ยกับไม่ได้ให้ความสำคัญกับสิ่งที่เรามีอยู่คนรุ่นใหม่ๆเนี่ยเขาไม่ค่อยให้ความสำคัญอะไรกับเรื่องพวกนี
2: ้แล้วอย่างงานที่เราทำอะค่ะเอาไปใช้ได้จริงไหมคะ
1: เอาจริงๆงานหัตถกรรมหรืองานศิลปะทุกชิ้นเนี่ยมันมีหน้าที่ของตัวมันเองอย่างงานของผมงานที่ปามาลีเนี่ยผมทำเพื่อให้มันเป็นของตกแต่งแล้วก็เน้นเพื่อให้มันเอาไปทำตลาดได้จริงเพื่อที่ว่าหลังจากที่ผลงานของผมขายได้จริงแล้วผมจะได้มีรายได้ให้กับชุมชนที่เขาทำงานให้ผมด้วย
2: แต่ว่าผลงานนี่ก็ไม่ได้หมดแค่2ชุมชนนี้ใช่ไหมคะ
1: ยังมีต่อ เพราะว่าส่วนประกอบในที่

0: ปามารีเนี่ยมีค่อนข้างเยอะและเดี๋ยวจะพาไปอีกชุมชนหนึ่งคือชุมชนที่ทำโลหะดอกไม้ไหวค่ะเดี๋ยวพาชมตรงนี้ก่อนละกันโอเคแล้วเดี๋ยวเราไปกันที่วัวลาย
1: วัวลาย
0: โอเคครับ
1: จากภูมิปัญญาดั้งเดิมถ้านำไปต่อยอดก็อาจสร้างสิ่งใหม่ๆได้น่าสนใจเลยทีเดียวค่ะชุมชนวัวลายก็เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่ผลงานทีปามาลีได้นำภูมิปัญญาของชุมชนมาประกอบต่อยอดในชิ้นงานค่ะ
2: ตอนนี้เราก็อยู่ที่ชุมชนวัวลายแล้วใช่ไหมคะ
0: ใช่คร
2: ับอันนี้วัดอะไรอะคะ
0: วัดหมื่นสารครับสุดตรงนี้จะเป็นหอศิลป์ของวัด
2: สวย
0: สังเกตว่าทำจากเครื่องเงินหมดเลยเพราะที่นี่ชุมชนวัวลายเป็นชุมชนที่เราทำงานหัตถกรรมเกี่ยวกับเครื่องเงินเป็นอีกหนึ่งชุมชนที่เขาสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองในการทำงานในการขายในการหาลูกค้าในการสร้างรายได้จากงานหัตถกรรมอะไรเงี้ยฮะผมเอาดอกไม้ไหวคือการทำดอกไม้เนี่ยจากโลหะเป็นอีกส่วนประกอบหนึ่งในงานทีปามารี
2: ดอกไม้ไหวนี่คืออะไรอะคะ
0: ดอกไม้ไหวนี่จะเป็นเครื่องประดับของชาวล้านนาเมื่อก่อนเขาใช้บูชาใช้เหมือนกันเรามีดอกไม้สดแล้วอะเราก็เอาแผ่นโลหะนี่แหละลองมาทำเป็นดอกไม้ไหวอะไรอย่างเงี้ยฮะก็เลยกลายเป็นงานหัตถกรรมของที่นี
2: ่แล้วการที่เอาดอกไม้ไหวเข้าไปในตัวผลงานทีปามาลีเนี่ยค่ะมันมีความหมายไหมคะ
0: เพราะว่างานของผมเนี่ยอินสปิเรชันมาจากเครื่องแขวนคือดอกไม้ซึ่งดอกไม้นั้นต้องแสดงอัตลักษณ์ของแต่ละชุมชนด้วยคือชุมชนวัวลายนี่แหละก็เลยเอาดอกไม้ไหวนี่แหละมาประกอบเป็นการรวมเอาอัตลักษณ์ของแต่ละชุมชนมาผสมผสานกันในชิ้นงานอีกที
2: เดี๋ยวนี้ชุมชนวัวลายนี่เขายังทำพวกเครื่องเงินดอกไม้ไหวอะไรอยู่ไหมคะ
0: ยังทำอยู่จะเป็นพวกเครื่องประดับจะเป็นพวกอะไรอย่างนี้ซะส่วนใหญ่ตัวดอกไม้ไหวเองบางทีตอนนี้ก็จะเริ่มมีคนทำน้อยลงแล้วเพราะว่ามันถูกแทนที่ด้วยการสร้างจากเครื่องจักรมันไวไงฮะมาแต่ก็ยังพบยังเห็นการทำดอกไม้ไหวจากมืออยู
2: ่ส่งผลกระทบกับงานของเราไหมคะเพราะว่าคือเราก็ต้องเอาวัสดุจากที่นี
0: ่มีผลกระทบครับเพราะว่าการสร้างสรรค์อะไรก็ตามแต่ที่สวยงามที่ละเอียดอ่อนเนี่ยจำเป็นต้องใช้เวลาพูดง่ายเขาไม่ค่อยมีใจที่จะมาทำอะไรตรงนี้ที่มันใช้เวลาเยอะๆอะไรเงี้ยฮะ
2: แล้วเดี๋ยวนี้คือคนไม่ค่อยสนใจที่จะทำแล้วทำไมพี่สาวินยังสนใจเรื่องของนวัตศิลป์หัตถศิลป์อะไรอย่างนี้อยู่อะคะ
0: ก็ส่วนตัวเลยเราเป็นคนที่ชอบในงานหัตถกรรมงานหัตถศิลป์อะไรพวกนี้งานหัตถกรรมงานศิลปะนี่แหละคือตัวบ่งชี้ว่าเรามาจากไหนอัตลักษณ์วัฒนธรรมเราเป็นแบบไหนซึ่งเรามีความภูมิใจในภูมิภาคของเราที่มีงานหัตถศิลป์งานหัตถกรรมเนี่ยค่อนข้างเยอะ
2: อันนี้เหมือนเป็นแรงบันดาลใจด้วยหรือเปล่า
0: เป็นแรงบันดาลใจในการทำงานเลยใช
1: ่อย่างที่บอกค่ะนวัตกรรมคือการต่อยอดความคิดจากหัตถกรรมดั้งเดิมมาสู่ความคิดสร้างสรรค์สร้างงานในรูปแบบใหม่เพื่อเกื้อหนุนกันระหว่างนักออกแบบกับชุมชนและด้วยความที่ศิลปะไม่เคยมีกรอบทำให้คุณสาวินสายมาได้สร้างสรรค์ผลงานขึ้นมา1ชิ้นซึ่งนำความรู้จากหัตถกรรมถึง6ชุมชนด้วยกันจนมาเป็นผลงานที่มีชื่อว่าทีปามาลีค่ะ

0: วัตสินสามารถสร้างอะไรใหม่ได้อีกมากมายเพียงใส่ความคิดสร้างสรรค์และอีกหนึ่งผลงานที่สะท้อนถึงศิลปะความเชื่อและแรงศรัทธาที่มีต่อพระพุทธศาสนาการทำงานศิลปะโดยดึงคุณค่าของความงามจากการทำบาดบุมาตีความใหม่จนทำให้ผลงานนี้ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทประชาชนทั่วไปค่ะผลงานนะคะที่สะท้อนถึงศิลปะความเชื่อและแรงศรัทธาของพระพุทธศาสนาโดยการนำเอาบาดบุมาตีความหมายใหม่จนเกิดมาเป็นผลงานที่มีชื่อว่าบัวค่ะผลงานนี้นี่ได้ข่าวว่าได้รับรางวัลด้วยใช่ไหมคะ
1: ผลงานนี้ก็คือเหมือนกับว่าได้รับรางวัลชนะเลิศของ Innovative Craftประจำปีล่าสุดนะครับ2017เราได้แรงบันดาลใจจากชุมชนบ้านบาด
0: บาดบุนี่เป็นยังไงอะคะ
1: บาทบุก็คือบาทที่ถูกบัญญัติไว้ในธรรมวินัยครับบาทต้องเป็นบาทดินกับบาทเหล็กซึ่งในสมัยปัจจุบันนะครับบาทกลายเป็นบาทปั๊มทั้งหมดเราก็เลยสนใจว่าทำไมเขายังคงทำไอ้บาทตัวนี้อยู่ครับ
0: กว่าที่จะมาเป็นผลงานบัวชิ้นนี้อะค่ะมีวิธีการทำยังคะ
1: เริ่มต้นนะครับเราเข้าไปเปลี่ยนโปรเซสเดิมของบาทบุครับที่มี8ขั้นตอนเราไปตัดขั้นตอนบางขั้นตอนของบาทบุที่มันไม่สำคัญออกอย่างเช่นการทำคอร์ดบาทซึ่งมันเป็นการกำหนดรูปทรงของตัวชิ้นงานครับเราก็เลยหาวิธีว่าถ้าเราไม่เอาตัวการทำขอบบาทเราจะมีการทำแพทเทิร์นหรือว่ารูปทรงยังไงได้บ้างแล้วก็ไปเห็นว่าที่บ้านบาทครับมันมีการทำตัวที่เรียกว่ากีบบัวหรือว่าหน้าบัวอะไรเงี้ยครับก็เลยลองเปลี่ยนตัวหน้าบัวตัวนี้ให้มันมีไซส์ที่มันแตกต่างกันอย่างสมมติ
0: ใช
1: ่ตัวนี้เขาเรียกว่ากีบบัวหรือว่าหน้าบัวถ้าเราเปลี่ยนตัวนี้ให้มันกว้างขึ้นหรือว่าสั้นลงรูปทรงมันก็จะถูกเปลี่ยนตามแต่ทีเนี้ยเราเปลี่ยนจากตัวนั้นมาเป็นตัวเนี้ยมันก็ต้องไปคุยกับช่างในชุมชนว่าเขาทดลองทำกับเราไหมแล้วก็ลองทำแพทเทิร์นไหมให้เขาดูตัดกระดาษทำโมเดลม็อกอัพอะไรเงี้ยให้ช่างดูครับอันเนี้ยเรียกว่าการประกบกงมันเหมือนการครอบกงของแบบเหล็กไว้ครับ
0: อ๋อก็คืออันนี้เป็นตัวดั้งเดิม
1: ใช่ตัวดั้งเดิมใช่
0: แต่ว่าเราเอาข้างบน
1: เอาข้างบนออก
0: แล้วก็เอา
1: ใช่
0: หน้าวัวไปแปะไว้ตรงน
1: ี้ใช่เอาไปแปะตรงนี้แต่ว่าก่อนขั้นตอนเนี้ยเราหาวิธีเชื่อมแบบใหม่ก็คือเอาตัวแพทเทิร์นของเขาเลยไปเชื่อมกันเองมุมตรงปลายตรงนั้นเนี้ยเข้ามาติดกันเนี้ยแล้วก็เอาตัวขีบบัวเข้ามาประกบมันก็จะได้อีกรูปทรงหนึ่งแล้วแต่ว่าโปรเซสอื่นก็เหมือนกับบาดบุลักษณะเดิมแต่ว่ามันจะมีที่เราเสริมเข้ามาที่เป็นเชิงนวัตกรรมนิดนึงก็คือเราเอาสีเทอร์โมโครมิกมันก็คือสีที่เปลี่ยนแปลงตามอุณหภูมิครับเข้ามาใช้ถ้าเราเอาเทียนเข้าไปใส่หรือว่ามีความร้อนเข้าไปเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนเป็นอีกสีนึงก็คือจากสีเขียวกลายเป็นสีน้ำตาลอะไรเงี้ยครับ
0: แล้วจากตัวนี้นี่ต่อยอดไปเป็นผลงานอื่นด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: ก็เป็นผลงานชิ้นนั้นใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับตัวนี้มันจะเป็นเตาอโรมาหอมระเหยนะครับพอเราเข้าไปซึมซับตัวกระบวนการในชุมชนเนี่ยเราก็พยายามดึงจุดเด่นอย่างกระบวนการการขึ้นรูปจากเหล็กแผ่นเดียวเราก็คือเอาแผ่นโลหะครับเอามาตีด้วยค้อนกะล่อนแล้วก็ตีขึ้นมาเป็นรูปทรงที่มันดูร่วมสมัยมากขึ้นเสร็จแล้วเราก็พยายามนำจุดเด่นเรื่องของสีเทอร์โมโครมิกครับที่เราใช้โค้ดเข้าไปกับตัวโลหะซึ่งมันจะเปลี่ยนตามอุณหภูมิครับอันนี้คือถ้ามันร้อนมากๆมันจะกลายเป็นสีเทานะครับซึ่งผมคิดว่าที่เรานำมาต่อยอดเนี่ยมันสามารถขายเชิงพาณิชย์ได้ง่ายกว่าตัวรูปแบบบัวครับเพราะว่าบัวมันมีเรื่องของศาสนาด้วยแล้วก็รูปแบบที่คนมันเอาไปใช้ได้ยากแต่ถ้าเป็นเตาอโรมาแบบเนี้ยคนรุ่นใหม่หรือว่าธุรกิจประเภทสปาธุรกิจความงามอะไรเงี้ยสามารถนำไปตกแต่งโรงแรมหรือว่าซื้อไปตกแต่งบ้านอะไรได้ง่ายมากขึ้นนะ
0: นวัตศิลป์ที่พิงพาคุณผู้ชมไปชมกันแล้วพิงยังมีงานนวัตศิลป์ที่น่าสนใจที่จะนำมาเสนอต่อคุณผู้ชมอีกหลากหลายงานเลยล่ะค่ะส่วนจะน่าสนใจแค่ไหนไปชมกันค่ะ

0: แรงบันดาลใจที่มาของแรงบันดาลใจก็คือเราได้แรงบันดาลใจมาจากผ้าไหมมัดหมี่ของภาคอีสานก็คือตอนนั้นรู้สึกว่าสนใจในภูมิปัญญาที่มันเป็นแบบผ้าไหมเลยเพราะว่าตัวเองชื่นชอบอยู่แล้วครับก็เลยพอเราได้ลงชุมชนแล้วเรารู้สึกว่าอยากที่จะนำตรงนั้นมาพัฒนาต่อยอดจากที่มันเป็นผ้าไหมก็เลยเป็นแรงบันดาลใจอยากที่จะเอามาทำอย่างอื่นอีกครับแล้วก็ผ้าไหมมันมีในแต่ละจังหวัดมันจะไม่เหมือนกันในชุมชนคือถ้าที่ไหนที่มีแบบการทำมันมีเรารู้สึกว่ามันสามารถเอามาทำได้หมดเลยซึ่งในแต่ละมันก็จะมีสีที่ไม่เหมือนกันมันจะทำให้ได้งานในแบบในมูดที่ว่าแตกต่างกันออกไปแต่ว่าโดยสุดท้ายแล้วมันก็มาจากภูมิปัญญาผ้าไหมมันมีครับคือในด้านของการใช้งานคือพอมันเป็นธรรมชาติเรารู้สึกว่าในปัจจุบันมันมีเทคโนโลยีเข้ามามากขึ้นแต่ว่ามันเหมือนการเราย้ายธรรมชาติเข้ามาแบบเข้ามาอยู่กับโลกปัจจุบันเข้ามาอยู่กับสังคมมากขึ้นนะครับเราก็เลยรู้สึกว่าอยากให้มันอินด้วยมากขึ้น
1: ชื่อผลงานปฏิสัมพันธ์ครับก็คือในปัจจุบันนะครับมนุษย์มีปฏิสัมพันธ์กับเทคโนโลยีมากขึ้นจึงทำให้งานหัตถกรรมครับถูกลืมเลือนไปผมจึงมีแนวคิดในการสร้างมูลค่าของงานหัตถกรรมครับด้วยการจับงานจักสานกับงานปั้นมาผสมกันครับจึงเป็นตัวผลิตภัณฑ์ครับที่สามารถขยำบิดยุบย่อได้ครับชุมชนบันดาลใจของผมก็คือได้ไปศึกษาจากกลุ่มปานีจักสานนะครับที่จังหวัดสิงห์บุรีครับก็เลยมาเป็นแรงบันดาลใจในการทำงานชิ้นนี้ครับตัวผลิตภัณฑ์ที่ผมทำขึ้นก็จะเป็นแจกันครับที่มี3ฟังก์ชันด้วยกันก็คือฟังก์ชันแรกก็จะสามารถบิดเพื่อเปลี่ยนลวดลายครับแล้วก็จะเป็นแบบยุบเพื่อให้เกิดการจัดดอกไม้ที่เข้ากับตัวแจกันการย่อก็คือเป็นสามารถจะเป็นแจกันทรงสูงก็ได้แจกันทรงต่ำก็ได้ครับของตัวแจกันเองซึ่งให้ผู้บริโภคไม่ต้องเปลี่ยนแจกันบ่อยครับและมีปฏิสัมพันธ์กับตัวผลิตภัณฑ์ด้วยครับ

ครับพวกเรานะครับเป็นเด็กต่างจังหวัดกันทั้ง3คนแล้วก็ตอนเด็กๆเนี่ยต้องเข้าวัดกันบ่อยแล้วก็เราจะสิ่งแรกที่เราเห็นก็คือเสือที่วางอยู่ในวัดนะครับแล้วเราก็สงสัยว่าไอ้เสือเนี่ยมันมีกรรมวิธีการผลิตยังไงนะเราเลยตามหาว่าเสือที่ไหนที่ชื่อดังขึ้นชื่อผมเลยรู้จักเสือกกสุริยาจังหวัดจันทบุรีนะครับผมเลยได้ตามไปหาแล้วก็ลองได้ทดลองว่าทอเสือเนี่ยเป็นทอยังไงซึ่งเราก็พบว่าเสือเนี่ยมันมีรูปแบบของมันก็คือว่ามันเป็นแผ่นแบนเท่านั้นแล้วมันไม่ได้มีการแปรรูปไปในเชิงอย่างอื่นที่ได้หลากหลายมากมายพวกเราก็เลยคิดกันว่าเราจะทำไงเนี่ยที่จะเพิ่มมูลค่าให้กับเสือได้มากขึ้นซึ่งในการทำทั้งหมดครับเราก็ไม่ได้ไปเปลี่ยนแปลงตัววิถีชีวิตของชุมชนเราแค่แทรกเสริมแทรกเข้าไปว่าถ้าเกิดเรามีวัสดุนำมาร่วมกันซึ่งเหล็กก็เป็นวัสดุที่หาได้ง่ายๆอยู่แล้วในชุมชนเอามาเพิ่มด้วยเนี่ยมันก็เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับตัววัสดุแล้วก็ตัวผลิตภัณฑ์ของชุมชนเองครับ

0: ชื่อผลงานคือ Echo กังวานแรงบันดาลใจจากงานนี้ก็คือว่าจากการที่ได้ลงชุมชนซึ่งเป็นชุมชนเซรามิกที่ใหญ่ก็คือลำปางนะคะจะได้เห็นชาวบ้านเนี่ยเขียนลายคลามซึ่งเป็นลายที่มีกำเนิดอยู่ในประเทศไทยคือชื่อว่าลายสับปะรดชาวบ้านเนี่ยก็คือเขียนวันหนึ่งประมาณ 50-100 ใบแต่ว่าเราเป็นผู้บริโภคเราไปเจอลายสับปะรดอยู่ในตลาดเนี้ยเราก็จะเห็นว่ามันเป็นของที่ไม่ค่อยมีคุณค่าก็คือเห็นกระดาษดื่นอะไรอย่างนี้ทีนี้ก็เลยเกิดแรงบันดาลใจว่าถ้าเราหยิบเอาลายเนี้ยซึ่งมันมีความดั้งเดิมประเทศไทยเนี่ยมาใช้ในรูปแบบอื่นแทนที่มันจะเป็นแพทเทิร์นที่วางอยู่บนจานหรือพื้นผิวที่ขนาดเล็กอย่างเช่นจักรันหรือจานอะไรเงี้ยเราก็ขยายมันขึ้นมาเป็นกระเบื้องตกแต่งผนังขนาดใหญ่อาจจะได้ถึง10เมตร20เมตรตัวแพทเทิร์นที่เกิดขึ้นก็จะเป็นการหยิบเอาลายสับปะรดมาตัดทอนรายละเอียดให้มันเกิดเป็นยูนิตต่อกันได้เป็นแพทเทิร์นแล้วก็สามารถสร้าง variation ด้วยสีแล้วก็การปลงทึบของแต่ละของชิ้นงานแต่ละช่องเราก็เลยจับ2อันนี้มาคอมไบน์มาผสมกัน
1: งานนวัตศิลป์นอกจากจะสะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าของศิลปะท้องถิ่นแล้วปัจจุบันยังได้นำงานนวัตศิลป์มาต่อยอดเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนท้องถิ่นอีกด้วยค่ะ
2: เรามีโครงการที่แลกเปลี่ยนงานนวัตศิลป์กับต่างประเทศด้วยนอกจากนี้เนี่ยเรายังนำเอางานนวัตศิลป์ไปจัดแสดงในต่างประเทศเพื่อให้ต่างชาติได้รับรู้ในระยะต่อไปก็จะผนวกเรื่องของการขายออนไลน์เรื่องของการขายผ่านเครือข่ายของพันธมิตรต่างๆด้วยค่ะ
1: ในความหมายของแต่ละคนอาจจะแตกต่างกันไปแต่มีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือการนำหัตถกรรมดั้งเดิมมาพัฒนาต่อยอดในแนวทางใหม่เป็นหนึ่งในการอนุรักษ์หัตถกรรมที่มีตั้งแต่โบราณไว้ไม่ให้เลือนหายไปจากความเป็นไทยค่ะ

0: ทำดีเริ่มได้จากตัวเรา
1: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
2: เพราะการทำความดีจะนำมาซึ่งสังคมที่ดี

ที่พระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกสิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภควันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสวากขาโตภควตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้าขอนอบน้อมพระสงฆ์มายังพันเตติสรเนนะสหอัตถะศีลานิยาจามาข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอศีล8ประการพร้อมด้วยไตรสรณคมทุติยัมปิมะยังพันเตติสรเนนะสหอัตถะศีลานิยาจามาแม้ครั้งที่สองข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอศีล8ประการพร้อมด้วย

แม่ครั้งที่สามข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอศีลแปดประการพร้อมด้วยอิ

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังสรณังคัจฉามิข้าพระเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกธัมมังสรณังคัจฉามิข้าพระเจ้าขอถึงพระธรรมว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกสังฆังสรณังคัจฉามิข้าพระเจ้าขอถึงพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิแม้ครั้งที่สองข้าพระเจ้าขอ

พระเจ้าขอถึงพระธรรมว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิแม้ครั้งที่สองข้าพระเจ้าขอถึงพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิแม้ครั้งที่สามข้าพระเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิแม้ครั้งที่สามข้าพระเจ้าขอถึงพระธรรมว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิแม้ครั้งที่สามข้าพระเจ้าขอถึงพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึก

านซึ่งสิกขาบทคือเว้นจากการฆ่าสัตว์ด้วยตนเองและไม่ใช้ให้ผู้อื่นฆ่าอาทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิข้าพระเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบทคือเว้นจากการลักทรัพย์ของผู้อื่นด้วยตนเองและไม่ใช้ให้ผู้อื่นลักทรัพย์อาพรหมจริยาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิข้าพระเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบทคือเว้นจากการประพฤติกรรมอันเป็นฆ่าศึกแก่พรหมจรรย์มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิข้าพระเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบทคือเว้นจากวจีทุจริตสุราเมร

ทิยามิข้าพระเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบทคือเว้นจากการบริโภคอาหารในเวลาวิกาล

0: มันดานาวิภูสนัตธานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิข้าพระเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบทคือเว้นจากการฟ้อนรำขับร้องและประโคมเครื่องดนตรีต่างๆและดูการละเล่นชนิดเป็นข้าศึกต่อกุศลและรูปทาประดับตกแต่งร่างกายด้วยดอกไม้และของหอมอันเป็นที่ตั้งแห่งความยินดีอุจจาสยนะมหาสยนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิข้าพระเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบทคือเว้นจากการนั่งนอนบนเตียงต่างมีเท้าสูงเกินประมาณและที่นอนสูงใหญ่ภายในมีนุ่นและสำลีและเครื่องปูลาดอันวิจิตรงดงามต่าง
1: เจริญพรท่านผู้ชมรายการธรรมสาธุในวันนี้เราจะได้พูดคุยกันถึงเรื่องของศีลและอานิสงส์ของการรักษาศีลต่อจากเมื่อครั้งที่แล้วในครั้งที่แล้วเราได้อธิบายถึงเรื่องของศีลทั้ง5ประการซึ่งเป็นนิจศีลหรือเป็นศีลที่เราต้องรักษาอยู่ตลอดเวลานั่นก็หมายความว่าเราจะไปวัดก็ตามไม่ไปวัดก็ตามสมาทานกับพระหรือไม่สมาทานก็ตามทั้ง5ประการนี้เรียกว่าเป็นธรรมประจำใจที่เราต้องประพฤติปฏิบัติให้ได้เพราะคุณค่าของความเป็นมนุษย์ 100% ก็หารไปจากศีลทั้ง5ข้อนี้ถ้าขาดหายไป1ข้อก็หายไป 20% หายไป2ข้อก็หายไป 40% ความเป็นมนุษย์ก็จะลดลงเรื่อยๆเพราะฉะนั้นยิ่งเรารักษาศีลทั้ง5ประการนี้สมบูรณ์ได้มากเท่าไหร่เราก็ชื่อว่าเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบมากขึ้นเท่านั้นนอกจากทั้ง5ประการนี้แล้วศีลก็ยังมีอีกประเภทหนึ่งท่านเรียกว่าศีล8ศีล8นี้แบ่งเป็น2ลักษณะลักษณะที่1ก็เป็นศีล8ปกติลักษณะที่2ก็คือศีล8ที่รักษาในวันอุโบสถคือวันขึ้นแรม8ค่ําวันขึ้นแรม15ค่ําหรือ14ค่ําหรือเรียกว่าวันพระเพราะฉะนั้นถ้าไปรักษาศีล8ในวันเหล่านั้นท่านเรียกว่ารักษาศีลในวันอุโบสถหรือว่ารักษาศีลในวันพระแต่โดยเนื้อความแล้วก็คือศีลอันเดียวกันมี8ข้อนับจาก5ข้อที่มีอยู่แล้วและเพิ่มข้อที่6เข้าไปก็คือการงดบริโภคอาหารในเวลาวิกาลคำว่าในเวลาวิกาลของพระก็คือตั้งแต่เลยเที่ยงเป็นต้นไปไม่ควรรับประทานอาหารไม่ให้รับประทานอาหารแต่สามารถที่จะดื่มน้ำได้ทำไมต้องรักษาศีลข้อนี้ก็เพื่อว่าบุคคลที่ไปประพฤติปฏิบัติธรรมนั้นในช่วงเช้าถึงเที่ยงยังมีคนถวายความอุปถัมภ์บำรุงอยู่เพราะว่ายังเป็นเวลาที่พอจะอำนวยความสะดวกในเรื่องการรับประทานอาหารได้ในช่วงเวลากลางคืนหรือตอนเย็นคนที่ให้ความอุปถัมภ์เหล่านั้นก็ต่างก็กลับไปหมดแล้วและอีกอย่างหนึ่งอาหารที่บริโภคในเวลาเย็นนั้นนำมาใช้ประโยชน์ต่อร่างกายน้อยนะเพราะฉะนั้นจึงควรบริโภคเฉพาะเช้ากับกลางวันก็พอ2มื้อหรือบางท่านบางคนอาจจะบริโภคมื้อในเวลาประมาณ9นาฬิกาถึง10นาฬิกาอันนี้ก็ได้แต่เลยเที่ยงไปนั้นห้ามบริโภคในเวลาวิกาลนั่นก็เพราะว่าเพื่อตัดความกังวลในการบริโภคอาหารให้มีความใส่ใจในการประพฤติปฏิบัติได้อย่างเต็มที่ ในศีลข้อที่7ท่านให้งดเว้นจากการขับร้องการประโคมดนตรีการดูสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อกิเลสต้องบอกว่าเป็นข้าศึกต่อกิเลสก็หมายความว่าการดูการฟ้อนการรำซึ่งเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดความโลภให้เกิดความโกรธให้เกิดความหลงเหล่านี้ดูแล้วเราไม่ได้มีสติสัมปชัญญะที่จะไปพิจารณาการดูหนังดูละครก็ดีการร้องรำขับร้องก็ดีการประโคมดนตรีก็ดีเวลาเราร้องเวลาเรารำเวลาเราดูเราก็จะอินไปกับบทหรือว่าเอาใจไปกับบทละครเหล่านั้นถ้าละครเศร้าก็เศร้าตามละครตลกก็ตลกตามเพราะฉะนั้นไม่ได้มีสิ่งที่จะเป็นเครื่องยับยั้งสติสัมปชัญญะจิตใจยังไม่ได้อยู่ในบุญในกุศลแต่ถ้าหนังละครที่เราดูนั้นเป็นไปเพื่อให้เกิดศรัทธาเป็นไปเพื่อเพิ่มพูนปัญญาบารมียิ่งขึ้นไปอันนี้เราก็สามารถที่

ิ่งนั้นไม่ควรที่จะดูไม่ควรที่จะขับร้องไม่ควรที่จะฟ้อนรำเพราะฉะนั้นในเรื่องศีลข้อที่7นี้ก็เป็นการให้เรารู้จักยับยั้งชั่งใจยับยั้งชั่งใจไม่แสวงหาสิ่งที่เกินความจำเป็นสำหรับชีวิตเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นความเป็นการดำเนินชีวิตที่เกินไปเกินจากความจำเป็นในศีลข้อที่8ให้งดเว้นจากการนั่งนอนในที่นั่งที่นอนอันสูงอันใหญ่นั่นก็หมายความว่าให้เรารู้จักมีความสำรวมในที่นั่งที่นอนอันสงัดสำรวมในที่นั่งที่นอนที่พอดีที่เหมาะแก่การประพฤติปฏิบัติเพราะถ้ายังติดอยู่กับที่นั่งที่นอนอันอ่อนนุ่มอันสูงอันใหญ่แล้วก็จะทำให้เราเป็นคนที่ไม่ใส่ใจในการปฏิบัติรู้สึกว่าการทำงานของเราการประพฤติปฏิบัติของเราจะติดอยู่กับความสบายโดยส่วนมากถ้าไม่ได้นั่งที่นั่งอันสบายไม่ได้นอนที่นอนอันสบายเราก็ไม่อยากจะไปประพฤติปฏิบัติธรรมเช่นนี้ถือว่าเป็นความปริโภชหรือเป็นความกังวลอีกอย่างหนึ่งเป็นเครื่องกั้นความดีอีกอย่างหนึ่งในการที่เราจะไปประพฤติปฏิบัติธรรมเพราะฉะนั้นในศีลทั้ง3ข้อที่เพิ่มมาจากศีลทั้ง5ข้อนั้นวัตถุประสงค์ก็คือว่าเพื่อให้เราสามารถที่จะมีเวลาประพฤติปฏิบัติธรรมได้มากขึ้นเพราะสิ่งทั้ง5ข้อในตอนต้นท่านมุ่งหมายให้คนปกติทั่วไปคนที่ดำรงชีวิตอยู่ในวิถีชีวิตปกติของเรานั้นหมั่นรักษาแต่เมื่อเราต้องการที่จะปฏิบัติให้มากขึ้นกว่าเดิมแสวงหาหนทางเพิ่มพูนศีลบารมีของเราให้มากขึ้นกว่าเดิมเราก็เพิ่มข้อปฏิบัติขึ้นไปอีก3ข้อโดยการงดเว้นอาหารในเวลาวิกาลด้วยการงดเว้นจากการขับร้องประโคมดนตรีการดูการละเล่นงดเว้นจากการติดที่นั่งที่นอนอันสบายเหล่านี้นั่นเป็นการฝึกหัดปฏิบัติตนเราจะเห็นได้ว่าศีลทั้ง8ข้อที่เรารักษานั้นก็จะมีประโยชน์มีอานิสงส์ต่างๆกันไปตามคุณสมบัติที่เรารักษาในส่วนของศีล5หลายท่านรู้เฉพาะศีล5แต่ไม่รู้จักธรรม5ประการธรรม5ประการหรือว่าเบญจธรรมนั้นเป็นสิ่งที่คู่กับเบญจศีลศีลข้อที่1ก็คือการงดเว้นจากการฆ่าสัตว์ธรรมที่จะใช้เป็นคู่มือในการเจริญในที่นี้ก็คือเมตตาเมื่อเรามีเมตตาแล้วเราจะไม่ฆ่าไม่เบียดเบียนคนอื่นศีลข้อที่2ให้งดเว้นจากการลักทรัพย์ธรรมะที่ใช้ประกอบกับข้อนี้ก็คือให้รู้จักประกอบสัมมาชีพมีสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีพในทางที่ถูกต้องประพฤติสุจริตแล้วเราก็จะไม่มีจิตที่จะไปลักไปขโมยของคนอื่นศีลข้อที่3ให้งดเว้นจากการประพฤติผิดในกามประพฤติผิดในลูกเขาเมียใครธรรมะที่ใช้คู่กันก็คือสถาระสันโดษการยินดีในคู่ครองของตนเองยินดีในคู่ครองของตนเองไม่ประพฤตินอกใจมีความซื่อสัตย์ต่อสามีต่อภรรยาของตนไม่ว่าจะอยู่ด้วยอยู่ต่อหน้าหรือว่ารับหลังศีลข้อที่4ไม่ให้ประพฤติวจีทุจริตคือกล่าวคำพูดที่ไม่ดีธรรมะที่ใช้ข้อคู่กันก็คือให้มีสัจจะให้มีวจีสุจริตให้มีความจริงเราต้องการความจริงใจจากคนอื่นเราก็ต้องให้ความจริงใจกับเขาก่อนในศีลข้อที่5ให้งดเว้นจากการดื่มสุราเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทธรรมะที่ใช้คู่กันก็คือสติเพราะว่าเมื่อประพฤติผิดข้อที่5สิ่งที่จะลดลงก็คือสติสัมปชัญญะเพราะฉะนั้นเมื่อมีศีล5แล้วก็ต้องมีธรรม5ข้อนี้คู่กันไป
ศีล5และธรรม5เป็น

สิ่งที่จะอำนวยประโยชน์สุขให้แก่ชาวโลกถ้าศีลธรรมไม่กลับมาโลกาก็จะวินาศเพราะฉะนั้นอานิสงส์ของการรักษาศีลในแต่ละข้อนั้นข้อที่หนึ่งถ้าเรารักษาได้เราก็จะเป็นคนที่มีอายุยืนนอกจากอายุยืนแล้วสุขภาพร่างกายก็จะแข็งแรงเพราะเราไม่ได้เบียดเบียนใครไม่ใช้ให้คนอื่นไปเบียดเบียนด้วยนะตนเองก็ไม่เบียดเบียนไม่ให้คนอื่นไปทำร้ายร่างกายคนอื่นด้วยศีลข้อที่สองถ้าเราประพฤติได้เราก็จะมีทรัพย์สมบัติที่ไม่ต้องกังวลคำว่าไม่ต้องกังวลเพราะความสุขของคฤหัสถ์นั้นคือสุขจากการมีทรัพย์ประเภทหนึ่งข้อก็คือสุขจากการใช้จ่ายทรัพย์นั้นถ้าทรัพย์สมบัติเราได้มาโดยไม่ถูกต้องเราก็จะมีความทุกข์ในการใช้จ่ายจะใช้ทีก็ต้องระแวงไม่รู้ว่าใช้ไปแล้วเขาจะจับได้หรือเปล่าเขาจะจำได้ไหมว่านี่เงินเราขโมยมานี่ทองเราแอบซ่อนมานี่เงินเราแอบช่อราษฎร์บังหลวงมาก็จะมีความระแวงใช้จ่ายก็ไม่มีความสุขหรือที่เราเรียกว่าเป็นเงินร้อนเป็นทรัพย์สมบัติที่ร้อนเพราะฉะนั้นถ้ารักษาศีลข้อที่สองได้เราก็จะใช้จ่ายทรัพย์ของเราอย่างมีความสุขมีน้อยเราก็ใช้น้อยแต่เรารู้จักพอเพียงในศีลข้อที่สามถ้าต่างคนต่างมีความเชื่อใจในภรรยาสามีของตนเองความเป็นปึกแผ่นในครอบครัวความสามัคคีกลมเกลียวในครอบครัวก็จะเกิดขึ้นครอบครัวไม่แตกแยกไม่เกิดปัญหาหย่าร้างไม่เกิดปัญหาครอบครัวไม่ส่งผลกระทบต่อลูกหลานในภายภาคหน้าต่อไปเราจะเห็นได้ว่าปัญหาข้อนี้กลายมาเป็นปัญหาใหญ่ในสังคมเพราะถ้าต่างฝ่ายต่างจับได้ว่าคนนั้นประพฤตินอกใจคนนี้ประพฤตินอกใจในระหว่างคู่ครองของตนเองสิ่งที่ส่งผลกระทบตามมามิใช่แต่พ่อแม่หย่าร้างลูกก็จะมีปมด้อยเพราะฉะนั้นถ้าเรารักษาได้ความสามัคคีกลมเกลียวในครอบครัวความอบอุ่นครอบครัวที่เป็นสุขก็จะเกิดขึ้นในศีลข้อที่4ถ้าเรารักษาได้เราก็จะได้รับความจริงใจต่างคนต่างมีความซื่อสัตย์ต่อกันและกันไม่พูดปดไม่พูดคำหยาบไม่พูดส่อเสียดไม่พูดเพ้อเจ้อให้พูดแต่วาจาที่อ่อนหวานให้พูดแต่วาจาที่เป็นเหมือนน้ำผึ้งที่เรียกว่ามธุรสวาจาอย่าพูดวาจาที่เป็นเหมือนคูดหรือว่าอุจจาระพูดไปแล้วมันเหม็นไม่พูดวาจาที่เป็นเหมือนหอกพูดไปแล้วมันทิ่มแทงคนอื่นนะเพราะฉะนั้นถ้ารักษาศีลข้อนี้ได้เราก็จะได้รับความสุขทางหูเราจะมีความจริงใจต่อกันศีลข้อที่5ถ้าเรารักษาได้เราจะเป็นคนที่มีสติสัมปชัญญะมากขึ้นแต่ไม่เรียกว่าสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ในทางพระพุทธศาสนาเพราะพระพุทธศาสนาถือว่าบุคคลที่มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์มีคนประเภทเดียวก็คือพระอรหันต์นอกจากนั้นก็เป็นคนที่มีสติสัมปชัญญะมากนะแล้วแต่การเจริญของแต่ละบุคคลเมื่อมีสติมากชีวิตเราก็จะปลอดภัยเพราะว่าสติสัมปชัญญะเป็นธรรมที่รักษาโลกไว้โดยที่สุดคือรักษาตัวเราไว้ไม่ให้ประมาทไม่ให้พลาดพลั้งจะทำการอะไรก็เรียบร้อยดีงามในศีลข้อที่6 ข้อ7และข้อ8นั้นเป็นส่วนของการประพฤติปฏิบัติธรรมเพิ่มเติมเป็นการตัดปริโภชหรือความกังวลในการประพฤติปฏิบัติธรรมซึ่งเราจะมีอยู่เพราะว่าถ้าเรามัวไปห่วงเรื่องอาหารมัวเป็นห่วงเรื่องการดูการละเล่นการขับร้องการประโคมดนตรีมัวเป็นห่วงเรื่องที่นั่งที่นอนการประพฤติปฏิบัติธรรมของเราก็จะก้าวหน้าได้ช้าเพราะฉะนั้นเพื่อเป็นการตัดความกังวลต่างๆทั้งหลายเหล่านี้ท่านจึงบอกว่าให้เริ่มงดเว้น

0: เว้นจากการงดบริโภคอาหารในเวลาวิกาล 2. ให้งดจากการร้องรำขับร้องประโคมดนตรีซึ่งมันเป็นตัวให้เกิดกิเลสก่อให้เกิดกิเลสภายในจิตใจของตนเองแล้วก็ให้งดเว้นจากการนอนบนที่นั่งที่นอนอันสูงอันใหญ่ในหลักของโอวาทปาติโมกข์ที่ทรงแสดงวิธีการแก่พระภิกษุสงฆ์นั้นพระพุทธองค์ทรงแสดงว่าให้มีความยินดีในที่นั่งในที่นอนอันสงัดที่นั่งที่นอนอันสงัดก็คืออันเงียบอันเหมาะสมแก่การประพฤติปฏิบัติธรรมเพราะฉะนั้นในศีลทั้ง8ประการนี้เวลาที่เรารักษาได้แล้วพระท่านก็จะสรุปให้ฟังซึ่งอาตมาก็จะสรุปเป็นภาษาไทยให้ญาติโยมได้เข้าใจง่ายๆว่าในศีลทุกข้อที่สมาทานและก็รักษาไปนั้นถ้าเรารักษาได้ครบบริบูรณ์ก็จะทำให้เราเป็นคนที่จะเดินทางไปไหนก็มีแต่ความสุขโดยที่สุดแม้การเดินทางไปในภพหน้าก็จะนำไปสู่สุคติสุคติก็เริ่มตั้งแต่การเกิดเป็นมนุษย์การเกิดเป็นเทวดาการเกิดเป็นพรหมหรือสุคติในอีกความหมายหนึ่งก็คือการเดินทางโดยตลอดปลอดภัยนี่เรียกว่าสุคติอานิสงส์ประการที่สองก็คือการทำให้โภคสมบัติหรือทรัพย์สมบัติของตนเองนั้นมั่นคงเพราะเราได้ทรัพย์สมบัติเหล่านั้นมาด้วยความเป็นคนดีมีศีลธรรมทำให้สิ่งที่จะอยู่กับเรานั้นมีความมั่นคงถาวรไม่อนาถรร้อนใจใช้จ่ายทรัพย์ก็มีความสุขอีกประการหนึ่งโดยที่สุดแล้วเมื่อเรารักษาได้ศีลนี้ก็จะเป็นเบื้องต้นแห่งการปฏิบัติธรรมทั้งหลายคนที่จะมีผลแห่งการปฏิบัติธรรมเจริญก้าวหน้าถ้าเราไปเจริญสมถกรรมฐานเราไปนั่งวิปัสสนาเหตุที่ผลการปฏิบัติไม่ก้าวหน้าเพราะเรามีศีลไม่บริสุทธิ์ถ้าเรามีศีลบริสุทธิ์แล้วการเจริญสมาธิเราก็จะกระทำได้โดยง่ายนั่นเพราะว่าฐานหรือว่าศีลซึ่งเป็นเบื้องต้นของเรานั้นบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นเมื่อรักษาศีลบริสุทธิ์แล้วก็เป็นที่หวังได้ว่าเราจะพบกับความพ้นทุกข์บรรลุถึงพระนิพพานในอนาคตการอันเป็นเบื้องหน้านู้นเพราะฉะนั้นในเรื่องการอธิบายขยายความในวันนี้ก็พอจะทำความเข้าใจให้กับญาติโยมพุทธศาสนิกชนได้มากขึ้นกว่าเดิมธรรมสาธุในวันนี้ขอหยุดการบรรยายขยายความในเรื่องของศีลแต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพร
1: พี่น้องเอ๋ยอย่าให้คนบ้านไก่ต้องเป็นคนไก่หางย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูสู่ลาวเด้อพี่น้องเอ๋ย

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: พี่น้องเอ๋ยอย่าให้ข้นบานไก่ต้องเป็นข้นไก่ห้างย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูสู่ลาวเด้อพี่น้องเอ๋ย

0: ผู้ชมคะพบกับรายการแง้มประตูสู่ลาวรายการของเราจะชวนคุณผู้ชมมารู้จักกับคำศัพท์การผสมคำประโยคบทสนทนาภาษาลาวรวมถึงเกร็ดน่ารู้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาอาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะจากนั้นเราจะมาฝึกฟังพร้อมกับออกเสียงภาษาลาวตามแบบเจ้าของภาษากับท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์กันค่ะแล้วคุณผู้ชมจะไม่ปล่อยให้เพื่อนบ้านใกล้ต้องกลายเป็นคนไกลเพราะความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนทางภาษาอย่างแน่นอนค่ะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: สวัสดีกันอีกครั้งนะคะคุณผู้ชมภาษาลาวนะคะใช้คำว่าสวัสดีว่าสบายดีสบายดีเป็นคำทักทายค่ะการเรียนรู้ภาษาลาวนะคะถ้าคุณผู้ชมรู้จักเพียงคำทักทายวันนี้น่าจะไม่พอแล้วล่ะค่ะเพราะฉะนั้นนะคะในช่วงแรกนี้เราก็จะมีคำศัพท์ในหมวดหมู่ต่างๆมาเรียนรู้กันค่ะในหมวดหมู่วันนี้นะคะจะเป็นคำศัพท์ที่มีความหมายสัมพันธ์กับการกีฬาค่ะคุณผู้ชมคะการกีฬาในประเทศลาวถือว่ามีการพัฒนาอย่างเป็นลำดับขั้นตอนนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับหมวดหมู่กีฬาดีกว่าค่ะคุณผู้ชมคะคำแรกนะคะบานเต๊ะบานเต๊ะหมายถึงฟุตบอลค่ะคุณผู้ชมคะคำว่าบานหมายถึงบอลค่ะหรือลูกบอล นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นลูกบอลมีไว้ทำอะไรคะมีไว้เตะค่ะเพราะฉะนั้นจึงเรียกกีฬาฟุตบอลว่าบานเต๊ะแต่ถ้าคุณผู้ชมนะคะได้ยินคำว่าเตะบานเตะบานก็หมายถึงไปเตะฟุตบอลค่ะไปต่อนะคะบานทรงบานทรงลูกบอลค่ะบานนะคะทรงค่ะคุณผู้ชมหมายถึงกีฬาประเภทนี้ค่ะวอลเลย์บอลค่ะไปต่อนะคะบานบ้วงบานบ้วงบานก็คือลูกนั่นเองนะคะลูกบอลค่ะแต่กีฬาชนิดนี้หมายถึงบาสเกตบอลค่ะเพราะฉะนั้นบานในที่นี้จึงหมายถึงลูกบาสเกตบอลนะคะส่วนคำว่าบ้วงคุณผู้ชมคะใกล้เคียงกับภาษาไทยในคำว่าบ่วงค่ะเพราะฉะนั้นการโยนลูกใส่บ่วงหรือลงบ่วงจึงหมายถึงกีฬาบาสเกตบอลซึ่งในภาษาลาวเรียกว่าบานบ่วงไปต่อนะคะคำนี้ค่ะอย่าสับสนนะคะออกเสียงว่ากะต้อกะต้อหมายถึงตะกร้อค่ะคุณผู้ชมคะกะต้อหรือตะกร้อนี้นะคะเป็นกีฬาท้องถิ่นของคนลาวค่ะคนลาวโดยทั่วไปนะคะหลังเลิกงานหรือเสร็จภารกิจในชีวิตประจำวันแล้วก็มักจะรวมตัวกันที่กะต้อนี่แหละค่ะนะคะเพื่อเล่นกันในท้องถิ่นค่ะนอกจากจะเป็นการออกกำลังกายแล้วนะคะยังเป็นการรู้จักนะคะเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างคนในชุมชนเดียวกันถ้าคุณผู้ชมเคยเดินทางไปลาวนะคะก็จะเห็นสนามกะต้อนี่นะคะอยู่ทั่วไปเลยค่ะสนามนี้ไม่ได้เป็นทางการนะคะมีเสาสองเสาค่ะมีตาข่ายค่ะคุณผู้ชมมีที่พอประมาณหนึ่งเราก็สามารถเล่นกะต้อได้แล้วค่ะไปต่อนะคะกีฬานี้นะคะเป็นกีฬานำเข้าค่ะทำไมถึงพูดแบบนั้นคะได้รับอิทธิพลจากนะคะประเทศฝรั่งเศสนั่นเองนะคะซึ่งเคยเป็นนะคะประเทศลาวเคยเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสอยู่ช่วงหนึ่งค่ะกีฬาประเภทนี้นะคะคนฝรั่งเศสนำเข้ามาค่ะและยังคงแพร่หลายอยู่ในเมืองลาวทุกวันนี้ค่ะคุณผู้ชมคะเปตังเปตังหรือตีปูนตีปูนเปว่ากีฬาเปตองนะคะคุณผู้ชมคะกีฬาเปตองนี่น่าสนใจนะคะเรามีพื้นที่ไม่ต้องมากค่ะนะคะทำสนามขนาดเล็กๆนะคะและใช้ลูกหินนี่แหละค่ะหรือลูกเปตังนี่แหละค่ะเป็นเครื่องมือในการเล่นค่ะคุณผู้ชมคะไม่ต้องออกแรงมากค่ะนะคะเพียงแค่มีสนามแล้วก็นะคะใช้พื้นที่ไม่มากค่ะแต่สิ่งที่เราได้มากกว่ากีฬานั้นคืออะไรคะนั่นคือความสามัคคีค่ะคุณผู้ชมความสามัคคีของคนลาวที่อยู่ในชุมชนเดียวกันสนามเปตังหรือสนามตีปูนจึงเป็นสถานที่ที่คนลาวนะคะใช้ในการพบปะสังสรรค์เล่นกีฬาร่วมกันและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารซึ่งกันและกันด้วยค่ะไปต่อนะคะกีฬาประเภทนี้ค่ะลอยน้ำลอยน้ำคุณผู้ชมคะคำว่าน้ำในภาษาลาวออก

เสียงสั้นเพราะเป็นสระอำออกเสียงสั้นค่ะลอยน้ำลอยน้ำเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมคะลอยน้ำก็หมายถึงต้องลอยได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าจะพูดว่าชุดว่ายน้ำก็ต้องเป็นสุดลอยน้ำทำให้เราลอยได้จริงหรือเปล่าคะไปต่อนะคะกีฬาประเภทนี้ค่ะเห็นภาพค่ะภาษาลาวเป็นภาษาเห็นภาพนะคะตีดอกปีกไก่ตีดอกปีกไก่หมายถึงกีฬาแบดมินตันค่ะคุณผู้ชมเห็นไหมคะภาษาลาวเป็นภาษาเห็นภาพค่ะดอกปีกไก่มาจากอะไรคะมาจากการนำนะคะปีกของไก่นะคะมาทำเป็นค่ะลูกแบดมินตันนั่นเองค่ะซึ่งมีลักษณะคล้ายกับดอกไม้นะคะจึงเรียกกีฬาประเภทนี้ว่าตีดอกปีกไก่เพราะฉะนั้นไม้แบดมินตันก็ต้องเรียกว่าอะไรคะคุณผู้ชมไม้ตีดอกปีกไก่คุณผู้ชมคะการเลือกเล่นกีฬาไม่ว่าประเภทอะไรก็ดีด้วยกันทั้งนั้นนะคะแต่ก่อนอื่นเรามาร่วมกันนะคะฝึกคำศัพท์ภาษาลาวและออกเสียงไปพร้อมกันดีกว่าค่ะเริ่มต้นเลยนะคะคำแรกค่ะบานเตะบานเตะหมายถึงฟุตบอลค่ะไปต่อนะคะบ้านทรงบ้านทรงหมายถึงวอลเลย์บอลค่ะบ้านบ้วงบ้านบ้วงบาสเกตบอลนะคะกะต้อกะต้อหมายถึงตะกร้อค่ะเปตังหรือตีปูนหมายถึงเปตองค่ะลอยน้ำหมายถึงว่ายน้ำค่ะและสุดท้ายค่ะเราไปตีดอกปีกไก่ค่ะในภาษาลาวตีดอกปีกไก่แบดมินตันค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะการเรียนรู้คำศัพท์ในหมวดกีฬาข้างต้นนะคะนอกจากจะทำให้เรารู้คำศัพท์เกี่ยวกับกีฬานะคะยังทำให้เห็นวัฒนธรรมวิถีชีวิตของคนลาวจากคำศัพท์ต่างๆข้างต้นค่ะในช่วงนี้นะคะจะเอาคำศัพท์เหล่านั้นค่ะมาเรียนรู้ภาษาลาวนะคะว่ามีการประสมคำอย่างไรมีการประสมอักษรอย่างไรและหน้าตาของพยัญชนะสระวรรณยุกต์ในภาษาลาวเป็นยังไงกันบ้างค่ะคุณผู้ชมคะเริ่มต้นเลยนะคะกฎข้อแรกของการเขียนสะกดหรือการอ่านภาษาลาวนะคะภาษาลาวสะกดตรงตัวค่ะภาษาลาวสะกดตรงตัวค่ะหมายถึงถ้าสะกดด้วยมาตราตัวสะกดตัวใดก็ใช้ตัวนั้นแหละค่ะมาตราตัวสะกดแม่กลก็ใช้นอหนูหรือนอนกมาตราตัวสะกดแม่กดก็ใช้ดอเด็กน้อยหรือดอเด็กในภาษาไทยนะคะกฎข้อที่สองค่ะเขียนสระทุกพยางค์ค่ะคุณผู้ชมเขียนรูปสระทุกพยางค์ค่ะเพราะฉะนั้นภาษาลาวจึงอ่านง่ายค่ะเพราะปรากฏรูปสระทุกพยางค์ค่ะแต่คุณผู้ชมก็ต้องจำนะคะว่ารูปสระอะไรนะคะแตกต่างหรือเหมือนกับไทยค่ะจึงไม่ทำให้เกิดความสับสนนะคะคำแรกค่ะบานเตะบานเตะคำนี้เขียนเหมือนภาษาไทยและอ่านใกล้เคียงกันค่ะเริ่มต้นเลยนะคะบ่อแบ้ค่ะพยัญชนะตัวนี้เรียกว่าบ่อแบ้นะคะแบ้หมายถึงแพ้นี่เองค่ะต่อที่สระอาค่ะคุณผู้ชมคะม้วนหัวจากข้างบนนะคะลงมาที่นอนกค่ะหัวอยู่ด้านบนนะคะลงมาด้านล่างค่ะแล้วคุณผู้ชมก็ย้อนกลับไปข้างบนอีกครั้งหนึ่งเราก็จะได้คำว่าบานส่วนคำว่าเตะเหมือนในภาษาไทยเลยค่ะสระเอค่ะคุณผู้ชมเริ่มต้นจากสระเอค่ะสระเอม้วนหัวจากด้านล่างนะคะขึ้นไปด้านบนค่ะพยัญชนะตัวนี้ค่ะต่อตาค่ะต่อตาหรือต่อเต่านั่นเองนะคะแล้วก็ใช้สระอะค่ะสระอะค่ะทำให้เสียงสั้นอ่านว่าบานเตะค่ะคุณผู้ชมคะไปต่อกีฬาประเภทต่อไปเลยนะคะเราได้คำว่าบานแล้วนะคะเรามาเรียนรู้คำว่าทรงดีกว่าค่ะคุณผู้ชมทรงในภาษาลาวคุณผู้ชมคะสระโอในภาษาลาวนะคะถ้ามีตัวสะกดใช้ตัวนี้เลยค่ะถ้ามีตัวสะกดนะคะไม่กุ๋งหัวลงค่ะไม่กุ๋งหัวลงนะคะคือตัวนี้ค่ะนะคะเขียนเหมือนไม่หันอากาศแต่หัวม้วนลงด้านล่างเราจึงจำว่าไม่กุ๋งหัวลงใช้แทนสระโอเมื่อมีตัวสะกดนะคะเริ่มต้นแผ่นชนะกันดีกว่าค่ะสอเสือค่ะนี่คือสอเสือภาษาลาวนะคะคุณผู้ชมเริ่มจากด้านล่างค่ะม้วนหัวขึ้นไปด้านบนนะคะสะกดด้วยงองัวคุณผู้ชมคะงองัวหรืององูค่ะม้วนหัวจากด้านบนนะคะงัวหางยาวไหมคะหางยาวงัวจึงมีหางยาวค่ะ

0: งองูหางยาวเลยลงมากว่าบรรทัดนะคะใส่สระโอด้านบนค่ะและจบด้วยรูปวรรณยุกต์เอกเราก็จะอ่านว่าบานทรงค่ะไปต่อนะคะบานบ้วงคุณผู้ชมได้คำว่าบานไปแล้วนะคะเรามารู้จักคำว่าบ้วงกันดีกว่านะคะบ่อแบ้ค่ะเหมือนเดิมนะคะวอวีค่ะพยัญชนะตัวนี้นะคะเรียกว่าวอวีค่ะเหมือนออ่างแต่อย่าสับสนนะคะใช้เป็นสระอัวเมื่อมีตัวสะกดค่ะใช้เป็นสระอัวเมื่อมีตัวสะกดเหมือนกันกับภาษาไทยนะคะวอวีวอแหวนค่ะนะคะเขียนจากด้านล่างขึ้นไปนะคะปิดด้วยพยัญชนะสะกดค่ะงองัวจบด้วยรูปวรรณยุกต์โทค่ะเราก็จะอ่านได้ว่าบานบ้วงไปต่อนะคะกะตอกะต้อคุณผู้ชมคะภาษาลาวปรากฏรูปสระทุกครั้งนะคะกอไก่ค่ะเรียกว่ากอไก่ภาษาลาวนะคะม้วนหัวจากด้านล่างนะคะขึ้นไปด้านบนค่ะหัวของกอไก่นะคะอยู่ด้านนอกทั้งสองนะคะบวกด้วยสระอะค่ะสระอะค่ะแล้วเราก็จะต่อด้วยคำว่าต้อคุณผู้ชมคะคำนี้ต้องจำนะคะเพราะอะไรคะเพราะสระอไม่มีตัวสะกดจะไม่มีรูปออ่างหรืออโอค่ะเพราะสระอถ้าไม่มีรูปตัวสะกดนะคะก็จะไม่ปรากฏรูปออโอหรืออ่างเหมือนในภาษาไทยค่ะก็จะเหลือแค่สระตัวนี้นะคะเริ่มต้นพยัญชนะค่ะต่อตาค่ะนะคะสระอค่ะวงกลมนะคะมีช่องว่างอยู่ข้างในค่ะปิดด้วยรูปวรรณยุกต์โทค่ะเราก็จะอ่านภาษาลาวได้แล้วนะคะกะต้อหมายถึงตะกร้อค่ะไปต่อนะคะกีฬาเปตังเปตังนะคะง่ายๆค่ะเขียนสะกดเหมือนภาษาไทยค่ะสระเอค่ะคุณผู้ชมจำปอป๋าได้แล้วใช่ไหมคะเหมือนไทยค่ะต่อตาค่ะอย่าลืมนะคะหัวเริ่มจากด้านล่างค่ะนะคะขึ้นไปด้านบนอยากนิดนึงค่ะสะกดด้วยงองัวหางยาวนะคะแล้วก็ใช้ไม่หันอากาศเหมือนกับไทยค่ะอ่านได้แล้วใช่ไหมคะเปตังเหลือคำว่าตีปูนเขียนสะกดเหมือนภาษาไทยเลยค่ะเริ่มเลยนะคะต่อตาค่ะคุณผู้ชมคะสระอีลากข้างค่ะสระอีลากข้างส่วนภาษาไทยลากขึ้นบนแต่สระอีภาษาลาวลากไปด้านข้างนะคะเป็นคำว่าตีส่วนคำว่าปูนคุณผู้ชมคะง่ายๆค่ะป่อป๋าสระอูนะคะน่อนกค่ะคุณผู้ชมน่อนกหรือนอหนูนั่นเองนะคะลากจากข้างบนลงข้างล่างแล้วก็ย้อนไปอีกครั้งนึงค่ะเราก็จะอ่านได้ว่าตีปูนค่ะไปต่อเลยนะคะลอยน้ำลอยน้ำคุณผู้ชมคะเห็นภาพเลยนะคะคุณไทยใช้ว่ายน้ำคุณลาวใช้ลอยน้ำสันนิษฐานได้ว่าน่าจะลอยได้แน่ๆค่ะไปเลยนะคะสระอแบบมีตัวสะกดค่ะเมื่อสักครู่คำว่ากะต้อเป็นสระอแบบไม่มีตัวสะกดนะคะถ้าสระอมีตัวสะกดก็จะเปลี่ยนเป็นรูปออโอค่ะออโอหรืออ่างค่ะเราเริ่มต้นจากพยัญชนะต้นกันดีกว่านะคะลอลิงค่ะลอลิงนะคะลอลิงในภาษาไทยนั่นเองนะคะไปต่อด้วยสระอค่ะสระอแบบมีตัวสะกดใช้ออโอค่ะลากลงไปนะคะจากด้านล่างขึ้นข้างบนค่ะใช้ย่อยุ่งคุณผู้ชมคะพยัญชนะตัวนี้ภาษาลาวเรียกว่าย่อยุ่งออกเสียงสั้นนะคะย่อยุ่งเสียงขึ้นจมูกค่ะออกเสียงเหมือนในภาคอีสานและในภาคเหนือของไทยส่วนคุณผู้ชมที่พูดภาษาไทยกลางอาจจะออกเสียงนี้ลำบากหน่อยนะคะแต่อย่างไรก็ช่างก็ยังอ่านว่าลอยได้เหมือนกันค่ะนะคะไปต่อนะคะคำว่าน้ำเขียนเหมือนไทยเลยค่ะแต่ออกเสียงสั้นต่างกันค่ะน้ำไปเลยนะคะจำนอนกได้ไหมคะคุณผู้ชมนอนกหัวอยู่ด้านบนค่ะลากลงมาด้านล่างนะคะย้อนขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งแล้วก็กลับขึ้นไปด้านบนค่ะสระอาภาษาลาวมีหัวค่ะม้วนหัวจากด้านบนลงด้านล่างนะคะคุณผู้ชมก็ใส่เครื่องหมายเหมือนสระอและปิดด้วยวรรณยุกต์รูปโทเหมือนภาษาไทยแค่นี้เราก็จะได้คำว่าลอยน้ำแล้วค่ะไปต่อนะคะตีดอกปีกไก่ตีดอกปีกไก่คำนี้คุณผู้ชมบางท่านสามารถเขียนสะกดได้ด้วยตัวเองแล้วค่ะเพราะภาษาลาวสะกดตรงตัวค่ะปรากฏรูปสระทุกพยางค์ค่ะเริ่มต้นเลยนะคะต่อตาค่ะสระอีลากข้างค่ะดอเด็กน้อย สระอแบบมีตัวสะกดค่ะออโอนะคะลากขึ้นไปค่ะกอไก่อย่าลืมนะคะไก่ที่ลาวมี2หัวค่ะหัวอยู่ด้านนอกนะคะลากจากข้างล่างขึ้นไปค่ะลงมาอีกครั้งหนึ่งปอป๋าค่ะคุณผู้ชมจำได้แล้วนะคะกอไก่อีกรอบหนึ่งค่ะใส่สระอีลากข้างค่ะคุณผู้ชมคะไก่ใส่นะคะเครื่องหมายนะคะไม่ไม้ค่ะไม้มาลัยนะคะหรือไม่ไม้ในภาษาลาวปิดด้วยกอไก่วรรณยุกต์รูปเอกเหมือนในภาษาไทยเลยค่ะคุณผู้ชมคะการเรียนภาษาลาวไม่ยากเลยใช่ไหมคะเริ่มจะสนุกกับการเรียนภาษาลาวแล้วนะคะคุณผู้ชมคะลองทวนกันดีกว่าค่ะว่านะคะคําเหล่านี้นะคะออกเสียงและเขียนอย่างไรบ้างเริ่มต้นที่คําแรกเลยค่ะคําแรกนะคะบ้านเต๊ะบ้านเต๊ะสระเอค่ะไปต่อค่ะบ้านทรงบ้านทรงสระโอลดรูปนะคะบ้านบ้วงบ้านบ้วงสระอัวค่ะกะต้อกะต้อสระอแบบไม่มีตัวสะกดนะคะเปตังตีปูนเหมือนภาษาไทยค่ะไปต่อเลยนะคะลอยน้ำเหมือนไทยอีกแล้วค่ะและคุณผู้ชมคะตีดอกปีไก่วันนี้คุณผู้ชมไปออกกำลังกายอย่าลืมตีดอกปีไก่กีฬาประเภทนี้ด้วยนะคะ
1: นายครูวางบ
2: อค่อยกำลังคิดแผนการจัดงานกีฬาประจำปีของโรงเรียนอยู
1: ่ใกล้สิฮอดงานกีฬาประจำปีของโรงเรียนแล้วหวา
2: แม่นแล้ว
1: อีกโดนปานใด
2: อีกบ่โดนดอกเพียงแต่2อาทิตย์เท่านั้นการจัดงานกีฬาเทื่อนี้แม่นมีกีฬาหลายชนิดหลายประเภทแต่เดินลิ่นกีฬายังบ่ทันพร้อมสำหรับการแข่งขันเทื่อเลยอยากให้เจ้าช่วยกะเกี่ยม
1: มีกีฬาชนิดใดแด
2: ้กีฬาทั้งหมดก็ประกอบมีแล่นแข่งกันบานเต๊ะบานทรงเบตั้งลอยน้ำกระต้อบานบ้วงและกีฬาตีดอกปีไก
1: ่โอ้กีฬาหลายชนิดแท้นายครูสิให้น้องเฮ็ดผู้เดียวบ่ได้แท้
2: ๆบ่แม่นแนวนั้นค่อยบ่ได้ให้เจ้าเฮ็ดผู้เดียวค่อยสิให้เจ้าไปหาซอกมูมาซวยเวียกอยู
1: ่ขอบใจนายครูหลายๆที่ให้ค่อยได้มีส่วนร่วมกับงานกีฬาครั้งนี
2: ้บ่เป็นหยังดอกแล้วเจ้าพอฮู้จักคนที่ลิ่นกีฬาชนิดอื่นหรือบ
1: ่ฮู้จักอยู
2: ่ดีหลายเจ้าช่วยหานักกีฬาให้ค่อยได้เด้อ
1: เจ้าค่อยไปลิ่นกีฬาทุกมื้อกับหมู่ครูค่อยสิถามเบิ่งให
2: ้ถ้าว่าไผสนใจให้มาล้มกับนายครูเพื่อให้ซอกถามประวัติการลิ่นกีฬา
1: ได้ได้ว่าแต่ให้น้องลงแข่งขันนําได้บ
2: ่ได้แท้เจ้าลิ่นกีฬาชนิดใดได้แด
1: ่ข่อยลิ่นได้หลายชนิดแต่มักแท้ๆแม่นบานเต๊ะ
2: คันสั้นตอนแรงมาซ้อมกับทีมโรงเรียนเด้อๆสิได้เบิ่งฝีมือ
1: มาแท้ขอบใจนายครูหลายๆที่ให้โอกาส
2: บ่เป็นหยังเฮ็ดให้สุดฝีมือเด้อ
1: เจ้าน้องขอตัวไปเข้าห้องเรียนก่อนเด้อ
2: เออมื้อแลงพ่อกันอยู่เดินเตบานเด้อ
1: เจ้า
0: คุณผู้ชมคะฟังประโยคในบทสนทนาข้างต้นของภาษาลาวเข้าใจไหมคะอาจจะฟังทันบ้างนะคะหรือบางท่านก็อาจจะไม่ทันค่ะถ้ายังไม่ทันนะคะช่วงนี้ค่ะเราจะเป็นการทบทวนประโยคที่ได้จากบทสนทนาข้างต้นนะคะเพื่อให้คุณผู้ชมรู้จักภาษาลาวใกล้เข้ามาอีกนิดนึงค่ะสำนวนพูดในภาษาลาวไม่แตกต่างจากภาษาไทยมากนักนะคะแต่ถ้าจะทิ้งไว้ให้แตกต่างกันมากไปกว่านี้ก็อาจจะเกิดปัญหาค่ะคุณผู้ชมคะจำประโยคนี้ได้ไหมคะอีกดุนปันไดอิ่งปันไดดุนหมายถึงนานค่ะปันไดหมายถึงเท่าไหร่ค่ะเป็นคำถามนะคะปันไดหมายถึงเท่าไหร่ค่ะคุณผู้ชมสามารถใช้คำว่าปันไดนะคะใช้กับการสนทนาคำอื่นๆหรือความหมายอื่นๆได้ค่ะแต่ในบริบทนี้ใช้คำว่าเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นอีกดุนปันไดจึงหมายถึงอีกนานเท่าไหร่นั่นเองค่ะไปต่อนะคะกีฬาทั้งหมดก็ประกอบมีกีฬาทั้งหมดก็ประกอบมีคุณผู้ชมคะสำนวนนี้ค่ะหมายถึงกีฬาทั้งหมด ก็ประกอบด้วยจุดๆๆค่ะมีสำนวนที่ต้องเรียนรู้ค่ะคุณผู้ชมคำว่าประกอบมีประกอบมีในภาษาไทยแปลว่าประกอบด้วยนะคะไปต่อค่ะประโยคนี้ค่ะเป็นประโยคปฏิเสธนะคะขึ้นต้นด้วยคำปฏิเสธค่ะบ่แม่นแนวนั้นบ่แม่นแนวนั้นคำว่าบ่หมายถึงไม่คำว่าแมนหมายถึงใช่อย่างงงนะคะคุณผู้ชมบ่หมายถึงไม่แมนหมายถึงใช่บ่แม่นแปลว่าไม่ใช่นั่นเองค่ะส่วนคำว่าแนวนั้นนะคะแนวนั้นหมายถึงแบบนั้นค่ะเพราะฉะนั้นถ้าได้ยินประโยคที่ว่าบ่แม่นแนวนั้นก็แปลว่าไม่ใช่แบบนั้นนั่นเองค่ะไปต่อนะคะอันที่มักแท้ๆแมนบานเตะอันที่มักแท้ๆแมนบานเตะแปลเป็นภาษาไทยได้ว่าหากที่ชอบจริงๆก็คือฟุตบอลนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะอันนะคะในภาษาลาวค่ะแปลเป็นสำนวนไทยที่สละสลวยและไพเราะได้ว่าหากค่ะการแปลภาษาลาวนี่นะคะหากคุณผู้ชมแปลตรงตัวก็อาจจะไม่ได้อรรถรสในภาษาลาวค่ะคำว่ามักหมายถึงชอบค่ะแท้หมายถึงจริงๆค่ะแมนแปลว่าใช่หรือในบริบทนี้แปลว่าคือค่ะคุณผู้ชมส่วนกีฬาประเภทนี้จำได้แล้วใช่ไหมคะบานเตะหมายถึงฟุตบอลเพราะฉะนั้นอันที่มักแท้ๆแมนบานเตะแปลว่าหากที่ชอบจริงๆก็คือกีฬาฟุตบอลนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะการเรียนภาษาลาวไม่ได้เริ่มต้นและจบด้วยภายในวันเดียวนะคะเพราะฉะนั้นหากเรายังไม่เข้าใจภาษาลาวอย่างลึกซึ้งค่ะคุณผู้ชมนะคะก็อาจจะเพิ่มคลังคำศัพท์ค่ะและฝึกออกเสียงและชมรายการของเราไปเรื่อยๆนะคะก็จะเป็นการเพิ่มคลังคำศัพท์ค่ะให้มีคำศัพท์เพิ่มมากขึ้นแล้วเมื่อเราฟังภาษาลาวหรือเราอ่านภาษาลาวก็จะทำให้เราเข้าใจภาษาลาวเพิ่มมากขึ้นค่ะคุณผู้ชมคะประเทศลาวนะคะอยู่ใกล้เราค่ะแค่ข้ามแม่น้ำโขงไปนะคะต่อไปถ้าเราไปลาวครั้งต่อไปคงจะเห็นสนามนะคะแข่งขันกีฬาและคงจะมีคำศัพท์ที่เกี่ยวกับกีฬาให้คุณผู้ชมได้อ่านเวลาเดินทางไปถึงเมืองลาวค่ะตอนนี้คุณผู้ชมก็อ่านได้แล้วใช่ไหมคะ
3: ผู้ชมน่าจะทราบกันดีอยู่แล้วว่าคำว่าเปตองความจริงแล้วเป็นคำภาษาฝรั่งเศสส่วนสาเหตุที่กีฬาเปตองถูกนำเข้ามาเล่นในลาวแล้วกลายเป็นกีฬายอดนิยมก็เพราะการตกเป็นประเทศใต้อาณานิคมฝรั่งเศสวิธีการเล่นเปตองก็ง่ายแสนง่ายแค่คว้างลูกเปตองไปข้างหน้าลูกเปตองของฝ่ายใดเข้าใกล้ลูกที่เป็นเป้าหมายทีมนั้นก็เป็นฝ่ายชนะทำให้บางครั้งการเล่นเปตองก็ไม่ต้องใช้ทักษะมากมายนักกีฬาที่มีความสามารถนั้นจะต้องกะน้ำหนักและระยะในการคว้างลูกเปตองให้ถูกต้องเพราะถ้าหากเอาแต่โยนผลลัพธ์ก็จะไม่เป็นไปตามคาดสำหรับประเทศไทยกีฬาเปตองอาจจะไม่ค่อยเป็นที่นิยมมากนักหรือแม้แต่ในประเทศฝรั่งเศสเองกีฬาเปตองก็เป็นที่นิยมในหมู่คนมีอายุเพราะคนหนุ่มสาวดูเหมือนว่าจะไปสนใจกีฬาชนิดอื่นอย่างฟุตบอลหรือไม่ก็บาสเกตบอลกันหมดทำให้กีฬาเปตองถูกลดระดับกลายเป็นกีฬาคนแก่โดยปริยายในไทยเราจะไม่ค่อยพบสนามกีฬาเปตองนักแต่ที่ประเทศลาวทุกที่ก็เป็นสนามเปตองได้เพียงมีพื้นที่เรียบๆในหมู่บ้านหรือข้างถนนคนลาวก็สามารถเนรมิตให้กลายเป็นสนามเปตองได้และสนามเปตองนี้เองที่ถือเป็นจุดรวมใจและกิจกรรมของคนในชุมชนให้หันมาทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อเสริมสร้างความสามัคคีเพราะไม่ใช่แค่ผู้ใหญ่เด็กเล็กๆในลาวก็ให้ความสนใจและสนุกสนานทุกครั้งที่ได้เล่นกีฬาเปตองกีฬาประจำชาติของประเทศลาวนั้นคือกีฬาลูกข่างคนลาวเรียกว่าหมากข่าง เป็นกีฬาพื้นบ้านลาวที่มีเอกลักษณ์

และมีความสำคัญน่าสนใจซึ่งกีฬาพื้นบ้านลูกข่างนี้ก็ไม่ได้นิยมเล่นอยู่เพียงแค่ในลาวความจริงแล้วเล่นกันหลายประเทศในอาเซียนการเล่นลูกข่างจะไม่มีการจำกัดจำนวนผู้เล่นผู้เล่นจะใช้เชือกผูกลูกข่างและคว้างลงพื้นให้เกิดการหมุนหากลูกข่างไม่หมุนถือว่าแพ้หากแพ้จะถูกทำโทษด้วยวิธีการที่เรียกว่าโจ๊ะลูกข่างนอกเหนือจากกีฬาลูกข่างหรือหมากข่างแล้วยังมีกีฬาพื้นบ้านอื่นๆที่น่าสนใจอีกเช่นกีฬาตะกร้อหรือมวยลาวแต่ไม่ว่ากีฬาเหล่านี้จะแตกต่างจากกีฬาบ้านเราอย่างไรกีฬาก็ยังเป็นกีฬาและมีประโยชน์การเล่นกีฬานอกจากจะเป็นการออกกำลังกายที่ดีแล้วยังเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์กับคนในชุมชนที่เราปฏิเสธไม่ได้เลยว่าชาติสามัคคีได้ก็เพราะการเล่นกีฬา

เป็นอย่างไรบ้างคะคุณผู้ชมได้รับสาระความรู้จากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาทั้งคำศัพท์ในภาษาลาวการสะกดคำการผสมคำแล้วยังได้ฟังประโยคสนทนาพร้อมกับฝึกพูดตามท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตารวมถึงได้รับสาระความรู้จากเกร็ดความรู้อีกด้วยนะคะคงจะทำให้คุณผู้ชมได้เข้าใจภาษาและประเพณีวัฒนธรรมลาวมากขึ้นแล้วนะคะสำหรับวันนี้เวลาของรายการแง้มประตูสู่ลาวก็หมดลงแล้วขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมค่ะวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลและนี่คือรายการวิถีอาเซียนนะครับจากความต้องการครอบครองดินแดนแถบแหลมมาลายูของประเทศอังกฤษเพื่อเชื่อมโยงเส้นทางการค้าสู่ประเทศจีนนะครับทำให้เกิดการรวบรวมรัฐสุลต่านต่างๆให้กลายเป็นสหพันธรัฐและนี่คือระบบการปกครองหลักของมาเลเซียในปัจจุบันนี้ครับ
1: ที่เรายืนอยู่ตรงนี้ก็คือชายแดนไทยมาเลเซียด้านอำเภอเบตงจังหวัดยะลานะครับอีกด้านหนึ่งของมาเลเซียก็คือรัฐเปรักนะครับมาเลเซียมีการปกครองแบบสหพันธรัฐซึ่งมีทั้งหมด13รัฐด้วยกันมาเลเซียเป็นประเทศที่มีแผ่นดินอยู่2ฝั่งฝั่งหนึ่งอยู่ที่เกาะบอร์เนียวซึ่งเป็นเขตของรัฐซาบาและสลาวักนะครับและอีกฝั่งหนึ่งก็คือแหลมมาลายูนะครับที่มีรวมทั้งหมด11รัฐด้วยกันใน11รัฐของแหลมมาลายูนี้มี9รัฐที่มีการปกครองแบบรัฐสุลต่านนะครับอีก2รัฐเป็นรัฐที่ไม่มีสุลต่านการรวมตัวกันเป็นมาเลเซียเกิดขึ้นจากการเข้ามาครอบครองดินแดนอาณานิคมของอังกฤษนะครับอังกฤษมีเป้าหมายที่จะเชื่อมโยงโลกทางการค้าทั้งใบจากประเทศอังกฤษเดินทางมายังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อเป้าหมายไปยังประเทศจีนทำให้อังกฤษนั้นเชื่อมร้อยนะครับเมืองท่าชายฝั่งทะเลเมื่อ 2-300 ปีที่แล้วและเมื่อพัฒนาการต่อมาอังกฤษก็ต้องการดินแดนนะครับเพื่อทำการผลิตสินค้าในดินแดนแถวนี้ไม่ว่าจะเป็นอินเดียหรือมาเลเซียนะครับซึ่งนี่คือที่มาของการเกิดยางพาราและปาล์มน้ำมันเป็นจำนวนมากนะครับที่เป็นพืชเศรษฐกิจของดินแดนแถวนี้เนื่องจากว่าอังกฤษได้รวบรวมดินแดนของรัฐสุลต่านที่มีอยู่9รัฐดั้งเดิมด้วยกันเข้ามากับดินแดนที่ไม่มีสุลต่านในแหลมมาลายูนะครับก็คือรัฐปีนังและรัฐมะละกาการที่มาเลเซียมีการปกครองในแบบรวมสหพันธรัฐเนี่ยลักษณะอย่างหนึ่งก็คือว่ามาเลเซียเป็นการรวมของคนที่หลากหลายนะครับมีทั้งคนที่เป็นคนมาเลมุสลิมคนอินเดียที่เป็นฮินดูและคนจีนนะครับซึ่งนับถือพุทธศาสนาหรือว่าลัทธิของจื๊อซึ่งก็ทำให้มาเลเซียนั้นก็จะต้องประนีประนอมหรือว่าประสานประโยชน์ประสานของการอยู่ร่วมกันทั้งด้านเชื้อชาติและศาสนาเข้าด้วยกันนะครับสหพันธรัฐของมาเลเซียทำให้มาเลเซียเนี่ยเมื่อได้รับเอกราชในปี2500มาเลเซียเลือกที่จะมีการปกครองในแบบที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขหรือที่เราเรียกว่ายังดีเปิดตัวอากงนะครับยังดีเปิดตัวอากงเป็นการหมุนเวียนนะครับสุลต่านทั้ง9รัฐขึ้นมาเป็นประมุขแห่งชาติหรือว่าเป็น head of state ที่เราเรียกว่าประมุขแห่งรัฐนะครับคราวละ5ปีดังนั้นก็มีการตกลงในรัฐสุลต่านทั้ง9รัฐว่าให้เรียงลำดับของการขึ้นมาเป็นประมุขในแต่ละรัฐ5ปีแล้วก็พ้นวาระไปในลักษณะอย่างนี้ทำให้เห็นว่ามาเลเซียแม้ว่าจะมี head of state แต่ head of state ของมาเลเซียนั้นเป็นประมุขแห่งรัฐที่จะไม่มีอิทธิพลทางการเมืองเพราะระบบทางการเมืองของมาเลเซียจะเป็นระบบรัฐสภาที่มาจากกระบวนการเลือกตั้งส.ส.เข้าไปสู่สภาแห่งชาติและสภาแห่งชาติก็จะเลือกผู้นำที่เป็นนายกรัฐมนตรีนะครับลักษณะอย่างนี้ดูเหมือนคล้ายคลึงกับประเทศไทยแต่แตกต่างกันที่ว่าสุลต่านหรือว่ายังดีเปิดตัวอากงที่ขึ้นมาเป็นประมุขแห่งรัฐนั้นเป็นการหมุนเวียนกันขึ้นมานะครับและการเป็นสหพันธรัฐของมาเลเซียอย่างหนึ่งก็คือรัฐแต่ละรัฐของมาเลเซียนั้นสามารถที่จะออกกฎหมายหรือว่าระเบียบประเพณีปฏิบัติของตนเองได้เช่นรัฐที่มีสุลต่านก็อาจจะใช้กฎหมายของอิสลามนะครับแต่ต้องไม่ขัดแย้งกับกฎหมายของประเทศมาเลเซียนะครับอย่างเช่นเราไปอยู่ที่ปีนังซึ่งเป็นรัฐที่ไม่ใช่รัฐอิสลามไม่มีสุลต่านมันก็ทำให้รัฐปีนังนั้นมีสไตล์ของความเป็นตะวันตกที่สูงกว่ารัฐกลันตังตรังกานูอังกฤษสร้างปีนังมะละกาและสิงคโปร์ให้เป็นเมืองท่าเพื่อทำการค้าระหว่างโลกตะวันตกกับโลกตะวันออกนะครับและหลังจากนั้นเมื่ออังกฤษได้ครอบครองมาเลเซียและสิงคโปร์โลกทางการค้าระหว่างประเทศในดินแดนแถวนี้ก็เพิ่มปริมาณมากขึ้นมากขึ้นรวมทั้งสิงคโปร์ก็กลายเป็นเหมือน ประตูหรือว่าหน้าต่างของประเทศไทยเมื่อ150ปีที่แล้วนะครับสินค้าต่างๆนะครับถูกส่งผ่านมายังที่สิงคโปร์ถูกส่งผ่านมายังปีนังนะครับเพื่อส่งไปยังโลกข้างนอกและข่าวสารต่างๆที่มายังปีนังและสิงคโปร์นั้นก็ถูกส่งเข้าไปยังกรุงเทพปีนังและสิงคโปร์จึงกลายเป็นอาณานิคมของอังกฤษที่มีความสำคัญทั้งด้านการค้าและข่าวสารจากโลกภายนอกสำหรับประเทศไทยตลอดมาจนกระทั่งนะครับเมื่อมาเลเซียและสิงคโปร์ได้รับเอกราชและแยกออกเป็น2ประเทศโลกทางการค้าได้ตกไปอยู่ในมือของประเทศสิงคโปร์นะคะที่มาเลเซียก็กลายเป็นประเทศที่ทำการผลิตสินค้าด้านการเกษตรเป็นสำคัญมาเลเซียหลังจากได้รับเอกราชเมื่อปี2500มาเลเซียก็เติบโตเป็นประเทศที่ผลิตสินค้าด้านการเกษตรไม่ว่าจะเป็นยางพาราปาล์มน้ำมันหรือว่าดีบุกรวมทั้งไม้นะครับการตัดไม้ในป่าเพื่อส่งขายเป็นไม้ท่อนไม้ซุงต่างๆมาเลเซียมีลักษณะที่ไม่ได้แตกต่างจากเศรษฐกิจของไทยเมื่อครึ่งศตวรรษที่แล้วนะครับที่ประเทศไทยเราท่องจำกันว่าสินค้าส่งออกที่สำคัญของประเทศไทยได้แก่ดีบุกยางพาราไม้สักและข้าวนะครับซึ่งมาเลเซียก็มีลักษณะที่ใกล้เคียงกับไทยยกเว้นในเรื่องของข้าวเท่านั้นนะครับแต่มาเลเซียเมื่อผ่านไปสัก20ปีนะครับมาเลเซียเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับเมื่อมาเลเซียค้นพบน้ำมันและแก๊สธรรมชาติมาเลเซียเปลี่ยนวิชั่นนะครับจากการที่เป็นประเทศผู้ผลิตสินค้าด้านเกษตรและการแสวงหารายได้จากทรัพยากรธรรมชาติของตนเองเปลี่ยนเป็นมาเลเซียต้องการสร้างวิชั่น2020ให้ประเทศมาเลเซียเป็นประเทศที่ผลิตทางด้านอุตสาหกรรมนะครับที่สามารถหล่อเลี้ยงตนเองได้และก็ทำการส่งออกได้มาเลเซียต้องการสร้างให้ประเทศตนเองเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่นะครับจากประเทศที่เป็นผู้ผลิตสินค้าด้านการเกษตรซึ่งตรงนี้ตลอด30ปีที่ผ่านมานะครับมาเลเซียก็พยายามมุ่งหน้านะครับเดินทางไปสู่ของการสร้างประเทศตนเองให้เป็นประเทศผู้ผลิตอุตสาหกรรมซึ่งเมื่อเรามองถึงโครงสร้างการส่งออกของประเทศมาเลเซียในปัจจุบันนะครับมาเลเซียก็บรรลุในการเป็นประเทศอุตสาหกรรมได้อย่างยิ่งทีเดียวเนื่องจากว่าตอนนี้สินค้าที่ส่งออกใน10อันดับแรกของมาเลเซียนั้นเกือบทั้งหมดหรือประมาณ 90 กว่าเปอร์เซ็นต์นั้นเป็นสินค้าทางด้านอิเล็กทรอนิกส์นะครับเป็นทางด้านอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมต่างๆมีสินค้าด้านการเกษตรที่เกี่ยวพันกับปาล์มน้ำมันและผลิตภัณฑ์ของยางพารานี้รวมกันอยู่ประมาณเพียง 8% นะครับที่เหลือก็หมายความว่ามาเลเซียได้ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของประเทศและวิถีชีวิตของประชาชนเข้าไปสู่การเป็นโลกของสังคมเมืองและโลกของประเทศอุตสาหกรรมนะครับซึ่งตรงนี้ก็ถือว่ามาเลเซียได้บรรลุความสำเร็จแต่ในขณะเดียวกันมาเลเซียก็ยังตระหนักว่าการเป็นเพียงประเทศอุตสาหกรรมใหม่หรือว่าเป็นประเทศที่มีอุตสาหกรรมเป็นสินค้าที่สำคัญในการส่งออกนั้นยังไม่พอเพียงมาเลเซียเมื่อ10ปีที่แล้วนะครับมาเลเซียก็เสนอวิชั่นใหม่ของตนเองว่ามาเลเซียต้องการเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วประเทศในอาเซียนนะครับทั้งหมดด้วยกันยกเว้นประเทศเดียวที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วก็คือประเทศสิงคโปร์มาเลเซียต้องการที่จะสร้างประเทศให้ตนเองกลายเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วไม่ใช่เป็นเพียงประเทศที่มีโครงสร้างหรือว่าฐานการผลิตทางด้านอุตสาหกรรมเท่านั้นประเทศที่พัฒนาแล้วมีอีกหลายองค์ประกอบรวมทั้งวิถีชีวิตที่จะทำให้ประชาชนอยู่ดีกินดีขึ้นนะครับมีสภาพของความเป็นสังคมเมืองแต่มีวิถีชีวิตที่สะดวกสบายและเป็นระเบียบด้วยเช่นกันการที่พยายามจะสร้างให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วหมายความว่ามาเลเซียต้องการที่จะทำให้ประเทศของตนเองอยู่ในระดับแนวหน้าของโลกตะวันตกไม่ว่าจะเป็นอเมริกายุโรปหรือว่าญี่ปุ่นนี่ก็คืออีกก้าวหนึ่งของมาเลเซียในวันนี้
0: ผู้ชมครับปัญหาเรื่องเส้นแบ่งเขตแดนนี้เนี่ยถือว่าเป็นปัญหาที่สร้างความขัดแย้งให้กับหลายประเทศในโลกใบนี้นะครับไทยเราเองก็เคยมีปัญหานี้กับเพื่อนบ้านเช่นกันหลายครั้งปัญหานี้นำไปสู่ความลุกลามที่รุนแรงมากยิ่งขึ้นแต่ระหว่างประเทศไทยกับมาเลเซียกลับมีการจัดการกับปัญหาเรื่องนี้ได้อย่างคลี่คลายทีเดียวครับ
1: นี่คือหลักเขตแดนนะครับหลักเขตแดนเขียนว่ามาลายาซึ่งมีความหมายว่านี่ยังไม่ใช่ประเทศปัจจุบันเพราะก่อนได้รับเอกราชมาเลเซียจะถูกเรียกว่าสหพันธรัฐมาลายานะครับอันนี้ก็หมายความว่าเป็นหลักเขตแดนที่โบราณนะครับ ด้านหนึ่งจะเป็นเขียนว่าไทยแลนด์อีกด้านหนึ่งเขียนว่ารัฐเปรักนะครับซึ่งเป็นการอธิบายว่าหากเรามายืนอยู่ตรงกลางนี้เรากำลังยืนอยู่บนหลักหมายของเขตแดน2ประเทศการทำรั้วนะครับของ2แนวนี้เป็นข้อตกลงที่อธิบายว่าระหว่างเขตหลวงนี้เป็นเขตโนแมนแลนด์ก็คือไม่มีมนุษย์อาศัยอยู่ได้นะครับบางช่วงของเขตแดนระหว่างไทยกับมาเลเซียนี้จะทำรั้วให้มีช่องว่างไว้เพื่ออธิบายว่าเขตแดนอาจจะยังไม่ชัดเจนเพื่อข้ามปัญหานี้ก็เลยทำให้เกิดความกว้างไว้ก่อนครับประเทศไทยและมาเลเซียนั้นนะครับได้ขีดเส้นพรมแดนกันเมื่อปลายสมัยรัชกาลที่5ในสนธิสัญญาระหว่างไทยหรือว่าสยามกับอังกฤษในปี1909 10มีนาคมปี1909นั้นทำให้ไทยกับมาเลเซียมีเส้นแบ่งพรมแดนกันและก็จัดทำเส้นแบ่งพรมแดนกัน647กิโล

0: เมตรเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านไม่ว่าจะเป็นพม่าลาวและกัมพูชาถือได้ว่าเส้นแบ่งพรมแดนระหว่างไทยกับมาเลเซียนั้นสั้นที่สุดแม้ว่าจะสั้นที่สุดก็ยังมีปัญหาระหว่างพรมแดนกันนะครับมีพื้นที่ทับซ้อนมีการที่ไม่ลงตัวในเรื่องของหลักหมายว่าตรงไหนคือเส้นแนวพรมแดนอย่างแน่ชัดตลอด100ปีที่ผ่านมาทั้งสองประเทศก็พยายามที่จะทำการตกลงนะครับเพื่อทำให้เส้นแบ่งพรมแดนนั้นหรือว่าเส้นแขตแดนมีความชัดเจนแต่ปัจจุบันนี้ก็กล่าวกันว่ายังเหลืออีกประมาณสัก 40-50 กิโลเมตรที่ยังไม่สามารถที่จะเจรจาและตกลงกันได้อย่างชัดเจนแต่ให้ค้างเรื่องนี้ไว้และไม่หยิบยกขึ้นมาเป็นประเด็นปัญหาระหว่างประเทศจากหลักหมายตรงนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าประเทศไทยและมาเลเซียนี้มีข้อพิพาทเส้นแบ่งพรมแดนนี้น้อยที่สุดเนื่องจากว่าทั้งสองฝ่ายสามารถที่จะบรรลุข้อตกลงในเรื่องของการเจรจาการพูดคุยกันได้ทุกประเทศต้องพยายามทำให้เส้นเขตแดนมันชัดเจนเพราะว่าสิ่งที่ตามมาของความชัดเจนของเส้นเขตแดนก็คือทรัพยากรที่อยู่ทั้งใต้ดินและในอากาศนะครับจะเป็นหลักหมายของการบอกว่าประเทศไหนสามารถหาทรัพยากรใต้ดินได้เท่าไหร่นะครับทรัพยากรจึงกลายเป็นสิ่งสำคัญของแต่ละประเทศที่ต้องการความชัดเจนของเส้นแบ่งพรมแดนแต่ในโลกปัจจุบันในศตวรรษนี้เส้นแบ่งพรมแดนแม้จะชัดเจนแต่มนุษย์แต่ละประเทศก็พยายามที่จะข้ามเส้นแบ่งพรมแดนที่เราเรียกว่า borderless นะครับ borderline หรือว่าเส้นแบ่งพรมแดนต้องชัดเจนแต่ borderline นั้นปัจจุบันทำให้กลายเป็น borderless คือทำอย่างไรที่มนุษย์และสินค้าจะข้ามเส้นแบ่งพรมแดนได้อย่างรวดเร็วที่สุดประชาคมอาเซียนต้องการที่จะทำให้สินค้านะครับสามารถเดินทางข้ามเส้นพรมแดนได้อย่างรวดเร็วฉับไวทำให้คนนี้สามารถเดินทางข้ามพรมแดนได้อย่างรวดเร็วฉับไวซึ่งนี่คือจุดดีของความเป็นอาเซียนเหมือนกับด่านที่เราเข้าสู่รัฐเปรักเราสามารถที่จะเข้าสู่รัฐเปรักโดยใช้เพียงพาสปอร์ตนะครับและไปปั๊มตาที่รัฐเปรักเท่านั้นโดยที่เราจะสามารถกลับได้ภายในเย็นนี้นะครับนี่คือความรวดเร็วของโลกสมัยใหม่และความเป็นอาเซียน
1: และทั้งหมดนี้คือรายการวิถีอาเซียนในวันนี้กลับมาติดตามรายการของเราได้ใหม่ครั้งหน้าในวันและเวลาเดียวกันนี้กับผมวรัตน์วานิชวัฒนากุลนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งกับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลและนี่คือรายการวิถีอาเซียนครับวันนี้เราจะพาลงใต้ไปยังสถานีปลายทางของภาคใต้ก็คือที่อำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสนะครับที่นี่เนี่ยถือว่าเป็นสถานีที่จะเชื่อมโยงไปสู่ดินแดนตะวันออกของคาบสมุทรมลายูและยังเป็นการเชื่อมโยงระหว่างกรุงเทพมหานครกับรัฐหัวเมืองทางภาคใต้เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการหัวเมืองเหล่านั้นด้วยไปติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจนี้จากอาจารย์ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์ครับ

ที่ผมยืนอยู่ตรงนี้คือสถานีรถไฟสุไหงโกลกซึ่งเป็นสถานีปลายทางของทางรถไฟสายใต้แห่งหนึ่งนะครับห่างจากกรุงเทพ 1,138 กิโลเมตรถือได้ว่าเป็นสถานีที่ห่างไกลจากกรุงเทพมากยุทธศาสตร์ของการสร้างทางรถไฟสายใต้เมื่อ100ปีที่แล้วนะครับก็คือยุทธศาสตร์ที่ต้องการเชื่อมกรุงเทพกับภาคใต้ทั้งหมดนะครับการตกลงแบ่งดินแดนกับอังกฤษในสนธิสัญญา1909หรือปี2452นั้นกรุงเทพก็ได้รับเงินกู้จากอังกฤษนะครับในการให้ลงทุนสร้างทางรถไฟสายใต้กรุงเทพสร้างทางรถไฟนี้เรื่อยมาจนกระทั่งมาถึงสถานีสุไหงโกลก

โฮในขณะเดียวกันจากหาดใหญ่ก็มีทางรถไฟที่แยกออกไปทางประดังเบซานะครับจากประดังเบซาก็เชื่อมลงไปยังบัตเตอร์วอร์ดนะครับและ KL หรือว่ากัวลาลัมเปอร์และต่อไปยังสิงคโปร์ตัวนี้เองก็คือการเชื่อมโยงระหว่างประเทศไทยหรือว่าประเทศสยามในขณะนั้นกับอาณานิคมของอังกฤษในคาบสมุทรมาลายูที่มีศูนย์กลางของการบริหารอยู่ที่สิงคโปร์การเปิดเส้นทางรถไฟสายใต้แห่งนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานีรถไฟสุไหงโกลกสถานีแห่งนี้สร้างอยู่ในพื้นที่ที่เป็นป่าเขานะครับไม่มีชุมชนตั้งอยู่แต่ในอีก4ปีต่อมาพวกพ่อค้านะครับที่อยู่ในดินแดนภาคใต้ก็รวมตัวกันสร้างเมืองใหม่ขึ้นมานะครับซึ่งปัจจุบันก็คือเทศบาลเมืองสุไหงโกลกนั่นเองเทศบาลของสุไหงโกลกพัฒนาอย่างรวดเร็วมากตั้งแต่เปิดเส้นทางรถไฟสายใต้นะครับเมื่อรถไฟวิ่งมาถึงสถานีแห่งนี้สินค้าต่างๆจากกรุงเทพก็ไหลมาแล้วก็เดินทางข้ามไปยังประเทศมาเลเซียในด้านกลับกันทางมาเลเซียก็มีทางรถไฟที่เชื่อมต่อกับทางรถไฟของประเทศไทยสินค้าจากมาเลเซียก็เดินทางเข้ามานะครับสินค้าต่างๆเป็นจำนวนมากอาจจะเดินทางมาทั้งโดยระบบที่ถูกต้องตามการเก็บภาษีและระบบที่อาจจะเลี่ยงภาษีนะครับก็ทำให้เมืองสุไหงโกลกนั้นเติบโตเป็นเมืองทางการค้าที่สำคัญในการส่งสินค้าของไทยไปยังประเทศมาเลเซียในด้านกลับกันสินค้าจากต่างแดนและต่างประเทศที่ผ่านเข้ามายังมาเลเซียก็ถูกส่งเข้ามายังสุไหงโกลกสุไหงโกลกจึงกลายเป็นเมืองเขาเรียกว่าเมืองพ่อค้าส่งผ่านสินค้าเข้าไปยังประเทศไทยซึ่งอยู่ตอนในนะครับและก็เมืองสุไหงโกลกนี้มีจุดที่สำคัญอีกจุดนึงว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวของคนมาเลเซียจากฝั่งรัฐกลันตังสุไหงโกลกจึงมีฐานทางเศรษฐกิจนอกเหนือจากฐานทางการค้าแล้วก็ยังเป็นฐานทางการท่องเที่ยวด้วยเช่นกันครับที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ก็คือริมฝั่งของแม่น้ำโกลกซึ่งเป็นเส้นแบ่งพรมแดนระหว่างประเทศไทยกับมาเลเซียนะครับแม่น้ำโกลกเป็นแม่น้ำที่ดูมีความกว้างไม่มากนักนะครับแต่เป็นแม่น้ำที่ใช้เป็นเส้นแบ่งพรมแดนตามข้อตกลงระหว่างไทยกับอังกฤษในปี1909ตามสนธิสัญญาที่เราทำขึ้นเมื่อ100กว่าปีที่แล้วนะครับซึ่งทำให้เกิดการแบ่งเขตแดนออกเป็น2ประเทศด้วยกันแม่น้ำโกลกแม้ว่าจะเป็นแม่น้ำที่แบ่งเขตแดนของ2ประเทศแต่ถือได้ว่านี่คือการเกิดขึ้นมาของเมืองหนึ่งที่ชื่อว่าสุไหงโกลกนะครับสุไหงแปลว่าแม่น้ำโกลกก็คือที่คดเคี้ยวมากๆนะครับสุไหงโกลกสร้างเมืองขึ้นมาตามทางรถไฟสายใต้ที่เกิดขึ้นเมื่อ100ปีที่แล้วและก่อร่างสร้างเป็นเมืองที่ทำการค้าการค้าระหว่างไทยกับมาเลเซียนะครับตลอดแนวกว่า600กิโลเมตรเป็นการค้าที่คึกคักทีเดียวเมื่อเราพิจารณาจากภาพรวมของการค้าระหว่างประเทศไทยกับมาเลเซียซึ่งมีมูลค่าต่อปีถึง 800,000 ล้านบาทการค้าผ่านแดนหรือว่าผ่านระหว่างเมืองของ2ประเทศนี้มีมูลค่าถึง 65% ของการค้าทั้งหมดนะครับนี่ก็ทำให้เมืองต่างๆในฝั่งของประเทศไทยเป็นเมืองที่เจริญเติบโตอย่างมากไม่ว่าจะเป็นสุไหงโกลกประดังเบซาหรือสะเดานะครับซึ่งตรงนี้เองเมืองเหล่านี้นะครับนอกเหนือจากทำการค้าแล้วก็ยังเป็นเมืองที่ตอบสนองต่อการท่องเที่ยวของชาวมาเลเซียด้วยสินค้าที่ไทยส่งไปให้มาเลเซียผ่านแดนที่สำคัญเลยนะครับก็เป็นสินค้าเกี่ยวกับยางพาราและผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับยางพาราที่มีมูลค่ารวมกันถึง 150,000 ล้านบาทอีกหนึ่งสินค้าที่สำคัญที่ไทยส่งให้มาเลเซียนะครับก็คือไม้แปรรูปมูลค่าต่อปีนะครับในการส่งออกไปยังมาเลเซียถึง 15,000 ล้านบาทอันนี้ก็ถือได้ว่ามากทีเดียวที่เหลือนะครับในช่วงของ10อันดับแรกเนี่ยก็จะเป็นผลิตภัณฑ์รถยนต์และผลิตภัณฑ์ของคอมพิวเตอร์และเครื่องไฟฟ้าต่างๆนี่เป็นสินค้าที่ไทยส่งออกไปอันนี้เรายังไม่นับถึงพืชผักผลไม้อาหารการกินนะครับที่จะอยู่ในหมวดอื่นๆแต่ก็เป็นสิ่งสำคัญมากเพราะว่าฝั่งนู้นก็จะซื้อสินค้าที่เป็นเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันและเครื่องอุปโภคบริโภคจากฝั่งไทยในขณะเดียวกันประเทศไทยนะครับสั่งซื้อสินค้าจากมาเลเซียจำนวนมากเป็นเรื่องเกี่ยวกับอุตสาหกรรมสมัยใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เครื่อง
จักรกลเครื่องไฟฟ้าต่างๆนะครับนี่เป็นมูลค่า10อันดับแรกๆนะครับที่มาเลเซียส่งเข้ามายังให้ประเทศ

ไทยการค้าการขายระหว่างไทยกับมาเลเซียนะครับนอกเหนือจากการค้าที่เราเห็นแล้วนะครับซึ่งเป็นการค้าที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับแต่ที่จริงแล้วยังมีการค้าที่เขาเรียกว่าพึ่งพิงระหว่างกันนะครับข้ามเขตแดนระหว่างกันคือการค้าที่อาจจะไม่ผ่านระบบภาษีบ้างนะครับสิ่งนี้ทำให้เมืองชายแดนของไทยนี้เติบโตอย่างมากนะครับสุไหงโกลกนี้จะเป็นฐานของการส่งสินค้าเครื่องอุปโภคบริโภคนะครับที่สำคัญเนี่ยส่งไปยังฝั่งมาเลเซียบางทีเราก็เรียกว่าเป็นการแบกข้ามไปข้ามมาอย่างปกติธรรมดานะครับทั้งหมดนี้ก็คือสิ่งที่ทำให้โลกของไทยกับมาเลเซียเนี่ยยังเป็นโลกที่มีความสัมพันธ์และมีความสำคัญต่อการในเรื่องทางเศรษฐกิจอย่างมากนะครับแม้ว่าขบวนรถไฟสายใต้กรุงเทพที่วิ่งมายังสุไหงโกลกนั้นนะครับจะยุติไม่สามารถเชื่อมต่อวิ่งข้ามไปยังเขตกลันตันได้เนื่องจากว่าทางฝ่ายมาเลเซียนะครับกังวลเกี่ยวกับปัญหาความไม่สงบในชายแดนภาคใต้ในรอบ10ปีที่ผ่านมาจึงขอยุติการเดินรถระหว่างกันไม่งั้นนะครับตรงเขตที่เป็นสุไหงโกลกจะมีปริมาณของการขนถ่ายสินค้าเป็นจำนวนมากผ่านการเดินทางโดยรถไฟปัจจุบันสินค้าจำนวนมากจึงเข้าไปทางด้านด่านสะเดาแทนนะครับเราก็เลยเห็นความเงียบเหงาบางส่วนของสุไหงโกลกไปผลทางการเมืองผลของปัญหาความรุนแรงในเขตภาคใต้นะครับก็ทำให้การค้าชายแดนนะครับในบางจุดลดมูลค่าลดความสำคัญลงอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เมืองต่างๆตามแนวชายแดนของประเทศไทยหวังว่านะครับหากชีวิตกลับฟื้นคืนมาดีความสงบกลับคืนมาดีนะครับการค้าก็จะเพิ่มพูนปริมาณและผู้คนก็จะหลั่งไหลเข้ามาสู่หัวเมืองชายแดนภาคใต้อีกครั้งหนึ่งยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดชายแดนใต้นอกเหนือจากการค้ากับประเทศมาเลเซียนะครับยางพาราถูกนำเข้ามาจากอาณานิคมของอังกฤษนะครับเมื่ออังกฤษได้ยึดครองสิงคโปร์และมาเลเซียแล้วอังกฤษได้นำพันธุ์พืชต่างๆมาทดลองปลูกนะครับที่สวนโบตานิกของสิงคโปร์และก็ค้นพบว่ายางพาราที่นำมาจากแอฟริกาใต้นั้นสามารถปลูกและให้น้ำยางดีในเขตดินแดนแถวนี้ก็เลยมีการส่งเสริมการปลูกยางพาราในอาณานิคมของอังกฤษในคาบสมุทรมาลายูนะครับเมืองไทยไปนำต้นยางพารามาทดลองปลูกในเขตจังหวัดภาคใต้และยางพาราก็สามารถเติบโตและขยายพันธุ์ได้ดีหลังจากนั้นมานะครับพัฒนาการของยางพาราก็เลยกลายเป็นเศรษฐกิจที่สำคัญของภาคใต้ส่วนหนึ่งของการแพร่ขยายพื้นที่ในการเพาะปลูกยางพารามาจากทางรถไฟทางรถไฟได้ช่วยเปิดพื้นที่ที่กินลึกเข้าไปจากชายฝั่งทะเลทำให้ผู้คนสามารถบุกเบิกออกไปจากสถานีรถไฟและรางรถไฟได้ปัจจุบันนะครับยางพาราปลูกในภาคใต้มีปริมาณพื้นที่ถึง 60% ของพื้นที่ปลูกยางทั้งประเทศหรือราว14ล้านไร่ด้วยกันนะครับทุกจังหวัดของภาคใต้ปลูกยางพาราหมดจังหวัดที่ปลูกมากที่สุดนะครับคือจังหวัดสงขลาและสุราษฎร์ธานียางพาราทำให้คนใต้มั่งคั่งเหมือนกับดีบุกที่เป็นส่วนหนึ่งของความมั่งคั่งของคนใต้ตลอด1ศตวรรษที่ผ่านมาปริมาณของการใช้ยางพาราทั่วโลกยังเป็นสิ่งที่โลกนี้ต้องการอยู่แต่นะครับความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของการใช้ยางพาราเกิดจากการเปิดตัวของประเทศจีนเข้าสู่การใช้ชีวิตของโลกสมัยใหม่และการเข้าสู่โลกทุนนิยมเสรีประเทศจีนได้บริโภคนะครับรถยนต์มากขึ้นหลังจากเปิดประเทศในรอบ20ปีที่ผ่านมาด้วยเหตุนี้นะครับประเทศจีนก็เลยกลายเป็นตลาดผู้บริโภคยางพาราใหม่ที่ใหญ่ที่สุดของโลกในรอบ20ปียางพาราที่ผลิตได้ในประเทศไทยเนี่ยเราก็ส่งออกไปในตลาดโลกปริมาณการผลิตของประเทศไทยราว 4,500,000 ตันนะครับส่งออกตลาดโลก 85% ด้วยกันบริโภคภายในประเทศเพียง 15% ประเทศที่เราส่งออกเป็นอันดับหนึ่งเลยนะครับในปัจจุบันคือประเทศจีนรองลงมานะครับก็คือประเทศมาเลเซียมาเลเซียแม้ว่าจะเป็นประเทศที่ปลูกยางในอันดับที่1ของโลกตลอดมา1ศตวรรษแต่30ปีที่ผ่านมามาเลเซียได้เคลื่อนประเทศตัวเองเข้าสู่โลกของการ

0: างสินค้าอุตสาหกรรมสร้างประเทศเป็นประเทศอุตสาหกรรมนะครับมาเลเซียยังคงผลิตยางพาราออกมาได้ราวปีละ1ล้านตันแต่ก็ไม่พอเพียงนะครับเพราะมาเลเซียส่งยางธรรมชาติออกไปขายยังต่างประเทศและสร้างโรงงานผลิตอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องกับยางพาราดังนั้นมาเลเซียจึงเป็นลูกค้าที่สำคัญส่วนหนึ่งของประเทศไทยแต่การส่งยางพาราไปขายยังมาเลเซียนั้นมูลค่าที่เคยมีอยู่ราวๆประมาณ 250,000 ล้านบาทนะครับในปริมาณที่เท่ากันหรือว่าเพิ่มขึ้นมูลค่าปัจจุบันกับลดลงนะครับส่งผลนะครับตลาดการค้าตลาดบริโภคและตลาดสดในสุไหงโกลกนั้นชาวบ้านบอกว่าทำยางแล้วไม่มีเงินซื้อของนะครับนี่คือสภาพที่เป็นจริงที่เกี่ยวพันกับยางพาราที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตของคนในสุไหงโกลกและภาคใต้ทั้งหมด
1: ก็ต้องคอยลุ้นและติดตามเป็นกำลังใจให้ประเทศไทยของเราฝ่าวิกฤตยางพาราไปได้ด้วยดีนะครับการเดินทางของทีมงานวิถีอาเซียนยังไม่หมดเท่านี้แต่วันนี้ต้องขอบคุณมากๆสำหรับความรู้ดีๆจากอาจารย์ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์ครับแล้วกลับมาพบกับรายการได้ใหม่ในครั้งหน้าวันและเวลาเดียวกันนี้กับผมวรัตน์วานิชวัฒนากุลวันนี้ขอบคุณและสวัสดีทุกท่านครับ

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่ติดตามรายการของสถานีวิทยุสรัญรมย์นะคะ AM 1575วันนี้รายการรอบบ้านเราขอต้อนรับทุกท่านนะคะรวมถึงท่านผู้ชมนะคะที่ติดตามทาง Facebook Live นะคะกับกระทรวงการต่างประเทศของเรารายการรอบบ้านเราซึ่งดำเนินรายการโดยดิฉันเนี่ยนะคะรายการเรื่องจำนงวันนี้เป็นวันพุธนะคะแล้วก็ออกอากาศทางวิทยุเนี่ย6โมงถึง6โมงครึ่งนะคะสำหรับในวันนี้นะคะดิฉันก็รู้สึกตื่นเต้นที่วันนี้เรามีแขกรับเชิญนะคะซึ่งท่านเป็นเอกอัครราชทูตนะคะชั้นนำแล้วก็เป็นท่านที่มีประสบการณ์การทำงานมายาวนานนะคะเราก็ได้รับเกียรติจากท่านนะคะที่จะมาร่วมรายการพูดคุยในวันนี้นะคะมาแลกเปลี่ยนมุมมองมาให้แนวคิดให้แง่คิดกับเรานะคะท่านคือท่านเอกอัครราชทูตวิชาวัฒน์อิสระภักดีนะคะซึ่งก่อนที่เราจะไปพบกับท่านนะคะที่ฉันขอแนะนำให้ทุกท่านได้รู้จักกับท่านก่อนนะคะโดยเขาจะเล่าถึงประวัติการศึกษาของท่านก่อนเลยนะคะท่านจบปริญญาตรีนะคะอักษรศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ1นะคะจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะจากนั้นท่านก็ได้ไปศึกษาต่อปริญญาโทนะคะด้านการทูตที่ Fletcher School of Law and Diplomacy นะคะมหาวิทยาลัยทัฟต์ต่อจากนั้นท่านก็ศึกษาระดับปริญญาเอกนะคะสาขาสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ Fletcher School of Law and Diplomacy เช่นเดียวกันนะคะมหาวิทยาลัยทัฟต์แล้วก็เพื่อไม่ให้เสียเวลาสำหรับทุกท่านนะคะขอเชิญท่านผู้ฟังทุกท่านไปพบกับท่านเอกทูตวิชาวัฒน์อิสระภักดีค่ะสวัสดีค่ะท่านทูตคะ
1: สวัสดีครับคุณหทัยการครับ
0: ค่ะก็อย่างที่เกริ่นนำนะคะท่านทูตวิชาวัฒน์ปฏิบัติราชการที่กระทรวงการต่างประเทศมาตลอดอายุราชการนะคะแล้วก็ท่านก็เป็นบุคลากรท่านหนึ่งที่มีความรู้ความสามารถนะคะแล้วก็เป็นแบบอย่างที่ดีของข้าราชการที่ดีของเราก่อนอื่นเลยเนี่ยดิฉันขอเรียนถามนิดนึงเรื่องแรงบันใจหรือความสนใจในงานด้านการต่างประเทศของท่านนะคะที่มาที่ไปว่าเป็นอย่างไรบ้าง
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ก็อันนี้ก็ตอบได้ง่ายนะครับแรงบันดาลใจก็คือคุณพ่อของผมซึ่งก็เป็นข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศคนหนึ่งนะครับท่านเคยดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ตอนผมอายุ2ขวบก็ติดตามคุณพ่อไปอยู่ที่กรุงแคนเบราประเทศออสเตรเลียนะครับคุณพ่อก็มีโอกาสเมื่อไหร่ก็จะพาออกงานต่างๆนะครับทำให้ผมได้เห็นตั้งแต่อายุยังเยาว์วัยว่านักการทูตทำอะไรกันบ้างนะครับทำให้สนใจอาชีพนี้นะครับต่อมาเหตุการณ์สำคัญอันหนึ่งช่วงที่เราอยู่ที่นั่นก็คือเมื่อ2505นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9นะครับได้เสด็จเยือนประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการนะครับก็เป็นช่วงที่ผมได้มีส่วนอยู่ในเหตุการณ์ด้วยนะครับถึงแม้ว่ายัง
0: อายุน้อยนะครับ
1: แต่ก็รู้สึกปลาบปลื้มที่มีโอกาสได้มีส่วนในการรับเสด็จด้วยนะครับก็ทำให้รู้สึกประทับใจอาชีพนี้นะครับเป็นอย่างยิ่งครับ
0: ค่ะก็จะเห็นว่าตั้งแต่เยาว์วัยก็ได้สัมผัสแล้วนะคะดิฉันก็เลยคิดว่านั่นคืองานหนึ่งใช่ไหมคะที่ข้าราชการที่ปฏิบัติราชการอยู่ในต่างประเทศนะคะมีหน้าที่ที่ต้องคอยรับเสด็จด้วยใช่ไหมคะแล้วก็ได้เห็นประสบการณ์ต่างๆได้เรียนรู้จากคุณพ่อก็ว่าได้นะคะความคาดหวังก่อนที่ท่านทูตจะตัดสินใจมาทำงานที่กระทรวงการต่างประเทศ
1: คือ
0: ท่านก็เรียนมาทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจนทั้งจบปริญญาเอกใช่ไหมคะแล้วก็คงจะเรียกว่ามีความคาดหวังอย่างหนึ่งว่าเมื่อสำเร็จการศึกษามาแล้วเรียนมาทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเรียนทางด้านอักษรศาสตร์ใช่ไหมคะเรียนทางด้านงานด้านการทูตพอคิดว่าจะมาทำงานในกระทรวงต่างประเทศเนี่ยความคาดหวังในตอนแรกทางตอนก่อนที่ยังไม่ได้เข้ามาเนี่ยค่ะมันมีความคาดหวังยังไงบ้างคะ
1: ก็ความคาดหวังก็มีหลายอย่างนะครับก่อนอื่นทางครอบครัวผมเนี่ยก็เป็นครอบครัวที่รับราชการมาตลอดต
0: ั
1: ้งแต่คุณทวดคุณปู่คุณพ่อนะฮะจนผมก็รู้สึกจะทำอย่างอื่นไม่เป็นนะฮะชอบการรับราชการรู้สึกว่าเป็นเกียรตินะฮะที่ได้รับใช้ชาติได้ตอบแทนบุญคุณแผ่นดินนะครับนั้นคาดหวังอันแรกก็คืออยากจะทำอะไรเพื่อประเทศนะครับอันนี้พูดด้วยความเป็นจริงนะครับนอกจากนั้นสมมติว่าเราเลือกที่จะเข้ารับราชการในรัฐบาลเนี่ยผมก็คิดว่ากระทรวงการต่างประเทศเนี่ยน่าจะเป็นกระทรวงที่ ที่เหมาะสมและน่าสนใจและท้าทายที่สุดนะฮะเป็นอาชีพที่ทำให้เรามีโอกาสได้ไปเห็นโลกกว้างได้ไปเห็นประเทศอื่นๆนะครับได้ไปสัมผัสกับขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆวัฒนธรรมต่างๆได้มีส่วนช่วยในการผลักดันความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างไทยกับประเทศที่เราไปประจำการนะครับอันนี้ก็คือความคาดหวังต่างๆแล้วก็แน่นอนคนที่เข้ากระทรวงต่างประเทศความคาดหวังสุดท้ายก็คือการที่ได้ไต่เต้าขึ้นเป็นเอกอัครราชทูตนะครับซึ่งผมก็รู้สึกว่าผมได้สมหวังในสิ่งที่คาดหวังต่างๆคร
0: ับ ค่ะนั่นก็คือบทบาทนะคะภารกิจของนักการทูตนะคะจริงๆแล้วจะว่าไปนักการทูตอย่างที่ท่านทูตพูดเราก็เริ่มจากการเข้ารับราชการในตำแหน่งที่เล็กๆนะคะพูดง่ายๆแล้วก็เราค่อยๆเติบโตขึ้นมาจนกระทั่งตำแหน่งที่เรียกว่าทุกคนใฝ่ฝันหมายปองก็คือตำแหน่งเอกอัครราชทูตนะคะทีนี้ในความคิดของท่านเนี่ยอย่างที่ท่านบอกว่าเรามีภารกิจมากมายหลายกองเนี่ยนะคะนักการทูตในความคิดของท่านเนี่ยท่านมองว่าควรจะมีคุณสมบัติหรืออะไรอย่างไรบ้างคะ
1: ครับคุณสมบัติของนักการทูตนี้ก็มีกว้างนะครับไม่ใช่ทุกคนจะมีคุณสมบัติเหมือนกันนะครับ อย่างหนึ่งผมก็คิดว่าน่าจะมีบุคลิกที่ดีนะครับเป็นคนที่คนเขาพบแล้วก็อยากจะคบหาสมาคมด้วยนะครับ อาจจะควรมีศิลปะในการพูดมีวาทศิลป์ในการพูดนะครับพูดอะไรคนก็รู้สึกน่าฟังนะครับไม่ใช่ว่าพูดแล้วก็คนก็รู้สึกไม่พอใจหรืออะไรนะฮะมีทักษะในการเจรจาเป็นคนที่มีความคิดกว้างนะครับยอมรับให้ความเห็นต่างๆได้นะครับควรเป็นคนช่างสังเกตนะครับรู้จักวิเคราะห์สถานการณ์นะครับว่าสิ่งต่างๆเป็นอย่างไรนะครับ

0: เป็นคนที่รู้จักอ่อนเมื่อจำเป็นหรือหนักแน่นเมื่อจำเป็นแล้วก็ต้องรู้จักว่าควรจะพูดอะไรตอนไหนหรือควรจะอยู่เงียบๆเฉยๆนะครับอันนี้ก็กว้าง
1: ๆค่ะก็คือจากเท่าที่ได้ดูจากประวัติการทำงานของท่านนะคะท่านก็ทำงานในประเทศไทยซะส่วนหนึ่งอยู่ในต่างประเทศอีกส่วนหนึ่งใช่ไหมคะเรื่องของการทำงานคือการทำงานในประเทศเนี่ยคงจะทำงานประสานงานกับหน่วยงานราชการต่างๆในประเทศไทยพอไปต่างประเทศปุ๊บเนี่ยกลายเป็นว่าเราเป็นผู้แทนของประเทศไทยที่ไปอยู่ในประเทศนั้นๆเนี่ยถ้าคิดว่าคุณสมบัติใดที่จำเป็นสำหรับนักการทูตเมื่อประจำการในต่างประเทศนะคะนอกเหนือจากที่ท่านพูดมาแล้ว
0: ค่ะพอไปอยู่ต่างประเทศเนี่ยเราจำเป็นต้องออกสังคมนะครับไปพบไปรู้จักคนให้มากๆนะครับไม่ว่าเราจะชอบหรือไม่ชอบเราอาจจะเป็นคนที่ชอบเก็บตัวเฉยๆนะครับแต่ถ้าเป็นนักการทูตทั้งในประเทศไทยแต่ยิ่งในต่างประเทศเนี่ยเราต้องหมั่นที่จะออกไปงานต่างๆหรือไปทำความรู้จักกับคนในแวดวงต่างๆนะครับในรัฐบาลในภาคเอกชนในภาคประชาสังคมนะครับเพราะว่าประโยชน์เนี่ยทั้งสองทางคือเราก็ได้รับความรู้ได้ข้อมูลต่างๆที่เราจะสามารถเข้าใจประเทศนั้นๆได้ในขณะเดียวกันเราก็ได้พูดได้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศไทยเพื่อให้คนในประเทศนั้นๆเนี่ยมีความชื่นชมในประเทศเราซึ่งก็เป็นภารกิจที่สำคัญ
1: จากนักการทูตที่เป็นนักการทูตตอนนั้นเป็นเลขานุการเอกใช่ไหมคะที่ครั้งหนึ่งแล้วพอมาเป็นเอกอัครทูตความรู้สึกมันต่างกันไหมคะกับการทำงานในระดับที่เป็นข้าราชการชั้นผู้น้อยกับเมื่ออยู่ต่างประเทศกับการเป็นเอกอัครทูตเนี่ยความรู้สึกต่างกันบ้างไหม
0: ก็ต่างกันมากนะครับคือเราเป็นเลขานุการเอกเนี่ยเราก็ยังรับผิดชอบในด้านใดด้านหนึ่งเอกอัครทูตมอบหมายให้ใช่ไหมครับจะเป็นด้านการเมืองด้านเศรษฐกิจด้านพิธีการทูตสารนิเทศนะครับเราก็ทำงานอย่างนั้นอย่างเต็มที่นะครับแต่ก็มีผู้บังคับบัญชาเหนือเรานะฮะที่จะคอยช่วยตรวจช่วยแก้ไขอะไรให้นะครับพอเป็นเอกอัครทูตเนี่ยเราก็คือต้องรับผิดชอบทั่วไปหมดทุกด้านนะครับแล้วก็มีความรับผิดชอบจะต้องให้งานเรียบร้อยพลาดไม่ได้นะครับแล้วก็ต้องพยายามรักษาความรู้สึกเป็นทีมทั้งในสถานทูตแล้วก็กับทีมไทยแลนด์ด้วย
1: ค่ะใช่ตอนหลังเรามีทีมไทยแลนด์ที่มีหน่วยราชการอื่นใช่ไหมคะที่เข้ามาร่วมงานทำงานกันเป็นทีมประเทศไทยซึ่งอาจจะมีท่านผู้ฟังบางท่านที่อาจจะไม่เคยทราบว่าทีมประเทศไทยเป็นอย่างไรท่านทูตพอจะเล่าให้เราฟังนิดได้ไหมคะว่าทีมประเทศไทยคืออะไรคะ
0: คือสถานทูตของเราในต่างประเทศเนี่ยก็สถานทูตเรามีจำนวนมากนะครับ70-80แห่งนะครับบางสถานทูตก็เป็นสถานทูตเล็กอาจจะมีเฉพาะกระทรวงการต่างประเทศอยู่นะครับอันนี้ก็อาจจะไม่เชิงมีทีมไทยแลนด์เพราะมีเฉพาะกระทรวงการต่างประเทศนะครับแต่เราก็เรียกทีมไทยแลนด
1: ์
0: บางสถานทูตเช่นวอชิงตันเนี่ยก็จะมีนอกจากกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็จะมีกระทรวงการคลังกระทรวงพาณิชย
1: ์
0: กระทรวงศึกษากพ.นะครับกระทรวงมีทหารทั้ง3เหล่าทัพนะครับ
1: บางที่มีแรงงานด้วยใช่ไหมคะ
0: สำนักงานเกษตรมีบางประเทศก็มีแรงงานแต่ที่วอชิงตันไม่มีนะครับในอดีตเนี่ยแต่ละสำนักงานก็อาจจะต่างคนต่างทำงานไปนะครับแต่ในระยะหลังเนี่ยทางรัฐบาลก็รู้สึกว่าเพื่อให้การทำงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันเนี่ยก็ควรจะมารวมกันนะครับมีการประชุมกันอย่างเป็นประจำนะครับโดยที่เอกอัครราชทูตเนี่ยก็เป็นหัวหน้าทีมก็หัวหน้าทีมประเทศไทยหัวหน้าทีมไทยแลนด์เพื่อให้การทำงานมีการบูรณาการแล้วก็เป็นไปในทิศทางเดียวกันเพื่อประโยชน์ของประเทศมากที่สุด
1: ค่ะก็ถือเป็นการทำงานร่วมกันของหน่วยราชการต่างๆภายใต้การกำกับดูแลใช่ไหมคะของท่านทูตนะคะก็อีกเรื่องนึงที่อยากจะถามคือหลายๆเรื่องบางทีคนมักจะมองว่าสงสัยดีกว่าว่าเอ๊ะบางที่ทำไมเรามีสถานทูตแล้วมีเอกอัครทูตเอ๊ะแต่บางที่ทำไมเราถึงมีสถานกงสุลใหญ่ไม่มีกงสุลใหญ่อะไรทำนองนั้นนะคะบางท่านไม่เข้าใจเลยว่าเอ๊ะมันต่างกันอย่างไร

0: แต่จะให้ท่านทูตอธิบายให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะว่าทำไมถึงสถานเอกทูตและมีเอกอัครทูตทำไมถึงเป็นสถานกงสุลใหญ่และมีกงสุลใหญ่ค่ะ
1: ได้ได้ครับ
0: ค่ะ
1: ก็เวลาเรามีความสำคัญกับประเทศหนึ่งนะครับ
0: ค่ะ
1: แน่นอนประเทศในโลกเนี่ยมีสมาชิกสหประชาชาติก็193ประเทศแล้วประเทศก็อาจจะมีเกือบราวๆ200ประเทศเราก็ไม่สามารถที่จะมีสถานเอกอัครทูตในทุกประเทศได้นะครับเราก็เลือกเปิดเฉพาะบางประเทศนะครับที่มีความสำคัญที่เราควรจะต้องมีผู้แทนทางการทูตอยู่นะครับเมื่อเราเปิดแล้วเนี่ยก็จะเปิดที่เมืองหลวงนะครับโดยที่สำนักงานนั้นก็คือสถานเอกอัครราชทูตนะครับมีเอกอัครราชทูตเป็นหัวหน้าสำนักงานนะครับแต่ในขณะเดียวกันในประเทศใหญ่ๆเนี่ยนอกจากในเมืองหลวงแล้วเนี่ยอาจจะมีเมืองอื่นๆซึ่งมีความสำคัญทางด้านการค้าทางด้านเศรษฐกิจหรือมีชุมชนชาวไทยอยู่ในเมืองนั้นเป็นจำนวนมากนะครับดังนั้นก็มีความจำเป็นเพื่อให้การดูแลเนี่ยครอบคลุมได้เพียงพอนะครับก็มีความจำเป็นที่จะเปิดสำนักงานขึ้นมาในเมืองนั้นอันนี้ก็จะเป็นสถานกงสุลใหญ่นะครับยกตัวอย่างเช่นที่สหรัฐก็มีเอกอัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตอยู่ที่กรุงวอชิงตันแต่ก็มีสถานกงสุลใหญ่อยู่ที่นิวยอร์กที่ชิคาโกที่ LA ในประเทศจีนก็เช่นกันนะครับก็มีเมืองหลวงอยู่ที่ปักกิ่งแต่เรามีสถานกงสุลใหญ่อยู่อีก9เมืองทั่วประเทศจีนนะครับ
0: เราจะว่าไปแล้วบทบาทของท่านทูตและบทบาทของท่านกงสุลใหญ่นี่มันมีความคล้ายคลึงมีความต่างกันด้วยไหมคะ
1: ครับก็มีทั้งความคล้ายคลึงและความต่างนะครับทั้งคู่ก็เป็นหัวหน้าสำนักงานของตัวเองนะครับเอกอัครราชทูตเนี่ยก็ดูแลภาพรวมทั่วทั้งประเทศทั้งทางด้านการเมืองเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมนะครับต่างๆนะครับการติดต่อกับรัฐบาลประเทศเจ้าภาพก็เป็นหน้าที่ของเอกอัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยก็จะต้องทำรายงานให้รัฐบาลทราบนะในแง่มุมต่างๆในขณะเดียวกันสถานกงสุลใหญ่เนี่ยก็จะเน้นทางด้านกงสุลนะครับการออกวีซ่าการทำบัตรประชาชนให้ชุมชนไทยแต่ในขณะเดียวกันก็มีภารกิจคล้ายๆของสถานทูตด้วยคือควรจะต้องส่งเสริมการค้าการท่องเที่ยวอะไรกับในเขตที่ตัวเองมีเขตอาณาด้วยนะครับมันก็มี
0: ก็สรุปว่าทำงานเกื้อกูลกันนะคะทั้งตัวสถานทูตเองแล้วก็ในประเทศนั้นถ้ามีสถานกงสุลใหญ่ก็เกื้อกูลกันเอาละทีนี้อยากกลับมามองในเรื่องของการต่างประเทศคือปัจจุบันนี้กระทรวงประเทศเองเนี่ยบางครั้งเนี่ยประชาชนอาจจะมองว่าการต่างประเทศเป็นเรื่องไกลตัวบางทีอุ๊ยเข้าใจยากจังใช่ไหมคะเอ๊ะมันจะเกี่ยวกับเราได้อย่างไรอะไรทำนองนั้นนะคะหรือแม้กระทั่งบางคนก็แทบจะไม่รู้เลยว่ากระทรวงต่างประเทศจริงๆแล้วทำอะไรมีทำประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนมากน้อยขนาดไหนบางคนมองว่าเป็นเรื่องไกลตัวท่านมีมุมมองในเรื่องนี้อย่างไรบ้างคะ
1: ครับก็ไม่เห็นด้วยนะครับว่าการต่างประเทศเป็นเรื่องไกลตัว
0: ครับ
1: จริงๆเนี่ยเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวพวกเราทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคปัจจุบันเนี่ยซึ่งเป็นยุคโลกาภิวัตน์นะครับไร้พรมแดนเหตุการณ์ในประเทศหนึ่งเนี่ยย่อมส่งผลกระทบต่ออีกประเทศหนึ่งแม้ว่าจะอยู่ในคนละซีกของโลก
0: นะคร ับ
1: ยกตัวอย่างเช่นปัจจุบันเนี่ยหุ้นในตลาดหุ้นในสหรัฐตกทำไมถึงส่งผลกระทบต่อตลาดหุ้นทั่วโลกและในเอเชียนะครับเมื่อปี2540เกิดวิกฤตการณ์ต้มยำกุ้งในประเทศไทยก็ส่งผลกระทบไปสู่ประเทศอื่นๆที่อยู่อีกด้านหนึ่งของโลกนะครับมีโรคระบาดจากโรคซาร์สโรคไข้หวัดนกนะครับก็เป็นสิ่งที่กระทบมาประเทศต่างๆเช่นกันนะครับหรือตอนที่มีน้ำท่วมในประเทศไทยกระบวนการผลิตคอมพิวเตอร์นี่หยุดชะงักเลยเพราะว่าประเทศไทยเป็นรายใหญ่ในการผลิตฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์อินทิเกรเต็ดเซอร์กิตดังนั้น เราก็จะเห็นนะครับ

0: ว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มีผลเชื่อมโยงแล้วก็เกี่ยวข้องสามารถกระทบต่อความเป็นอยู่ของเราได
1: ้นั่นคือตัวอย่างที่เห็นเป็นรูปธรรมนะคะว่าเอ๊ะทำไมเรื่องของการต่างประเทศถึงได้มาเกี่ยวโยงกับพี่ชนนะคะจากประสบการณ์การทำงานของท่านทูตก็เรียกว่าตลอด20กว่าปีที่ผ่านมานะคะทั้งที่ปฏิบัติราชการในกรุงเทพมหานครแล้วก็ปฏิบัติราชการในต่างประเทศหลายแห่งด้วยกันท่านทูตเคยประสบกับความกดดันหรือว่าความยากลำบากในการปฏิบัติราชการไหมคะซึ่งสิ่งเหล่านั้นเนี่ยถ้าสมมติจะมาแลกเปลี่ยนให้ทั้งพวกเราเนี่ยนักราชการด้วยแล้วก็ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่อาจจะไม่เคยนึกภาพไม่ออกมันมีอะไรที่แบบเป็นความกดดันหรือต้องปรับตัวมากไหมคะโดยเฉพาะในต่างประเทศ
0: ก็การปรับตัวนี่เราก็ต้องปรับตัวอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าเราก็ไปอยู่ในประเทศใหม่นะครับที่ไม่ใช่ประเทศของเราไม่ใช่วัฒนธรรมของเรานะครับนั้นเราก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์กับสังคมนั้นนะครับความกดดันนี้ก็ถ้าว่าไปแล้วสามารถมีได้ทุกวันเพราะว่าการทำงานของเราเราถือว่าเราเป็นมืออาชีพเราอยากจะทำงานให้ได้ประโยชน์ที่สุดนะครับนั้นก็มีความกดดันในการทำงานอยู่เรื่อยๆถ้าจะถามถึงความกดดันมากที่สุดเนี่ยก็อาจจะเป็นช่วงที่ไปดำรงตำแหน่งเอกอัครทูตประจำกรุงวอชิงตันนะครับซึ่งตอนที่เดินทางไปนั้นปลายปี2556นะครับอยู่ได้ไม่กี่เดือนนะครับก็มีรัฐประหารในประเทศไทยนะครับก็ถือว่าความสัมพันธ์ก็เข้าสู่ในระดับที่ไม่ปกตินะครับจากการที่เราหวังที่จะไปเพื่อไปส่งเสริมการความสัมพันธ์ที่มีอยู่แล้วเนี่ยก็จะเป็นอีกลักษณะหนึ่งนะครับเมื่อเกิดเหตุการณ์เนี่ยหน้าที่ของเอกอัครทูตแล้วก็สถานทูตก็คือพยายามไปชี้แจงให้ทั้งรัฐบาลรัฐสภาประชาชนได้เข้าใจว่าเหตุใดถึงต้องมีการยึดอำนาจในประเทศไทยนะครับความวุ่นวายทางการเมืองมีอยู่ตอนนั้นอาจจะเกิดการนองเลือดต่างๆเนี่ยนั้นผมก็จำเป็นที่จะต้องไปพบกับกระทรวงการต่างประเทศอยู่เป็นประจำไม่ใช่ว่าเขาเรียกเราไปพบนะครับแต่เราอาสาที่จะไปพบเพื่อให้ข้อมูลนะครับนอกจากนั้นก็ออกรายการพูดในฟอรัมต่างๆจัดโดยองค์กรต่างๆเช่น US ASEAN Business Council Asia Foundation องค์กรเอกชนต่างๆนะครับทุกเดือนก็ว่าได้นะครับเพื่อให้ข้อมูลล่าสุดว่ามีพัฒนาการอย่างไรบ้างในประเทศไทยเพื่อให้เขาเกิดความเข้าใจไม่งั้นเขาก็อ่านจากหนังสือพิมพ์อย่างเดียวนะครับเมื่อพูดแล้วเนี่ยก็ต้องตอบคำถามเขาต้องนั่งตอบคำถามเขาน
1: ั่นคือความกดดันจริง
0: จนครบทั้งหมดนะครับซึ่งคำถามหลายอันก็จะหนักมากนะครับนั้นเราก็ต้องตั้งสติให้ดีนะครับต้องรู้ข้อมูลอย่างแท้จริงแล้วก็ตอบนะครับอันนั้นก็ประการหนึ่งอีกอันหนึ่งก็คือว่าช่วงที่อยู่เนี่ยไทยเป็นประจำปีเนี่ยเราจะต้องทำทริปรีพอร์ตนะครับเกี่ยวกับรายงานเรื่องการค้ามนุษย์นะครับสหรัฐเขาก็จะเอาข้อมูลจากกระทรวงการต่างประเทศจากหน่วยราชการต่างๆเนี่ยไปจัดทำทริปรีพอร์ตแล้วก็จะจัดลำดับว่าให้เราอยู่ในเทียร์ในระดับไหนนะครับนั้นช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่ต้องไปชี้แจงให้สำนักงานค้ามนุษย์ของสหรัฐไปพบกับสมาชิกรัฐสภาต่างๆเพราะว่าเขาก็จะมีส่วนในการลงคะแนนเสียงนะครับแล้วก็ที่กดดันมากก็คือได้รับการเชิญให้ออกรายการ CNN กับ BBC สดนะครับ
1: สดด้วย
0: ซึ่งบรรยากาศก็ไม่เป็นกันเองเหมือนที่นั่งกับคุณหทัยการเนี่ยนะครับเราต้องไปนั่งในห้องแคบๆมืดๆนะครับมีไฟส่องหน้าคนที่สัมภาษณ์เราก็อยู่ที่อังกฤษอยู่ที่ประเทศอื่นนั้นเราไม่เจอตัวได้ซ้ำนะครับต้องเห็นภาพในจอโทรทัศน์นะครับแล้วก็ต้องคอยตอบคำถามซึ่งรายการสดเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะพูดพลาดแล้วก็เทคใหม่ได้นะครับหรือจะเกิดนึกไม่ออกแล้วเงียบไปเลยก็จะคงทำให้เกิดความละอาย
1: ไม่ได้เลยไม่ได้เลย
0: นั้นอันนี้ก็อีกกรณีหนึ่งที่ต้องตั้งสติให้ดีแล้วก็พยายามตอบให้ดีที่สุด
1: แล้วก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะคะ

0: คิดว่า
1: ก็ถือเป็นความกดดันความท้าทายอย่างหนึ่งนี่ใครจะรู้นะคะบางท่านอาจจะบอกว่าอุ๊ยเป็นเอกราชทูตคือจะมีคนหลายคนที่เห็นภาพของท่านทูตหลายท่านหูเดินถือไวไปงานเลี้ยงนู่นงานนี้แต่หารู้ไหมว่าเบื้องหลังยังมีอีกหลายสถานการณ์นะคะที่จะต้องเรียกว่าเผชิญกับความกดดันปัญหาท้าทายต่างๆนะคะทีนี้พูดถึงเรื่องความกดดันความลำบากแล้วอะไรคือความภูมิใจที่สุดของการเป็นนักการทูตในรอบ27ปีของท่านที่รับราชการนะคะ
0: ความภูมิใจมากก็คือเมื่อได้เป็นเอกอัครราชทูตแล้วเนี่ยการที่เรามีพระราชสารจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวน
1: ะ
0: คร
1: ับ
0: ถ้าใครได้อ่านเนื้อหาในพระราชสารเนี่ยก็แค่นั้นก็เป็นความปลาบปลื้มสำหรับทูตทุกคนนะครับว่าพระองค์ท่านได้แต่งตั้งตัวเราเนี่ยให้เป็นผู้แทนของท่านในประเทศอื่นๆนะครับขอให้รัฐบาลของประเทศนั้นให้ความไว้วางใจต่อทูตด้วยนะครับนั้นพอเราไปปฏิบัติงานต่างๆเนี่ยเราก็มีความรู้สึกตลอดว่าเราได้ทำงานในฐานะตัวแทนที่สถาบันพระมหากษัตริย์ได้มอบหมายความไว้วางใจนะครับรวมทั้งเราก็เป็นตัวแทนของรัฐบาลด้วยการทำอะไรต่างๆเราก็ทำด้วยความภูมิใจแล้วก็ด้วยความระมัดระวัง
1: ค่ะก็ในฐานะที่ท่านทูตก็เป็นจะเรียกว่าเป็นคนคนหนึ่งนะคะที่ก็ใช้ชีวิตทั้งปฏิบัติราชการมีชีวิตส่วนตัวด้วยท่านมองว่าการเป็นนักการทูตเนี่ยการทำงานกับการใช้ชีวิตส่วนตัวมันมีอะไรที่เสื่อมเสริมหรือเกื้อกูลอะไรกันยังไงไหมคะ
0: ก็ถ้าเราเป็นนักการทูตที่ดีนะครับเราก็ควรจะพยายามหาสมดุลนะครับระหว่างงานแล้วก็ชีวิตส่วนตัวน
1: ะคร ับ
0: กับครอบครัวถ้าทำได้ก็ดีนะครับผมก็ยอมรับว่าช่วงที่ประจำการที่สหรัฐเนี่ยก็อาจจะไม่ได้สามารถรักษาสมดุลอันนั้นได้อย่างเต็มที่เท่าที่ควรนะครับเพราะว่าเราไปอยู่ในช่วงที่ไม่ใช่สภาวะปกตินะครับภารกิจหน้าที่มีมากมายนะครับงานเยอะนั้นตลอดทั้งวันเราก็มีงานที่จะต้องไปพบไปชี้แจงนะครับไปออกงานต่างๆนะครับก็กลับมากลางคืนก็เที่ยงคืนที่วอชิงตันก็คือเที่ยงวันที่กรุงเทพนะครับกรุงเทพก็รอที่จะฟังรายงานต่างๆว่าอะไรจะเกิดขึ้นถ้าเรารอจนเช้าวันรุ่งขึ้นก็เป็นกลางคืนที่กรุงเทพนะครับนั้นการทำงานก็ต้องรวดเร็วแล้วก็พยายามทำจนดึกๆดื่นๆนะครับเราก็ต้องอาศัยครอบครัวที่เข้าใจเราด้วยนะครับที่ว่าทำไมเราไม่สามารถกลับมาทานข้าวบ้านหรือช่วงสุดสัปดาห์ทำไมไม่สามารถพาไปเที่ยวได้นะครับหรือบางทีลูกมีการแสดงที่โรงเรียนหรือมีเหตุการณ์อะไรเนี่ยเราก็ไปไม่ได้เพราะเรามีนัดหรือมีภารกิจในต่างรัฐนะครับนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่บางทีก็ต้องมีการเสียสละอะไรกันบ้างนะครับบางทีผมก็อยากคิดว่าผมอยากจะทำให้ได้ดีกว่านี้นะครับแต่ว่าตอนนั้นก็คิดว่าต้องทุ่มให้กับงานอย่างเต็มที
1: ่ค่ะนั่นก็เป็นมุมมองนะคะแล้วก็เป็นชีวิตเป็นประสบการณ์รวมทั้งเราได้แง่คิดนะคะที่สำคัญโดยเฉพาะดิฉันเองเนี่ยพวกเราก็เป็นข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศนะคะเราก็ได้เรียนรู้นะคะจากท่านผู้ใหญ่หลายๆท่านรวมทั้งท่านเอกทูตวิชาวัฒน์ที่วันนี้ได้กรุณามาให้มุมมองนะคะแล้วก็มาพูดคุยกับเราเล่าประสบการณ์ให้ฟังจริงๆท่านยังมีเรื่องราวอีกมากมายนะคะจะว่าไปแล้วถ้ามีโอกาสเมื่อไหร่อาจจะต้องเรียนเชิญท่านเอกทูตนะคะมาพูดคุยกันอีกจริงๆท่านเคยประจำการอยู่ที่ออตตาวาด้วยนะคะซึ่งเรายังไม่ได้แตะในส่วนนั้นเลยนะคะอาจจะเป็นโอกาสถัดไปด้วยเวลาที่เรามีจำกัดนะคะก็คงจะต้องขอลาท่านผู้ฟังนะคะแล้วก็ท่านผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะขอบพระคุณท่านทูตมากๆเลยนะคะ
0: ขอบคุณมากครับยินดีมากครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: บบีเบบีเบบีเบเช้าแล้วตื่นได้แล้วเนซ่า
1: ว้ายโอ้ตื่นแล้วจ้าตื่นแล้วโธ่ทอมมี่ทำไมชอบแกล้งกันจังเลย
0: วันนี้เนซ่ามีนัดกับตะวันนะรีบๆตื่นแต่เช้าสิจ้าจะได้มีเวลาเยอะๆ
1: อะจริงด้วยจริงด้วยสวัสดีตอนเช้าครับเนซ่าสวัสดีค่ะตะวันนี่คือคำกำกับวิธีทักทายของประเทศไทยสินะคะใช่แล้วครับสวัสดีเป็นคำพูดทักทายของคนไทยนะครับส่วนนี้คือการไหว้เป็นการแสดงความเคารพของคนไทยนะครับเนซ่าจะใช้ทักทายหรือจะใช้ทำความเคารพก็ได้นะครับสวัสดีตะวันยังเช้าอยู่เลยแต่ทำไมอากาศบ้านตะวันร้อนจังเลยล่ะคะ
2: เพราะว่าประเทศไทย
1: เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนี่เป็นอุปกรณ์บันทึกข้อมูลของเนซ่าเนซ่าจะขอเก็บข้อมูลที่จะทำรายงานไปเลยนะคะ
2: ได้เลยครับ
1: ก่อนอื่นตะวันต้องบอกชื่อที่เป็นทางการของประเทศไทยให้รู้หน่อยสิคะ
2: ชื่อเป็นทางการของประเทศไทยก็คือราชอาณาจักรไทยแต่สมัยก่อนนั้นประเทศไทยเราชื่อว่าประเทศสยามครับจนกระทั่งวันที่24

มิถุนายนพุทธศักราช2482ในสมัยรัฐบาลของจอมพลป.พิบูลสงครามได้เปลี่ยนชื่อประเทศตามลัทธิชาตินิยมครับจากประเทศสยามเป็นประเทศไทยหรือไทยแลนด์ในภาษาอังกฤษไงล่ะครับเป็นอย่างนี้นี่เองอ่ะนี่ก็คือบันทึกข้อมูลที่ตะวันอธิบายให้เนซ่าฟังเมื่อกี้ไงล่ะคะถ้าจะเปรียบเทียบก็เหมือนกับว่าแฟลชไดร์หรือซีดีที่พวกตะวันใช้กันนั่นแหละค่ะโอ้โหสวยจังเลยนะครับแต่ของเนซ่าเป็นรุ่นเก่านะก็เลยบันทึกข้อมูลได้ไม่เยอะอ้าวเมื่อกี้ตะวันพูดค้างอยู่ที่อะไรนะอ๋อเรื่องอากาศของประเทศไทยอ้าวแล้วต่อเลยแล้วต่อตอนแรกผมจะบอกเรื่องภูมิอากาศแต่ถ้างั้นผมขอพูดเรื่องประเทศไทยไปด้วยเลยก็แล้วกันนะครับลักษณะแผนที่ประเทศไทยเป็นแบบนี้นะครับเห็นไหมครับว่ารูปร่างของประเทศไทยจะมีรูปร่างคล้ายขวานบางทีเราเรียกประเทศไทยว่าแผ่นดินขวานทองด้วยนะครับประเทศไทยมีขนาดพื้นที่ประมาณ 513,115 ตารางกิโลเมตรใหญ่เป็นอันดับที่3ในกลุ่มอาเซียนทิศเหนือติดต่อกับประเทศสหภาพพม่าและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวหรือที่เรียกกันสั้นๆว่าลาวนั่นเองแล้วครับโดยมีแม่น้ำโขงกั้นเป็นช่วงๆด้านทิศตะวันออกติดต่อกับประเทศลาวและประเทศกัมพูชาทิศใต้ติดต่อกับประเทศมาเลเซียและทะเลอ่าวไทยส่วนทิศตะวันตกติดกับทะเลอันดามันและประเทศสหภาพพม่าก็ประเทศที่เนซ่าเคยไปมาแล้วนั่นแหละครับส่วนลักษณะภูมิประเทศนั้นทั้งภาคเหนือจะเป็นภูเขาสูงมีที่ราบน้อยภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นที่ราบสูงและค่อนข้างแห้งแล้งภาคตะวันออกเป็นที่ราบลูกฟูกแล้วก็ที่ราบชายฝั่งทะเลภาคตะวันตกมีลักษณะเป็นแนวเทือกเขาส่วนภาคกลางเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำเนื่องจากมีแม่น้ำหลายสายไหลผ่านทำให้พื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกทำการเกษตรแม่น้ำสายสำคัญก็ได้แก่แม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งเกิดจากแม่น้ำสาขาอย่างปิงวังยมน่านที่ไหลมารวมกันเป็นแม่น้ำสายใหญ่ที่อำเภอปากน้ำโพจังหวัดนครสวรรค์และไหลผ่านกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยลงสู่ทะเลอ่าวไทยที่จังหวัดสมุทรปราการนะครับสำหรับภาคใต้นั้นจะมีลักษณะเป็นคาบสมุทรถูกขนาบด้วยทะเลทั้งสองข้างทำให้ภาคใต้มีความอุดมสมบูรณ์ด้านอาหารทะเลมีชายฝั่งและแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่สวยงามมากมายที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักเช่นจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดพังงาเป็นต้นนะครับที่เมื่อกี้เนซ่าบ่นว่าอากาศร้อนเพราะประเทศไทยตั้งอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรนะครับหรือถ้าจะให้พูดก็คือประเทศในอาเซียนทั้งหมดอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรจึงมีอากาศค่อนข้างร้อนนะครับสำหรับประเทศไทยแล้วถือว่ามีภูมิอากาศลักษณะแบบร้อนชื้นซึ่งแบ่งได้เป็น3ฤดูได้แก่ฤดูร้อนตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายนฤดูฝนตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคมและฤดูหนาวตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคมนะครับสำหรับภาคใต้เนื่องจากมีลักษณะภูมิประเทศที่แตกต่างจากภาคอื่นๆอย่างที่ตะวันบอกไปแล้วนะครับทำให้ภาคใต้มีลักษณะภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อนคือมีฝนตกในฤดูหนาวเนซ่าชะงงแล้วใช่ไหมล่ะคืออย่างนี้นะครับในขณะที่ภาคอื่นๆของประเทศได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดพานำความเย็นมาจากประเทศจีนนั้นลมจะพัดผ่านทะเลอ่าวไทยก่อนเข้าสู่ภาคใต้เมื่อลมพัดผ่านทะเลก็จะพัดพาไอน้ำและความชื้นจากทะเลมาด้วยจึงทำให้ภาคใต้มีฝนตกในฤดูหนาวยังไงแล้วครับสรุปว่าภาคใต้ของไทยจะมีแค่2ฤดูนะครับก็คือฤดูร้อนและฤดูฝนเท่านั้นนะครับเป็นอย่างนี้นี่เองที่ดาวของเนซ่าไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่แล้วค่ะเลยไม่ค่อยชินกับอากาศบนโลกเลยอ่ะงั้นเข้ามาในบ้านก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวกินข้าวกันก่อนแล้วค่อยออกไปเที่ยวกันนะดีเลยดีเลยเนซ่ากำลังหิวชะละข้าวมาแล้วครับนี่ตะวันรูปที่อยู่นั่นคืออะไรหรออ๋อนี่คือธงชาติของประเทศไทยนะครับมีชื่อเรียกว่าธงไตรรงค์ซึ่งเมื่อก่อนประเทศไทยมีการใช้ธงชาติมาหลายแบบเลยนะครับแต่เปลี่ยนมาใช้ธงไตรรงค์ตั้งแต่เมื่อปีพุทธศักราช2460
รัชสมัยพระบาท

0: สมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ซึ่งไตรรงค์มีความหมายว่า3สีซึ่งตรงกับสีที่ใช้บนธงซึ่งแต่ละสีจะแทนความหมายต่างกันไปนะครับอย่างสีแดงหมายถึงชาติสีขาวหมายถึงศาสนาสีน้ำเงินหมายถึงพระมหากษัตริย์ครับ
1: แล้วรูปที่อยู่ข้างๆธงชาตินั้นเป็นใครเหรอคะ
0: อ๋อท่านคือในหลวงครับในหลวงก็คือพระมหากษัตริย์ของประเทศไทยยังไงแล้วครับท่านเป็นกษัตริย์ที่ทรงห่วงแยรอนและทรงงานหนักมากนะครับท่านได้ทรงงานมากมายหลายอย่างเพื่อผลประโยชน์และความกินดีอยู่ดีของประชาชนชาวไทยท่านทรงมีพระปรีชาสามารถมากมายหลายด้านเลยละครับอย่างฝนเทียมท่านก็ทรงเป็นผู้คิดค้นขึ้นมานะครับเพื่อช่วยให้เกษตรกรมีน้ำไปใช้ในการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง
1: โอ้เนซ่าซาบซึ้งจริงๆเลยค่ะไหนไหนไหนขอดูหน่อยสิคะว่าตะวันเอาอะไรมาให้เนซ่ากินน่ะโอ้โหน่ากินจังเลยสีสันจัดจ้านสวยงามจังเลยค่ะไหนขอชิมหน่อยสิเผ็ดแต่อร่อยจังเลยมีครบทุกรสเลยอ่ะหาย
0: กินข้าวด้วยสิครับข้าวเนี่ยถือเป็นอาหารหลักของคนไทยเลยนะแถมยังเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญของประเทศไทยอีกด้วยนะเอ้ากินนี่ด้วยสิเนี่ยเรียกว่าแกงมัสมั่นเป็นอาหารที่มีชื่อถึงขนาดได้รับการโหวตให้เป็นอาหารที่อร่อยที่สุดในโลกชนะ
1: อร่อยอร่อยสมชื่อจริงๆเลย
0: แล้วก็นี่ที่เนซ่ากินแล้วร้องเผ็ดเมื่อตะกี้เขาเรียกว่าต้มยำกุ้งเป็นอาหารที่ได้ชื่อว่ามีชื่อเสียงแล้วก็เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกเชียวล่ะความจริงอ่ะเราจะใส่เนื้ออะไรก็ได้นะไม่ต้องเป็นกุ้งอย่างเดียวก็ได้หรือว่าจะใส่นมหรือกะทิให้น้ำข้นขึ้นก็ได้นะ
1: อร่อยทุกอย่างเลยแต่เผ็ดหาย
0: เอ้ากินผักด้วยสิกินเสร็จแล้วเราจะได้ออกไปข้างนอกกัน
2: ห้องโลก10บวก1อาเซียน
0: นี่ก็คือรถรับจ้างประเภทหนึ่งของประเทศไทยเราเรียกกันว่ารถ3ล้อประเทศไทยหรืออีกชื่อก็คือรถตุ๊กตุ๊กถือเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งที่เป็นที่รู้จักกันไปทั่วโลกทีเดียวนะส่วนนี้ก็เงินของประเทศไทยนะสกุลเงินที่ใช้กันก็เรียกว่าบาทมีทั้งในรูปแบบธนบัตรกับเหรียญซึ่งมีมูลค่าต่างๆกันไป
3: โอ้โหนั่นมันอะไรกันเนี่ยงดงามจริงๆสวยซะยิ่งกว่าเครื่องเพชรที่เราขโมยมาเมื่อวานอีกนะเนี่ยมันคืออะไรนะแบบนี้คงต้องลองแอบตามเจ้าสองคนนั้นไปดูสักกันหน่อยละ
1: ว้าวที่นี่คืออะไรเนี่ยสวยจังเลย
0: ที่นี่ก็คือวัดพระศรีรัตนศาสดารามราชวรมหาวิหารหรือวัดพระแก้วเป็นวัดที่สำคัญมากของประเทศไทยและเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรหรือพระแก้วมรกตพระพุทธรูปองค์สำคัญที่เรียกได้ว่าเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของประเทศไทยทีเดียวนะเป็นวัดที่อยู่ในเขตพระราชวังและไม่มีพระสงฆ์จำพรรษาเลยพูดง่ายๆก็คือเป็นวัดสำหรับพระมหากษัตริย์และพระราชวงศ์เท่านั้นส่วนด้านนี้ก็คือพระบรมมหาราชวังหรือวังหลวงนะครับซึ่งในสมัยก่อนใช้เป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์แต่ปัจจุบันเนี้ยพระมหากษัตริย์ไม่ได้ประทับอยู่ที่นี่แล้วนะครับแต่ใช้เป็นสถานที่สำหรับงานพระราชพิธีสำคัญเท่านั้นเนื่องจากคนไทยส่วนใหญ่มากกว่า90%นับถือศาสนาพุทธถ้าเนซ่าได้ไปเที่ยวทั่วเมืองไทยนะเนซ่าจะได้เห็นว่าเมืองไทยอ่ะมีวัดมากมายแล้วก็สวยๆทั้งนั้นเลยล่ะ
1: นี่ตะวันเนซ่าอยากได้ข้อมูลเรื่องจริงจังหน่อยได้มา
0: ได้สิครับก็ถามมาเลยถ้ารู้นะตะวันก็จะตอบให้เอง
1: เนซ่าอยากรู้เกี่ยวกับระบบการปกครองของประเทศไทยหน่อยว่าเป็นยังไงอ่ะ
0: อ๋อผมก็พอจะบอกได้อยู่นะครับแต่กลัวว่าจะผิดตรงไหนหรือเปล่าผมขอลองใช้ตัวช่วยหน่อยดีกว่านะครับ
4: แต่เดิมประเทศไทยมีการปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชระบอบกษัตริย์แต่ในปัจจุบันได้เปลี่ยนเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขซึ่งอธิบายได้ว่าเป็นการปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภาโดยพระมหากษัตริย์ดำรงตำแหน่งประมุขของประเทศแต่อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญซึ่งอำนาจการปกครองประเทศจะถูกแบ่งออกเป็น3ส่วนคือฝ่ายนิติบัญญัติ มีรัฐสภาซึ่งประกอบด้วยสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาซึ่งมาจากการเลือกตั้งและการแต่งตั้งรัฐสภามีอำนาจในการพิจารณาการออกกฎหมายสำหรับการปกครองและบริหารประเทศฝ่ายบริหารมีนายกรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีจะมีอำนาจในการคัดเลือกคณะรัฐมนตรีขึ้นมาเป็นองค์กรที่มีอำนาจบริหารราชการแผ่นดินซึ่งนายกรัฐมนตรีจะมีบทบาทเป็นตัวแทนของประเทศต่อประเทศอื่นๆซึ่งฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารจะถ่วงดุลอำนาจซึ่งกันและกันฝ่ายนิติบัญญัติทำหน้าที่ตรวจสอบและสามารถยับยั้งการออกกฎหมายของฝ่ายบริหารได้ในขณะที่ฝ่ายบริหารก็มีอำนาจในการสั่งยุบสภาผู้แทนราษฎรได้เช่นกันและอำนาจฝ่ายที่3ที่เป็นอิสระจากอีก2ฝ่ายคือฝ่ายตุลาการซึ่งมีระบบศาลในการใช้อำนาจในการตัดสินคดีความภายใต้บัญญัติของรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ
3: ดูเหมือนว่าเจ้าตัวเล็กนั่นจะเป็นคนสร้างเจ้าก้อนนั่นออกมาเรื่อยๆดีละถ้าเราตามไปจนถึงบ้านของทั้งคู่เราจะกวาดมันมาให้หมดเลย แหมสวยจริงๆ
1: ต่อไปเป็นเรื่องสุดท้ายแล้วล่ะเนซ่าอยากรู้เรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจของประเทศไทยหน่อยอะโอเคงั้นมาดูกันเลย
4: เศรษฐกิจของประเทศไทยนั้นเป็นเศรษฐกิจแบบผสมผสานมีรายได้จากหลายเส้นทางทั้งภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมในปัจจุบันประเทศไทยถือว่ามีการส่งออกเครื่องจักรและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สูงขึ้นเรื่อยๆและยังมีการลงทุนด้านอุตสาหกรรมจากต่างประเทศเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่อย่างไรก็ตามแรงงานส่วนใหญ่ของประเทศจะอยู่ภายในภาคเกษตรกรรมเพราะประเทศไทยมีความอุดมสมบูรณ์และสามารถปลูกพืชพันธุ์ธัญญาหารได้ตลอดทั้งปีทำให้ประเทศไทยถือว่าเป็นผู้ส่งออกอาหารรายใหญ่ของโลกในอันดับต้นๆเลยทีเดียวโดยมีข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของประเทศที่มีปริมาณส่งออกสูงที่สุดอีกด้านที่เป็นเศรษฐกิจของประเทศไทยก็คือการท่องเที่ยวซึ่งได้สร้างรายได้ให้กับประเทศไทยอย่างมากเพราะนอกจากประเทศไทยจะมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายทั่วทั้งประเทศแล้วคนไทยยังมีอัธยาศัยไมตรีและขนบธรรมเนียมประเพณีที่งดงามอันเป็นสิ่งดึงดูดให้นักท่องเที่ยวอยากมาเยือนเมืองไทยด้วยครับ
1: เย้เนซ่าได้ข้อมูลสำหรับทำรายงานครบแล้ว ดีใจด้วยนะครับแหมก็เพราะว่าได้ตะวันช่วยแหละนี่ตะวันอยากได้อะไรไหมเนซ่าอยากตอบแทนที่ตะวันช่วยอะไม่เป็นไรหรอกครับแค่เรื่องเล็กน้อยเองน่านะให้เนซ่าได้ตอบแทนตะวันไหนทะนะนะงั้นผมขอดูภาพประเทศอื่นๆที่เนซ่าไปมาแล้วก็แล้วกันนะครับเพราะตะวันยังไม่เคยไปต่างประเทศเลยอะได้เลยของแค่นี้เองเนี่ยนะเป็นที่ที่เนซ่าใช้เก็บข้อมูลของประเทศอื่นๆทั้งหมดเลยตะวันรอเดี๋ยวนะขอเนซ่าเก็บข้อมูลของประเทศไทยก่อนและจะเปิดข้อมูลของประเทศอื่นๆให้ดูนะ
3: ตันตันโอ้โหสวยงามจริงๆเหล่าอัญมณีพวกนี้ข้าขอเถอะนะ
5: ใครอะ
3: ตัวเราก็คือจอมโจรนามกระดึกผู้ถูกเรียกว่าจอมโจรมายากลผู้ชื่นชอบของสวยๆงามๆเป็นที่สุด
2: เหรอจอมโจรมายากลที่กำลังอาละวาดจนเป็นข่าวเนี่ยนะ
3: ถูกต้องนะครับและตอนนี้ข้าก็ต้องการอัญมณีเหล่านั้น
1: ได้ไงอะนี่มารายงานของเนซ่านะเนซ่าไม่ให้
3: แม่ถ้าขอแล้วให้ง่ายๆข้าก็ไม่ใช่จอมโจรแล้วเฮ
2: ้ยควันอะไรเนี่ยเต็มไปหมดเลย
1: มองอะไรไม่เห็นเลยอ่ะ
3: เรื่องมูฟหมูอ้าวเฮ้ยแล้วมันใช้ยังไงเนี่ยเย้ย

0: 曼谷，一座融合了多种魅力的城市。从文化、美食、交通、小吃到生活方式，曼谷被评为世界最吸引人的旅游城市之一，毋庸置疑。曼谷天使之城，一座不夜的都市。
1: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอน

วันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ปิ๊บปิ๊บปิ๊บปิ๊บปิ๊บปิ๊บเช้าแล้วตื่นได้แล้วเนซ่า
1: ว้ายอู้ตื่นแล้วจ้าตื่นแล้วโธ่ทอมมี่ทำไมชอบแกล้งกันจังเลย
0: วันนี้เนซ่ามีนัดกับตะวันนะรีบๆตื่นแต่เช้าสิจ้าจะได้มีเวลาเยอะ
1: ๆอะจริงด้วยจริงด้วยสวัสดีตอนเช้าครับเนซ่าสวัสดีค่ะตะวันนี่คือคำกำกับวิธีทักทายของประเทศไทยสินะคะใช่แล้วครับสวัสดีเป็นคำพูดทักทายของคนไทยนะครับส่วนนี้คือการไหว้เป็นการแสดงความเคารพของคนไทยนะครับเนซ่าจะใช้ทักทายหรือจะใช้ทำความเคารพก็ได้นะครับสวัสดีตะวันยังเช้าอยู่เลยแต่ทำไมอากาศบ้านตะวันร้อนจังเลยล่ะคะเพราะว่าประเทศไทยเดี๋ยวก่อนนี่เป็นอุปกรณ์บันทึกข้อมูลของเนซ่าเนซ่าจะขอเก็บข้อมูลที่จะทำรายงานไปเลยนะคะ ได้เลยครับก่อนอื่นตะวันต้องบอกชื่อที่เป็นทางการของประเทศไทยให้รู้หน่อยสิคะชื่อเป็นทางการของประเทศไทยก็คือราชอาณาจักรไทยแต่สมัยก่อนนั้นประเทศไทยเราชื่อว่าประเทศสยามครับจนกระทั่งวันที่24มิถุนายนพุทธศักราช2482ในสมัยรัฐบาลของจอมพลป.พิบูลสงครามได้เปลี่ยนชื่อประเทศตามลัทธิชาตินิยมครับจากประเทศสยามเป็นประเทศไทยหรือไทยแลนด์ในภาษาอังกฤษไงล่ะครับเป็นอย่างนี้นี่เองอะนี่ก็คือบันทึกข้อมูลที่ตะวันอธิบายให้เนซ่าฟังเมื่อกี้ไงล่ะคะถ้าจะเปรียบเทียบก็เหมือนกับว่าแฟลชไดร์หรือซีดีที่พวกตะวันใช้กันนั่นแหละค่ะโอ้โหสวยจังเลยนะครับแต่ของเนซ่าเป็นรุ่นเก่านะ

ยบันทึกข้อมูลได้ไม่เยอะอ้าวเมื่อกี้ตะวันพูดค้างอยู่ที่อะไรนะอ๋อเรื่องอากาศของประเทศไทยอ้าวเล่าต่อเลยเล่าต่อตอนแรกผมจะบอกเรื่องภูมิอากาศแต่ถ้างั้นผมขอพูดเรื่องประเทศไทยไปด้วยเลยก็แล้วกันนะครับ ลักษณะแผนที่ประเทศไทยเป็นแบบนี้นะครับเห็นไหมครับว่ารูปร่างของประเทศไทยจะมีรูปร่างคล้ายขวานบางทีเราเรียกประเทศไทยว่าแผ่นดินขวานทองด้วยนะครับประเทศไทยมีขนาดพื้นที่ประมาณ 513,115 ตารางกิโลเมตรใหญ่เป็นอันดับที่3ในกลุ่มอาเซียนทิศเหนือติดต่อกับประเทศสหภาพพม่าและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวหรือที่เรียกกันสั้นๆว่าประเทศลาวนั่นเองแล้วครับโดยมีแม่น้ำโขงกั้นเป็นช่วงๆด้านทิศตะวันออกติดต่อกับประเทศลาวและประเทศกัมพูชาทิศใต้ติดต่อกับประเทศมาเลเซียและทะเลอ่าวไทยส่วนทิศตะวันตกติดกับทะเลอันดามันและประเทศสหภาพพม่าก็ประเทศที่เนซ่าเคยไปมาแล้วนั่นแหละครับส่วนลักษณะภูมิประเทศนั้นทางภาคเหนือจะเป็นภูเขาสูงมีที่ราบน้อยภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นที่ราบสูงและค่อนข้างแห้งแล้งภาคตะวันออกเป็นที่ราบลูกฟูกแล้วก็ที่ราบชายฝั่งทะเลภาคตะวันตกมีลักษณะเป็นแนวเทือกเขาส่วนภาคกลางเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำเนื่องจากมีแม่น้ำหลายสายไหลผ่านทำให้พื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกทำการเกษตรแม่น้ำสายสำคัญก็ได้แก่แม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งเกิดจากแม่น้ำสาขาอย่างปิงวังยมน่านที่ไหลมารวมกันเป็นแม่น้ำสายใหญ่ที่อำเภอปากน้ำโพจังหวัดนครสวรรค์และไหลผ่านกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยลงสู่ทะเลอ่าวไทยที่จังหวัดสมุทรปราการนะครับสำหรับภาคใต้นั้นจะมีลักษณะเป็นคาบสมุทรถูกขนาบด้วยทะเลทั้งสองข้างทำให้ภาคใต้มีความอุดมสมบูรณ์ด้านอาหารทะเลมีชายฝั่งและแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่สวยงามมากมายที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักเช่นจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดพังงาเป็นต้นนะครับที่เมื่อกี้เนซ่าบ่นว่าอากาศร้อนเพราะประเทศไทยตั้งอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรนะครับหรือถ้าจะให้พูดก็คือประเทศในอาเซียนทั้งหมดอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรจึงมีอากาศค่อนข้างร้อนนะครับสำหรับประเทศไทยแล้วถือว่ามีภูมิอากาศลักษณะแบบร้อนชื้นซึ่งแบ่งได้เป็น3ฤดูได้แก่ฤดูร้อนตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายนฤดูฝนตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคมและฤดูหนาวตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคมนะครับสำหรับภาคใต้เนื่องจากมีลักษณะภูมิประเทศที่แตกต่างจากภาคอื่นๆอย่างที่ตะวันบอกไปแล้วนะครับทำให้ภาคใต้มีลักษณะภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อนคือมีฝนตกในฤดูหนาวเนซ่าชะงงแล้วใช่ไหมล่ะคืออย่างนี้นะครับในขณะที่ภาคอื่นๆของประเทศได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดพานำความเย็นมาจากประเทศจีนนั้นลมจะพัดผ่านทะเลอ่าวไทยก่อนเข้าสู่ภาคใต้เมื่อลมพัดผ่านทะเลก็จะพัดพาไอน้ำและความชื้นจากทะเลมาด้วยจึงทำให้ภาคใต้มีฝนตกในฤดูหนาวยังไงแล้วครับสรุปว่าภาคใต้ของไทยจะมีแค่2ฤดูนะครับก็คือฤดูร้อนและฤดูฝนเท่านั้นนะครับเป็นอย่างนี้นี่เองที่ดาวของเนซ่าไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่แล้วค่ะเลยไม่ค่อยชินกับอากาศบนโลกเลยอ่ะงั้นเข้ามาในบ้านก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวกินข้าวกันก่อนแล้วค่อยออกไปเที่ยวกันนะดีเลยดีเลยเนซ่ากำลังหิวชะละข้าวมาแล้วครับนี่ตะวันรูปที่อยู่นั่นคืออะไรหรออ๋อนี่คือธงชาติของประเทศไทยนะครับมีชื่อเรียกว่าธงไตรรงค์ซึ่งเมื่อก่อนประเทศไทยมีการใช้ธงชาติมาหลายแบบเลยนะครับแต่เปลี่ยนมาใช้ธงไตรรงค์ตั้งแต่เมื่อปีพุทธศักราช2460รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ซึ่งไตรรงค์มีความหมายว่า3สีซึ่งตรงกับสีที่ใช้บนธงซึ่งแต่ละสีจะแทนความหมายต่างกันไปนะครับอย่างสีแดงหมายถึงชาติสีขาวหมายถึงศาสนาสีน้ำเงินหมายถึงพระมหากษัตริย์ครับแล้วรูปที่อยู่ข้างๆธงชาตินั้นเป็นใครเหรอคะอ๋อท่านคือในหลวงครับในหลวงก็คือพระมหากษัตริย์ของประเทศไทยยังไงแล้วครับท่านเป็นกษัตริย์ที่ทรงห่วงแยราษฎรและทรงงานหนักมากนะครับท่านได้ทรงงานมากมายหลายอย่างเพื่อผลประโยชน์และความกินดีอยู่ดีของประชาชนชาวไทยท่านทรงมีพระปรีชา

0: สามารถมากมายหลายด้านเลยแล้วครับอย่างฝนเทียมท่านก็ทรงเป็นผู้คิดค้นขึ้นมานะครับเพื่อช่วยให้เกษตรกรมีน้ำไปใช้ในการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง
1: โอ้เนซ่าซาบซึ้งจริงๆเลยค่ะไหนไหนขอดูหน่อยสิคะว่าตะวันเอาอะไรมาให้เนซ่ากินน่ะโอ้โหน่ากินจังเลยสีสันจัดจ้านสวยงามจังเลยค่ะไหนขอชิมหน่อยสิเผ็ดแต่อร่อยจังเลยมีครบทุกรสเลยอ่ะหาย
0: กินข้าวด้วยสิครับข้าวเนี่ยถือเป็นอาหารหลักของคนไทยเลยนะแถมยังเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญของประเทศไทยอีกด้วยนะเอ้ากินนี่ด้วยสิเนี่ยเรียกว่าแกงมัสมั่นเป็นอาหารที่มีชื่อถึงขนาดได้รับการโหวตให้เป็นอาหารที่อร่อยที่สุดในโลกชนะ
1: อร่อยสมชื่อจริงๆเลย
0: แล้วก็นี่ที่เนซ่ากินแล้วร้องเผ็ดเมื่อตะกี้เขาเรียกว่าต้มยำกุ้งเป็นอาหารที่ได้ชื่อว่ามีชื่อเสียงแล้วก็เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกเชียวล่ะความจริงอ่ะเราจะใส่เนื้ออะไรก็ได้นะไม่ต้องเป็นกุ้งอย่างเดียวก็ได้หรือว่าจะใส่นมหรือกะทิให้น้ำข้นขึ้นก็ได้นะ
1: อร่อยทุกอย่างเลยแต่เผ็ดหาย
0: เอ้ากินผักด้วยสิกินเสร็จแล้วเราจะได้ออกไปข้างนอกกัน
2: ห้องโลก10+1อาเซียน
0: นี่ก็คือรถรับจ้างประเภทหนึ่งของประเทศไทยเราเรียกกันว่ารถ3 ล้อประเทศไทยหรืออีกชื่อก็คือรถตุ๊กตุ๊กถือเป็นสัญลักษณ์อย่างนึงที่เป็นที่รู้จักกันไปทั่วโลกทีเดียวนะส่วนนี้ก็เงินของประเทศไทยนะสกุลเงินที่ใช้กันก็เรียกว่าบาทมีทั้งในรูปแบบธนบัตรกับเหรียญซึ่งมีมูลค่าต่างๆกันไป
3: โอ้โหนั่นมันอะไรกันเนี่ยงดงามจริงๆสวยซะยิ่งกว่าเครื่องเพชรที่เราขโมยมาเมื่อวานอีกนะเนี่ยมันคืออะไรนะแบบนี้คงต้องลองแอบตามเจ้าสองคนนั้นสักกันหน่อยละ
1: ว้าวที่นี่คืออะไรเนี่ยสวยจังเลย
0: ที่นี่ก็คือวัดพระศรีรัตนศาสดารามราชวรมหาวิหารหรือวัดพระแก้วเป็นวัดที่สำคัญมากของประเทศไทยและเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรหรือพระแก้วมรกตพระพุทธรูปองค์สำคัญที่เรียกได้ว่าเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของประเทศไทยทีเดียวนะเป็นวัดที่อยู่ในเขตพระราชวังและไม่มีพระสงฆ์จำพรรษาเลยพูดง่ายๆก็คือเป็นวัดสำหรับพระมหากษัตริย์และพระราชวงศ์เท่านั้นส่วนด้านนี้ก็คือพระบรมมหาราชวังหรือวังหลวงนะครับซึ่งในสมัยก่อนใช้เป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์แต่ปัจจุบันเนี้ยพระมหากษัตริย์ไม่ได้ประทับอยู่ที่นี่แล้วนะครับแต่ใช้เป็นสถานที่สำหรับงานพระราชพิธีสำคัญเท่านั้นเนื่องจากคนไทยส่วนใหญ่มากกว่า90%นับถือศาสนาพุทธถ้าเนซ่าได้ไปเที่ยวทั่วเมืองไทยนะเนซ่าจะได้เห็นว่าเมืองไทยอ่ะมีวัดมากมายแล้วก็สวยๆทั้งนั้นเลยล่ะ
1: นี่ตะวันเนซ่าอยากได้ข้อมูลเรื่องจริงจังหน่อยได้มา
0: ได้สิครับก็ถามมาเลยถ้ารู้นะตะวันก็จะตอบให้เอง
1: เนซ่าอยากรู้เกี่ยวกับระบบการปกครองของประเทศไทยหน่อยว่าเป็นยังไงอ่ะ
0: อ๋อผมก็พอจะบอกได้อยู่นะครับแต่กลัวว่าจะผิดตรงไหนหรือเปล่าผมขอลองใช้ตัวช่วยหน่อยดีกว่านะครับ
4: แต่เดิมประเทศไทยมีการปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชหรือระบอบกษัตริย์แต่ในปัจจุบันได้เปลี่ยนเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขซึ่งอธิบายได้ว่าเป็นการปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภาโดยพระมหากษัตริย์ดำรงตำแหน่งประมุขของประเทศแต่อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญซึ่งอำนาจการปกครองประเทศจะถูกแบ่งออกเป็น3 ส่วนคือฝ่ายนิติบัญญัติมีรัฐสภาซึ่งประกอบด้วยสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาซึ่งมาจากการเลือกตั้งและการแต่งตั้งรัฐสภามีอำนาจในการพิจารณาการออกกฎหมายสำหรับการปกครองและบริหารประเทศฝ่ายบริหารมีนายกรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีจะมีอำนาจในการคัดเลือกคณะรัฐมนตรีขึ้นมาเป็นองค์กรที่มีอำนาจบริหารราชการแผ่นดินซึ่งนายกรัฐมนตรีจะมีบทบาทเป็นตัวแทนของประเทศต่อประเทศอื่นๆซึ่งฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารจะถ่วงดุลอำนาจซึ่งกันและกันฝ่ายนิติบัญญัติทำหน้าที่ตรวจสอบ และสามารถยับยั้งการออกกฎหมาย

0: หมายของฝ่ายบริหารได้ในขณะที่ฝ่ายบริหารก็มีอำนาจในการสั่งยุบสภาผู้แทนราษฎรได้เช่นกันและอำนาจฝ่ายที่3ที่เป็นอิสระจากอีก2ฝ่ายคือฝ่ายตุลาการซึ่งมีระบบศาลในการใช้อำนาจในการตัดสินคดีความภายใต้บัญญัติของรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ
1: ดูเหมือนว่าเจ้าตัวเล็กนั่นจะเป็นคนสร้างเจ้าก้อนนั่นออกมาเรื่อยๆดีละถ้าเราตามไปจนถึงบ้านของทั้งคู่เราจะกวาดมันมาให้หมดเลยแหมสวยจริง
2: ๆต่อไปเป็นเรื่องสุดท้ายแล้วล่ะเนซ่าอยากรู้เรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจของประเทศไทยหน่อยอ่ะโอเคงั้นมาดูกันเลย
0: เศรษฐกิจของประเทศไทยนั้นเป็นเศรษฐกิจแบบผสมผสานมีรายได้จากหลายเส้นทางทั้งภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมในปัจจุบันประเทศไทยถือว่ามีการส่งออกเครื่องจักรและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สูงขึ้นเรื่อยๆและยังมีการลงทุนด้านอุตสาหกรรมจากต่างประเทศเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่อย่างไรก็ตามแรงงานส่วนใหญ่ของประเทศจะอยู่ภายในภาคเกษตรกรรมเพราะประเทศไทยมีความอุดมสมบูรณ์และสามารถปลูกพืชพันธุ์ธัญญาหารได้ตลอดทั้งปีทำให้ประเทศไทยถือว่าเป็นผู้ส่งออกอาหารรายใหญ่ของโลกในอันดับต้นๆเลยทีเดียวโดยมีข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของประเทศที่มีปริมาณส่งออกสูงที่สุดอีกด้านที่เป็นเศรษฐกิจของประเทศไทยก็คือการท่องเที่ยวซึ่งได้สร้างรายได้ให้กับประเทศไทยอย่างมากเพราะนอกจากประเทศไทยจะมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายทั่วทั้งประเทศแล้วคนไทยยังมีอัธยาศัยไมตรีและขนบธรรมเนียมประเพณีที่งดงามอันเป็นสิ่งดึงดูดให้นักท่องเที่ยวอยากมาเยือนเมืองไทยด้วยครับ
2: เย้เนซ่าได้ข้อมูลสำหรับทำรายงานครบแล้ว ดีใจด้วยนะครับแหมก็เพราะว่าได้ตะวันช่วยแหละนี่ตะวันอยากได้อะไรไหมเนซ่าอยากตอบแทนที่ตะวันช่วยอะไม่เป็นไรหรอกครับแค่เรื่องเล็กน้อยเองน่านะให้เนซ่าได้ตอบแทนตะวันหน่อยเถอะนะ
3: งั้นผมขอดูภาพประเทศอื่นๆที่เนซ่าไปมาแล้วก็แล้วกันนะครับเพราะตะวันยังไม่เคยไปต่างประเทศเลยอะ
2: ได้เลยของแค่นี้เองเนี่ยนะเป็นที่ที่เนซ่าใช้เก็บข้อมูลของประเทศอื่นๆทั้งหมดเลยตะวันรอเดี๋ยวนะขอเนซ่าเก็บข้อมูลของประเทศไทยก่อนและจะเปิดข้อมูลของประเทศอื่นๆให้ดูนะ
1: ตันตันโอ้โหสวยงามจริงๆเราอัญมณีพวกนี้ข้าขอเถอะนะ
4: ใครอ่ะ
1: ตัวเราก็คือจอมโจรน้ำกระเดื่องผู้ถูกเรียกว่าจอมโจรมายากลผู้ชื่นชอบของสวยๆงามๆเป็นที่สุด
3: เหรอจอมโจรมายากลที่กำลังอาละวาดจนเป็นข่าวเนี่ยนะ
1: ถูกต้องนะครับและตอนนี้ข้าก็ต้องการอัญมณีเหล่านั้น
2: ได้ไงอ่ะนี่มารายงานของเนซ่านะเนซ่าไม่ให้หรอก
1: แม่ถ้าขอแล้วให้ง่ายๆข้าก็ไม่ใช่จอมโจรแล้วเฮ
3: ้ยควันอะไรเนี่ยเต็มไปหมดเลย
2: มองอะไรไม่เห็นเลยอะ
1: เรื่องมุบหมูอ้าวเฮ้ยแล้วมันใช้ยังไงเนี่ยเย้ย

0: 每一帧电影画面都是一个时代的印记，每个在荧幕上放映的故事，这些都是泰国社会的真写照。始于第一部泰国电影《公历1933年的素婉小姐》，她仿佛是泰国人在世界中透过镜头讲述自己故事的梦想原声。随着世界加速运转，科技不断进步，泰国电影制作人开始将目光投向海外。像《素丽瑶太》或《鬼妻》这样的影片，不仅在泰国本土取得了成功，更成为了第一扇大门，让全球观众开始关注泰国电影拥有某种独一无二的特质。泰国电影的核心不仅在于故事本身，更在于其叙述方式、剧本提炼制度、泰国社会的深刻理解。导演创作将情感引领至最高峰，人化细细的画面创作，精心营造共同情绪的光影与声效，以及不仅是表演，而是活在角色之中的演员。
1: ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยและหนึ่งในเครื่องมือในการผลักดันเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับสวัสดีครับผมแบงค์พบเอกพรภูมิเมตตาวันนี้เราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่ต้งบรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่ต้งสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: พี่ต้งครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่ต้งคืออะไรบ้างครับ
2: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะนึกไปถึงแบบชุดไทยชดาอะไรพวกนี้การรับประทานอาหารไทยอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมทำหนังไทยเงี้ยเหมือนผมทำชัตเตอร์เงี้ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีบางคนก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวละครมากกว่า
1: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
3: พี่ว่าความงดงาม
1: ความงดงาม
3: ชีวิตผู้คนอาหารสถานที่วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่ได้หมดเลยพี่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้ต่างชาติอ่ะเขาหลงเสน่ห์ได
1: ้เวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงเราเขียนบทสักเรื่องนึงขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ
4: ภาพยนตร์เนี่ยเวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนนำเรื่องคัลเจอร์เรื่องของขนบธรรมเนียมเพลงนี้ต้องอย่างสอดแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องเสียนะครับในแค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วซึมเข้าไป
1: สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่สนใจในโลกภาพยนตร์หน่อยครับว่าการที่ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับ
5: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่าเคลือบน้ำตาลว่ามันง่ายคือมันยากนะฮะแต่ว่าอยากให้มั่นใจและอดทนและจริงใจกับสิ่งที่เล่าแล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะรีชไปสู่คนดูเองอะไรที่เราอาจจะกลัวไปว่าคนดูจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆแล้วเราอยากให้จริงใจแล้วก็มั่นใจแล้วเข้าไว้อะไรครับผมว่าหนังมันจะมีคนดูเองหนังมันจะถึงคนดูเอง
0: 从今天的交流中我们已经清晰的看到泰式魅力并非遥不可及它不只存在于国家层面的政策中而是源于艺术工作者们微小的初心与努力那些想要向世人讲述我们国家故事的电影人泰国电影拥有独特的魅力拥有文化底蕴拥有丰沛的情感以及世人从未见过的生活方式而这就是一种无人可以模仿的历练泰式魅力不只是形象塑造更是身份的传递电影制作人已经向我们证明当我们敢于用真诚和忠实的艺术来讲述自己的故事时泰国电影就能做自豪地成为泰国在世界眼中的面貌成为它的核心并发出代表泰国的声音愿为所有依然相信故事历练的电影人献上鼓励因为有时候仅仅一个精彩的故事或许就能改变全世界的看法

จากมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งรัฐบาลได้ตระหนักและให้ความสำคัญนั้นส่งผลต่อการจัดสาธารณะในทุกมิติ

0: กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดนโยบายและมาตรการต่างๆเพื่อเป้าหมายในการป้องกันนักเรียนจากการติดเชื้อการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19และมาตรการสำหรับโรงเรียนในการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โควิด-19โดยเฉพาะด้านการส่งเสริมความดีเพื่อเป็นเกราะกำบังให้นักเรียนได้เอาตัวรอดในยุคสถานการณ์แบบนี
1: ้โรงเรียนมาดินุสรของเราได้เป็นสถานศึกษาที่เริ่มต้นการพัฒนาความดีจากสโลแกนที่ว่าลูกมารีรักเมตตาซื่อสัตย์กตัญญูและอยู่อย่างพอเพียงโดยใช้กระบวนการการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารครูบุคลากรนักเรียนผู้ปกครองและชุมชนเพื่อพัฒนาความดีไปสู่สังคมโดยมีคุณธรรมเป้าหมายและเป็นอัตลักษณ์ของโรงเรียนโดยมีการกำหนดแผนงานการดำเนินการและการส่งเสริมให้นักเรียนครูบุคลากรได้มีการส่งเสริมการทำความดีให้เป็นวิถีชีวิตและได้ลงมือปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมโรงเรียนจึงเริ่มระดมความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อหาวิธีการในการพัฒนาคุณธรรมตามอัตลักษณ์ของโรงเรียนขึ้นภายใต้หัวข้อปัญหาที่อยากแก้และความดีที่อยากทำในกิจกรรมด้านต่างๆเช่นด้านระเบียบวินัยกิจกรรมการคัดแยกคัดย่อขยะกิจกรรมธนาคารขยะกิจกรรมขยะเป็นศูนย์กิจกรรมทานข้าวให้หมดจานเศษอาหารเป็นศูนย
0: ์โซเชียลความดีมารีอนุสรเป็นการส่งเสริมการทำความดีอย่างต่อเนื่องและเหมาะสมกับยุคในการปฏิบัติตัวแบบ New Normal ปัจจุบันมีการตั้งกลุ่มไลน์ของแต่ละชั้นเรียนมีครูประจำชั้นและผู้ปกครองคณะผู้บริหารได้กำหนดนโยบายในการใช้โซเชียลเครดิตเพื่อเป็นช่องทางในการทำความดีให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการทำความดีของนักเรียนที่บ้านไม่ว่าจะเป็นเก็บที่นอนด้วยตนเองสวดภาวนาแผ่เมตตาตื่นนอนและก่อนนอนการช่วยเหลือตนเองกวาดบ้านถูบ้านเป็นต้นเพื่อให้คณะกรรมการลงคะแนนความดีในโปรแกรม T-Score พร้อมกับอัปโหลดรูปภาพความดีเพื่อโชว์แชร์เชื่อมผ่านโซเชียลต่างๆส่งผลให้นักเรียนครูบุคลากรหัวใจพองโตและต้องการทำความดีอย่างต่อเนื่องทุกเดือนก็จะมีการประมวลผลคะแนนจากการทำความดีในโซเชียลเครดิตประกาศผลหน้าเสาธงมอบใบเกียรติบัตรเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 โรงเรียนจึงมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการมอบเกียรติบัตรผ่านระบบออนไลน์แทนจากการส่งเสริมพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมตามวิธีคริสต์อย่างเข้มข้นและต่อเนื่องตลอดมาโดยมีการนำสื่อโซเชียลความดีมารีอนุสรมาบูรณาการในการดำเนินงานได้พบการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายในครอบครัวมารีอนุสรอย่างเป็นรูปธรรมเห็นได้ชัดว่านักเรียนที่ผ่านการหล่อหลอมของโรงเรียนมารีอนุสรมีระเบียบวินัยเป็นเลิศนักเรียนเป็นคนดีมีจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนจนได้รับการยอมรับมากยิ่งขึ้นจากชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับสถานศึกษาและหน่วยงานอื่นๆขยายผลการดำเนินการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสู่ผู้ปกครองและชุมชนจนส่งผลให้โรงเรียนได้รับรางวัลด้านคุณธรรมจริยธรรมอย่างมากมาย

้นทางการพัฒนาดังที่กล่าวส่งผลให้ผู้บริหารครูบุคลากรนักเรียนและผู้ปกครองได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพพร้อมเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมซึ่งเป็นที่ประจักษ์ว่าการบูรณาการสื่อโซเชียลเครดิตมีผลในทางบวกต่อการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมโรงเรียนขอสัญญาด้วยพันธกิจและจิตสำนึกว่าจะจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ในทุกมิติดังคำขวัญของโรงเรียนที่ว่าประพฤติดีเรียนดีมีวินัยใฝ่คุณธรรมภายใต้อัตลักษณ์ของโรงเรียนมารีอนุสรที่ว่าลูกมารีรักเมตตาซื่อสัตย์กตัญญูอยู่อย่างพอเพียง

0: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการซินจ่าเวียดนามสวัสดีเวียดนามนะคะคุณผู้ชมคะเวลาที่เราเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศเราก็มักจะนิยมส่งโปสการ์ดกลับมาที่เมืองไทยส่งหาเพื่อนบ้างส่งหาคุณพ่อคุณแม่บ้างบางคนก็ส่งหาแฟนนะคะแต่มีบางคนที่ส่งหาตัวเองก็มีค่ะแหมก็ไม่มีใครส่งให้เราก็เลยส่งให้ตัวเองซะเลยกิ๊บเก๋จะตายว่าไหมคะแต่ว่าถ้าเราอยู่ในเวียดนามและอยากจะส่งโปสการ์ดส่งจดหมายหรือว่าส่งพัสดุเราจะต้องส่งยังไงส่งที่ไหนถ้าเราอยากทราบแล้วต้องไปพบกับอาจารย์พิสิทธิ์อำนวยเงินตราอาจารย์ภาษาเวียดนามประจำคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กันเลยค่ะ
1: หญิงจ่าวกุ๋ยวิวากักบานสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับความเดิมจากตอนที่แล้วผมได้พาท่านผู้ชมไปช้อปปิ้งเป็นภาษาเวียดนามวันนี้เราอยากจะส่งโปสการ์ดส่งจดหมายส่งพัสดุเราจะพูดภาษาเวียดนามว่าอย่างไรกันดีนะฮะง่ายนิดเดียววันนี้ผมจะมาหาคำตอบให้ท่านผู้ชมวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปที่ไปรษณีย์เวียดนามแล้วเราจะต้องไปส่งของไปส่งจดหมายส่งพัสดุส่ง EMS เราจะพูดภาษาเวียดนามกันว่าอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลยครับก่อนอื่นเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ไปรษณีย์กันก่อนนะฮะเริ่มต้นที่คำว่าไปรษณีย์ไปรษณีย์ภาษาเวียดนามใช้คำว่าบูเดียนบูเดียนคำต่อมาซิกวุซิกวุแปลว่าบริการกุยกุยแปลว่าส่งตรงข้ามกับคำว่าเงินเงินแปลว่ารับนะฮะส่วนผู้ส่งกับผู้รับก็เติมคำว่าเงยวางข้างหน้าก็จะกลายเป็นเงยกุยเงยกุยแปลว่าผู้ส่งส่วนเงยเงินเงยเงินแปลว่าผู้รับคำว่าแตมภาษาเวียดนามใช้คำว่าแตมนะฮะแตมต่อมาซองจดหมายหรือว่าซองเฉยๆใช้คำว่าฟองบีฟองบีทือทือแปลว่าจดหมายทือเถื่องทือเถื่องแปลว่าจดหมายธรรมดาคำต่อมาทือบ่าวดามทือบ่าวดามแปลว่าจดหมาย

หมายลงทะเบียนบูฟมบูฟมแปลว่าไปรษณีย์พันธุ์บูเกียนบูเกียนแปลว่าพัสดุบูเกียนบ่าวดามบูเกียนบ่าวดามแปลว่าพัสดุลงทะเบียนคำต่อมาโปสการ์ดภาษาเวียดนามใช้คำว่าบูเทียบบูเทียบต่อมาคำว่าสินค้าห่างหวาห่างหวาเอินเฟิมเอินเฟิมแปลว่าสิ่งพิมพ์จุยนฟาดยังจุยนฟาดยังแปลว่าแบบด่วนทูแอเมอแอดทูแอเมอแอดแปลว่าจดหมาย EMS เดียจีเดียจีแปลว่าที่อยู่คราวนี้เราจะบอกว่าในประเทศกับต่างประเทศจะพูดว่าอย่างไรภาษาเวียดนามคำว่าในประเทศใช้คำว่าจองเนื้อจองเนื้อส่วนต่างประเทศหรือว่านานาชาตินะฮะเวลาส่งไปใช้คำว่ากวกเต๋กวกเต๋รู้คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับไปรษณีย์ไปแล้วคราวนี้เรามาเรียนเกี่ยวกับรูปประโยคง่ายๆที่พบเจอบ่อยๆเวลาเราไปไปรษณีย์ขอเริ่มต้นด้วยคำว่าไปรษณีย์อยู่ที่ไหนภาษาเวียดนามใช้คำว่าบูเดียนเออเดลบูเดียนเออเดลและหากท่านผู้ชมอยากจะส่งอะไรสามารถพูดตามรูปประโยคส่งสิ่งของได้ว่าจอโตยเกยบวกสิ่งของจดหมายพัสดุหรือว่าโปสการ์ดตามด้วยคำว่าดีและตามด้วยชื่อสถานที่เช่นจอโตยเกยทือตามด้วยคำว่าดีบวกชื่อสถานที่จอโตยเกยบิวเกียนจอโตยเกยบิวเทียบจอโตยเกยห่างหวาจอโตยเกยทือเจียนฟาดแยงแอร์เหมอแอดดีถ่ายลานอย่างเงี้ยนะฮะส่งไปที่ประเทศไทยคราวนี้เรามาดูตัวอย่างให้ชัดเจนยิ่งขึ้นกันดีกว่าตัวอย่างแรกจีเอยจอแอมกุยทือไหนดีด่าหนังจีเอยจอแอมกุยทือไหนดีด่าหนังแปลว่าพี่จ๋าพี่ครับพี่ขาก็ได้น้องขอส่งจดหมายฉบับนี้ไปที่ด่าหนังดูอีกตัวอย่างแองเอยจอแอมกุยบิวเกียนไหนดีถ่ายลานแองเอยจอแอมกุยบิวเกียนไหนดีถ่ายลานแปลว่าพี่จ๋าน้องขอส่งพัสดุนี้ไปที่ประเทศไทยและหากท่านผู้ชมอยากจะบอกวิธีการส่งท่านผู้ชมสามารถพูดได้ตามรูปประโยคดังต่อไปนี้จอโตยกุยตามด้วยชื่อสินค้าและตามด้วยคำว่าบังและตามด้วยวิธีการส่งเช่นบังไหมใบก็คือส่งโดยเครื่องบินบังเต่าทวีหรือบังทวีโบแปลว่าส่งทางเรือส่งทางน้ำและบังเดืองโบแปลว่าส่งทางบกนะฮะคราวนี้เรามาดูตัวอย่างให้ชัดเจนยิ่งขึ้นตัวอย่างแรกจีเอยจอแอมกุยบิวเกียนไหนบังไหมใบจีเอยจอแอมกุยบิวเกียนไหนบังไหมใบพี่จ๋าน้องขอส่งพัสดุนี้ทางเครื่องบินอีกตัวอย่างแองเอยจอแอมกุยบิวเกียนไหนบังเต่าทวีแองเอยจอแอมกุยบิวเกียนไหนบังเต่าทวีพี่จ๋าน้องขอส่งพัสดุนี้ทางเรือคราวนี้หากท่านผู้ชมอยากทราบราคาขนส่งหรือว่าค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการส่งไปรษณีย์ท่านผู้ชมสามารถถามได้ว่าสาเกือกกุยบิวเฟิมจองเนื้อหรือว่ากวกเต๋ติงเถหนาวอีกรอบนะฮะสาเกือกกุยบิวเฟิมจองเนื้อหรือกวกเต๋ติงเถหนาวนะเราเลือกจองเนื้อหรือว่าเลือกกวกเต๋ก็ได้จองเนื้อคือในประเทศกวกเต๋คือต่างประเทศความหมายจะแปลว่าราคาค่าส่งไปรษณีย์พันธุ์ภายในประเทศหรือต่างประเทศคิดอย่างไรอีกตัวอย่างเกือกฝีจอบิวเกียนดีบังก๊กหล่าเบาเหนียวเกือกฝีจอบิวเกียนดีบังก๊กหล่าเบาเหนียวค่าส่งพัสดุไปกรุงเทพราคาเท่าไหร่โตยหมวนกุยบิวเกียนไหนสร้างถ่ายลานตดก่าเบาเหนียวเตียนอีกรอบโตยหมวนกุยบิวเกียนไหนสร้างถ่ายลานตดก่าเบาเหนียวเตียนตดก่าแปลว่าทั้งหมดมาดูคำแปลฉันต้องการส่งพัสดุนี้ไปที่ประเทศไทยทั้งหมดราคาเท่าไหร่ดูอีกนะฮะทือเถื่องเบาเหนียวเตียนถามง่ายๆเลยทือเถื่องเบาเหนียวเตียนจดหมายธรรมดาเวลาส่งจดหมายทั่วๆไปเนี่ยราคา

เท่าไหร่คราวนี้มาดูส่งจดหมายลงทะเบียนบ้างทือบ่าวดามบ่าวเงียวเตียนทือบ่าวดามบ่าวเงียวเตียนส่งจดหมายลงทะเบียนราคาเท่าไหร่และหากท่านผู้ชมอยากจะทราบระยะเวลาการส่งสามารถถามด้วยรูปประโยคที่ว่ากึ่ยบิวเกียนดีหมีมดบ่าวเลวกึ่ยบิวเกียนดีหมีมดบ่าวเลวส่งพัสดุไปสหรัฐใช้เวลานานเท่าไหร่กึ่ยบิวเทียบตือเวียดนามเวถายลานมดบ่าวเลวถี่เดนเนยอีกรอบกึ่ยบิวเทียบตือเวียดนามเวถายลานมดบ่าวเลวถี่เดนเนยยาวนิดหนึ่งนะฮะมีความหมายว่าส่งโปสการ์ดจากเวียดนามกลับมาที่ไทยใช้เวลานานเท่าไหร่ถึงจะถึงนอกจากนี้ยังมีรูปประโยคง่ายๆที่ท่านผู้ชมอาจจะได้เจอบ่อยๆเช่นจอโตยมัวหายเจี๊ยกแตมจอโตยมัวหายเจี๊ยกแตมฉันขอซื้อสแตมป์2ดวงแตมคือสแตมป์ต่อมาจอโตยมัวหมดฟองบีก่อสันแตมจอโตยมัวหมดฟองบีก่อสันแตมแปลว่าฉันขอซื้อซองจดหมาย1ซองที่ติดสแตมป์หรือว่าที่มีสแตมป์มาแล้วเรียบร้อยเหนียวโตยหมวนกึ่ยบิวเกียนไนเวถายลานที่ฝ่ายสานแตมสาเบาเหนียวอีกรอบเหนียวโตยหมวนกึ่ยบิวเกียนไนเวถายลานที่ฝ่ายสานแตมสาเบาเหนียวเหนียวแปลว่าถ้าใช่ไหมฮะถ้าฉันต้องการส่งพัสดุกลับที่เมืองไทยต้องติดสแตมป์ราคาเท่าไหร่คราวนี้เรามาดูไวยากรณ์แรกของวันนี้ก็คือการใช้คำว่าหลาหรือคำว่าสั่งซึ่งมีความหมายแปลเป็นไทยว่าว่าเช่นหน้อยหลาหน้อยสั่งแปลว่าพูดว่าหงีหลาหงีสั่งแปลว่าคิดว่าเหี่ยวหลาเหี่ยวสั่งแปลว่าเข้าใจว่าแงหน้อยหลาแงหน้อยสั่งแปลว่าได้ยินมาว่ามาดูตัวอย่างกันเอ็มเอ๋ยหน้อยหล่าโฮมกวาเอ็มเอ๋ยบิโอมเอ็มเอ๋ยหน้อยหล่าโฮมกวาเอ็มเอ๋ยบิโอมน้องเขาหน้อยหล่าพูดว่าเมื่อวานนี้น้องเขาป่วยโตยหงีสั่งไงมายโตยแสคงดีหะลองโตยหงีสั่งไงมายโตยแสคงดีหะลองฉันคิดว่าพรุ่งนี้ฉันจะไม่ไปฮาลองโตยเหี่ยวสั่งแองเอ๋ยคงหมวนดีไว้โตยโตยเหี่ยวสั่งแองเอ๋ยคงหมวนดีไว้โตยฉันเหี่ยวสั่งฉันเข้าใจว่าพี่เขาไม่ต้องการไปกับฉันนอกจากนี้ในบางกรณีเรายังสามารถละคำว่าหล่าหรือคำว่าสั่งได้ด้วยตัวอย่างเช่นโบน้อยไงมายโบแสเวเกวโบน้อยไงมายโบแสเวเกวสังเกตคำว่าหล่าหายไปจะมีความหมายว่าพ่อพูดไม่มีคำว่านะฮะพ่อพูดพรุ่งนี้พ่อจะกลับบ้านเกิดอีกตัวอย่างนะฮะแม่เหี่ยวกอนเหวินเจือตานหอกแม่เหี่ยวกอนเหวินเจือตานหอกไม่มีคำว่าหล่าหรือคำว่าสั่งเหมือนกันนะฮะมีความหมายว่าแม่เข้าใจลูกยังไม่เลิกเรียนต่อมาเรามาดูเรื่องการใช้ประโยคแสดงเวลาคีจุดๆทีจุดๆใช้เมื่อต้องการพูดถึงเหตุการณ์2เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเวลาเดียวกันจะมีความหมายว่าตอนที่หรือว่าขณะที่จุดๆๆก็จุดๆๆมาดูตัวอย่างกันขี่โตยดอกแซกทีแอมไก่โตยดางหนำงูขี่โตยดอกแซกทีแอมไก่โตยดางหนำงูเห็นไหมฮะมีขี่คำว่าทีมีความหมายว่าตอนที่ฉันอ่านหนังสือน้องสาวฉันกำลังนอนขี่โตยเดนห่านกวกทีแอมเอ๋ยเวื่อเดนหยดบานขี่โตยเดนห่านกวกทีแอมเอ๋ยเวื่อเดนหยดบานเมื่อตอนหรือว่าตอนที่ฉันไปถึงเกาหลีใต้น้องคนนั้นเพิ่งจะมาถึงญี่ปุ่นขี่โตยหอกเตียงเวียดทีแองเอ๋ยดางหอกเตียงแองขี่โตยหอกเตียงเวียดทีแองเอ๋ยดางหอกเตียงแองตอนที่ฉันเรียนภาษาเวียดนามพี่เขากำลังเรียนภาษาอังกฤษขณะที่รูปประโยคแสดงเวลาคีหนาวจุดๆทีจุดๆมีความหมายว่าเมื่อไหร่ที่หรือตอนไหนที่จุดๆก็จุดๆมาดู

dạng cạnh. Khi nào anh có thời gian thì anh sẽ đưa em đi chơi. Khi nào anh có thời gian thì anh sẽ đưa em đi chơi. ตอนไหนหรือว่าเมื่อไหร่ที่พี่มีเวลาพี่จะพาน้องไปเที่ยวดูอีกตัวอย่าง Khi nào tôi giàu thì tôi sẽ mua nhà mới. Khi nào tôi giàu thì tôi sẽ mua nhà mới. คำว่าเจ้าแปลว่ารวยนะฮะในประโยคนี้จะมีความหมายว่าตอนไหนหรือว่าเมื่อไหร่ที่ฉันรวยฉันจะซื้อบ้านใหม่ Khi nào tôi rảnh thì tôi sẽ đi du lịch ở châu Âu. Khi nào tôi rảnh thì tôi sẽ đi du lịch ở châu Âu. ตอนไหนหรือว่าเมื่อไหร่ที่ฉันว่างฉันจะไปเที่ยวที่ทวีปยุโรปต่อมาเรามาดูการใช้เวื่อจุดจุดจุดเวื่อจุดจุดจุดมีความหมายว่าทั้งจุดจุดจุดทั้งจุดจุดจุดใช้ทำยังไงใช้เชื่อมเหตุการณ์สองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมกันเข้าด้วยกันตัวอย่างเช่นแม่ tôi vừa nấu cơm vừa nghe nhạc แม่ tôi vừa nấu cơm vừa nghe nhạc แม่ฉันทั้งทำกับข้าวทั้งฟังเพลงนะฮะเงี้ยหยาคือฟังเพลงตัวอย่างต่อมา họ vừa nói chuyện vừa xem TV họ vừa nói chuyện vừa xem TV họ แปลว่าพวกเขาพวกเขาทั้งพูดคุยกันแล้วก็ทั้งดูทีวี em ơi vừa tắm vừa hát em ơi vừa tắm vừa hát น้องคนนั้นเวื่อตำทั้งอาบน้ำเวื่อฮาร์ททั้งร้องเพลงต่อมาเรามาดูเรื่องการใช้ก่าจุดจุดจุดเหลินจุดจุดจุดนะฮะคำว่าเหลินแทนด้วยคำว่าหว่าได้มีความหมายว่าทั้งจุดจุดจุดและจุดจุดจุดใช้เชื่อมสองประโยคเข้าด้วยกันเช่น em thích học cả tiếng Thái lẫn tiếng Việt em thích học cả tiếng Thái lẫn tiếng Việtน้องชอบเรียนทั้งภาษาไทยและภาษาเวียดนามคราวนี้ดูอีกตัวอย่างกาโบเหลินแมะเดวทิกอันเกิมเอ๋อญากาโบเหลินแมะเดวทิกอันเกิมเอ๋อญาทั้งพ่อและแม่ต่างก็ชอบกินข้าวที่บ้านโตยทิกแซมกาบ๋องดาว่าบ๋องโซโตยทิกแซมกาบ๋องดาว่าบ๋องโซสังเกตผมใช้คำว่าหว่าเชื่อมฉันชอบดูฟุตบอลและชอบดูบาสเกตบอลต่อมาเรามาดูเรื่องการใช้คำว่าหลามเอินใช้เมื่อผู้พูดต้องการรบกวนให้คนอื่นทำอะไรให้มีความหมายว่าโปรดหรือว่ากรุณาตัวอย่างเช่นหลามเอินจอโตยหอยเดืองเวเวียนเวียดนามหอกหว่าควาหอกฟาเจียนหลามเอินจอโตยหอยเดืองเดนเวียนเวียดนามหอกหว่าควาหอกฟาเจียนกรุณาหรือโปรดให้ฉันถามทางไปสถาบันเวียดนามศึกษาและพัฒนศาสตร์เอ็งหลามเอินเดยโตยหมดลาดเอ็งหลามเอินเดยโตยหมดลาดพี่กรุณาหรือพี่โปรดรอฉันแป๊บหนึ่งจิหลามเอินก่อยแท็กซี่จอโตยจิหลามเอินก่อยแท็กซี่จอโตยพี่กรุณาหรือพี่โปรดเรียกแท็กซี่ให้ฉันหน่อยต่อมาเรามาดูเรื่องการใช้กริยาช่วยคือคำว่าเดือกกับคำว่าบิคำว่าเดือกมีความหมายว่าได้ใช้กับความหมายในเชิงบวกสามารถวางอยู่หน้าผู้กระทำหรือถูกกระทำได้ตัวอย่างเช่นโตยเดือกแมะต่างจอโหมดไหมติ๋งเหมยโตยเดือกแมะต่างจอโหมดไหมติ๋งเหมยฉันได้รับคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ที่แม่มอบให้โตยเดือกเดี่ยมกาวยัดเลิฟโตยเดือกเดี่ยมกาวยัดเลิฟฉันได้คะแนนสูงที่สุดในห้องต่อมาเรามาดูคำว่าบิคำว่าบิมีความหมายตรงข้ามเลยบิมีความหมายว่าถูกหรือว่าโดนใช้กับความหมายในเชิงลบสามารถวางอยู่หน้าผู้กระทำและถูกกระทำได้ตัวอย่างเช่นโตยบิกอนจ๋อกันโตยบิกอนจ๋อกันมีความหมายว่าฉันถูกหมากัดโตยบิดาวบุ่งโตยบิดาวบุ่งแปลว่าฉันปวดท้องเรื่องสุดท้ายของวันนี้คือเรื่องการใช้กากหนึ่งและตดกากาคำว่ากากมีความหมายว่าพวกหรือว่าบรรดา
เป็นคําแสดงความเป็นพหูพจน์จะวางอยู่ข้างหน้าคํานามใช้บรรยายถึงจํานวนพหูพจน์ที่ไม่มีการเปรียบเทียบกับสิ่งอื่นๆและใช้พูดถึงจํานวนทั้งหมดของกลุ่มตัวอย่างเช่นจ่าวกากแองอะจ่าวกากแองอะสวัสดีพี่ๆทุกคนสวัสดีบรรดาพี่ๆทุกคน

0: ว่าแยกน้องๆกลุ่มไหนต่อมามาดูคำว่าหยิงบ้างคำว่าหยิงมีความหมายว่าพวกหรือบรรดาเหมือนกันแต่เป็นคำแสดงความเป็นพหูพจน์จะวางอยู่ข้างหน้าคำนามใช้บรรยายถึงจำนวนพหูพจน์ในเชิงเปรียบเทียบกับส่วนอื่นๆและชี้เฉพาะถึงส่วนต่างๆที่แตกต่างกันในกลุ่มมาดูตัวอย่างให้เข้าใจยิ่งขึ้นหยิงซิงเวียนหนี่หอกโฮมกวาฝ่ายดีหอกบู่เจียวในหยิงซิงเวียนหนี่หอกโฮมกวาฝ่ายดีหอกบู่เจียวในบรรดานักศึกษาที่หยุดเรียนเมื่อวานต้องมาเรียนชดเชยบ่ายวันนี้สังเกตดีๆนะฮะว่าประโยคนี้ระบุถึงนักศึกษาที่หยุดเรียนแต่ไม่ได้ระบุถึงนักศึกษาทุกคนแอมด๋าดีหญิงเนยหนาวมีความหมายว่าน้องเคยไปเที่ยวที่ไหนมาบ้างระบุถึงสถานที่ที่เคยไปแต่ไม่ได้ระบุถึงสถานที่ทุกๆสถานที่เพื่อให้เข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้นผมขอยกอีกหนึ่งตัวอย่างที่มีทั้งคำว่ากากและคำว่าหญิงในประโยคถางเซากากหอกเวียนกาวหอกฝ่ายโหนบหลวดวันหญิงเหนื่อยด๋าโหนบโจยถี่ก็เถจวนบิบาเวเออญาอ่านตามอีกรอบถางเซากากหอกเวียนกาวหอกฝ่ายโหนบหลวดวันหญิงเหนื่อยด๋าโหนบโจยถี่ก็เถจวนบิบาเวเออญาเดือนหน้านักศึกษาปริญญาโททุกคนต้องส่งวิทยานิพนธ์คนไหนที่ส่งแล้วสามารถเตรียมปกป้องวิทยานิพนธ์อยู่ที่บ้านได้สังเกตคำว่ากากจะขยายคำว่าหอกเวียนกาวหอกว่าพูดถึงนักศึกษาปริญญาโททั้งหมดส่วนคำว่าหญิงจะใช้ขยายคำว่าเหนื่อยซึ่งอ้างถึงคนที่ส่งวิทยานิพนธ์แล้วต่อมาเรามาดูการใช้คำว่าก่าบ้างคำว่าก่ามีความหมายว่าทั้งเป็นคำแสดงความเป็นพหูพจน์จะวางอยู่ข้างหน้าคำนามทั้งนี้คำว่าก่าไม่สามารถใช้ร่วมกับคำว่ากากหรือคำว่าหญิงได้ตัวอย่างเช่นสางมายก่าหญ่าโตยแสดีซูริกเอ๋อหัวหินสางมายก่าหญ่าโตยแสดีซูริกเอ๋อหัวหินพรุ่งนี้เช้าทั้งบ้านฉันจะไปเที่ยวที่หัวหินเหมยก่าหญ่าอันเกิมเหมยก่าหญ่าอันเกิมมีความหมายว่าเชิญทั้งบ้านกินข้าวประโยคนี้เป็นประโยคที่เชิญกินข้าวในกรณีที่ไม่อยากจะเชิญเป็นรายบุคคลนิยมใช้ในบริบทครอบครัวและก็ใช้ในบริบทของเพื่อนฝูงก็ได้ต่อมามาดูคำว่าเต็ดก่าบ้างคำว่าเต็ดก่ามีความหมายว่าทั้งหมดเป็นคำแสดงความเป็นพหูพจน์จะวางอยู่ข้างหน้าคำนามสามารถใช้ร่วมกับคำว่ากากหรือคำว่าหญิงได้ตัวอย่างเช่นเต็ดก่าบิวเกียนกุยดีหมีบาวเหนียวเตียนอะตดก่าบิวเกียนกุยดีหมีบาวเหนียวเตียนอะพัสดุทั้งหมดที่ส่งไปอเมริการาคาเท่าไหร่ครับเท่าไหร่ค่ะตดก่ากากซิงเวียนกัวโตยซัดงวานตดก่ากากซิงเวียนกัวโตยซัดงวานสังเกตตดก่ากับกากใช้ร่วมกันได้แต่ก่าใช้ไม่ได้ประโยคนี้มีความหมายว่านักศึกษาทั้งหมดของฉันว่านอนสอนง่ายมากอย่าลืมฝึกฝนกันบ่อยๆและทบทวนกันบ่อยๆนะครับ
1: แอมเอ๋ยเหนียวจิหมวนกึ่ยแซกไหนดีถ่ายลานจิฝ่ายกึ่ยเอ๋อเดว
2: ดีกึ่ยเอ๋อบูเดียนอ่ะ
3: แอมก็เบียดกึ่ยดีถ่ายลานเมิดเบาเยวไงคง
2: แอมหนีล่ะความหมวดต่วนทีเด่เนย
3: ก่อนเกือกฝีกึ่ยทีเบาเงียว
2: หอติ่งแทวเกินอ่ะ
3: กามเอินแอมแหย่เถทีจิดีบูเดียนเจือกแหย่
2: เวิงแห่งกับลายจิ
4: คุณผู้ชมคะช่วงรอบรู้เวียดนามวันนี้เราจะมาตามหาชาวเวียดนามในประเทศไทยกันค่ะถ้าอยากรู้ว่าในประเทศของเรามีชาวเวียดนามอยู่มากน้อยแค่ไหนเขาจะมีวิถีชีวิตกันอย่างไรยังคงเป็นชาวเวียดนามแท้ๆหรือว่าถูกกลืนเป็นคนไทยแท้ไปแล้วเราต้องไปถามจากกูรูของเราค่ะอาจารย์พิจิตรอํานวยเงินตราสวัสดีค่ะอาจารย์
5: สวัสดีครับ
4: อาจารย์คะอยากรู้ว่าคนเวียดนามที่อยู่ในไทยมีมากน้อยแค่ไหนคะอาจารย
5: ์ครับปัจจุบันนี้มีชาวเวียดนามที่อาศัยอยู่ในเมืองไทยนะฮะที่ถือว่าถูกกลืนเป็นคนไทยไปแล้วนะครับกว่าประมาณแสนกว่าคน
4: โอ้โหเยอะมาก
5: จำนวนเยอะมากนะครับแล้วก็เขาเหล่านี้นะฮะจะอาศัยอยู่จังหวัดแถบภาคตะวันออกเฉียงเหนือของบ้านเรานะครับก็คือติดกับลาวเนี่ย

0: ตรงชายแดนเยอะมาก
1: ม
0: นะฮะไม่ว่าจะเป็นหนองคายอุดรธานีนครพนมมุกดาหารสกลนครแล้วก็ยังมีบางส่วนที่อยู่กรุงเทพก็
1: ม
0: ีแต่เป็นคนเวียดนามรุ่นเก่ามาก
1: ค่ะ
0: นะฮะชาวเวียดนามกลุ่มนี้นะครับทั้งหมดที่อยู่อาศัยอยู่ในเมืองไทยเนี่ยก็จะเข้ามาหลายช่วงนะฮ
1: ะ
0: เริ่มตั้งแต่กลางศตวรรษที่17เลยนะครับจนมาถึงกลางศตวรรษที่20นะฮะก็จะเข้ามาหลายเหตุผลไม่ว่าจะเป็นลี้ภัยสงครามนะฮ
1: ะ
0: หรือว่าถูกกดดันทางด้านศาสนานะฮะหรือเข้ามาทำมาหากินก็มีหลายเหตุผลเหมือนกัน
1: ค่ะอย่างนี้อยากรู้ว่าวัฒนธรรมของชาวเวียดนามที่มาอยู่ในเมืองไทยเนี่ยค่ะเขาแตกต่างจากไทยไหมคะอาจารย
0: ์แน่นอนครับต้องมีความแตกต่างแต่ปัจจุบันก็ถูกกลืนแล้วก็ผสมจนเป็นเอกลักษณ์ไปแล้วนะฮะ อย่างสมมุติวัฒนธรรมชุดอาวสายชุดประจำชาติเนี่ยของเวียดนามยังมีให้ใส่อยู่นะฮะเราจะเห็นในงานสำคัญที่เกี่ยวกับเวียดนาม
1: ค
0: นเวียดนามก็จะนำชุดอาวสายออกมาใส
1: ่
0: นะฮะหรือแม้แต่แท่นบูชาบรรพบุรุษนะฮะก็ยังมีให้บูชาอยู่ทุกบ้านนะครับก็จะถือว่าเป็นส่วนสำคัญของบ้านชาวเวียดนามนะครับนอกจากนั้นภาษาเวียดนามปัจจุบันก็ยังคงดำรงอยู่ในชุมชนชาวเวียดนามถึงแม้จะค่อยๆถูกกลืนหายไปบ้างแต่ก็ยังดำรงอยู่ครับ
1: ค่ะและยังอยากรู้ว่าปัจจุบันชาวไทยเชื้อสายเวียดนามเนี่ยค่ะมีบทบาทต่อสังคมไทยหรือว่าสังคมเวียดนามยังไงบ้างคะอาจารย
0: ์ครับถือได้ว่าชาวเวียดนามในประเทศไทยนะฮะเป็นสะพานเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศนะฮะก็คือเชื่อมความรู้ความเข้าใจพอมีเขาอยู่ในประเทศไทยทำให้คนไทยเนี่ยเข้าใจประเทศเวียดนามมากขึ้นแล้วก็ชินแล้วก็ทำความรู้จักกับวัฒนธรรมเวียดนามได้ง่ายขึ้น
1: น
0: ะฮะนอกจากนั้นก็ยังเป็นตัวเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างตั้งแต่ระดับรัฐบาลจนไปถึงระดับประชาชนเลยนะฮะอย่างเราจะเห็นมีบ้านลุงโฮนะฮะอยู่ที่นครพนมนะฮะหรือแม้แต่บ้านอดีตบ้านลุงโฮที่อยู่อุดรธานีก็มีการถูกรื้อฟื้นแล้วก็สร้างขึ้นมานะครับอาจจะเรียกได้ว่าเป็นหมู่บ้านมิตรภาพไทยเวียดนามเลยก็ว่าได้นะครับก็คือเป็นมีส่วนสำคัญในการเสริมสร้างแล้วก็สร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่กันทั้งไทยและเวียดนาม
1: อ๋อค่ะอาจารย์คะอยากรู้ว่าชาวเวียดนามที่อพยพมาอยู่ในไทยเนี่ยค่ะเขามาอยู่ถาวรเลยหรือว่ามีบางกลุ่มที่มาอยู่สักพักแล้วก็กลับไปเวียดนามอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์
0: ครับคือเราต้องย้อนกลับไปตั้งแต่อดีตนะฮะอย่างสมมติกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดก็คือมาในช่วงสมัยสงครามโลกครั้งที่2
1: ค่ะ
0: นะฮะปี1946นะฮะหลังจบใหม่ๆเลยหลังจบสงครามใหม่ๆนะฮะกลุ่มนี้นะครับตอนแรกเขาก็ไม่ได้คิดจะมาอยู่ที่ประเทศไทยถาวรแต่เนื่องด้วยสงครามนะฮะสงครามเวียดนามจนกระทั่งเวียดนามรวมประเทศได้นะครับก็ยังไม่มีความพร้อมในการรับคนกลุ่มนี้กลับดังนั้นพออยู่ไปเรื่อยๆนะฮะรัฐบาลสองรัฐบาลก็เลยคุยกันว่าโอเคในเมื่อคนเวียดนามอยู่ที่เมืองไทยมาเกิน 40-50 ปีแล้วนะครับก็ขอให้อยู่ที่ประเทศไทยแล้วก็ให้สัญชาติแล้วก็กลายเป็นคนไทยจนถึงปัจจุบันนี
1: ้อ๋อกำลังจะถามว่าแล้วเขาเป็นสัญชาติเวียดนามหรือว่าเป็นสัญชาติไทย
0: ปัจจุบันนี้นะครับคนเวียดนามที่อยู่ในประเทศไทยโดยเฉพาะรุ่นที่1946นะฮะมีทั้งหมด4รุ่นแล้วก็คือมีรุ่นพ่อแม่รุ่นลูกรุ่นหลานแล้วก็รุ่นเหลนปัจจุบันนี้ได้รับสัญชาติไทยหมดแล้วนะฮ
1: ะ
0: โดยเฉพาะรุ่น3รุ่น4เนี่ยตอนนี้ก็ถือว่ากลายเป็นคนไทยเลยก็คือเกิดอยู่ที่แผ่นดินไทยครับก็ถือมีวัฒนธรรมทุกอย่างเหมือนคนไทยเลยแต่อาจจะมีเวียดนามผสมปนเปบ้าง
1: อ๋อค่ะอาจารย์คะแล้วอย่างนี้คือวัฒนธรรมต่างๆอยากรู้ว่าเขายังอิงของเขาอยู่ไหมคะอย่างเช่นการไหว้บรรพบุรุษหรือว่าวัฒนธรรมอื่นๆนะคะอาจารย
0: ์ครับยังมีฮะการไหว้บรรพบุรุษถือว่าเป็นวัฒนธรรมที่สำคัญที่ต้องพึงปฏิบัติสำหรับชาวเวียดนามเลยนะฮะเขาก็จะไหว้บรรพบุรุษในวันเต๊ะอย่างเงี้ยก็คือวันปีใหม่ของเวียดนามนะฮะหรือแม้แต่การแจกอั่งเปาเหมือนที่ประเทศเวียดนามหรือวัฒนธรรมการเข้าบ้านคนแรกหลังปีใหม่เนี่ยก่อนปีใหม่เนี่ยก็ยังมีอยู่ในสังคมเวียดนามปัจจุบันนี
1: ้
0: เขาก็ยังมีการสืบทอดให้ลูกหลานได้ปฏิบัติต่อมาเรื่อยมาหรือแม้แต่ภาษาเวียดนามเองอย่างเราจะทราบกันว่ารุ่น3กับรุ่น4ก็คือรุ่นลูกกับรุ่นโทษไม่ใช่รุ่นลูกรุ่นหลานกับรุ่นเหลนนะฮะคนเวียดนามรุ่น3รุ่น4เนี่ยพูดภาษาเวียดนามไม่ได้แล้วนะครับแต่ปัจจุบันนี้นะฮะก็ได้มีการรื้อฟื้นขึ้นมาใหม่ก็คือพยายามปลูกฝังแล้วก็อนุรักษ์ให้ลูกหลานเนี่ยไปเรียนภาษาเวียดนามรวมทั้งกระแส AEC เหมือนกันนะฮะก็ทำให้ความกระตือรือร้นในการเรียนมีมากขึ้น
1: ค่ะเพราะว่าเป็นคนเวียดนามเองเนาะก็น่าจะพูดภาษาตัวเองได
0: ้
1: เหมือนกับคนจีนหรือเปล่าคะอาจารย์ที่อพยพมาอยู่เมืองไทยนานๆแล้วก็ยังรุ่นพวกหงอย่างเงี้ยก็พูดจีนไม่ได้แล้ว
0: พูดไม่ได้แต่ว่าตอนนี้ก็ได้มีกระแสตีกลับขึ้นมาใหม่ให้เริ่มเรียนใหม่เพราะว่ามันสำคัญใช่ไหมฮะครับคล้ายกันเลยคล้ายกับคนจีนในเมืองไทยเลย
1: ก็คือเป็นวัฒนธรรมที่คล้ายๆกันในการอพยพมาอยู่แล้วก็เริ่มกลืนเป็นคนไทยไปแล้ว
0: ใช่ครับ
1: ค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เราก็ได้เรียนรู้ศัพท์ใหม่ๆเกี่ยวกับที่ทำการไปรษณีย์กันหลายคำเลยนะคะจำกันได้ หรือเปล่าคะหรือว่าลืมกันไปแล้วไม่ได้นะคะการจำคำศัพท์ให้ได้มากๆจะทำให้เราสามารถสื่อสารกับชาวเวียดนามได้ง่ายขึ้นก็เหมือนภาษาอังกฤษนั่นแหละค่ะที่เราต้องท่องศัพท์กันบ้างนะคะในสมัยเรียนเพื่อที่จะทำให้ง่ายต่อการเข้าใจถ้าเราจำศัพท์ได้มากๆสร้างประโยคก็ไม่ยากอีกต่อไปนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาของหงและอาจารย์พิสิทธิ์แล้วต้องขอตัวลาไปก่อนวันนี้สวัสดีค่ะ

0: 안녕하세요. 장신하세요. สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่บรรยากาศของการเรียนภาษาเกาหลีที่สุดแสนจะง่ายดายกับเจ้าของภาษานะครับในรายการฮันกูกออันยองกับผมตูนวรัตน์นะครับมาถึงวันนี้เราก็ได้เรียนรู้มาหลายเรื่องแล้วนะครับหลายคนคงเริ่มพูดได้คล่องแล้วใช่ไหมล่ะครับการเรียนภาษาเนี่ยถ้าเราฝึกฝนอยู่เป็นประจำเราก็จะทำได้ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับส่วนวันนี้อาจารย์ของเราจะเตรียมอะไรมาสอนเราไปพบกับเขาเลยดีกว่านะครับอาจารย์วอนแฮยองจากปูซาน University of Foreign Studies ครับสวัสดีครับอาจารย์วอนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้มีอะไรมาฝากคุณผู้ชมบ้างครับ
1: ประโยคที่วันนี้จะเรียนคือ오늘시간이있어요같이영화볼까요몇시에만날까요오후3시에만납시다어디에서만날까요사람에서만납시다นี่6ประโยคค่ะ
0: 6ประโยคนี้แปลว่าอะไรบ้างครับ
1: ค่ะประโยคแรกคือ오늘시간이있어요오늘시간이있어요오늘คือว่าวันนี้
0: ครับ
1: 시간이있어요คือ있어요없어요มีไหมคะ시간이คือเวลาวันนี้มีเวลาว่างไหมคะ
0: อ๋อก่อนจะชวนเขาต้องถามเขาก่อนนะว่าวันนี้เนี่ยว่างไหม
1: โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้ มีเวลาไหม
0: ครับ
1: แล้วก็อีจัดทิ้งได้시간있어요
0: โอ้ก็เป็นโอ는시간있어요ก็ได้เลยนะคร
1: ับ ได้เลยค่ะ
0: สั้นๆนะ
1: สั้นๆ시간있어요แล้วตอบได้ว่าถ้ามีเวลา네있어요หรือว่า네시간있어요แล้วถ้าไม่มี아니요시간없어요อันนี้없어요ก็ได้ค่ะ
0: อันนี้없어요ถ้าไม่ว่างนะฮะ
1: แล้วตุนซีวันโอเนอร์시간이있어요
0: วันนี้ผมมีเวลาเยอะเลยครับสบายมากเลยครับ
1: 시간이많아요ได้เลยค่ะ시간이많아요
0: ครับ
1: แล้วต่อไปก็ถ้ามีเวลาชวนจะทำอะไรดีนะคะ같이영화볼까요같이영화볼까요같이แปลว่าด้วยกันยองฮ่าโปรดักดูหนังนั้นดูหนังด้วยกันไหม
0: โอ้ไหนๆมี

0: เวลาแล้วไปดูหนังด้วยกันไหม
1: ค่ะ같이영화볼까요ใช่ได้นะคะ영화보다도나ถ้าอยากจะทำอะไรอื่นๆก็เปลี่ยนได้ค่ะเรียนด้วยกันไหม같이공부할까요ก็ได้ว่ายน้ำด้วยกันไหม같이수영할까요แล้วกินข้าวด้วยกันไหม같이밥먹을까요นี่เปลี่ยนได้เลย
0: เปลี่ยนได้เลยว่าอยากชวนเขาทำอะไรด้วยกันบ้าง
1: ค่ะแล้วจะต่อว่า몇시에만날까요จะนัดการไว้ใช่ไหมคะ몇시에만날까요
0: 몇시에만날까요
1: 몇시에만날까요몇시에กับกี่โมง
0: โอ้ถามเวลา
1: ค่ะ만날까요만나다คือว่าพบกันกี่โมงคะ몇시에만날까요ก็เอเราเคยเรียนชี้สถานที่แล้วก็คราวนี้จะบอกว่าเอจะชี้เวลาด้วยกันค่ะเมียชีเอเมียชีคือว่ากี่โมงเมียชีเอเอก็ชี้เวลานะคะแล้วตอบได้ว่าโอ้ฮู้เซชีเอมันนับชีดาโอ้ฮู้คือว่าตอนบ่ายเซชีคือบ่ายสามโมงเอคือว่าชี้เวลานะคะโอ้ฮู้เซชีเอมันนับชีดามันนับชีดาคือว่าพบกันเถอะมันนัดกันโอ้พบกันดีไหมพบกันเถอะมันนับสิดาอันนี้เป็นคู่กันค่ะ
0: ครับ
1: บอกึ่งกันโอ้กินกันดีไหม
0: ครับ
1: บอกึ่งสิดากินกันเถอะนะคะแล
0: ้
1: วนัดเวลาแล้วพบกันที่ไหนดี
0: ครับ
1: ค่ะ어디에서만날까요어디คือว่าที่ไหน에서คือสถานที่จะเรื่องเกิดขึ้นค่ะ어디에서만날까요
0: 어디에서만날까요
1: ค่ะตอบได้ว่าสยามเอซ์มันนับสิดาสยามที่นี่นะคะ
0: เจอกันที่สยามเลย
1: ใช่ค่ะสยามเอซ์มันนับสิดา
0: เจอกันที่อื่นก็เปลี่ยนจากสยามเป็นที
1: ่ได้ค่ะสุขุมวิทเอซ์มันนับสิดาพารากอนเอซ์มันนับสิดาหรือไม่ก็เรียกประเทศหรือว่าจังหวัดอะไรก็ได้ค่ะฮังกูเอซ์มันนับสิดาพบกันที่เกาหลีแล้วโซลเอซ์มันนับสิดาพบกันที่โซล
0: ถ้าพบกันที่โรงเรียนนี้ก็ได้ใช่ไหมครับ
1: ค่ะฮักกิวเอซโซมันนับสิดาก็เปลี่ยนสถานที่ได้เลยค่ะ
0: ครับ
1: แล้วก็มันนัดกันพบกันดีไหมก็มันนับสิดาพบกันค่ะ
0: แล้วถ้าเราจะถามเพื่อนว่าจะพบกันเมื่อไหร่ดีอย่างเงี้ยแหละคร
1: ับ ค่ะเมื่อไหร่คือว่าอันเจ
0: อันเจ
1: แล้วตอบได้บอกได้ว่าอันเจมันนัดกัน
0: อันเจมันนัดกัน
1: อันเจมันนัดกันพบกันเมื่อไหร่ดีคะแล้วตอบได้ว่าพบกันพรุ่งนี
0: ้เ
1: ดย์อิลมันนับสิดา
0: เดย์อิลมันนับสิดา
1: เดย์อิลคือพรุ่งนี้ใช่ไหมคะเดย์อิลมันนับสิดา
0: แล้วถ้าจะพบกันวันเสาร์ล่ะครับ
1: วันเสาร์คือโทโยอิลนั้นโทโยอิเร่มันนับสิดาต้องใช้เอด้วยกันนะคะ
0: เป็นตัวชี
1: ้ค่ะวันนี้พรุ่งนี้ก็ไม่ต้องใช้เอโอเนลมันนับสิดาเดย์อิลมันนับสิดาได้แต่ว่านอกจากโอเนลเลยวันนี้พรุ่งนี้เมื่อวันนี้ก็ทั้งหมดใช้แอร์ด้วยค่ะโทโยอิเร่มันนับสิดาแล้ววันเสาร์วันอาทิตย์รวมกันคือวีคเอนด์ใช่ไหมคะภาษาเกาหลีว่าจูมาล
0: จูมาล
1: จูมาลก็กันวันเสาร์อาทิตย์จูมาเร่มันนับสิดา
0: อ๋อจูมาเร่มันนับสิดาเหมือนกับว่าเดี๋ยวสุดสัปดาห์นี้เจอกัน
1: อ๋อใช่ค่ะจูมาเร่มันนับสิดาใช้ได้ค่ะ
0: อาจารย์ครับอย่างเรานัดเจอเพื่อนแล้วจะถามว่าวันนี้เราทำอะไรกันดีพูดว่าไงครับ
1: ก็พูดสั้นๆได้นะคะบอกให้กายโย
0: บอกให้กายโย
1: ค่ะเป็นเพื่อนก็ได้หรือว่าผู้ใหญ่ก็ได้
0: ของใช้กับผู้ใหญ่ได้เหมือนกัน
1: ใช่ค่ะแล้วถ้าเพื่อนจริงๆแล้วก็โยทิ้งไปได้บอกให้กา
0: แค่นี้เองเหรอครับ
1: ได้ค่ะแต่ว่าก็ยังไม่นี่จะยังไม่สนิทกันบอกให้กายโยบอกให้กายทำอะไรกันดีคะหรือว่าครับ
0: ภาษาสุภาพดีกว่าบอกให้กายโยเพื่อความแน่นอนนะคร
1: ับ ค่ะแล้วตอบได้ว่าเช่นว่าไปร้านกาแฟกันเถอะคาเฟ่กับสิดาคาเฟ่กับสิดาแล้วดื่มกาแฟกันเถอะกาแฟเลยมาชิบสิดากาแฟเลยมาชิบสิดานี่เปลี่ยนคำศัพท์ได้เลยค่ะ
0: เผื่อว่ายังนึกไม่ออกว่าจะไปไหนดีนะครับก็ชวนไปร้านกาแฟก่อนดื่มกาแฟก่อนเผื่อจะมีไอเดียนะครับสมมติดื่มกาแฟแล้วนึกออกเอาละวันนี้เราไปปีนเขากันดีกว่า
1: ถึงซานฮับสิดาถึงซานฮับสิดาแค่นี้ก็ได้ค่ะ
0: ก็คือไปปีนเขากันอย่างที่อาจารย์เคยบอกว่าที่เกาหลีจะนิยมมากเลย
1: ใช่ค่ะทุกคนชอบปีนเขา
0: แต่ว่าคนไทยเราเนี่ยชอบไปทะเลนะสิไปทะเลชวนยังไงดีครับ
1: พาดาเอ๊ะกับสิดาทะเลคือพาดาพาดาเอ๊ะกับสิดา
0: ค่ะแต่เอ๊ะครับจีตาเอาอย่างนี้นะฮะไหนๆวันนี้อาจารย์มาสอนแล้วเราชวนกันไปเกาหลีเลยแล้วกันครับ
1: ได้เลยค่ะชวนตูนไปเกาหลีกันเถอะ

0: 갑.
1: 한국에 갑시다. 뚠씨 한국에 갑시다. 르 뚠씨 한국에 같이 갑시다. 같이 도에깐 나카 같이 갑시다. 자이다이
0: เหม
1: 카
0: ือนเป็นคำขยายความเพิ่มขึ้นมานะครับ
1: ได้
0: แม
1: ค
0: ่
1: ่ะ
0: วันนี้เราก็ได้เรียนรู้หลายประโยคแล้วก็เป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ทั้งนั้นเลยนะครับต้องขอบคุณมากๆครับสำหรับความรู้ดีๆวันนี้จากอาจารย์วอนแฮยองครับขอบคุณอาจารย์ครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะ시청자 여러분 안녕히 계세요 다음에 또 만나요
0: เอาละครับตอนนี้ได้เวลาไปทดลองใช้ภาษากันแล้วกับช่วง Try Out ครับ

0: 토요일에 만납시다. 주말에 만납시다. 주말에 만납시다.
1: วันนี้หมดเวลาของรายการฮันกูกออันยองแล้วนะครับแต่ว่าเรายังคงกลับมาพบกับคุณผู้ชมอีกครั้งที่นี่เวลาเดิมนะครับพร้อมกับคำศัพท์และประโยคสนทนาที่ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันส่วนจะเป็นเรื่องอะไรนั้นติดตามชมกันได้ในสัปดาห์หน้านะครับส่วนวันนี้ผมตูนวรัตน์ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วขอบคุณสำหรับทุกการติดตามนะครับทาอุเมโตมานายโยพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ

0: อันยองฮาเซโยสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับและขอต้อนรับเข้าสู่รายการฮันกูกออันยองกับผมตูนวรัตนะครับรายการสอนภาษาเกาหลีแบบง่ายๆที่คุณผู้ชมเองสามารถนำไปใช้ได้จริงนะครับและตอนนี้ครับอาจารย์วอนแฮยองจากปูซาน University of Foreign Studies อยู่กับผมเรียบร้อยแล้วครับสวัสดีอาจารย์วอนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้เริ่มจากอะไรก่อนดีครับอาจารย์ครับ
1: ก็อันนี้ก็จะเรียนเรื่องการเดินทางนะคะขึ้นรถรถอะไรบ้างแล้วก็ขึ้นรถที่ไหนแล้วขึ้นไปอย่างไรด้วยค่ะ
0: ครับก็ที่ไหนและวิธีการอย่างไรนะครับ
1: ประโยคตัวอย่างนะคะ버스를타요어떻게가요뭐타고가요지하철을타고가요어디에서타요ประโยคค่ะประโยคค่ะ
0: 5ประโยคนี้แปลว่าอะไรบ้างครับ
1: ก็ประโยคแรกคือว่า버스를타요คือ버스คือว่ารถแม่นะคะแล้ว타요คือขึ้นหรือนั่งนั่งรถแม่หรือว่าขึ้นรถแม่แล้วก็버스เปลี่ยนเป็นรถอะไรอื่นๆก็ได้ค่ะอย่างเช่น
0: เป็นยานพาหนะต่างๆ
1: ค่ะ지하철을타요ก็지하철ก็ subway นะคะรถไฟใต้ดินก็지하철รถไฟฟ้าเรียกว่าจนชอล
0: ค่ะจะแยกกันนะคร
1: ับแยกกันค่ะจริงๆแล้วที่เกาหลีก็รถไฟฟ้าหรือว่ารถไฟใต้ดินทั้งหมดจีฮัตชอลก็ได้ค่ะ
0: อ๋อสามารถเรียกรวมได้เลย
1: ได้ครับแล้วก็บัสใช้หรือทายออกจีฮัตชอลใช้หรือทายออกเพราะว่าบัสไม่มีตัวสะกดจีฮัตชอลมีตัวสะกดใช่ไหมถ้ามีตัวสะกดหรือทายออกหรือว่าหรือทายออกข้างหน้ามีอาศัยคำสับได้เลยนะคะ
0: แล้วถ้าเปลี่ยนจากรถเมล์รถไฟฟ้าเป็นแบบไทยๆเราบ้างเป็นรถตุ๊กๆแล้วครับ
1: ตุ๊กๆก็เราที่เกาหลีไม่มีตุ๊กๆก็เรียกชื่อไทยตรงๆนะคะตุ๊ก
0: ๆตุ๊กๆเลย
1: ได้เลยค่ะแล้วตุ๊กๆไทยตุ๊กๆมีตัวสะกดนะคะนั่งตุ๊กๆไปตุ๊กๆไทยใช้ได้ค่ะ
0: เผื่อว่าเอาไว้บอกชาวเกาหลีที่มาเที่ยวในประเทศไทยนะครับขึ้นมอเตอร์ไซค์แล้วครับ
1: มอเตอร์ไซค์ก็ออโต้ไบค์นะคะที่เกาหลีเรียกว่าออโต้ไบ
0: ค์อ๋อออโต้ไบค์เนี่ยนะคร
1: ับ ใช่ค่ะก็ออโต้ไบค์อีไม่มีตัวสะกดนะใช้รถออโต้ไบค์หรือ타요เครื่องบินก็비행기ไม่มีตัวสะกด비행기를타요ก็อึ타요หรือว่าหรือ타요เปลี่ยนคำศัพท์ข้างหน้าได้เลยหมด
0: ครับ
1: นี่แค่อะไร
0: ประโยคที่1นะครับแล้วประโยคต่อไปล่ะครับ
1: ก็어디에서타요ขึ้นที่ไหนคะ어디에서타요어디คือว่าที่ไหน
0: ครับ
1: 에서คือว่าชี้สถานที่นะคะ어디에서타요ขึ้นที่ไหนคะ
0: ครับ
1: ไหนคะแล้วส่วนใหญ่รถเมล์ขึ้นที่ไหนคะ
0: ขึ้นที่ป้ายรถเมล
1: ์ค่ะป้ายรถเมล์คือ버스정류장
0: 정류장
1: ใช่ค่ะ버스정류장ดังนั้น어디에서타요เปลี่ยนที่어디버스정류장에서타요ขึ้นที่ป้ายรถเมล์ถ้าหากว่าร
0: ถ
1: ไฟใต้ดินนะคะก็
0: สถานี
1: รถไฟใต้ดินก็지하철역지하철ก็รถไฟใต้ดินยกคือว่าสถานีนะคะก็สถานีรถไฟใต้ดินคือ지하철역ขึ้นที่สถานีรถไฟใต้ดินคือว่า지하철역에서타요
0: แสดงว่าคำว่า어디에서타요ใช้ได้กับยานพาหนะทุกแบบเลยถามว่าขึ้นที่ไหนแท็กซี่ตุ๊กตุ๊กมอเตอร์ไซค์รถเมล์ได้หมดเลย
1: ได้ค่ะแล้วแท็กซี่ส่วนใหญ่ขึ้นที่ไหนก็ได้ใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าหากนั่งเครื่องบินที่ไหนขึ้นเครื่องบินที่ไหนคะ어디에서타요แล้วก็ขึ้นสนามบินสนามบินก็공항에서타요
0: ก็แปลว่าขึ้นที่สนามบินนะ
1: ค่ะก็ของทางเอโซไทยแล้วรถไฟก็ต้องมีสถานที่ขึ้น
0: ก็มีสถานีรถไฟเหมือนกัน
1: ค่ะสถานีรถไฟคือกิจชาหยกรถไฟคือว่ากิจชาก
0: ิจชา
1: ใช่ค่ะสถานีรถไฟคือกิจชาหยกกิจชาหยกเอโซไทยเรียนได้ค่ะ
0: ครับประโยคต่อไปเลยครับ
1: ก็어떻게가요어떻게가요가요คือว่าไปใช่ไหมอัตโตเกะอย่างไรไปอย่างไรคะบางทีไปที่เราไม่รู้จักแล้วก็ไปอย่างไรก็ไม่รู้แล้วก็อัตโตเกะกายโอนั่งรถเมล์ไปบัสเรื่อท่าโกกายโอจุดๆโกกายโ
0: อ
1: เป็นกราม่าด้วยนะคะ
0: จุดๆก็เปลี่ยนไปได้เลย
1: ขึ้นรถเมล์ก็บัสเรื่อท่าตาแล้วไป
0: บ
1: ัสเรื่อท่าโกกายโอ
0: วางสถานที่ไว้ข้างหน้าได้ไหมครับเช่น สยามไปยังไง
1: อ๋อได้ค่ะสยามเอ๋อ어떻게가요สยามคือสถานที่ก็ต้องใช้เอจะไปจะไปที่นั่นใช่ไหมคะสยามเอ๋อ어떻게가요เราตอบได้ว่าไปสยามอย่างไรคะนั่ง BTS ไปนะ BTS를타고가요타고가요ก็นั่งไปขึ้นไปนะคะ BTS를타고가요เช่นไปเกาหลีไปอย่างไร한국에어떻게가요한국에어떻게가요어디잔고นั่งเครื่องบินไป
0: เกาหลี
1: 비행기를타고가요비행기를타고가요
0: ครับถ้าจะถามว่าลงที่ไหนสนามบินอะไรนี่เรียกว่ายังไงด
1: ีครับก็ลงที่ไหนคะคือว่า어디에서내려요
0: ครับ
1: ก็ที่จันลงที่คิมเฮ่คงฮังค่ะคิมเฮ่คงฮังก็คิมเฮ่แอร์พอร์ตนะคะ
0: เป็นชื่อสนามบิน
1: สนามบินก็ที่จันอยู่ที่ปูซานก็สนามบินติดกับปูซานคือคิมเฮ่คงฮังที่จันก็บอกได้ว่าคิมเฮ่คงฮัง에서내려요เอโซเนเรก็ลงจากที่สถานที่นะคะอย่างเช่นดิฉันมาที่นี่ที่สตูดิโอก็ต้องขึ้น BTS BTS를타요แล้วลงที่สถานีแพทไทยแพทไทยยกเอโซเนเรย
0: กแล้วถ้ามีการเปลี่ยนสถานีหรือต้องต่อรถอย่างนี้นะครับ
1: ก็คาราทายคาราทายก็เช่นจีจะถามว่าเปลี่ยนรถที่ไหนคะโอดีเอโซคาราทายODI เอโซคาราทายก็สถานีแพทไทยก็เปลี่ยนเส้นทางได้เปลี่ยนแล้วไปสนามบินได้ใช่
0: ไห
1: มคะ
0: ได้
1: ได้ใช่ไหมคะนั้นแพทไทยยกเอโซคาราทายบางครั้งจะถามว่าไปทางไหนทางซ้ายหรือว่าทางขวาได้ก็ODI รู้ขายโรใช้อือโรคือว่าไปชิดทางด้วยนะคะออดิโรไปทางไหนออดิโรไปทางไหนคะออดิโรกายก็ไปสยามโรกายไปสยามไปทางสยามสยามโรกายได้ค่ะโอรุนจกโรกายเวนจกโรกายอัพโรกายทีโรกายไปทางขวาทางไปทางซ้ายไปทางข้างหน้าไปทางข้างหลังได้เลยค่ะ
0: ถ้าเราบอกเขาว่าสมมุติเป็นทางใกล้ๆอย่างเงี้ยให้เขาเดินไปอีกนิดนึง
1: เติมไปได้ก็คอรอซอขาย
0: อคอรอซอขาย
1: ค่ะคอรอซอว่าเดินไปคอรอซอขายใช้ได้ค่ะ
0: ใช้ในกรณีที่สถานที่นั้นไม่ได้อยู่ไกลมากก็เดินไปนิดเดียวได้ไม่ต้องเสียค่ารถด้วยนะครับ
1: อากาศเกาหลีไม่ร้อนมากเท่าไหร่ก็คนเกาหลีชอบเดินด้วยค่ะกอรอซอคายอ่ะใช่ค
0: ่
1: ะ
0: แม่วันนี้เราได้เรียนรู้ศัพท์แล้วก็ประโยคเรื่องของการเดินทางเยอะเลยนะครับต้องขอบคุณความรู้ดีๆครั้งครับจากอาจารย์วอนแฮยองครับขอบพระคุณมากครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: รู้วิชาแล้วต้องเอาไปใช้จึงจะเกิดประโยชน์นะครับไปทดลองกันเลยดีกว่าครับกับช่วง try out

0: ASEAN FOCUS KIZUNA JAPAN KIZUNA แปลว่าสายสัมพันธ์หลังจากที่ประเทศญี่ปุ่นได้ประสบภัยธรรมชาติคำว่า KIZUNA จึงมีความหมายกับชาวญี่ปุ่นมากขึ้น
1: สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการอาเซียนโฟกัสซึ่งตอนนี้เราอยู่ในช่วงตอนพิเศษที่ใช้ชื่อว่าคิซุนะเจแปนค่ะคิซุนะเจแปนจะเป็นสารคดีพิเศษที่จะนำคุณผู้ชมไปสัมผัสถึงวิถีชีวิตและการฟื้นฟูของชาวญี่ปุ่นหลังจากประสบภัยธรรมชาติค่ะสำหรับวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปชมกับกลุ่มคนพิเศษกลุ่มนึงค่ะพวกเขาก่อตั้งขึ้นเพื่อรักษาและก็บูรณะวัตถุโบราณค่ะแน่นอนว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจากภัยธรรมชาตินั้นคงจะไม่ได้เกิดขึ้นเพียงแค่ในจิตใจของชาวญี่ปุ่นเท่านั้นค่ะแต่ส่งผลไปถึงสิ่งก่อสร้างวัตถุโบราณแล้วก็โบราณสถานด้วยค่ะ

สำหรับวันนี้ฮิโรซังของเราจะพาคุณผู้ชมไปยังจังหวัดอิบารากิค่ะและเราจะไปยังเมืองซากุระงาวะจังหวัดอิบารากินั้นเป็นจังหวัดที่อยู่ข้างๆจังหวัดฟุกุชิมะค่ะ

0: ちゃんは茨城行かん。
1: เมืองนี้ถือได้ว่าเป็นเมืองที่มีธรรมชาติอันสวยงามและวัฒนธรรมอันยาวนานค่ะ

0: เราถือได้ว่าโชคดีนะคะเพราะว่าตอนที่เราได้ถึงเมืองซากุระงาวะนี้เป็นช่วงที่เขาจะมีเทศกาลมาคาเบกิองค์นั่นเองค่ะซึ่งเป็นเทศกาลที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานถึง400ปีอย่างที่เห็นนะคะว่าตอนนี้ผู้คนในเมืองนี้กำลังยุ่งวุ่นวายกับการเตรียมตัวค่ะเพราะอะไรนั่นแหละคะเพราะว่าเทศกาลนี้ไม่ได้เป็นเทศกาลของคนในเมืองเท่านั้นนะคะแต่ว่าเพื่อนบ้านที่อยู่รอบๆเขาก็จะมาเยี่ยมชมเทศกาลนี้กันค่ะเห็นเด็กๆไหมคะทุกคนกำลังเต็มที่กับงานเทศกาลหน้าร้อนครั้งนี้ทุกคนดูตื่นเต้นกันมากเลยค่ะ
1: เด็กๆลากอะไรมาเนี่ยฮะนี่อะไรรอดูนะครับ

0: แน่นอนนะคะถ้าเกิดพูดถึงงานเทศกาลแบบญี่ปุ่นแล้วก็ต้องมีการแห่มิโคชิกันค่ะซึ่งมิโคชิหรือว่าโอมิโคชินั้นหน้าตาของมันจะคล้ายๆเกี้ยวค่ะแต่ความจริงแล้วคือศาลเจ้าเล็กๆที่ผู้คนแห่เอาไว้ขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะแล้วจุดเด่นของการแห่มิโคชิก็คือจะต้องร่วมมือร่วมใจกันแห่แล้วก็ส่งเสียงออกดังๆแบบนี้ค่ะเห็นไหมคะตอนนี้เด็กๆ เขากำลังลากมิโคชิกันอย่างเต็มที่ค่ะแต่ดูดีๆนะคะด้านหลังความจริงแล้วมีผู้ใหญ่ช่วยดันค่ะแต่ทีนี้ด้วยความที่เด็กๆ เขากำลังเต็มที่กับการลากอยู่นั้นผู้ใหญ่ก็ต้องดันกันเบาๆค่ะเพื่อที่จะให้เด็กๆรู้สึกว่ามีส่วนร่วมกับทางเทศกาลค่ะหลังจากที่ประเทศญี่ปุ่นประสบภัยธรรมชาติผู้คนสูญเสียบ้านและก็ทรัพย์สินแล้วแน่นอนว่าจิตใจของพวกเขาก็เต็มไปด้วยบาดไม่อาจจะรบเรือนได้อย่างรวดเร็วแต่ก็ยังมีอีกสิ่งนึงค่ะที่ทำให้ชาวญี่ปุ่นทุกคนต้องรู้สึกเสียใจนั่นก็คือการสูญเสียวัตถุโบราณแล้วก็สิ่งมีค่าทางวัฒนธรรมค่ะประเทศญี่ปุ่นถือได้ว่าเป็นชนชาติที่ให้ความสำคัญกับประวัติศาสตร์ของตัวเองอย่างมากเพราะฉะนั้นการสูญเสียหรือว่าการเสียหายของสิ่งเหล่านี้ถือได้ว่าเป็นเรื่องใหญ่ค่ะแล้วแน่นอนเมื่อมีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นจะต้องมีกลุ่มคนที่ยืนหยัดขึ้นมาเพื่อที่จะบูรณะสิ่งเหล่านั้นค่ะแล้วในเมืองที่มีวัฒนธรรมเก่าแก่นี้เองค่ะเป็นที่อาศัยของกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่พวกเขาก่อตั้งขึ้นเพื่อที่จะบูรณะวัตถุโบราณนั่นเองค่ะ
1: ผมวันนี้นะครับมาที่จังหวัดอิบารากินะครับเพราะว่ามาหาที่นี่ครับภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าโคบุตสึชูฟุกุโคโบนี่คือเป็นบูรณะซ่อมแซมนะครับของโบราณนะครับยังไงเข้าไปข้างในครับพอวันนี้เทศกาลนะครับพอดีมีแบบนี้วันเทศกาลยังไงเข้าไปครับคนนี้ชัวร์อ๋อที่ข้างนอกก็สวยนะรู้สึกของเก่านะฮะเข้าไปครับเนี่ยกี่อันนี้โคบุตสึชูฟุกุโคโบครับข้างในนี่นะครับมีอาจารย์อยู่นะครับ
0: สถานบูรณะแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นในสมัยเมจิโดยใช้สถานที่แห่งนี้นั่นก็คืออดีตโรงเรียนประถมนั่นเองค่ะซึ่งโรงเรียนประถมแห่งนี้ความจริงนั้นเก่ามากแล้วก็เกือบจะถูกทำลายแล้วค่ะแต่ว่าคุณอีซูมินั้นซื้อต่อมาจากกระทรวงวัฒนธรรมแล้วก็ทำให้มันเป็นสถานบูรณะอย่างที่เห็นอยู่ทุกวันนี้ค่ะซึ่งงานหลักๆของคุณอีซูมิก็คือการบูรณะวัตถุโบราณและก็งานศิลปะที่ทำมาจากไม้ค่ะ
1: จ้าเข้าไปเลยเข้าไปเลยโอเคเสร็จปากก่อนนะใส่แล้วนะโอเคเข้าไปโอ้ทำไงอยู่เนี่ยเข้าไปน่าใจดีน่าใจดี
2: こんにちは
1: 失礼します
2: こんにちは
1: よろしいですか
2: はい
1: はい失礼しますまたたまえかおおすごいมีเยอะแยะเลยสวัสดีครับよろしくお願いします。
2: あ、こんにちは。
1: タイから来ました。
2: はい、いらっしゃいませ。
1: 今何されてるんですか？
2: 今はもう壊れてしまって、ええ、もう欠けてなくなってしまったようなところを、ええ、削ってるところですね。
1: あ、はい。なんかお話で聞いたんですけれども、はい、今回震災があったじゃないですか。
2: はい。
1: それで何か今こちらでその修復作業をしているってことの話聞いたんですけれども、
2: はい、
1: 例えばこちら今大きなのが
2: 出
1: てますけれども、こちらもその震災時のものですか、
2: はい、そうです。今ここに出しているのでは、その像とこの像と、あと何体か、はい、お預かりしてます。
1: うわこれ見事にもう
2: そうですね。
1: 至ってますね、
2: はい、でももうだいぶ作業は進んでるんで、こっちの台座の方とかですね、
1: はい、
2: こっちとかはもう組み上がってきたところです。
1: あ、これ台ですね。
2: これは台ですね。これが立つ台です
1: ね。に、に、
2: はい。
1: ああ、すみません、これ日本語でなんて言うんですか。
2: これは不動明王。
1: 不動明
2: 王。はい。
1: これなんかすごく古いですけども、何年ぐらいの前の不動明王なんですか。
2: はい、修理名というか造立名がないんで正確には分からないんですけど、ちょうど来年ぐらいでそのお寺が500周年記念らしいんです。で、
1: ハロイビー。
2: でそこの本尊で多分作風的にも大体そのぐらいのもんなんじゃないかなっていうふうに考えてます
3: 。なるほど。อาจารย์ก็คิดว่าประมาณ500ปีนะครับไม่บอกไม่ได้ว่าจัดเจนแล้วกี่ปีแล้วแต่ประมาณ500ปีเพราะว่าวัดก็อยู่มานาน500ปีเหมือนกัน大変なことですねそれは。
2: そうですね。やっぱ時間かかるんで1年ぐらいお預かりして修理していく予定です。
3: あ、そうですか。そんじゃぐらいのピーが。
2: ただ今回は地震で相当数仏像壊れて仕事が入ってきてるんで、やっぱもうちょっとかかっちゃうかもしれないです。
3: あ、じゃあもう本当にお忙しいんですね。
2: そうですね。昨日もちょうど収めてきたところですね。
3: あ、そうですか、はい、うん。

การฟื้นฟูประเทศญี่ปุ่นนั้นคงไม่ได้มีเพียงแค่การทำความสะอาดและก็สร้างสิ่งของใหม่ขึ้นมาเท่านั้นค่ะเราจำเป็นจะต้องรักษาบูรณะวัตถุโบราณหรือว่าสิ่งสำคัญทางวัฒนธรรมที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า100ปีค่ะแล้วสิ่งสำคัญในการบูรณะวัตถุโบราณนั้นไม่ใช่การที่จะทำให้มันดูใหม่เอี่ยมนะคะแต่จะต้องช่วยรักษาให้มันอยู่ในสภาพที่มันเคยเป็นนั่นเองค่ะคุณอีซึมิเชื่อว่าการที่เขาได้บูรณะและก็รักษาวัตถุโบราณเหล่านี้จะช่วยเยียวยาแผลที่อยู่ในใจชาวญี่ปุ่นด้วยค่ะ

ิวทิวทัศน์ของเมืองซากุระงาวะทำให้เราได้กลิ่นอายของเมืองเก่าและในเมืองนี้นี่เองนะคะที่ตอนนี้กำลังคึกคักไปด้วยเทศกาลหน้าร้อนค่ะและตอนนี้พระอาทิตย์ก็ลับฟ้าแล้วนะคะทำให้บรรยากาศนั้นเริ่มคลึกครื้นมากยิ่งขึ้นเพราะอะไรน่ะเหรอคะเพราะว่าผู้คนจากเมืองข้างๆจะมาเริ่มรวมตัวกันแล้วนะสิคะตอนนี้ทุกคนกำลังสนุกสนานกับเทศกาลหน้าร้อนในวันนี้ดูดีๆสิคะเด็กๆทุกคนกำลังจริงจังมากค่ะจริงจังกับอะไรน่ะเหรอคะนี่พวกเขาทุกคนกำลังเล็งของเล่นที่อยากได้อยู่ค่ะไม่ว่าจะเป็นการ์ดพลังหรือว่าของเล่นที่มาจากการ์ตูนที่ตัวเองชอบตอนนี้ทุกคนเต็มที่ค่ะสำหรับเด็กผู้หญิงก็แต่งตัวน่ารักน่ารักในชุดยูกะตะหรือว่ากิโมโนหน้าร้อนและก็เดินสนุกสนานกันอย่างที่เห็นค่ะ

ใจมาก

ศกาลในค่ำคืนนี้เป็นเทศกาลที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานมาถึง400ปีน่าจะเป็นค่ำคืนที่เด็กๆมีความสนุกและก็ความทรงจำในฤดูร้อนที่ดีที่สุดเลยก็ว่าได้ค่ะแล้วผู้ใหญ่เองก็อาจจะมองเด็กๆเหล่านี้แล้วก็นึกถึงสมัยที่ตัวเองเด็กๆและก็มาเที่ยวเทศกาลนี้อยู่หรือเปล่านะ

Thank you.

เทศกาลมียาวนาน400ปีเด็กๆสนุกสนานผู้ใหญ่เพลิดเพลินกับความหลังประเพณีและมรดกที่ดีงามยังสืบทอดสู่รุ่นต่อไปฮิโร

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: สวัสดีครับ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการซีซันแอฟริกานะคะค่ะในสัปดาห์นี้วันที่29 มีนาคม 2561นะคะพบกันอีกครั้งกับรายการซีซันแอฟริกากับยานิสาชูโชถาวรนะคะปุ้ยค่ะและ
0: ผมศิวกรธาราวัชรศาสตร์นะคะตามครับ
1: รายการของเรานะคะออกอากาศทุกวันพฤหัสบดีเวลา6:00 น. ถึง 6:30 น. ทางช่องวิทยุ AM 1575นะคะหรือจะสามารถติดตามชมทางช่องFacebook สรานรมเรดิโอและเว็บไซต์วิทยุสรานรมได้ค่ะ
0: ใช่ครับก็อาทิตย์นี้นะฮะเราจะมาพูดถึงเรื่องของอุตสาหกรรมการบินในแอฟริกากันนะครับก็เนื่องจากว่านะครับปุ้ยแอฟริกาก็ยังเป็นทวีปที่ห่างไกลกับพวกเรามากหลายๆคนก็อาจจะคิดว่าเอ๊ะแล้วเวลาจะเดินทางในแอฟริกาเนี่ยเขาเดินทางยังไงกันนะครับซึ่งความจริงก็เป็นเรื่องที่ไม่ยากเลยเพราะว่าการเดินทางที่เร็วแล้วก็ปลอดภัยที่สุดเนี่ยก็ยังคงเป็นเรื่องของการใช้บริการทาง
1: สาย
0: การบินอยู่นะครับก็เลยจะมาแนะนำให้รู้จักกันนะครับประกอบกับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วครับพี่ปุ้ยได้มีข่าวหนึ่งที่น่าสนใจมากนะฮะข่าวนั้นก็คือสายการบินเอธิโอเปียได้บินเปิดเที่ยวบินไปยังประเทศอาร์เจนตินานะครับที่กรุงบัวโนสไอเรสโดยใช้เที่ยวบินที่เป็นผู้หญิง
1: ทั้งหมดนะครับตั้งแต่นักบินวิศวะช่าง
0: ไปจนถึงลูกเรืออะไรเงี้ยฮะแต่ว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกใช่ไหมฮะพี่ปุ้ยที่สายการบินนี้ใช้ลูกเรือเป็นผู้หญิงทั้งเที่ยวบิน
1: ใช่ค่ะจริงๆก่อนหน้านั้นนิดหน่อยนะคะเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมาวันที่16 ธันวาคมนะคะจริงๆแล้วก็มีเที่ยวบินภายในทวีปแอฟริกาเองเรียกว่าเป็นเที่ยวบินแรกจากกรุงแอดดิสอาบาบาที่เอธิโอเปียนะคะไปยังลากอสนะคะที่ไนจีเรียค่ะซึ่งลูกเรือทั้งหมดก็เป็นหญิงล้วนเช่นเดียวกัน
0: แต่ว่าก่อนหน้านั้นได้ข่าวมาว่าก็มีอีกเพราะว่านี่ก็ไม่ใช่เที่ยวบินคือมันไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับสายการบินนี้ที่จะมีลูกเรือเป็นผู้หญิงนะฮะเพราะว่าก่อนหน้านั้นเมื่อปี2015นะฮะหรือว่าปี2558เนี่ยนะฮะสายการบินเอธิโอเปียซึ่งเปิดเที่ยวบินมายังกรุงเทพก็ได้ใช้ลูกเรือเป็นผู้หญิงทั้งเที่ยวบินมาแล้วนะครับในตอนนั้นถ้าหากว่าลองดูในคลิปก็จะเห็นเนี่ยนะฮะในรูปก็จะเป็นนักบินผู้หญิงทั้งไฟล์เลยนะครับที่จะคอยให้บริการเครื่องบินรวมไปถึงช่างเอง
1: ช่
0: างเครื่องยนต์เองก็ใช้เป็นผู้หญิงนะฮะซึ่งเขาบอกว่าโฆษกของสายการบินเนี่ยก็ได้ออกมาให้ข้อมูลว่าการที่สายการบินมีนโยบายเช่นนี้เนี่ยครับก็เหมือนกับเป็นการ empower ผู้หญิงให้มีบทบาทมากขึ้นในการขับเคลื่อนธุรกิจการบินนั่นเองในเอธิโอเปียนะครับ
1: ก็เรียกเป็นข่าวที่น่าสนใจข่าวหนึ่งเลยนะคะ
0: ใช่
1: เราอาจจะไม่ค่อยได้ยินได้ข่าวกันมากนักแต่จริงๆแล้วมันก็มีมาสักพักเลย
0: ใช่อย่างในประเทศไทยก็มีบางสายการบินที่มีผู้หญิงเป็นนักบินเช่นเดียวกันนะครับก็น่าสนใจไม่น้อยแต่ทีนี้พี่ปุ้ยครับพอเราเริ่มด้วยข่าวนี้แล้วเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าแอฟริกาเนี่ยก็เป็นทวีปมีธุรกิจการบินที่เติบโตไม่น้อยเลยใช่ไหมครับ
1: แต่ก็มีข้อมูลรวมถึงสถิติต่างๆที่จะมานำเสนอสำหรับสัปดาห์นี้นะคะ
0: ใช่ครับ
1: ค่ะ
0: อย่างเขาก็บอกว่านะฮะใน20ปีข้างหน้าเนี่ยเขาเชื่อว่าแอฟริกาเนี่ยจะมีจำนวนผู้โดยสารมากถึง303 ล้านคนเยอะมากๆ
1: เยอะมาก
0: จริงๆนะฮะมันก็เราก็เลยอย่างที่พี่ปุ้ยว่าเมื่อกี้เราก็เลยมีข้อมูลเล็กๆ

0: น้อยๆเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการบินในแอฟริกามาเล่าให้ฟังครับ
1: ใช่ค่ะอย่างแรกเลย เกี่ยวกับเส้นทางการบินภายในทวีปแอฟริกาเองนะคะเส้นทางการบินที่เรียกว่าเป็นมีจำนวนผู้เดินทางผู้โดยสารเยอะที่สุดแล้วก็เป็นที่นิยมที่สุดจริงๆแล้วอยู่ที่แอฟริกาใต้
0: mm.
1: เป็นจากกรุงโจฮันเนสเบิร์กนะคะไปเคปทาว
0: น์กี่คนครับพี่ปุ้ย
1: กี่คนเรียกว่าอยู่ในระดับเป็นล้านเลยนะ
0: ได้ข่าวว่าเยอะมาก
1: เยอะมาก
0: เป็นล้านนะ
1: เป็นล้าน
0: ความจริงไม่น่าแปลกใจไม่น่าแปลกใจเพราะว่าแอฟริกาเนี่ยเป็นประเทศที่มีหนึ่งความเจริญมากเป็นอันดับต้นๆในแอฟริกาสองจำนวนนักท่องเที่ยวใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะจำนวนประชากรภายในแอฟริกาเองก็เยอะด้วยนะคะ
0: ใช่อ
1: ย่างที่เราบอกเมื่อกี้เองว่าในอีก2ทศวรรษข้างหน้าจะมีผู้โดยสารมากถึง303ล้านคนดังนั้นแล้วถ้าผู้โดยสารเป็นล้านเนี่ยก็เป็นที่คาดเดาได้
0: ไม่น่าแปลกใจ
1: ใช่ค่ะ
0: อย่างหนึ่งแอฟริกาเนี่ยแอฟริกาใต้เนี่ยก็มีเมืองหลักๆอยู่3เมืองด้วยกันนะครับเมืองแรกก็คือโจฮันเนสเบิร์กเมืองที่2ก็คือ
1: เคปทาวน
0: ์ส่วนเมืองที่3เนี่ยก็คือเดอร์บันนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: นั่นก็ทำให้อันดับ2ของเส้นทางการบินที่มีคนใช้บริการมากที่สุดเนี่ยอันดับ2ก็คือจากโจฮันเนสเบิร์กไปยัง
1: เดอร์บันค่ะ
0: เดอร์บันนั่นเองนะครับแต่อันดับ3เราก็หลุดออกมาจากนอกแอฟริกาใต้ละเพราะว่าอันดับ3นั่นก็คือ
1: จะอยู่ในทางแถบแอฟริกาเหนือนะคะเป็นเส้นทางการบินจากเจดดานะคะซาอุดิอาระเบียระหว่างเจดดาและไคโรค่ะเมืองหลวงของอียิปต์ค่ะแล้วก็เป็นอีกเมืองนะทางแอฟริกาเหนือ
0: แอฟริกาเหนือ
1: ใช่
0: ขอแก้ข่าวนิดนึงตอนแรกที่บอกว่ามีผู้โดยสารจากโจฮันเนสเบิร์กไปที่เคปทาวน์มากเนี่ยความจริงแล้วมันตัวเลขเราอาจจะตื่นตกใจไปนิดนึงตัวเลขจริงๆก็คือมากถึง 5,396 ที่นั่งในเดือนกรกฎาคมของปีที่แล้วเลยนะฮะซึ่งโดยเฉลี่ยแล้วมันก็จะตกอยู่ที่ประมาณนี้นะครับโอเคต่อมาทีนี้เมื่อกี้เราพูดถึงเส้นทางที่มีคนใช้บริการมากที่สุดแล้วเราก็มาพูดถึงสายการบินที่มีจำนวนศักยภาพในการรองรับผู้โดยสารมากที่สุดนั่นเองนั่นก็คือสายการบิน
1: เอธิโอเปียนะคะ
0: เอธิโอเปียคือสายบินที่เรากลับไปในตอนแรกแล้วนะครับ
1: ที่บอกว่ามีศักยภาพในการบริการให้รองรับผู้โดยสารเนี่ยคราวนี้แล้วตัวเลขมั่นใจแล้วประมาณ1,100,000นะคะ
0: 1,100,000
1: คนค่ะ
0: ถือว่าเยอะมากนะครับในเดือนอันนี้เราพูดถึงในเดือนกรกฎาคมของปีที่แล้วนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าสายการบินเอธิโอเปียเนี่ยเป็นสายการบินที่มีเครือข่ายนะฮะค่อนข้างที่จะกว้างขวางมากๆเลยนะครับอย่างที่ได้เรียนไปในตอนต้นว่าเอธิโอเปียเนี่ยมีเส้นทางการบินมาที่กรุงเทพด้วยนะคร
1: ับใช่ค่ะ
0: โดยเขาบอกว่าสายการบินเอธิโอเปียเนี่ยนะฮะมีจำนวนจุดหมายปลายทางมากถึง122จุดหมายปลายทางทั่วโลกนะครับ
1: เรียกว่าเป็นหนึ่งในสายการบินที่ใหญ่ที่สุดในทวีปแอฟริกาเลยก็ว่าได
0: ้แล้วก็มีเส้นทางการบินครอบคลุมไปในหลายๆทวีปทั่วโลกนะครับอย่างล่าสุดก็ได้เปิดเที่ยวบินไปที่กรุงโบโนสไอเรสนะครับอาร์เจ
1: นตินานะคะ
0: ถือว่าเป็นสายการบินที่ใหญ่มากๆของทวีปแอฟริกาเลยก็ว่าได้แล้วก็เขาบอกว่ามีเครื่องบินมีจำนวนเทคโนโลยีเนี่ยที่ใหม่ละโดยเฉลี่ยแล้วใหม่ที่สุดในแอฟริกาเลยนะฮะโดยก็มีจำนวนเครื่องบินหลากหลายมากมายเยอะมากนะครับ
1: พูดถึงเรื่องเครื่องบินก็มีข้อมูลเล็กน้อยเกี่ยวกับเรื่องรุ่นเครื่องบิน
0: ที่
1: น
0: ิ
1: ยมใช้ประเภทของเครื่องบิน Boeing 737
0: Boeing 737ยังเป็นลำเล็กๆใช่ไหม
1: ใช่ค่ะก็เป็นเรียกว่าได้รับความนิยมมากระดับค่ะ
0: แปลว่าเป็นพี่ปุ้ยกำลังจะบอกว่าเป็นเครื่องบินเป็นประเภทของเครื่องบินที่ถูกใช้มากที่สุด
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ในแอฟริกา
1: ใช่ค่ะ
0: ไม่น่าแปลกใจนะครับพี่ปุ้ยเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเคยไปอ่านมาว่าเทรนด์ของอุตสาหกรรมในอนาคตเนี่ยเขาจะเริ่มสายการบินต่างๆจะเริ่มใช้บริการประเภทเครื่องบินลำเล็กๆมากเพราะว่าโอเคลำเล็กอาจจะบรรจุผู้โดยสารได้ไม่มากแต่ว่ามันสามารถทำความถี่ได้มากเพราะฉะนั้นโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยมันก็จะสามารถที่จะจุผู้โดยสารได้ค่อนข้างที่จะทำกำไรให้สายบินได้ดีเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าเขาสามารถที่จะเน้นความถี่แล้วก็บินไปในเมืองเล็กๆเมืองรองได้มากกว่าเครื่องบินลำใหญ่แต่พี่ปุ้ยบอกว่าสายรุ่นเครื่องบิน737เนี่ยถูกใช้มากที่สุดใช่ไหมฮะแต่อันดับ2ทราบมานะครับว่าเป็นประเภทเครื่องบินรุ่นประเภทเล็กๆเหมือนกันนะฮะที่เช่น A318 319 320 321ซึ่งความจริงแล้วมันก็เทียบได้กับ737แต่แค่เป็นของ บริษัท
1: Airbus
0: Airbus นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเทรนด์มันก็ยังอยู่ที่เครื่องบินลำเล็กๆนั่นเองในแอฟริกานะครับอย่างที่อย่างว่าเนอะเพราะว่าแอฟริกาไม่ได้มีเมืองใหญ่มากเมื่อเทียบกับทวีปอื่นๆเช่นยุโรปหรือแอฟริกาหรือเอเชียนะฮะเพราะฉะนั้นเขาก็จะเน้นเครื่องบินลำเล็ก
1: ที่เดินทางไปตามเมืองที่ขนาดไม่ใหญ่มากได้จะ stop over หลายที่ก็เป็นได
0: ้อย่างนี้นี่เองครับ
1: ค่ะ
0: เมื่อกี้เราพูดอย่างที่เราพูดกันว่าเครื่องบินที่ใช้มากที่สุดก็เพื่อบรรจุผู้โดยสารได้ถี่ให้ได้เยอะที่สุดนะครับเราก็จะมาพูดถึงสนามบินที่บรรจุผู้โดยสารมากที่สุดในปีที่แล้วกันบ้างนะ
1: ค่ะโดยสนามบินที่สามารถรองรับผู้โดยสารนะคะได้มากที่สุดในทวีปแอฟริกาเนี่ยอยู่ที่โมร็อกโกค่ะ
0: โมร็อกโก
1: อยู่ทางแอฟริกาเหนือนะคะสนามบินคาซาบลังกาค่ะ
0: สนามบินคาซาบลังกานี่เป็นเมืองท่องเที่ยวเลยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะเมืองท่องเที่ยวของประเทศโมร็อกโกนะคะ
0: พี่ปุ้ยเคยไปไหมคะ
1: ยังไม่เคยเลยค่ะ
0: แต่น่าไปมาก
1: น่าไปนะคะ
0: เห็นรูปแบบสวยงามมากเลย
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าหนึ่งในยุทธศาสตร์ของสนามบินเนี่ยนะฮะก็คือเพื่อใช้นอกจากจะรองรับผู้โดยสารจากที่เดินทางมาท่องเที่ยวแล้วเนี่ยยังเป็นจุดเปลี่ยนเครื่องบินหลักของภูมิภาคแอฟริกาเหนือเช่นกันนะครับที่จะมีผู้โดยสารมากมายเดินทางมาเพื่อเปลี่ยนเครื่องบินเข้าไปยังทั้งในภูมิภาคทวีปยุโรปเองหรือว่าใน
1: อเมริกาเหนือนะคะข้ามทวีปมหาสมุทรแอตแลนติกเพราะว่าตรงนั้นมันจะเป็นมุมนึงที่ค่อนข้างไกลสามารถที่จะบินต่อไปทางเพื่อจะต่อเครื่องไปที่อเมริกาเหนือได้นะคะต้องไปต่อข้ามไปที่นิวยอร์กอะไรอย่างนี้ค่ะ
0: อย่างที่เห็นรูปก็ดูเป็นสนามบินที่ใหม่แล้วก็ทันสมัยพอสมควรเลย
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับ
1: ค่ะ
0: โอเคน่าสนใจมากครับพี่ปุ้ยก็แต่ว่าตอนนี้เราไปพักกันก่อนดีไหมครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาต่อในเรื่องของสนามบินที่ได้รับรางวัลดีที่สุด
1: ใช่ค่ะ
0: ในป
1: ี
0: 2018กันคร
1: ับ
0: ครับผมกลับมาต่อกันนะครับที่ช่วงที่2ของเรานะครับก่อนหน้าที่จะเบรกเนี่ยเราทิ้งท้ายไว้ว่าเราพูดถึงสนามบินที่สามารถรองรับผู้โดยสารได้มากที่สุดในแอฟริกาในปีที่แล้วนะครับนั่นก็คือสนามบินในเมืองคาซาบลังกาช
1: ื่
0: อมูฮัมหมัด5แอปอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ตนะครับตอนนี้เราจะมาพูดถึงสนามบินที่ได้รับรางวัลดีที่สุด
1: ใช่ค่ะ
0: บ้าง
1: ก็จะมีจากเราอิงข้อมูลเนี่ยนะคะมาจากการจัดอันดับของ Skytrax นะคะที่จัดอันดับสนามบินที่ดีที่สุดในทั้งของทั้งโลกและในภูมิภาคแอฟริกาแต่ของส่วนรายการนี้เราจะพูดถึงในส่วนของทวีปแอฟริกานะคะว่าสนามบินที่ได้รับการจัดอันดับในปีล่าสุดว่าดีที่สุดมีอะไรบ้างค่ะ
0: ครับอันดับแรกเลยนะครับไม่น่าแปลกใจครับเริ่มกันที่สนามบินเคปทาวน์นั่นเองครับในประเทศแอฟริกาใต้นะครับอย่างตอนแรกที่เราบอกกันไปว่าเส้นทางที่มีผู้ใช้บริการมากที่สุดในปีที่แล้วในเดือนกรกฎาคมก็คือจากโจฮันเนสเบิร์กไปที่เคปทาวน์นะฮะเคปทาวน์ก็เป็นสนามบินที่ได้รับการโหวตว่าดีที่สุดโดยผู้ใช้บริการนะฮะของสนามบินของ Skytrax เลยนะฮะพี่ปุ้ย
1: ค่ะในอันดับที่2นะคะอันดับรองลงมาก็คือสนามบินที่เมืองเดอร์บันนะคะซึ่งก็อยู่ในแอฟริกาใต้เช่นเดียวกันค่ะเรียกว่าก็อยู่ยังมีอีกนะคะแอฟริกาใต้เรียกว่าติดอันดับค่อนข้างเยอะ
0: นะอย่างที่บอกว่าเดอร์บันก็เป็นเมืองใหญ่อันดับต้นๆ
1: ใช่ค่ะ
0: ของแอฟริกาใต้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นก็ไม่น่าแปลกใจว่าสนามบินก็จะรับการพัฒนาขึ้นมาเป็นอย่างดีนะครับพี่ปุ้ยนั่นรวมถึงอันดับที่3ที่ได้รับรางวัลที่ดีที่สุดเช่นเดียวกันนั่นก็คือสนามบินในโจฮันเนสเบิร์กนะครับโจฮันเนสเบิร์กใช่ก็พูดเลยว่า3อันดับแรกก็เป็นของแอฟริกาใต้ไปแล้วนะฮะโจฮันเนสเบิร์กก็เป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญของแอฟริกาใต้เช่นเดียวกันนะครับอันดับที่4ครับพี่ปุ้ย
1: เนี่ยละค่ะที่มอริเชียสนะคะ
0: มอริเชียสอยู่ไหนนะฮะ
1: เป็นเกาะอยู่นะคะอยู่ทางด้านตะวันออกเนาะของทวีปแอฟริกา
0: ก็ยังเป็นส่วนแอฟริกาทางตอนใต้เหมือนกันนะฮะไม่พ้นกันไปจากนี้เพราะว่ามอริเชียสแน่นอนว่าก็เป็นเมืองที่ทะเลสวยมาก
1: เมืองท่องเที่ยว
0: อันดับต้นๆเลยนะฮะก็ได้รับการพัฒนาเป็นอย่างดี
1: อันดับถัดไปค่ะ
0: ครับ
1: เป็นมาราเคช
0: อยู่ไหนฮะพี่ปุ้ย
1: อยู่โมร็อกโกนะคะ
0: โมร็อกโก
1: เป็นอีกเมืองท่องเที่ยวหนึ่งนะคะที่ได้รับความนิยมในทางส่วนของแอฟริกาเหนือและโมร็อกโกเองมาราเคช
0: เพราะว่าเวลาคนพูดว่าจะไปเที่ยวโมร็อกโกเนี่ยก็นอกจากคาซาบลังกาแล้วที่จะพลาดไม่ได้อีกเมืองที่สำคัญก็คือมาราเคชเองนะซึ่งเป็นเมืองการค้าเมืองท่าเก่าของประเทศโมร็อกโกเลยนะฮะ
1: สวยอะค่ะ
0: โอเคอันดับที่5ผ่านไปค่ะพี่ปุ้ยอันดับที่6
1: สนามบินอีสต์ลอนดอนนะคะ
0: พี่ปุ้ยเรากำลังพูดถึงแอฟริกาอยู่ไม่ใช่หรอครับ
1: ใช่ค่ะเป็นชื่อสนามบินสนามบินในแอฟริกาใต้นะคะ
0: เ
1: รียกว่าอยู่ทางจะบอกว่าทางตะวันออกของลอนดอนมันก็ไม่ใช่เนาะ
0: เออแต่น่าแปลกเนาะเพราะว่าสนามบินอีสต์ลอนดอนเนี่ยมาโผล่ที่แอฟริกาใต้ได้ยังไงนี่ก็จะเป็นเพราะว่าในอดีตแอฟริกาใต้เคยตกเป็นเมืองในอาณานิคมของประเทศอังกฤษ
1: ของ
0: สหราชอาณาจักรนั่นเองนะก็เลยเป็นที่มาของการตั้งสนามบินอีสต์ลอนดอนในแอฟริกาใต้
1: เหมือนนิวเซาเวลส์ของออสเตรเลีย
0: เวลส์แต่ไปอยู่ที่ออสเตรเลีย
1: เวลส์ทางใต้อันใหม
0: ่เพราะฉะนั้นอย่าวันหลังถ้าบอกว่าเดี๋ยวเราจะไปอีสต์ลอนดอนอย่าก็ต้องถาม
1: ก่อน
0: ทีนิดนึงว่าอีสต์ลอนดอนสนามบิน
1: หรือ
0: ว่
1: า
0: สถานที่กันแน
1: ่ค
0: ่
1: ะ
0: อันดับที่6ก็คือสนามบินอีสต์ลอนดอนในแอฟริกาใต้
1: ค่ะอันดับที่7นะคะที่เซเชลค่ะ
0: ประเทศเซเชลก็เป็นอันดับที่7นะฮะที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสนามบินที่ดีที่สุดในภูมิภาคแอฟริกานั่นเองนะครับอันดับที่8กันบ้างครับพี่ปุ้ย
1: กลับมาที่แอฟริกาใต้แล้วค่ะ
0: อีกแล้วเหรอคะ
1: ใช่ค่ะสนามบินพอร์ตอลิซาเบธนะคะ มีความย้อนแย้งเพราะว่าชื่อสนามบินบอกเป็นท่าเรือ แต่อันนี้ไม่ใช่นะคะเป็นชื่อเมืองค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อมันเป็นเมืองท่าหรือเปล่าฮะพี่ปุ้ย
1: ของทางแอฟริกาใต
0: ้เป็นไปได้นะฮะก็เป็นอันดับที่8นะครับที่ได้รับรางวัลการโหวตให้เป็นสนามบินที่ดีที่สุดในแอฟริกาในภูมิภาคแอฟริกาครับอันดับ9ครับพี่ปุ้ยไม่พ้นแอฟริกาใต้อยู่ดีครับนะครับสนามบินนี้นะครับชื่อว่า
1: เบลฟอนเทนป่ะชื่อฝรั่งเศสป่ะ
0: ชื่อใช่ไหมครับเป็นสนามบินที่ตั้งอยู่ในแอฟริกาใต้อีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งเมืองนี้นะฮะตั้งอยู่ที่สนามบินนี้ตั้งอยู่ที่เมือง
1: ที่ใหญ่เป็นอันดับ7
0: เป็นอันดับ7ของประเทศเลยนะฮะก็เป็นเมืองที่เชื่อว่านะครับเป็นเมืองที่ได้รับความนิยมจากการท่องเที่ยวแล้วก็การมีการค้าขายที่ค่อนข้างมากพอสมควรนะครับอันดับ9ผ่านไปแล้วครับพี่ปุ้ยอันดับ10
1: นะคะปิดท้ายด้วยสนามบินไคโรที่ประเทศอียิปต์ค่ะ
0: สนามบินไคโรก็ถือว่าเป็นสนามบินที่คึกคักมากๆนะครับเพราะว่ามีสายการบินประจำชาติคือ Egypt Air ที่มีเที่ยวบินมาที่เมืองไทยอีกแล้วแล้วก็มีความถี่ในการให้บริการผู้โดยสารเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะมากพอสมควร
1: ใช่ค่ะเพราะว่าดังที่เราพูดไปเมื่อช่วงเบรกก่อนหน้าก่อนเบรกนะคะว่าเส้นทางการบินที่เป็นที่นิยมหนึ่งในนั้นก็คือเส้นทางจากเจดดาห์ไปไคโรนี่นะคะที่บอกว่าเป็นรองรับผู้โดยสารค่อนข้างเยอะ
0: นั่นเองเมืองเจดดาห์ก็เป็นเมืองที่สำคัญนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับคนที่นับถือศาสนาอิสลามที่จะได้บินไปเพื่อที่ไปประกอบ
1: พิธีฮัจญ์
0: กันนะครับก็ไคโรก็ถือว่าเป็นเมืองท่าที่ขนส่งผู้โดยสารจากทวีปแอฟริกาเนี่ยเข้าไปในนครเข้าไปในซาอุดีอาระเบียนะครับเลยทีเดียวก็ว่าได
1: ้ค่ะแอฟริกาใต้ครองอันดับถึง6สนามบินด้วยกันนะคะในการจัดอันดับ10อันดับสนามบินที่ดีสุดในภูมิภาคแอฟริกาในปีน
0: ี้ถือว่าไม่เบาเลยนะครับก็นะฮะ
1: ค่ะ
0: แสดงว่าอย่างนี้ก็แสดงว่าอุตสาหกรรมการบินในแอฟริกาใต้เนี่ยต้องได้รับต้องมีความนิยมมากๆแน่ๆเลย
1: ใช่
0: นะครับ
1: ค่ะพูดถึงสนามบินในแอฟริกาแล้วทีเราจะมาพูดถึงว่าสมมุติว่าถ้าเราจะต้องการที่จะเดินทางไปที่แอฟริกาจากเมืองไทยตรงเลยเนี่ยมันก็มีสายการบินที่บินระหว่างไทยและประเทศในแอฟริกาด้วยนะคะมีอะไรบ้างคะ
0: อย่างที่เราบอกไปตอนแรกเลยเนี่ยพี่ปุ้ยสายการบินเอธิโอเปียครับสายการบินเอธิโอเปียนะฮะก็ได้ใช้เครื่องบินประเภท Boeing 787ซึ่งเป็นเครื่องบินรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับของค่ายเครื่องบิน Airbus เครื่องบินขอโทษครับเครื่องบิน Boeing นะฮะที่ได้ผลิตออกมาเนี่ยก็ให้บริการระหว่างเมืองกรุงในกรุง
1: แอดิสอาบาบา
0: ตรงมาที่กรุงเทพนะครับทุกๆวันเลยนะครับก็เป็นสายการบินที่น่าลองใช้บริการไม่น้อยเลยนะครับ
1: นอกจากนี้ก็ยังมีสายการบินเคนยานะคะบินระหว่างกรุงเทพและกรุงไนโรบีนะคะเมืองหลวงของเคนยาค่ะ
0: สายการบินเคนยาก็เป็นอีกหนึ่งสายการบินที่เป็นสายการบินที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับต้นๆเลยนะครับเพราะว่าสายการบินเคนยาเนี่ยมีจำนวนเครื่องบินที่ให้บริการอยู่มากถึง34เครื่องเลยทีเดียวนะครับก็ให้บริการไปในหลายๆภูมิภาคถึง53จุดหมายปลายทางทั่วโลกนะครับ
1: ค่ะแล้วก็ยังมีสายการบินอียิปต์แอร์นะคะบินระหว่างกรุงเทพและกรุงไคโรค่ะ
0: สายการบินอียิปต์แอร์ก็เป็นสายอย่างที่บอกไปว่าเป็นสายการบินที่สำคัญ ในแอฟริกาใต้เลยก็ว่าได้นะครับโดยสายการบินอียิปต์แอร์นะครับก่อตั้งเมื่อปี1900

0: 32
1: เก่ามากนะคะมี
0: ถือว่าเก่าแก่มากนะ
1: ใช่ค่ะเกือบร่วมโอ้80ปีนะคะ
0: 80ปีเลยใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค
0: ่ะใหญ่มากนะแล้วก็นอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็เป็นสายการบินที่เป็นสมาชิกของ Star Alliance ด้วยเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผู้โดยสารท่านไหนที่เก็บสะสมมายกับเครือข่ายที่เครือข่าย Star Alliance เนี่ยก็อาจจะพิจารณาเลือกใช้บริการสายการบิน Egypt Air รวมถึง Ethiopian Airlines เช่นกันที่เป็นเครือข่ายของ Star Alliance นะครับ
1: จริงๆมีอีกสายการบินนึงด้วยนะที่บินระหว่างไทยกับแอฟริกาน
0: ั่นคือสายการบิน Air Austral เคยได้ยินไหมฮะไม่เคยได้ย
1: ิน ไม่เคยได้ยินหรอไม่เคยได้ยินเท่าไหร
0: ่สายการบินนี้ก็จะบินตรงระหว่างกรุงเทพย่างเมืองลาเรียนเนียน
1: ยิ่งไม่ค่อยได้ยิน
0: ยิ่งไม่ค่อยได้ยินเลยซึ่งลาเรียนเนียนเนี่ยเหมือนกับเป็นเกาะนึงที่เป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสที่ตั้งอยู่ข้างๆมาดากัสการ์นะครับก็เป็นเมืองที่คนไทยอาจจะไม่ค่อยได้ยินนะครับแต่ว่าถ้าลองเสิร์ชรูปดูเนี่ยก็จะพบว่าเป็นเมืองที่สวยมากเกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟแล้วก็เกิดเป็นเกาะขึ้นมานะครับความจริงมีเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆสายการบิน Egypt Air เนี่ยเป็นสายการบินที่เก่าแก่เป็นอันดับ7ของโลกเลยนะพี่ปุ้ยเพิ่งรู้
1: อยู่มายาวนาน
0: อยู่มายาวนานนะครับก็แน่นอนว่าการบริการก็น่าจะได้รับการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงขึ้นมาเรื่อยๆแน่ๆนะครับก็ถ้าใครอยากจะรู้ว่าการบริการจะเป็นยังไงก็ลองเลือกใช้บริการกันดูได้นะครับทีนี้เราพูดถึงสายการบินละแน่นอนว่าอุตสาหกรรมการบินของแอฟริกาเนี่ยมันน่าจะเติบโตได้ดีแน่ๆเลยใช่ไหมฮะพี่ปุ้ยจากที่เราข่าวมาหนึ่งในนั้นก็อาจจะเป็นเพราะว่ามีสายการบินใหญ่ๆเยอะมีเที่ยวบินเยอะล่าสุดนะครับสายการบินเหล่านี้เนี่ยเขาก็ได้มีกับประเทศแอฟริกาเนี่ยก็ได้มารวมตัวกันเพื่อมาลงนามใน
1: ข้อตกลง
0: ฉบับหนึ่ง
1: ใช่ค่ะในการเปิดน่านฟ้านะคะเพื่อทำให้การเดินทางระหว่างกันเนี่ยสะดวกสบายแล้วก็เรียกว่ามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
0: ก็แน่นอนว่าก็น่าจะส่งเสริมการเปิดเที่ยวบินระหว่างสายการบินในแอฟริกาได้มากขึ้นนะครับพี่ปุ้ยก็เลยจะทำให้ผู้โดยสารอย่างเราเนี่ยได้รับความสะดวกสบายมากขึ้นในการที่จะเลือกที่จะเดินทางไปในหลายๆประเทศในแอฟริกามีกี่ประเทศมาลงนามครับพี่ปุ้ย
1: ตอนนี้23ประเทศนะคะทั้งหมดใช่ค่ะล่าสุดเมื่อตอนเดือนมกราคมที่ผ่านมานี่แหละ
0: ถือว่าเยอะมากๆเลยนะคะเยอะจริงๆนะครับก็น่าจะทำให้ผู้โดยสารอย่างเราเนี่ยได้รับความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น
1: อนาคตสดใสเราอาจจะได้ไปแอฟริกาด้วยตั๋วเครื่องบินที่ราคาลดถูกลงนะคะใช่ค่ะสะดวกสบายมากขึ้น
0: ใช่
1: ก็ดูกันต่อไปนะคะ
0: แต่ว่าเตือนไว้นิดนึงว่าสำหรับผู้โดยสารที่จะเดินทางไปในแอฟริกาต้องทำตัวยังไงครับพี่ปุ้ย
1: ค่ะเราก็จะต้องมีการตรวจสอบด้วยนะคะอย่างแรกหลายอย่างคือวีซ่าค่ะการตรวจลงตรา
0: อันดับแรกสำคัญมากๆประเทศที่ท่านกำลังจะเดินทางไปใช้วีซ่าหรือไม่
1: ใช้ประเภทไหน
0: ประเภทไหน
1: จะต้องไปขอรับการตรวจลงตราคือขอวีซ่านะคะในประเทศไทยหรือว่าจะต้องไปยื่นเรื่องที่อื่นนะคะก็ต้องเช็ค
0: ในบางประเทศก็สามารถที่จะขอวีซ่า on arrival ได้นะครับเช่นเอธิโอเปียท่านสามารถที่เดินทางแล้วก็ไปขอวีซ่าที่สนามบินหมายปลายทางได้เลยแต่ว่าไม่ใช่ทุกประเทศนะฮะที่จะอนุญาตให้ขอวีซ่าได้ที่ปลายทางจุดหมายปลายทางนะครับอันดับต่อมาครับพี่ปุ้ยแน่นอนว่าเราต้องพอมีวีซ่าแล้วเราต้องไปขอวีรู้ว่าจะต้องขอวีซ่าหรือไม่แล้วเราก็ต้องไปยื่นวีซ่าซึ่งการยื่นวีซ่าเนี่ยต้องมีเอกสารเขาเรียกว่าเป็นเรคคอร์ดของการได้รับการฉีด
1: วัคซีน
0: ป้องกัน
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับโรคภัยที่อาจจะคือเป็นการป้องกันตัวนะครับหนึ่งในนั้นก็คือโรค
1: ไข้เหลือง
0: และโรคการหลังแอ่น
1: ใช่ค่ะ
0: โดยท่านต้องฉีดเป็นเวลาล่วงหน้า10วันก่อนที่จะเดินทางไปยังประเทศนั้นๆนะครับ
1: ค่ะเพราะว่าในบางก่อนที่เราจะขอวีซ่าอาจจะต้องมีการขอดูบันทึกว่าเราได้รับการฉีดวัคซีนจริงๆโดยที่บางประเทศในทวีปแอฟริกาเนี่ยค่ะอาจจะต้องขอให้เราฉีดวัคซีนไข้เหลืองก่อนนะคะอันนี้ก็ต้องหาข้อมูลรายละเอียดเพื่อจะได้เดินทางโดยที่ไม่มีปัญหาอะไรนะคะเดินทางไปเที่ยวหรือไปทำธุรกิจที่ประเทศแอฟริกาได้อย่างราบรื่นค่ะ
0: ใช่ครับก็ขอฝากไว้นะครับสำหรับคนที่จะเดินทางไปแอฟริกาก็อันดับต่อมาอย่าลืมตรวจว่าท่านมีพาสปอร์ตนะฮะครบมีอายุอย่างน้อย6เดือนหรือเปล่านะครับซึ่งถ้าหากใครตรวจพบว่าเอ้ยพาสปอร์ตใกล้จะหมดแล้วก็สามารถที่จะมาทำหนังสือเดินทางได้ที่กรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศนะครับที่หลัก4หรือว่าในสำนักงานชั่วคราวเดินทาง

0: ั่วคราว
1: ต
0: ่างๆทั่วประเทศไทยได้เช่นเดียวกันนะครับ
1: สำหรับอาทิตย
0: ์
1: หน้า
0: ใช่ฮะสำหรับอาทิตย์หน้านะครับเราก็มีเรื่องที่เกาะกระแสน่าสนใจมากๆเลยเราตื่นเต้นที่จะมาเล่าให้ท่านฟังมากๆนะครับนั่นก็คือ
1: เป็นเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทยแอฟริกานะคะ
0: ใช่ครับในสมัยอดีตนะครับในสมัยที่ประเทศไทยส่งราชทูตเดินทางไปในแอฟริกานะครับเกาะกระแสบุกเพสันติวานิดนึง
1: ใช่ไหมคะอ๋อเจ้า
0: ใช่ครับ ครับก็สำหรับยังไงก็ฝากติดตามนะครับ ในสำหรับอาทิตย์หน้าที่กำลังจะถึงนี้พูดได้เลยว่าน่าสนใจมากๆครับสำหรับอาทิตย์นี้พวกเราสองคนก็จะต้องขอลากันไปก่อนนะครับพบกับรายการสีสันแอฟริกาได้ใหม่นะครับในวันพฤหัสหน้าทางวิทยุ
1: สารรมเอ็ม1575ค่ะ
0: ทาง Facebook Radio อัสรารมเรดิโอครับผมสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับถ้าพูดถึงพม่าหลายๆคนคงนึกถึงเจดีย์ชเวดากองสถานที่สำคัญทางศาสนาและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมของพม่านะครับแต่พม่าก็ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญทั้งโบราณสถานและสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติวันนี้นะครับเราจะเดินทางท่องเที่ยวทั่วพม่ากันไปพบกับอาจารย์มิมิกันเลยนะครับ
1: สวัสดีค่ะมิงลาวาชิในประเทศพม่าเนี่ยมีแหล่งท่องเที่ยวมากมายเลยนะคะชาวโลกรู้จักกันมากที่สุดก็คือเจดีย์ชเวดากองนั่นเองค่ะตอนนี้เรามาดูกันว่าท่องเที่ยวเนี่ยเราจะพูดภาษาพม่าว่ายังไงนะคะเลปัสยาเนียเลปัสยาเนียนะเลปะแปลว่าเที่ยวกันนะฮะเสียก็คือหน้าเที่ยวเนียก็คือสถานที่ที่น่าเที่ยวนั่นเองนะคะเลปัสยาเนียนะคะมีที่ไหนบ้างมีมากมายเลยทีเดียวนะคะถ้าหากว่าไปย่างกุ้งเนี่ยเราต้องได้เจอกับเจดีย์ชเวดากองเรียกว่าชเวดากองเซดีดอชเวดากองเซดีดอนะคะถ้าหาว่าเจดีย์สุเหล่ล่ะคะเรียกว่าสุเหล่เซดีดอสุเหล่เซดีดอคนไทยรู้จักดีนะคะที่แบบมีเทพทันใจก็คือบูดาเท้าเซดีดอนั่นเองค่ะนะคะบูดาเท้าเซดีดอทำไมถึงตั้งชื่อว่าเป็นบูดาเท้าล่ะคะบูก็คือนายพันท่านหลายดาเท้าหมายถึงว่า 1,000 หลายนะฮะก็สมัยพระพุทธเจ้าเนี่ยเรือที่ไปพระกิสาท่าแบบนิมนต์มาเนี่ยเวลาไปจอดที่ท่านั้นนายพันคนไปรับด้วยนะฮะก็เราก็เรียกว่าบูดาเท้าเซดีดอเลยนะคะแล้วที่พม่าเนี่ยมีอะไรที่แบบย่างกุ้งเนี่ยน่าเที่ยวบ้างไหมพระนนตาหวานที่คนไทยรู้จักกันดีนะคะเราเรียกว่าเช่าทะจีพยาเช่าทะจีพยานะคะตาหวานจริงๆค่ะทำจากแก้วนะฮะทำด้วยแก้วก็เลยเป็นพระนนตาหวานนั่นเองเช่าทะจีพยานะคะเป็นพระพุทธรูปที่เป็นนนท่านนนะคะท่าพับผ่อนนะฮะก็เช่าทะจีพยานะคะอันนี้ก็คือที่ย่างกุ้งสถานที่ที่แบบที่ย่างกุ้งมีอยู่ไม่อยากไปแถวนั้นแล้วอยากไปช้อปปิ้งแล้วอ้าวช้อปปิ้งเนี่ยจะว่ายังไงนะคะช้อปปิ้งก็คือซีเวเดย์ซีเวเดย์มิมิบอกว่ามิมิจะไปช้อปปิ้งนะคะก็มิมิซีเวตัวเมซีเวตัวเมนะคะก็

0: จะไปช้อปปิ้งนั้นเองนะคะอ้าวถ้าไปตลาดสกอตอ้าวตลาดสกอตล่ะนะสกอตสีตัวเมสกอตสีตัวเมนะคะอ้าวตลาดสกอตก็ยังไม่อยากไปอีกถ้าเราบอกว่าเราจะไปสี่เหลี่ยมเราจะพูดยังไงนะตาเลี้ยตัวเมตาเลี้ยตัวเมนะคะจะย่างกุ้งประมาณ45นาทีไปได้ถึงสี่เหลี่ยมค่ะนะคะตาเลี้ยตัวเมอ้าวจะไปฮงสาละคะปะกูตัวเมฮงสาก็คือปะกูนะคะปะกูตัวเมเห็นไหมคะนะสถานที่เราใส่ข้างหน้าแล้วก็ตามด้วยตัวเมก็คือเราจะไปที่นั้นนั้นเองนะคะมันเดเลเนี่ยมีพระมหาเมียมุนีค่ะนะคะพระมหาเมียมุนีเนี่ยคนพม่าเรียกว่ามหาเมียมุนีพญาจีมหาเมียมุนีพญาจีนะคะศักดิ์สิทธิ์มากๆเลยค่ะนะทุกวันล้านหน้าพระพุทธรูปองค์นั้นนะคะดีสี่เลยค่ะคนไหนที่จะไปพม่าไปชมนะคะต้องตื่นดีสามนะคะประตูเปิดดีสี่แล้วก็ล้านหน้าพระพุทธรูปพระมหาเมียมุนีค่ะเราอยากไปสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ยางกุ้งเนี่ยเราจะไปยังไงได้บ้างนะเราก็ถามเขานะว่าจะมาตะกูจีพยาปูเจียนโลตะกูจีพยาหมายถึงพระพุทธรูปหรือว่าจีรีองค์ที่แบบศักดิ์สิทธิ์มากๆนะคะจะมาตะกูจีพยาปูเจียนโลยังกงมาเบเนียตัวเต็นเดเลยังกงมาเบเนียตัวเต็นเดเลจะมาตะกูจีพยาผู้เจียนโลยังกงมาเบเนียตัวเต็นเดเลนะดิฉันอยากกลับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ควรไปสถานที่ไหนคะเราก็ตอบว่าซีชุยเดโกซีดีดอตัวเต็นเดชุยเดโกซีดีดอตัวเต็นเดควรไปที่จีดีชุยเดโกค่ะนะคะชุยเดโกซีดีดอตัวเต็นเดตัวเต็นเดแปลว่าตัวแปลว่าไปเต็นก็คือควรนะเดตัวเต็นเดก็คือควรไปที่จีดีชุยเดโกนั้นเองค่ะก็เราจะไปที่ไหนจะไปยังไงเนี่ยมาติดตามชมที่บทสนทนานะคะ
1: จะมาอมตยาปิสีเวชินรูปะเบเนียมาเวติ้นบาตะเลရှင
2: ်สกอเซมาရှေးဟောင်းပုံစံပစ္စည်းတွေရပါတယ်တခြားပစ္စည်းတွေလည်းအဆုံးရှိပါတယ
1: ်တကယ်တော့ကျမတကူကြီးဖရာကိုဖူးချင်ရင်เบเนียကိုညွန်းပေးမလဲ
2: ရွှေတကုံဇေဒီတော်ဖူးရမှာပေါ့ရွှေရောင်ဝင်းပြီးတိတ်တက်ပယ်တာပဲဥပုံနေဆိုလဲပိုကောင်းတာပေါ့
1: စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းလေတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
2: ်ဩရပါတယ်

จดีย์ชเวดากองศาสนสถานอันยิ่งใหญ่สำคัญและมีชื่อเสียงมากที่สุดในประเทศพม่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์และศูนย์รวมจิตใจที่ชาวพม่านับถือสูงสุดเป็นสถานที่ที่ชาวพม่าต้องเดินทางมานมัสการให้ได้สักครั้งหนึ่งในชีวิตชเวดากองแปลว่าเจดีย์ทองแห่งเมืองดากองมีประวัติการสร้างเก่าแก่ยาวนานกว่า 2,500 ปีได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์มาหลายครั้งด้วยกันราชประเพณีของกษัตริย์มอญและพม่าเมื่อจะขึ้นครองราชจะต้อง

0: ำนุบำรุงบูรณะองค์พระเจดีย์การดูแลรักษาเจดีย์ชเวดากองจะทำในทุกๆ50ปีโดยนำยอดฉัตรของพระเจดีย์ลงมาบูรณะและอนุญาตให้ประชาชนนำเครื่องสักการะคือเครื่องประดับอัญมณีแก้วแหวนเงินทองเพชรนิลจินดามาถวายเป็นพุทธบูชาเพื่อขึ้นติดไว้บนยอดฉัตรของพระเจดีย์สำหรับชาวพม่าชเวดากองเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ต้องให้ความเคารพแม้แต่เวลานอนทุกคนจะหันศีรษะไปยังทิศที่เจดีย์ตั้งอยู่เพื่อทำความเคารพและบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: เป็นอย่างไรบ้างครับวันนี้ได้รู้จักเทศกาลของพม่าหลายเทศกาลด้วยกันเลยนะครับถ้าคุณผู้ชมมีโอกาสได้ไปเที่ยวงานเทศกาลของพม่าก็อย่าลืมกลับมาเล่าให้ฟังกันบ้างนะครับสำหรับวันนี้เวลาของรายการภาษาพม่าง่ายๆก็หมดลงแล้วนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่คราวหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการภาษาพม่าง่ายๆกันอีกครั้งนะครับสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนรู้ศัพท์คำเรียกเครือญาติเช่นพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอากันนะครับและไปดูกันนะครับว่าลำดับญาติของพม่าจะเหมือนกับของคนไทยเราหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าพร้อมแล้วเราไปพบกับอาจารย์มิมิคนเก่งของเราเลยนะครับ
1: สวัสดีค่ะมิงลาวาชิวันนี้เราจะมาเรียนรู้คำศัพท์ต่างๆเกี่ยวกับเครือญาติกันนะคะวันนี้เรามาเรียนแบบเกี่ยวกับครอบครัวนะคะก็คำศัพท์เกี่ยวกับครอบครัวก็เพราะฉะนั้นเราจำเป็นต้องรู้คำศัพท์เริ่มก็คือแบบครอบครัวนะคะเอาครอบครัวเนี่ยเราจะภาษาพม่าจะว่ายังไงคะมีตาสุนะคะมิตาสุแลบเล่นนะคะมิตาสุมิแปลว่าแม่ตาก็คือลูกสุก็คือเรารวมกันอยู่นะก็เลยแบบครอบครัวที่แบบพ่อแม่ลูกรวมกันอยู่ก็คือมิตาสุค่ะถ้าหากว่าเราจะบอกว่าครอบครัวของเราใช่ไหมคะก็เราก็บอกว่าจโนโตมิตาสุจโนโตมิตาสุจโนหมายถึงท่านผู้หญิงท่านผู้ชายผู้ใดค่ะเราเริ่มจากพ่อแม่กันก่อนดีไหมคะคุณพ่อเราเรียกว่าอะไรนะถ้าเป็นคุณพ่อเนี่ยเราก็เรียกว่าอเพนะคะอภิหรือว่าเพเพก็ได้ค่ะคุณแม่ล่ะคะคุณแม่ก็อเมหรือว่าเมเมนะคะอเมหรือว่าเมเมคุณผู้ชมอาจจะได้ยินในละครดันดานเนี่ยอเมเยอเพเยเนี่ยทำไมถึงขั้นหลังมันมีเยล่ะไม่ใช่น้ำนะคะเยแปลว่าแม่จ๋าพ่อจ๋าอะไรทำนองนั้นค่ะเหมือนภาษาไทยนะคะอเมเยอเพเยนะคะก็อันนี้ก็คือแบบพ่อจ๋าแม่จ๋าถ้าเป็นลูกชายเราเรียกว่าตาตาแลบเล่นนะคะตาถ้าเป็นลูกสาวล่ะคะตัมมี่ตัมมี่ถ้าเป็นคนตาหรือว่าคนปู่เนี่ยเราเรียกว่าอโพ

0: นะคะอโพหรือว่าโพโพโพโพหรืออโพก็คือทั้งคนตาทั้งคนปู่ก็ได้นะฮะอ้าวต่อไปก็คือคุณยายหรือว่าคุณย่าอพว่าอพว่าหรือพว่าพว่าพว่าพว่านะคะก็ภาษาพม่าเนี่ยเราไม่ได้แยกกันแบบคมปูอีกคำหนึ่งคนตาอีกคำหนึ่งอะไรพวกนี้ไม่ได้แยกกันท่านไฟไหนก็ตามนะคะเราก็เรียกเป็นอโพโพโพหรือว่าอพว่าพว่าพว่านะคะถ้าเป็นคุณอาผู้ชายนะคะถามพ่อเราเรียกว่าบาจีค่ะบาจีทานคุณแม่เราก็เรียกว่าอูเลอูเลนะคะถามพ่ออะไรนะคะบาจีนะคะถามแม่อูเลค่ะอันนี้เรามาแยกกันนะคะถ้าเป็นคนน้ากับคนป้าเนี่ยคนป้าเป็นถามผู้ชายใช่ไหมคะถามพ่อคุณพ่อก็คือเราก็เรียกว่าจีดอจีดอนะคะจีดอค่ะถ้าเป็นทางคุณแม่เราก็เรียกว่าอดออดอนะคะแต่สมัยนี้เนี่ยเราแบบไม่ได้แยกกันเรียกแบบบาจีหรือว่าอูเลหรือว่าจีดอหรือว่าอดอเราไม่ได้แยกกันเท่าไหร่แล้วเราเรียกแต่ว่าอูเลอูเลนะอดออดอเป็นแบบนี้ไปแล้วนะคะอีกคำหนึ่งต่อไปก็คือพี่สาวค่ะนะคะพี่สาวพี่สาวก็คือเราเรียกว่าอาม่านะคะไม่ใช่อาม่านะคะอาม่าค่ะอาม่าต้องแบบสั้นๆนะคะถ้าเป็นอาม่าเนี่ยเดี๋ยวเขาไม่ชอบนะเดี๋ยวโมโหก็อาม่าหรือว่ามัมมะก็ได้นะคะมัมมะก็ได้พี่ชายล่ะคะพี่ชายเราเรียกว่าอโกนะคะอโกหรือว่าโกโกก็ได้นะคะโกโกก็ได้แต่ว่าน้องชายนี่แหละมีปัญหานิดนึงนะแล้วทำไมถึงบอกว่ามีปัญหานิดนึงถ้าสมมุติว่ามิมิเป็นผู้ชายนะคะมิมิเป็นผู้ชายมิมิเรียกน้องชายของมิมิว่าน้องชายใช่ไหมคะน้องชายของมิมิว่านีเล่ค่ะนีเล่เสียงนี้คนไทยออกยากนิดนึงไม่ใช่ยอเย็นไม่ใช่อันนั้นนะคะแบบเสียงระหว่างเนื้อกับเนื้อกับเยอะก็คือเนื้อค่ะนีเล่นีเล่ลองพูดดูนะคะนีเล่อันนี้เป็นพี่ชายเรียกน้องชายว่านีเล่ถ้าไม่มีเป็นผู้หญิงนะพี่สาวเรียกน้องชายว่ายังไงนะน้องชายว่าเมาเล่เมาเล่ก็ตัวนี้เรามาแนะนำเปลี่ยนน้องชายของมิมิแล้วกันนะคะมิมิแนะนำกับคนอื่นว่าอันนี้คือน้องชายของมิมิค่ะก็เราก็ต้องพูดว่าจะมาเมาเล่เน่ไม่เสพเปียสิจะมาเมาเล่เน่ไม่เสพเปเปียสิเราใช้คำศัพท์เกี่ยวกับเครือญาติเนี่ยเราจะใช้ยังไงเราก็มาดูที่บทสนทนากันนะคะ
1: สยามะตะมีเนี่ยอัตแต่อตุตุเราชีแต่อมโยตาตะยาวสยามะโกตวยโพสร้างနေပါတယ်ရှင
0: ်ကျေးဇူးပဲเนาะဆီယာမတူလေးပါအ
1: ော်ဟုတ်လားဘယ်တို့သားလဲဟင
0: ်မောင်လေးရဲ့သားပါဒီနေ့အားလုံးသမင်းအတူတူစားဖို့ချိန်ထားကြလို
1: ့မိသားစုအားလုံးချိန်ပြီးသမင်းစားကြဖို့လားနှွေးထွေးလိုက်တာเนาะဒါဆိုရင်လဲตั๋วบาสยามะ
0: เจซูเบ้เนาะตั๋วนี่แมะเนาะ
2: เมี่ยงเป็นอาหารโบราณสันนิษฐานว่ามีต้นกำเนิดจากพม่า เมี่ยงในพม่า กับของบ้านเราจะมีลักษณะคล้ายกันเมี่ยงไม่ใช่เป็นแค่อาหารว่างแต่เป็นวัฒนธรรมสำหรับพม่าจะสังเกตได้ว่าตามร้านเครื่องเขินแทบจะทุกแห่งในพุกามจะมีโถเคลือบใส่ใบเมี่ยงและมีจานเคลือบใส่เครื่องเมี่ยงเช่นขิงหั่นถั่วลิสงและเกลือตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันคนพม่า

0: อย่างในภาชนะที่สวยงามชาวพม่านิยมกินเมี่ยงพร้อมกับน้ำชาร้อนซึ่งชาก็เป็นเครื่องดื่มยอดนิยมของชาวพม่าด้วยเช่นกัน
1: วันนี้เราก็ได้รู้คำศัพท์เกี่ยวกับเครือญาติในภาษาพม่ากันเพราะฉะนั้นนะครับก็มีชาวพม่าอยู่ไม่น้อยถ้าอยากรู้ศัพท์คำไหนก็ลองไปถามหรือว่าลองไปคุยกับพวกเขาดูบ้างก็ได้นะครับเรียกได้ว่าเป็นการฝึกฝนจากเจ้าของภาษากันเลยทีเดียวสำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอลาไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่คราวหน้าวันนี้สวัสดีครับ

0: ด้วยดาวเวลัยราชาดามูหนงชวนจีกว่าเรื่องรันอีลี่ปูเต่าจู่อีโจกงรงเดชวนจีฉางท่าซื้อรันกูหลอกเชื่อชงเว่ยหลังจิงอินเว่ยท่าสิจงใจกูต้นฟ้าจันจินปูชงเว่ยหวังจีไทยกูจู่เว่ยสู้ดกเงินจีเสน่ห์ของมวยไทยมวยไทยไม่ใช่แค่เป็นกีฬามวยไทยคือเอกลักษณ์อัตลักษณ์มันคือดีเอ็นเอของสัญชาตญาณของชีวิตของความรู้สึกของศักดิ์ศรีของคนไทยนั่นเอง
1: ผมเป็นคนหนึ่งที่เดินทางต่างประเทศบ่อยมากเอามวยไทยไปสอนให้ต่างชาติได้เรียนรู้มันรู้สึกแบบเราภูมิใจเนาะเราทำให้มวยไทยทั่วโลกได้รู้จักเนาะผมภูมิใจทุกครั้งทั้งหมดนี้ทำให้เรารู้ว่ามวยไทยไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่สะท้อนความเป็นไทยให้โลกได้เห็นนี่แหละค่ะคือเสน่ห์ความเป็นไทยที่ส่งพลังที่สุด พลังที่เกิดจากวัฒนธรรมหัวใจนักสู้และความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษได้ส่งต่อให้กับเราแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะ
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่องDLTVหรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้เนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
3: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา6 นาฬิกาเป็นต้นไป หลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิต วันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา6 นาฬิกาเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24 ชั่วโมงทางช่อง DLTV
4: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง 186-200 ช่อง 186-191 พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ช่อง 192-194 รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8 นาฬิกา 30 นาที ถึงเวลา 14 นาฬิกา 30 นาทีช่อง 195-197 พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงชั้นอนุบาลปีที่ 3 เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
5: 8 นาฬิกา 25 นาที ถึง 10 นาฬิกา 40 นาที
4: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด 24 ชั่วโมงทางช่อง TV ดาวเทียม 186-200

ภารตะมาจากภาษาสันสกฤตที่มีความหมายหลากหลายกว่าที่เรารู้จักเพียงแค่เป็นดินแดนของชาวอินเดียภารตะอาจหมายรวมถึงศาสตร์อื่นๆที่แผ่ขยายอิทธิพลในช่วงศาสนาพราหมณ์ฮินดูรุ่งเรืองและได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในประวัติศาสตร์ภาษาศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมความเชื่อศรัทธาของผู้คนในแถบอุษาคเนย์เป็นกระบวนการทำให้เป็นอินเดียซึ่งคนท้องถิ่นแต่ละประเทศรับมาปรับใช้ดัดแปลงจนเกิดเป็นเอกลักษณ์ของตนได้อย่างแนบเนียนการดัดแปลงสร้างสรรค์ใหม่ได้ทำกันอย่างค่อยเป็นค่อยไปแม้ว่าจะมาจากต้นกำเนิดเดียวกันแต่อิทธิพลจากบ้านเมืองที่อยู่ใกล้กันก็ทำให้มีการหยิบยืมแลกเปลี่ยนและร่วมกันสืบสานจนเกิดเป็นวัฒนธรรมร่วมที่มีหลายส่วนเหมือนกันส่วนที่ต่างมาจากการปรับให้เป็นตัวเองมากขึ้นสองมหากาพย์ที่ยิ่งใหญ่ของอินเดียรามายณะและมหาภารตะมีฐานะเป็นคัมภีร์อันศักดิ์สิทธิ์ของพราหมณ์ฮินดูที่กล่าวถึงเทพเจ้าอวตารโดยบันทึกไว้เป็นวรรณกรรมที่สอดแทรกคติธรรมหลักปรัชญาอินเดียไว้ในฉากการต่อสู้ระหว่างความดีความเลวความจงรักภักดีกับการหักหลังทรยศเวลาที่ผ่านมานับพันปียังคงปรากฏหลักฐานการดำรงอยู่ของมหากาพย์เก่าแก่ที่สุดของโลกในคัมภีร์โบราณพิธีกรรมบูชาเทวสถานงานช่างศิลป์หลายแขนงและวรรณกรรมที่ถูกสร้างสรรค์ต่อยอดเป็นการแสดงในราชสำนักและนาฏกรรมพื้นบ้าน

ทริปนี้ทีมงาน Spirit of Asia ออกเดินทางสำรวจเส้นทางของนาฏกรรมรามายณะในแง่มุมต่างๆที่พบเจอในวิถีชีวิตของผู้คนทั้ง3ประเทศไทยเมียนมาและอินโดนีเซียจากต้นรากเดียวกันแต่กลับต่อยอดสร้างสรรค์จนเกิดเป็นอัตลักษณ์เฉพาะตน

0: นาฏกรรมรามายณะแห่งอุษาคเนย์เชื่อกันว่ารามายณะแต่งขึ้นก่อนมหาภารตะในชมพูทวีปกว่า 2,500 ปีมาแล้วทั้งสองมหากาพย์เป็นเรื่องของพระนารายณ์อวตารเหมือนกันทว่ารามายณะกลับเป็นมหากาพย์ที่ถูกเลือกมาตามอุดมคติของการสร้างอาณาจักรที่เทิดทูนกษัตริย์เป็นเทวราชนั่นเป็นเพราะองค์อวตารของพระไอที่แปลงเป็นพระรามเป็นผู้อยู่ในคันลองครองธรรมแยกแยะระหว่างความดีความชั่วออกเป็นฝักฝ่ายชัดเจนแถมยังมีทหารเอกหนุมานถวายความจงรักภักดีอย่างไม่เสื่อมคลายตรงกันข้ามกับอวตารในร่างของพระกฤษณะของมหาภารตะที่มีการหักหลังแย่งชิงกันระหว่างพี่กับน้องรามายณะเดินทางเข้าสู่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พร้อมๆกับศาสนาพราหมณ์ฮินดูราว 1,500 ถึง 1,800 ปีก่อนโดยพ่อค้าและนักบวชที่มากับเรือเดินสมุทรเส้นแบ่งเขตแดนของรัฐชาติยังไม่เกิดขึ้นดินแดนในแถบนี้จะมีความสัมพันธ์เหลื่อมซ้อนกันในเกือบทุกด้านผู้ปกครองใดที่มีไพร่พลมากกว่าก็สามารถแผ่อิทธิพลไปถึงแว่นแคว้นโดยรอบรอคอยการรวบรวมดินแดนสร้างอาณาจักรของตนให้กว้างใหญ่ขึ้นผลัดเปลี่ยนอำนาจอย่างนี้ไปตามยุคสมัยต่างๆอิทธิพลจากอาณาจักรขอมที่รับเอาวัฒนธรรมฮินดูได้แผ่ขยายเข้าสู่อาณาจักรละโวในลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนกลางซึ่งเป็นเมืองร่วมสมัยเดียวกับยุคของพระเจ้าสุริยะวรมันที่2ผู้สร้างนครวัดศูนย์กลางจักรวาลเทพเจ้าในดินแดนอุษาคเนย์ที่เรื่องราวของรามายณะปรากฏอยู่ในเทวสถานแห่งนี้ด้วยวันเวลาผ่านไปรามายณะกลายเป็นส่วนหนึ่งของสังคมความศรัทธาของผู้คนนั้นทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ต่อยอดรามายณะให้เข้ากับจารีตสังคมและประเพณีของชาวสยามจนกลายเป็นวรรณกรรมชิ้นใหม่เรื่องรามเกียรติที่มีความเหมือนและความแตกต่างจากรามายณะฉบับดั้งเดิมสืบทอดต่อเนื่องและต่อมาก็ยังใช้เป็นการแสดงเพื่อเทิดพระเกียรติพระมหากษัตริย์ในสมัยกรุงศรีอยุธยา
1: ในอาเซียนของเราที่เราเอ่ยมาเนี่ยมันจะมีวัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกันเพราะฉะนั้นเรื่องรามเกียรติก็ดีรามายณะก็ดีมันเป็นการหยิบยืมกันไปใช้ดังจะเห็นได้ว่าถ้ามันไม่มีการหยิบยืมกันไปใช้เนื้อหาไม่ต่อกันมันไม่สามารถที่จะมาเล่นโขนโรงเดียวกันได้มันมีเคยมีอยู่ครั้งหนึ่งซึ่งเป็นมหากรรมการแสดงรามายณะในเอเชียก็เอาต่างๆที่เอ่ยนามมาเมื่อกี้นะพม่าลาวยวนเขมรชวามาเลเซียไทยมาเล่นโขนหรือเล่นศิลปะประจำชาติเขาต่อเนื่องกันมันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องราวต่อเนื่องกันได้เลยทันทีนี่ก็จะเห็นว่าการเดินทางมันมาแล้วมันแพร่กระจายมันอาจจะคิดได้ว่าไทยอาจจะเป็นศูนย์กลางแล้วมันถึงจะแพร่กระจายไปด้วยวัฒนธรรมต่างๆนะครับอันนี้เป็นต้นครั้งบรรพบุรุษเราเลยมีความเชื่อกันว่ามหากษัตริย์ไทยเหมือนพระนารายณ์อวตารลงมาจึงเทิดเกียรติไว้ใช่ไหมสังเกตจากอะไรสังเกตจากสิ่งต่างๆดูแค่ชื่อก่อนชื่อพระมหากษัตริย์ไทยเนี่ยเอาเริ่มตั้งแต่กรุงศรีอยุธยาเลยกษัตริย์องค์แรกพระรามาธิบดีที่หนึ่งถูกไหมฮะมันก็จะเห็นแล้วว่าเนี่ยเพราะคนเราผูกพันกับรามเกียรติ์เพื่ออะไรเพื่อเทิดพระเกียรติพระมหากษัตริย์พระรามาธิบดีที่สองพระรามคำแหงอย่างเงี้ยนะสมัยสุโขทัยเงี้ยพระรามคำแหงเนี่ยอาจจะมีเกี่ยวพันไปถึงตรงนั้นด้วยรามเกียรติ์มันมีคำสองคำที่เอามาก็คือคำว่ารามกับคำว่าเกียรติใช่ไหมคำว่าเกียรติหรือเกียรติตัวนี้มันเป็นอะไรมันเป็นคำสองคำนะ ที่มาสมาทกันหมายถึงความหมายของมันก็คือการเทิดเกียรติของพระรามซึ่งพระรามเป็นตัวเอกของวรรณกรรมเรื่องรามเกียรติ์หรือรามยณะทำไมถึงบอกว่าพระรามเป็นตัวเอกแล้วทำไมถึงต้องเทิดพระรามเพราะตามเนื้อเรื่องในวรรณกรรมเขาระบุว่าพระรามเนี่ยเป็นพระนารายณ์แบ่งภาคลงมานะฮะแบ่งภาคลงมาเกิดเป็นพระราม
0: ซีมงเดลาลูแบร์ราชทูตชาวฝรั่งเศสได้บันทึกเรื่องราวของโขนในราชอาณาจักรสยามจากสายตาของตะวันตกไว้ในทำนอง

0: ที่ว่าโขนเป็นการร่ายรำเข้าๆออกๆตามจังหวะของเครื่องดนตรีผู้แสดงนั้นจะต้องสวมหน้ากากสัตว์หรือหน้าปีศาจและถืออาวุธประกอบการแสดงที่หนักไปทางสู้รบโรดเต้นผาดโผนซึ่งก็มีลักษณะคล้ายกับการแสดงโขนที่เราคุ้นเคยกันในปัจจุบัน
1: รามายณะเนี่ยของอินเดียเนี่ยเราเอาเพียงเขาโครงเรื่องมาเฉยๆของไทยเรามาทำเป็นในเรื่องของรามเกียรติ์ซึ่งเอาจารีตสังคมประเพณีความเป็นอยู่ของเราเข้าไปใส่เพราะฉะนั้นถามว่ารามายณะกับรามเกียรตินั้นค่อนข้างที่จะเหมือนกันบางอย่างและก็แตกต่างกันบางอย่างของเราเนี่ยเรื่องราวจะยืดยาวมีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเกิดขึ้นจากการแสดง3ประเภทด้วยกันซึ่งเป็นการแสดงของโบราณทั้งสิ้นคือการแสดงหนังใหญ่หนังใหญ่นั้นให้อิทธิพลต่อโขนคือเอาเรื่องคือเรื่องรามเกียรติ์มาเล่นแล้วก็เอาเรื่องของวงดนตรีปี่พาทย์เอาการพากย์เจรจาเอาท่าเต้นแล้วก็เอาตัวละครในเรื่องรามเกียรติ์ก็คือพวกตัวแสดงต่างๆส่วนการแสดงโบราณประเภทที่2ที่โขนได้รับอิทธิพลมาก็คือการแสดงกระบี่กระบองโขนได้รับอิทธิพลจากกระบี่กระบองมาก็คือท่าต่อสู้ต่างๆและก็ท่าเรื่องของการขึ้นลอยต่างๆรับอิทธิพลมาจากการแสดงกระบี่กระบองสุดท้ายคือการแสดงโบราณที่เรียกว่าการแสดงชักนาคดึกดำบรรพ์หรือการแสดงดึกดำบรรพ์นั่นเองถามว่าโขนได้อิทธิพลอะไรจากการแสดงชักนาคดึกดำบรรพ์คือได้เครื่องแต่งกายแล้วก็ได้หน้ากากหรือศีรษะโขนสาการแสดง3ประเภทนั้นโขนได้รับอิทธิพลมาแบบเต็มๆแล้วก็ได้วิวัฒนาการมาตามยุคตามสมัย
0: เมื่อครั้งที่พระเจ้าสินพยูชินหรือที่รู้จักกันในนามของพระเจ้าหมังระยกทัพเข้ายึดกรุงศรีอยุธยาส่งผลให้เกิดการกวาดต้อนเหล่าเฉลยศึกมาสู่ศูนย์กลางอำนาจใหม่แห่งนี้โดยเฉลยศึกที่ถูกกวาดต้อนมาก็มีทั้งบรรดาเชื้อพระวงศ์สยามช่างฝีมือนางละครและนักดนตรีว่ากันว่าเหล่าเฉลยศึกที่ถูกกวาดต้อนมาริเริ่มเล่นโขนรามเกียรติ์ขึ้นที่นี่เพื่อบรรเทาอารมณ์ความคิดถึงบ้านเกิดเมืองนอนและในรัชสมัยของพระเจ้าสินพยูชินนี้เองที่โปรดให้เกิดการเล่นละครมหากาพย์รามายณะในพระราชวังเป็นครั้งแรกแต่บทต่างๆก็ยังคงไว้ซึ่งภาษาของชาวกรุงศรีอยุธยาต่อมาในช่วงรัชสมัยของพระเจ้าประดุงได้มีการแปลและประพันธ์บทละครเป็นภาษาพม่ามีการปรับปรุงทั้งทำนองและบทร้องจนไพเราะสละสลวยกลายเป็นยามะซัดดอที่เป็นรูปแบบเฉพาะตัวของที่นี่และได้ใช้เล่นในราชสำนักเรื่อยมาจนถึงจุดสูงสุดในรัชสมัยของพระเจ้ามินดงขนาดว่ามีการยกย่องตบรางวัลอย่างงามแก่นักแสดงแต่ก็ถึงจุดตกต่ำในปลายรัชสมัยเดียวกันเนื่องจากมีการแสดงละครหุ่นเชิดเข้ามาแทนที่ประกอบกับความวุ่นวายในราชสำนักส่งผลให้ละครยามะซัดดอเสื่อมความนิยมลงไปเหตุการณ์ต่างๆในราชสำนักได้ขับต้อนคณะละครยามะซัดดอออกจากมันเดเลเหล่าครูละครนำโดยอาจารย์มุนยะดะนาโปงและอูหม่องจี้จึงได้นำคณะนักแสดงและอุปกรณ์ที่ใช้ในการแสดงบางส่วนอพยพล่องใต้มาตามแนวแม่น้ำอิลวดีการเดินทางในครั้งนี้กลายเป็นจุดเปลี่ยนของละครยามะซัดดอจากการเป็นมหรสพในราชสำนักสู่การกลายเป็นมหรสพของชุมชนทีมงาน Spirit of Asia ได้เดินทางมาที่เมืองพญาปงประเทศเมียนมาด้วยได้ยินชื่อเสียงเรื่องลือของคณะละครยามะซัดดอที่มีแหล่งที่มั่นอยู่ที่นี่เมืองพญาปงเป็นเมืองเล็กๆที่ตั้งอยู่บริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโดยแม่น้ำอิระวดีจะไหลผ่านตัวเมืองและออกสู่ทะเลที่แห่งนี้จึงสมบูรณ์ไปด้วยข้าวปลาอาหารหล่อเลี้ยงชาวเมืองให้อิ่มท้องและอิ่มใจ

0: เมื่อเดินทางมาถึงทีมงานได้พูดคุยสอบถามกับชาวบ้านถามหาคณะละครยามาซัดดอกอันเรื่องชื่อชาวบ้านทุกคนรู้จักดีและชี้ให้พวกเราเดินทางไปที่วัดช่วยนัดกู
1: ไอ้เหี้ยมาก้วยอ่องรู้ตลอดเลยคือแซ่อเปียวถั่วไม่กล้าอูสัวแล้วไอ้ล่ะไปเดี๋ยวษานี่เป็ดซี้ตัวมาสุเดี๋ยวษานี่เป็ดซี้ตัวมาสุเราว่าดีออริจินัลขาวนี่เนี่ยก้าบะติเสร็จลงไม่ได้ดีเสร็จปีทิ้งๆหมดอ่ะแค่ๆตัวดีๆษาออริจินั
2: ลเว้ยอะแต่บะแล้วอย่าอะแ
1: ต่ดีพยาบาลยกได้เนี่ยดีแซดออนเนี่ยอะทุกๆเว้ยไอ้ก๋องนี่ยอซาปีรออ่ะนานนึงเนี่ยตะคายไปล่ะซาปีดิเนี่ยดีก๋องนี่เนี่ยก๋องတော့คุณก๋องเนี่ยดีซาปีดิเนี่ยไอ้นานนึงเนี่ยนี่ยอป่าล่ะดีมาหลุดတော့หมู
2: เบ้กะล่ะมันเดลีล่ะ
1: มันเดลีอ๋อมันเดลีนี่ปีรอก็นี่ปีรอป่าล่ะดีโอดินนี่โหเตลาပြီးတော့ดีมาရှိတယ်ปัญญาရှင်เนี่ยป้องနန်းတွင်းမှာပါလာပညာရှင်တွေဒီဖြောင်းမှာရှိတဲ့ပညာရှင်တွေပညာရှင်ဆိုတာဒီဆရာဦးအောင်သိန်းတို့ရိုးရဲဦးအောင်သိန်းသူတို့เนี่ยပေါင်းပြီးတော့ဒီကျောင်းနိုင်ဆရာတော်ဦးအာလောကဥပမာဦးဆရာတော်ကြီးပထမမူရဆရာတော်ကြီးဦးအာလောကသူတို့เนี่ยပေါင်းပြီးတော့ဒီမှာရှိတဲ့ဟိုအပိုင်းသူအပိုင်းသားလူငယ်တွေပေါ့လူငယ်တွေကိုစုပြီးတော့တင် जा ပေး၃နှစ်တိတင် जा ပေး3နှစ်တိတင် जा ပေးပြီးမှဒီရာမစက်ကိုစက
0: စํานักคณะละครยามาซัดดอตั้งอยู่บนหลังเข้าเป็นห้องแถวขนาดกระทัดรัดมองเข้าไปด้านในทีมงานก็สะดุดตากับคุณตัวละครรามาชาดกที่แม้จะยืนอยู่นิ่งๆแต่กลับเรียกร้องความสนใจจากผู้พบเห็นผู้คนที่เดินผ่านไปมาบ้างก็สนใจเข้ามาไถ่ถามถึงความเป็นมาเป็นไปของตัวละครที่ยืนตระหง่านอยู่ในห้องโกซออูผู้รับหน้าที่ดูแลสำนักงานก็เป็นผู้ต้อนรับและถ่ายทอดความรู้ต่างๆอย่างคล่องแคล่วด้วยประสบการณ์การรับบทราวณะหรือที่คนไทยรู้จักกันในนามทศกัณฐ์มาตั้งแต่สมัยยังเป็นวัยรุ่นยามาซัดดอเป็นชื่อเรียกในภาษาพม่ามาจากคำว่ายามะแปลว่าพระรามและซัดดอแปลว่าชาดกยามาซัดดอจึงหมายความได้ตรงตัวว่ารามาชาดกฉะนั้นยามาซัดดอจะเล่นในเนื้อเรื่องเพียงเรื่องเดียวคือรามายณะเท่านั้น
1: เจ้าเราที่มาซาปีดีโอท่าท้ายดีโอคงต้องชีที่ซาปีดีอยู่จีดีท้ายเกเรซาปีท่าท้ายดีชีไอ้ท่าท้ายดีโบมาที่ซาเอเสียดีอุมาเสียอีเสียซอจีเสียซอจีดียามะอนิดเตียปี้ตรงอ่ะลาพี่รอดียงบอมาซาไปฮ้อเปียวเว่หลุดมาดาเสียซอจีดาตู้เยอถ่าท้าดิยอจั่นเนตองกวยซวาจาเดเตวาจาเดหลูดิยะยี้ท้าแกเดซาปี้ดิยออถ่าท้าดิยอดีโอดินโหไอ้อถ่าท้าดิโหอัจฉะเล็ดดิโหสู่ปี้ออกมาดีตะไม้จ้องยี้ดาดีตะไม้อัจฉิงจุดีตะไม้จ้องยี้ถ้าดีตะไม้จ้องอ่ะพยาบาลบลูยောက်ล่ะบลูเนี่ยเตยส่งล่ะเลยสุราษาเบเนเบเฉิ่มมาซะပြီးတော့ซะกะเลยสุราษาดีตะไม้จ้องเนี่ยมาป่า
0: เมื่อคณะละครเลือกมาลงหลักปักฐานอยู่ที่วัดช่วยนัดกู่หัวโขนชุดเดียวนี้จึงถูกเก็บรักษาไว้ที่นี่ตั้งแต่นั้นมาด้วยหัวโขนจะถูกนำมาสวมใส่ในการแสดงช่วงงานบุญออกพรรษาที่จะจัดขึ้นติดต่อกันเป็นเวลา9คืนเพียงปีละครั้งเท่านั้นและจะไม่นำออกมาจากที่เก็บรักษาหากไม่จำเป็นหัวโขนชุดนี้เป็นที่หวงแหนเพราะทั้งเปี่ยมไปด้วยจิตวิญญาณแห่งบรรพบุรุษครูละครและเทคนิคการสร้างที่ช่างสมัยนี้ไม่อาจทำเทียมได้
1: ว่าดีตะคู่ได้สิเลยสรว่าสิซี้ตะยูอ่ะดีตะคู่เว้ยสิดีตะคู่เว้ยสิไอ้สิซี้ตะยูลุเตะไอ้ก๋องลุ้มแม่ปัญญาရှင်อ่ะแหละเล็ดสิไม่สิหรอกดีก๋องเนี่ยชี้บอกให้ดีก๋องเนี่ยนันนึงเนี่ยนี่อยู่พี่รอลาได้ก๋องนี่สู่ไปแม้ดีก๋องเนี่ยโยเดีย

0: တက်သိင်းစဉ်ကာလပါလာတဲ့ခေါင်းတွေလည်းဖြစ်နိုင်ဒီခေါင်းတွေကိုနှစ်ပေါင်းများစွာခံနိုင်အောင်ဆိုပြီးတော့စစ်စည်းသရိုးမှန်ပြီးအထဲမှာအစီအမံနေနဲ့လှုပ်ထားတဲ့ခေါင်းတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဘက်ခေတ်မှာအဲ့ပုံစံမျိုးကိုပြန်မလုပ်နိုင်ဘူးလှုပ်လို့မရဘူးဒီလိုစက်ကူပဲလှုပ်လို့ရတယ်ဒီစက်ကူခေါင်းတွေတော့လှုပ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့စောင်းကရတဲ့ပုံစံရင်းဒီမတူဒီစက်ကူခေါင်းစောင်းကရုပ်ချင်းဘလောက်ပဲတူနေပါစေအသက်ဝင်ချင်းမတူကရတဲ့ feeling မတူအဲ့ကြောင့်ဒီခေါင်းအစ်စ်ကတူပြီးတော့လှုပ်လို့မရအောင်သူ့ပုံစံတိုင်းလိုက်လှုပ်မဲ့လူလည်းမရှိဘူးလှုပ်လို့လည်းမရ
1: เมื่อหัวโขนที่ใช้ในการแสดงมีเพียงแค่ชุดเดียวฝีมือของผู้มาคัดเลือกเข้าคณะละครจึงไม่ใช่ประเด็นหลักเพราะพอฝึกกันได้หากแต่ต้องเป็นผู้ที่สามารถสวมใส่หัวโขนได้พอดีเหมือนกับการเลือกสรรโดยจิตวิญญาณของบรรพบุรุษชาวนที่สถิตอยู่กับหัวโขน
2: 140ဆိုတာဖြတ်ပုံကိုရောက်တာဟုတ်ကဲ
3: ့
2: เนาะဖြတ်ပုံကိုရောက်တယ်နှစ်ပေါင်း140ရှိသွားပြီနန်းတွင်းထဲမှာဘယ်လောက်ကြားလာလဲကျွန်တော်တို့မသိ
3: ဟုတ်ပါဘူးအ
2: ဲ့တော့တံမိုးရှိသွားပြီ
3: မှန်မှန်ถึงที่พยาโพงเนี่ยก็ประมาณ140ปีแล้วแต่หลังแต่ก่อนหน้าเนาะเนี่ยหัวโขนพวกเนี้ยจะอายุเท่าไหร่เนี่ยเค้าก็ไม่สามารถที่จะบอกได้แต่ว่าปัจจุบันเนี่ยคือหัวโขนที่อยู่ณที่นี้ก็คืออายุ140ปีและจะมีการเฉลิมฉลองประมาณเดือน11ก็คือเดือนพฤศจิกายนของปีนี้นะคะ
2: ตัวยามาอภเฝยามาอุสุบรู้คําเลยยามากรุกรุดัตตกิริกรุธรรมอาธรรม
1: ในชุมชนที่ผู้คนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธวัดย่อมเป็นศูนย์กลางของชุมชนละครยามะซัดดอจึงเป็นตัวกลางที่ทำให้เกิดเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างวัดละครยามะซัดดอและชุมชน
0: ที่ยงมาหลุดออกที่ยามะซัดเนี่ยปัดตะเกษาอยู่ก้าปะยี้ดิปิสิปิเสียริดิกรีชิ้นปิสิอยู่เปลี่ยนสินနိုင်ผู้โต๊ะตะผู้ตัวกูดีมาหลุดเลยนาวตะคูอ่ะดิปิสิဆိုတာဒီအဝိစာ
3: အဝိစာ
0: ကားတဲ့အဝိစာတွေပြန်လဲပြုပြင်လဲ
3: ပြန်လို့ပြန်ကြည
0: ့်ဒီလိုပြန်ဟုတ်တယ်ပြန်စစ်ရတယ
3: ်ပြန်စစ်ရတ
0: ယ်ဟုတ်တယ
3: ်နောက်ပါတာ
0: သူကနောက်ပြီးတော့ဒီကားပြဖို့အတွက်ဇက်ဝင်ကန်းတွေကိုဇက်တိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးတောင်းတောင်းညှိနှိုင်းရတယ
3: ်လူရှာရမယ်ဘူးလ
0: ားမဟုတ်အဲ့ကားတဲ့လူတွေနဲ့ဒီမှာစုံပြီးတော့တောင်းတောင်းညှိနှိုင်းရတယ်ကားဖို့တော့
3: ကားပြရရ
0: ဟုတ်ကားပြအဲ့အပြင်ဟိုဒီမှာนายဆိုပြီးတော့ကုညီမှုလှုပ်ထားတာရှိတယ်ကျွန်တော်ဒီယာမအဖွဲသူအဖွဲသားတွေကျမ်းမာရေးတော်လကောင်းนายရေးတော်လကောင်းဖြစ်ခဲ့ရင်ကုညီဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ဟာတီးကြဗန်းမှာအပ်ထားတာရှိတယ်သူတို့ရဲ့ရွှေမျိုးတွေကိုတာသမီတာမယာမိဘအဲ့အထီကိုကုညီပေးသူတူတဲနေမို့
1: สำหรับที่นี่ละครยามะซัดดอจึงไม่ได้เป็นเพียงแค่ละครที่เล่นเพียงปีละครั้งแล้วจบไปเพราะละครยามะซัดดอนั้นได้หลอมรวมกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตชาวบ้านเมืองพญาปงไปแล้วไม่มากก็น้อยในตอนต่อไปเส้นทางรามายณะจากอินเดียสู่เกาะชวาได้รับเอาศิลปะการแสดงที่ได้เน้นการแสดงออกทางสีหน้าท่าทางการแต่งกายที่เร้าใจโลดเต้นไปกับจังหวะท่วงทำนองของดนตรีกาเมลันและยังนิยมแสดงการเชิดหุ่นที่เรียกว่าวายังกุลิตโดยหยิบยกเอาท้องเรื่องจากสองมหากาพย์รามายณะและมหาภารตะประสานกับศิลปะการแสดงที่มีความหลากหลายในเมืองแห่งศิลปะวัฒนธรรมอันเก่าแก่จากราชสำนักถึงชุมชนในเมืองโซโลสุรากาตาประเทศอินโดนีเซีย

ฉากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้ง

0: ในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: ทัทธมาโนปิโยโหติผู้ให้ย่อมเป็นที่รักคือหลักการของการทำงานของข้าราชการเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในการปลูกฝังการเป็นผู้ให้แก่บุคลากรทุกระดับ
3: ค่ะก่อนอื่นต้องเรียนว่านะคะในส่วนของสำนักงานพัฒนาสังคมนะคะเรามีการปฏิบัติงานที่เราใช้เป็นแนวทางเป็นเหมือนประมาณคติประจำใจของเราของบุคลากรทุกคนว่าประชาชนต้องมาก่อนนะคะเราต้องบริการประชาชนนะคะอันนี้สำคัญมากเลยบางทีถ้ามีเคสไรด่วนเนี่ยเราต้องรีบไปนะคะเราต้องรีบลงพื้นที่เราจะไม่ให้เขาเดือดร้อนนะคะแล้วค่อยมาอย่างเงี้ยนะคะ
2: นอกเหนือจากการให้ในบทบาทหน้าที่การทำงานเพื่อช่วยเหลือประชาชนในกลุ่มเปราะบางต่างๆแล้วสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ยังร่วมกันเสริมสร้างพลังของการเป็นผู้ให้ด้วยการทำครัวปันสุขและตู้เติมสุขเพื่อแบ่งเบาภาระของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด-19ในช่วงที่ผ่านมาอีกด้วย
4: ครัวปันสุขเกิดขึ้นเนี่ยต้องขอบพระคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีนะครับท่านนิรัตพงศ์สิทธิถาวรที่ได้มีโครงการดีๆอย่างนี้ขึ้นมาเล็งเห็นถึงความสำคัญตรงนี้นะครับก็เลยได้มีการสนับสนุนในการช่วยเหลือกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนานี้ครับ
5: โครงการครัวปันสุขเนี่ยเจ้าหน้าที่ของเราก็ได้ไปร่วมกับทางจังหวัดค่ะทำกิจกรรมแจกจ่ายอาหารหรือว่าแบ่งปันน้ำใจเล็กๆน้อยๆก็คือเป็นอาหารค่ะอาหารแห้งอาหารกระป๋องอะไรประมาณนี้ค่ะให้กับประชาชนค่ะ
6: กิจกรรมที่ประทับใจนะคะก็คือครัวปันสุขนะคะครัวกลางค่ะของเป็นโครงการของกระทรวงนะคะพ่อมอปันน้ำใจนะคะมีการทำกับข้าวนะคะไปแจกให้กับผู้ที่เขายากไร้อะค่ะเราเห็นความทุกข์ของเขานะคะเราก็ทุกข์ถ้าเราเห็นเขากินอิ่มมีความสุขแล้วก็รู้สึกดีใจภูมิใจค่ะปลื้มปิติค่ะเราปลื้มปิติที่เราเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เขามีความสุขค่ะ
2: การอยากเห็นผู้อื่นพ้นทุกข์หรือมีทุกข์ที่บรรเทาเบาบางลงจนเกิดเห็นเป็นปริมาณความสุขที่เด่นชัดขึ้นนั้นทำไปตามแต่หน้าที่ไม่ได้บุคลากรของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ทุกคนจึงมีพลังผลักดันในการเป็นผู้ให้ที่ระเบิดจากภายในและหมั่นฝึกฝนการเป็นผู้ให้นี้อย่างสม่ำเสมอส่งต่อความปรารถนาดีและหยิบยื่นมิตรไมตรีผ่านการช่วยเหลือประชาชนอย่างจริงใจต่อไป

ำทุกคนคงเคยรู้จักคำนี้กันมาบ้างแล้วใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นคำว่านวัตศิลป์ล่ะคะเรารู้จักคำนี้กันดีพอแล้วหรือยังวันนี้นะคะพิงค์จะพาทุกคนไปดูงานนวัตศิลป์ค่ะที่ถูกต่อยอดจากงานหัตถกรรมดั้งเดิมจนกลายมาเป็นงานรูปแบบใหม่ๆที่เราอาจจะคาดไม่ถึงเลยล่ะค่ะ

0: นวัตศิลป์เป็นคำสมาร์ทก็คือนวัตกรรมบวกศิลปะหัตถกรรมนะคะเป็นนวัตศิลป์หมายความว่างานศิลปะหัตถกรรมที่มีการใช้นวัตกรรมเข้าไปนะคะอาจจะเป็นนวัตกรรมทางความคิดนวัตกรรมในเรื่องของการผลิตหรือการผสมผสานงานศิลปะหัตถกรรมที่เกิดรูปแบบใหม่งานนวัตกรรมหรือนวัตศิลป์จึงเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้งานศิลปะหัตถกรรมเหล่านั้นเนี่ยยังคงอยู่งานศิลปหัตถกรรมเนี่ยจะแตกต่างจากงานหัตถกรรมทั่วไปก็คือมีการใช้พื้นฐานองค์ความรู้ในเรื่องของภูมิปัญญาแต่งานนวัตศิลป์เนี่ยเป็นงานหัตถศิลป์ที่ต่อยอดด้วยนวัตกรรมไม่ว่าจะเป็นนวัตกรรมทางความคิดในวิธีการทำงานนวัตกรรมของวัตถุดิบดังนั้นจึงไม่มีการแบ่งประเภทนะคะเพียงแต่มีการเอานวัตกรรมที่หลากหลายนะคะโดยเอามุมมองของนักออกแบบหรือความคิดใหม่ๆที่นำไปสู่การใช้งานที่ใช้ได้จริง
1: เราได้รู้จักเรื่องราวความหมายเกี่ยวกับนวัตศิลป์คร่าวๆกันไปแล้วถึงเวลาที่จะต้องไปตามหาเจ้าของของผลงานเหล่านี้กันค่ะและคนแรกที่เราจะไปพบคือเจ้าของผลงานนวัตศิลป์ที่ชื่อว่าทีปามาลีที่ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทประชาชนทั่วไปจากการประกวด ICA 2017การประกวดผลิตภัณฑ์หัตถกรรมเชิงสร้างสรรค์ครั้งที่6 Innovative Craft Award 2017ซึ่งจัดโดยศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศค่ะ
2: พี่สาวินสวัสดีค่ะ
3: สว
2: ั
3: สดีครับ
2: อ๋อนี่ผลงานใหม่เหรอคะเนี่ย
3: อ๋อไม่ใช่เป็นงานที่เคยออกแบบไว้ฮะแล้วก็เอามาตรวจความเรียบร้อยก่อนจะส่งให้ลูกค้า
2: ทั้ง2อันเลยใช่ไหมคะ
3: ใช่คร ับ
2: ตอนนี้นะคะเราอยู่กับพี่สาวินค่ะศิลปินของเรานั่นเองค่ะวันนี้พิงค์มาหาพี่สาวินนี่พิงค์มีเรื่องอยากจะถามค่ะเกี่ยวกับผลงานของทีปามาลีค่ะผลงานตัวนี้นี่มีแรงบันดาลใจยังไงบ้างคะ
3: ก็ทีปามาลีเป็นผลงานที่เราประกวดกับสสป.นะครับความหมายของมันคือดอกไม้ที่มีแสงสว่างที่เราได้แรงบันดาลใจมาจากงานจิตรกรรมเครื่องแขวนในพระอุโบสถวัดสุมนัสก็เป็นเรื่องราวของการร้อยดอกไม้การเอาดอกไม้ต่างๆชนิดเนี่ยมาผสมผสานเข้าด้วยกันจนเกิดเป็นงานเครื่องแขวนไทยนี่แหละฮะเราก็เลยเกิดแรงบันดาลใจว่าถ้าเราเอาอัตลักษณ์ของแต่ละชุมชนงานหัตถกรรมของแต่ละชุมชนเนี่ยมาผสานเข้าด้วยกันเนี่ยบวกนวัตกรรมเข้าไปดูซิมันจะเกิดอะไรขึ้นนี่ก็เลยเป็นแรงบันดาลใจของทีปามาลี
2: กว่าที่จะมาเป็นผลงานของทีปามาลีอะค่ะตรงนี้เรามีขั้นตอนการทำงานยังไงคะ
3: สำรวจชุมชนก่อนที่เรามีความสนใจเหมือนกับการร้อยดอกไม้เราต้องเลือกดอกไม้ก่อนเราเลือกสีสันก่อนแล้วเลือกดอกไม้ว่าเราจะใช้ดอกไม้ชนิดไหนหลักๆเลยตรงนี้คือเอาภายในจังหวัดเชียงใหม่คือเป็นจังหวัดบ้านเกิดของเราเองก็คืออ่ะในจังหวัดเชียงใหม่เรามีอะไรบ้างที่น่าสนใจลองเอาหยิบมาผสมผสานสิ
2: โอ้พูดอย่างนี้อยากไปเชียงใหม่แล้วเลย อยากรู้ว่าเป็นยังไงบ้าง
3: ได้ได้
2: งั้นเดี๋ยวเราไปที่เชียงใหม่กันดีกว่าค่ะไปดูที่มาของแรงบันดาลใจแล้วก็วัตถุดิบกันดีกว่าค่ะ
3: โอเค
1: และนี่ก็คือหมู่บ้านก่ายน้อยอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่หนึ่งในแหล่งกำเนิดผลงานนวัตศิลป์ชิ้นนี้ค่ะ
2: เรารู้จักชุมชนนี้ได้ยังไงคะ
3: ผ่านทางคุณแม่ครับคุณแม่เป็นคนทำวิจัยเกี่ยวกับพวกเครื่องจักรสานแล้วเขาก็ทำรีเสิร์ชในสถานที่ในพื้นที่ของทางภาคเหนือว่ามีที่ไหนบ้างที่ทำงานเครื่องจักรสานแล้วก็ที่ไหนบ้างเป็นแหล่งวัตถุดิบอะไรอย่างเงี้ยฮะ
2: อย่างตัวที่ปามาลีอะค่ะพี่ก็คือมาทำที่ชุมชนนี้เหมือนกันใช่ไหมคะ
3: เกินก่อนว่ามันเป็นผลงานที่ประกวดในหัวข้อเรื่องของชุมชนบันดาลใจหนึ่งเลยคือเราโฟกัสไปที่ชุมชนต้องเป็นชุมชนที่ทำงานด้วยกันเราก็เลยโฟกัสมาที่นี่และอย่างเราอ่ะเราเป็นคนชอบทำงานเครื่องจักรสานด้วยอยู่แล้วแล้วเขาก็เป็นคนที่ทำงานให้เราด้วยแล้วพูดง่ายคือก็ใกล้มือเราก็เลยอ่ะงั้นโฟกัสมาที่ชุมชนนี้เลยละกันอะไรเงี้ย
2: ชุมชนเนี้ยตอนแรกอ่ะเขาทำเป็นตัวกระติบใช่ไหมคะแต่ว่าผลงานที่เราจะทำเนี่ยมันจะเป็นแบบรูปแบบใหม่ไปเลยอะค่ะตรงนี้มีอุปสรรคอะไรกับการทำงานในชุมชนไหมคะ
3: น่าจะเรื่องของการสื่อสารมากกว่าแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องยากเพราะว่าคนที่นี่เขามีพื้นฐานมีทักษะอยู่แล้วเรามีหน้าที่แค่ปรับเปลี่ยนบางอย่างอาจจะเป็นรูปทรงหรืองานออกแบบรูปร่างจากภาชนะเดิมให้เปลี่ยนไปตามที่เราต้องการ
2: แล้วอย่างผลงานที่ปามาลีอะค่ะเราให้ชุมชนทำเป็นทั้งตัวผลงานเลยหรือเปล่าคะ
3: 90% มาจากที่นี่หมดเลย
2: ของทั้งชิ้นงานเลยหรอก็เยอะนะเหมือนกับว่าเป็นวัสดุแบบหลักเลย
3: ใช่มันเป็นวัสดุหลักครับเพราะว่าตอนประกวดเนี่ยเขาจะให้เราเลือกไปเลยว่าเราจะ ทำงานหัตถกรรมประเภทไหนซึ่งผมเลือกเครื่องจักสาน
2: ค่ะใช่แล้วพอเราทำผลงานเสร็จเรียบร้อยแล้วไปประกวดมาแล้วเนี่ยเขาได้เห็นผลงานตัวสำเร็จไหมคะ
3: มีรู้สึกไม่หลวงไปเห็น
2: เคยเห็นผลงานแบบที่มันสำเร็จแล้วไหมคะ
4: เคยเห็นก็ดูแล้วมันสวยกว่าที่คิดไว้อะไม่รู้ว่าจะสวยแบบนั้นไงแล้วก็เอารูปมาให้พวกพี่ๆป้าๆที่เขาในกลุ่มดูเขาชอบใจกันใหญ่เลยเขาว่าสวยมากเลย
2: ก็คือเป็นคุณแม่ที่เป็นคนดูแบบแล้วก็คิดว่าจะสาดยังไงแล้วก็ไปบอกคนในชุมชนใช
4: ่
2: ไหมคะ
4: ใช่
2: แล้วคนในชุมชนเขาว่าไงบ้างคะ
4: แรกๆเขาก็ไม่อยากรับไงมันยากเขาก็อยากทำที่เขาทำมีอยู่แบบใหม่ๆเขาไม่อยากทำ
2: พอเขาได้ลองทำเลยวะ
4: เขาก็ถนัดแล้วเขาก็อยากทำแบบนั้นอีกละ
2: แต่พอลองทำแล้วก็ทำได้
4: ได้ค่ะ
2: เราคิดว่าตรงนี้นี่ทำให้เหมือนกับว่าเป็นแรงบันดาลใจในการที่จะทำชิ้นงานใหม่ๆต่อไปอะค่ะ
3: ครั้งแรกเราอาจจะเป็นเอเลี่ยนเขามาทำอะไรชั้นสารกระติบอยู่ดีๆเธอมาบอกให้ชั้นสารนู่นสารนี่ทำไมเนาะปะแต่ในมุมกลับพอเราเริ่มทำให้เขาได้เห็นภาพชัดเจนขึ้นอย่างเช่นว่างานออกแบบสามารถช่วยพัฒนาวิถีของงานหัตถกรรมเนี่ยให้ไปในทิศทางที่ดีขึ้นได้อย่างเช่นลองเอาไม้ไผ่ซึ่งไม่เคยเขาไม่เคยสารเป็นดอกไม้ให้เขาลองได้ทำมันจะต้องมีสักวันที่เขาฉีกกฎฉีกแนวด้วยความคิดของเขาเองว่าเออลองเอาไปทำเป็นแบบนี้สิมันเหมือนเราเป็นต้นแบบทางความคิดให้เขาว่าเราต้องลองพัฒนานะมันถึงจะมีอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นได
2: ้การที่พี่มาทำงานนี้ค่ะพี่คิดว่าชุมชนหรือว่างานนี้ให้อะไรกับพี่บ้างคะ
3: จำเมื่อก่อนที่เขาจะมีอยู่ช่วงนึงที่หมดฤดูเพาะปลูกอะไรเงี้ยเขาก็จะมีช่วงว่างแล้วก็อ่ะลองเอางานไปทำเลยเพราะว่าไม้ไผ่เนี่ยมันจะมีช่วงนึงที่ตัดได้กับช่วงนึงที่ตัดไม่ได้เพราะฉะนั้นไอ้ช่วงที่ตัดไม่ได้เนี่ยเขาก็ต้องสแตนด์บายของไว้แล้วก็พูดง่ายคือต้องมีงานนั่นแหละและการที่เราได้เห็นเขาได้มีรายได้มันก็ทำให้เรารู้สึกดี
2: เหมือนมันก็เป็นรายได้เสริม
3: ใช่เป็นรายได้เสริม
2: อย่างผลงานที่ปามาลีเนี่ยก็คือประกอบด้วยชุมชนหลายๆชุมชนมาประกอบกันถูกไหมคะ
3: ใช่ครับเดี๋ยวจะพาไปที่ชุมชนบ่อสร้างละกันเพราะเป็นชุมชนที่วัตถุดิบจากที่เนี้ยบางส่วนส่งต่อไปที่ชุมชนที่นู่น
2: ได้ค่ะงั้นเดี๋ยวพิงขอแอบดูพี่สาววินกับชาวบ้านทำงานก่อนแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวเราไปชุมชนบ่อสร้างกันค่ะ

0: ผลงานทีปามาลีเป็นการรวมภูมิปัญญาจากหลายที่เข้าด้วยกันเพื่อสร้างเป็นผลงานนวัตศิลป์และที่นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของผลงานชิ้นนี้ค่ะ
1: เราจะเห็นว่าในงานหัตถกรรมการทำร่มเนี่ยมันจะมีชิ้นส่วนที่ต้องใช้ไม้ไผ่ชิ้นส่วนนั้นก็มาจากหลายๆที่หนึ่งในนั้นก็คือม่อนเงาะตอนทำทิปามาลีนะครับหนึ่งคือผมเข้ามาเอากระบวนการทำงานไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการขึ้นรูปการทำโครงร่มที่ต้องใช้ไม้ไผ่อะไรเงี้ยผมก็เอาไปประยุกต์แล้วก็ดัดแปลงให้เข้ากับงานของผมเอง
2: มันมีความหมายไหมคะการที่เราเอาร่มเนี่ยไปอยู่ในชิ้นงานนี
1: ้ร่มเนี่ยเป็นงานหัตถกรรมที่เด่นชัดของชุมชนนี้เอารูปร่างของโครงร่มนี่แหละไปเป็นแกนกลางในการทำงานเหมือนเราอยากให้ชุมชนอื่นๆที่เราได้เข้าไปทำงานกับเขาเนี่ยเปรียบเปยว่าเหมือนเป็นโครงสร้างหลักๆในการทำงานของเราด้วยอะไรเงี้ยฮะ
2: ส่วนมากลูกค้าที่มาสั่งนี่จะเป็นลูกค้ากลุ่มไหนคะ
1: มันเป็นเรื่องน่าเศร้านะที่ว่า
2: ไม่มีลูกค้าไทยเลย
1: งานหัตถกรรมเนี่ยลูกค้าไทยก็มีแต่มันมีน้อยแต่ส่วนใหญ่มันกลายเป็นว่าเป็นลูกค้าต่างชาติซะส่วนใหญ่เหมือนทุกวันนี้เราขายวัฒนธรรมบ้านเราเพื่อง้อคนต่างชาติที่เขาเข้ามาเที่ยวแต่ในขณะเดียวกันคนบ้านเราเองเนี่ยกลับไม่ได้ให้ความสำคัญกับสิ่งที่เรามีอยู่คนรุ่นใหม่ๆเนี่ยเขาไม่ค่อยให้ความสำคัญอะไรกับเรื่องพวกนี
2: ้แล้วอย่างงานที่เราทำอะค่ะเอาไปใช้ได้จริงไหมคะ
1: เอาจริงๆงานหัตถกรรมหรืองานศิลปะทุกชิ้นเนี่ยมันมีหน้าที่ของตัวมันเองอย่างงานของผมงานที่ปามาลีเนี่ยผมทำเพื่อให้มันเป็นของตกแต่งแล้วก็เน้นเพื่อให้มันเอาไปทำตลาดได้จริงเพื่อที่ว่าหลังจากที่ผลงานของผมขายได้จริงแล้วผมจะได้มีรายได้ให้กับชุมชนที่เขาทำงานให้ผมด้วย
2: แต่ว่าผลงานนี่ก็ไม่ได้หมดแค่2ชุมชนนี้ใช่ไหมคะพี่
1: ยังมีต่อฮะเพราะว่าส่วนประกอบในที่ปามาลีเนี่ยมีค่อนข้างเยอะและเดี๋ยวจะพาไปอีกชุมชนนึงคือชุมชนที่ทำโลหะดอกไม้ไหวเดี๋ยวพาชมตรงนี้ก่อนละกัน
2: โอเค
1: แล้วเดี๋ยวเราไปกันที่วัวลาย
2: วัวลาย
1: โอเคครับ
0: จากภูมิปัญญาดั้งเดิมถ้านำไปต่อยอดก็อาจสร้างสิ่งใหม่ๆได้น่าสนใจทีเดียวค่ะชุมชนวัวลายก็เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่ผลงานทีปามาลีได้นำภูมิปัญญาของชุมชนมาประกอบต่อยอดในชิ้นงานค่ะ
2: ตอนนี้เราก็อยู่ที่ชุมชนวัวลายแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่อ
2: ันนี้วัดอะไรอะคะ
1: วัดหมื่นสารครับสุดตรงนี้จะเป็นหอศิลป์ของวัด
2: สวย
1: สังเกตว่าทำจากเครื่องเงินหมดเลยเพราะที่นี่เป็นชุมชนวัวลายเป็นชุมชนที่เราทำงานหัตถกรรมเกี่ยวกับเครื่องเงินเป็นอีกหนึ่งชุมชนที่เขาสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองในการทำงานในการขายในการหาลูกค้าในการสร้างรายได้จากงานหัตถกรรมอะไรเงี้ยฮะผมเอาดอกไม้ไหวคือการทำดอกไม้เนี่ยจากโลหะเป็นอีกส่วนประกอบนึงในงานที่ปามาลี
2: ดอกไม้ไหวนี่คืออะไรอะคะ
1: ดอกไม้ไหวนี่จะเป็นเครื่องประดับของชาวล้านนาเมื่อก่อนเขาใช้บูชาใช้เหมือนกันเรามีดอกไม้สดแล้วอะเราก็เอาแผ่นโลหะนี่แหละลองมาทำเป็นดอกไม้ไหวอะไรอย่างเงี้ยฮะก็เลยกลายเป็นงานหัตถกรรมของที่นี
2: ่แล้วการที่เอาดอกไม้ไหวเข้าไปในตัวผลงานทีปามาลีเนี่ยค่ะมันมีความหมายไหมคะ
1: เพราะว่างานของผมเนี่ยอินสปิเรชันมาจากเครื่องแขวนคือดอกไม้ซึ่งดอกไม้นั้นต้องแสดงอัตลักษณ์ของแต่ละชุมชนด้วยคือชุมชนวัวลายนี่แหละก็เลยเอาดอกไม้ไหวนี่แหละมาประกอบเป็นการรวมเอาอัตลักษณ์ของแต่ละชุมชนมาผสมผสานกันในชิ้นงานอีกที
2: เดี๋ยวนี้ชุมชนวัวลายนี่เขายังทำพวกเครื่องเงินดอกไม้ไหวอะไรอย่างนี้อยู่ไหมคะ
1: ยังทำอยู่จะเป็นพวกเครื่องประดับจะเป็นพวกอะไรอย่างนี้ซะส่วนใหญ่ตัวดอกไม้ไหวเองบางทีตอนนี้ก็จะเริ่มมีคนทำน้อยลงแล้วเพราะว่ามันถูกแทนที่ด้วยการสร้างจากเครื่องจักรมันไวไงฮะมาแต่ก็ยังพบยังเห็นการทำดอกไม้ไหวจากมืออยู
2: ่ส่งผลกระทบกับงานของเราไหมคะเพราะว่าคือเราก็ต้องเอาวัสดุจากที่นี
1: ่มีผลกระทบครับเพราะว่าการสร้างสรรค์อะไรก็ตามแต่ที่สวยงามที่ละเอียดอ่อนเนี่ยจำเป็นต้องใช้เวลาพูดง่ายเขาไม่ค่อยมีใจที่จะมาทำอะไรตรงนี้ที่มันใช้เวลาเยอะๆ อะไรอย่างเงี้ยฮะ
2: แล้วเดี๋ยวนี้คือคนไม่ค่อยสนใจที่จะทำแล้วทำไมพี่สาวินยังสนใจเรื่องของนวัตศิลป์หัตถศิลป์อะไรอย่างเงี้ยอยู่อะคะ
1: ก็ส่วนตัวเลยเราเป็นคนที่ชอบในงานหัตถกรรมงานหัตถศิลป์อะไรพวกนี้งานหัตถกรรมงานศิลปะนี่แหละคือตัวบ่งชี้ว่าเรามาจากไหนอัตลักษณ์วัฒนธรรมเราเป็นแบบไหนซึ่งเรามีความภูมิใจในภูมิภาคของเราที่มีงานหัตถศิลป์งานหัตถกรรมเนี่ยค่อนข้างเยอะ
2: อันนี้เหมือนเป็นแรงบันดาลใจด้วยหรือเปล่าคะ
1: ในการเข้ามาทำงานเลยใช
0: ่อย่างที่บอกค่ะ นวัตกรรมคือการต่อยอดความคิดจากหัตถกรรมดั้งเดิมมาสู่ความคิดสร้างสรรค์สร้างงานในรูปแบบใหม่เพื่อเกื้อหนุนกันระหว่างนักออกแบบกับชุมชนและด้วยความที่ศิลปะไม่เคยมีกรอบทำให้คุณสาวินสายมาได้สร้างสรรค์ผลงานขึ้นมา1ชิ้นซึ่งนำความรู้จากหัตถกรรมถึง6ชุมชนด้วยกันจนมาเป็นผลงานที่มีชื่อว่าทีปามาลีค่ะ

0: นวัตศิลป์สามารถสร้างอะไรใหม่ได้อีกมากมายเพียงสายความคิดสร้างสรรค์และอีกหนึ่งผลงานที่สะท้อนถึงศิลปะความเชื่อและแรงศรัทธาที่มีต่อพระพุทธศาสนาการทำงานศิลปะโดยดึงคุณค่าของความงามจากการทำบาดบุมาตีความใหม่จนทำให้ผลงานนี้ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทประชาชนทั่วไปค่ะผลงานนะคะที่สะท้อนถึงศิลปะความเชื่อและแรงศรัทธาของศาสนาโดยการนำเอาบาดบุมาตีความหมายใหม่จนเกิดมาเป็นผลงานที่มีชื่อว่าบัวค่ะผลงานนี้นี่ได้ข่าวว่าได้รับรางวัลด้วยใช่ไหมคะ
1: ผลงานนี้ก็คือเหมือนกับว่าได้รับรางวัลชนะเลิศของ Innovative Craftประจำปีล่าสุดนะครับ2017เราได้แรงบันดาลใจจากชุมชนบ้านบาด
0: บาดบุนี่เป็นยังไงอะคะ
1: บาทบุก็คือบาทที่ถูกบัญญัติไว้ในธรรมวินัยครับบาทต้องเป็นบาทดินกับบาทเหล็กซึ่งในสมัยปัจจุบันนะครับบาทกลายเป็นบาทปั๊มทั้งหมดเราก็เลยสนใจว่าทำไมเขายังคงทำไอ้บาทตัวนี้อยู่ครับ
0: กว่าที่จะมาเป็นผลงานบัวชิ้นนี้อะค่ะมีวิธีการทำยังไงบ้างคะ
1: เริ่มต้นนะครับเราเข้าไปเปลี่ยนโปรเซสเดิมของบาทบุครับที่มี8ขั้นตอนเราไปตัดขั้นตอนบางขั้นตอนของบาทบุที่มันไม่สำคัญออกอย่างเช่นการทำคอร์ดบาทซึ่งมันเป็นการกำหนดรูปทรงของตัวชิ้นงานครับเราก็เลยหาวิธีว่าถ้าเราไม่เอาตัวการทำขอบบาทเราจะมีการทำแพทเทิร์นหรือว่ารูปทรงยังไงได้บ้างแล้วก็ไปเห็นว่าที่บ้านบาทครับมันมีการทำตัวที่เรียกว่ากีบบัวหรือว่าหน้าบัวอะไรเงี้ยครับก็เลยลองเปลี่ยนตัวหน้าบัวตัวเนี้ยให้มันมีไซส์ที่มันแตกต่างกันอย่างสมมติ ใช่ตัวเนี้ยเขาเรียกว่ากีบบัวหรือว่าหน้าบัวถ้าเราเปลี่ยนตัวเนี้ยให้มันกว้างขึ้นหรือว่าสั้นลงรูปทรงมันก็จะถูกเปลี่ยนตามแต่ทีเนี้ยเราเปลี่ยนจากตัวนั้นมาเป็นตัวเนี้ยมันก็ต้องไปคุยกับช่างในชุมชนว่าเขาทดลองทำกับเราไหมแล้วก็ลองทำแพทเทิร์นไหมให้เขาดูตัดกระดาษทำโมเดลม็อกอัพอะไรเงี้ยให้ช่างดูครับอันเนี้ยเรียกว่าการประกบกงมันเหมือนการครอบกงของแบบเหล็กไว้ครับ
0: อ๋อก็คืออันนี้เป็นตัวดั้งเดิม
1: ใช่ตัวดั้งเดิมใช่
0: แต่ว่าเราเอาข้างบน
1: เอาข้างบนออก
0: แล้วก็ให้มัน
1: ใช่
0: หน้าวัวไปแปะไว้ตรงน
1: ี้ใช่เอาไปแปะตรงนี้แต่ว่าก่อนขั้นตอนเนี้ยเราหาวิธีเชื่อมแบบใหม่ก็คือเอาตัวแพทเทิร์นของเขาเลยอะไปเชื่อมกันเองมุมตรงปลายตรงนั้นเนี้ยเข้ามาติดกันเนี้ยแล้วก็เอาตัวกีบบัวเข้ามาประกบมันก็จะได้อีกรูปทรงหนึ่งแต่ว่าโปรเซสอื่นก็เหมือนกับบาดบุลักษณะเดิมแต่ว่ามันจะมีที่เราเสริมเข้ามาที่เป็นเชิงนวัตกรรมนิดนึงก็คือเราเอาสีเทอร์โมโครมิกมันก็คือสีที่เปลี่ยนแปลงตามอุณหภูมิครับเข้ามาใช้ถ้าเราเอาเทียนเข้าไปใส่หรือว่ามีความร้อนเข้าไปเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนเป็นอีกสีหนึ่งก็คือจากสีเขียวกลายเป็นสีน้ำตาลอะไรเงี้ยครับ
0: แล้วจากตัวนี้นี่ต่อยอดไปเป็นผลงานอื่นด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: ก็เป็นผลงานชิ้นนั้นใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับตัวนี้มันจะเป็นเตาอโรมาหอมระเหยครับพอเราเข้าไปซึมซับตัวกระบวนการในชุมชนเนี่ยเราก็พยายามดึงจุดเด่นอย่างกระบวนการการขึ้นรูปจากเหล็กแผ่นเดียวเราก็คือเอาแผ่นโลหะครับเอามาตีด้วยค้อนกะล่อนแล้วก็ตีขึ้นมาเป็นรูปทรงที่มันดูร่วมสมัยมากขึ้นเสร็จแล้วเราก็พยายามนำจุดเด่นเรื่องของสีเทอร์โมโครมิกครับที่เราใช้โค้ดเข้าไปกับตัวโลหะซึ่งมันจะเปลี่ยนตามอุณหภูมิครับอันนี้คือถ้ามันร้อนมากๆมันจะกลายเป็นสีเทานะครับซึ่งผมคิดว่าที่เรานำมาต่อยอดเนี่ยมันสามารถขายเชิงพาณิชย์ได้ง่ายกว่าตัวรูปแบบบัวครับเพราะว่าบัวมันมีเรื่องของศาสนาด้วยแล้วก็รูปแบบที่คนมันเอาไปใช้ได้ยากแต่ถ้าเป็นเตาอโรมาแบบเนี้ยคนรุ่นใหม่หรือว่าธุรกิจประเภทสปาธุรกิจความงามอะไรเงี้ยสามารถนำไปตกแต่งโรงแรมหรือว่าซื้อไปตกแต่งบ้านอะไรได้ง่ายมากขึ้นนะ
0: นวัตศิลป์ที่พิงพาคุณผู้ชมไปชมกันแล้วพิงยังมีงานนวัตศิลป์ที่น่าสนใจที่จะนำมาเสนอต่อคุณผู้ชมอีกหลากหลายงานเลยล่ะค่ะส่วนจะน่าสนใจแค่ไหนไปชมกันค่ะ

แรงบันดาลใจที่มาของแรงบันดาลใจก็คือเราได้แรงบันดาลใจมาจากผ้าไหมมัดหมี่ของภาคอีสานก็คือตอนนั้นรู้สึกว่าสนใจในภูมิปัญญาที่มันเป็นแบบผ้าไหมเลยเพราะว่าตัวเองชื่นชอบอยู่แล้วครับก็เลยพอเราได้ลงชุมชนแล้วเรารู้สึกว่าอยากที่จะนำตรงนั้นมาพัฒนาต่อยอดจากที่มันเป็นผ้าไหมก็เลยเป็นแรงบันดาลใจให้อยากที่จะเอามาทำอย่างอื่นอีกครับแล้วก็ผ้าไหมมันมีในแต่ละจังหวัดมันจะไม่เหมือนกันในชุมชนคือถ้าที่ไหนที่มีแบบการทำมันมีเรารู้สึกว่ามันสามารถเอามาทำได้หมดเลยซึ่งในแต่ละจังหวัดมันก็จะมีสีที่ไม่เหมือนกันมันจะทำให้ได้งานในแบบในมูดที่ว่าแตกต่างกันออกไปแต่ว่าโดยสุดท้ายแล้วมันก็มาจากภูมิปัญญาผ้า

0: โลกปัจจุบันเข้ามาอยู่กับสังคมมากขึ้นนะครับเราก็เลยรู้สึกว่าอยากให้มันอินด้วยมากขึ้น
1: ชื่อผลงานปฏิสัมพันธ์ครับก็คือในปัจจุบันนะครับมนุษย์มีปฏิสัมพันธ์กับเทคโนโลยีมากขึ้นจึงทำให้งานหัตถกรรมนะครับถูกลืมเลือนไปผมจึงมีแนวคิดในการสร้างมูลค่าของงานหัตถกรรมครับด้วยการจับงานจักสานกับงานปั้นมาผสมกันครับจึงเป็นตัวผลิตภัณฑ์ครับที่สามารถขยำบิดยุบย่อได้ครับชุมชนบันดาลใจของผมก็คือได้ไปศึกษาจากกลุ่มปานีจักสานนะครับที่จังหวัดสิงห์บุรีครับก็เลยมาเป็นแรงบันดาลใจในการทำงานชิ้นนี้ครับตัวผลิตภัณฑ์ที่ผมทำขึ้นก็จะเป็นแจกันครับที่มี3ฟังก์ชันด้วยกันก็คือฟังก์ชันแรกก็จะสามารถบิดเพื่อเปลี่ยนลวดลายครับแล้วก็จะเป็นแบบยุบเพื่อให้เกิดการจัดดอกไม้ที่เข้ากับตัวแจกันการย่อก็คือเป็นสามารถจะเป็นแจกันทรงสูงก็ได้แจกันทรงต่ำก็ได้ครับของตัวแจกันเองซึ่งให้ผู้บริโภคไม่ต้องเปลี่ยนแจกันบ่อยครับและมีปฏิสัมพันธ์กับตัวผลิตภัณฑ์ด้วยครับ

ครับพวกเรานะครับเป็นเด็กต่างจังหวัดกันทั้ง3คนแล้วก็ตอนเด็กๆเนี่ยต้องเข้าวัดกันบ่อยแล้วก็เราจะสิ่งแรกที่เราเห็นก็คือเสื่อที่วางอยู่ในวัดนะครับแล้วเราก็สงสัยว่าไอ้เสื่อเนี่ยมันมีกรรมวิธีการผลิตยังไงนะเราเลยตามหาว่าเสื่อที่ไหนที่ชื่อดังขึ้นชื่อผมเลยรู้จักเสือกกสุริยาจังหวัดจันทบุรีนะครับผมเลยได้ตามไปหาแล้วก็ลองได้ทดลองว่าทอเสือเนี่ยเป็นทอยังไงซึ่งเราก็พบว่าเสือเนี่ยมันมีรูปแบบของมันก็คือว่ามันเป็นแผ่นแบนเท่านั้นแล้วมันไม่ได้มีการแปรรูปไปในเชิงอย่างอื่นที่ได้หลากหลายมากมายพวกเราก็เลยคิดกันว่าเราจะทำไงเนี่ยที่จะเพิ่มมูลค่าให้กับเสือได้มากขึ้นซึ่งในการทำทั้งหมดครับเราก็ไม่ได้ไปเปลี่ยนแปลงตัววิถีชีวิตของชุมชนเราแค่แทรกเสริมแทรกเข้าไปว่าถ้าเกิดเรามีวัสดุนำมาร่วมกันซึ่งเหล็กก็เป็นวัสดุที่หามได้ง่ายๆอยู่แล้วในชุมชนเอามาเพิ่มด้วยเนี่ยมันก็เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับตัววัสดุแล้วก็ตัวผลิตภัณฑ์ของชุมชนเองครับ

0: ชื่อผลงานคือ Echo กังวานแรงบันดาลใจจากงานนี้ก็คือว่าจากการที่ได้ลงชุมชนซึ่งเป็นชุมชนเซรามิกที่ใหญ่ก็คือลำปางนะคะจะได้เห็นชาวบ้านเนี่ยเขียนลายคลามซึ่งเป็นลายที่มีกำเนิดอยู่ในประเทศไทยคือชื่อว่าลายสับปะรดชาวบ้านเนี่ยก็คือเขียนวันนึงประมาณ 50-100 ใบแต่ว่าเราเป็นผู้บริโภคเราไปเจอลายสับปะรดอยู่ในตลาดเนี้ยเราก็จะเห็นว่ามันเป็นของที่ไม่ค่อยมีคุณค่าก็คือเห็นกระดาษดื่นอะไรอย่างงี้ทีนี้ก็เลยเกิดแรงบันดาลใจว่าถ้าเราหยิบเอาลายเนี้ยซึ่งมันมีความดั้งเดิมในประเทศไทยเนี่ยมาใช้ในรูปแบบอื่นแทนที่มันจะเป็นแพทเทิร์นที่วางอยู่บนจานหรือพื้นผิวที่ขนาดเล็กอย่างเช่นจานกันหรือจานอะไรเงี้ยเราก็ขยายมันขึ้นมาเป็นกระเบื้องตกแต่งผนังขนาดใหญ่อาจจะได้ถึง10เมตร20เมตรตัวแพทเทิร์นที่เกิดขึ้นก็จะเป็นการหยิบเอาลายสับปะรดมาตัดทอนรายละเอียดให้มันเกิดเป็นยูนิตต่อกันได้เป็นแพทเทิร์นแล้วก็สามารถสร้างวาริเอชันด้วยสีแล้วก็การปลงทึบของแต่ละของชิ้นงานแต่ละช่องเราก็เลยจับสองอันนี้มาคอมไบมาผสมกัน
1: งานนวัตศิลป์นอกจากจะสะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าของศิลปะท้องถิ่นแล้วปัจจุบันยังได้นำงานนวัตศิลป์มาต่อยอดเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนท้องถิ่นอีกด้วยค่ะ
2: เรามีโครงการที่แลกเปลี่ยนงานนวัตศิลป์กับต่างประเทศด้วยนอกจากนี้เนี่ยเรายังนำเอางานนวัตศิลป์ไปจัดแสดงในต่างประเทศเพื่อให้ต่างชาติได้รับรู้ในระยะต่อไปก็จะผนวกเรื่องของการขายออนไลน์เรื่องของการขายผ่านเครือข่ายของพันธมิตรต่างๆด้วยค่ะ
1: นวัตศิลป์ในความหมายของแต่ละคนอาจจะแตกต่างกันไปแต่มีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือการนำหา

รรมดั้งเดิมมาพัฒนาต่อยอดในแนวทางใหม่เป็นหนึ่งในการอนุรักษ์หัตถกรรมที่มีตั้งแต่โบราณไว้ไม่ให้เลือนหายไปจากความเป็นไทยค่ะ

0: ครับ
1: เดี๋ยวก่อนครับขอนอนนะใดๆก็คือนอนอยู่เด้อเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวไปทำเด้อ
2: ไม่น่าจะผิดที่ไหนจ้ะ
1: ทำก่อนแม่บอกให้เธอทำก่อนยังละอ่อนอยู่แท้ๆทำตัวแบบนี้ละหล่อนเดี๋ยวก่อนหนูขอแค่ได้พักผ่อนฟังอย่างนี้โปรดเห็นใจหนูขอกลับไปนอนก่อนเดี๋ยวก่อนหนูมาทำงานบ้านก่อนแค่ตักผ้าล้างจานกวาดบ้านให้แม่ก่อนเดี๋ยวก่อนหนู

0: อ่ะนักเรียนวันนี้ก็หมดเวลาเรียนแล้วครับกลับบ้านได้ครับผม
1: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
2: ก่อนกลับบ้านต้องทำอะไรทีมก่อนห้อง
3: ทีมก่อนเรียบร้อยครับผม
2: ทีมหมดยาฆ่าเชื้อ
3: ฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้วค่ะ
2: ทีมเช็ดโต๊ะ
3: เช็ดโต๊ะเรียบร้อยแล้วค่ะ
2: ช่วยยกเก้าอี้ทีมขอน้ำจมน้ำเรียบร้อยแล้วครับทีมถูกพูด
4: เด็กไทยรู้หน้าที่ทำดีไม่ต้องเดียวจากบตด.

โดยพระองค์เองวิชาจารณะสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจารณะสุขโตเป็นผู้

ึกบุรุษที่ควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าศรัทธาเทวมนุษยานังเป็นศาส

ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองอากาลิโกเป็นธรรมที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเอหิปัสสิโก

้ก็รู้ได้เฉพาะตนดังนี้สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติดีแล้วอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิ

ระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วสามีจิปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติสมควรแล้วยะทิทางได้แก่บุคคลเหล่านี้คือจัตตาริปุริสยุคานิอัฏฐปุริสปุคคลาคู่แห่งบุรุษสี่คู่นับเรียงตัวบุรุษได้8บุรุษเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆนั่นแหละพระสงฆ์สาวก

เจริญพรท่านผู้ชมรายการธรรมสาธุทุกท่านวันนี้รายการธรรมสาธุจะได้นำทุกท่านทำความเข้าใจเกี่ยวกับพิธีกรรมอีกอย่างหนึ่งในเวลาที่เราไปทำบุญที่วัดเราจะพบกับพิธีกรรมที่หลังจากที่เราอาราธนาศีลรับศีลเรียบร้อยแล้วก็จะมีการถวายพรพระหลายคนสงสัยกับคำว่าถวายพรพระทำไมต้องถวายพรพระความจริงก็คือคำว่าถวายพรพระนั้นก็คือการถวายพรของพระสงฆ์หมายความว่าพระสงฆ์ท่านก็จะกล่าวสรรเสริญพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณหรือคุณของพระรัตนตรัยให้ญาติโยมได้รับฟังการสวดสรรเสริญนี้เราก็สวดเป็นประจำอยู่แล้วล่ะว่าพระพุทธคุณพระพุทธเจ้ามีพระคุณอย่างไรพระธรรมมีพระคุณอย่างไรพระสงฆ์มีพระคุณอย่างไรพุทธคุณของพระพุทธองค์นั้นกล่าวโดยย่อๆก็มีอยู่9ประการเรียกว่านวหารคุณคุณของพระพุทธเจ้าซึ่งมีบทอรหังเป็นต้นนะซึ่งพระพุทธองค์นั้นเป็นผู้ที่ตรัสรู้พระธรรมแล้วนำมาสั่งสอนแก่ชาวโลกเพราะฉะนั้นพระองค์จึงเป็นคนที่ไกลจากกิเลสคำว่าไกลจากกิเลสหมายความว่าเป็นคนที่อยู่ห่างไกลไม่เกี่ยวข้องไม่เข้าไปข้องแวะกับกิเลสเหล่านั้นอีกถึงแม้ว่าสิ่งเหล่านั้นจะอยู่ต่อหน้าอยู่ต่อหน้าพระพักของพระองค์ก็ตามแต่ก็ไม่สามารถที่จะทำอันตรายพระองค์ได้เพราะพระองค์เป็นคนที่อยู่ห่างไกลแล้วไม่คล้องแวะแล้วไม่เกี่ยวข้องกับกิเลสทั้งหลายเหล่านั้นแล้วพระองค์เป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานด้วยพระธรรมซึ่งพระองค์ได้ตรัสรู้นี่เป็นคุณธรรมเป็นพระพุทธคุณเบื้องต้นของพระพุทธองค์ส่วนพระธรรมคุณหรือคุณของพระธรรมนั้นในที่นี้อยากจะบรรยายให้ทุกท่านได้รับทราบมากสักนิดหนึ่งเพราะว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญในบทที่บอกว่าพระธรรมเป็นธรรมที่ผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นได้ด้วยตนเองเพราะว่าพระธรรมนั้นก็เหมือนกับสิ่งทั้งหลายทั่วไปถ้าเราอยากจะรู้เรื่องอะไรเราก็ต้องลงมือทำลงมือปฏิบัติเองเราอยากจะรู้จักรสชาติของอาหารว่าอร่อยหรือไม่อร่อยเราก็ต้องชิมเองจะให้คนอื่นชิมแล้วให้เขาบอกว่าอาหารนี้อร่อยเราก็ไม่สามารถที่จะตอบได้ว่ามันอร่อยอย่างไรและเวลาเรารับประทานอาหารแล้วเวลาเราบอกว่าอาหารนี้อร่อยเราก็ไม่รู้จะบอกใครคนอื่นให้เข้าใจได้อย่างไรว่ามันอร่อยยังไงเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมก็เหมือนกับการรับประทานอาหารต้องชิมด้วยตนเองรับประทานด้วยตนเองจึงจะรู้ว่าอาหารนั้นอร่อยหรือไม่อร่อยยังไงและอร่อยแบบไหนการที่เราจะรู้จักว่าพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์นั้นจะให้ผลอย่างไรมีผลดีอย่างไรในชีวิตเราก็ต้องลงมือปฏิบัติเองท่านจึงให้ความหมายว่าเป็นธรรมที่ผู้ศึกษาหนึ่งเราต้องศึกษาก่อนศึกษาแล้วนำมาปฏิบัติถ้าศึกษาอย่างเดียวเราไม่นำมาปฏิบัติก็ไม่มีความหมายไม่มีประโยชน์ท่านหลายคนจึงกล่าวว่าธรรมใดๆก็ไร้ค่าถ้าไม่ทำก็หมายความว่าธรรมะอะไรๆก็จะไม่มีประโยชน์ไม่มีผลไม่มีอานิสงส์ถ้าเราไม่ลงมือปฏิบัติถ้าเราไม่ทำเรารู้ว่าการพนันเป็นสิ่งที่ไม่มีประโยชน์แต่เราก็ไม่ได้งดเว้น

เราก็ยังข้องแวะกับสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นนั่นก็ถือว่าความรู้ที่ได้มานั้นไม่มีประโยชน์เพราะฉะนั้นเมื่อเราศึกษาแล้วก็นำสิ่งที่ได้ศึกษานั้นมาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันเราจะเห็นได้ว่าสิ่งที่ทำให้เกิดความวุ่นวายในสังคมโลกปัจจุบันนี้ไม่ใช่เพราะว่าทุกคนไม่รู้แต่ทุกคนรู้อยู่ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีเพียงแต่ไม่นำมาปฏิบัติให้เป็นจริงเป็นจังเท่านั้นเราต้องการคนที่มีคุณธรรมมีจริยธรรมแต่เราก็ไม่นำคุณธรรมจริยธรรมนั้นมาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันจึงทำให้เกิดความวุ่นวายเกิดความสับสนอลหม่านในสังคมปัจจุบันธรรมะของพระพุทธองค์ก็เช่นเดียวกันเมื่อเราประพฤติปฏิบัติแล้วประพฤติเมื่อไรปฏิบัติเมื่อไรก็ให้ผลเมื่อนั้นท่านเรียกว่าเป็นอกาลิโกไม่ประกอบด้วยการไม่ประกอบด้วยเวลาเราลงมือปฏิบัติทำเช้าเราก็ได้รับผลตอนเช้านั่นก็คือความสุขใจเราให้อภัยตอนบ่ายเราก็มีความสุขใจตอนบ่ายเราทำบุญเมื่อไรเราก็ได้บุญเมื่อนั้นเพราะคำว่าบุญเป็นชื่อของความสุขโดยที่สุดเราปฏิบัติธรรมจนบรรลุเมื่อไรเมื่อบารมีเต็มเปี่ยมพร้อมที่จะบรรลุเมื่อไรมรรคจิตหรือว่าสิ่งที่จิตใจที่เกิดขึ้นเพื่อที่จะทำลายกิเลสก็จะเกิดขึ้นได้เมื่อนั้นไม่ต้องรอโอกาสไม่ต้องรอการไม่ต้องรอเวลาว่าเช้าสายบ่ายเย็นอยู่ที่ว่ากำลังการปฏิบัติธรรมของเราพร้อมขนาดไหนมีอานุภาพมีความรุนแรงขนาดไหนเพราะฉะนั้นธรรมะของพระพุทธองค์เมื่อเราปฏิบัติแล้วถ้าเราลงมือปฏิบัติเราก็จะได้ผลทันทีและสิ่งที่เป็นคุณธรรมประการหนึ่งของพระธรรมก็คือสามารถทนต่อการพิสูจน์เชื้อเชิญให้คนอื่นมาพิสูจน์ได้ถ้าใครอยากจะรู้ว่าธรรมะของพระพุทธองค์มีคุณสมบัติมีอานิสงส์มีความดีอย่างไรท่านก็ต้องลองศึกษาเองและปฏิบัติเองทนต่อการพิสูจน์เราอย่าเพียงใช้วิจารณญาณด้วยคำพูดว่าจะปฏิบัติทำไมทำแล้วไม่เห็นได้ประโยชน์นั่นก็เพราะว่าเรายังไม่ลงมือทำถ้าเราลงมือทำแล้วเราก็จะรู้ว่าอย่างน้อยทำให้เราเป็นคนมีจิตใจที่ดีขึ้นมีทัศนคติที่ดีขึ้นต้องให้ความยุติธรรมกับธรรมะกับพระพุทธศาสนาว่าเราการที่หลายคนมองธรรมะเป็นเรื่องที่ล้าหลังเป็นเรื่องที่โบราณไม่ทันสมัยเป็นเรื่องที่ห่างไกลตัวนั่นก็เพราะว่าเรายังไม่ได้นำหลักธรรมเหล่านั้นมาใช้ในชีวิตประจำวันเลยยังไม่ได้ลงมือศึกษาปฏิบัติอย่างจริงจังเลยแล้วก็มาด่วนสรุปผลเอาเองว่าธรรมะในทางพระพุทธศาสนานั้นใช้ไม่ได้อันนี้ถือว่าไม่ให้ความยุติธรรมกับพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์จึงทนต่อการพิสูจน์ 2,600 ปีแล้วที่พระพุทธองค์ตรัสรู้จนถึงปีพุทธศักราชนี้ท่านเรียกว่าปีพุทธชยันตี 2,600 ปีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธองค์นั่นก็หมายความว่านับจากวันที่พระพุทธองค์ตรัสรู้มาจนปีนี้ครบ 2,600 ปีธรรมะเหล่านั้นก็ยังยืนยงคงอยู่เพื่อให้ทุกท่านได้พิสูจน์ได้สัมผัสว่าธรรมะมีประโยชน์อย่างไรส่วนในบทของสังฆคุณเป็นการสรรเสริญคุณของพระสงฆ์ผู้เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าผู้ปฏิบัติตามธรรมของพระพุทธองค์เป็นบุคคลที่ปฏิบัติเหมาะสมปฏิบัติสมควรปฏิบัติเพื่อที่จะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเพราะฉะนั้นพระสงฆ์ทั้งหลายเหล่านั้นจึงเป็นบุคคลที่เราทั้งหลายควรถวายการต้อนรับควรถวายความอุปถัมภ์บำรุงควรที่จะกระทำอัญชลีกระทำการนอบน้อมกราบไหว้เพราะอะไรเพราะว่าท่านเหล่านั้นท่านเป็นคนที่ศึกษาที่ปฏิบัติในพระพุทธศาสนา

ท่านจึงกล่าวว่าพระสงฆ์เป็นบุญญาเขตเป็นเนื้อนาบุญเป็นนาบุญอันยิ่งใหญ่กว่านาบุญอันดีทั้งหลายธรรมดาการที่เราจะทำนาให้ได้ผลนั้นที่นาก็ต้องเป็นที่ที่มีดินอุดมสมบูรณ์มีน้ำเพียงพอต่อการทำนาไม่มีวัชพืชมากเกินไปเวลาที่เราปลูกข้าวหว่านข้าวลงไปข้าวก็จะออกรวงได้เต็มที่พระสงฆ์ก็เช่นเดียวกันเมื่อพระสงฆ์ถูกเปรียบให้เป็นบุญญาเขตเป็นนาบุญของเราทั้งหลายการที่เราจะทำนาได้ผลนั้นก็ต้องประกอบไปด้วยทางฝ่ายของพระสงฆ์ซึ่งเป็นนาบุญพระสงฆ์ต้องเป็นบุคคลที่มีคุณธรรมต้องเป็นบุคคลที่มีศีลาจารวัดเรียบร้อยประพฤติดีงามทำตนให้เป็นผู้รับที่ดีในอีกฝั่งหนึ่งก็คือฝั่งของผู้ให้ก็คือทายกคนที่เข้าไปถวายความอุปถัมภ์บำรุงแก่พระสงฆ์นั้นก็ต้องเป็นคนที่มีศีลธรรมเป็นคนที่มีคุณธรรมเช่นเดียวกันและอีกอย่างหนึ่งก็คือวัตถุที่นำไปถวายแด่พระภิกษุสงฆ์นั้นก็ต้องเป็นวัตถุหรือว่าทายธรรมที่ได้มาโดยสุจริตไม่ประพฤติช่อโกงไม่โกงเขามาแล้วนำมาถวายอย่างนี้ถือว่าวัตถุที่นำมาถวายนั้นไม่บริสุทธิ์เวลาถวายไปก็จะได้ผลไม่เต็มที่เพราะฉะนั้นในส่วนของการกระทำทานแด่พระภิกษุสงฆ์ซึ่งเป็นนาบุญนี้ก็ต้องประกอบทั้งฝ่ายผู้รับคือพระสงฆ์แล้วก็ฝ่ายผู้ให้คือตัวอุบาสกอุบาสิกาตลอดทั้งวัตถุที่นำมาถวายนั้นก็ต้องเป็นวัตถุที่ได้มาด้วยความสุจริตปลอบสัมมาอาชีพได้มาเมื่อครบพร้อมทั้ง3ประการนี้แล้วการให้ธรรมการให้ทานนั้นก็จะมีความสมบูรณ์มีอานิสงส์มากกล่าวโดยส่วนตัวของผู้ถวายหรือว่าทายกก็ต้องประกอบไปด้วยเจตนาที่บริสุทธิ์หรือว่ามีความตั้งใจทั้ง3ส่วนมีความตั้งใจอย่างเต็มที่ทั้ง3ส่วนนั่นก็คือก่อนที่เราจะทำบุญเราก็ต้องตั้งใจหมายความว่าในวันสมมุติว่าในวันพรุ่งนี้เราจะไปถวายทานแด่พระภิกษุสงฆ์ในวันนี้เราก็ตั้งใจแล้วตั้งใจว่าวันพรุ่งนี้ตื่นเช้ามาก็จะเตรียมอาหารบิณฑบาตเตรียมทายธรรมไปวัดเพื่อที่จะถวายพระสงฆ์เจตนาที่เกิดขึ้นอย่างนี้ท่านเรียกว่าเจตนาที่เกิดขึ้นก่อนการกระทำเรามีเจตนาที่เต็มเปี่ยมแล้วเจตนาที่เกิดขึ้นครั้งที่สองก็คือในขณะที่เราทำนั้นเราก็มีความชื่นชมยินดีในบุญของเรามีจิตใจที่เลื่อมใสศรัทธาในคุณของพระพุทธในคุณของพระธรรมในคุณของพระสงฆ์แล้วเราถวายด้วยความอ่อนน้อมทางกายอ่อนน้อมทางวาจาเวลากล่าวถวายญาติโยมที่ไปวัดเวลาที่พระบอกให้ลุกขึ้นไปถวายทายธรรมก็ไม่ควรที่จะรีรอจะให้พระต้องเรียก2ครั้ง3ครั้งนะเรียกครั้งเดียวเราก็ลุกขึ้นไปถวายและเวลาถวายก็ยกขึ้นถวายด้วยความอ่อนน้อมทางกายนะอ่อนน้อมทางกายเป็นการแสดงความอ่อนน้อมให้ปรากฏเมื่อถวายแล้วเจตนาที่เกิดขึ้นในขณะที่ถวายนั่นแหละท่านก็เรียกว่ามีความพร้อมด้วยเจตนาครั้งที่สองเจตนาที่เกิดขึ้นครั้งต่อไปก็คือครั้งที่สามหลังจากที่เราถวายไปแล้วอาจจะเป็น1วัน2วัน1อาทิตย์2อาทิตย์หรือ1เดือน2เดือนหรือนานกว่านั้นเราก็ไม่คิดเสียใจไม่คิดเสียดายที่เราได้ทำบุญลงไปท่านเรียกว่าเจตนาทั้ง3ส่วน3ประการนี้เมื่อมีบริสุทธิ์ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วการให้ทานของเราก็จะเป็นการให้ทานที่มีผลมากมีอานิสงส์มากเพราะฉะนั้นในส่วนของการสวดถวายพรพระถ้าเป็นในพิธีการก็จะเป็นพระสงฆ์ท่านเจริญพระพุท

น้ำมนต์หรือว่าสวดถวายพรพระแต่บทพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณนี้เราทุกคนสามารถที่จะสวดได้สามารถที่จะสาธยายได้ทุกวันทุกเวลาเพราะเป็นการกล่าวสรรเสริญคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์ว่าเพราะอาศัยสิ่งที่เป็นมงคลอย่างสูงสุดทั้งสามประการนี้ทำให้เราได้มีชีวิตที่มีความสุขการดำรงชีวิตของเราตามแนวทางในทางพระพุทธศาสนานั้นถือว่าเป็นการดำเนินชีวิตที่มีความสุขไม่เบียดเบียนใครและการสวดสาธยายนี้ก็ไม่ใช่สวดเพื่อที่จะอ้อนวอนแต่เป็นการกล่าวสรรเสริญหรือกล่าวขอบคุณกล่าวขอบพระคุณองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ตรัสรู้พระธรรมแล้วมีพระเมตตาคุณอาศัยความเมตตาอาศัยความกรุณาของพระพุทธองค์นำพระธรรมนั้นมาเผยแผ่มาสั่งสอนให้เราทั้งหลายได้รับทราบแค่นี้ก็ถือว่าเป็นบุญของเราแล้วที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้มาพบพระพุทธศาสนาได้นำหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนามาใช้ในชีวิตประจำวันของเราเพราะฉะนั้นแค่เราได้สวดแค่เราได้สาธยายเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นมงคลเป็นความดีของเราแล้วเพราะฉะนั้นการสาธยายในคุณของพระพุทธคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์นี้เราสามารถที่จะสาธยายได้โดยตลอดไม่ว่าจะเป็นที่บ้านไม่ว่าจะเป็นที่ทำงานของเราแต่เพื่อความสะดวกก็สาธยายในใจก็ได้นะบางเพราะบางคนอาจจะได้ฟังแล้วรู้สึกไม่ชอบใจอาจจะเป็นการรบกวนคนรอบข้างแต่ถ้าเราสาธยายในใจเป็นการหมั่นเจริญสติอยู่เป็นนิดเพราะว่าการสวดมนต์ภาวนาเนี่ยทำให้สติมีกำลังมากขึ้นเมื่อสติมีกำลังมากขึ้นความรู้ตัวทั่วพร้อมการทำงานของเราก็จะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นในส่วนของการสาธยายพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณหรือการกล่าวสรรเสริญคุณของพระพุทธเจ้านี้จึงถือว่าเป็นเรื่องที่เราทั้งหลายควรที่จะกระทำนอกจากสาธยายแล้วเราก็ต้องทำความเข้าใจในบทต่างๆให้เข้าใจอย่างลึกซึ้งเมื่อเราเข้าใจแล้วเราก็จะสามารถที่จะดำเนินรอยตามพระพุทธพจน์ที่พระองค์ทรงแสดงไว้นอกจากนั้นก็ยังสามารถที่จะรักษาทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้มีความเจริญมั่นคงอยู่คู่กับสังคมประเทศชาติไปโดยตลอดเพราะฉะนั้นในการบรรยายสรุปในเรื่องของพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณหรือบทถวายพรพระที่ญาติโยมทุกคนได้รับทราบได้เห็นเวลาที่ไปร่วมพิธีในที่ต่างๆนั้นในวันนี้ก็เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับญาติโยมทุกคนได้เพิ่มมากขึ้นการบรรยายอธิบายความในบทพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณหรือบทถวายพรพระในวันนี้ก็ถือว่าได้ประโยชน์พอสมควรธรรมสาธุในวันนี้ขอจบการบรรยายในเรื่องการถวายพรพระแต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพร

0: สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานีองค์กรที่ทำหน้าที่รักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาติให้คงอยู่สืบไปดังคำที่ว่าการรักษาวัฒนธรรมคือการรักษาชาติเป็นองค์กรที่เปี่ยมไปด้วยความสุขด้วยหลักคุณธรรมแห่งการมีน้ำใจและความเอื้ออาทร
1: ในส่วนของบุคลากรนั้นเราปลูกฝังเรื่องของความมีน้ำใจเรื่องของระเบียบวินัยอะไรต่างๆหน่วยงานไหนที่ขอรับการสนับสนุนนะครับเราจะไม่ปฏิเสธเรื่องนี้นะครับเราจะออกไปสนับสนุนงานได้ทันทีไม่ว่าจะเป็นทางวัดเองทางหน่วยงานราชการนะครับทางภาคเอกชนสิ่งใดที่ให้เราได้สนับสนุนเราจะออกทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
0: แม้จะแยกแผนกและกลุ่มงานอย่างชัดเจนแต่หากกลุ่มงานไหนมีงานล้นติดภารกิจเร่งด่วนหรืองานที่จำเป็นต้องใช้กำลังคนเป็นจำนวนมากบุคลากรในสำนักงานก็จะหยิบยื่นความมีน้ำใจและเอื้ออาทรนี้เข้ามาช่วยเหลืองานกันจนกลายเป็นวัฒนธรรมขององค์กรที่น่ารักอยู่ด้วยกันอย่างพี่น้องรักใคร่ดั่งคนในครอบครัวซึ่งทำให้ลดช่องว่างระหว่างการทำงานและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดของงานด้วยพลังแห่งความสามัคคีของคนในองค์กรนั่นเอง
2: ในลักษณะขององค์กรเราจะอยู่กันอย่างเครือญาตินะคะค่ะและในส่วนของการแบ่งงานถึงจะมีการแบ่งกลุ่มแบ่งฝ่ายที่ชัดเจนแต่เนื้องานจริงๆเวลาเราลงมือทำเราจะร่วมด้วยช่วยกันค่ะช่วยเหลือซึ่งกันและกันซึ่งตรงนี้เป็นวัฒนธรรมองค์กรของเราค่ะ
3: ซึ่งการทำงานของเราจะไม่ได้แบ่งว่าเป็นงานของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะคะก็ลงไปช่วยกันโดยที่ไม่ต้องอาศัยคำสั่งนะคะเราก็มีน้ำใจช่วยกันจนงานนั้นออกมาสำเร็จนะคะในการมีน้ำใจต่อกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเรามีการห่อข้าวมีของอะไรก็มาแบ่งกันกินนะคะก็ทำให้สำนักงานเราน่าอยู่นะคะ
0: จากการหยิบยื่นน้ำใจภายในองค์กรก็ขยายความเอื้ออาทรนี้ออกสู่สังคมภายนอกผ่านงานจิตอาสาเพื่อช่วยเหลืองานของหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆโดยไม่ได้หวังผลตอบแทน
4: งานจิตอาสาในเรื่องของทำความสะอาดวัดบริเวณรอบวัดเป็นหน่วยงานที่เราไปสนับสนุนในเรื่องของงานพิธีการทั้งงานราชพิธีรัฐพิธีเราก็จะเข้าไปในการปฏิบัติงานนะครับตามแต่ละหน่วยงานนั้นๆร้องขอนะครับลงพื้นที่ทำแล้วมีความสุขใจ
0: นี่คือแบบอย่างดีๆของคนวัฒนธรรมที่กลายเป็นต้นแบบแห่งองค์กรของความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อและเอื้ออาทร

เอ๋ยอย่าให้ข้นบ้านไก่ต้องเป็นข้นไก่หางย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูสู่ลาวเด้อพี่น้องเอ๋ย

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: พี่น้องเอ๋ยอย่าให้ค้นบ้านไก่ต้องเป็นค้นไก่ห้างย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูสู่ลาวเด้อพี่น้องเอ๋ย

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับรายการแง้มประตูสู่ลาวรายการของเราจะชวนคุณผู้ชมมารู้จักกับคำศัพท์การผสมคำประโยคบทสนทนาภาษาลาวรวมถึงเกร็ดน่ารู้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาอาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะจากนั้นเราจะมาฝึกฟังพร้อมกับออกเสียงภาษาลาวตามแบบเจ้าของภาษากับท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์กันค่ะแล้วคุณผู้ชมจะไม่ปล่อยให้เพื่อนบ้านใกล้ต้องกลายเป็นคนไกลเพราะความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนทางภาษาอย่างแน่นอนค่ะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: สวัสดีกันอีกครั้งนะคะคุณผู้ชมภาษาลาวนะคะใช้คำว่าสวัสดีว่าสบายดีสบายดีเป็นคำทักทายค่ะการเรียนรู้ภาษาลาวนะคะถ้าคุณผู้ชมรู้จักเพียงคำทักทายวันนี้น่าจะไม่พอแล้วล่ะค่ะเพราะฉะนั้นนะคะในช่วงแรกนี้เราก็จะมีคำศัพท์ในหมวดหมู่ต่างๆมาเรียนรู้กันค่ะในหมวดหมู่วันนี้นะคะจะเป็นคำศัพท์ที่มีความหมายสัมพันธ์กับการกีฬาค่ะคุณผู้ชมคะการกีฬาในประเทศลาวถือว่ามีการพัฒนาอย่างเป็นลำดับขั้นตอนนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับหมวดหมู่กีฬาดีกว่าค่ะคุณผู้ชมคะคำแรกนะคะบานเต๊ะบานเต๊ะหมายถึงฟุตบอลค่ะคุณผู้ชมคะคำว่าบานหมายถึงบอลค่ะหรือลูกบอลนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นลูกบอลมีไว้ทำอะไรคะมีไว้เตะค่ะเพราะฉะนั้นจึงเรียกกีฬาฟุตบอลว่าบานเต๊ะแต่ถ้าคุณผู้ชมนะคะได้ยินคำว่าเต๊ะบานเต๊ะบานก็หมายถึงไปเตะฟุตบอลค่ะไปต่อนะคะบานทรงบานทรงลูกบอลค่ะบานนะคะทรงค่ะคุณผู้ชมหมายถึงกีฬาประเภทนี้ค่ะวอลเลย์บอลค่ะไปต่อนะคะบานบ้วงบานบ้วงบานก็คือลูกนั่นเองนะคะลูกบอลค่ะแต่กีฬาชนิดนี้หมายถึงบาสเกตบอลค่ะเพราะฉะนั้นบานในที่นี้จึงหมายถึงลูกบาสเกตบอลนะคะส่วนคำว่าบ้วงคุณผู้ชมคะใกล้เคียงกับภาษาไทยในคำว่าบ่วงค่ะเพราะฉะนั้นการโยนลูกใส่บ่วงหรือลงบ่วงจึงหมายถึงกีฬาบาสเกตบอลซึ่งในภาษาลาวเรียกว่าบานบ้วงไปต่อนะคะคำนี้ค่ะอย่าสับสนนะคะออกเสียงว่ากะต้อกะต้อหมายถึงตะกร้อค่ะคุณผู้ชมคะกะต้อหรือตะกร้อนี้นะคะเป็นกีฬาท้องถิ่นของคนลาวค่ะคนลาวโดยทั่วไปนะคะหลังเลิกงานหรือเสร็จภารกิจในชีวิตประจำวันแล้วก็มักจะรวมตัวกันที่สนามกะต้อนี่แหละค่ะเพื่อเล่นกันในท้องถิ่นค่ะนอกจากจะเป็นการออกกำลังกายแล้วนะคะยังเป็นการรู้จักนะคะเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างคนในชุมชนเดียวกันถ้าคุณผู้ชมเคยเดินทางไปลาวนะคะก็จะเห็นสนามกะต้อนี่นะคะอยู่ทั่วไปเลยค่ะสนามนี้ไม่ได้เป็นทางการนะคะมีเสาสองเสาค่ะมีตาข่ายค่ะคุณผู้ชมมีที่พอประมาณหนึ่งเราก็สามารถเล่นกะต้อได้แล้วค่ะไปต่อนะคะกีฬานี้นะคะเป็นกีฬานำเข้าค่ะทำไมถึงพูดแบบนั้นคะได้รับอิทธิพลจากนะคะประเทศฝรั่งเศสนั่นเองนะคะซึ่งเคยเป็นนะคะประเทศลาวเคยเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสอยู่ช่วงหนึ่งค่ะกีฬาประเภทนี้นะคะคนฝรั่งเศสนำเข้ามาค่ะและยังคงแพร่หลายอยู่ในเมืองลาวทุกวันนี้ค่ะคุณผู้ชมคะเปตังเปตังหรือตีปูนตีปูนเปว่ากีฬาเปตองนะคะคุณผู้ชมคะกีฬาเปตองนี่น่าสนใจนะคะเรามีพื้นที่ไม่ต้องมากค่ะนะคะทำสนามขนาดเล็กๆนะคะและใช้ลูกหินนี่แหละค่ะหรือลูกเปตองนี่แหละค่ะเป็นเครื่องมือในการเล่นค่ะคุณผู้ชมคะไม่ต้องออกแรงมากค่ะนะคะเพียงแค่มีสนามแล้วก็นะคะใช้พื้นที่ไม่มากค่ะแต่สิ่งที่เราได้มากกว่ากีฬานั้นคืออะไรคะนั่นคือความสามัคคีค่ะคุณผู้ชมความสามัคคีของคนลาวที่อยู่ในชุมชนเดียวกันสนามเปตังหรือสนามตีปูนจึงเป็นสถานที่ที่คนลาวนะคะใช้ในการพบปะสังสรรค์เล่นกีฬาร่วมกันและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารซึ่งกันและกันด้วยค่ะไปต่อนะคะกีฬาประเภทนี้ค่ะลอยน้ำลอยน้ำ คุณผู้ชมคะคำว่าน้ำในภาษาลาวออกเสียงสั้นเพราะเป็นสระอำออกเสียงสั้นค่ะลอยน้ำลอยน้ำเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมคะลอยน้ำก็หมายถึงต้องลอยได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าจะพูดว่าชุดว่ายน้ำก็ต้องเป็นสุดลอยน้ำทำให้เราลอยได้จริงหรือเปล่าคะไปต่อนะคะกีฬาประเภทนี้ค่ะเห็นภาพค่ะภาษาลาวเป็นภาษาเห็นภาพนะคะตีดอกปีกไก่ตีดอกปีกไก่หมายถึงกีฬาแบดมินตันค่ะคุณผู้ชมเห็นไหมคะภาษาลาวเป็นภาษาเห็นภาพค่ะดอกปีกไก่มาจากอะไรคะมาจากการนำนะคะปีกของไก่นะคะมาทำเป็นค่ะลูกแบดมินตันนั่นเองค่ะซึ่งมีลักษณะคล้ายกับดอกไม้นะคะจึงเรียกกีฬาประเภทนี้ว่าตีดอกปีกไก่เพราะฉะนั้นไม้แบดมินตันก็ต้องเรียกว่าอะไรคะคุณผู้ชมไม้ตีดอกปีกไก่คุณผู้ชมคะการเลือกเล่นกีฬาไม่ว่าประเภทอะไรก็ดีด้วยกันทั้งนั้นนะคะแต่ก่อนอื่นเรามาร่วมกันนะคะฝึกคำศัพท์ภาษาลาวและออกเสียงไปพร้อมกันดีกว่าค่ะเริ่มต้นเลยนะคะคำแรกค่ะบานเตะบานเตะหมายถึงฟุตบอลค่ะไปต่อนะคะบ้านทรงบ้านทรงหมายถึงวอลเลย์บอลค่ะบ้านบ้วงบ้านบ้วงบาสเกตบอลนะคะกะต้อกะต้อหมายถึงตะกร้อค่ะเปตังหรือตีปูนหมายถึงเปตองค่ะลอยน้ำหมายถึงว่ายน้ำค่ะและสุดท้ายค่ะเราไปตีดอกปีกไก่ค่ะในภาษาลาวตีดอกปีกไก่แบดมินตันค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะการเรียนรู้คำศัพท์ในหมวดกีฬาข้างต้นนะคะนอกจากจะทำให้เรารู้คำศัพท์เกี่ยวกับกีฬานะคะยังทำให้เห็นวัฒนธรรมวิถีชีวิตของคนลาวจากคำศัพท์ต่างๆข้างต้นค่ะในช่วงนี้นะคะเราจะเอาคำศัพท์เหล่านั้นค่ะมารู้ภาษาลาวนะคะว่ามีการประสมคำอย่างไรมีการประสมอักษรอย่างไรและหน้าตาของพยัญชนะสระวรรณยุกต์ในภาษาลาวเป็นยังไงกันบ้างค่ะคุณผู้ชมคะเริ่มต้นเลยนะคะกฎข้อแรกของการเขียนสะกดหรือการอ่านภาษาลาวนะคะภาษาลาวสะกดตรงตัวค่ะภาษาลาวสะกดตรงตัวค่ะหมายถึงถ้าสะกดด้วยมาตราตัวสะกดตัวใดก็ใช้ตัวนั้นแหละค่ะมาตราตัวสะกดแม่กลก็ใช้นอหนูหรือนอนกมาตราตัวสะกดแม่กดก็ใช้ดอเด็กน้อยหรือดอเด็กในภาษาไทยนะคะกฎข้อที่สองค่ะเขียนสระทุกพยางค์ค่ะคุณผู้ชมเขียนรูปสระทุกพยางค์ค่ะเพราะฉะนั้นภาษาลาวจึงอ่านง่ายค่ะเพราะปรากฏรูปสระทุกพยางค์ค่ะแต่คุณผู้ชมก็ต้องจำนะคะว่ารูปสระอะไรนะคะแตกต่างหรือเหมือนกับไทยค่ะจึงไม่ทำให้เกิดความสับสนนะคะคำแรกค่ะบานเตะบานเตะคำนี้เขียนเหมือนภาษาไทยและอ่านใกล้เคียงกันค่ะเริ่มต้นเลยนะคะบ่อแบ้ค่ะพยัญชนะตัวนี้เรียกว่าบ่อแบ้นะคะแบ้หมายถึงแพะนี่เองค่ะต่อที่สระอาค่ะคุณผู้ชมคะหมวนหัวจากข้างบนนะคะลงมาที่นอนกค่ะหัวอยู่ด้านบนนะคะลงมาด้านล่างค่ะแล้วคุณผู้ชมก็ย้อนกลับไปข้างบนอีกครั้งหนึ่งเราก็จะได้คำว่าบานส่วนคำว่าเตะเหมือนในภาษาไทยเลยค่ะสระเอค่ะคุณผู้ชมเริ่มต้นจากสระเอค่ะสระเอหมุนหัวจากด้านล่างนะคะขึ้นไปด้านบนค่ะพยัญชนะตัวนี้ค่ะต่อตาค่ะต่อตาหรือต่อเต่านั่นเองนะคะแล้วก็ใช้สระอะค่ะสระอะค่ะทำให้เสียงสั้นอ่านว่าบานเตะค่ะคุณผู้ชมคะไปต่อกีฬาประเภทต่อไปเลยนะคะเราได้คำว่าบานแล้วนะคะเรามาเรียนรู้คำว่าทรงดีกว่าค่ะคุณผู้ชมทรงในภาษาลาวคุณผู้ชมคะสระโอในภาษาลาวนะคะถ้ามีตัวสะกดใช้ตัวนี้เลยค่ะถ้ามีตัวสะกดนะคะไม่กุ๋งหัวลงค่ะไม่กุ๋งหัวลงนะคะคือตัวนี้ค่ะนะคะเขียนเหมือนไม่หันอากาศแต่หัวม้วนลงด้านล่างเราจึงจำว่าไม่กุ๋งหัวลงใช้แทนสระโอเมื่อมีตัวสะกดนะคะเริ่มต้นพยัญชนะกันดีกว่าค่ะสอเสือค่ะนี่คือสอเสือภาษาลาวนะคะ

คุณผู้ชมเริ่มจากด้านล่างค่ะม้วนหัวขึ้นไปด้านบนนะคะสะกดด้วยงองัวคุณผู้ชมคะงองัวหรืององูค่ะม้วนหัวจากด้านบนนะคะงัวหางยาวไหมคะหางยาวงัวจึงมีหางยาวค่ะงองัวหางยาวเลยลงมากว่าบรรทัดนะคะใส่สระโอด้านบนค่ะและจบด้วยรูปวรรณยุกต์เอกเราก็จะอ่านว่าบานทรงค่ะไปต่อนะคะบานบ้วงคุณผู้ชมได้คำว่าบานไปแล้วนะคะเรามารู้จักคำว่าบ้วงกันดีกว่านะคะบ่อแบ้ค่ะเหมือนเดิมนะคะวอวีค่ะพยัญชนะตัวนี้นะคะเรียกว่าวอวีค่ะเหมือนอ้ออ่างแต่อย่าสับสนนะคะใช้เป็นสระอัวเมื่อมีตัวสะกดค่ะใช้เป็นสระอัวเมื่อมีตัวสะกดเหมือนกันกับภาษาไทยนะคะวอวีวอแหวนค่ะนะคะเขียนจากด้านล่างขึ้นไปนะคะปิดด้วยพยัญชนะสะกดค่ะงองัวจบด้วยรูปวรรณยุกต์โทค่ะเราก็จะอ่านได้ว่าบานบ้วงไปต่อนะคะกะตอกะต้อคุณผู้ชมคะภาษาลาวปรากฏรูปสระทุกครั้งนะคะกอไก่ค่ะเรียกว่ากอไก่ภาษาลาวนะคะม้วนหัวจากด้านล่างนะคะขึ้นไปด้านบนค่ะหัวของกอไก่นะคะอยู่ด้านนอกทั้งสองนะคะบวกด้วยสระอะค่ะนะคะสระอะค่ะแล้วเราก็จะต่อด้วยคำว่าต้อคุณผู้ชมคะคำนี้ต้องจำนะคะเพราะอะไรคะเพราะสระอไม่มีตัวสะกดจะไม่มีรูปออ่างหรืออโอค่ะเพราะสระอถ้าไม่มีรูปตัวสะกดนะคะก็จะไม่ปรากฏรูปออโอหรืออ่างเหมือนในภาษาไทยค่ะก็จะเหลือแค่สระตัวนี้นะคะเริ่มต้นพยัญชนะค่ะต่อตาค่ะนะคะสระอค่ะวงกลมนะคะมีช่องว่างอยู่ข้างในค่ะปิดด้วยรูปวรรณยุกต์โทค่ะเราก็จะอ่านภาษาลาวได้แล้วนะคะกะต้อหมายถึงตะกร้อค่ะไปต่อนะคะกีฬาเปตังเปตังนะคะง่ายๆค่ะเขียนสะกดเหมือนภาษาไทยค่ะสระเอค่ะคุณผู้ชมจำปอป๋าได้แล้วใช่ไหมคะเหมือนไทยค่ะต่อตาค่ะอย่าลืมนะคะหัวเริ่มจากด้านล่างค่ะนะคะขึ้นไปด้านบนอยากนิดนึงค่ะสะกดด้วยงองัวหางยาวนะคะแล้วก็ใช้ไม่หันอากาศเหมือนกับไทยค่ะอ่านได้แล้วใช่ไหมคะเปตังเหลือคำว่าตีปูนเขียนสะกดเหมือนภาษาไทยเลยค่ะเริ่มเลยนะคะต่อตาค่ะคุณผู้ชมคะสระอีลากข้างค่ะสระอีลากข้างส่วนภาษาไทยลากขึ้นบนแต่สระอีภาษาลาวลากไปด้านข้างนะคะเป็นคำว่าตีส่วนคำว่าปูนคุณผู้ชมคะง่ายๆค่ะป่อป๋าสระอูนะคะน่อนกค่ะคุณผู้ชมน่อนกหรือนอหนูนั่นเองนะคะลากจากข้างบนลงข้างล่างแล้วก็ย้อนไปอีกครั้งนึงค่ะเราก็จะอ่านได้ว่าตีปูนค่ะไปต่อเลยนะคะลอยน้ำลอยน้ำคุณผู้ชมคะเห็นภาพเลยนะคะคนไทยใช้ว่ายน้ำคนลาวใช้ลอยน้ำสันนิษฐานได้ว่าน่าจะลอยได้แน่ๆค่ะไปเลยนะคะสระอแบบมีตัวสะกดค่ะเมื่อสักครู่คำว่ากะต้อเป็นสระอแบบไม่มีตัวสะกดนะคะถ้าสระอมีตัวสะกดก็จะเปลี่ยนเป็นรูปออโอค่ะออโอหรืออ่างค่ะเราเริ่มต้นจากพยัญชนะต้นกันดีกว่านะคะลอลิงค่ะลอลิงนะคะลอลิงในภาษาไทยนั่นเองนะคะไปต่อด้วยสระอค่ะสระอแบบมีตัวสะกดใช้ออโอค่ะลากลงไปนะคะจากด้านล่างขึ้นข้างบนค่ะใช้ย่อยุ่งคุณผู้ชมคะพยัญชนะตัวนี้ภาษาลาวเรียกว่าย่อยุ่งออกเสียงสั้นนะคะย่อยุ่งเสียงขึ้นจมูกค่ะออกเสียงเหมือนในภาคอีสานและในภาคเหนือของไทยส่วนคุณผู้ชมที่พูดภาษาไทยกลางอาจจะออกเสียงนี้ลำบากหน่อยนะคะแต่อย่างไรก็ช่างก็ยังอ่านว่าลอยได้เหมือนกันค่ะนะคะไปต่อนะคะคำว่าน้ำเขียนเหมือนไทยเลยค่ะแต่ออกเสียงสั้นต่างกันค่ะน้ำไปเลยนะคะจำนอนกได้ไหมคะคุณผู้ชมนอนกหัวอยู่ด้านบนค่ะลากลงมาด้านล่างนะคะย้อนขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งแล้วก็กลับขึ้นไปด้านบนค่ะสระอาภาษาลาวมีหัวค่ะม้วนหัวจากด้านบนลงด้านล่างนะคะคุณผู้ชมก็ใส่เครื่องหมายเหมือนสระอและปิดด้วยวรรณยุกต์รูปโทเหมือนภาษาไทยแค่นี้เราก็จะได้คำว่าลอยน้ำแล้วค่ะไปต่อนะคะตีดอกปีกไก่ตีดอกปีกไก่คำนี้คุณผู้ชมบางท่านสาม

0: ามารถเขียนสะกดได้ด้วยตัวเองแล้วค่ะเพราะภาษาลาวสะกดตรงตัวค่ะปรากฏรูปสระทุกพยางค์ค่ะเริ่มต้นเลยนะคะต่อตาค่ะสระอีลากข้างค่ะดอเด็กน้อยสระอแบบมีตัวสะกดค่ะออโอนะคะลากขึ้นไปค่ะกอไก่อย่าลืมนะคะไก่ที่ลาวมี2หัวค่ะหัวอยู่ด้านนอกนะคะลากจากข้างล่างขึ้นไปค่ะลงมาอีกครั้งหนึ่งปอป๋าค่ะคุณผู้ชมจำได้แล้วนะคะกอไก่อีกรอบหนึ่งค่ะใส่สระอีลากข้างค่ะคุณผู้ชมคะไก่ใส่นะคะเครื่องหมายนะคะไม้ไม้ค่ะไม้มาลัยนะคะหรือไม้ไม้ในภาษาลาวปิดด้วยกอไก่วรรณยุกต์รูปเอกเหมือนในภาษาไทยเลยค่ะคุณผู้ชมคะการเรียนภาษาลาวไม่ยากเลยใช่ไหมคะเริ่มจะสนุกกับการเรียนภาษาลาวแล้วนะคะคุณผู้ชมคะลองทวนกันดีกว่าค่ะว่านะคะคําเหล่านี้นะคะออกเสียงและเขียนอย่างไรบ้างเริ่มต้นที่คําแรกเลยค่ะคําแรกนะคะบานเตะบานเตะสระเอะค่ะไปต่อค่ะบานทรงบานทรงสระโอลดรูปนะคะบานบ้วงบานบ้วงสระอัวค่ะกะต้อกะต้อสระอแบบไม่มีตัวสะกดนะคะเปตังตีปูนเหมือนภาษาไทยค่ะไปต่อเลยนะคะลอยน้ำเหมือนไทยอีกแล้วค่ะและคุณผู้ชมคะตีดอกปีไก่วันนี้คุณผู้ชมไปออกกำลังกายอย่าลืมตีดอกปีไก่กีฬาประเภทนี้ด้วยนะคะ
1: ในครูวังบ
2: อค่อยกำลังคิดแผนการจัดงานกีฬาประจำปีของโรงเรียนอยู
1: ่ใกล้สิฮอดงานกีฬาประจำปีของโรงเรียนแล้วหวา
2: แม่นแล้ว
1: อีกโดนปานใด
2: อีกบ่โดนดอกเพียงแต่2อาทิตย์เท่านั้นการจัดงานกีฬาเทื่อนี้แม่นมีกีฬาหลายชนิดหลายประเภทแต่เดินลิ่นกีฬายังบ่ทันพร้อมสำหรับการแข่งขันเทือเลยอยากให้เจ้าช่วยกะเกี่ยม
1: มีกีฬาชนิดใดแด
2: ้กีฬาทั้งหมดก็ประกอบมีแล่นแข่งกันบานเตะบานทรงเบตั้งลอยน้ำกระต้อบานบ้วงและกีฬาตีดอกปีไก
1: ่โอ้กีฬาหลายชนิดแท้นายครูสิให้น้องเฮ็ดผู้เดียวบ่ได้แท้ๆ
2: บ่แม่นแนวนั้นข่อยบ่ได้ให้เจ้าเฮ็ดผู้เดียวข่อยสิให้เจ้าไปหาซอกมูมาซวยเวียกอยู
1: ่ขอบใจนายครูหลายๆที่ให้ข่อยได้มีส่วนร่วมกับงานกีฬาครั้งนี
2: ้บ่เป็นหยังดอกแล้วเจ้าพอฮู้จักคนที่ลิ่นกีฬาชนิดอื่นหรือบ
1: ่ฮู้จักอยู
2: ่ดีหลายเจ้าช่วยหานักกีฬาให้ข่อยได้เด้อ
1: เจ้าข่อยไปลิ่นกีฬาทุกมื้อกับหมู่ครูข่อยสิถามเบิ่งให
2: ้ถ้าว่าไผสนใจให้มาล้มกับนายครูเพื่อให้ซอกถามประวัติการลิ่นกีฬา
1: ได้ได้ว่าแต่ให้น้องลงแข่งขันนําได้บ
2: ่ได้แท้เจ้าลิ่นกีฬาชนิดใดได้แด
1: ข่อยลิ่นได้หลายชนิดแต่มักแท้ๆแม่นบานเตะ
2: คันสั้นตอนแรงมาซ้อมกับทีมโรงเรียนเด้อสิได้เบิ่งสีมือ
1: มาแท้ขอบใจนายครูหลายๆที่ให้โอกาส
2: บ่เป็นหยังเฮ็ดให้สุดฝีมือเด้อ
1: เจ้าน้องขอตัวไปเข้าห้องเรียนก่อนเด้อ
2: เออมื้อแลงพ่อกันอยู่เดินเตบานเด้อ
1: เจ้า
0: คุณผู้ชมคะฟังประโยคในบทสนทนาข้างต้นของภาษาลาวเข้าใจไหมคะอาจจะฟังทันบ้างนะคะหรือบางท่านก็อาจจะไม่ทันค่ะถ้ายังไม่ทันนะคะช่วงนี้ค่ะเราจะเป็นการทบทวนประโยคที่ได้จากบทสนทนาข้างต้นนะคะเพื่อให้คุณผู้ชมรู้จักภาษาลาวใกล้เข้ามาอีกนิดนึงค่ะสำนวนพูดในภาษาลาวไม่แตกต่างจากภาษาไทยมากนักนะคะแต่ถ้าจะทิ้งไว้ให้แตกต่างกันมากไปกว่านี้ก็อาจจะเกิดปัญหาค่ะคุณผู้ชมคะจำประโยคนี้ได้ไหมคะอีกดุนปันไดอีกดุนปันไดดุนถึงนานค่ะปันไดหมายถึงเท่าไหร่ค่ะเป็นคำถามนะคะปันไดหมายถึงเท่าไหร่ค่ะคุณผู้ชมสามารถใช้คำว่าปันไดนะคะใช้กับการสนทนาคำอื่นๆหรือความหมายอื่นๆได้ค่ะแต่ในบริบทนี้ใช้คำว่าเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นอีกดุนปันไดจึงหมายถึง

ีกนานเท่าไหร่นั่นเองค่ะไปต่อนะคะกีฬาทั้งหมดก็ประกอบมีกีฬาทั้งหมดก็ประกอบมีคุณผู้ชมคะสำนวนนี้ค่ะหมายถึงกีฬาทั้งหมดก็ประกอบด้วยจุดๆๆค่ะมีสำนวนที่ต้องเรียนรู้ค่ะคุณผู้ชมคำว่าประกอบมีประกอบมีในภาษาไทยแปลว่าประกอบด้วยนะคะ

0: นั้นคำว่าโบหมายถึงไม่คำว่าแมนหมายถึงใช่อย่างงงนะคะคุณผู้ชมโบหมายถึงไม่แมนหมายถึงใช่โบแมนแปลว่าไม่ใช่นั่นเองค่ะส่วนคำว่าแนวนั่นนะคะแนวนั่นหมายถึงแบบนั้นค่ะเพราะฉะนั้นถ้าได้ยินประโยคที่ว่าโบแมนแนวนั่นก็แปลว่าไม่ใช่แบบนั้นนั่นเองค่ะไปต่อนะคะอันที่มักแท้ๆแมนบานเตะอันที่มักแท้ๆแมนบานเตะแปลเป็นภาษาไทยได้ว่าหากที่ชอบจริงๆก็คือฟุตบอลนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะอันนะคะในภาษาลาวค่ะแปลเป็นสำนวนไทยที่สละสลวยและไพเราะได้ว่าหากค่ะการแปลภาษาลาวนี้นะคะหากคุณผู้ชมแปลตรงตัวก็อาจจะไม่ได้อรรถรสในภาษาลาวค่ะคำว่ามักมักหมายถึงชอบค่ะแท้แท้แท้แท้หมายถึงจริงๆค่ะแมนแปลว่าใช่หรือในบริบทนี้แปลว่าคือค่ะคุณผู้ชมส่วนกีฬาประเภทนี้จำได้แล้วใช่ไหมคะบานเตะบานเตะหมายถึงฟุตบอลเพราะฉะนั้นอันที่มักแท้แท้แมนบานเตะแปลว่าหากที่ชอบจริงๆก็คือกีฬาฟุตบอลนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะการเรียนภาษาลาวไม่ได้เริ่มต้นและจบด้วยภายในวันเดียวนะคะเพราะฉะนั้นหากเรายังไม่เข้าใจภาษาลาวอย่างลึกซึ้งค่ะคุณผู้ชมนะคะก็อาจจะเพิ่มคลังคำศัพท์ค่ะและฝึกออกเสียงและชมรายการของเราไปเรื่อยๆนะคะก็จะเป็นการเพิ่มคลังคำศัพท์ค่ะให้มีคำศัพท์เพิ่มมากขึ้นแล้วเมื่อเราฟังภาษาลาวหรือเราอ่านภาษาลาวก็จะทำให้เราเข้าใจภาษาลาวเพิ่มมากขึ้นค่ะคุณผู้ชมคะประเทศลาวนะคะอยู่ใกล้เราค่ะแค่ข้ามแม่น้ำโขงไปนะคะต่อไปถ้าเราไปลาวครั้งต่อไปคงจะเห็นสนามนะคะแข่งขันกีฬาและคงจะมีคำศัพท์ที่เกี่ยวกับกีฬาให้คุณผู้ชมได้อ่านเวลาเดินทางไปถึงเมืองลาวค่ะตอนนี้คุณผู้ชมก็อ่านได้แล้วใช่ไหมคะ
1: ผู้ชมน่าจะทราบกันดีอยู่แล้วว่าคำว่าเปตองความจริงแล้วเป็นคำภาษาฝรั่งเศสส่วนสาเหตุที่กีฬาเปตองถูกนำเข้ามาเล่นในลาวแล้วกลายเป็นกีฬายอดนิยมก็เพราะการตกเป็นประเทศใต้อาณานิคมฝรั่งเศสวิธีการเล่นเปตองก็ง่ายแสนง่ายแค่คว้างลูกเปตองไปข้างหน้าลูกเปตองของฝ่ายใดเข้าใกล้ลูกที่เป็นเป้าหมายทีมนั้นก็เป็นฝ่ายชนะทำให้บางครั้งการเล่นเปตองก็ไม่ต้องใช้ทักษะมากมายนักกีฬาเปตองที่มีความสามารถนั้นต้องกะน้ำหนักและระยะในการคว้างลูกเปตองให้ถูกต้องเพราะถ้าหากเอาแต่โยนผลลัพธ์ก็จะไม่เป็นไปตามคาดสำหรับประเทศไทยกีฬาเปตองอาจจะไม่ค่อยเป็นที่นิยมมากนักหรือแม้แต่ในประเทศฝรั่งเศสเองกีฬาเปตองก็เป็นที่นิยมในหมู่คนมีอายุเพราะคนหนุ่มสาวดูเหมือนว่าจะไปสนใจกีฬาชนิดอื่นอย่างฟุตบอลหรือไม่ก็บาสเกตบอลกันหมดทำให้กีฬาเปตองถูกลดระดับกลายเป็นกีฬาคนแก่โดยปริยายในไทยเราจะไม่ค่อยพบสนามกีฬาเปตองนักแต่ที่ประเทศลาวทุกที่ก็เป็นสนามเปตองได้เพียงมีพื้นที่เรียบๆในหมู่บ้านหรือข้างถนนคนลาวก็สามารถเนรมิตให้กลายเป็นสนามเปตองได้และสนามเปตองนี้เองที่ถือเป็นจุดรวมใจและกิจกรรมของคนในชุมชนให้หันมาทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อเสริมสร้างความสามัคคีเพราะไม่ใช่แค่ผู้ใหญ่เด็กเล็กๆในลาวก็ให้ความสนใจและสนุกสนานทุกครั้งที่ได้เล่นกีฬาเปตองกีฬาประจำชาติของประเทศลาวนั้นคือกีฬาลูกคางคนลาวเรียกว่าหมากคางเป็นกีฬาพื้นบ้านลาวที่มีเอกลักษณ์และมีความสำคัญน่าสนใจซึ่งกีฬาพื้นบ้านลูกคางนี้ก็ไม่ได้นิยมเล่นอยู่เพียงแค่ในลาวความจริงแล้วเล่นกันหลายประเทศในอาเซียนการเล่นลูกข่างจะไม่มีการจำกัดจำนวนผู้เล่นผู้เล่นจะใช้เชือกผูกลูกข่างและคว้างลงพื้นให้เกิดการหมุน หากลูกคางไม่หมุนถือว่าแพ้หากแพ้จะถูกทำโทษด้วย

ธีการที่เรียกว่าโจ๊ะลูกข่างนอกเหนือจากกีฬาลูกข่างหรือหมากข่างแล้วยังมีกีฬาพื้นบ้านอื่นๆที่น่าสนใจอีกเช่นกีฬาตะกร้อหรือมวยลาวแต่ไม่ว่ากีฬาเหล่านี้จะแตกต่างจากกีฬาบ้านเราอย่างไรกีฬาก็ยังเป็นกีฬาและมีประโยชน์การเล่นกีฬานอกจากจะเป็นการออกกำลังกายที่ดีแล้วยังเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์กับคนในชุมชนที่เราปฏิเสธไม่ได้เลยว่าชาติสามัคคีได้ก็เพราะการเล่นกีฬา

เป็นอย่างไรบ้างคะคุณผู้ชมได้รับสาระความรู้จากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาทั้งคำศัพท์ในภาษาลาวการสะกดคำการประสมคำแล้วยังได้ฟังประโยคสนทนาพร้อมกับฝึกพูดตามท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตารวมถึงได้รับสาระความรู้จากเกร็ดความรู้อีกด้วยนะคะคงจะทำให้คุณผู้ชมได้เข้าใจภาษาและประเพณีวัฒนธรรมลาวมากขึ้นแล้วนะคะสำหรับวันนี้เวลาของรายการแง้มประตูสู่ลาวก็หมดลงแล้วขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมค่ะวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ทำดีเริ่มได้จากตัวเรา
1: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
2: เพราะการทำความดีจะนำมาซึ่งสังคมที่ดี

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลและนี่คือรายการวิถีอาเซียนนะครับจากความต้องการครอบครองดินแดนแถบแหลมมลายูของประเทศอังกฤษเพื่อเชื่อมโยงเส้นทางการค้าสู่ประเทศจีนนะครับทำให้เกิดการรวบรวมรัฐสุลต่านต่างๆให้กลายเป็นสหพันธรัฐและนี่คือระบบการปกครองหลักของมาเลเซียในปัจจุบันนี้ครับ
1: ที่เรายืนอยู่ตรงนี้ก็คือชายแดนไทยมาเลเซียด้านอำเภอเบตงจังหวัดยะลานะครับอีกด้านหนึ่งของมาเลเซียก็คือรัฐเปรักนะครับมาเลเซียมีการปกครองแบบสหพันธรัฐซึ่งมีทั้งหมด13รัฐด้วยกันมาเลเซียเป็นประเทศที่มีแผ่นดินอยู่2ฝั่งฝั่งหนึ่งอยู่ที่เกาะบอร์เนียวซึ่งเป็นเขตของรัฐซาบาและสลาวักนะครับและอีกฝั่งหนึ่งก็คือแหลมมาลายูนะครับที่มีรวมทั้งหมด11รัฐด้วยกันใน11รัฐของแหลมมลายูนี้มี9รัฐที่มีการปกครองแบบรัฐสุลต่านนะครับอีก2รัฐเป็นรัฐที่ไม่มีสุลต่านการรวมตัวกันเป็นมาเลเซียเกิดขึ้นจากการเข้ามาครอบครองดินแดนอาณานิคมของอังกฤษนะครับอังกฤษมีเป้าหมายที่จะเชื่อมโยงโลกทางการค้าทั้งใบจากประเทศอังกฤษเดินทางมายังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อเป้าหมายไปยังประเทศจีนทำให้อังกฤษนั้นเชื่อมร้อยนะครับเมืองท่าชายฝั่งทะเลเมื่อ 2-300 ปีที่แล้วและเมื่อพัฒนาการต่อมาอังกฤษก็ต้องการดินแดนนะครับเพื่อทำการผลิตสินค้าในดินแดนแถวนี้ไม่ว่าจะเป็นอินเดียหรือมาเลเซียนะครับซึ่งนี่คือที่มาของการเกิดยางพาราและปาล์มน้ำมันจำนวนมากนะครับที่เป็นพืชเศรษฐกิจของดินแดนแถวนี้เนื่องจากว่าอังกฤษได้รวบรวมดินแดนของรัฐสุลต่านที่มีอยู่9รัฐดั้งเดิมด้วยกันเข้ามากับดินแดนที่ไม่มีสุลต่านในแหลมมลายูนะครับก็คือรัฐปีนังและรัฐมะละกาการที่มาเลเซียมีการปกครองในแบบรวมสหพันธรัฐเนี่ยลักษณะอย่างหนึ่งก็คือว่ามาเลเซียเป็นการรวมของคนที่หลากหลายนะครับมีทั้งคนที่เป็นคนมาเลที่เป็นมุสลิมคนอินเดียที่เป็นฮินดูและคนจีนนะครับซึ่งนับถือพุทธศาสนาหรือว่าลัทธิของจื๊อซึ่งก็ทำให้มาเลเซียนั้นก็จะต้องประนีประนอมหรือว่าประสานประโยชน์ประสานของการอยู่ร่วมกันทั้งด้านเชื้อชาติและศาสนาเข้าด้วยกันนะครับสหพันธรัฐของมาเลเซียทำให้มาเลเซียเนี่ยเมื่อได้รับเอกราชในปี2500มาเลเซียเลือกที่จะมีการปกครองในแบบที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขหรือที่เราเรียกว่ายังดีเปิดตัวอากงนะครับยังดีเปิดตัวอากงเป็นการหมุนเวียนนะครับสุลต่านทั้ง9รัฐขึ้นมาเป็นประมุขแห่งชาติหรือว่าเป็น head of state ที่เราเรียกว่าประมุขแห่งรัฐนะครับคราวละ5ปีดังนั้นก็มีการตกลงในรัฐสุลต่านทั้ง9รัฐว่าให้เรียงลำดับของการขึ้นมาเป็นประมุขในแต่ละรัฐ5ปีแล้วก็พ้นวาระไปในลักษณะอย่างนี้ทำให้เห็นว่ามาเลเซียแม้ว่าจะมี head of state แต่ head of state ของมาเลเซียนั้นเป็นประมุขแห่งรัฐที่จะไม่มีอิทธิพลทางการเมืองเพราะระบบทางการเมืองของมาเลเซียจะเป็นระบบรัฐสภาที่มาจากกระบวนการเลือกตั้งส.ส.เข้าไปสู่สภาแห่งชาติและสภาแห่งชาติก็จะเลือกผู้นำที่เป็นนายกรัฐมนตรีนะครับลักษณะอย่างนี้ดูเหมือนคล้ายคลึงกับประเทศไทยแต่แตกต่างกันที่ว่าสุลต่านหรือว่ายังดีเปิดตัวอากงที่ขึ้นมาเป็นประมุขแห่งรัฐนั้นเป็นการหมุนเวียนกันขึ้นมานะครับและการเป็นสหพันธรัฐของมาเลเซียอย่างหนึ่งก็คือรัฐแต่ละรัฐของมาเลเซียนั้นสามารถที่จะออกกฎหมายหรือว่าระเบียบประเพณีปฏิบัติของตนเองได้เช่นรัฐที่มีสุลต่านก็อาจจะใช้กฎหมายของอิสลามนะครับแต่ต้องไม่ขัดแย้งกับกฎหมายของประเทศมาเลเซียนะครับอย่างเช่นเราไปอยู่ที่ปีนังซึ่งเป็นรัฐที่ไม่ใช่รัฐอิสลามไม่มีสุลต่านมันก็ทำให้รัฐปีนังนั้นมีสไตล์ของความเป็นตะวันตกที่สูงกว่ารัฐกลันตังตรังกานูอังกฤษสร้างปีนังมะละกาและสิงคโปร์ให้เป็นเมืองท่าเพื่อทำการค้าระหว่างโลกตะวันตกกับโลกตะวันออกนะครับและหลังจากนั้นเมื่ออังกฤษได้ครอบครองมาเลเซียและสิงคโปร์โลกทางการค้าระหว่างประเทศในดินแดนแถวนี้ก็เพิ่มปริมาณมากขึ้นมากขึ้นรวมทั้งสิงคโปร์ก็กลายเป็นเหมือนประตู ูหรือว่าหน้าต่างของประเทศไทยเมื่อ150ปีที่แล้วนะครับสินค้าต่างๆนะครับถูกส่งผ่านมายังที่สิงคโปร์ถูกส่งผ่านมายังปีนังนะครับเพื่อส่งไปยังโลกข้างนอกและข่าวสารต่างๆที่มายังปีนังและสิงคโปร์นั้นก็ถูกส่งเข้าไปยังกรุงเทพปีนังและสิงคโปร์จึงกลายเป็นอาณานิคมของอังกฤษที่มีความสำคัญทั้งด้านการค้าและข่าวสารจากโลกภายนอกสำหรับประเทศไทยตลอดมาจนกระทั่งนะครับเมื่อมาเลเซียและสิงคโปร์ได้รับเอกราชและแยกออกเป็น2ประเทศโลกทางการค้าได้ตกไปอยู่ในมือของประเทศสิงคโปร์นะคะที่มาเลเซียก็กลายเป็นประเทศที่ทำการผลิตสินค้าด้านการเกษตรเป็นสำคัญมาเลเซียหลังจากได้รับเอกราชเมื่อปี2500มาเลเซียก็เติบโตเป็นประเทศที่ผลิตสินค้าด้านการเกษตรไม่ว่าจะเป็นยางพาราปาล์มน้ำมันหรือว่าดีบุกรวมทั้งไม้นะครับการตัดไม้ในป่าเพื่อส่งขายเป็นไม้ซุงต่างๆมาเลเซียมีลักษณะที่ไม่ได้แตกต่างจากเศรษฐกิจของไทยเมื่อครึ่งศตวรรษที่แล้วนะครับที่ประเทศไทยเราท่องจำกันว่าสินค้าส่งออกที่สำคัญของประเทศไทยได้แก่ดีบุกยางพาราไม้สักและข้าวนะครับซึ่งมาเลเซียก็มีลักษณะที่ใกล้เคียงกับไทยยกเว้นในเรื่องของข้าวเท่านั้นนะครับแต่มาเลเซียเมื่อผ่านไปสัก20ปีนะครับมาเลเซียเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับเมื่อมาเลเซียค้นพบน้ำมันและแก๊สธรรมชาติมาเลเซียเริ่มเปลี่ยนวิชั่นนะครับจากการที่เป็นประเทศผู้ผลิตสินค้าด้านเกษตรและการแสวงหารายได้จากทรัพยากรธรรมชาติของตนเองเปลี่ยนเป็นมาเลเซียต้องการสร้างวิชั่น2020ให้ประเทศมาเลเซียเป็นประเทศที่ผลิตทางด้านอุตสาหกรรมนะครับที่สามารถหล่อเลี้ยงตนเองได้และก็ทำการส่งออกได้มาเลเซียต้องการสร้างให้ประเทศตนเองเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่นะครับจากประเทศที่เป็นผู้ผลิตสินค้าด้านการเกษตรซึ่งตรงนี้ตลอด30ปีที่ผ่านมานะครับมาเลเซียก็พยายามมุ่งหน้านะครับเดินทางไปสู่ของการสร้างประเทศตนเองให้เป็นประเทศผู้ผลิตอุตสาหกรรมซึ่งเมื่อเรามองถึงโครงสร้างการส่งออกของประเทศมาเลเซียในปัจจุบันนะครับมาเลเซียก็บรรลุในการเป็นประเทศอุตสาหกรรมได้อย่างยิ่งทีเดียวเนื่องจากว่าตอนนี้สินค้าที่ส่งออกใน10อันดับแรกของมาเลเซียนั้นเกือบทั้งหมดหรือประมาณ 90% นั้นเป็นสินค้าทางด้านอิเล็กทรอนิกส์นะครับเป็นทางด้านอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมต่างๆมีสินค้าด้านการเกษตรที่เกี่ยวพันกับปาล์มน้ำมันและผลิตภัณฑ์ของยางพารานี้รวมกันอยู่ประมาณเพียง 8% นะครับที่เหลือก็หมายความว่ามาเลเซียได้ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของประเทศและวิถีชีวิตของประชาชนเข้าไปสู่การเป็นโลกของสังคมเมืองและโลกของประเทศอุตสาหกรรมนะครับซึ่งตรงนี้ก็ถือว่ามาเลเซียได้บรรลุความสำเร็จแต่ในขณะเดียวกันมาเลเซียก็ยังตระหนักว่าการเป็นเพียงประเทศอุตสาหกรรมใหม่หรือว่าเป็นประเทศที่มีอุตสาหกรรมเป็นสินค้าที่สำคัญในการส่งออกนั้นยังไม่พอเพียงมาเลเซียเมื่อ10ปีที่แล้วนะครับมาเลเซียก็เสนอวิชั่นใหม่ของตนเองว่ามาเลเซียต้องการเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วประเทศในอาเซียนนะครับทั้งหมดด้วยกันยกเว้นประเทศเดียวที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วก็คือประเทศสิงคโปร์มาเลเซียต้องการที่จะสร้างประเทศให้ตนเองกลายเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วไม่ใช่เป็นเพียงประเทศที่มีโครงสร้างหรือว่าฐานการผลิตทางด้านอุตสาหกรรมเท่านั้นประเทศที่พัฒนาแล้วมีอีกหลายองค์ประกอบรวมทั้งวิถีชีวิตที่จะทำให้ประชาชนอยู่ดีกินดีขึ้นนะครับมีสภาพของความเป็นสังคมเมืองแต่มีวิถีชีวิตที่สะดวกสบายและเป็นระเบียบด้วยเช่นกันการที่พยายามจะสร้างให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วหมายความว่ามาเลเซียต้องการที่จะทำให้ประเทศของตนเองอยู่ในระดับแนวหน้าของโลกตะวันตกไม่ว่าจะเป็นอเมริกายุโรปหรือว่าญี่ปุ่นนี่ก็คืออีกก้าวหนึ่งของมาเลเซียในวันนี้
0: ผู้ชมครับปัญหาเรื่องเส้นแบ่งเขตแดนนี้เนี่ยถือว่าเป็นปัญหาที่สร้างความขัดแย้งให้กับหลายประเทศในโลกใบนี้นะครับไทยเราเองก็เคยมีปัญหานี้กับเพื่อนบ้านเช่นกันหลายครั้งปัญหานี้นำไปสู่ความลุกลามที่รุนแรงมากยิ่งขึ้นแต่ระหว่างประเทศไทยกับมาเลเซียกลับมีการจัดการกับปัญหาเรื่องนี้ได้อย่างคลี่คลายทีเดียวครับ
1: นี่คือหลักเขตแดนนะครับหลักเขตแดนเขียนว่ามาลายาซึ่งมีความหมายว่านี่ยังไม่ใช่ประเทศปัจจุบันเพราะก่อนได้รับเอกราชมาเลเซียจะถูกเรียกว่าสหพันธรัฐมาลายานะครับอันนี้ก็หมายความว่าเป็นหลักเขตแดนที่โบราณนะครับ ด้านหนึ่งจะเป็นเขียนว่าไทยแลนด์อีกด้านหนึ่งเขียนว่ารัฐเปรักนะครับซึ่งเป็นการอธิบายว่าหากเรามายืนอยู่ตรงกลางนี้เรากำลังยืนอยู่บนหลักหมายของเขตแดน2ประเทศการทำรั้วนะครับของ2แนวนี้เป็นข้อตกลงที่อธิบายว่าระหว่างเขตหลวงนี้เป็นเขตNo Man Land ก็คือไม่มีมนุษย์อาศัยอยู่ได้นะครับบางช่วงของเขตแดนระหว่างไทยกับมาเลเซียนี้จะทำรั้วให้มีช่องว่างไว้เพื่ออธิบายว่าเขตแดนอาจจะยังไม่ชัดเจนเพื่อข้ามปัญหานี้ก็เลยทำให้เกิดความกว้างไว้ก่อนนะครับประเทศไทยและมาเลเซียนั้นนะครับได้ขีดเส้นพรมแดนกันเมื่อปลายสมัยรัชกาลที่5ในสนธิสัญญาระหว่างไทยหรือว่าสยามกับอังกฤษในปี1909

0: 10มีนาคมปี1909นั้นทำให้ไทยกับมาเลเซียมีเส้นแบ่งพรมแดนกันและก็จัดทำเส้นแบ่งพรมแดนกัน647กิโลเมตรเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านไม่ว่าจะเป็นพม่าลาวและกัมพูชาถือได้ว่าเส้นแบ่งพรมแดนระหว่างไทยกับมาเลเซียนั้นสั้นที่สุดแม้ว่าจะสั้นที่สุดก็ยังมีปัญหาระหว่างพรมแดนกันนะครับมีพื้นที่ทับซ้อนมีการที่ไม่ลงตัวในเรื่องของหลักหมายว่าตรงไหนคือเส้นแนวพรมแดนอย่างแน่ชัดตลอด100ปีที่ผ่านมาทั้งสองประเทศก็พยายามที่จะทำการตกลงนะครับเพื่อทำให้เส้นแบ่งพรมแดนนั้นหรือว่าเส้นแขตแดนมีความชัดเจนแต่ปัจจุบันนี้ก็กล่าวกันว่ายังเหลืออีกประมาณสัก 40-50 กิโลเมตรที่ยังไม่สามารถที่จะเจรจาและตกลงกันได้อย่างชัดเจนแต่ให้ค้างเรื่องนี้ไว้และไม่หยิบยกขึ้นมาเป็นประเด็นปัญหาระหว่างประเทศจากหลักหมายตรงนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าประเทศไทยและมาเลเซียนี้มีข้อพิพาทเส้นแบ่งพรมแดนนี้น้อยที่สุดเนื่องจากว่าทั้งสองฝ่ายสามารถที่จะบรรลุข้อตกลงในเรื่องของการเจรจาการพูดคุยกันได้ทุกประเทศต้องพยายามทำให้เส้นเขตแดนมันชัดเจนเพราะว่าสิ่งที่ตามมาของความชัดเจนของเส้นเขตแดนก็คือทรัพยากรที่อยู่ทั้งใต้ดินและในอากาศนะครับจะเป็นหลักหมายของการบอกว่าประเทศไหนสามารถหาทรัพยากรใต้ดินได้เท่าไหร่นะครับทรัพยากรจึงกลายเป็นสิ่งสำคัญของแต่ละประเทศที่ต้องการความชัดเจนของเส้นแบ่งพรมแดนแต่ในโลกปัจจุบันในศตวรรษนี้เส้นแบ่งพรมแดนแม้จะชัดเจนแต่มนุษย์แต่ละประเทศก็พยายามที่จะข้ามเส้นแบ่งพรมแดนที่เราเรียกว่า borderless นะครับ borderline หรือว่าเส้นแบ่งพรมแดนต้องชัดเจนแต่ borderline นั้นปัจจุบันทำให้กลายเป็น borderless คือทำอย่างไรที่มนุษย์และสินค้าจะข้ามเส้นแบ่งพรมแดนได้อย่างรวดเร็วที่สุดประชาคมอาเซียนต้องการที่จะทำให้สินค้านะครับสามารถเดินทางข้ามเส้นพรมแดนได้อย่างรวดเร็วฉับไวทำให้คนนี้สามารถเดินทางข้ามพรมแดนได้อย่างรวดเร็วฉับไวซึ่งนี่คือจุดดีของความเป็นอาเซียนเหมือนกับด่านที่เราเข้าสู่รัฐเปรักเราสามารถที่จะเข้าสู่รัฐเปรักโดยใช้เพียงพาสปอร์ตนะครับและไปปั๊มตาที่รัฐเปรักเท่านั้นโดยที่เราจะสามารถกลับได้ภายในเย็นนี้นะครับนี่คือความรวดเร็วของโลกสมัยใหม่และความเป็นอาเซียน
1: และทั้งหมดนี้คือรายการวิถีอาเซียนในวันนี้กลับมาติดตามรายการของเราได้ใหม่ครั้งหน้าในวันและเวลาเดียวกันนี้กับผมวรัตน์วานิชวัฒนากุลนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งกับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลและนี่คือรายการวิถีอาเซียนครับวันนี้เราจะพาลงใต้ไปยังสถานีปลายทางของภาคใต้ก็คือที่อำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสนะครับที่นี่เนี่ยถือว่าเป็นสถานีที่จะเชื่อมโยงไปสู่ดินแดนตะวันออกของคาบสมุทรมลายูและยังเป็นการเชื่อมโยงระหว่างกรุงเทพมหานครกับรัฐหัวเมืองทางภาคใต้เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการหัวเมืองเหล่านั้นด้วยไปติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจนี้จากอาจารย์ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์ครับ

ที่ผมจะอยู่ตรงนี้คือสถานีรถไฟสุไหงโกลกซึ่งเป็นสถานีปลายทางของทางรถไฟสายใต้แห่งหนึ่งนะครับห่างจากกรุงเทพ 1,138 กิโลเมตรถือได้ว่าเป็นสถานีที่ห่างไกลจาก

0: กรุงเทพมากยุทธศาสตร์ของการสร้างทางรถไฟสายใต้เมื่อ100ปีที่แล้วนะครับก็คือยุทธศาสตร์ที่ต้องการเชื่อมกรุงเทพกับภาคใต้ทั้งหมดนะครับการตกลงแบ่งดินแดนกับอังกฤษในสนธิสัญญา1909หรือปี2452นั้นกรุงเทพก็ได้รับเงินกู้จากอังกฤษนะครับในการให้ลงทุนสร้างทางรถไฟสายใต้กรุงเทพสร้างทางรถไฟนี้เรื่อยมาจนกระทั่งมาถึงสถานีสุไหงโกลกเสร็จสิ้นในปี2464เป้าหมายคือการเชื่อมกับรัฐต่างๆของคาบสมุทรมาลายูนะครับประเทศมาเลเซียมีเมืองต่างๆที่สำคัญอยู่ริมชายฝั่งทะเลเกือบทั้งหมดดังนั้นทางรถไฟสายใต้ของเราจึงแยกออกจากหาดใหญ่เป็น2เส้นทางเส้นทางหนึ่งพุ่งมายังจังหวัดนราธิวาสและปลายทางอยู่ที่สถานีรถไฟสุไหงโกลกเพื่อเชื่อมต่อไปยังรัฐกลันตรังนะครับและเลื่อยลงไปจนกระทั่งถึงยะโฮนะครับเดียวกันจากหาดใหญ่ก็มีทางรถไฟที่แยกออกไปทางประดังเบซานะครับจากประดังเบซาก็เชื่อมลงไปยังบัตเตอร์เวิร์ดนะครับและ KL หรือว่ากัวลาลัมเปอร์และต่อไปยังสิงคโปร์ตัวนี้เองก็คือการเชื่อมโยงระหว่างประเทศไทยหรือว่าประเทศสยามในขณะนั้นกับอาณานิคมของอังกฤษในคาบสมุทรมาลายูที่มีศูนย์กลางของการบริหารอยู่ที่สิงคโปร์การเปิดเส้นทางรถไฟสายใต้แห่งนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานีรถไฟสุไหงโกลกสถานีแห่งนี้สร้างอยู่ในพื้นที่ที่เป็นป่าเขานะครับไม่มีชุมชนตั้งอยู่แต่ในอีก4ปีต่อมาพวกพ่อค้านะครับที่อยู่ในดินแดนภาคใต้ก็รวมตัวกันสร้างเมืองใหม่ขึ้นมานะครับซึ่งปัจจุบันก็คือเทศบาลเมืองสุไหงโกลกนั่นเองเทศบาลของสุไหงโกลกพัฒนาอย่างรวดเร็วมากตั้งแต่เปิดเส้นทางรถไฟสายใต้นะครับเมื่อรถไฟวิ่งมาถึงสถานีแห่งนี้สินค้าต่างๆจากกรุงเทพก็ไหลมาแล้วก็เดินทางข้ามไปยังประเทศมาเลเซียในด้านกลับกันทางมาเลเซียก็มีทางรถไฟที่เชื่อมต่อกับทางรถไฟของประเทศไทยสินค้าจากมาเลเซียก็เดินทางเข้ามานะครับสินค้าต่างๆเป็นจำนวนมากอาจจะเดินทางมาทั้งระบบที่ถูกต้องตามการเก็บภาษีและระบบที่อาจจะเลี่ยงภาษีนะครับก็ทำให้เมืองสุไหงโกลกนั้นเติบโตเป็นเมืองทางการค้าที่สำคัญในการส่งสินค้าของไทยไปยังประเทศมาเลเซียในด้านกลับกันสินค้าจากต่างแดนและต่างประเทศที่ผ่านเข้ามายังมาเลเซียก็ถูกส่งเข้ามายังสุไหงโกลกสุไหงโกลกจึงกลายเป็นเมืองเขาเรียกว่าเมืองพ่อค้าส่งผ่านสินค้าเข้าไปยังประเทศไทยซึ่งอยู่ตอนในนะครับและก็เมืองสุไหงโกลกนี้มีจุดที่สำคัญอีกจุดหนึ่งก็คือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวของคนมาเลเซียจากฝั่งรัฐกลันตังสุไหงโกลกจึงมีฐานทางเศรษฐกิจนอกเหนือจากฐานทางการค้าแล้วก็ยังเป็นฐานทางการท่องเที่ยวด้วยเช่นกันครับที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ก็คือริมฝั่งของแม่น้ำโกลกซึ่งเป็นเส้นแบ่งพรมแดนระหว่างประเทศไทยกับมาเลเซียนะครับแม่น้ำโกลกเป็นแม่น้ำที่ดูมีความกว้างไม่มากนักนะครับแต่เป็นแม่น้ำที่ใช้เป็นเส้นแบ่งพรมแดนตามข้อตกลงระหว่างไทยกับอังกฤษในปี1909ตามสนธิสัญญาที่เราทำขึ้นเมื่อ100กว่าปีที่แล้วนะครับซึ่งทำให้เกิดการแบ่งเขตแดนออกเป็น2ประเทศด้วยกันแม่น้ำโกลกแม้ว่าจะเป็นแม่น้ำที่แบ่งเขตแดนของ2ประเทศแต่ถือได้ว่านี่คือการเกิดขึ้นมาของเมืองหนึ่งที่ชื่อว่าสุไหงโกลกนะครับสุไหงแปลว่าแม่น้ำโกลกก็คือที่คดเคี้ยวมากๆนะครับสุไหงโกลกสร้างเมืองขึ้นมาตามทางรถไฟสายใต้ที่เกิดขึ้นเมื่อ100ปีที่แล้วและก่อร่างสร้างเป็นเมืองที่ทำการค้าการค้าระหว่างไทยกับมาเลเซียนะครับตลอดแนวกว่า600กิโลเมตรเป็นการค้าที่คึกคักทีเดียวเมื่อเราพิจารณาจากภาพรวมของการค้าระหว่างประเทศไทยกับมาเลเซียซึ่งมีมูลค่าต่อปีถึง800ล้านบาทการค้าผ่านแดนหรือว่าผ่านระหว่างเมืองของ2ประเทศนี้มีมูลค่าถึง 65% ของการค้าทั้งหมดนะครับนี่ก็ทำให้เมืองต่างๆในฝั่งของประเทศไทยเป็นเมืองที่เจริญเติบโตอย่างมากไม่ว่าจะเป็นสุไหงโกลกประดังเบซาหรือสะเดานะครับซึ่งตรงนี้เองเมืองเหล่านี้นะครับนอกเหนือจากทำการค้าแล้วก็ยังเป็นเมืองที่ตอบสนองต่อการท่องเที่ยวของชาวมาเลเซียด้วยสินค้าที่ไทยส่งไปให้มาเลเซียผ่านแดนที่สำคัญเลยนะครับก็เป็นสินค้าเกี่ยวกับยางพาราและผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับยางพาราที่มีมูลค่ารวมกันถึง150,000ล้านบาท อีกหนึ่งสินค้าที่สำคัญที่ไทยส่งให้มาเลเซียนะครับก็คือไม้แปรรูปมูลค่าต่อปีนะครับในการส่งออกไปยังมาเลเซียถึง 15,000 ล้านบาทอันนี้ก็ถือได้ว่ามากทีเดียวที่เหลือนะครับในช่วงของ10อันดับแรกเนี่ยก็จะเป็นผลิตภัณฑ์รถยนต์และผลิตภัณฑ์ของคอมพิวเตอร์และเครื่องไฟฟ้าต่างๆนี่เป็นสินค้าที่ไทยส่งออกไปอันนี้เรายังไม่นับถึงพืชผักผลไม้อาหารการกินนะครับที่จะอยู่ในหมวดอื่นๆแต่ก็เป็นสิ่งสำคัญมากเพราะว่าฝั่งนู้นก็จะซื้อสินค้าที่เป็นเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันและเครื่องอุปโภคบริโภคจากฝั่งไทยในขณะเดียวกันประเทศไทยนะครับสั่งซื้อสินค้าจากมาเลเซียจำนวนมากเป็นเรื่องเกี่ยวกับอุตสาหกรรมสมัยใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เครื่องจักรกลเครื่องไฟฟ้าต่างๆนะครับนี่เป็นมูลค่า10อันดับแรกๆนะครับที่มาเลเซียส่งเข้ามายังให้ประเทศไทยการค้าการขายระหว่างไทยกับมาเลเซียนะครับนอกเหนือจากการค้าที่เราเห็นแล้วนะครับซึ่งเป็นการค้าที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับแต่ที่จริงแล้วยังมีการค้าที่เขาเรียกว่าพึ่งพิงระหว่างกันนะครับข้ามเขตแดนระหว่างกันคือการค้าที่อาจจะไม่ผ่านระบบภาษีบ้างนะครับสิ่งนี้ทำให้เมืองชายแดนไทยนี้เติบโตอย่างมากนะครับสุไหงโกลกนี้จะเป็นฐานของการส่งสินค้าเครื่องอุปโภคบริโภคนะครับที่สำคัญเนี่ยส่งไปยังฝั่งมาเลเซียบางทีเราก็เรียกว่าเป็นการแบกข้ามไปข้ามมาอย่างปกติธรรมดานะครับทั้งหมดนี้ก็คือสิ่งที่ทำให้โลกของไทยกับมาเลเซียเนี่ยยังเป็นโลกที่มีความสัมพันธ์และมีความสำคัญต่อการในเรื่องทางเศรษฐกิจอย่างมากนะครับแม้ว่าขบวนรถไฟสายใต้จากกรุงเทพที่วิ่งมายังสุไหงโกลกนั้นนะครับจะยุติไม่สามารถเชื่อมต่อวิ่งข้ามไปยังเขตกลันตันได้เนื่องจากว่าทางฝ่ายมาเลเซียนะครับกังวลเกี่ยวกับปัญหาความไม่สงบในชายแดนภาคใต้ในรอบ10ปีที่ผ่านมาจึงขอยุติการเดินรถระหว่างกันไม่งั้นนะครับตรงเขตที่เป็นสุไหงโกลกจะมีปริมาณของการขนถ่ายสินค้าเป็นจำนวนมากผ่านการเดินทางโดยรถไฟปัจจุบันสินค้าจำนวนมากจึงเข้าไปทางด้านด่านสะเดาแทนนะครับเราก็เลยเห็นความเงียบเหงาบางส่วนของสุไหงโกลกไปผลทางการเมืองผลของปัญหาความรุนแรงในเขตภาคใต้นะครับก็ทำให้การค้าชายแดนนะครับในบางจุดลดมูลค่าลดความสำคัญลงอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เมืองต่างๆตามแนวชายแดนของประเทศไทยหวังว่านะครับหากชีวิตกลับฟื้นคืนมาดีความสงบกลับคืนมาดีนะครับการค้าก็จะเพิ่มพูนปริมาณและผู้คนก็จะหลั่งไหลเข้ามาสู่หัวเมืองชายแดนภาคใต้อีกครั้งหนึ่งยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดชายแดนใต้นอกเหนือจากการค้ากับประเทศมาเลเซียนะครับยางพาราถูกนำเข้ามาจากอาณานิคมของอังกฤษนะครับเมื่ออังกฤษได้ยึดครองสิงคโปร์และมาเลเซียแล้วอังกฤษได้นำพันธุ์พืชต่างๆมาทดลองปลูกนะครับที่สวนโบตานิกของสิงคโปร์และก็ค้นพบว่ายางพาราที่นำมาจากแอฟริกาใต้นั้นสามารถปลูกและให้น้ำยางดีในเขตดินแดนแถวนี้ก็เลยมีการส่งเสริมการปลูกยางพาราในอาณานิคมของอังกฤษในคาบสมุทรมาลายูนะครับเมืองไทยไปนำต้นยางพารามาทดลองปลูกในเขตจังหวัดภาคใต้และยางพาราก็สามารถเติบโตและขยายพันธุ์ได้ดีหลังจากนั้นมานะครับพัฒนาการของยางพาราก็เลยกลายเป็นเศรษฐกิจที่สำคัญของภาคใต้ส่วนหนึ่งของการแพร่ขยายพื้นที่ในการเพาะปลูกยางพารามาจากทางรถไฟทางรถไฟได้ช่วยเปิดพื้นที่ที่กินลึกเข้าไปจากชายฝั่งทะเลทำให้ผู้คนสามารถบุกเบิกออกไปจากสถานีรถไฟและรางรถไฟได้ปัจจุบันนะครับยางพาราปลูกในภาคใต้มีปริมาณพื้นที่ถึง 60% ของพื้นที่ปลูกยางทั้งประเทศหรือราว14ล้านไร่ด้วยกันนะครับทุกจังหวัดของภาคใต้ปลูกยางพาราหมดจังหวัดที่ปลูกมากที่สุดนะครับคือจังหวัดสงขลาและสุราษฎร์ธานียางพาราทำให้คนใต้มั่งคั่งเหมือนกับดีบุกที่เป็นส่วนหนึ่งของความมั่งคั่งของคนใต้ตลอด1ศตวรรษที่ผ่านมาปริมาณของการใช้ยางพาราทั่วโลก ยังเป็นสิ่งที่โลกนี้ต้องการอยู่แต่นะครับความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของการใช้ยางพาราเกิดจากการเปิดตัวของประเทศจีนเข้าสู่การใช้ชีวิตของโลกสมัยใหม่และการเข้าสู่โลกทุนนิยมเสรีประเทศจีนได้บริโภคนะครับรถยนต์มากขึ้นหลังจากเปิดประเทศในรอบ20ปีที่ผ่านมาด้วยเหตุนี้นะครับประเทศจีนก็เลยกลายเป็นตลาดผู้บริโภคยางพาราใหม่ที่ใหญ่ที่สุดของโลกในรอบ20ปียางพาราที่ผลิตได้ในประเทศไทยเนี่ยเราก็ส่งออกไปในโลกปริมาณการผลิตของประเทศไทยราว 4,500,000 ตันนะครับส่งออกตลาดโลก 85% ด้วยกันบริโภคภายในประเทศเพียง 15% ประเทศที่เราส่งออกเป็นอันดับ1เลยนะครับในปัจจุบันคือประเทศจีนรองลงมานะครับก็คือประเทศมาเลเซียมาเลเซียแม้ว่าจะเป็นประเทศที่ปลูกยางในอันดับที่1ของโลกตลอดมา1ศตวรรษแต่30ปีที่ผ่านมามาเลเซียได้ขับเคลื่อนประเทศตัวเองเข้าสู่โลกของการสร้างสินค้าอุตสาหกรรมสร้างประเทศเป็นประเทศอุตสาหกรรมนะครับมาเลเซียยังคงผลิตยางพาราออกมาได้ราวปีละ1ล้านตันแต่ก็ไม่พอเพียงนะครับเพราะมาเลเซียส่งยางธรรมชาติออกไปขายยังต่างประเทศและสร้างโรงงานผลิตอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องกับยางพาราดังนั้นมาเลเซียจึงเป็นลูกค้าที่สำคัญส่วนหนึ่งของประเทศไทยแต่การส่งยางพาราไปขายยังมาเลเซียนั้นมูลค่าที่เคยมีอยู่ราวๆประมาณ 250,000 ล้านบาทนะครับในปริมาณที่เท่ากันหรือว่าเพิ่มขึ้นมูลค่าปัจจุบันกับลดลงนะครับส่งผลนะครับตลาดการค้าตลาดบริโภคและตลาดสดในสุไหงโกลกนั้นชาวบ้านบอกว่าทำยางแล้วไม่มีเงินซื้อของนะครับนี่คือสภาพที่เป็นจริงที่เกี่ยวพันกับยางพาราที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตของคนในสุไหงโกลกและภาคใต้ทั้งหมด
1: ก็ต้องคอยลุ้นและติดตามเป็นกำลังใจให้ประเทศไทยของเราฝ่าวิกฤตยางพาราไปได้ด้วยดีนะครับการเดินทางของทีมงานวิถีอาเซียนยังไม่หมดเท่านี้แต่วันนี้ต้องขอบคุณมากๆสำหรับความรู้ดีๆจากอาจารย์ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์ครับแล้วกลับมาพบกับรายการได้ใหม่ในครั้งหน้าวันและเวลาเดียวกันนี้กับผมวรัตน์วานิชวัฒนากุลวันนี้ขอบคุณและสวัสดีทุกท่านครับ

0: สวัสดีค่ะ
1: ท่านผู้ฟังที่ติดตามรายการของสถานีวิทยุชลรมนะคะ AM 1575วันนี้รายการรอบบ้านเราขอต้อนรับทุกท่านนะคะรวมถึงท่านผู้ชมนะคะที่ติดตามทาง Facebook Live นะคะกับกระทรวงการต่างประเทศของเรารายการรอบบ้านเราซึ่งดำเนินรายการโดยดิฉันเนี่ยนะคะรายการเรื่องจำนงวันนี้เป็นวันพุธนะคะแล้วก็ออกอากาศทางวิทยุเนี่ย6โมงถึง6โมงครึ่งนะคะสำหรับในวันนี้นะคะดิฉันก็รู้สึกตื่นเต้นที่วันนี้เรามีแขกรับเชิญนะคะซึ่งท่านเป็นเอกอัครทูตนะคะชั้นแล้วก็เป็นท่านที่มีประสบการณ์การทำงานมายาวนานนะคะเราก็ได้รับเกียรติจากท่านนะคะที่จะมาร่วมรายการพูดคุยในวันนี้นะคะมาแลกเปลี่ยนมุมมองมาให้แนวคิดให้แง่คิดกับเรานะคะท่านคือท่านเอกอัครทูตวิชาวัฒน์อิสระภักดีนะคะซึ่งก่อนที่เราจะไปพบกับท่านนะคะที่ฉันขอแนะนำให้ทุกท่านได้รู้จักกับท่านก่อนนะคะโดยเขาจะเล่าถึงประวัติการศึกษาของท่านก่อนเลยนะคะท่านจบปริญญาตรีนะคะอักษรศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ1นะคะจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะจากนั้นท่านก็ได้ไปศึกษาต่อปริญญาโทนะคะด้านการทูตที่ Fletcher School of Law and Diplomacy นะคะมหาวิทยาลัยทัฟต์ต่อจากนั้นท่านก็ศึกษาระดับปริญญาเอกนะคะสาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ Fletcher School of Law and Diplomacy เช่นเดียวกันนะคะมหาวิทยาลัยทัฟต์แล้วก็เพื่อไม่ให้เสียเวลาสำหรับทุกท่านนะคะขอให้เชิญท่านผู้ฟังทุกท่านไปพบกับท่านเอกทูตวิชาวัฒน์อิสระภักดีค่ะสวัสดีค่ะท่านทูตค่ะ
2: สวัสดีครับคุณหทัยการครับ
1: ค่ะก็อย่างที่เกริ่นนำนะคะท่านทูตวิชาวัฒน์ปฏิบัติราชการที่กระทรวงการต่างประเทศมาตลอดอายุราชการนะคะแล้วก็ท่านก็เป็นบุคลากรท่านหนึ่งที่มีความรู้ความสามารถนะคะแล้วก็เป็นแบบอย่างที่ดีของข้าราชการที่ดีของเราก่อนอื่นเลยเนี่ยดิฉันขอเรียนถามนิดนึงเรื่องแรงบันใจหรือความสนใจในงานด้านการต่างประเทศของท่านนะคะที่มาที่ไปว่าเป็นอย่างไรบ้าง
2: ครับ
1: ค่ะ
2: ก็อันนี้ก็ตอบได้ง่ายนะครับแรงบันดาลใจก็คือคุณพ่อของผมซึ่งก็เป็นข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศคนหนึ่งนะครับท่านเคยดำรงตำแหน่งเอกอัครทูตไทยประจำประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ตอนผมอายุ2ขวบก็ติดตามคุณพ่อไปอยู่ที่กรุงแคนเบราประเทศออสเตรเลียนะครับคุณพ่อก็มีโอกาสเมื่อไหร่ก็จะพาออกงานต่างๆนะครับทำให้ผมได้เห็นตั้งแต่อายุยังเยาว์วัยว่านักการทูตทำอะไรกันบ้างนะครับทำให้สนใจอาชีพนี้นะครับต่อมาเหตุการณ์สำคัญอันหนึ่งช่วงที่เราอยู่ที่นั่นก็คือเมื่อ2505นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9นะครับได้เสด็จเยือนประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการนะครับก็เป็นช่วงที่ผมได้มีส่วนอยู่ในเหตุการณ์ด้วยนะครับถึงแม้ว่ายัง
1: อายุน้อยนะครับ
2: แต่ก็รู้สึกปลาบลื้มที่มีโอกาสได้มีส่วนในการรับเสด็จด้วยนะครับก็ทำให้รู้สึกประทับใจอาชีพนี้นะครับเป็นอย่างยิ่งครับ
1: ค่ะก็จะเห็นว่าตั้งแต่เยาว์วัยก็ได้สัมผัสแล้วนะคะดิฉันก็เลยคิดว่านั่นคืองานนึงใช่ไหมคะที่ข้าราชการที่ปฏิบัติราชการอยู่ในต่างประเทศนะคะมีหน้าที่ที่ต้องคอยรับเสด็จด้วยใช่ไหมคะแล้วก็ได้เห็นประสบการณ์ต่างๆได้เรียนรู้จากคุณพ่อก็ว่าได้นะคะความคาดหวังก่อนที่ท่านทูตจะตัดสินใจมาทำงานที่กระทรวงการต่างประเทศ
2: คือ
1: ท่านก็เรียนมาทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจนทั้งจบปริญญาเอกใช่ไหมคะแล้วก็คงจะเรียกว่ามีความคาดหวังอย่างนึงว่าเมื่อสำเร็จการศึกษามาแล้วเรียนมาทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเรียนมาทางด้านอักษรศาสตร์ใช่ไหมคะเรียนมาทางด้านงานด้านการทูตพอคิดว่าจะมาทำงานในกระทรวงต่างประเทศเนี่ยความคาดหวังในตอนแรกทางตอนก่อนที่ยังไม่ได้เข้ามาเนี่ยค่ะมันมีความคาดหวังยังไงบ้างคะ
2: ก็ความคาดหวังก็มีหลายอย่างนะครับก่อนอื่นทางครอบครัวผมเนี่ยก็เป็นครอบครัวที่รับราชการมาตลอดต
1: ั
2: ้งแต่คุณทวดคุณปู่คุณพ่อนะฮะจนผมก็รู้สึกจะทำอย่างอื่นไม่เป็นนะฮะชอบการรับราชการรู้สึกว่าเป็นเกียรตินะฮะที่ได้รับใช้ชาติได้ตอบแทนบุญคุณแผ่นดินนะครับนั้นคาดหวังอันแรกก็คืออยากจะทำอะไรเพื่อประเทศนะครับอันนี้พูดด้วยความเป็นจริงนะครับนอกจากนั้นสมมุติว่าเราเลือกที่จะเข้ารับราชการในรัฐบาลเนี่ยผมก็คิดว่ากระทรวงการต่างประเทศเนี่ยน่าจะเป็นกระทรวงที่ ที่เหมาะสมและน่าสนใจและท้าทายที่สุดนะฮะเป็นอาชีพที่ทำให้เรามีโอกาสได้ไปเห็นโลกกว้างได้ไปเห็นประเทศอื่นๆนะครับได้ไปสัมผัสกับขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆวัฒนธรรมต่างๆได้มีส่วนช่วยในการผลักดันให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างไทยกับประเทศที่เราไปประจำการนะครับอันนี้ก็คือความคาดหวังต่างๆแล้วก็แน่นอนคนที่เข้ากระทรวงต่างประเทศความคาดหวังสุดท้ายก็คือการที่ได้ไต่เต้าขึ้นเป็นเอกอัครราชทูตครับซึ่งผมก็รู้สึกว่าผมได้สมหวังในสิ่งที่คาดหวังต่างๆครับ
1: ค่ะนั่นก็คือบทบาทนะคะภารกิจของนักการทูตนะคะจริงๆแล้วจะว่าไปนักการทูตอย่างที่ท่านทูตพูดเราก็เริ่มจากการเข้ารับราชการในตำแหน่งที่เล็กๆนะคะพูดง่ายๆแล้วก็เราค่อยๆเติบโตขึ้นมาจนกระทั่งตำแหน่งที่

0: เรียกว่าทุกคนใฝ่ฝันหมายปองก็คือตำแหน่งเอกอัครทูตนะคะทีนี้ในความคิดของท่านเนี่ยอย่างที่ท่านบอกว่าเรามีภารกิจมากมายหลายกองเนี่ยนะคะนักการทูตในความคิดของท่านเนี่ยท่านมองว่าควรจะมีคุณสมบัติหรืออะไรอย่างไรบ้างคะ
1: ครับคุณสมบัติของนักการทูตนี้ก็มีกว้างนะครับไม่ใช่ทุกคนจะมีคุณสมบัติเหมือนกันนะครับ อย่างหนึ่งผมก็คิดว่าน่าจะมีบุคลิกที่ดีนะครับเป็นคนที่คนเขาพบแล้วก็อยากจะคบหาสมาคมด้วยนะครับอาจจะควรมีศิลปะในการพูดมีวาทศิลป์ในการพูดนะครับพูดอะไรคนก็รู้สึกน่าฟังนะครับไม่ใช่ว่าพูดแล้วก็คนก็รู้สึกไม่พอใจหรืออะไรนะครับมีทักษะในการเจรจาเป็นคนที่มีความคิดกว้างนะครับยอมรับให้ความเห็นต่างๆได้นะครับควรเป็นคนช่างสังเกตนะครับรู้จักวิเคราะห์สถานการณ์นะครับว่าสิ่งต่างๆเป็นอย่างไรนะครับเป็นคนที่รู้จักอ่อนเมื่อจำเป็นหรือหนักแน่นเมื่อจำเป็นแล้วก็ต้องรู้จักว่าควรจะพูดอะไรตอนไหนหรือควรจะอยู่เงียบๆเฉยๆนะครับอันนี้ก็กว้าง
0: ๆค่ะก็คือจากเท่าที่ได้ดูจากประวัติการทำงานของท่านนะคะท่านก็ทำงานในประเทศไทยซะส่วนหนึ่งอยู่ในต่างประเทศอีกส่วนหนึ่งใช่ไหมคะเรื่องของการทำงานคือการทำงานในประเทศเนี่ยคงจะทำงานประสานงานกับหน่วยงานราชการต่างๆในประเทศไทยแต่พออยู่ต่างประเทศปุ๊บเนี่ยกลายเป็นว่าเราเป็นผู้แทนของประเทศไทยที่ไปอยู่ในประเทศนั้นๆเนี่ยท่านคิดว่าคุณสมบัติใดที่จำเป็นสำหรับนักการทูตเมื่อประจำการในต่างประเทศนะคะนอกเหนือจากที่ท่านพูดมาแล้ว
1: ค่ะพอไปอยู่ต่างประเทศเนี่ยเราจำเป็นต้องออกสังคมนะครับไปพบไปรู้จักคนให้มากๆนะครับไม่ว่าเราจะชอบหรือไม่ชอบเราอาจจะเป็นคนที่ชอบเก็บตัวเฉยๆนะครับแต่ถ้าเป็นนักการทูตทั้งในประเทศไทยแต่ยิ่งในต่างประเทศเนี่ยเราต้องหมั่นที่จะออกไปงานต่างๆหรือไปทำความรู้จักกับคนในแวดวงต่างๆนะครับในรัฐบาลในภาคเอกชนในภาคประชาสังคมนะครับเพราะว่าประโยชน์ทั้งสองทางคือเราก็ได้รับความรู้ได้ข้อมูลต่างๆที่เราจะสามารถเข้าใจประเทศนั้นๆได้ในขณะเดียวกันเราก็ได้พูดได้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศไทยเพื่อให้คนในประเทศนั้นๆเนี่ยมีความชื่นชมในประเทศเราซึ่งก็เป็นภารกิจที่สำคัญ
0: จากนักการทูตที่เป็นนักการทูตตอนนั้นเป็นเลขานุการเอกใช่ไหมคะที่ครั้งหนึ่งแล้วพอมาเป็นเอกอัครทูตความรู้สึกมันต่างกันไหมคะกับการทำงานในระดับที่เป็นข้าราชการชั้นผู้น้อยกับเมื่ออยู่ต่างประเทศกับการเป็นเอกอัครทูตเนี่ยความรู้สึกต่างกันบ้างไหม
1: ก็ต่างกันมากนะครับคือเราเป็นเลขานุการเอกเนี่ยเราก็ยังรับผิดชอบในด้านใดด้านหนึ่งที่เอกอัครทูตมอบหมายให้ใช่ไหมครับจะเป็นด้านการเมืองด้านเศรษฐกิจด้านพิธีการทูตสารนิเทศนะครับเราก็ทำงานอย่างนั้นอย่างเต็มที่นะครับแต่ก็มีผู้บังคับบัญชาเหนือเรานะฮะที่จะคอยช่วยตรวจช่วยแก้ไขอะไรให้นะครับพอเป็นเอกอัครราชทูตเนี่ยเราก็คือต้องรับผิดชอบทั่วไปหมดทุกด้านนะครับแล้วก็มีความรับผิดชอบจะต้องให้งานเรียบร้อยพลาดไม่ได้นะครับแล้วก็ต้องพยายามรักษาความรู้สึกเป็นทีมทั้งในสถานทูตแล้วก็กับทีมไทยแลนด์ด้วย
0: ค่ะใช่ตอนหลังเรามีทีมไทยแลนด์ที่มีหน่วยราชการอื่นใช่ไหมคะที่เข้ามาร่วมงานทำงานกันเป็นทีมประเทศไทยซึ่งอาจจะมีท่านผู้ฟังบางท่านที่อาจจะไม่เคยทราบว่าทีมประเทศไทยเป็นอย่างไรท่านทูตพอจะเล่าให้เราฟังนิดได้ไหมคะว่าทีมประเทศไทยคืออะไรคะ
1: คือสถานทูตของเราในต่างประเทศเนี่ยก็สถานทูตเรามีจำนวนมากนะครับ70-80แห่งนะครับบางสถานทูตก็เป็นสถานทูตเล็กอาจจะมีเฉพาะกระทรวงการต่างประเทศอยู่นะครับอันนี้ก็อาจจะไม่เชิงมีทีมไทยแลนด์เพราะมีเฉพาะกระทรวงการต่างประเทศนะครับแต่เราก็เรียกทีมไทยแลนด์บางสถานทูตเช่นวอชิงตันเนี่ยก็จะมีนอกจากกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็จะมีกระทรวงการคลังกระทรวงพาณิชย์กระทรวงศึกษากพนะครับกระทรวงมีส

0: ทหารทั้ง3เหล่าทัพนะครับ
1: บางที่มีแรงงานด้วยใช่ไหมคะ
0: สำนักการเกษตรมีบางประเทศก็มีแรงงานแต่ที่วอชิงตันไม่มีนะครับในอดีตเนี่ยแต่ละสำนักงานก็อาจจะต่างคนต่างทำงานไปนะครับแต่ในระยะหลังเนี่ยทางรัฐบาลก็รู้สึกว่าเพื่อให้การทำงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันเนี่ยก็ควรจะมารวมกันนะครับมีการประชุมกันอย่างเป็นประจำนะครับโดยที่เอกอัครราชทูตเนี่ยก็เป็นหัวหน้าทีมก็หัวหน้าทีมประเทศไทยหัวหน้าทีมไทยแลนด์เพื่อให้การทำงานมีการบูรณาการแล้วก็เป็นไปในทิศทางเดียวกันเพื่อประโยชน์ของประเทศมากที่สุด
1: ค่ะก็ถือเป็นการทำงานร่วมกันของหน่วยราชการต่างๆภายใต้การกำกับดูแลใช่ไหมคะของท่านทูตนะคะก็อีกเรื่องนึงที่อยากจะถามคือหลายๆเรื่องบางทีคนมักจะมองว่าสงสัยดีกว่าว่าเอ๊ะบางที่ทำไมเรามีสถานทูตและมีเอกอัครราชทูตเอ๊ะแต่บางที่ทำไมเราถึงมีสถานกงสุลใหญ่ไม่มีกงสุลใหญ่อะไรทำนองนั้นนะคะบางท่านไม่เข้าใจเลยว่าเอ๊ะมันต่างกันอย่างไรอยากให้ท่านทูตอธิบายให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะว่าทำไมถึงสถานเอกอัครทูตและมีเอกอัครทูตทำไมถึงเป็นสถานกงสุลใหญ่และมีกงสุลใหญ่ค่ะ
0: ได้ครับ
1: ค่ะ
0: ก็เวลาเรามีความสำคัญกับประเทศหนึ่งนะครับ
1: ค่ะ
0: แน่นอนประเทศในโลกเนี่ยมีสมาชิกสหประชาชาติก็193ประเทศแล้วประเทศก็อาจจะมีเกือบราวๆประเทศเราก็ไม่สามารถที่จะมีสถานเอกอัครทูตในทุกประเทศได้นะครับเราก็เลือกเปิดเฉพาะบางประเทศนะครับที่มีความสำคัญที่เราควรจะต้องมีผู้แทนทางการทูตอยู่นะครับเมื่อเราเปิดแล้วเนี่ยก็จะเปิดที่เมืองหลวงนะครับโดยที่สำนักงานนั้นก็คือสถานเอกอัครราชทูตนะครับมีเอกอัครราชทูตเป็นหัวหน้าสำนักงานนะครับแต่ในขณะเดียวกันในประเทศใหญ่ๆเนี่ยนอกจากในเมืองหลวงแล้วเนี่ยอาจจะมีเมืองอื่นๆซึ่งมีความสำคัญทางด้านการค้าทางด้านเศรษฐกิจหรือมีชุมชนชาวไทยอยู่ในเมืองนั้นเป็นจำนวนมากนะครับดังนั้นก็มีความจำเป็นเพื่อให้การดูแลเนี่ยครอบคลุมได้เพียงพอนะครับก็มีความจำเป็นที่จะเปิดสำนักงานขึ้นมาในเมืองนั้นอันนี้ก็จะเป็นสถานกงสุลใหญ่นะครับยกตัวอย่างเช่นที่สหรัฐก็มีเอกอัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตอยู่ที่กรุงวอชิงตันแต่ก็มีสถานกงสุลใหญ่อยู่ที่นิวยอร์กที่ชิคาโกที่ LA ในประเทศจีนก็เช่นกันนะครับก็มีเมืองหลวงอยู่ที่ปักกิ่งแต่เรามีสถานกงสุลใหญ่อยู่อีก9เมืองทั่วประเทศจีนนะครับ
1: แต่จะว่าไปแล้วบทบาทของท่านทูตและบทบาทของท่านกงสุลใหญ่นี่มันมีความคล้ายคลึงมีความต่างกันด้วยไหมคะ
0: ครับก็มีทั้งความคล้ายคลึงและความต่างนะครับทั้งคู่ก็เป็นหัวหน้าสำนักงานของตัวเองนะครับเอกอัครราชทูตเนี่ยก็ดูแลภาพรวมทั่วทั้งประเทศทั้งทางด้านการเมืองเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมนะครับต่างๆนะครับการติดต่อกับรัฐบาลประเทศเจ้าภาพก็เป็นหน้าที่ของเอกอัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยก็จะต้องทำรายงานให้รัฐบาลทราบนะในแง่มุมต่างๆในขณะเดียวกันสถานกงสุลใหญ่เนี่ยก็จะเน้นทางด้านกงสุลนะครับการออกวีซ่าการทำบัตรประชาชนให้ชุมชนไทยแต่ในขณะเดียวกันก็มีภารกิจคล้ายๆของสถานทูตด้วยคือควรจะต้องส่งเสริมการค้าการท่องเที่ยวอะไรกับในเขตที่ตัวเองมีเขตอาณาด้วยนะครับมันก็มี
1: ก็สรุปว่าทำงานเกื้อกูลกันนะคะทั้งตัวสถานทูตเองแล้วก็ในประเทศนั้นถ้ามีสถานกงสุลใหญ่ก็เกื้อกูลกันเอาละทีนี้อยากกลับมามองในเรื่องของการต่างประเทศคือปัจจุบันนี้กระทรวงประเทศเองเนี่ยบางครั้งเนี่ยประชาชนอาจจะมองว่าการต่างประเทศเป็นเรื่องไกลตัวบางทีอุ๊ยเข้าใจยากจังใช่ไหมคะเอ๊ะมันจะเกี่ยวกับเราได้อย่างไรอะไรทำนองนั้นนะคะหรือแม้กระทั่งบางคนก็แทบจะไม่รู้เลยว่ากระทรวงต่างประเทศจริงๆแล้วทำอะไรมีทำประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนมากน้อยขนาดไหนบางคนมองว่าเป็นเรื่องไกลตัวท่านมีมุมมองในเรื่องนี้อย่างไรบ้างคะ
0: ก็ไม่เห็นด้วยนะครับว่าการต่างประเทศเป็นเรื่องไกลตัวนะครับจริงๆเนี่ยเป็นเรื่องที่ใกล้ตัว

0: พวกเราทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคปัจจุบันเนี่ยซึ่งเป็นยุคโลกาภิวัตน์นะครับไร้พรมแดนเหตุการณ์ในประเทศหนึ่งเนี่ยย่อมส่งผลกระทบต่ออีกประเทศหนึ่งแม้ว่าจะอยู่ในคนละซีของโลก
1: นะครับ
0: ยกตัวอย่างเช่นปัจจุบันเนี่ยหุ้นในตลาดหุ้นในสหรัฐตกทำไมถึงส่งผลกระทบต่อตลาดหุ้นทั่วโลกและในเอเชียนะครับเมื่อปี2540เกิดวิกฤตการณ์ต้มยำกุ้งในประเทศไทยก็ส่งผลกระทบไปสู่ประเทศอื่นๆที่อยู่อีกด้านหนึ่งของโลกนะครับมีโรคระบาดจากโรคซาร์สโรคไข้หวัดนกนะครับก็เป็นสิ่งที่กระทบมาประเทศต่างๆเช่นกันนะครับหรือตอนที่มีน้ำท่วมในประเทศไทยกระบวนการผลิตคอมพิวเตอร์นี่หยุดชะงักเลยเพราะว่าประเทศไทยเป็นรายใหญ่ในการผลิตฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์อินทิเกรเต็ดเซอร์กิตดังนั้นเราก็จะเห็นนะครับว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มีผลเชื่อมโยงแล้วก็เกี่ยวข้องสามารถกระทบต่อความเป็นอยู่ของเราได
1: ้นั่นคือตัวอย่างที่เห็นเป็นรูปธรรมนะคะว่าเอ๊ะทำไมเรื่องของการต่างประเทศถึงได้มาเกี่ยวโยงกับพี่น้องประชาชนนะคะจากประสบการณ์การทำงานของท่านทูตก็เรียกว่าตลอด20กว่าปีที่ผ่านมานะคะทั้งที่ปฏิบัติราชการในกรุงเทพมหานครแล้วก็ปฏิบัติราชการในต่างประเทศหลายแห่งด้วยกันท่านทูตเคยประสบกับความกดดันหรือว่าความยากลำบากในการปฏิบัติราชการไหมคะซึ่งสิ่งเหล่านั้นเนี่ยถ้าสมมติจะมาแลกเปลี่ยนให้ทั้งพวกเราเห็นนักราชการด้วยแล้วก็ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่อาจจะไม่เคยนึกภาพไม่ออกมันมีอะไรที่แบบเป็นความกดดันหรือต้องปรับตัวมากไหมคะ
0: คร
1: ับโดยเฉพาะในต่างประเทศ
0: ก็การปรับตัวนี่เราก็ต้องปรับตัวอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าเราก็ไปอยู่ในประเทศใหม่นะครับที่ไม่ใช่ประเทศของเราไม่ใช่วัฒนธรรมของเรานะครับนั้นเราก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์กับสังคมนั้นนะครับความกดดันนี้ก็ถ้าว่าไปแล้วสามารถมีได้ทุกวันเพราะว่าการทำงานของเราเราถือว่าเราเป็นมืออาชีพเราอยากจะทำงานให้ได้ประโยชน์ที่สุดนะครับนั้นก็มีความกดดันในการทำงานอยู่เรื่อยๆถ้าจะถามถึงความกดดันมากที่สุดเนี่ยก็อาจจะเป็นช่วงที่ไปดำรงตำแหน่งเอกอัครทูตประจำกรุงวอชิงตันน
1: ะครับ
0: ซึ่งตอนที่เดินทางไปนั้นปลายปี2556นะครับอยู่ได้ไม่กี่เดือนนะครับก็มีรัฐประหารในประเทศไทยก็ถือว่าความสัมพันธ์ก็เข้าสู่ในระดับที่ไม่ปกตินะครับจากการที่เราหวังที่จะไปเพื่อไปส่งเสริมการความสัมพันธ์ที่มีอยู่แล้วเนี่ยก็จะเป็นอีกลักษณะหนึ่งนะครับเมื่อเกิดเหตุการณ์เนี่ยหน้าที่ของเอกอัครทูตแล้วก็สถานทูตก็คือพยายามไปชี้แจงให้ทั้งรัฐบาลรัฐสภาประชาชนได้เข้าใจว่าเหตุใดถึงต้องมีการยึดอำนาจในประเทศไทยนะครับความวุ่นวายทางการเมืองมีอยู่ตอนนั้นอาจจะเกิดการนองเลือดต่างๆเนี่ยนั้นผมก็จำเป็นที่จะต้องไปพบกับกระทรวงการต่างประเทศอยู่เป็นประจำไม่ใช่ว่าเขาเรียกเราไปพบนะครับแต่เราอาสาที่จะไปพบเพื่อให้ข้อมูลนะครับนอกจากนั้นก็ออกรายการพูดในฟอรัมต่าง
1: ๆ
0: จัดโดยองค์กรต่างๆเช่น US ASEAN Business Council Asia Foundation องค์กรเอกชนต่างๆนะครับทุกเดือนก็ว่าได้นะครับเพื่อให้ข้อมูลล่าสุดว่ามีพัฒนาการอย่างไรบ้างในประเทศไทยเพื่อให้เขาเกิดความเข้าใจไม่งั้นเขาก็อ่านจากหนังสือพิมพ์อย่างเดียวนะครับเมื่อพูดแล้วเนี่ยก็ต้องตอบคำถามเขาต้องนั่งตอบคำถามเขาน
1: ั่นคือความกดดันจริง
0: จนครบทั้งหมดนะครับซึ่งคำถามหลายอันก็จะหนักมากนะครับนั่นเราก็ต้องตั้งสติให้ดีนะครับต้องรู้ข้อมูลอย่างแท้จริงแล้วก็ตอบนะครับอันนั้นก็ประการหนึ่งอีกอันนึงก็คือว่าช่วงที่อยู่เนี่ยไทยปีเนี่ยเราจะต้องทำทริปรีพอร์ตนะครับเกี่ยวกับรายงานเรื่องการค้ามนุษย์นะครับสหรัฐเขาก็จะเอาข้อมูลจากกระทรวงการต่างประเทศจากหน่วยราชการต่างๆเนี่ยไปจัดทำทริปรีพอร์ตแล้วก็จะจัดลำดับ

0: ให้เราอยู่ในเทียร์ในระดับไหนนะครับนั้นช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่ต้องไปชี้แจงให้สำนักงานค้ามนุษย์ของสหรัฐไปพบกับสมาชิกรัฐสภาต่างๆเพราะว่าเขาก็จะมีส่วนในการลงคะแนนเสียงนะครับแล้วก็ที่กดดันมากก็คือได้รับการเชิญให้ออกรายการ CNN กับ BBC สดนะครับ
1: สดด้วย

0: จอโทรทัศน
1: ์
0: นะฮะแล้วก็ต้องคอยตอบคำถามซึ่งรายการสดเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะพูดพลาดแล้วก็เทคใหม่ได้นะครับหรือจะเกิดนึกไม่ออกแล้วเงียบไปเลยก็จะคงทำให้เกิดความละอาย
1: ไม่ได้เลยไม่ได้เลย
0: นั้นอันนี้ก็อีกกรณีหนึ่งที่ต้องตั้งสติให้ดีแล้วก็พยายามตอบให้ดีที่สุด
1: แล้วก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะคะ
0: ก็คิดว่า
1: ก็ถือเป็นความกดดันความท้าทายอย่างหนึ่งนี่ใครจะรู้นะคะบางท่านอาจจะบอกว่าอุ๊ยเป็นเอกทูตคือจะมีคนหลายคนที่เห็นภาพของท่านทูตหลายท่านโอ้โหเดินถือไวน์ไปงานเลี้ยงนู้นงานนี้แต่หารู้ไหมว่าเบื้องหลังยังมีอีกหลายสถานการณ์นะคะที่จะต้องเรียกว่าเผชิญกับความกดดันปัญหาท้าทายต่างๆนะคะทีนี้พูดถึงเรื่องความกดดันความลำบากแล้วอะไรคือความภูมิใจที่สุดของการเป็นนักการทูตในรอบ27ปีของท่านที่รับราชการนะคะ
0: ความภูมิใจมากก็คือเมื่อได้เป็นเอกอัครราชทูตแล้วเนี่ยการที่เรามีพระราชสารจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวน
1: ะครับ
0: ถ้าใครได้อ่านเนื้อหาในพระราชสารเนี่ยก็แค่นั้นก็เป็นความปลับลืมสำหรับทูตทุกคนนะครับว่าพระองค์ท่านได้แต่งตั้งตัวเราเนี่ยให้เป็นผู้แทนของท่านในประเทศอื่นๆนะครับขอให้รัฐบาลของประเทศนั้นให้ความไว้วางใจต่อทูตด้วยนะครับนั้นพอเราไปปฏิบัติงานต่างๆเนี่ยเราก็มีความรู้สึกตลอดว่าเราได้ทำงานในฐานะตัวแทนที่สถาบันพระมหากษัตริย์ได้มอบหมายความไว้วางใจนะครับรวมทั้งเราก็เป็นตัวแทนของรัฐบาลด้วยการทำอะไรต่างๆเราก็ทำด้วยความภูมิใจแล้วก็ด้วยความระมัดระวัง
1: ค่ะก็ในฐานะที่ท่านทูตก็เป็นจะเรียกว่าเป็นคนคนหนึ่งนะคะที่ก็ใช้ชีวิตทั้งปฏิบัติราชการมีชีวิตส่วนตัวด้วยท่านมองว่าการเป็นนักการทูตเนี่ยการทำงานกับการใช้ชีวิตส่วนตัวมันมีอะไรที่เสื่อมเสริมหรือเกื้อกูลอะไรกันยังไงไหมคะ
0: ก็ถ้าเราเป็นนักการทูตที่ดีนะครับเราก็ควรจะพยายามหาสมดุลนะครับระหว่างงานแล้วก็ชีวิตส่วนตัวน
1: ะ
0: ครับกับครอบครัวถ้าทำได้ก็ดีนะครับผมก็ยอมรับว่าช่วงที่ประจำการที่สหรัฐเนี่ยก็อาจจะไม่ได้สามารถรักษาสมดุลอันนั้นได้อย่างเต็มที่เท่าที่ควรนะครับเพราะว่าเราไปอยู่ในช่วงที่ไม่ใช่สภาวะปกตินะครับภารกิจหน้าที่มีมากมายนะครับงานเยอะนั้นตลอดทั้งวันเราก็มีงานที่จะต้องไปพบไปชี้แจงนะครับไปออกงานต่างๆนะครับก็กลับมากลางคืนก็เที่ยงคืนที่วอชิงตันก็คือเที่ยงวันที่กรุงเทพนะครับกรุงเทพก็รอที่จะฟังรายงานต่างๆว่าอะไรจะเกิดขึ้นถ้าเรารอจนเช้าวันรุ่งขึ้นก็เป็นกลางคืนที่กรุงเทพนะครับนั้นการทำงานก็ต้องรวดเร็วแล้วก็พยายามทำจนดึกๆดื่นๆนะครับเราก็ต้องอาศัยครอบครัวที่เข้าใจเราด้วยนะครับที่ว่าทำไมเราไม่สามารถกลับมาทานข้าวบ้านหรือช่วงสุดสัปดาห์ทำไมไม่สามารถพาไปเที่ยวได้นะครับหรือบางทีลูกมีการแสดงที่โรงเรียนหรือมีเหตุการณ์อะไรเนี่ยเราก็ไปไม่ได้เพราะเรามีนัดหรือมีภารกิจในต่างรัฐนะครับนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่บางทีก็ต้องมีการเสียสละอะไรกันบ้างนะครับบางทีผมก็อยากคิดว่าผมอยากจะทำให้ได้ดีกว่านี้นะครับแต่ว่าตอนนั้นก็คิดว่าต้องทุ่มให้กับงานอย่างเต็มที
1: ่ค่ะนั่นก็เป็นมุมมองนะคะแล้วก็เป็นชีวิตเป็นประสบการณ์รวมทั้งเราได้แง่คิดนะคะที่สำคัญโดยเฉพาะดิฉันเองเนี่ยพวกเราก็เป็นข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศนะคะเราก็ได้เรียนรู้นะคะจากท่านผู้ใหญ่หลายๆท่านรวมทั้งท่านเอกทูตวิชาวัฒน์ที่วันนี้ได้กรุณามาให้มุมมองนะคะแล้วก็มาพูดคุยกับเราเล่าประสบการณ์ให้ฟังจริงๆท่านยังมีเรื่องราวอีกมากมายนะคะจะว่าไปแล้วถ้า มีโอกาสเมื่อไหร่อาจจะต้องเรียนเชิญท่านเอกทูตนะคะมาพูดคุยกัน

0: ีกจริงๆท่านเคยประจำการอยู่ที่ออตตาวาด้วยนะคะซึ่งเรายังไม่ได้แตะในส่วนนั้นเลยนะคะอาจจะเป็นโอกาสถัดไปด้วยเวลาที่เรามีจำกัดนะคะก็คงจะต้องขอลาท่านผู้ฟังนะคะแล้วก็ท่านผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะขอบพระคุณท่านผู้มากๆเลยนะคะ
1: ครับยินดีมากครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ทำดีเริ่มได้จากตัวเรา
3: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
4: เพราะการทำความดีจะนำมาซึ่งสังคมที่ดี
5: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ปิ๊บปิ๊บปิ๊บปิ๊บปิ๊บปิ๊บเช้าแล้วตื่นได้แล้วเนซ่า
1: ว้ายโอ้ตื่นแล้วจ้าตื่นแล้วถูกทอมมี่ทำไมชอบแกล้งกันจังเลย
0: วันนี้เนซ่ามีนัดกับตะวันนะรีบๆตื่นแต่เช้าสิจ้าจะได้มีเวลาเยอะ
1: ๆอ่ะจริงด้วยจริงด้วยสวัสดีตอนเช้าครับเนซ่าสวัสดีค่ะตะวันนี่คือคำกำกับวิธีทักทายของประเทศไทยสินะคะใช่แล้วครับสวัสดีเป็นคำพูดทักทายของคนไทยนะครับส่วนนี้คือการไหว้เป็นการแสดงความเคารพของคนไทยนะครับเนซ่าจะใช้ทักทายหรือจะใช้ทำความเคารพก็ได้นะครับสวัสดีตะวันยังเช้าอยู่เลยแต่ทำไมอากาศบ้านตะวันร้อนจังเลยล่ะคะเพราะว่าประเทศไทยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนี่เป็นอุปกรณ์บันทึกข้อมูลของเนซ่าเนซ่าจะขอเก็บข้อมูลที่จะทำรายงานไปเลย

0: ได้เลยครับก่อนอื่นตะวันต้องบอกชื่อที่เป็นทางการของประเทศไทยให้รู้หน่อยสิคะชื่อเป็นทางการของประเทศไทยก็คือราชอาณาจักรไทยแต่สมัยก่อนนั้นประเทศไทยเราชื่อว่าประเทศสยามครับจนกระทั่งวันที่24มิถุนายนพุทธศักราช2482ในสมัยรัฐบาลของจอมพลป.พิบูลสงครามได้เปลี่ยนชื่อประเทศตามลัทธิชาตินิยมครับจากประเทศสยามเป็นประเทศไทยหรือไทยแลนด์ในภาษาอังกฤษไงล่ะครับเป็นอย่างนี้นี่เองอะนี่ก็คือบันทึกข้อมูลที่ตะวันอธิบายให้เนซ่าฟังเมื่อกี้ไงล่ะคะถ้าจะเปรียบเทียบก็เหมือนกับว่าแฟลชไดร์หรือซีดีที่พวกตะวันใช้กันนั่นแหละค่ะโอ้โหสวยจังเลยนะครับแต่ของเนซ่าเป็นรุ่นเก่านะก็เลยบันทึกข้อมูลได้ไม่เยอะอ้าวเมื่อกี้ตะวันพูดค้างอยู่ที่อะไรนะอ๋อเรื่องอากาศของประเทศไทยอ้าวเล่าต่อเลยเล่าต่อตอนแรกผมจะบอกเรื่องภูมิอากาศแต่ถ้างั้นผมขอพูดเรื่องประเทศไทยไปด้วยเลยก็แล้วกันนะครับลักษณะแผนที่ประเทศไทยเป็นแบบนี้นะครับเห็นไหมครับว่ารูปร่างของประเทศไทยจะมีรูปร่างคล้ายขวานบางทีเราเรียกประเทศไทยว่าแผ่นดินขวานทองด้วยนะครับประเทศไทยมีขนาดพื้นที่ประมาณ 513,115 ตารางกิโลเมตรใหญ่เป็นอันดับที่3ในกลุ่มอาเซียนทิศเหนือติดต่อกับประเทศสหภาพพม่าและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวหรือที่เรียกกันสั้นๆว่าประเทศลาวนั่นเองแล้วครับโดยมีแม่น้ำโขงกั้นเป็นช่วงๆด้านทิศตะวันออกติดต่อกับประเทศลาวและประเทศกัมพูชาทิศใต้ติดต่อกับประเทศมาเลเซียและทะเลอ่าวไทยส่วนทิศตะวันตกติดกับทะเลอันดามันและประเทศสหภาพพม่าก็ประเทศที่เนซ่าเคยไปมาแล้วนั่นแหละครับส่วนลักษณะภูมิประเทศนั้นทางภาคเหนือจะเป็นภูเขาสูงมีที่ราบน้อยภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นที่ราบสูงและค่อนข้างแห้งแล้งภาคตะวันออกเป็นที่ราบลูกฟูกแล้วก็ที่ราบชายฝั่งทะเลภาคตะวันตกมีลักษณะเป็นแนวเทือกเขาส่วนภาคกลางเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำเนื่องจากมีแม่น้ำหลายสายไหลผ่านทำให้พื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกทำการเกษตรแม่น้ำสายสำคัญก็ได้แก่แม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งเกิดจากแม่น้ำสาขาอย่างปิงวังยมน่านที่ไหลมารวมกันเป็นแม่น้ำสายใหญ่ที่อำเภอปากน้ำโพจังหวัดนครสวรรค์และไหลผ่านกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยลงสู่ทะเลอ่าวไทยที่จังหวัดสมุทรปราการนะครับสำหรับภาคใต้นั้นจะมีลักษณะเป็นคาบสมุทรถูกขนาบด้วยทะเลทั้งสองข้างทำให้ภาคใต้มีความอุดมสมบูรณ์ด้านอาหารทะเลมีชายฝั่งและแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่สวยงามมากมายที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักเช่นจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดพังงาเป็นต้นนะครับที่เมื่อกี้เนซ่าบ่นว่าอากาศร้อนเพราะประเทศไทยตั้งอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรนะครับหรือถ้าจะให้พูดก็คือประเทศในอาเซียนทั้งหมดอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรจึงมีอากาศค่อนข้างร้อนนะครับสำหรับประเทศไทยแล้วถือว่ามีภูมิอากาศลักษณะแบบร้อนชื้นซึ่งแบ่งได้เป็น3ฤดูได้แก่ฤดูร้อนตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายนฤดูฝนตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคมและฤดูหนาวตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคมนะครับสำหรับภาคใต้เนื่องจากมีลักษณะภูมิประเทศที่แตกต่างจากภาคอื่นๆอย่างที่ตะวันบอกไปแล้วนะครับทำให้ภาคใต้มีลักษณะภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อนคือมีฝนตกในฤดูหนาวเนซ่าชะงงแล้วใช่ไหมล่ะคืออย่างนี้นะครับในขณะที่ภาคอื่นๆของประเทศได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดพานำความเย็นมาจากประเทศจีนนั้นลมจะพัดผ่านทะเลอ่าวไทยก่อนเข้าสู่ภาคใต้เมื่อลมพัดผ่านทะเลก็จะพัดพาไอน้ำและความชื้นจากทะเลมาด้วยจึงทำให้ภาคใต้มีฝนตกในฤดูหนาวยังไงแล้วครับสรุปว่าภาคใต้ของไทยจะมีแค่2ฤดูนะครับก็คือฤดูร้อนและฤดูฝนเท่านั้นนะครับเป็นอย่างนี้นี่เองที่ดาวของเนซ่าไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่แล้วค่ะเลยไม่ค่อยชินกับอากาศบนโลกเลยอ่ะงั้นเข้ามาในบ้านก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวกินข้าวกันก่อนแล้วค่อยออกไปเที่ยวกันนะดีเลยดีเลยเนซ่ากำลังหิวชะละข้าวมาแล้วครับ นี่ตะวันรูปที่อยู่นั่นคืออะไรหร
1: ออ๋อนี่คือธงชาติของประเทศไทยนะครับมีชื่อเรียกว่าธงไตรรงค์ซึ่งเมื่อก่อนประเทศไทยมีการใช้ธงฉายแบบเลยนะครับแต่เปลี่ยนมาใช้ธงไตรรงค์ตั้งแต่เมื่อปีพุทธศักราช2460รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ซึ่งไตรรงค์มีความหมายว่า3สีซึ่งตรงกับสีที่ใช้บนธงซึ่งแต่ละสีจะแทนความหมายต่างกันไปนะครับอย่างสีแดงหมายถึงชาติสีขาวหมายถึงศาสนาสีน้ำเงินหมายถึงพระมหากษัตริย์ครับ
0: แล้วรูปที่อยู่ข้างๆธงชาตินั้นเป็นใครเหรอคะ
1: อ๋อท่านคือในหลวงครับในหลวงก็คือพระมหากษัตริย์ของประเทศไทยยังไงแล้วครับท่านเป็นกษัตริย์ที่ทรงห่วงแยราษฎรและทรงงานหนักมากนะครับท่านได้ทรงงานมากมายหลายอย่างเพื่อผลประโยชน์และความกินดีอยู่ดีของประชาชนชาวไทยท่านทรงมีพระปรีชาสามารถมากมายหลายด้านเลยแล้วครับอย่างฝนเทียมท่านก็ทรงเป็นผู้คิดค้นขึ้นมานะครับเพื่อช่วยให้เกษตรกรมีน้ำไปใช้ในการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง
0: โอ้โหเนซ่าซาบซึ้งจริงๆเลยค่ะไหนขอดูหน่อยสิคะว่าตะวันเอาอะไรมาให้เนซ่ากินน่ะโอ้โหน่ากินจังเลยสีสันจัดจ้านสวยงามจังเลยค่ะไหนขอชิมหน่อยสิเผ็ดแต่อร่อยจังเลยมีครบทุกรสเลยอ่ะหาย
1: กินข้าวด้วยสิครับข้าวเนี่ยถือเป็นอาหารหลักของคนไทยเลยนะแถมยังเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญของประเทศไทยอีกด้วยนะเอ้ากินนี่ด้วยสิเนี่ยเรียกว่าแกงมัสมั่นเป็นอาหารที่มีชื่อถึงขนาดได้รับการโหวตให้เป็นอาหารที่อร่อยที่สุดในโลกชนะ
0: อร่อยสมชื่อจริงๆเลย
1: แล้วก็นี่ที่เนซ่ากินแล้วร้องเผ็ดเมื่อตะเกียเขาเรียกว่าต้มยำกุ้งเป็นอาหารที่ได้ชื่อว่ามีชื่อเสียงแล้วก็เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกเชียวล่ะความจริงอ่ะเราจะใส่เนื้ออะไรก็ได้นะไม่ต้องเป็นกุ้งอย่างเดียวก็ได้หรือว่าจะใส่นมหรือกะทิให้น้ำข้นขึ้นก็ได้นะ
0: อร่อยทุกอย่างเลยแต่เผ็ดหาย
1: เอ้ากินผักด้วยสิกินเสร็จแล้วเราจะได้ออกไปข้างนอกกัน
2: ห้องโลก10+1อาเซียน
1: นี่ก็คือรถรับจ้างประเภทหนึ่งของประเทศไทยเราเรียกกันว่ารถ3ล้อประเทศไทยหรืออีกชื่อก็คือรถตุ๊กตุ๊กถือเป็นสัญลักษณ์อย่างนึงที่เป็นที่รู้จักกันไปทั่วโลกทีเดียวนะส่วนนี่ก็เงินของประเทศไทยนะสกุลเงินที่ใช้กันก็เรียกว่าบาทมีทั้งในรูปแบบธนบัตรกับเหรียญซึ่งมีมูลค่าต่างๆกันไป
3: โอ้โหนั่นมันอะไรกันเนี่ยงดงามจริงๆสวยซะยิ่งกว่าเครื่องเพชรที่เราขโมยมาเมื่อวานอีกนะเนี่ยมันคืออะไรนะแบบนี้คงต้องลองแอบตามเจ้าสองคนนั้นไปดูสักกันหน่อยละ
0: ว้าวที่นี่คืออะไรเนี่ยสวยจังเลย
1: ที่นี่ก็คือวัดพระศรีรัตนศาสดารามราชวรมหาวิหารหรือวัดพระแก้วเป็นวัดที่สำคัญมากของประเทศไทยและเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรหรือพระแก้วมรกตพระพุทธรูปองค์สำคัญที่เรียกได้ว่าเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของประเทศไทยทีเดียวนะเป็นวัดที่อยู่ในเขตพระราชวังและไม่มีพระสงฆ์จำพรรษาเลยพูดง่ายๆก็คือเป็นวัดสำหรับพระมหากษัตริย์และพระราชวงศ์เท่านั้นส่วนด้านนี้ก็คือพระบรมมหาราชวังหรือวังหลวงนะครับซึ่งในสมัยก่อนใช้เป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์แต่ปัจจุบันนี้พระมหากษัตริย์ไม่ได้ประทับอยู่ที่นี่แล้วนะครับแต่ใช้เป็นสถานที่สำหรับงานพระราชพิธีสำคัญสำคัญเท่านั้นเนื่องจากคนไทยส่วนใหญ่90%นับถือศาสนาพุทธถ้าเนซ่าได้ไปเที่ยวทั่วเมืองไทยนะเนซ่าจะได้เห็นว่าเมืองไทยอ่ะมีวัดมากมายแล้วก็สวยๆทั้งนั้นเลยล่ะ
0: นี่ตะวันเนซ่าอยากได้ข้อมูลเรื่องจริงจังหน่อยได้มา
1: ได้สิครับก็ถามมาเลยถ้ารู้นะตะวันก็จะตอบให้เอง
0: เนซ่าอยากรู้เกี่ยวกับระบบการปกครองของประเทศไทยหน่อยว่าเป็นยังไงอ่ะ
1: อ๋อผมก็พอจะบอกได้อยู่นะครับแต่กลัวว่าจะผิดตรงไหนหรือเปล่าผมขอลองใช้ตัวช่วยหน่อยดีกว่านะครับ
4: แต่เดิมประเทศไทยมีการปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์หรือระบอบกษัตริย์ แต่ในปัจจุบันได้เปลี่ยนเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

0: ซึ่งอธิบายได้ว่าเป็นการปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภาโดยพระมหากษัตริย์ดำรงตำแหน่งประมุขของประเทศแต่อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญซึ่งอำนาจการปกครองประเทศจะถูกแบ่งออกเป็น3ส่วนคือฝ่ายนิติบัญญัติมีรัฐสภาซึ่งประกอบด้วยสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาซึ่งมาจากการเลือกตั้งและการแต่งตั้งรัฐสภามีอำนาจในการพิจารณาการออกกฎหมายสำหรับการปกครองและบริหารประเทศฝ่ายบริหารมีนายกรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีจะมีอำนาจในการคัดเลือกคณะรัฐมนตรีขึ้นมาเป็นองค์กรที่มีอำนาจบริหารราชการแผ่นดินซึ่งนายกรัฐมนตรีจะมีบทบาทเป็นตัวแทนของประเทศต่อประเทศอื่นๆซึ่งฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารจะถ่วงดุลอำนาจซึ่งกันและกันฝ่ายนิติบัญญัติทำหน้าที่ตรวจสอบและสามารถยับยั้งการออกกฎหมายของฝ่ายบริหารได้ในขณะที่ฝ่ายบริหารก็มีอำนาจในการสั่งยุบสภาผู้แทนราษฎรได้เช่นกันและอำนาจฝ่ายที่3ที่เป็นอิสระจากอีก2ฝ่ายคือฝ่ายตุลาการซึ่งมีระบบศาลในการใช้อำนาจในการตัดสินคดีความภายใต้บัญญัติของรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ
1: ดูเหมือนว่าเจ้าตัวเล็กนั่นจะเป็นคนสร้างเจ้าก้อนนั่นออกมาเรื่อยๆดีละถ้าเราตามไปจนถึงบ้านของทั้งคู่เราจะกวาดมันมาให้หมดเลย แหมสวยจริงๆ
2: ต่อไปเป็นเรื่องสุดท้ายแล้วล่ะเนซ่าอยากรู้เรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจของประเทศไทยหน่อยอะโอเคงั้นมาดูกันเลย
0: เศรษฐกิจของประเทศไทยนั้นเป็นเศรษฐกิจแบบผสมผสานมีรายได้จากหลายเส้นทางทั้งภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมในปัจจุบันประเทศไทยถือว่ามีการส่งออกเครื่องจักรและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สูงขึ้นเรื่อยๆและยังมีการลงทุนด้านอุตสาหกรรมจากต่างประเทศเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่อย่างไรก็ตามแรงงานส่วนใหญ่ของประเทศจะอยู่ภายในภาคเกษตรกรรมเพราะประเทศไทยมีความอุดมสมบูรณ์และสามารถปลูกพืชพันธุ์ธัญญาหารได้ตลอดทั้งปีทำให้ประเทศไทยถือว่าเป็นผู้ส่งออกอาหารรายใหญ่ของโลกในอันดับต้นๆเลยทีเดียวโดยมีข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของประเทศที่มีปริมาณส่งออกสูงที่สุดอีกด้านที่เป็นเศรษฐกิจของประเทศไทยก็คือการท่องเที่ยวซึ่งได้สร้างรายได้ให้กับประเทศไทยอย่างมากเพราะนอกจากประเทศไทยจะมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายทั่วทั้งประเทศแล้วคนไทยยังมีอัธยาศัยไมตรีและขนบธรรมเนียมประเพณีที่งดงามอันเป็นสิ่งดึงดูดให้นักท่องเที่ยวอยากมาเยือนเมืองไทยด้วยครับ
2: เย้เนซ่าได้ข้อมูลสำหรับทำรายงานครบแล้วดีใจด้วยนะครับแหมก็เพราะว่าได้ตะวันช่วยแหละนี่ตะวันอยากได้อะไรไหมเนซ่าอยากตอบแทนที่ตะวันช่วยอะไม่เป็นไรหรอกครับแค่เรื่องเล็กน้อยเองน่านะให้เนซ่าได้ตอบแทนตะวันไหนทะนะนะงั้นผมขอประเทศอื่นๆที่เนซ่าไปมาแล้วก็แล้วกันนะครับเพราะตะวันยังไม่เคยไปต่างประเทศเลยอะได้เลยของแค่นี้เองเนี่ยนะเป็นที่ที่เนซ่าใช้เก็บข้อมูลของประเทศอื่นๆทั้งหมดเลยตะวันรอเดี๋ยวนะขอเนซ่าเก็บข้อมูลของประเทศไทยก่อนและจะเปิดข้อมูลของประเทศอื่นๆให้ดูนะ
1: ตันตันโอ้โหสวยงามจริงๆเราอัญมณีพวกนี้ข้าขอเถอะนะ
3: ใครอะ
1: ตัวเราก็คือจอมโจรน้ำกระเดื่องผู้ถูกเรียกว่าจอมโจรมายากลผู้ชื่นชอบของสวยๆงามๆเป็นที่สุด
4: เหรอจอมโจรมายากลที่กำลังอาละวาดจนเป็นข่าวเนี่ยนะ
1: ถูกต้องนะครับและตอนนี้ข้าก็ต้องการอัญมณีเหล่านั้น
2: ได้ไงอะนี่มารายงานของเนซ่านะเนซ่าไม่ให้
1: แม่ถ้าขอแล้วให้ง่ายๆข้าก็ไม่ใช่จอมโจรแล้วเฮ
4: ้ยควันอะไรเนี่ยเต็มไปหมดเลย
2: มองอะไรไม่เห็นเลยอ่ะ
1: เรื่องมูบหมูอ้าวเฮ้ยแล้วมันใช้ยังไงเนี่ยเย้ย

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: เพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ
2: 不夜城，正一座充满生命、艺术文化和笑容的城市。曼谷，泰国的首都，被评为世界顶级旅游城市之一。有许多值得参观的景点，例如大皇宫、玉佛寺这样精美的寺庙，热闹非凡的夜市，米其林级的街头美食。可是想在宁静小巷中时髦的秘密咖啡馆。曼谷是一座将过去与现在美丽融合的城市，它是全世界游客渴望一再重访的目的地。今天我将带大家一起踏上旅程，去探索为什么曼谷会成为泰国精神的代表，并拥有如此强大的力量，以致世界注目。这不仅是旅游，更是一段人生的体验。欢迎来到曼谷，这座你将永生难忘的城市。我将带您去体验泰国特色的第一站，就是泰式寺庙和泰式服装。穿着泰服去泰式寺庙，不仅仅是泰国人之间的流行活动，而是成为了深受全球游客喜爱的新潮流或新文化。它既美丽，又展现了泰国特色，同时还为泰国人民创造了收入。这就是泰式魅力，任何人来了都一定要试试。
3: 然后我问你一下，今天你穿泰服来寺庙，感觉怎么样？
4: 我觉得很好，像泰国人一样，更好的体验泰国的文化。我觉得就非常的让我体验那种地道的泰国生活方式。
3: 哇，太好了！你看一下，你要 turn around， 哇，哦，哇，
4: 很闪亮，很漂亮，
3: 太美了，那么温柔。你是泰国人现在？
2: 如果提到曼谷这座不夜城，最突出和吸引全世界的一点就是街头美食。这里是美食家的天堂，无论是白天还是黑夜，在小街道旁还是在小弄里，您都能找到地道的泰国美食。浓郁的味道，新鲜的食材，从平凡的小推车上变成一顿令人难忘的美餐。曼谷的出行方式可以说独一无二，想要速度又快，摩托出租车随时待命；想要坐得舒服又有空调，建出租车或 Grab， 或者选择大声 BTS MRT， 或是客船。但如果你

0: 曼谷，一座融合了多种魅力的城市。从文化、美食、家徒小吃到生活方式，曼谷被评为世界最吸引人的旅游城市之一，毋庸置疑。曼谷天使之城，一座不夜的都市。
1: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการซินจ่าเวียดนามสวัสดีเวียดนามนะคะคุณผู้ชมคะเวลาที่เราเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศเราก็มักจะนิยมส่งโปสการ์ดกลับมาที่เมืองไทยส่งหาเพื่อนบ้างส่งหาคุณพ่อคุณแม่บ้างบางคนก็ส่งหาแฟนนะคะแต่มีบางคนที่ส่งหาตัวเองก็มีค่ะแหมก็ไม่มีใครส่งให้เราก็เลยส่งให้ตัวเองซะเลยกิ๊บเก๋จะตายว่าไหมคะแต่ว่าถ้าเราอยู่ในเวียดนามแล้วอยากจะส่งโปสการ์ดส่งจดหมายหรือว่าส่งพัสดุเราจะต้องส่งยังไงส่งที่ไหนถ้าเราอยากทราบแล้วต้องไปพบกับอาจารย์พิสิทธิ์อำนวยเงินตราอาจารย์ภาษาเวียดนามประจำคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กันเลยค่ะ
1: หญิงจ่าวกุ๋ยวิวากักบานสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับความเดิมจากตอนที่แล้วผมได้พาท่านผู้ชมไปช้อปปิ้งเป็นภาษาเวียดนามวันนี้เราอยากจะส่งโปสการ์ดส่งจดหมายส่งพัสดุเราจะพูดภาษาเวียดนามว่าอย่างไรกันดีนะฮะง่ายนิดเดียววันนี้ผมจะมาหาคำตอบให้ท่านผู้ชมวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปที่ไปรษณีย์เวียดนามแล้วเราจะต้องไปส่งของไปส่งจดหมายส่งพัสดุส่ง EMS เราจะพูดภาษาเวียดนามกันว่าอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลยครับก่อนอื่นเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ไปรษณีย์กันก่อนนะฮะเริ่มต้นที่คำว่าไปรษณีย์ไปรษณีย์ภาษาเวียดนามใช้คำว่าบูเดียนบูเดียนคำต่อมาซิกวุซิกวุแปลว่าบริการกุยกุยแปลว่าส่งตรงข้ามกับคำว่าเงินเงินแปลว่ารับนะฮะส่วนผู้ส่งกับผู้รับก็เติมคำว่าเงยวางข้างหน้าก็จะกลายเป็นเงยกุยเงยกุยแปลว่าผู้ส่งส่วนเงยเงินเงยเงินแปลว่าผู้รับคำว่าแตมภาษาเวียดนามใช้คำว่าแตมนะฮะแตมต่อมาซองจดหมายหรือว่าซองเฉยๆใช้คำว่าฟองบีฟองบีทือทือแปลว่าจดหมายทือเถื่องทือเถื่องแปลว่าจดหมายธรรมดาคำต่อมาทือบ่าวดามทือบ่าวดามแปลว่าจดหมายลงทะเบียนบิวเฟิร์มบิวเฟิร์มแปลว่าไปรษณีย์ภัณฑ์บูเกียนบูเกียนแปลว่าพัสดุบูเกียนบ่าวดามบูเกียนบ่าวดามแปลว่าพัสดุลงทะเบียนคำต่อมาโปสการ์ดภาษาเวียดนามใช้คำว่าบูเทียบบูเทียบต่อมาคำว่าสินค้าห่างหวาห่างหวาเอินเฟิร์มเอินเฟิร์มแปลว่าสิ่งพิมพ์จุยนฟาดยังเจียนฟาดแยงแปลว่าแบบด่วนทือแอร์เมอร์แอดทือแอร์เมอร์แอดแปลว่าจดหมาย EMS เดียจีเดียจีแปลว่าที่อยู่คราวนี้เราจะบอกว่าในประเทศกับต่างประเทศจะพูดว่าอย่างไรภาษาเวียดนามคำว่าในประเทศใช้คำว่าจองเนื้อจองเนื้อส่วนต่างประเทศหรือว่านานาชาตินะฮะเวลาส่งไปใช้คำว่ากวกเต๋กวกเต๋รู้คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับไปรษณีย์ไปแล้วคราวนี้เรามาเรียนเกี่ยวกับรูปประโยคง่ายๆที่พบเจอบ่อยๆเวลาเราไปไปรษณีย์ขอเริ่มต้นด้วยคำว่าไปรษณีย์อยู่ที่ไหนภาษาเวียดนามใช้คำว่าบูเดียนเออร์เดลบูเดียนเออร์เดลและหากท่านผู้ชมอยากจะส่งอะไรสามารถพูดตามรูปประโยคส่งสิ่งของได้ว่าจอโตยกุยบวกสิ่งของจดหมายพัสดุหรือว่าโปสการ์ดตามด้วยคำว่าดีและตามด้วยชื่อสถานที่เช่นจอโตยกุยทือตามด้วยคำว่าดีบวกชื่อสถานที่จอโตยกุยบิวเกียนจอโตยกุยบิวเทียบจอโตยกุยห่างหวาจอโตยกุยทือเจียนฟาดแยงแอร์เหมอแอดดีถ่ายลานอย่างเงี้ยนะฮะส่งไปที่ประเทศไทยคราวนี้เรามาดูตัวอย่างให้ชัดเจนยิ่งขึ้นกันดีกว่าตัวอย่างแรกจีเอ้ยจอแอมกุยทือไหนดีด่าหนังจีเอยจอแอมกุยทือไหนดีด่าหนังแปลว่าพี่จ๋าพี่ครับพี่ขาก็ได้น้องขอส่งจดหมายฉบับนี้ไปที่ด่าหนังดูอีกตัวอย่างแองเอยจอแอมกุยบิวเกียนไหนดีถ่ายลานแองเอยจอแอมกุยบิวเกียนไหนดีถ่ายลานแปลว่าพี่จ๋าน้องขอส่งพัสดุนี้ไปที่ประเทศและหากท่านผู้ชมอยากจะบอกวิธีการส่งท่านผู้ชมสามารถพูดได้ตามรูปประโยคดังต่อไปนี้จอโตยกุยตามด้วยชื่อสินค้าและตามด้วยคำว่าบังและตามด้วยวิธีการส่ง เช่นบังไหมใบก็คือส่งโดยเครื่องบินบังเต่าถุยหรือบังถุยโบแปลว่าส่งทางเรือส่งทางน้ำและบังเดืองโบแปลว่าส่งทางบกนะฮะคราวนี้เรามาดูตัวอย่างให้ชัดเจนยิ่งขึ้นตัวอย่างแรกจีเอยจอแอมกึ่ยบิวเกียนไหนบังไหมใบจีเอยจอแอมกึ่ยบิวเกียนไหนบังไหมใบพี่จ๋าน้องขอส่งพัสดุนี้ทางเครื่องบินอีกตัวอย่างแองเอยจอแอมกึ่ยบิวเกียนไหนบังเต่าถุยแองเอยจอแอมกึ่ยบิวเกียนไหนบังเต่าถุยพี่จ๋าน้องขอส่งพัสดุนี้ทางเรือคราวนี้หากท่านผู้ชมอยากทราบราคาขนส่งหรือว่าค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการส่งไปรษณีย์ท่านผู้ชมสามารถถามได้ว่าสาเกื้อกึ่ยบิวเฟิร์มจองเนื้อหรือว่ากวกเต๋ติ๋งเถหนาวอีกรอบนะฮะสาเกื้อกึ่ยบิวเฟิร์มจองเนื้อหรือกวกเต๋ติ๋งเถหนาวนะเราเลือกจองเนื้อหรือว่าเลือกกวกเต๋ก็ได้จองเนื้อคือในประเทศกวกเต๋คือต่างประเทศความหมายจะแปลว่าราคาค่าส่งไปรษณีย์พันธุ์ภายในประเทศหรือต่างประเทศคิดอย่างไรอีกตัวอย่างเกื้อกฝีจอบิวเกียนดีบังกกหล่าเบาเนียวเกื้อกฝีจอบิวเกียนดีบังกกหล่าเบาเนียวค่าส่งพัสดุไปกรุงเทพราคาเท่าไหร่โตยหมวนกึ่ยบิวเกียนไหนสร้างถ่ายลานตดก่าเบาเนียวเตียนอีกรอบโตยหมวนกึ่ยบิวเกียนไหนสร้างถายลานตัดก่าเบาเนียวเตียนตัดก่าแปลว่าทั้งหมดมาดูคำแปลฉันต้องการส่งพัสดุนี้ไปที่ประเทศไทยทั้งหมดราคาเท่าไหร่ดูอีกนะฮะทือเถื่องเบาเนียวเตียนถามง่ายๆเลยทือเถื่องเบาเนียวเตียนจดหมายธรรมดาเวลาส่งจดหมายทั่วๆไปเนี่ยราคาเท่าไหร่คราวนี้มาดูส่งจดหมายลงทะเบียนบ้างทือเบาดามเบาเนียวเตียนทือเบาดามเบาเนียวเตียนส่งจดหมายลงทะเบียนราคาเท่าไหร่และหากท่านผู้ชมอยากจะทราบระยะเวลาการส่งสามารถถามด้วยรูปประโยคที่ว่ากึ่ยบิวเกียนดีหมีมัดเบาเลวกึ่ยบิวเกียนดีหมีมัดเบาเลวส่งพัสดุไปสหรัฐใช้เวลานานเท่าไหร่กึ่ยบิวเทียบตือเวียดนามเวถายลานมัดบาวเลวถี่เดนเนยอีกรอบกึ่ยบิวเทียบตือเวียดนามเวถายลานมัดบาวเลวถี่เดนเนยยาวนิดหนึ่งนะฮะมีความหมายว่าส่งโปสการ์ดจากเวียดนามกลับมาที่ไทยใช้เวลานานเท่าไหร่ถึงจะถึงนอกจากนี้ยังมีรูปประโยคง่ายๆที่ท่านผู้ชมอาจจะได้เจอบ่อยๆเช่นจอโตยมัวหายเจี๊ยกแตมจอโตยมัวหายเจี๊ยกแตมฉันขอซื้อสแตมป์2ดวงแตมคือสแตมป์ต่อมาจอโตยมัวโหมดฟองบีก่อสันแตมจอโตยมัวโหมดฟองบีก่อสันแตมแปลว่าฉันขอซื้อซองจดหมาย1ซองที่ติดสแตมป์หรือว่าที่มีสแตมป์มาแล้วเรียบร้อยเหนียวโตยหมวนกึ่ยบิวเกียนไหนเวถายลานที่ฝ่ายสานแตมสาเบาเหนียวอีกรอบเหนียวโตยหมวนกึ่ยบิวเกียนเวถายลานที่ฝ่ายสานแตมสาเบาเหนียวเหนียวแปลว่าท่าใช่ไหมฮะถ้าฉันต้องการส่งพัสดุกลับที่เมืองไทยต้องติดสแตมราคาเท่าไหร่คราวนี้เรามาดูไวยากรณ์แรกของวันนี้ก็คือการใช้คำว่าหลาหรือคำว่าสั่งซึ่งมีความหมายแปลเป็นไทยว่าว่าเช่นหน้อยหล่าหน้อยสั่งแปลว่าพูดว่าหงีหล่าหงีสั่งแปลว่าคิดว่าเหี่ยวหล่าเหี่ยวสั่งแปลว่าเข้าใจว่าแงหน้อยหล่าแงหน้อยสั่งแปลว่าได้ยินมาว่ามาดูตัวอย่างกันแอมเอ๋ยหน้อยหล่าโฮมกวาแอมเอ๋ยบิโอมแอมเอ๋ยหน้อยหล่าโฮมกวาแอมเอ๋ยบีโอมน้องเขาหน้อยหล่าพูดว่าเมื่อวานนี้น้องเขาป่วยโตยหงีสั่งไงมายโตยแสคงดีหะลองโตยหงีสั่งไงมายโตยแสคงดีหะลองฉันคิดว่าพรุ่งนี้ฉันจะไม่ไปหาลองโต tôi hiểu rằng anh ấy không muốn đi với tôi. Tôi hiểu rằng anh ấy không muốn đi với tôi. ฉัน hiểu rằng ฉันเข้าใจว่าพี่เขาไม่ต้องการไปกับฉันนอกจากนี้ในบางกรณีเรายังสามารถละคำว่าลาหรือคำว่าสั่งได้ด้วยตัวอย่างเช่นโบน้อยไงมายโบแสเวเกวโบน้อยไงมายโบแสเวเกวสังเกตคำว่าลาหายไปจะมีความหมายว่าพ่อพูดไม่มีคำว่าว่านะฮะพ่อพูดพรุ่งนี้พ่อจะกลับบ้านเกิดอีกตัวอย่างนะฮะแม่เหี่ยวก่อนเหวินเจือตานหอกแม่เหี่ยวก่อนเหวินเจือตานหอกไม่มีคำว่าลาหรือคำว่าสั่งเหมือนกันนะฮะมีความหมายว่าแม่เข้าใจลูกยังไม่เลิกเรียนต่อมาเรามาดูเรื่องการใช้ประโยคแสดงเวลาคีจุดๆทีจุดๆใช้เมื่อต้องการพูดถึงเหตุการณ์สองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเวลาเดียวกันจะมีความหมายว่าตอนที่หรือว่าขณะที่จุดๆก็จุดๆมาดูตัวอย่างกันคีโตยดอกแซกทีแอมไก่โตยดางหน่ำงูคีโต

đọc sách thì em gái tôi đang nằm ngูเห็นไหมฮะมีคีย์คำว่าที่มีความหมายว่าตอนที่ฉันอ่านหนังสือน้องสาวฉันกำลังนอนคีย์ตัวเด่นห่านกวกที่เอ็มเอ๋ยเวื่อเด่นเหยียดบานคีย์ตัวเด่นห่านกวกที่เอ็มเอ๋ยเวื่อเด่นเหยียดบานเมื่อตอนหรือว่าตอนที่ฉันไปถึงเกาหลีใต้น้องคนนั้นเพิ่งจะมาถึงญี่ปุ่นคีย์ตัวหอกเตียงเวียดที่เอ็งเอ๋ยดังหอกเตียงเอ็งคีย์ตัวหอกเตียงเวียดที่เอ็งเอ๋ยดังหอกเตียงเอ็งตอนที่ฉันเรียนภาษาเวียดนามพี่เขาก็กำลังเรียนภาษาอังกฤษขณะที่รูปประโยคแสดงเวลาคีนาวจุดๆๆทีจุดๆๆมีความหมายว่าเมื่อไหร่ที่หรือตอนไหนที่จุดๆๆก็จุดๆมาดูตัวอย่างกันคีนาวแองก่อเถยจานทีแองแสเดือแอมดีเจยคีนาวแองก่อเถยจานที่แองแสเดือแอมดีเจยตอนไหนหรือว่าเมื่อไหร่ที่พี่มีเวลาพี่จะพาน้องไปเที่ยวดูอีกตัวอย่างขี้หนาวโตยเสาที่โตยแสมัวหย่าเหมยขี้หนาวโตยเสาที่โตยแสมัวหย่าเหมยคำว่าเสาแปลว่ารวยนะฮะในประโยคนี้จะมีความหมายว่าตอนไหนหรือว่าเมื่อไหร่ที่ฉันรวยฉันจะซื้อบ้านใหม่ขี้หนาวโตยแจ่งที่โตยแสดีจูลิกเอ๋อเจอโอขี้หนาวโตยแจ่งที่โตยแสดีจูลิกเอ๋อเจอโอตอนไหนหรือว่าเมื่อไหร่ที่ฉันว่างฉันจะไปเที่ยวที่ทวีปยุโรปต่อมาเรามาดูการใช้เวื่อจุดๆเวื่อจุดๆมีความหมายว่าทั้งจุดๆทั้งจุดๆใช้ทำยังไงใช้เชื่อมเหตุการณ์สองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมกันเข้าด้วยกันตัวอย่างเช่นแม่ตอยเวื่อเหนียวเกิมเวื่อแง่ยากแม่ตอยเวื่อเหนียวเกิมเวื่อแง่ยากแม่ฉันทั้งทำกับข้าวทั้งฟังเพลงนะฮะแง่ยากคือฟังเพลงตัวอย่างต่อมาเหาะเวื่อน้อยเจียนเวื่อแซมทีวีเหาะเวื่อน้อยเจียนเวื่อแซมทีวีเหาะแปลว่าพวกเขาทั้งพูดคุยกันแล้วก็ทั้งดูทีวีแอมเอ๋ยเวื่อต่ําเวื่อฮาร์ดแอมเอ๋ยเวื่อต่ําเวื่อฮาร์ดน้องคนนั้นเวื่อต่ําทั้งอาบน้ําเวื่อฮาร์ดทั้งร้องเพลงต่อมาเรามาดูเรื่องการใช้กาจุดๆๆเหลินจุดๆนะฮะคำว่าเหลินแทนด้วยคำว่าหว่าได้มีความหมายว่าทั้งจุดๆและจุดๆใช้เชื่อมสองประโยคเข้าด้วยกันเช่นแอมทิกหอกกาเตียงถ่ายเหลินเตียงเวียดแอมทิกหอกกาเตียงถ่ายเหลินเตียงเวียดน้องชอบเรียนทั้งภาษาไทยและภาษาเวียดนามคราวนี้ดูอีกตัวอย่างกาโบเหลินแมะเดวทิกอันเกิมเอ๋อหยากาโบเหลินแมะเดวทิกอันเกิมเอ๋อหยาทั้งพ่อและแม่ต่างก็ชอบกินข้าวที่บ้านโตยทิกแซมกาบ๋องดาว่าบ๋องโจโตยทิกแซมกาบ๋องดาว่าบ๋องโจสังเกตผมใช้คำว่าว่าเชื่อมฉันชอบดูฟุตบอลและชอบดูบาสเกตบอลต่อมาเรามาดูเรื่องการใช้คำว่าหลามเอินใช้เมื่อผู้พูดต้องการรบกวนให้คนอื่นทำอะไรให้มีความหมายว่าโปรดหรือว่ากรุณาตัวอย่างเช่นหลามเอินจอโตยหอยเดืองเวเวียนเวียดนามหอกว่าควาหอกฟ้าเจียนหลามเอินจอโตยหอยเดืองเดนเวียนเวียดนามหอกว่าควาหอกฟ้าเจียนกรุณาหรือโปรดให้ฉันถามทางไปสถาบันเวียดนามศึกษาและพัฒนศาสตร์แองหลามเอินเดยโตยหมดลาดแองหลามเอินเดยโตยหมดลาดพี่กรุณาหรือพี่โปรดรอฉันแป๊บหนึ่งจิหลามเอินก่อยแท็กซี่จอโตยจิหลามเอินก่อยแท็กซี่จอโตยพี่กรุณาหรือพี่โปรดเรียกแท็กซี่ให้ฉันหน่อยต่อมาเรามาดูเรื่องการใช้กริยาช่วยคือคำว่าเดือกกับคำว่าบิคำว่าเดือกมีความหมายว่าได้ใช้กับความหมายในเชิงบวกสามารถวางอยู่หน้าผู้กระทำหรือถูกกระทำได้ตัวอย่างเช่นโตยเดือกแมะ

tặng cho một máy tính mới. Tôi được mẹ tặng cho một máy tính mới. ฉันได้รับคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ที่แม่มอบให้ Tôi được điểm cao nhất lớp. Tôi được điểm cao nhất lớp. ฉันได้คะแนนสูงที่สุดในห้องต่อมาเรามาดูคำว่า be. คำว่า be มีความหมายตรงข้ามเลย be มีความหมายว่าถูกหรือว่าโดนใช้กับความหมายในเชิงลบสามารถวางอยู่หน้าผู้กระทําและถูกกระทําได้ตัวอย่างเช่น Tôi bị con chó cắn. Tôi bị con chó cắn มีความหมายว่าฉันถูกหมากัด Tôi bị đau bụng. Tôi bị đau bụng แปลว่าฉันปวดท้องเรื่องสุดท้ายของวันนี้คือเรื่องการใช้กากหนึ่งและตดกากาคำว่ากากมีความหมายว่าพวกหรือว่าบรรดาเป็นคำแสดงความเป็นพหูพจน์จะวางอยู่ข้างหน้าคำนามใช้บรรยายถึงจำนวนพหูพจน์ที่ไม่มีการเปรียบเทียบกับสิ่งอื่นๆและใช้พูดถึงจำนวนทั้งหมดของกลุ่มตัวอย่างเช่นเจ้ากากแองอะเจ้ากากแองอะสวัสดีพี่ๆทุกคนสวัสดีบรรดาพี่ๆทุกคนนะครับมีความหมายถึงสวัสดีพี่ๆทุกคนหรือพูดถึงพี่ๆทั้งหมดตัวอย่างต่อมาถางเซากากแอมแสดีเกินเธอถางเซากากแอมแสดีเกินเธอเดือนหน้าพวกน้องจะไปที่เกินเธอหมายถึงน้องๆทั้งหมดจะไปเกินเธอไม่ได้มีความหมายเปรียบเทียบหรือว่าแยกน้องๆกลุ่มไหนต่อมามาดูคำว่าหนึ่งบ้างคำว่าหนึ่งมีความหมายว่าพวกหรือบรรดาเหมือนกันแต่เป็นคำแสดงความเป็นพหูพจน์จะวางอยู่ข้างหน้าคำนามใช้บรรยายถึงจำนวนพหูพจน์ในเชิงเปรียบเทียบกับส่วนอื่นๆและชี้เฉพาะถึงส่วนต่างๆที่แตกต่างกันในกลุ่มมาดูตัวอย่างให้เข้าใจยิ่งขึ้นหนึ่งซิงเวียนหนีหอกโฮมกว่าฝ่ายดีหอกบู่เจียวในหนึ่งซิงเวียนหนีหอกโฮมกว่าฝ่ายดีหอกบู่เจียวในบรรดานักศึกษาที่หยุดเรียนเมื่อวานต้องมาเรียนชดเชยบ่ายวันนี้สังเกตดีๆนะฮะว่าประโยคนี้ระบุถึงนักศึกษาที่หยุดเรียนแต่ไม่ได้ระบุถึงนักศึกษาทุกคนแอมด๋าดีหญิงเนยหนาวมีความหมายว่าน้องเคยไปเที่ยวที่ไหนมาบ้างระบุถึงสถานที่ที่เคยไปแต่ไม่ได้ระบุถึงสถานที่ทุกๆสถานที่เพื่อให้เข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้นผมขอยกอีกหนึ่งตัวอย่างที่มีทั้งคำว่ากากและคำว่าหญิงในประโยคถางเซากากหอกเวียนกาวหอกฝ่ายโหนบหลวดวันหญิงเหนื่อยด๋าโหนบโจยทีก็เถจวนบิบาเวเออญาอ่านตามอีกรอบถางเซากากหอกเวียนกาวหอกฝ่ายโหนบหลวดวันหญิงเหนื่อยด๋าโหนบโจยทีก็เถจวนบิบาเวเออญาเดือนหน้านักศึกษาปริญญาโททุกคนต้องส่งวิทยานิพนธ์คนไหนที่ส่งแล้วสามารถเตรียมปกป้องวิทยานิพนธ์อยู่ที่บ้านได้สังเกตคำว่ากากจะขยายคำว่าหอกเวียนกาวหอกว่าพูดถึงนักศึกษาปริญญาโททั้งหมดส่วนคำว่าหญิงจะใช้ขยายคำว่าเหนื่อยซึ่งอ้างถึงคนที่ส่งวิทยานิพนธ์แล้วต่อมาเรามาดูการใช้คำว่ากาบ้างคำว่ากามีความหมายว่าทั้งเป็นคำแสดงความเป็นพหูพจน์จะวางอยู่ข้างหน้าคำนามทั้งนี้คำว่ากาไม่สามารถใช้ร่วมกับคำว่ากากหรือคำว่าหญิงได้ตัวอย่างเช่นสางมายกาหญ่าโตยแสดีซูริกเอ๋อหัวหินสางมายกาหญ่าโตยแสดีซูริกเอ๋อหัวหินพรุ่งนี้เช้าทั้งบ้านฉันจะไปเที่ยวที่หัวหินเมยกาหญ่าอันเกิมเมยกาหญ่าอันเกิมมีความหมายว่าเชิญทั้งบ้านกินข้าวประโยคนี้เป็นประโยคที่เชิญกินข้าวในกรณีที่ไม่อยากจะเชิญเป็นรายบุคคลนิยมใช้ในบริบทครอบครัวและก็ใช้ในบริบทของเพื่อนฝูงก็ได้ต่อมามาดูคำว่าตดกาบ้างคำว่าตดกามีความหมายว่าทั้งหมดเป็นคำแสดงความเป็นพหูพจน์จะวางอยู่ข้างหน้าคำนามสามารถใช้ร่วมกับคำว่ากากหรือคำว่าหญิงได้ตัวอย่างเช่นตดกาบิวเกียนกึ่ยดีหมีบาวเนียวเตียนอะตดกาบิวเกียนกึ่ยดีหมีบาวเนียวเตียนอะวัสดุทั้งหมดที่ส่งไปอเมริการาคาเท่าไหร่ครับเท่าไหร่ค่ะตดกากากซิงเวียนกัวโตยจัดงวานตด
cả các sinh viên của tôi rất ngoan. สังเกต tất cả กับ các ใช้ร่วมกันได้แต่ cả ใช้ไม่ได้ประโยคนี้มีความหมายว่านักศึกษาทั้งหมดของฉันว่านอนสอนง่ายมากอย่าลืมฝึกฝนกันบ่อยๆและทบทวนกันบ่อยๆนะครับ

0: ơi.
1: Còn cước phí gửi thì bao nhiêu?
0: Họ tính theo cân ạ.
1: Cảm ơn em nhé. Thế thì chị đi bưu điện trước nhé.
0: Vâng, hẹn gặp lại chị.
2: คุณผู้ชมคะช่วงรอบรู้เวียดนามวันนี้เราจะมาตามหาชาวเวียดนามในประเทศไทยกันค่ะถ้าอยากรู้ว่าในประเทศของเรามีชาวเวียดนามอยู่มากน้อยแค่ไหนเขาจะมีวิถีชีวิตกันอย่างไรยังคงเป็นชาวเวียดนามแท้ๆหรือว่าถูกกลืนเป็นคนไทยแท้ไปแล้วเราต้องไปถามจากกูรูของเราค่ะอาจารย์พิสิทธิ์อำนวยเงินตราสวัสดีค่ะอาจารย์
3: สวัสดีครับ
2: อาจารย์คะอยากรู้ว่าคนเวียดนามที่อยู่ในไทยมีมากน้อยแค่ไหนคะอาจารย
3: ์ครับปัจจุบันนี้มีชาวเวียดนามที่อาศัยอยู่ในเมืองไทยนะฮะที่ถือว่าถูกกลืนเป็นคนไทยไปแล้วนะครับกว่าประมาณแสนกว่าคน
2: โอ้โหเยอะ
3: เยอะมากจำนวนเยอะมากนะครับแล้วก็เขาเหล่านี้นะฮะจะอาศัยอยู่จังหวัดแถบภาคตะวันออกเฉียงเหนือของบ้านเรานะครับก็คือติดกับลาวเนี่ยตรงชายแดนเยอะมากนะฮะไม่ว่าจะเป็นหนองคายอุดรธานีนครพนมมุกดาหารสกลนคร
2: ค่ะ
3: แล้วก็ยังมีบางส่วนที่อยู่กรุงเทพก็มีแต่เป็นคนเวียดนามรุ่นเก่ามาก
2: ค่ะ
3: นะฮะชาวเวียดนามกลุ่มนี้นะครับทั้งหมดที่อยู่อาศัยอยู่ในเมืองไทยเนี่ยก็จะเข้ามาหลายช่วงนะฮะเริ่มตั้งแต่กลางศตวรรษที่17เลยนะครับจนมาถึงกลางศตวรรษที่20นะฮะก็จะเข้ามาหลายเหตุผลไม่ว่าจะเป็นลี้ภัยสงครามนะฮะหรือว่าถูกกดดันทางด้านศาสนานะฮะหรือเข้ามาทำมาหากินก็มีหลายเหตุผลเหมือนกัน
2: ค่ะอย่างนี้อยากรู้ว่าวัฒนธรรมของชาวเวียดนามที่มาอยู่ในเมืองไทยเนี่ยค่ะเขาแตกต่างจากไทยไหมคะอาจารย
3: ์แน่นอนครับต้องมีความแตกต่างแต่ปัจจุบันก็ถูกกลืนแล้วก็ผสมจนเป็นเอกลักษณ์ไปแล้วนะฮะ อย่างสมมุติวัฒนธรรมชุดอาวสายชุดประจำชาติเนี่ยของเวียดนามยังมีให้ใส่อยู่นะฮะเราจะเห็นในงานสำคัญที่เกี่ยวกับเวียดนามคนเวียดนามก็จะนำชุดอาวสายออกมาใส
2: ่
3: นะฮะหรือแม้แต่แท่นบูชาบรรพบุรุษนะฮะก็ยังมีให้บูชาอยู่ทุกบ้านนะครับก็จะถือว่าเป็นส่วนสำคัญของบ้านชาวเวียดนามนะครับนอกจากนั้นภาษาเวียดนามปัจจุบันก็ยังคงดำรงอยู่ในชุมชนชาวเวียดนามถึงแม้จะค่อยๆถูกกลืนหายไปบ้างแต่ก็ยังดำรงอยู
2: ่ค่ะ
3: ครับ
2: ค่ะและยังอยากรู้ว่าปัจจุบันชาวไทยเชื้อสายเวียดนามเนี่ยค่ะมีบทบาทต่อสังคมไทยหรือว่าสังคมเวียดนามยังไงบ้างคะอาจารย
3: ์ครับถือได้ว่าชาวเวียดนามในประเทศไทยนะฮะเป็นสะพานเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศนะฮะก็คือเชื่อมความรู้ความเข้าใจพอมีเขาอยู่ในประเทศไทยทำให้คนไทยเนี่ยเข้าใจประเทศเวียดนามมากขึ้นแล้วก็ชินแล้วก็ทำความรู้จักกับวัฒนธรรมเวียดนามได้ง่ายขึ้น
2: ค่ะ
3: นะฮะนอกจากนั้นก็ยังเป็นตัวเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างตั้งแต่ระดับรัฐบาลจนไปถึงระดับประชาชนเลยนะฮะอย่างเราจะเห็นมีบ้านลุงโฮนะฮะอยู่ที่นครพนมนะฮะหรือแม้แต่บ้านอดีตบ้านลุงโฮที่อยู่อุดรธานีก็มีการถูกรื้อฟื้นแล้วก็สร้างขึ้นมานะครับอาจจะเรียกได้ว่าเป็นหมู่บ้านมิตรภาพไทยเวียดนามเลยก็ว่าได้นะครับก็คือเป็นมีส่วนสำคัญในการเสริมสร้างแล้วก็สร้างความรู้ความเข้าแก่กันทั้งไทยและเวียดนาม
2: อ๋อค่ะอาจารย์คะอยากรู้ว่าชาวเวียดนามที่อพยพมาอยู่ในไทยเนี่ยค่ะเขาไม่อยู่ถาวรเลยหรือว่ามีบางกลุ่มที่มาอยู่สักพักแล้วก็กลับไปเวียดนามอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์
3: ครับคือเราต้องย้อนกลับไปตั้งแต่อดีตนะฮะอย่างสมมติกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดก็คือมาในช่วงสมัยสงครามโลกครั้งที่2
2: ค่ะ
3: นะฮะปี1946นะฮะหลังจบใหม่ๆเลยหลังจบสงครามใหม่ๆนะฮะกลุ่มนี้นะครับตอนแรกเขาก็ไม่ได้คิดจะมาอยู่ที่ประเทศไทยถาวรแต่เนื่องด้วยสงครามนะฮะสงครามเวียดนามจนกระทั่งเวียดนามรวมประเทศได้นะครับก็ยังไม่มีความพร้อมในการรับคนกลุ่มนี้กลับดังนั้นพออยู่ไปเรื่อยๆนะฮะรัฐบาลสองรัฐบาลก็เลยคุยกันว่าโอเคในเมื่อคนเวียดนามอยู่ที่เมืองไทยมาเกิน 40-50 ปีแล้วนะครับก็ขอให้อยู่ที่ประเทศไทยแล้วก็ให้สัญชาติแล้วก็กลายเป็นคนไทยจนถึงปัจจุบันนี
2: ้อ๋อกำลังจะถามว่าแล้วเขาเป็นสัญชาติเวียดนามหรือว่าเป็นสัญชาติไทย
3: ปัจจุบันนี้นะครับคนเวียดนามที่อยู่ในประเทศไทยโดยเฉพาะรุ่นที่1946นะฮะมีทั้งหมด4รุ่นแล้วก็คือมีรุ่นพ่อแม่รุ่นลูกรุ่นหลานแล้วก็รุ่นเหลนปัจจุบันนี้ได้รับสัญชาติไทยหมดแล้วนะฮ
2: ะ
3: โดยเฉพาะรุ่น3รุ่น4เนี่ยตอนนี้ก็ถือว่ากลายเป็นคนไทยเลยก็คือเกิดอยู่ที่แผ่นดินไทยครับก็ถือมีวัฒนธรรมทุกอย่างเหมือนคนไทยเลยแต่อาจจะมีเวียดนามผสมปนเปบ้าง
2: อ๋อค่ะอาจารย์คะแล้วอย่างนี้คือวัฒนธรรมต่างๆอยากรู้ว่าเขายังอิงของเขาอยู่ไหมคะอย่างเช่นการไหว้บรรพบุรุษหรือว่าวัฒนธรรมอื่นๆนะคะอาจารย
3: ์ครับยังมีฮะการไหว้บรรพบุรุษถือว่าเป็นวัฒนธรรมที่สำคัญที่ต้องพึงปฏิบัติสำหรับชาวเวียดนามเลยนะฮะเขาก็จะไหว้บรรพบุรุษในวันเต๊ะอย่างเงี้ยก็คือวันปีใหม่ของเวียดนามนะฮะหรือแม้แต่การแจกอั่งเปาเหมือนที่ประเทศเวียดนามหรือวัฒนธรรมการเข้าบ้านคนแรกหลังปีใหม่เนี่ยก่อนปีใหม่เนี่ย ก็ยังมีอยู่ในสังคมเวียดนามปัจจุบันนี
2: ้
3: เขาก็ยังมีการสืบทอดให้ลูกหลานได้ปฏิบัติต่อมาเรื่อย

0: มาหรือแม้แต่ภาษาเวียดนามเองอย่างเราจะทราบกันว่ารุ่น3กับรุ่น4ก็คือรุ่นลูกกับรุ่นโทษไม่ใช่รุ่นลูกรุ่นหลานกับรุ่นเหลนนะฮะคนเวียดนามรุ่น3รุ่น4เนี่ยพูดภาษาเวียดนามไม่ได้แล้วนะครับแต่ปัจจุบันนี้นะฮะก็ได้มีการรื้อฟื้นขึ้นมาใหม่ก็คือพยายามปลูกฝังแล้วก็อนุรักษ์ให้ลูกหลานเนี่ยไปเรียนภาษาเวียดนามรวมทั้งกระแส AEC เหมือนกันนะฮะก็ทำให้ความกระตือรือร้นในการเรียนมีมากขึ้น
1: ค่ะเพราะว่าเป็นคนเวียดนามเองเนาะก็น่าจะพูดภาษาตัวเองได้เหมือนกับคนจีนหรือเปล่าคะอาจารย์ที่อพยพมาอยู่เมืองไทยนานๆแล้วก็ยังรุ่นพ่วงหงอย่างเงี้ยก็พูดจีนไม่ได้แล้ว
0: พูดไม่ได้แต่ว่าตอนนี้ก็ได้มีกระแสตีกลับขึ้นมาใหม่ให้เริ่มเรียนใหม่เพราะว่ามันสำคัญใช่ไหมฮะครับคล้ายกันเลยคล้ายกับคนจีนในเมืองไทยเลย
1: ก็คือเป็นวัฒนธรรมที่คล้ายๆกันในการอพยพมาอยู่แล้วก็เริ่มกลืนเป็นคนไทยไปแล้ว
0: ใช่ครับ
1: ค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เราก็ได้เรียนรู้ศัพท์ใหม่ๆเกี่ยวกับที่ทำการไปรษณีย์กันหลายคำเลยนะคะจำกันได้หรือเปล่าคะหรือว่าลืมกันไปแล้วไม่ได้นะคะการจำคำศัพท์ให้ได้มากๆจะทำให้เราสามารถสื่อสารกับชาวเวียดนามได้ง่ายขึ้นก็เหมือนภาษาอังกฤษนั่นแหละค่ะที่เราต้องท่องศัพท์กันบ้างนะคะในสมัยเรียนเพื่อที่จะทำให้ง่ายต่อการเข้าใจถ้าเราจำศัพท์ได้มากๆสร้างประโยคก็ไม่ยากอีกต่อไปนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาของหงและอาจารย์พิสิทธิ์แล้วต้องขอตัวลาไปก่อนวันนี้สวัสดีค่ะ

0: 안녕하세요. 잘지내세요? สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่บรรยากาศของการเรียนภาษาเกาหลีที่สุดแสนจะง่ายดายกับเจ้าของภาษานะครับในรายการฮันกูกออันยองกับผมตูนวรัตน์นะครับมาถึงวันนี้เราก็ได้เรียนรู้มาหลายเรื่องแล้วนะครับหลายคนคงเริ่มพูดได้คล่องแล้วใช่ไหมล่ะครับการเรียนภาษาเนี่ยถ้าเราฝึกฝนอยู่เป็นประจำเราก็จะทำได้ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับส่วนวันนี้อาจารย์ของเราจะเตรียมอะไรมาสอนเราไปพบกับเขาเลยดีกว่านะครับอาจารย์วอนแฮยองจากพูซาน University of Foreign Studies ครับสวัสดีครับอาจารย์วอนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้มีอะไรมาฝากคุณผู้ชมบ้างครับ
1: ประโยคที่วันนี้จะเรียนคือ오늘시간이있어요같이영화볼까요몇시에만날까요오후3시에만납시다어디에서만날까요사얌에서만납시다นี่6ประโยคค่ะ
0: 6ประโยคนี้แปลว่าอะไรบ้างคร
1: ับค่ะประโยคแรกคือ오늘시간이있어요오늘시간이있어요오늘คือว่าวันนี
0: ้ครับ
1: 시간이있어요คือ있어요없어요มีไหมคะ시간이คือเวลาวันนี้มีเวลาว่างไหมคะ
0: อ๋อก่อนจะชวนเขาต้องถามเขาก่อนนะว่าวันนี้เนี่ยว่างไหม
1: 오늘시간이있어요แล้วอันนี้ก็สั้นๆได้นะคะ오늘시간이있어요시간이있어요มีเวลาไหมแล้วก็อีจัดทิ้งได้시간이있어요
0: โอ้ก็เป็น오늘시간이있어요ก็ได้เลยนะคร
1: ับ
0: สั้นๆนะ
1: สั้นๆ시간이있어요แล้วตอบได้ว่าถ้ามีเวลา네있어요หรือว่า네시간있어요แล้วถ้าไม่มี아니요시간없어요อันนี้없어요ก็ได้ค่ะ
0: อันนี้없어요ถ้าไม่ว่างนะฮะ